0: นี้จะต้องกระตุ้นให้ทุกคนกลับมาเที่ยวประเทศเขาค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะ Good Morning ASEAN เช้านี้กับแพตตี้แล้วก็พี่เจเจค่ะ
2: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะ
1: ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังของเราค่ะก็เข้ามาทักทายกันมากมายเลยนะคะเดี๋ยวแพตตี้ดูใน LINE Official ก่อนเด้งเข้ามาพอดีนะคะก็คุณจิรพันธ์คุณวิสิตนายหัวคุณวิบูลชัยคุณกรเพชรนะคะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายให้กำลังใจมาแต่เช้าเลยนะคะบางคนบอกว่าอะไรอ่ะอยากดื่มกาแฟโอ้ย แต่เช้าแน่นอนจะต้องตื่นต้องบางคนแต่บางคนก็คือถ้าไม่กินกาแฟไม่ตื่นจริงจังนะคะ
2: แต่ว่าในกาแฟมันมีคาเฟอีนกระตุ้นให้ร่างกายกระปี้กระเป๋านะคะตื่นตัวนะคะ
1: ค่ะส่วนคุณผู้ฟังใน Facebook ค่ะ
2: ใน Facebook นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่เข้ามาส่งข้อความให้กับเราทั้งสองคนแล้วก็ให้กำลังใจรายการนะคะคุณเป้าหมายของชีวิตนะคะคุณสุมิตรนะคะที่กรุณาแชร์รายการด้วยขอบคุณมากนะคะคุณหัวหน้าหล่อน้อยคุณวรวุฒิค่ะคุณใส่น้ำไม่ไหลกลับนะฮะแล้วก็คุณธีรวัฒน์นะคะ
1: หลายๆท่านแชร์ไอเดียนะความคิดเห็นมาก็ขอบคุณมาก
2: ๆค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเอาล่ะ
1: ส่วนนี้เรามาอัปเดตข่าวกันต่อดีกว่า
2: ใช่ค่ะมีข่าวที่น่าสนใจนะคะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันต่อนะคะมีเมื่อวานนี้ไปเห็นข่าวค่ะของ Malaysian Reserve นะคะรายงานพาดหัวข่าวแบบนี้ US Embassy denies it sought to influence Malaysia's political leadership ค่ะทางสถานทูตสหรัฐในมาเลเซียออกมายืนกรานปฏิเสธนะคะว่าสถานทูตสหรัฐในมาเลเซียเนี่ยไม่ได้พยายามที่จะแทรกแซงหรือว่ามีอิทธิพลเหนือผู้นำทางการเมืองนะคะอย่างที่มีการกล่าวถึงนะฮะคือเรื่องนี้มันมีต้นเหตุมันมีสาเหตุนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านั้น1วันค่ะตันตรีอับดุลฮาดีอาวังนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค PAS เนี่ยฮะหรือพรรคปาสนะฮะได้ออกมากล่าวหาว่ามีผู้แทนของสหรัฐนะคะเคยมายื่นข้อเสนอค่ะต่อพรรคปาสนะว่าจะช่วยโค่นพรรคบริษัทแนชั่นแนลเอาไหมนะฮะจะช่วยคนจะช่วยคนรัฐบาลซึ่งตอนซึ่งพรรคบริษัทแนชั่นแนลหรือพรรค BN เนี่ยเป็นแกนนำนะฮะและก็จะช่วยพรรคปาสเนี่ยได้ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นรัฐบาลแกนนำเพื่อบริหารประเทศมาเลเซียนะคะตันตรีอับดุลฮาดีเนี่ยเขาได้เปิดเผยข้อกล่าวหานี้ในระหว่างที่เขาไปมีสุนทรพจน์ค่ะในที่ประชุมของพรรคปาสประจำปีที่72นะคะที่โกตาบารูค่ะและก็กล่าวอ้างนะคะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่พรรคปาสนะคะมีประเด็นค่ะนะคะในช่วงที่อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาไปเยือนมาเลเซียในปี2014 อยู่ไปตั้งแต่นู่นเนี่ยนะย้อนไปตั้งประมาณสัก10กว่าปีได้นะคะและก็ยังกล่าวหาด้วยนะคะว่าทูตสหรัฐหลังจากที่การเยือนของบารักโอบามาในมาเลเซียผ่านพ้นไปแล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยทูตสหรัฐนะคะก็พยายามที่จะหาทางมาพบปะพูดคุยกับอับดุลฮาดีคนนี้นะคะและก็ยื่นข้อเสนอนะว่าจะอยากเป็นนายกรัฐมนตรีไห
1: ม
2: เรามีออปชันมีแรงหนุนหลังมีแรงส่งให้นะอะไรอย่างนี้นะคะพอเรื่องนี้เนี่ยประกาศตูมออกมาก็ทำให้สถานทูตสหรัฐซึ่งเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นความเสียหายมากนะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่ามันถ้าหากว่าไม่มีหลักฐานเนี่ยมันคือการพูดกล่าวหากันเลยแหละนะคะ

0: ดังนั้นแล้วสถานทูตสหรัฐจึงต้องเร่งออกมาปฏิเสธนะคะว่าสถานทูตสหรัฐไม่เคยมีการดำเนินความพยายามใดๆที่จะเข้าไปเกี่ยวพันหรือมีส่วนในการครอบงำการตัดสินใจหรือว่าการเลือกตัวผู้นำทางการเมืองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องตามกันต่อแล้วค่ะว่าหลังจากนี้แล้วจะมีการชี้แจงข้อมูลใดๆจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐหรือไม่นะเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะ
1: ที่มันทำแบบนี้
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะข่าวต่อมาค่ะเดี๋ยวแพทตี้พาไปดูข่าวในสปลาวกันก่อนนิดนึงดีกว่านะคะซึ่งวันนี้มันมีข่าวมาว่าตอนนี้สปลาวเขากำลังจะเล็งนะคะดึงการลงทุนนะเกี่ยวกับพวก data center เหมือนกันแล้วก็เรื่องของ AI นะคะเสริมทัพเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะโดยสปลาวกำลังปรับเป้าหมายการลงทุนนะคะจากเดิมที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็พยายามจะสร้างมูลค่าสูงนะคะเช่นพวก data center AI digital technology หรือว่า fintech โดย data center นะคะกลายเป็นอุตสาหกรรมที่สปลาวให้ความสำคัญเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยต้องการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับคลาวด์ AI แล้วก็จัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยจุดแข็งของสปลาวคือพลังงานค่ะโดยเฉพาะพลังงานน้ำรวมถึงการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานลมซึ่งสามารถรองรับ Data Center ที่ต้องใช้ไฟฟ้าปริมาณมากแล้วก็ต่อเนื่องทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องการดึงโครงการที่สร้างงานแล้วก็ทักษะสูงพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็เชื่อมโยงธุรกิจสปลาวเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกโดยไม่ได้มุ่งแค่เทคโนโลยีค่ะแต่ว่ายังจะส่งเสริมในเรื่องของพลังงานสะอาดเกษตรกรรมสะอาดแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วก็จะทำเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากนั้นสปลาวเองต้องการที่จะลดการพึ่งพาการนำเข้าค่ะเพิ่มรายได้เงินตราต่างประเทศแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานในประเทศโดยร่วมมือกับต่างประเทศเช่นจีนในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษาเฉพาะทางแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยก็จะคัดเลือกนักลงทุนนะคะให้เข้มงวดมากขึ้นเพราะเขาต้องการที่จะดึงดูดทั้งเงินทุนแล้วก็อยากจะได้ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีแล้วก็ประสบการณ์ด้วยเพื่อที่จะได้ปรับระบบการลงทุนให้รวดเร็วแล้วก็โปร่งใสมากยิ่งขึ้นค่ะคราวนี้เขาบอกว่ามาดูตัวเลขสำคัญสำคัญของสปลาวกันบ้างคือในช่วง7เดือนแรกของปี69นี้เนี่ยนะคะสปลาวอนุมัติโครงการสัมปทานแล้วก็กิจการควบคุมต่างๆเนี่ยไป34โครงการนะคะแล้วก็ตอนนี้มูลค่ารวมเนี่ยก็คือมีเงินทุนไหลเข้าจริงนะคะ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีแล้วก็อนาคตนะคะเขาต้องรอดูกันว่าสปลาวเนี่ยเขากำลังจะเปลี่ยนจากเป็นประเทศที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติไปสู่ฐานการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยใช้พลังงานในราคาที่จับต้องได้แล้วก็จะเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นจุดขายเลยนะคะ
0: yeah.
1: เพื่อที่จะดึงให้เหล่าบรรดา data center AI หรือว่าธุรกิจดิจิทัลเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศ
0: mm.
1: ซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณกฤตชลัดก็จะมาขยายเจาะลึกลงไปต่อนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาใกล้เคียงกันพอดีเลยว
0: ่
1: าเขากำลังจะตั้งเขาเนี่ยเป็นศูนย์กลางพลังงานสะอาดแห่งอาเซียนค่ะ
0: ค่ะมีรายงานข่าวนะคะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาหลายสื่อนะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นสื่อภาษาอังกฤษในประเทศไทยค่ะรายงานนะคะว่ามีชายชาวอังกฤษค่ะแต่ว่าสัญชาติไนจีเรียนะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะเข้ามาเสริมความงามจะเรียกว่าเสริมความงามหรือเปล่าล่ะมา
1: ก็เสริม
0: มาเสริมเนาะ
1: คือเพิ่มสมรรถภาพ
0: เขาเรียกว่ามาทำหัตถการนี่กันไหมหัตถการนะเพื่อเพิ่มขนาดอวัยวะเพศของตัวเองนะด้วยการ
1: ให้
0: หมอเนี่ยฉีดฟิลเลอร์เข้าไปนะคะชายคนนี้อินฟลูเอนเซอร์คนนี้นะคะเป็นลูกครึ่งอังกฤษไนจีเรียค่ะชื่อไอคโฮชายนี้อูบิริโบนะคะอายุ43ปีค่ะที่ว่าเป็นอินฟลูเพราะอะไรมีผู้ติดตามบน Instagram นะประมาณ 185,000 คนค่ะเขาเข้ามารับการฉีดสารไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะผสมกับยาซาลิโดเคนค่ะปริมาณ40มิลลิลิตรนะคะเพื่อเพิ่มขนาดอวัยวะเพศที่คลินิกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นค่ะเขาก็มีอาการเจ็บหน้าอกนะหลังจากทำหัตถการได้ไม่นานก็มีอาการเจ็บหน้าอกแล้วก็ล้มฟุบลงไปหลายครั้งนะคะโรงพยาบาลนั้นนะคะก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งค่ะเพื่อปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่หลังจากนั้นค่ะผ่านไปประมาณ100นาทีก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะ
1: ปั๊มเมื่อเหรอ
0: ก็มีการ

0: ประกาศว่าเขาเสียชีวิตนะคะในวันที่6มีนาคมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเหตุเกิดตั้งแต่วันที่6มีนาคมทำไมเพิ่งจะมาเป็นข่าวตอนนี้นะคะก็เนื่องจากว่าคือเนื่องจากเขามีสัญชาติอังกฤษนะเป็นลูกครึ่งอังกฤษไนจีเรียเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะตามกฎหมายของอังกฤษนะคะถ้าหากว่าพลเมืองของตัวเองไปเสียชีวิตในต่างประเทศจะต้องถูกนำร่างของผู้เสียชีวิตนี้จะถูกนำกลับนะคะไปยังประเทศเพราะว่ามันเป็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาตินะคะศพเนี่ยจะต้องถูกส่งกลับไปชันสูตรแล้วก็มีการตั้งคณะไต่สวนหาสาเหตุของการตายอย่างเป็นทางการในอังกฤษค่ะดังนั้นแล้วในกระบวนการไต่สวนการรวบรวมพยานหลักฐานและนับพิจารณาคดีเนี่ยมักจะกินเวลาหลายเดือนนะฮะแต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบก็พบและยืนยันในระดับเซลล์นะคะว่ามีสารแปลกปลอมที่ไปพบอยู่ในปอดของผู้เสียชีวิตนั่นก็คือสารไฮยาลูรอนิกแอซิดชนิดเดียวกับที่ใช้ฉีดฟิลเลอร์นั่นเองนะคะซึ่งสารตัวนี้เนี่ยนำไปสู่ภาวะลิ่มเลือดอุดตันแล้วก็ไปพบเลือดอุดตันในปอดค่ะนะซึ่งอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอุทาหรณ์น
1: ะ
0: ไม่ว่าจะใครก็ตามที่คิดจะทำหัตถการอะไรแบบนี้นะต้องคิดเยอะๆคิดหนักๆในขณะเดียวกันสถานผู้ประกอบการที่ทำให้บริการหัตถการอะไรแบบนี้เนี่ยก็คง
1: จะต้องระวังมากขึ้น
0: ระวังให้มากขึ้นค่ะ
1: แต่โอ้มันเข้าไปอยู่ในปอด
0: ไปสารเหลวอ่ะ
1: ใช่แล้วมันก็เป็นเหตุให้ไปเกิดอุดตันอุดกั้นขึ้นมา
0: อันตรายทำให้ลิ่มเลือดไปอุดตันในปอดค่ะ
1: พอเราไม่รู้เลยอ่ะว่าเหมือนข้างในมันเป็นยังไงบ้างก็ระมัดระวังนะ
0: คะ
1: ทุกคนค
0: ่ะไฮยาลูรอนิกเนี่ยเป็นสารสังเคราะห์นะคะที่เรียนแบบโครงสร้างของกรดไฮยาลูรอนิกที่มีอยู่ตามธรรมชาติในมนุษย์คือคำว่าสารสังเคราะห์เนี่ยมันก็ไม่ใช่สารธรรมชาติที่พบอยู่ในร่างกายแล้วแหละนะคะ
1: ก็ฉีดฟิลเลอร์เพราะเราก็เหมือนถ้ารู้จักอันนี้บางทีจะเคยเห็นเอามาฉีดที่ใบหน้าแต่ตอนนี้จะทำอะไรทุกอย่างก็ต้องระมัดระวังแหละเพราะว่าร่างกายเราเหมือนเราไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะคะตรวจสุขภาพก่อนทุกคนช่วงนี้นะคะอันหนึ่งค่ะสั้นๆค่ะมาดูสถานการณ์ล่าสุดจาก VinFast กันหน่อยดีกว่านะคะแน่นอนค่ะ VinFast ก็เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเวียดนามที่ได้ระงับนะคะล่าสุดเนี้ยระงับแผนการผลิตรถไฟฟ้า3รุ่นในประเทศอินเดียค่ะโดยสั่งให้ซัพพลายเออร์เนี่ยหยุดงานที่เกี่ยวข้องชั่วคราวในขณะที่บริษัทกำลังประเมินเรื่องของต้นทุนใหม่นั่นเองค่ะโดยรอยเตอร์รายงานนะคะอ้างว่า VinFast เนี่ยได้ขอให้ซัพพลายเออร์ระงับกิจกรรมทั้งหมดใน3โครงการได้แก่รถรุ่น VF3 ซึ่งเป็น SUV 2ประตูที่เป็นรุ่นประหยัดที่สุดสำหรับตลาดอินเดียรุ่น VF6 แล้วก็ VF7 โดย2รุ่นหลังเนี่ยนะคะเป็นรถที่เหมือนนำชิ้นส่วนนะจากเวียดนามแล้วเข้าไปประกอบในอินเดียค่ะโดย VinFast นะคะก็กำลังมีแพลนด้วยนะว่าVinFast เนี่ยเข้าสู่อินเดียตั้งแต่ปี68นะคะแล้วก็เปิดตัวรถที่นู่นนะคะแล้วก็อินเดียเนี่ยเป็นที่ที่บริษัทเนี่ยไปก่อตั้งโรงงานแห่งแรกนอกเวียดนามด้วยนะคะในภาคใต้ของอินเดียเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ลงทุน 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างศูนย์กลางผลิตระดับภูมิภาคให้บริการเอเชียใต้ตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกานะคะแต่ว่าตอนนี้ที่ระงับเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาบอกว่าต้นทุนเนี่ยที่บอกว่าไปอินเดียแล้วมันจะถูกปรากฏว่ามันไม่ได้ถูกอย่างที่คิดก็คือเขาบอกว่าต้นทุนเป็นเหตุนั่นเองตอนนี้ก็เลยเหมือนกับมีการระงับนะคะจำนวนเงินที่ขอไปลงทุนที่อินเดียตอนนี้ระงับไว้หมดเลยทุกอย่างแล้วก็มีการเช็คนะคะอีกทีนึงคือตอนแรกเนี่ยต้องการที่จะไปทำที่อินเดียเพราะว่ายังไงก็คือจะต้องการจะลดการพึ่งพานำเข้านะคะแล้วก็คิดว่าไปอยู่ที่นู่นเนี่ยราคามันจะแข่งขันได้แล้วก็ใช้ทุกอย่างชิ้นส่วนในอินเดียแต่สุดท้ายปรากฏว่าไปมานะคะมันก็การจัดหาชิ้นส่วนไม่ได้เร็วขึ้นหรือว่าทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกเท่ากับที่คาดการเอาไว้นะคะเขาบอกว่าโอเคตอนนี้กำลังจะต้องมองใหม่แล้วก็เข้าไปทำการรีเสิร์ชเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็คือคงยังไม่ได้ปิดหรอกแค่ระงับชั่วคราวแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีแผนอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องดูกันต่อไปหรือเขาบอกว่าบริษัทอาจจะเปลี่ยนเลยก็ได้น
0: ะ
1: เปลี่ยนเป็นพัฒนารถรุ่นใหม่แทนที่ผลิตออกมาเพื่อตลาดอินเดียโดยเฉพาะผลิตที่อินเดียแล้วก็เพื่ออินเดียโดยเฉพาะอาจจะเป็นรุ่นไปเลยก็ได้ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะลาวปักหมุดศูนย์กลางพลังงานสะอาดแห่งอาเซียนนะคะกับคุณกฤตชลัตก้อนเทียนผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาวค่ะ
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอด

0: ธกส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธกส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เตือนภัยขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่ากดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning อาเซียน
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังเป็นรอบที่2 ในช่วงที่4ของรายการช่วงท้ายด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราจะไปพบพูดคุยนะคะกับคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาวค่ะท่านจะมาเล่าในประเด็นลาวปักหมุดศูนย์กลางพลังงานสะอาดแห่งอาเซียนค่ะ
5: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
6: สบายดีตอนเช้าครับ
4: สบายดี
6: คร
4: ับ
6: คุณวัชรินทร์ครับท่านผู้ฟังครับ
4: สบายดีค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณกิจรัตน์ค่ะที่กรุณาสลับเวลามาให้รายการ Good Morning อาเซียนนะคะ
6: ด้วยความยินดีครับ
4: ค่ะเราได้ยินกันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะคุณกิจรัตน์คะว่าลาวเนี่ยประสงค์แล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนตอนนี้ยุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยค่ะที่ประกาศมาตั้งแต่ยุคปี2000เนี่ยค่ะมีความคืบหน้ายังไงบ้างคะ
6: ครับก็ขออนุญาตเล่าให้ทางท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมและฟังนะครับว่าจริงๆสปป.ลาวเนี่ยตั้งใจจะเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนซึ่งก็วันนี้ก็เดินหน้ามาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับคือดั้งเดิมเนี่ยอย่างที่เราทราบกันครับพลังงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังงานประเภทที่เป็นโรงไฟฟ้าเป็นเขื่อนนะครับแล้วก็จะมีพลังงานถ่านหินจำนวนหนึ่งนะครับจากปี2000ที่เขาเริ่มคิกออฟตัวแบตเตอรี่ของอาเซียนจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับมีสปป.ลาวเองเนี่ยมีโครงการที่เป็นเขื่อนรวมทั้งโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าขายออกมาต่างประเทศและใช้ภายในเนี่ยอยู่ประมาณสัก90กว่าโครงการได้นะครับประมาณตัวเลขถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสัก95ประมาณนะครับซึ่งในตัวเลขพวกนี้ครับสามารถที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าทั้งใช้ภายในเนี่ยครับประมาณ 20% จะส่งออกมาเนี่ยจากในต่างประเทศรวมทั้งไทยเองประมาณสัก 80% ได้นะครับซึ่งกำลังการผลิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าเมกะวัตต์นะครับซึ่งเขาก็ตั้งเป้าให้ได้ถึง 20,000 ในช่วงอีก5ปีข้างหน้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณียุทธศาสตร์ของประเทศในการจะทำให้เป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนเนี่ยก็มีความชัดเจนมากครับ
4: อืมค่ะแสดงว่ายังคงเดินหน้าต่อไป
3: ต่อไป
6: ใช่ครับผมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะครับพลังงานส่วนใหญ่ที่ขายออกมาก็จะเป็นพลังงานทางน้ำสักประมาณสัก 70% แล้วก็จะมีพลังงานถ่านหินที่เราทราบนะครับซึ่งเป็นก็ไม่ใช่พลังงานสะอาดซะทีเดียวนะครับ
4: ค
6: ่
4: ะ
6: ก็ตอนนี้ก็แนวโน้มไปทำเป็นพลังงานสะอาดก็จะมีโครงการที่เราเรียกว่าเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าแสงตะเวนนะครับภาษาลาวก็คือโซล่านะครับแล้วก็มีพลังงานลมครับที่เป็นพลังงานสะอาดครับผม
4: ค่ะค่ะความท้าทายของสปป.ลาวในการที่จะเดินหน้าหรือว่าขับเคลื่อนปักหมุดพลังงานสะอาดคืออะไรคะคุณกิจรัตน์คะ
6: คือตัวพลังงานสะอาดเองเขาเริ่มจากตัวปรับโครงสร้างบริหารราชการก่อนนะครับในการที่จะปรับให้กระทรวงเข้ามารวมด้วยกันรวมศูนย์ด้วยกันจากอุตสาหกรรมการค้ารวมกับพลังงานอุตสาหกระทรวงพลังงานนะครับมาอยู่ด้วยกันเพื่อจะปรับให้เป็นพลังงานสีเขียวนะครับแล้วก็ในกรณี

0: ีนี้ก็คือมีโครงการที่สำคัญที่ประสบความสำเร็จแล้วเริ่มดำเนินการไปแล้วอยู่สักผมยกตัวอย่างสัก2โครงการถ้าเราเคยได้ยินนะครับก็คือตัวโครงการของมอนซูนนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการพลังลมนะครับส่งพลังงานเนี่ยออกไปขายที่เวียดนามนะครับซึ่งในกรณีเนี้ยมอนซูนเนี่ยลงทุนประมาณสัก 1,000 ตัวเลขประมาณสัก 1,000 กว่าล้านยูเอสดอลลาร์แล้วก็มีการขายไปไปแล้วจำนวนหนึ่งและล่าสุดเนี่ยครับเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาเขาก็สามารถปักหมุดในการที่จะทำพลังงานโซล่านะครับพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยส่งไปที่จีนทางแขวงยูนานทางเหนือของลาวนะครับแขวงอุดมไซไปก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ถึง 1,000 เมกะวัตต์ถ้าถามผมว่า 1,000 เมกะวัตต์เนี่ยไซส์ของพลังงานขนาดนี้เนี่ยประมาณไหนลองนึกว่าก็ประมาณพลังงาน 1,000 เมกะวัตต์ประมาณสัก1จังหวัดของใหญ่ๆของไทยนะครับ
1: ครับผมความเมื่อสักครู่นี้ที่คุณกิจรัตน์บอกว่าสปป.ลาวเนี่ยส่งพลังงานไปที่ยูนานของจีนด้วยอันนี้ขอถามเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยาทานนะคะคุณจิรัตน์คะเนื่องจากว่าประเทศจีนเนี่ยเขาก็มีโครงการพลังงานสะอาดของเขาอยู่เยอะแยะมากเลยความร่วมมือระหว่างลาวกับจีนในการส่งพลังงานไปให้ยูนานเนี่ยค่ะอาจารย์คุณกิจรัตน์คะเป็นความร่วมมือแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกันหรือว่าเพื่อยุทธศาสตร์ด้านการพลังงานจริงๆจังๆคะ
0: ก็น่าจะทั้งสองด้านเลยครับก็คือเขามีไบลาเทอรัลด้วยกันอยู่แล้วทั้งลาวจีนครับสปป.ลาวกับจีนเนี่ยทั้งการค้าด้านอื่นรวมทั้งพลังงานด้วยทีนี้ถามว่าในการผลิตเนี่ยพลังงานสะอาดจริงๆที่ออกจากสปป.ลาวเองต้องยอมรับอย่างนึงว่าโครงการล่าสุดที่ส่งออกไปพันเมกะวัตต์เนี่ยนักลงทุนก็เป็นนักทุนจากจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับจีนเองก็ขยายการลงทุนทางด้านพลังงานมาในสปป.ลาวแล้วก็ส่งไปก็ไปขายในประเทศจีนด้วยตัวเองแล้วก็นอกจากตัวนี้เป็นโครงการนำร่องโครงการแรกที่ชัดเจนมากในการที่จีนมาปักหมุดในสปป.ลาวแล้วลาวก็สามารถที่จะเชื่อมโยงตลาดไฟฟ้านะครับสามารถทำระบบการขนส่งไปที่อยู่นานได้ครับผมซึ่งในนี้เนี่ยก็ถ้าพูดถึงว่าในแง่ของสปป.ลาวที่ส่งไฟออกไปเนี่ยนะครับทางภาคเหนือเนี่ยตอนนี้อันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นมากจากแขวงอุดมไซนะครับส่งไปที่อยู่นานของจีนถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับต้องเล่าให้ฟังว่าลาวไม่ใช่แค่เพียงส่งไปที่ไทยอย่างเดียวลาวสามารถที่ส่งตัวเขาเรียกว่าตัว LTMS นะครับคือลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์นะครับส่งผ่านตัว transmission line หรือระบบไอ้กริด power นะครับส่งผ่านไทยไปมาเลเซียแล้วก็ไปขายที่สิงคโปร์ด้วยอันนี้ที่ลงมาทางภาคใต้นะครับนอกจากนี้เราออกไปด้านข้างด้วยนะครับเข้าไปขายอยู่ที่เวียดนามและกัมพูชาด้วยในหลายๆโครงการครับผม
2: เรียกได้ว่าส่งไปหลายประเทศเลยแบบนี้ก็ต้องมองว่าศูนย์กลางพลังงานสะอาดจะสร้างประโยชน์เหมือนทางเศรษฐกิจให้กับสปป.ลาวค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมคะหรือว่าอย่างไรบ้างคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าจากตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับที่ผ่านมาชัดเจนมากก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาตอนก่อนหน้าพลังงานสะอาดกำลังเข้ามาเนี่ยความหมายคือรายได้ส่วนใหญ่ของสปป.ลาวเนี่ยในมากกว่า 30% เนี่ยก็มาจากการขายไฟหรือขายพลังงานเพราะเนี่ยเมื่อเป็นพลังงานสะอาดแล้วเนี่ยก็ตอบโจทย์กับตัวแนวความคิดกรอบของการพัฒนาทางด้าน Green Energy นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นอีกเส้นอีกเป็น product อันนึงที่สำคัญที่เป็น flagship ตัวหนึ่งของสปป.ลาวในอนาคตครับผม
2: ใช้คำว่า flagship เลยอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าดูแล้วเนี่ยลาวปักหมุดอย่างจริงจังมากเลยแล้วประเทศไทยเราล่ะคะคุณกฤษรัตน์คะเราจะได้ประโยชน์หรือว่าได้รับผลในด้านใดบ้างหรือไม่คะจากการที่เราเขามุ่งเป็นศูนย์กลางการพลังงานสะอาดเนี่ยค่ะ
0: ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าไทยเองก็นะครับก็มุ่งสู่เส้นทางเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เรามีข้อจำกัดทางด้านในเชิงพื้นที่ในเชิงนโยบายหลายๆด้านเนี่ยก็เป็นโอกาสอย่างหนึ่งของนักลงทุนไทยในการที่ไปปักหมุดเช่นเดียวกับทางจีนนะครับที่ไปปักหมุดแขวงอุดมไซซึ่งต้องเรียนว่าจริงๆในหลายโครงการเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนักทุนไทยเนี่ยที่ข้ามไปปักหมุดในโครงการเขื่อนเนี่ยมีหลาย10แห่งแล้วนะครับบริษัทในตลาดทรัพย์ทั้งนั้นเลยนะครับที่เข้าไปอยู่ในนั้นแต่ในขณะเดียวกันในอนาคตพลังงานสะอาดนักทุนไทยเองก็สามารถที่จะเข้าไปลงทุนเชื่อมโยงได้ในหลายโครงการนะครับซึ่งอันนี้นะก็จะเป็นโอกาสของนักทุนไทยในแง่ของถ้าท่านอยู่ในอุตสาหกรรมทางด้านพลังงานทางเลือกนะครับแล้วก็ซัพพลายเชนต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งนักทุนไทยที่ไปลงทุนในสปป.ลาวก็จะเกิดประโยชน์จากการที่ได้ใช้กรีนเอเนอร์จีพวกนี้ด้วยครับ
2: ค่ะแล้วสุดท้ายคุณกฤษรัตน์มองภาพรวมอนาคตทิศทางพลังงานของอาเซียนเป็นยังไงบ้างคะ
0: ผมคิดว่าอาเซียนเนี่ยถ้าเราดูจากแนวโน้มเศรษฐกิจ ทางด้าน IT Data Center ก็ดีนะครับหรืออุตสาหกรรมประเภท iTech ก็ดีเนี่ยความต้องการทางด้านพลังงานเนี่ยมีสูงมา

0: นะครับเดียวกันเนี่ยด้วยภาวะโลกร้อนด้วยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยพลังงานสะอาดจะต้องเป็นทางเลือกนะฮะคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็ลาวเองก็จะปักหมุดตรงนี้แล้วผมคิดว่าไทยก็น่าใช้ประโยชน์เนื่องจากเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับอย่างน้อยสุดจะสามารถเชื่อมโยงตัว power grid ต่างๆผ่านบ้านเราได้แล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าไปลงทุนในกลุ่มอาเซียนโดยใช้ green energy พวกนี้ได้ครับผม
1: น่าสนใจมากเลยทีนี้คุณกิจรัตน์คะถ้าหากว่าเรามองกันในมุมของสปป.ลาวค่ะความก้าวหน้าที่ขยายต่อยอดจากการเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนไปสู่การเป็นจะบอกว่าเป็นเจ้าแห่งพลังงานสะอาดแห่งอาเซียนของสปป.ลาวเนี่ยค่ะอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรคะ
0: คือในด้านหนึ่งลาวมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เพิ่งผ่านสภาของสปป.ลาวไปนะครับเนี่ยจุดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่พิสูจน์ทั้งรายได้นะครับกำลังการผลิตนะครับแล้วก็ตัว power grid ต่างๆที่เขาได้สร้างตัวเป็นคล้ายๆ infrastructure ทางด้านนี้ไว้เนี่ยผมคิดว่ามีความชัดเจนมากแล้วก็ประโยชน์ที่ได้จากประเทศเนี่ยไม่ใช่แค่รายได้ของประเทศอย่างเดียวแต่ความหมายคือเราจะต้องใช้โอกาสตรงนี้ในการพัฒนาคนของเขาเพื่อจะเติมเต็มในส่วนธุรกิจพลังงานพวกนี้ให้ได้ครับ
1: ค่ะแล้วก็สิ่งที่ไทยเราน่าจะทำได้ก็คือเราเข้าไปมีส่วนร่วมใช่ไหมคะคุณกิจรัตน์คะกับโครงการพลังงานสะอาดของเขาแบบที่จีนเข้าไปร่วม
0: ใช่ครับเพราะว่าในด้านเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆไทยเองเราก็มีโครงการแล้วก็มีผู้รู้นะครับในอุตสาหกรรมประเภทนี้มากพอสมควรแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งที่ทางด้านนักผลิตรายย่อยต่างๆที่เข้าไปลงทุนในสปป.ลาวเองก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยจากคาร์บอนเครดิตนะครับถ้าเข้าไปผลิตในสปป.ลาวเองนะครับอันนี้มีความชัดเจนมากจะมีหลายๆอย่างครับที่ว่าลาวเองมีสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆแล้วก็มีข้อสัญญาทั้งตัวบายลาเทอรัลกับหลายๆประเทศนะครับผมยกตัวอย่างเช่นลาวเนี่ยมีข้อตกลงกับจีนพิเศษเมื่อกี้ที่คุณปัชรินถามนะครับเช่นการส่งออกทุเรียนลาวได้โควต้าประมาณ 50,000 ตันอย่างเงี้ยครับส่งปาล์มโคเนื้อประมาณ 500,000 ตันรวมทั้งผลไม้กล้วยรวมทั้งน้ำตาลอะไรพวกนี้ครับเพราะเนี่ยทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็ทั้งเกษตรกรรมทั้งด้านปศุสัตว์เนี่ยถ้านักลงทุนไทยมีความสนใจเนี่ยสามารถเข้าลงทุนในสปป.ลาวโดยใช้โอกาสตรงนี้จะได้คาร์บอนเครดิตจากพลังงานสะอาดด้วยครับ
1: อืมค่ะ
2: ค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะของไทยเองแล้วก็ที่ไปร่วมกันกับสปป.ลาวค่ะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะคุณกิจรัตน์คะท่านเป็นผอ.สำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาววันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคะ
0: ด้วยความยินดีครับสบายดี
2: ขอบคุณค่ะ
1: สบายดีค่ะแล้วเราก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ
2: ค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะกับ Good Morning ASEAN สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่7 กันยายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะจากการตรวจสอบในหน้าหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวใหญ่ข่าวหลักนะคะเกือบทุกฉบับวันนี้เป็นเรื่องของการเมืองค่ะก็ขอเริ่มกันที่การเมืองกันก่อนเลยนะคะนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกกต.ได้พูดถึงการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งชุดที่36ในคดีการได้มาซึ่งสว.ว่ากกต.ตั้งคณะอนุกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเนื่องจากเห็นว่าอนุกรรมการ35ชุดเดิมอาจมีภาระงานมากหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอแต่กลับพบว่ามีหลายคนในชุดที่36เป็นกรรมการอยู่ใน35ชุดแรกด้วยและเมื่อเข้ามาทำงานกลับไม่ค่อยซักถามฉะนั้นความชอบธรรมของคณะอนุกรรมการชุดที่36จึงไม่ค่อยมีตนเองไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับเอกสารของอนุกรรมการชุดที่36ขอรอดูการวินิจฉัยของกกต.วันที่14กันยายนว่าจะชอบธรรมและตรงไปตรงมาหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นเอกสารคงไม่ถูกนำมาเปิดเผยอีกแต่หากวินิจฉัยไม่ตรงไปตรงมาเอกสารที่มีซึ่งระบุถึงผู้ที่อาจกระทำผิดและความเชื่อมโยงไปยังฝ่ายการเมืองส.ส.และกรรมการบริหารพรรคเชื่อว่าเรื่องนี้จะยาวนายสมชัยกล่าวอีกนะคะว่าจากรายงานการประชุมพบว่าอนุกรรมการชุดที่36ประชุมสัปดาห์ละ2ครั้งก็คือวันอังคารและวันพฤหัสบดีซึ่งการประชุมในช่วงแรกๆอาจมีการซักถามบ้างแต่ระยะหลังฝ่ายเลขาจะเป็นผู้รายงานเกือบทั้งหมดขณะที่กรรมการแทบไม่มีการซักถามทั้งนี้อนุกรรมการชุดที่36มี7คนและทีมเลขานุการ9คนและจากรายงานไม่พบว่ามีการเรียกคณะกรรมการชุดที่26มาให้ข้อมูลเพิ่มหรือมีการนำเอกสารต้นฉบับมาพิจารณาเป็นเพียงการสรุปผลการสอบสวนและเอกสารของชุดที่26อย่างไรก็ตามจากรายงานพบว่านายชวนะไตรมาศเป็นประธานอนุกรรมการชุดที่36แต่กลับพบว่านายอนุชาจันทร์สุริยาหนึ่งในอนุกรรมการมีบทบาทในการนำประชุมทั้งการตั้งประเด็นและกำหนดกรอบการพิจารณาโดยในการประชุมครั้งที่4/2569มีการกล่าวถึงผู้มีบารมีนอกพรรคที่อยู่ในพื้นที่บุรีรัมย์ก่อนจะมีอนุกรรมการรายหนึ่งทักท้วงว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองไปยุ่งกับเขาทำไมเขาแค่เตะบอลนุ่งกางเกงขาสั้นไม่ควรนำมาเกี่ยวข้องแต่ฝ่ายเลขานุการชี้แจงว่าแม้ไม่ได้เป็นผู้สมัครไม่เกี่ยวข้องกับพรรคหรือไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคหากเป็นผู้กระทำความผิดก็สามารถนำมาอยู่ในสำนวนได้ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะรุมสกรัมอนุชุด36ส้มขนทีมขุดรากเหง้าชำแหละหนูย้อนอดีตใครผิด MOA พักส้มชำแหละคณะอนุชุดที่36พฤทธิ์เปิด4พิรุธที่มาความจำเป็นไม่ชัดเจนคำวินิจฉัยสอดรับธงการเมืองผลลัพธ์ย้อนแย้งกับคำวินิจฉัยเดิมกกต.ซัดตั้งตนเป็นศาลเองชยพลแฉโครงข่ายคอนเน็กชันอนุวินิจฉัย5คนเป็นจักรวาลล้อมรอบอนุทินเรียนหลักสูตรด้วยกันเพียบพนิดาปลุกประชาชนจับตาโยกย้ายผู้บริหารพนักงาน DSI ก่อนกกต.ชี้ขาด229รายสมชัยอ้างเอกสารอนุชุด36ตีกรอบคดีหัวสว.ทำฝ่ายการเมืองรอดไอติมเมินสนธิปลุกม็อบแต่พร้อมร่วมเวทีไอลอ13กันยายนนี้น้อมรับผิดครบรอบ1ปีโหวตอนุทินหนูซัดกลับพักประชาชนทำผิด MOA เองแนะย้อนฟังเทปเท้งพูดเน็บไอติมมาเคลมอะไรขณะที่ไทยรัฐพาดหัวใหญ่ป้องผู้มีบารมีบุรีรัมย์สมชายแฉอนุชุดที่36คดีหัวสว.ส้มปูดคอนเน็กชันน้ำเงินโผล่หลักสูตรพตส.และนทป.วปอ.ชงอนุทินทำรัฐธรรมนูญใหม่พักประชาชนเปิดเวทีชำแหละอนุชุดที่36คดีหัวสว.กลิ่นทะแม่งสมชายจับพิรุธออกตัว

0: ป้าป้องผู้มีบารมีบุรีรัมย์ไล่บี้เปิดคำวินิจฉัยหวั่นบิดเบี้ยวภาริษข้องใจมีธงอุ้มสีน้ำเงินเข้มระดับรัฐมนตรีส.ส.แกนนำพรรคค่ะ
1: ครับขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับปฏิเสธข้อกล่าวหาที่พรรคประชาชนพยายามเชื่อมโยงพรรคภูมิใจไทยกับคดีหัวเลือกสว.ยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันพร้อมกับระบุว่าการนำบุคคลหรือว่าหลักสูตรต่างๆมาเชื่อมโยงกันเป็นการผูกเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันถ้าหากพรรคประชาชนมีข้อสงสัยเรื่องดังกล่าวควรไปสอบถามกรณีกับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่เคยพูดตอบโต้กับนายณพินทร ศรีสะพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผ่านรายการหนึ่งก่อนเพราะเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลและสามารถพิจารณาได้ว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จการเป็นผู้แทนราษฎรต้องมีวุฒิภาวะไม่ควรมีลักษณะขี้แพ้ชวนตีและควรต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองนายอนุทินยังย้ำนะครับว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีสิทธิ์เข้าไปแสดงความเห็นหรือแทรกแซงคดีหัวเลือกสว.เพราะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมโดยก่อนการเลือกสว.พรรคภูมิใจไทยได้ออกประกาศห้ามสมาชิกพรรคเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.และประกาศดังกล่าวก็ออกมาก่อนการเลือกสว.ประมาณ2เดือนส่วนข้อกล่าวหารัฐบาลนายอนุทินมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสว.นายอนุทินก็ชี้ว่าไทม์ไลน์ไม่สอดคล้องกันเพราะว่าการเลือกสว.เกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม67ขณะที่รัฐบาลอนุทินชุดที่1เข้ามาบริหารประเทศในเดือนกันยายน68และรัฐบาลอนุทินชุดที่2เข้ามาในเดือนมีนาคม69จึงเป็นคนละช่วงเวลาเดียวกันนายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะครับว่าถ้าหากมีสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ก็ถือว่าขัดต่อคำสั่งของพรรคแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ระบุว่าสมาชิกพรรคคนใดฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวและพรรคก็ไม่ได้มีอำนาจไปชี้ขาดในคดีนายอนุทินยังย้ำนะครับว่าพรรคภูมิใจไทยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสว.เพื่อเข้าสู่อำนาจทางการเมืองเพราะตั้งแต่ปี62พรรคร่วมรัฐบาลเข้าด้วยกันนะครับรวมจำนวนส.ส.ของตัวเองและเติบโตจากผลงานทางการเมืองและการทำงานกับประชาชนไม่ได้เติบโตจากการพึ่งพาสว.เมื่อถูกถามว่าหากฝ่ายค้านยังคงเดินหน้าขยายประเด็นความเชื่อมโยงกับคดีหัวสว.กับรัฐบาลจะกระทบกับรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินหัวเราะและตอบว่าไทม์ไลน์ของรัฐบาลกับการเลือกสว.ไม่สามารถนำมาเชื่อมโยงกันได้เปรียบเสมือนถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทที่คนละช่วงและไม่มีทางบรรจบกันส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านยืนยันจะเดินหน้าประเด็นนี้ต่อนายกรัฐมนตรีตอบสั้นๆว่าตามสบายครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับโหมตีปี๊บชำแหละคดีหัวสว.ปชน.แฉสี่พิรุธถล่มที่มาอนุชุด36ไอติมรับผิดพลาดโหวตหนูนั่งนายกพักปชน.อนุทินย้ำภูมิใจไทยไร้เอี่ยวหัวสว.ซัดพักส้มโยงมั่วขี้แพ้ชวนตีเย้ยไอติมไปตอบณพินทร์ให้ได้ก่อนดูคนดูทั้งประเทศรู้ใครพูดจริงพูดเท็จกลางไทม์ไลน์รัฐบาลกับการเลือกสว.คนละห้วงยันมีคำสั่งพักออกมาก่อนเป็นเดือนห้ามยุ่งเด็ดขาดลั่นตามสบายหลังฝ่ายค้านระดมเปิดความเชื่อมโยงต่อเนื่องครับ
0: วันที่ 7-9 กันยายนนี้นะคะจะมีการประชุมสภาเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี70ค่ะวงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทวาระ 2-3 ตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วมี41มาตราโดยกรรมการพิจารณาตัดลดงบประมาณจากวาระแรกลง 11,162 ล้านบาทนำไปจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่ครม.เสนอตามความเหมาะสมและจำเป็น 18,91 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทซึ่งในส่วนของมาตรา6งบกลางนะคะก็มีกรรมธิการและส.ส.เข้าชื่อขออภิปรายแสดงความเห็นจำนวนมากโดยเฉพาะการขอตัดงบโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงานวงเงิน 12,000 ล้านบาทอาทินายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่เตรียมอภิปรายตัดงบกลางรายการดังกล่าวโดยมองว่ามีความซ้ำซ้อนกับงบเงินกู้ 200,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์นำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพลังงานอยู่แล้วค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะจับตาอภิปรายงบปี70

0: เกือดจับตาถกงบประมาณปี2570วาระ2และ3มาร์กและไหมจ้องถล่มงบกลาง 1.2 หมื่นล้านบาทอ้างซ้ำซ้อนพรก.กู้เงินกรวีมั่นใจสภาไม่ป่วนเพราะตกลงวิปฝ่ายค้านลงตัวอนุทินลั่นเป็นหน้าที่ส.ส.รัฐบาลไม่ต้องกำชับชี้เวทีเป็นเรื่องกรรมธิการและส.ส.ไม่เกี่ยวรัฐมนตรีค่ะ
1: ด้านมติชนก็มีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นเดียวกันนะครับถกรัฐมนตรีส.ส.ภูมิใจไทยรับฝ่ายค้านป่วนอนุทินสู้ศึกงบ70สกัดใช้เวทีถลก AI โกงสอบอภิสิทธิ์ไหมล็อกเป้างบกลางครับต่อกันที่สำนักงานกพ.นะครับได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงหลังครม.มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคมครับให้ชะลอการกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งที่เป็นระดับสูงขึ้นเพื่อควบคุมตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐสำนักงานกพ.ย้ำนะครับว่ามาตรการนี้ไม่ได้หมายถึงการชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นแต่ว่าเป็นการชะลอกรณีที่ส่วนราชการต้องการสร้างหรือยกระดับตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งที่ระดับสูงขึ้นซึ่งอาจจะทำให้กรอบตำแหน่งและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าหากส่วนราชการมีตำแหน่งระดับสูงกำหนดอยู่ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและตำแหน่งนั้นว่างก็ยังสามารถดำเนินการเลื่อนระดับหรือว่าแต่งตั้งข้าราชการที่มีระดับที่มีคุณสมบัติได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดยกตัวอย่างเช่นถ้าหากมีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังและตำแหน่งว่างอยู่ส่วนราชการก็ยังสามารถคัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการที่มีคุณสมบัติขึ้นแต่งตั้งเป็นชำนาญการพิเศษได้ไม่ถือว่าเข้าข่ายมาตรการชะลอครับสำนักงานกพ.ระบุด้วยว่ามาตรการนี้ไม่ได้จำกัดสิทธิหรือว่าปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีเป้าหมายควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐกำลังทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและอัตรากำลังรวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์งบประมาณของประเทศทั้งนี้ตามแนวทางของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือคปร.ให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงไว้ก่อนในปีงบประมาณ2570ขณะที่สำนักงานกพ.จะติดตามและประเมินผลมาตรการปฏิรูปการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับกพ.แจงปฏิรูปราชการปัดเบรกเลื่อนขั้นราชการชี้แค่ให้ชะลอตำแหน่งสูงย้ำลดค่าใช้จ่ายประเทศศึกษาธิการตั้งกรรมการปรับอัตราครูครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของ Data Center และหลุยแก้หนี้ครูทั้งระบบค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.ร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางครับเร่งติดตามการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Dmax Digital Thailand นะครับย่านถนนพระราม9หลังพบ

0: การปนเปื้อนทั้งภายในบ่อพักน้ำทิ้งของบริษัทและบริเวณท่อน้ำที่ระบายออกสาธารณะนะครับซึ่งมีความเสี่ยงที่น้ำปนเปื้อนจะไหลลงสู่คลองนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์ครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษระบุว่าทางบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดเข้ามาดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนมากับน้ำมันทั้งหมดโดยบริเวณภายในบริษัทจะมีการใช้กระสอบทรายกั้นพื้นที่ที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนใช้สารทำความสะอาดคราบน้ำมันก่อนจะดูดน้ำเสียทั้งหมดทิ้งขึ้นรถนะครับเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทเจ้าหน้าที่ใช้กระสอบทรายสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนที่จะลงสู่คลองพร้อมกับทำความสะอาดคราบน้ำมันภายในท่อและดูดน้ำออกจากระบบทั้งหมดเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดเช่นเดียวกันทางบริษัทเจนโก้ก็ยืนยันนะครับว่าน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกพื้นที่จะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมหลังการทำความสะอาดเสร็จแล้วกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจสอบสภาพแวดล้อมซ้ำทั้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูลและท่อระบายน้ำภายนอกโดยจะตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟนะครับเพื่อประเมินความปลอดภัยและยืนยันว่าพื้นที่จะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการปนเปื้อนที่อาจจะไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับตรวจ Data Center ลุยพระราม9สกัดน้ำมันลงคลองคพ.ตามคุมปฏิบัติการจัดระบบให้ปลอดภัยกรมควบคุมมลพิษจับมือสำนักงานเขตห้วยขวางกำจัดน้ำเสียตะกอนดินเปื้อนน้ำมันจาก Data Center ย่านพระราม9ครับ
1: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครูทั้งระบบโดยจะตั้งคณะกรรมการร่วม2กระทรวงศึกษาแนวทางภายใน30วันซึ่งมาตรการจะไม่เน้นเพียงลดดอกเบี้ยแต่ครอบคลุมลดต้นทุนเงินทุนรวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระลดภาระผ่อนต่อเดือนป้องกันการก่อหนี้ใหม่ค่ะซึ่งทางด้านนายนรินทร์ชำนาญดูนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยก็ได้พูดถึงกรณีดังกล่าวนะคะว่าสำหรับการค้ำประกันเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระบุว่าเมื่อครูกู้เงินสินเชื่อวงเงินประมาณ1ล้านบาทระเบียบของสหกรณ์ก็มักจะกำหนดให้ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่ต่ำกว่า3คนวงเงินค้ำประกันไม่เกินคนละ 300,000 บาทในกรณีที่ผู้กู้ไม่มีหลักทรัพย์ประเภทที่ดินหรือบ้านมาจำนองจึงต้องพึ่งพาบุคคลซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเพื่อนครูด้วยกันเองมาค้ำประกันแลกเปลี่ยนกันทั้งนี้สหกรณ์ส่วนใหญ่มีการทำประกันชีวิตกลุ่มหรือประกันวงเงินกู้ควบคู่กับสวัสดิการชาปนกิจสงเคราะห์หากผู้กู้เสียชีวิตระบบประกันและสวัสดิการจะเข้ามาหักลบกลบหนี้ทำให้ผู้ค้ำประกันไม่ต้องเดือดร้อนแต่จุดตายของผู้ค้ำประกันที่สร้างปัญหาใหญ่ที่สุดในปัจจุบันเกิดจากกรณีที่ผู้กู้ยังมีชีวิตอยู่แต่กลับลาออกหายตัวไปหรือละทิ้งภาระหนี้จนไม่สามารถชำระได้ซึ่งระบบประกันชีวิตจะไม่คุ้มครองส่งผลให้สหกรณ์ต้องบีบบังคับไล่เบี้ยเอาจากผู้ค้ำประกันและหลักทรัพย์ของผู้ค้ำประกันแทนส่วนกรณีที่ครูจำนวนมากเหลือเงินเดือนสุทธิหลังหักหนี้ไม่ถึง 30% ต่อเดือนนั้นเกิดจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้หลายแห่งแย่งกันปล่อยสินเชื่อแก่ครูเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีเงินเดือนแน่นอนและสามารถหักชำระหนี้ได้จากต้นทางณที่จ่ายทั้งบัตรเงินสดบัตรเครดิตและกู้สหกรณ์จนเกิดการกู้เกินศักยภาพในการชำระหนี้เดิมทีกฎกระทรวงศึกษาธิการปี2551และระเบียบกระทรวงการคลังกำหนดไว้ชัดเจนว่าการหากเงินเดือนชำระหนี้ต้องให้เหลือเงินสุทธิพอดำรงชีพแต่ที่ผ่านมาเกิดการปล่อยปละละเลยจนครูไม่เหลือเงินกินใช้การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนดสัดส่วนเงินคงเหลือให้ชัดเจนจึงเป็นการเดินมาถูกทางเพื่อคืนชีวิตให้ครูค่ะข่าวสดพาดหัวรองประเด็นนี้นะคะศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรเอาจริงแก้หนี้ครูมหาศาล 1.14 ล้านล้านเงินเดือนเหลือแค่ 30% เร่งยกเครื่องสหกรณ์ลดต้นทุนลดภาระผ่อนให้เหมาะสมกับรายได้กระทรวงศึกษาผนึกกระทรวงเกษตรแก้หนี้ครูทั้งระบบหลังพบหนี้สหกรณ์รวมกว่า 1.14 ล้านล้านพบครูมีเงินเหลือใช้ในชีวิตประจำวันไม่ถึง 30% ค่ะ
0: ครับพักกันอีกสักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำ

0: เร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.ครับอยู่ระหว่างการศึกษาทบทวนบทบาทและแผนฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจประมาณ 8-9 แห่งโดยพิจารณาแนวทางควบรวมกิจการหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐคาดว่าจะนำความคืบหน้าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าคนร.อีกครั้งช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นายทิพย์ดีวัฒนกุลครับผู้อำนวยการสคร.ระบุว่าแนวทางดังกล่าวนั้นเริ่มมีการพิจารณามาตั้งแต่ปี2567โดยรัฐวิสาหกิจอยู่ระหว่างการทบทวนมีประมาณ8แห่งและจะควบรวมหรือว่าลดสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐจำเป็นต้องหารือและได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงต้นสังกัดด้วยสคร.ก็มองว่าโมเดลการบินไทยเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จหลังจากลดสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐเหลือต่ำกว่า 50% ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 38.9% ทำให้การบริหารมีความคล่องตัวมากขึ้นและผลประกอบการฟื้นตัวมากขึ้นโดยข้อมูลมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของการบินไทยกลับมาเกิน 1.2 แสนล้านบาทและมูลค่าหุ้นที่รัฐถือครองมากกว่า 50,000 ล้านบาทครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสคร.ก็มองว่าไม่สามารถใช้สูตรเดียวกันกับรัฐวิสาหกิจทุกแห่งโดยเฉพาะขสมก.การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และอสมท.ซึ่งแต่ละแห่งมีปัญหาและภารกิจที่ต่างกันสำหรับขสมก.ขณะนี้จัดซื้อจัดจ้างรถเช่ารถโดยสารไฟฟ้าหรือว่า EV จำนวน 1,520 คันเสร็จแล้วคาดว่าจะสามารถรับรถล็อตแรกได้ประมาณมีนาคมปี70การเปลี่ยนแปลงมาใช้รถ EV ก็คาดว่าจะช่วยลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงและการซ่อมบำรุงซึ่งปัจจุบันคิดเป็นประมาณ 45% ของต้นทุนทั้งหมดแต่ขสมก.ยังต้องปรับเส้นทางเดินรถไม่ให้ซ้ำซ้อนกับระบบรถไฟฟ้าและเน้นทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้โดยสารเข้าสู่ระบบรางส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งมีภาระขาดทุนสะสมสูงคนร.เสนอให้เร่งนำที่ดินที่มีอยู่จำนวนมากมาพัฒนาเชิงพาณิชย์ให้สร้างรายได้รวมถึงเปิดให้เอกชนมาใช้โครงข่ายรางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รางให้เกิดประโยชน์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่แผนฟื้นฟู7ข้อของรฟท.ยังถูกส่งกลับไปทบทวนเนื่องจากรายละเอียดและตัวเลขเป้าหมายทางการเงินไม่ชัดเจนด้านอสมท.สคร.ก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งรัฐวิสาหกิจที่มีโจทย์ฟื้นฟูท้าทายเนื่องจากอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์มีการแข่งขันสูงไม่ใช่ทุกช่องจะสามารถทำกำไรได้ทั้งนี้การพิจารณาควบรวมหรือว่าลดสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและหารือร่วมกับกระทรวงต้นสังกัดยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะนำแนวทางเดียวกันกับการบินไทยมาใช้กับรัฐวิสาหกิจแห่งใดบ้างนะครับก็มีพาดหัวข่าวรองของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับชงคลังยุบควบรวม8รัฐวิสาหกิจสคร.เร่งเคาะปลายกันยายนขสมก.รถไฟอสมท.ลุ้นเปิดรับฟังวันนี้ร่าง PDP สอท.หนุนรื้อแผนพลังงานครับ
2: เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือนักศึกษาที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะซึ่งมีโทรศัพท์ข่มขู่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดก่อนจะหลอกให้โอนเงินและทรัพย์สินเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ค่ะก็สามารถเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายได้3รายรายแรกเป็นนักศึกษาหญิงอายุ19ปีถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์แจ้งว่ามีบุคคลอื่นนำชื่อและเลขบัตรประชาชนไปเปิดซิมการ์ดที่จังหวัดขอนแก่นและนำไปใช้เป็นบัญชีม้าก่อนโอนสายให้ผู้ที่อ้างเป็นตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นและบังคับให้ผู้เสียหายติดต่อผ่านไลน์และวิดีโอคอลโดยแต่งเครื่องแบบตำรวจเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือรายที่2ค่ะเป็นชายอายุ22ปีเพิ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์กล่าวหาว่าเบอร์โทรศัพท์เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าและโอนสายให้ตำรวจปลอมข่มขู่ว่าจะมีคดีติดตัวและกระทบต่ออนาคตค่ะและรายที่3นะคะเป็นนักศึกษาชายอายุ19ปีถูกตำรวจปลอมหลอกว่าหมายเลขบัตรประชาชนถูกนำไปเปิดซิมผิดกฎหมายที่จังหวัดระนองและข่มขู่ให้โอนเงินเพื่อแสดงความบริสุทธิ์โดยอ้างว่าจะส่งให้ปปง.ตรวจสอบและจะคืนเงินภายในเวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะข่าวสดพาดหัวประเด็นนี้นะคะบุกช่วย3นักศึกษาเหยื่อแก๊งคอ อ้างได้ทุนเรียน

0: ศูนย์เงิน 2.7 ล้าน ACSC ช่วย3นักศึกษาเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์คนร้ายอ้างเป็นตำรวจค่ะ
1: ครับมีข่าวดีสำหรับชายไทยนะครับกองทัพบกเปิดรับพลทหารอาสา 18,784 อัตราครับกองทัพบกเปิดโอกาสให้ชายไทยที่สนใจประกอบอาชีพทหารนะครับสมัครเข้ารับราชการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 18,784 อัตราโดยเป็นระบบสมัครใจและสามารถเลือกผลัดรวมถึงหน่วยทหารที่ต้องการปฏิบัติงานได้จากหน่วยที่เปิดรับทั่วประเทศ221หน่วยผู้สมัครเป็นชายไทยอายุตั้งแต่18ถึง26ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษาโดยเปิดรับทั้งทหารกองเกินทหารกองหนุนและทหารกองประจำการบางกลุ่มตามเงื่อนไขที่กำหนดผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้ทำสัญญาจ้าง4ปีรับเงินเดือนเริ่มต้น 12,090 บาทต่อเดือนและค่าตอบแทนพิเศษอีก 2,880 บาทต่อเดือนรวมเป็น 14,970 บาทต่อเดือนพร้อมกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามโครงการครับนอกจากนี้ยังมีโอกาสในการต่อยอดสู่อาชีพทหารโดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าสำหรับการสอบเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกและมีคะแนนเพิ่มพิเศษในการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบกรวมถึงสามารถเรียนเพิ่มเติมและฝึกทักษะอาชีพระหว่างรับราชการได้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้จนถึง24มกราคม70สมัครผ่านออนไลน์เว็บไซต์ของกองทัพบกหรือสมัครด้วยตัวเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับรวมถึงสำนักงานศัสดีอำเภอและสำนักงานศัสดีจังหวัดทั่วประเทศนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเช่นเดียวกันนะครับแจ้งข่าวดีผู้ชายไทยเปิดรับทหารอาสารัฐบาลเดินหน้าโครงการทหารอาสาเปิดรับสมัครกำลังพลเข้าร่วมโครงการรับเงินเดือน 15,000 เผยได้รับ4โอกาสสำคัญผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง10กันยายนตั้งแต่วันที่10กันยายนถึง24มกราคม70ครับ
0: เรือ USS อับราฮัมลินคอนซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินและเป็นเรือธงของกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่3พร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือเดินทางออกจากประเทศไทยตามกำหนดนะคะ6กันยายนก็คือเมื่อวานนี้ค่ะทั้งนี้การเยือนพื้นที่ศรีราชาและพัทยารวมถึงการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องของกองเรือในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองเรือที่7ของสหรัฐอเมริกาได้แสดงถึงความสำคัญของพันธมิตรและหุ้นส่วนตลอดจนความมุ่งมั่นในระยะยาวที่สหรัฐมีต่อภูมิภาคนี้ค่ะมีภาพข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะเป็นภาพของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐถอนสมอออกจากท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีปิดฉากการเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 2-6 กันยายนหลังนำกำลังพลประมาณ 5,000 นายขึ้นฝั่งพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาและชลบุรีพร้อมขอบคุณชาวไทยให้การต้อนรับอย่างดีเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำอันล้ำค่าแล้วก็ทิ้งท้ายนะคะว่ามีโอกาสจะกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งค่ะ
1: ครับปิดท้ายที่ข่าวต่างประเทศนะครับทรัมป์ขู่ยิงฐานนิวเคลียร์ถล่มดึกกันเดือดโจมตีเรืออิหร่าน3ลำเจอสวนด้วยขีปนาวุธพาดหัวข่าวจากแนวหน้านะครับบอกว่าทรัมป์ขู่ยิงฐานนิวเคลียร์ถล่มกันเดือดโจมตีเรืออิหร่าน3ลำแต่ว่าเจอสวนกลับด้วยขีปนาวุธนะครับตะวันออกกลางก็เดือดไม่แผ่วกองทัพสหรัฐโจมตีทางอากาศใส่เรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน3ลำจมกลางอ่าวโอมานตอบโต้ที่ IRGC ยิงขีปนาวุธใส่กองทัพเรือมักกัน2ลำขณะที่จอดลาดตระเวนในภูมิภาคครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครืออินฟลูเอนเซอร์อังกฤษดับในไทยหลังฉีดฟิลเลอร์เพิ่มไซส์อวัยวะเพศรายงานจากสื่อหลายแห่งระบุไปในทางเดียวกันว่านายอูบิริโบซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์อังกฤษเข้ารับการฉีดสารไฮยาลูรอนิกแอซิดผสมยาชาลิโดเคนปริมาณ40มิลลิเมตรที่คลินิกแห่งหนึ่งในประเทศไทยระหว่างเดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพกับแดเนียลซิมบ้าอัลเลนภรรยาของเขาหลังทำหัตถการทั้งคู่เดินทางไปเข้าใช้บริการนวดก่อนที่โอเบริโบจะเริ่มมีอาการเจ็บหน้าอกและหมดสติถึง2ครั้งเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทขณะไปถึงโรงพยาบาลยังรู้สึกตัวและภรรยาแจ้งทีมแพทย์เกี่ยวกับหัตถการที่เพิ่งเข้ารับมาแพทย์ตรวจพบว่าอูเบริโบมีภาวะหลอดเลือดปอดอุดตันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อลิ่มเลือดหรือสารบางอย่างเข้าไปปิดกั้นหลอดเลือดในปอดจากนั้นจึงนำตัวเข้ารักษาในหอผู้ป่วยหนักแต่อาการของเขาทรุดลงอย่างรวดเร็วแม้ทีมแพทย์พยายามช่วยฟื้นคืนชีพแต่อูเบริโบเสียชีวิตในเวลาต่อมาผลการชันสูตรอย่างละเอียดพบสารไฮยาลูรอนิกแอซิดในหลอดเลือดบริเวณปอดขณะที่การไต่สวนของสารชันสูตรศพในกรุงดอนดอนสรุปว่าหัตถการเสริมความงามดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดภาวะหลอดเลือดปอดอุดตันและทำให้อูบิริโบเสียชีวิตสำหรับอูบิริโบเป็นที่รู้จักในชื่อไทนี่รวมถึงชื่อเดนิซีและอีโก้มีภาพลักษณ์เป็นนักธุรกิจและบุคคลในโลกออนไลน์นำเสนอวิถีชีวิตหรูหราเหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศพร้อมจุดกระแสเตือนถึงความเสี่ยงของการฉีดสารเติมเต็มในบริเวณที่มีหลอดเลือดจำนวนมากซุปเปอร์โพลเผยไทยช่วยไทยพลัสผลงานเด่นสุดของรัฐบาลประชาชนต้องการให้มีต่อเนื่องลดภาระค่าครองชีพช่วยเศรษฐกิจชุมชนดร.ชาญวิทย์อริยาวรนันท์รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลนำเสนอผลสำรวจเรื่องความคิดเห็นประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสดำเนินการสำรวจระหว่าง 1-5 กันยายน 2569 จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 1,128 ตัวอย่างพบผลสำรวจประชาชน 63.8 มีความพึงพอใจต่อมาตรการไทยช่วยไทย 60-40 ในระดับมากถึงมากที่สุดขณะที่ร้อยละ 24.7 พึงพอใจระดับปานกลางและร้อยละ 11.5 พึงพอใจน้อยถึงไม่พอใจเลยในเชิงสังคมศาสตร์ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนมาตรการนี้มีระดับการยอมรับทางสังคมเป็นผลงานเด่นของรัฐบาลที่ประชาชนยอมรับสูงกล่าวคือหากรวมถึงผู้พอใจระดับปานกลางขึ้นไปจะมีสัดส่วนร้อยละ 88.5 ขณะที่กลุ่มที่มีทัศนคติเชิงลบมีร้อยละ 11.5 ดร.ชาญวิทย์กล่าวอีกว่าจุดแข็งที่สุดของมาตรการดังกล่าวคือการทำให้เงินหมุนเวียนในชุมชนมากกว่าที่ประชาชนรู้สึกว่าฐานะครัวเรือนดีขึ้นโดยเมื่อถามถึงการลดภาระค่าครองชีพพบว่าร้อยละ 53.8 เห็นว่ามาตรการช่วยลดภาระได้มากถึงมากที่สุดโดยร้อยละ 34.9 เห็นว่าช่วยได้ปานกลางและร้อยละ 11.3 เห็นว่าช่วยได้น้อยถึงไม่ช่วยเลยแต่เมื่อถามถึงผลต่อเศรษฐกิจชุมชนและร้านค้ารายย่อยกลับพบสัดส่วนที่สูงกว่าคือร้อยละ 62.7เห็นว่าช่วยได้มากถึงมากที่สุดร้อยละ 27.4 และเห็นว่าช่วยปานกลางมีเพียงร้อยละ 9.9 ที่เห็นว่าช่วยได้น้อยถึงไม่ช่วยเลยนี่เป็นการค้นพบที่สำคัญมากเพราะหมายความว่าในการรับรู้ประชาชนต่อผลเศรษฐกิจชุมชนร้อยละ 62.7 ขณะที่ผลต่อการลดภาระค่าครองชีพร้อยละ 53.6 ต่างกันร้อยละ 9.1
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอและโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: AI ช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้นแต่คำตอบอาจไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนเสมอไปก่อนเชื่อหรือนำไปใช้ควรตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นร่วมกันใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์คิดก่อนใช้ตรวจสอบก่อนเชื่อโดยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะท่องเที่ยวชลบุรีเผยตัวเลขกำลังพลสหรัฐเที่ยวพัทยาเงินหมุนเวียน50ล้านถึง100ล้านบาทนายธเนศสุพรสหัสรังสีนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีเปิดเผยผลจากการที่กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนขึ้นฝั่งพักผ่อนในพื้นที่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีในช่วง 2-6 กันยายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าแม้เมื่อเทียบกับขนาดของเมืองพัทยาในปัจจุบันจำนวนกำลังพลที่แบ่งทยอยขึ้นฝั่งในแต่ละช่วงอาจไม่ได้มากเหมือนความรู้สึกในอดีตแต่การเข้ามาครั้งนี้ช่วยสร้างความคึกคักให้กับเมืองในช่วงโลว์ซีซั่นได้อย่างชัดเจนโดยธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์หลักได้แก่ร้านอาหารศูนย์การค้าร้านค้าต่างๆแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมขณะที่พฤติกรรมการท่องเที่ยวกำลังพลสหรัฐรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปจากภาพจำในอดีตอย่างชัดเจนจากการสังเกตพบว่ากำลังพลจำนวนมากไม่ได้เน้นเที่ยวสถานบันเทิงหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนภาพจำในอดีตแต่กระจายตัวไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆรับประทานอาหารจับจ่ายซื้อสินค้าส่งผลให้ร้านอาหารห้างสรรพสินค้าร้านค้าแหล่งท่องเที่ยวได้รับประโยชน์มากขึ้นประเมินเบื้องต้นว่าหากมีการใช้จ่ายเฉลี่ยคนละประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาทตลอดช่วงที่อยู่ในพื้นที่จะคิดเป็นเม็ดเงินหมุนเวียนราว50ล้านถึง100ล้านบาทโดยการใช้จ่ายส่วนใหญ่น่าจะกระจายไปยังการซื้อสินค้าอาหารและการท่องเที่ยวทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สร้างบ้านครั้งเดียวต้องเลือกบริษัทที่ไว้ใจกลุ่ม Build to Build จัดโปรแบบจัดเต็มส่วนลดเป็นล้านบ้านราคาสุดคุ้มเริ่มต้น 2.2 ล้านบ้านฟังก์ชันครบเริ่มต้น 4.6 ล้านบ้านหรูดีไซน์พรีเมียมเริ่มต้น 7.6 ล้านพบกันในงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป 16-20 กันยายน 2569เมืองทองธานีคิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build 02-721-3999
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยชอบท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
6: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นรวมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาผมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16ถึง18กันยายนนี้เวลา 11:00 น.ถึง 4:00 น.บริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
9: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกัน

0: แต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับจอเรื่องประเด็นร้อนนะครับเช้านี้คุณอัญชลีพรขออนุญาตลาท่านผู้ฟังคุณนงวดีสนิทมานนะครับมาร่วมจัดรายการกับผมไพศาลมังกรชยาสวัสดีครับคุณนงวดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะนงขออนุญาตมารับหน้าที่แทนพี่อัญชลีพร1วันนะคะค่ะ
2: ครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจอยู่ที่นอร์เวย
3: ์ค่ะ
2: นะฮะวันนี้ก็เป็นวันเช้าวันจันทร์ที่7กันยายนการเมืองก็เริ่มร้อนขึ้นเป็นลำดับนะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ในสภาวันนี้ก็จะเริ่มต้นการอภิปรายงบประมาณวาระ 2-3
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะท่านนายกไปอยู่ก็คุณรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังคุณเดชนิติในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการนะฮะก็คงจะเป็นผู้แถลงยตินี้ในสภานะตั้งแต่ช่วงเช้านี้เลยจับตาดูกันได้ส่วนนอกสภาเนี่ยนี่ผมยังไม่แน่ใจเห็นว่าเขาประกาศดีเดย์กันว่าจะลงถนนมีคุณสนธิลิ้มทองกุลแล้วก็อาจจะมีแนวร่วมอีกด้วยจะเป็นที่ไหนนะ
3: ค่ะวันนี้จะเป็นการแถลงข่าวก่อนนะคะพี่ไพศาลคุณผู้ฟังนะคะวันนี้จะเป็นการแถลงข่าวนะคะช่วงเวลา10นาฬิกานะคะที่บ้านพระอาทิตย์นะคะซึ่งคุณสนธิก็มีการประกาศว่าจะให้รายละเอียดนะคะเกี่ยวกับแคมเปญเรื่องของการทวงคืนประเทศไทยนะคะซึ่งก็เป็นการทวงคืนให้ประเทศไทยนั้นกลับมาเป็นของคนไทยอย่างแท้จริงนะคะกระบวนการนิติรัฐนิติธรรมทั้งหลายแหล่นั้นต้องกลับมาทำหน้าที่ให้ได้อย่างสมบูรณ์นะคะเพื่อประโยชน์ของชาติแล้วก็ประชาชนแล้วก็ตลอดจนเรื่องของการเข้ามามีอิทธิพลนะคะในประเทศไทยกับบรรดาต่างชาติที่เป็นสีเทาทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลก็ตามนะคะรวมไปถึงชาติอื่นๆอีกด้วยรวมไปถึงไทยเทาด้วยเช่นเดียวกันนะวันนี้คุณสนธิก็นัดแถลงข่าวถึงรายละเอียดในช่วง10 โมงที่จะถึงนี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในสังคมหลายๆท่านเนี่ยก็มีการแสดงการสนับสนุนนะคะจุดยืนของแต่ละท่านเนี่ยในโลกโซเชียลนะคะบางท่านก็มาที่บ้านพระอาทิตย์ด้วยนะคะอย่างเช่นทางคุณอารัยวัฒน์เป็นต้นนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารวมไปถึงช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีทางอดีตกัปตันการบินไทยนะคะท่านกัปตันจักรีเนี่ยนะคะก็มีการโพสต์นะคะว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาขอกาแฟบ้านพระอาทิตย์ทานสักหนึ่งกลุ่มประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันอันนี้ก็คงจะเป็นบรรยากาศนอกสภานะคะแล้วก็รวมไปถึงในสภาก็อย่างที่พี่พิสารเล่าให้ฟังก็จะมีการอภิปรายงบวาระ 2-3 ด้วยนะคะค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อยังไม่เคลื่อนตอนนี้วันนี้แถลงข่าวว
3: ันนี้แถลงข่าวใช่ค่ะ
2: แถลงข่าวก็คงจะแจ้งนะว่าจะมีรูปแบบการเคลื่อนไหวอะไรยังไงนะ
3: ค่ะ
2: เป้าประสงค์รูปแบบอะไรต่างๆก็ติดตามกันก็การเมืองก็คงจะร้อนทั้งในสภานอกสภาเพราะว่าในสภาการอภิปรายงบประมาณเนี่ยมันก็ระดับหนึ่งนะ
3: ค่ะ
2: คงไม่ใช่ประเด็นถึงขั้นจะถล่มทลายอะไรกันมากมายคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะวิปรัฐบาล
3: ค่ะ
2: ก็บอกว่าเชื่อว่าการอภิปรายเนี่ยก็คงจะไม่มีเหตุป่วนอะไรแล้วก็คงจะเสร็จตามกรอบเวลาที่บอกก็คือ9กันยายน
3: ค่ะ
2: นะเพราะว่าหลังจาก9กันยายนเนี่ยเปิดเผยว่าวันที่10สภาจะมี

0: การประชุมตามระเบียบวาระปกติ
1: ค่ะ
0: นะก็คือจะเป็นเรื่องของไอ้นี่ฮะเรื่องการพิปรายเกี่ยวกับกกต.
1: ค่ะ
0: รายงานการ
1: รายงาน
0: ประจำปีของกกต2557ไอ้2567
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็เป็นปีที่มีการเลือกสว.นั่นน่ะเขาเชื่อกันว่าจะมีประเด็นร้อนเรื่องของการทำหน้าที่ของกกต.ในช่วงปีดังกล่าวนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็ฝ่ายรัฐบาลเขาก็เลยเสนอญัตติแทรกใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเป็นญัตติด่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แล้วก็เลยเนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็มีการอภิปรายกันดูเด็ดเผ็ดร้อนมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฝ่ายค้านเขาก็มองว่ามันเป็นแท็กติกที่ไม่ต้องการให้มีการอภิปรายเรื่องกกต.ซึ่งอาจจะโยงมาถึงเรื่องการไอ้คดีหัวสว.
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่ว่าคุณกรวีก็ยืนยันนะว่า10กันยายนสภาจะมีการประชุมตามระเบียบวาระปกติแล้วหลังจากนั้นก็จะพิจารณาเรื่องค้างคือการอภิปรายในยติด่วนแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ภาคใต้ต่อด้วยพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องรอให้ไอ้วาระที่ค้างที่อภิปรายค้างเรื่องพื้นที่ชายแดนภาคใต้อภิปรายก่อนซึ่งผมก็เชื่อว่าคงลากยาว
1: จะทันอีกหรือเปล่าหรือจะต้องไปต้องเว้นไปอีกต้องรออีกครั้งหน้า
0: ผมว่าโดยเทคนิคแล้วก็ยังไงก็ต้องไม่สามารถอภิปรายได้จนกว่าโน่นนะครับจะผ่านพ้นวันที่13กันยายนไป13กันยายนก็สัปดาห์หน้านู้นเลยใช่ไหม
1: 13กันยายนตรงกับวันอาทิตย์แล้วก็14กันยายนก็คือเป็นวันที่กกต.บอกว่าจะ
0: วันนี้วันจันทร์ที่7ก็คือสัปดาห์นี้วันอาทิตย์นี้ป่ะ
1: อาทิตย์
0: ต้องหน้านู้น
1: อาทิตย์หน้าวันจันทร์คือวันที่14ใช่ค่ะ
0: ก็กกต.เขาจะลงมติอะไรวันจันทร์ที่14
1: จันทร์ที่14
0: ก็คืออีก1สัปดาห์นะสัปดาห์หน้านะ
1: ใช่ค่ะ
0: อีก7วันเขาก็ดึงไอ้เรื่องของไอ้อภิปรายเป็นวาระด่วนออกไปได้1อาทิตย์ก็ไปลงล็อกสัปดาห์หน้าก็หลังแน่นอนไปก่อนเลยหลังหลังที่กกต.มีมติไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็หลังวันที่14เนี่ยผมก็เชื่อว่าการเมืองก็คงร้อนทั้งในสภานอกสภาเพราะว่าฝ่ายค้านก็คงจะเป็นจังหวะของการยื่นอภิปรายนะเขาจะยื่นอภิปรายทั่วไปก่อนหรือว่าจะยื่นอภิปรายไม่วางใจเลยก็ติดตามกันผมเชื่อว่าปฏิบัติการก็คงจะหลังวันที่14กันยายนนั่นแหละเพราะว่าประเด็นร้อนก็คือเรื่องพิวสวซึ่งผลของหลังวันที่14ก็คงทราบกันชัดเจนแล้วว่าจะออกหน้าไหนนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ขณะเดียวกันคุณสนที่เขาเคลื่อนเนี่ยก็เคลื่อนตั้งแต่วันนี้ที่แถลงข่าวแล้วหลังจากนั้นก็คงจะมีกำหนดอะไรกำหนดการอะไรเข้าออกมา
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะนะคะก็เข้าใจว่าเนี่ยจุดที่จะเป็นจุดแรกเลยถ้าเกิดว่าจะมีการเคลื่อนแล้วก็ไปแสดงจุดยืนกันก็อาจจะเป็นสถานทูตอิสราเอลนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอวันนี้อีกทีนึงนะคะว่าจะมีรายละเอียด อย่างไรนะคะแต่ว่าถ้าดูแบบนี้เนี่ยการที่พยายามยื้อออกไปเนาะไม่ว่าจะเป็นอย่างในสภาเองเนี่ยก็เรื่องของกรณีรายงานของกกต.เนี่ยก็โอ้โหสัปดาห์ที่แล้วคือเดือดเลยนะคะแล้วก็มีการตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของรองประธานสภาด้วยนะแต่ก็ยื้อมาได้นะคะโดยเอาวาระแบบด่วนซึ่งจริงๆก็ด่วนแหละแล้วก็สำคัญก็คือเรื่องไฟใต้มาขั้นไว้ก่อนรอบนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะคะแต่ว่ายิ่งยื้อไปเนี่ยเหมือนกับจะยิ่งสุมไฟให้มันระอุขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอก่อนจะถึงวันที่14ที่กกต.จะพิจารณาเรื่องคดีหัวสว229คนเนี่ยซึ่งก็มีรายงานใช่ไหมคะว่าอาจจะมีคนที่อยู่ในรัฐบาลนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะคะเห็นว่า13นะคะพี่ประสานค่ะ13กันยายนเนี่ยอย่างไอลอเนาะไอลอกับไอลอก็คือไอลอแล้วก็คุณไอติมที่เขาพยายามเลี้ยงกระแสเกี่ยวกับเรื่องของกรณีหัวสวมาเนี่ยตั้งหลายเดือนแล้วเนี่ยทุกเสาร์อาทิตย์นี่ให้ข้อมูลกันมาเนี่ยก็เห็นว่าจะนัดแสดงตัว

0: วแสดงจุดยืนเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการนัดเดินกันนะตั้งแต่รู้สึกจะเซ็นทรัลลาดพร้าวเข้ามาจนถึงในเมืองเลยทีเดียวนะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะที่จะร้อนๆขึ้นมานะคะโอ้โหจะเป็นสัปดาห์ที่เรียกได้ว่าท่านนายกก็ไม่อยู่นะไม่แน่ใจเหมือนกันกลับมาวันไหนนะคะแต่ว่ากลับมาเนี่ยโอ้โหจะเต็มไม้เต็มมือมากๆเลยอ่ะพี่ภัยศาลค่ะค่ะ
1: ไม่รอก็จะวันไหนนะปฏิบัติการ
0: 13ค่ะ
1: อ๋อวันอาทิตย์
0: ใช่
1: ก่อนที่กกต.เขาจะประชุมวันที่14แล้ววินิจฉัยไอ้รอก็ต้องถือว่าเขาเป็นองค์กรภาคเอกชนใช่ไหม
0: ค่ะ
1: วันการเคลื่อนไหวเขาก็เป็นการเคลื่อนไหวนอกสภาส่วนคุณผลิตนี่เขาก็หลักๆเขาก็มีการเคลื่อนไหวอภิปรายจัดอภิปรายอะไรในสภาได้แล้วก็มีกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคฝ่ายค้านอะไรต่างๆที่เขาทำทุกช่วงวันเสาร์อาทิตย์เป็นลำดับมาแล้วล่
0: ะ
1: ติดต่อกันเป็นเดือนละคราวนี้การเมืองในสภาเนี่ยกับการเมืองนอกสภามันจะมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้นะเท่าที่ผมมีประสบการณ์ในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมา
0: ค
1: ุณองค์คือถ้ากลไกภายในสภาเนี่ยมันทำงานได้เป็นปกติในการตรวจสอบถ่วงดุลเรื่องต่างๆแล้วก็ประสานไปกับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะมีองค์กรอิสระซึ่งก็ทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลอยู
0: ่
1: ในเรื่องที่อาจจะพูดตรงๆว่าเสียงของฝ่ายค้านเนี่ยไม่สามารถจะโหวตสู้กับทางฝั่งรัฐบาลได
0: ้ค่ะ
1: หากว่ามันเป็นประเด็นที่มันสามารถจะนำไปสู่การตรวจสอบขององค์กรอิสระเนี่ยมันก็จะไปที่กระบวนการขององค์กรอิสระถูกไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปที่กกต.ไปที่ปปช.ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญก็แล้วแต่เรื่องแล้วแต่วาระของเขา
0: ค่ะ
1: คดีการเมืองนอกสภาเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะมีฤทธิ์เดชหรือมีสิ่งที่เรียกว่าจุดติดได้เลยถ้ากลไกต่างๆเหล่านี้มันทำงานได้ตามปกติมันมันมีเหตุอะไรเนี่ยฝ่ายค้านเขาสามารถหยิบยกขึ้นมาเคลื่อนไหวอภิปรายนะเขาไม่สามารถจะจบด้วยจำนวนมือของเขาแต่ว่ากระบวนการมันก็จะต่อยอดออกไปถ้ามันดูแล้วมันมีน้ำหนักอะไรเงี้ยองค์กรอิสระเขาต้องรับลูกต่อหรือมีผู้ไปร้องอะไรเงี้ยใช่ไหมทุกอย่างมันก็ดูเหมือนกับว่ามันก็มีการตรวจสอบมันมีการถ่วงดุลมันมีอะไรกันไปถ้ามันจะผ่านไปได้ก็หมายถึงมันก็ต้องมีเหตุมีผลมีอะไรต่างๆที่จะอธิบายต่อสังคมได้หรือว่าถ้าอธิบายไม่ได้มันเกิดเป็นความผิดอะไรต่างๆก็มีการตัดสินอะไรต่างๆไปมีผลกระทบทางการเมืองรัฐบาลถ้าเรื่องใหญ่ๆแรงๆอยู่ไม่ไหวนายกก็ต้องลาออกไปหรือยุบสภาจากที่มีการเลือกตั้งใหม
0: ่
1: อันนี้ก็คือกลไกปกติของระบอบประชาธิปไตยยกเว้นแต่ว่ามันทำงานไม่ได
0: ้
1: ถ้าการเมืองนอกสภามันจะเกิดร้อนแรงขึ้นมาแล้วมันจุดติดขึ้นมาน
0: ะ
1: ก็คือในระบบเนี่ยมันทำงานไม่ได้ฝ่ายค้านเนี่ยถึงจะเคลื่อนไหวยังไงเนี่ยไอ้จำนวนมือมันก็แพ้อยู่ละทำได้อย่างดีที่สุดเลยก็คือคุณทำเรื่องนู้นเรื่องนี้อภิปรายกดดันอะไรมานะคุณก็ต้องไปยื่นอภิปรายไว้วางใจแล้วจำนวนมือก็นับกันนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพอมันไปถึงองค์กรอิสระองค์กรอิสระไม่รับลูกองค์กรอิสระไม่สามารถจะทำหน้าที่ได้นะประชาชนทั่วไปก็อาจจะมองว่าองค์กรอิสระก็เลือกข้างด้วยอะไรอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยการเมืองนอกสภามีโอกาสที่จะร้อนแรงได้นะ
0: ฮะ
1: ถ้ามันเกิดภาวะอย่างนั้นนะในแต่ละยุคสมัยที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคนตัดสินใจลงบนท้องถนนจากเวทีอภิปรายโจมตีอะไรกันเนี่ยนะมันหมายถึงว่าในระบบมันหมดละมันสิ้นไร้ไม้ตอกที่จะฝากความหวังไว้ได้คราวนี้เรามาถึงตรงนั้นแล้วยังผมว่าคนจับตาอยู่นะ
0: ค
1: นจับตาอยู่อย่างน้อยวันที่14เนี่ยในบทบาทของกกต.เนี่ยผมว่ามันจะเป็นจุดที่ชี้วัดอะไรอยู
0: ่
1: ผลของการวินิจฉัยกกต.เนี่ยจะเป็นจุดชี้วัดการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระอย่างกกต.นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันอื่นๆเนี่ยมันก็มีเหตุมีปัจจัยอะไรสะสมกันอยู่ล่ะนะ
0: ค่ะค่ะ แล้วก็รวมไปถึงการรับมือหรือว่าการ

0: ท่าทีของผู้นำด้วยนะคะว่าจะมองถึงข้อกังวลหรือว่าความรู้สึกของประชาชนเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาการเข้าไปสภามีการตอบกระทู้หรือว่ามีการอธิบายอะไรได้ให้หายคลายสงสัยด้วยหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะวันที่ผ่านมาถามว่าประเด็นปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไล่เรียงกันมาเนาะตั้งแต่กรณีที่เขากระโดงก็ตามแต่นะคะหรือว่ากรณีทุจริตการโกงสอบข้าราชการนะคะมาไล่เรียงมาจนถึงคดีหัวสวตอนนี้มาถึงจุดที่ว่ามีกรณีเรื่องต่างชาตินี่คือได้สัญชาติไทยแบบง่ายดายนะคะแล้วก็มาตั้งรกรากมีการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาถึง Data Center อะไรต่างๆนานาเนี่ยที่กฎหมายก็ไม่ทันนะแถมยังคือพอยิ่งเจอข้อมูลก็ยิ่งเอ๊ะตกลงแล้วรัฐบาลนี่มองถึงปัญหาเหล่านี้แล้วก็ได้จัดการหรือว่าเห็นว่ามันเป็นปัญหาเหมือนกับประชาชนหรือเปล่าอันนี้ก็มีความสำคัญนะคะแล้วแต่ว่าประเด็นในสภากับประเด็นนอกสภาเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันสักเท่าไหร่นะพี่ไพศาลหมายถึงว่าประเด็นในสภาก็คืออย่างหัวสวก็ตามแล้วก็เรื่องอาจจะมีเรื่องงบซึ่งก็คงจะมีอภิปรายอะไรกันไปแต่ก็อาจจะพ่วงกับเรื่องของการกู้แล้วกู้จะมาทำอย่างไรเปิดช่องให้มีการทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่าในเครือข่ายทั้งทุนเอกชนหรือว่าเครือข่ายทุนทางด้านการเมืองด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ก็ยังเป็นเน้นเรื่องของคดีหัวแล้วก็เชื่อมโยงกับกกต.อย่างที่พี่พิสารว่าเป็นหลักเนี่ยนะคะแต่ว่านอกสภาเนี่ยรู้สึกว่าอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนอย่างกรณีเรื่องกระแสต้านอิสราเอลเนี่ยคือหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะจนมาถึงเจอสุสานเอ่ยนะคะแล้วก็ล่าสุดที่ภูเก็ตใช่ไหมคะก็มีการประกาศนะเชิญอิสราเอลจากหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยมาจัดงานปีใหม่ของชาวยิวที่ภูเก็ต
1: ที่เชียงใหม่อ่ะ
0: ที่ภูเก็ตนายวันด้วยนะคือวันที่11เดือน9อ่ะก็คือวันศุกร์นี้นะคะก็เนี่ยแล้วก็ท่านนายกเองก็น่าจะจับอารมณ์ได้เพราะว่าในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็มีการลงคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการเนรเทศชาวอิสราเอลนะคะคุณชายสัญชาติอิสราเอลก็คือนายยาคอฟโอไฮยอนเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรไทยไปเพราะว่ามีพฤติกรรมที่ว่าข่มขู่ผู้เสียหายชาวไทยแล้วก็ศาลของสมุยเนี่ยก็พิพากษาแล้วว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา392สั่งจำคุก1เดือนแล้วก็ปรับ 10,000 บาทแต่ว่าลดโทษกึ่งหนึ่งก็เหลือครึ่งหนึ่งก็คือ15วันแล้วก็ปรับ 5,000 บาทแต่ว่ารอลงโทษจำคุกไป2ปีนะคะก็ปรากฏว่าท่านนายกก็เรียกว่าสกัดอารมณ์แต่ว่ามันก็คงจะเป็นแค่เพียงแค่จุดเริ่มต้นนะคะก็ลงนามคำสั่งเนรเทศนะนายยาคอฟโอฮยอนไปนะคะล่าสุดอันนี้ก็เป็นกรณีเกี่ยวกับเรื่องของอิสราเอลน่าจะเป็นประเด็นที่คนไทยค่อนข้างจะให้น้ำหนักมากเลยทีเดียวในช่วงนี้นะคะพี่ไพศาลค่ะ
1: คนอิสราเอลรายนี้เป็นรายแรกรับกฎหมายใหม่เลยนะ
0: ค่ะ
1: กฎหมายที่ให้อำนาจในการเนรเทศเนี่ยก็รายนี้พฤติกรรมก็เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็ไปมีเหตุทะเลาะวิวาทกันกับทาง
0: เจ้าของ
1: เขาแล้วก็บานปลายกันไปมากมายก็ดูลักษณะพฤติกรรมตามรายงานข่าวแล้วก็ก็ดูแปลกๆด้วย ดูนิสัยแปลกๆอยู่ก็แต่ถ้าดูตามข่าวสารก็คนทั้งสมุยก็ไม่ค่อยพอใจ
0: ค่ะ
1: คงจะมีเหตุอะไรอย่างนี้กันปรากฏขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับคนที่เป็นคนอิสราเอลนะ
0: ใช่ค่ะก็เจ้าของสวนสัตว์ก็
1: เป็นฝรั่งเศส
0: เป็นฝรั่งเศส
1: ภรรยาเป็นไทย
0: ใช่ค่ะนะคะก็เขาก็มีการโพสต์ขอบคุณรัฐบาลนะคะแล้วก็อย่างคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์อะไรเงี้ยก็ลงไปให้กำลังใจนะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นความพยายามส่วนหนึ่งนะที่พยายามที่จะส่งสัญญาณว่ารัฐบาลเห็น
1: ให้เห็นว่ารัฐบาลเอาจริง
0: เอาจริง
1: บังคับใช้กฎหมายจริงจัง

0: โอ้แต่ว่าเรื่องนี้มันไปกันใหญ่แล้วไงคะกรณีเรื่องสุสานใช่ไหมเตรียมที่ดินไว้สำหรับฝังร่างถึง 10,200 ร่างแล้วก็เจ้าหน้าที่ลงไปพื้นที่ตรงอาชาเชิงเซาใช่ไหมคะไปนี่ก็เจอจริงๆเจอร่างเจอศพ4ร่างด้วยกันทั้งที่ใบอนุญาตมันหมดอายุไปแล้วเป็นต้นนะคะหรือว่ารวมไปถึงที่บอกว่าจะจัดงานปีใหม่ของยิวนะคะเขาเรียกว่างานอะไรรอชฮาชานานะแล้วก็เป็นพิธีชำระล้างบาป11กันยายนนะคะ อันนี้แหละศูนย์กลางชุมชนชาวยิวชาบัดเฮาส์ป่าตองตั้งอยู่ถนนราชอุทิศ200ปีอำเภอกระทูก็เตรียมจัดงานใหญ่อันนี้แหละค่ะก็คาดว่าจะมีชาวยิวและครอบครัวจากทั่วโลกเนี่ยบินตรงเข้าพื้นที่3-4เที่ยวบินต่อสัปดาห์มีเที่ยวบินตรงคิดดูแล้วก็มีผู้ร่วมงานสูงสุด 2,000 คนนะคะเนี่ยก็เริ่มทำให้ชาวภูเก็ตกังวลเข้าไปอีกนะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นนอมินีอะไรต่างๆนานานะก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักตอนนี้ว่าโอ้โหการขยายตัวของกลุ่มต่างชาตินะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องความมั่นคงอย่างเงี้ยมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีอะไรที่ประชาชนไม่รู้อีกเยอะหรือเปล่าแล้วก็อาคารชาบัดที่ว่าเนี่ยอาคารชาบัดเฮาส์เนี่ยชาบัดเฮาส์เนี่ยจากห้องแถวเล็กๆตอนนี้ก็เป็นตึกสูงหลายชั้นแถมเขายังมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีกอาหารอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีอาหารของเขาใช่ไหมคะก็เลยเอ๊ะเป็นการนอมินีอีกหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูมูลค่าการลงทุนเองก็นับพันล้านนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลายเพจในโซเชียลมีเดียก็เอาข้อมูลมาแชร์ดูได้ว่ามีเงินเข้าไหนเขาจะมีการประกาศระดมทุนแล้วก็ทำธุรกิจอะไรของเขาเนี่ยแล้วก็ไปดูรายงานงบการเงินก็มีตัวเลขสวยงามนะแต่ไม่ได้เสียภาษีอะไรแบบเนี้ยโอ้พอยิ่งเห็นข้อมูลเรื่อยๆเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะที่ทำให้พรรคประชาชนเองก็ออกมาเคลื่อนไหวนะคะก็เป็นโจทย์สำคัญนะที่รัฐบาลเองโดยท่านนายกอนุทินที่เป็นผู้นำเนี่ยก็จะต้องพยายามที่จะจัดการให้ได้เห็นเป็นรูปธรรมด้วย
1: ครับค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร026300700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ

0: Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: แล้วครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะฮะน้องนงครับ
3: ค่ะ
2: คือการเมืองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องจริงแล้วก็เจือปนด้วยมายาอะไรกันอยู่พอสมควรนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แต่ว่าชีวิตจริงเรื่องหนึ่งที่อยากจะชวนน้องนงคุยเนี่ยผมเห็นกรุงเทพธุรกิจเขาไปเจาะลึกมาน่าสนใจทีเดียว
3: ค่ะ
2: 4อุตสาหกรรมแห่หยุดกิจการชั่วคราวคำสั่งซื้อหายต้นทุนการผลิตพุ่งสาเหตุหลักที่ผู้ประกอบการใช้มาตรา75คือมาตรา75แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงานที่ให้นายจ้างสามารถหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ชั่วคราวและให้นายจ้างจ่ายเงินลูกจ้าง1/5ของค่าจ้างตลอดเวลาที่หยุดชั่วคราวก็เขาบอกมันมีปรากฏการณ์ที่ตอนนี้ผู้ประกอบการใช้มาตรา75ของพรบ.คุ้มครองแรงงานประกาศหยุดกิจการชั่วคราวซึ่งมาจากเหตุการณ์ขาดทุนสะสมไม่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าหรือว่าถูกยกเลิกคำสั่งซื้อจำนวนมากสี่อุตสาหกรรมก็จะประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EVซึ่งใช้ชิ้นส่วนน้อยลงมากเมื่อเทียบกับรถยนต์สันดาปหรือ ICE ทำให้ความต้องการชิ้นส่วนลดลง
3: ค่ะ
2: 2อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเผชิญการแข่งขันจากสินค้านำเข้าที่เพิ่มขึ้นสินค้าจีนนั่นแหละและประเทศคู่แข่งที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าก็ส่งผลให้กำลังการผลิตอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้ว3อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ผันผวนและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากค่าปุ๋ยและพลังงานทำให้โรงงานปลายน้ำชะลอการสั่งซื้อแล้วก็สุดท้ายอุตสาหกรรมพลาสติกเผชิญต้นทุนการผลิตพุ่งสูง 30-50% จากการพึ่งพานำเข้าวัตถุดิบจากตะวันออกกลางที่ได้รับผลกระทบจากสงครามทำให้เกิดภาวะวัตถุดิบตึงตัวนะก็คุณพิมพ์ใจลี่สานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมก็เปิดเผยนะครับว่าการจ้างงานในเดือนกรกฎาคม69เนี่ยยังทรงตัวแต่โครงสร้างตลาดแรงงานเริ่มแสดงความเปราะบางที่สอดคล้องกับสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมกำลังเผชิญรุนแรงขึ้นทั้งนี้ทำให้สารประกอบการตัดสินใจใช้สิทธิ์ตามมาตรา75แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงานมีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งในรูปแบบการของการขอรับสิทธิสวัสดิการกรณีว่างงานและการประกาศหยุดกิจการชั่วคราวซึ่งเป็นสัญญาณสะท้อนความเปราะบางของตลาดแรงงานรวมถึงมีอุตสาหกรรมรับผลกระทบตรงจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านตามที่ธนาคารในประเทศไทยระบุก็ได้แก่กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์กลุ่มเครื่องนุ่งห่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและกลุ่มพลาสติกอุตสาหกรรมโดยรับผลกระทบ2ด้านทั้งการนำเข้าวัตถุดิบมูลค่าสูงขึ้นและผลิตภัณฑ์และเผชิญอุปสรรคการขนส่งที่มีต้นทุนแพงขึ้นนะ
3: ค่ะ
2: คุณมนตรีมหาพฤกพงศ์รองประธานก็ยอมรับนะครับว่าสาเหตุหลักของการใช้มาตรา75มาจากบางกิจการขาดทุนสะสมจำนวนมากไม่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าตามปกติรวมถึงลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อจำนวนมากนะฮะทั้งนี้ก็ส่วนใหญ่ก็มาจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศและการประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจทางสภาอุตสาหกรรมก็วิเคราะห์ข้อมูล4อุตสาหกรรมที่ใช้สิทธิ์หยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา75
3: ค่ะ
2: ที่น่าสนใจเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์โดยเฉพาะพวกผลิตชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในนะก็เป็นผลมาจากนโยบายการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีจากเดิมที่ใช้ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในประมาณ 30,000 ชิ้นต่อคันเนี่ยหากเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า

0: จะเหลือชิ้นส่วนเพียง 1,500 ถึง 3,000 ชิ้นเท่านั้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดังกล่าวเริ่มส่งสัญญาณกระทบสู่ตลาดแรงงานสองอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเผชิญแรงกดดันจากการแข่งขันของสินค้านำเข้าโดยช่วง6เดือนแรกปี2569นำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นถึง 12.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว
1: ค
0: ิดเป็นมูลค่า 31,654 ล้านเหรียญ นะก็น่าจะเป็นแสนล้านบาทสะท้อนผู้ผลิตไทยเผชิญการแข่งขันทั้งสินค้านำเข้าและประเทศคู่แข่งที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่านะขณะนี้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย MPI หดตัว 2.18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและอัตราใช้กำลังการผลิตอยู่ระดับต่ำ 49.06% แสดงให้เห็นว่าปัญหาอุตสาหกรรมนี้ไม่มีแค่คำสั่งซื้อแต่รวมถึงต้นทุนการผลิตเทคโนโลยีความเร็วการพัฒนาสินค้าและการสร้างแบรนด์ด้วย3อุตสาหกรรมยางได้รับผลกระทบจากทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก มีแนวโน้มผันผวนในทิศทางขาขึ้นจากสงครามตะวันออกกลางซึ่งกระทบความต้องการซื้อที่ชะลอตัวลงโดยโรงงานปลายน้ำมีแนวโน้มทยอยชะลอสั่งซื้อเพื่อรอสถานการณ์4อุตสาหกรรมพลาสติกได้รับผลกระทบโดยตรงจากสงครามตะวันออกกลางเนื่องจากพึ่งพาการนำเข้าNAFTAหรือวัตถุดิบตั้งต้นนะจากตะวันออกกลางถึง 60-70% เมื่อเส้นทางขนส่งเกิดการหยุดชะงักทำให้เกิดภาวะอุปทานเม็ดพลาสติกตึงตัวทั้งในประเทศและตลาดโลกก็ส่งผลให้ผู้ผลิตในประเทศลดกำลังการผลิตลง 25-30% เพื่อบริหารจัดการวัตถุดิบที่มีจำกัดและทำให้ต้นทุนการผลิตรวมเพิ่มขึ้นถึง 30-50%ในช่วงเดือนมีนาถึงพฤษภา69กระทบ SME ที่แบกรับต้นทุนวัตถุดิบไม่ไหวต้องปิดกิจการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รายละเอียดของเรื่องก็เป็นอย่างนี้นะครับ
1: ค่ะค่ะก็คืออย่างก็คือหมายความว่ามาตรา75ของพรบคุ้มครองแรงงานก็คือเปิดช่องให้นายจ้างที่เริ่มจะรู้สึกว่าไม่ไหวเนี่ยหยุดกิจการชั่วคราวอาจจะทั้งหมดหรือว่าบางส่วนก็ได้โดยมีเหตุที่ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยแต่ว่าในระหว่างการหยุดเนี่ยก็คือยังจ่ายเงินให้กับลูกจ้างใช่ไหมคะอาจจะมีข้อตัวเลขว่าตามกฎหมายนี้คือต้องจ่ายเงินไม่น้อยกว่า
0: 50%
1: ของค่าจ้างตลอดเวลาที่หยุดชั่วคราวแต่ว่ามันก็ยังเป็นในบางอุตสาหกรรมซึ่งทางสภาอุดเขามองว่ามันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนผ่านแล้วก็เรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้นกับเรื่องของการแข่งขันแต่ว่าในยะอันหนึ่งก็คือมันเริ่มเรื่องของเศรษฐกิจที่มันอ่อนแอมากๆเนี่ยมันเริ่มส่งผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมฝั่งผลิตแล้วอย่างนี้ไหมคะพี่พิสารเนาะเพราะว่าอย่างเรื่องของภาคประชาชนเองเราเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าประชาชนเนี่ยเรามีหนี้ครัวเรือนที่สูงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ SME เนี่ยก็คือหนักอยู่แล้วในตอนนี้ขอสินเชื่อก็ไม่ได้นะคะขายก็ไม่ได้แล้วก็แถมยังมีการถูกตีตลาดจากบรรดาสินค้าต้นทุนถูกทั้งหลายแหล่อีกแล้วก็เริ่มมีสัญญาณว่าหนี้เสียเนี่ยหรือว่า NPL ใหม่ๆเนี่ยมันจะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ล่าสุดที่ทางแบงก์ชาติได้มีการเปิดเผยตัวเลขหนี้เสียแต่อันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่เรารู้อยู่แล้วประชาชนกับ SME คือหลังแอนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่อันนี้คือมันเป็นฝั่งของภาคผลิตแล้วก็เป็นในส่วนของฝั่งอุตสาหกรรมคือไปเรื่อยๆแบบนี้ก็อาจจะไปถึงจุดที่ว่าต้องปิดกิจการแบบนี้ไหมคะ
0: คือถ้ารอดูสถานการณ์แล้วมันยังไม่สามารถคลี่คลายได
1: ้ค่ะ
0: ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำสั่งซื้อหรือว่าต้นทุนเนี่ยถ้าต้นทุนมันไม่ปรับลดลงมาบ้างหรือว่าคำสั่งซื้อมันไม่กลับมาบ้างเนี่ยมันก็จังหวะต่อไปมันก็ต้องปิดกิจการไปเลยแต่เฉพาะหน้านี่มันก็เห็นได้ชัดว่ามันก็มีผลกระทบต่อรายได้ของกลุ่มคนทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้นะ
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าทางกิจการเขาก็จ่ายได้อย่างมากที่สุดก็ครึ่งหนึ่งแล้วก็ต้องไปลุ้นหาเงินชดเชยจากทางกองทุนแล้วก็ไม่รู้กองทุนเขาจะจ่ายได้แค่ไหนยังไงนะเพราะว่าถ้าว่างงานเลยเดี๋ยวเขามีกองทุนกรณีว่างงานนะ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้เนี่ยคง

0: จะยังเข้ามาช่วยเหลืออะไรได้ไม่มากแต่ว่าผมเข้าใจว่าคุณปิดงานชั่วคราวเนี้ยคุณต้องมีกำหนดเวลา
1: สามเดือนหกเดือน
0: เลยนะคุณจู่ไม่มีกำหนดเวลาไม่ได้มันคงจะเป็นภาวะชั่วคราวที่เขาต้องมาปรับตัวอะไรกันเนี่ย
1: ค่ะค่ะนะคะซึ่งหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมาจากเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีด้วยใช่ไหมคะก็คืออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ก็สืบเรื่องมาจากว่าตอนนี้โลกก็ไปสู่รถยนต์ EV ส่วนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในที่เรียกว่า ICE เนี่ยก็ได้รับผลกระทบซึ่งบ้านเราเองอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยที่เราบอกว่าอ๋อเราเป็นดีทรอยต์อะไรเนี่ยส่วนมากคือเรายังเป็นโรงงานผลิตแบบ
0: สันดาปภายใน
1: สันดาปอยู่ทีนี้ชิ้นส่วนมันลดจาก 100% ในเครื่องยนต์สันดาปในรถยนต์แบบสันดาป 100% เนี่ยอันนี้เคยคุยกับณเดชนะคะคุณพัฒนาเดชอาสาสรรพกิจเราให้ฟังบอกจาก 100% เนี่ยชิ้นส่วนจะเหลือแค่ 30% แค่นั้นเองแล้วอย่าง 30% เนี่ยก็จะเป็นชิ้นส่วนเดียวกับที่เคยใช้มาด้วยหรือเปล่าในด้านหนึ่งมันคือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีใช่ไหมคะซึ่งบ้านเราเองอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องก็ได้รับผลกระทบแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็คือว่าที่มันมีประเด็นนะคะพี่ไพศาลว่ารัฐบาลเนี่ยเริ่มที่จะมองแล้วว่าอาจจะต้องใช้เรื่องของภาษีอะไรอะที่ทำให้เกิดกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยกับกลุ่มผู้นำเข้าเนี่ยที่มีความลักลั่นกันอยู่เนี่ยนะคะก
0: ็
1: เลยมีความคิดที่บอกว่างั้นอาจจะใช้ภาษีสรรพสามิตขึ้นมานะคะซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะยังไม่มีความชัดเจนแต่ยังไงก็คงเดินไปทางนี้แต่ว่าสัปดาห์นี้จริงๆจะมีประชุมบอร์ด EV ด้วย
0: วันที่10ก็เลื่อนไปเป็นวันที่10
1: เป็นวันที่10กันยายน
0: รอให้อภิปรายงบประมาณจบ
1: ค่ะก็ทางบอร์ด EV ก็คือท่านนายกนี่แหละเป็นประธานแต่ว่าท่านนายกก็ไม่อยู่ด้วยนะคะแล้วก็เลื่อนไปเป็นวันที่10
0: เดิมคือจะประชุมวันนี้วันที่7แต่นายกไม่อยู่ไปต่างประเทศต้องขยับไปเป็นวันที่10
1: ค่ะ
0: ก็ต้องติดตามดูว่าเขาจะเคาะเรื่องภาษีอะไรที่จะทำให้ทางฝ่ายค่ายญี่ปุ่นเขาสบายใจขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะลงทุนแล้วก็เดินหน้าไอ้เรื่องของโรงงานเขาต่อ
1: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ไอ้บรรดาพวกซัพพลายเชนต่างๆก็คงจะยังได้ต่อยอดกันไปแต่ถ้าไม่มีการปรับแก้ไม่มีอะไรเลยเขาก็สู้แข่งขันไม่ได้
1: ใช่เนี่ย
0: รถ EV นำเข้าจากจีนมามันสามารถตีตลาดได
1: ้ค่ะ
0: กระเจิงเลย
1: ซึ่งอย่างปลัดคลังนะคะคุณลวรนแสงสนิทเองเนี่ยก็บอกว่าอ่ะการประชุมเนี่ยอาจจะดูเรื่องของหลักการเชิงโครงสร้างสำคัญแล้วก็การจัดกลุ่มประเภทของรถไฟฟ้าค่ะระหว่างกลุ่มที่นำเข้าทั้งคันกับกลุ่มที่มีที่ผู้ประกอบการเนี่ยมีฐานผลิตหรือมีโรงงานตั้งจริงๆอยู่ในประเทศคือจะแบ่งกลุ่มนี้ให้มันชัดเจนจะได้มาวางกรอบเงื่อนไขแล้วก็สิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดไม่ใช่ว่า EV ก็จะได้ไปหมดละแต่ต้องดู EV นำเข้าหรือ EV ที่ใช้โรงงานในไทยนะแต่ว่าในการประชุมนะคะท่านปลัดคลังบอกว่าจะยังไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดตัวเลขการปรับขึ้นหรือปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตเนื่องจากว่ากระทรวงคลังจะยังไม่นำเรื่องภาษีไปเจรจาต่อรองในการประชุมใดเป็นการเฉพาะและประเด็นเรื่องเกณฑ์โควต้านำเข้ายานยนต์ EV ก็จะยังไม่คุยนะแล้วก็จะลงรายละเอียดยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะข้อสรุปนะจนกว่าจะได้รับมอบนโยบายที่ชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีทีนี้แสดงว่าก็ต้องรอว่าท่านนายกว่าจะเอาอย่างไรต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของภาษีตัวเนี้ยนะคะ แต่เอกชนเขาก็ยื่นข้อเสนอนะพี่ไพศาลคุณผู้ฟังคะทางสภาอุดเขาก็ยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลเนี่ยขึ้นภาษีสรรพสามิตสำหรับรถ EV นำเข้าทั้งคันเป็น 32-50% จากตอนนี้เก็บอยู่ที่ 10% ถ้าเทียบกับรถ EV ที่ผลิตในประเทศเสียภาษีอยู่ที่ 2% เอกชนเขาจัดเขาเสนอให้เป็น 32-50% เลยเนี่ยนะคะก็ให้เหตุผลว่าจะได้เป็นโครงสร้างภาษีที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมกับผู้แข่งขันกับการแข่งขันของผู้ผลิตในประเทศเนาะแต่ตรงนี้ก็อาจจะทำให้เกิดคำถามก็ได้ว่าเอ๊ะตกลงแล้วเราจะทำยังไง

0: เพราะว่าโลกมันไปสู่ยานยนต์แห่งอนาคตทั้งหลายใช่ไหมคะรถ EV เลยทั้งหลายแหละในรูปแบบต่างๆ BHEV HEV อะไรก็ตามแต่ว่าดูเหมือนว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังหลังจากสนับสนุนมาเนี่ยกำลังจะติดเบรกอีกละจะเป็นอีกเรื่องนึงละแล้วตกลงแล้วเนี่ยคือเราควรที่จะทำอย่างไรเราควรที่จะสนับสนุนทุกวิถีทางที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการผลิตรถยนต์ EV ใช่หรือเปล่าเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ทางแยกเหมือนกันสำหรับประเด็นนี้นะคะค่ะ
1: ญี่ปุ่นตอนหลังๆเขาก็ไปเป็นไฮบริดนะ
0: ค่ะ
1: รถเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาไปลุยรถสันดาปภายในล้วนๆเหมือนเดิมละรุ่นใหม่ๆโมเดลใหม่ๆที่ออกมาผมสังเกตดูก็เป็นไฮบริด
0: ค่ะ
1: จะเป็นไฮบริดหรือว่าปลั๊กอินไฮบริดอะไรก็แล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะไปรถไฟฟ้าได้ล้วน
0: ๆ
1: ไม่รู้ได้เหตุผลอะไรก็เหมือนกันแต่อย่างโตโยต้าเนี่ยเขาไปลงทุนที่เพิ่งจะทำข้อตกลงกับเวียดนาม
0: อ
1: ันนั้นเขาไปลงทุนรถไฟฟ้าเลยนะ
0: รถไฟฟ้าใช
1: ่ก็ประหลาดใจนั่นตอนนั้นนี่ว่าไทยก็เป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียนะยังนึกว่าอ้าวก็โตโยต้าก็มีฐานอยู่ที่ไทยอยู่แล้วก็น่าจะเพิ่มไมล์ไลน์ในการลงทุนผลิตไอ้รถไฟฟ้าของเขาที่เมืองไทยปรากฏว่าเขาไปลงที่
0: เวียดนาม
1: ค่ะแต่ผมก็เข้าใจพวกญี่ปุ่นเขานะ
0: ค่ะ
1: ว่าไอ้การที่เขามีฐานการผลิตรถยนต์เนี่ยในขณะนี้อยู่ทั้งที่ไทยเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซีย
0: ค่ะ
1: โอกาสที่ไทยคือไทยเนี่ยมันเน้นตลาดภายในบวกส่งออกอาจจะเรียกว่าตอนนี้ครึ่งๆอ่ะโรงงานญี่ปุ่นที่ผลิตรถยนต์ในไทยเนี่ยขายในประเทศประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ส่งออกครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเขาไปลงที่เวียดนามหรือว่าเขาไปลงที่อินโดนีเซียเนี่ยเฉพาะตลาดภายในเขาเนี่ยมันก็เพียงพอละเพราะว่าประชากรของเวียดนามเนี่ยเป็นร้อยล้านอินโดนีเซียนี่เท่าไหร่400มั้ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: น่าจะ400ประมาณ400ล้านของไทยนี่ตอนนี้60กว่าล้านใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อีก10ปีเนี่ยเขาบอกจะเหลือ50
0: คนไม่แต่งงานคนไม่มีลูก
1: ใช่
0: การเกิดน้อย
1: คนเกิดจะน้อยลงไปเรื่อยๆจะเหลือตัวเลขต่ำกว่า60แล้วยิงทะยาวไปเรื่อยๆเนี่ยก็เราประชากรก็จะลดเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเขาผมก็เข้าใจว่าเขาก็มีเหตุผลในแง่ว่าถ้ามองในอนาคตอันไกลเนี่ยตลาดภายในเนี่ยยังไงเวียดนามกับอินโดนีเซียเนี่ยมันก็จะมีฐานผู้บริโภคที่หนาแน่นกว่าดังการย้ายฐานไปปักหลักอยู่ทั้งในเวียดนามแล้วก็ขยายเพิ่มเติมขึ้นในอินโดนีเซียลดฐานการผลิตหรือว่าความสำคัญของในประเทศไทยลงเนี่ยคิดง่ายๆธุรกิจยังไงมันก็ต้องคิดอย่างนั้นนะ
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องกติกาเนี่ยโดยทิศทางมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วยิ่งมันมีกติกาเนี่ยมันจะเร็วขึ้นนี่มันกติกามันไม่เป็นธรรมขึ้นมาแข่งขันยากขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะนี่จะเป็นตัวเร่งที่ทำให้เขาเดิมก็คิดว่าสัก10ปีอาจจะเร็วขึ้นสัก5ปีอะไรอย่างเงี้ยจะมีผลอย่างนั้น
0: ค่ะก็ขนาดอินโดนี่คือประชากรอันดับ4ของโลกไงลองจาก
1: ฐานประชากรเนี่ยมันทำให้การไปตั้งฐานการผลิตเนี่ยมันมีตลาดภายในรองรับอยู
0: ่ค่ะรองแค่อินเดียจีนสหรัฐแล้วก็เป็นอินโดนีเซียนะคะประชากรนี่280กว่าล้านคนเลยบ้านเรา60ล้านคนนะค่ะอันนี้ก็เป็นเนาะในแง่มุมหนึ่งนะก็เกี่ยวกับเรื่องของในมุมของการลงทุนนะคะแล้วก็นโยบายของรัฐบาลซึ่งเรื่องการลงทุนเองอ่ะก็ในแง่มุมของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยก็รัฐบาลนี้ก็พยายามขับเน้นว่าประเทศไทยเนี่ยควรที่จะติดเครื่องยนต์ทางด้านการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนจากต่างประเทศเนาะแล้วก็การลงทุนในไทยเองก็อาจจะยังไม่ค่อยมีแรงลงทุนสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเอ๊ะก็ดูว่าเศรษฐกิจภายในอาจจะยังอ่อนแออยู่นะคะโตกันแค่เปอร์เซ็นต์ 2% ก็เลยอ่ะลงทุนจากต่างประเทศปรากฏไปมาเอ้า
1: เป็น data center
0: ตัวเลขการลงทุนกับเป็น data center โอ้โห
1: ที่

0: าที่คิดว่ามาอย่างเปิดเผยและธุรกิจการลงทุนที่ดูจะเปิดเผยที่เป็นหน้าเป็นตาที่จะเข้ามาก็ data center ไอ้พวกเทาๆที่มามุดใต้ดินมาที่ไม่ต้องพูดถึงน
1: ะ
0: อันนั้นก็มาลงทุนหลากหลายรูปแบบแต่ส่วนใหญ่มันก็เชื่อมโยงกระบวนการฟอกเงินเพราะว่าเราก็เป็นประเทศที่อยู่ขนาบด้วยพวกแหล่งสแกมเมอร์ใหญ่ๆแล้วระบบนิเวศของเราทางด้านระบบนิเวศทางด้านการเงินของเราเนี่ยมันก็มีมาตรฐานที่ไอ้บรรดาเงินจากอาชญากรรมโดยเฉพาะพวกสแกมเมอร์พวกเว็บพนันทั้งหลายมันก็เข้ามาฟอกกันอุตลุดในบ้านเราก่อนที่จะไซฟอนก่อนที่จะแยกย้ายไปทำนู่นทำนี่ต่อไปนะมันก็เอามาฟอกในระบบการเงินของเราซึ่งแบงค์ชาติเขาบอกว่าเขาพยายามที่จะสร้างในระเบียบอะไรต่างๆมาควบคุ
1: ม
0: ตอนหลังๆก็พบว่ามันก็เริ่มไปที่นอนแบง
1: ค์
0: ใช่ไหมมี 3,000 กว่าแห่งทั่วประเทศอ่ะแล้วก็ตอนนี้แบงค์ชาติก็ต้องพยายามที่จะเข้าไปตามไปกำกับไอ้เรื่องของนอนแบงค์หรือว่าผ่านช่องทางในเรื่องของการซื้อขายทองคำอะไรเงี้ยก็พยายามเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด
1: อันนี้
0: เป็นเรื่องในเงินที่มันสะพัดเข้ามาไอ้ทุนที่เข้ามาเรื่อง data center เนี่ยผมเห็นสื่ออย่างผู้จัดการเขาบอกอะไรเนี่ยส่อง26บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ data center จากกสทช.ณวันที่27กรกฎาคม69แน่นอนว่ารายชื่อบริษัททั้งหมดคือแผนที่เส้นอำนาจแห่งยุคดิจิตอลที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจไทยต่อเนื่องในอนาคตที่กำลังจะมาถึงนะ
1: ฮะ
0: รวม26บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ data center จากกสทช.ในปี69นี้จะพบว่ามีบางรายที่ส่งตัวเลขการใช้ไฟฟ้าที่แจ้งไว้สูงสุดถึง260เมกะวัตต
1: ์
0: รวมกันแล้วเกิน 1,519 เมกะวัตต์ตัวเลขนี้เทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าขนาดกลางของประเทศและยังไม่นับโครงการที่ใช้ที่กำลังรอใบอนุญาตอีกหลายสิบแห่งแล้วก็มีการเปิดชื่อนะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่ากันดีไหม
1: ค่ะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรา ช่วงนี้เราต้องไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเผยเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทเตรียมโอนรอบแรก8กันยายนนี้ช่วยผู้ประสบภัยน่านร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้

ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136ล้านบาทโดยปภ.ได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีวันที่8กันยายน2569ระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ผู้มีสิทธิ์รับเงินดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนจึงขอให้ตรวจ

0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน2569นี้โดยประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงหนุ่มศรรามเดือดโดนแอบอ้างชื่อโปรโมทเว็บพนันหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์เดือดจัดหลังพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพนำชื่อและนามสกุลของตนเองไปแอบอ้างในการโปรโมทเว็บพนันออนไลน์แนบลิงก์ชักชวนประชาชนและแฟนคลับให้ใช้งานเรียกว่าสร้างความเข้าใจผิดและความเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากโดยหนุ่มศรรามออกมาโพสต์เตือนภัยผ่าน Facebook ส่วนตัวป้องกันไม่ให้แฟนคลับและประชาชนตกเป็นเหยื่อพร้อมระบุข้อความว่าตนไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันหยุดแชร์หยุดแปะลิงก์โดยศรรามออกมาโพสต์ข้อความย้ำเตือนอีกครั้งมีเว็บพนันแอบอ้างชื่อตนและเพื่อนนักแสดงอีกหลายคนพี่น้องอย่าหลงเชื่อและอย่าแปะลิงก์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เสียงเพียวมียา

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาค่ะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแชมป์เก่าอาร์เซนอลพลิกแซงชนะเชลซี2-1เก็บ9แต้มจาก3นัดแต่ยังเป็นรองจ่าฝูงตามตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลแชมป์เก่าเปิดบ้านทำศึกลอนดอนดาร์บี้พบเชลซีเริ่มเกมแค่2นาทีเป็นทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำก่อนมอร์แกนโรเจอร์เก็บตกจังหวะ2นอกกรอบโทษก่อนยิงสวนทีเดียวเข้าประตูไปเป็นเชลซีขึ้นนำ1-0เจ้าบ้านบุกหนักก่อนจะมาตีเสมอได้สำเร็จนาทีที่25ไคฮาวเวสได้บอลตรงกรอบโทษฝั่งขวาเลี้ยงบอลเข้าตัดในก่อนยิงด้วยซ้ายเข้าไปเข้าสู่ครึ่งหลังยังเป็นอาร์เซนอลที่บุกกดดันได้อย่างต่อเนื่องและมาได้ประตูชัยนาทีที่50จากมาร์ตินโอเดนการ์ดจบเกมอาร์เซนอลชนะ2-1มี9คะแนนจาก3นัดอยู่ที่2ส่วนเชลซีมี6คะแนนอยู่ที่4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลาดโอกาสเก็บ3คะแนนถูกเอเวอร์ตันตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเอเวอร์ตันที่เก็บได้4แต้มจาก2นัดแรกเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มี3คะแนนจาก2นัดเริ่มเกมทั้ง2ทีมเปิดแลกกันอย่างสนุกแต่ครึ่งแรกยังไม่มีประตูเสมอกัน0-0เข้าสู่ครึ่งหลังแค่นาทีเดียวทีมเยือนขึ้นนำ1-0จากการลากลุยเข้าไปยิงด้วยซ้ายของไบรอันเอมเบอร์โมเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนาทีที่83เอเวอร์ตันมาตีเสมอเป็น1-1โดยไทริกจอร์ดได้บอลทางขวาซัดเสียบบอลเสาแรกไปอย่างสวยงามหลังจากนั้นอีก5นาทีแมนยูกลับมาขึ้นนำอีกครั้งโดยลูกชอเติมขึ้นมาทางฝั่งซ้ายก่อนโยนเข้ากลางให้เบนจามินเชสโก้หม่งเข้าไปเกมทำท่าจะจบด้วยสกอร์นี้แต่เอเวอร์ตันมาตีเสมอในนาทีที่90+6จากลูกยิงไกลของเอ็นสลีย์คอรีเมดแลนไนส์จบเกมเสมอกันไป2-2เอเวอร์ตันมี5คะแนนจาก3นัดอยู่ที่8ส่วนแมนยูมี4คะแนนอยู่ที่11ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บชัยชนะนัดที่3ติดต่อกันหลังเฉือนน้องใหม่โคเวนทรี1-0ขณะที่หงแดงลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะอิปสวิชได้2-0เก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จอิปสวิชทาวน์ที่มี3คะแนนจาก2นัดแรกเปิดบ้านพอร์ตแมนโรดต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลที่เสมอมาใน2เกมแรกเริ่มมาแค่6นาทีทีมเยือนได้ประตูนำโคดี้กักโปไหลบอลไปให้อเล็กซานเดอร์อีซัก

0: ตัดด้วยขวาเต็มๆบอลพุ่งเข้าประตูอย่างเด็ดขาดลิเวอร์พูลนำ1-0ถัดมาอีกแค่3นาทีลิเวอร์พูลได้ประตูที่2จบเกมไม่มีประตูเพิ่มลิเวอร์พูลบุกชนะ2-0มี5คะแนนจาก3นัดอยู่ที่6ส่วนอิปสวิชมี3คะแนนอยู่ที่14ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00-7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
4: การนาฬิกา9นาทีนะครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนต่อนะฮะ
5: คุ
4: ณตรงนงนะก็อย่างที่ผู้จัดการเว็บไซต์ผู้จัดการเข้าไปเจาะลึกนะก็ดูจากเฉพาะที่ได้รับใบอนุญาตจากกสทช26ใบอนุญาตด้วยกันรวมภาพรวมแล้วเนี่ยจะพบว่าสามยักษ์ใหญ่ที่ครองเขาวัดเอาจากว่าใช้ไฟเท่าไหร่นะมาตั้งแล้วขอไฟฟ้าเท่าไหร
5: ่
4: ของไทยเนี่ยอย่างทรูของจัสเทลในเครือจัสมินหรือว่ากลุ่มกาวฟ์ AIS อะไรพวกนี้นะก็จะตกประมาณ30เมกะวัตต์20กว่าเมกะวัตต์10กว่าเมกะวัตต์ประมาณนี้นะ
5: แ
4: ต่เขาบอก3รายเนี่ย3รายที่ยื่นขอเข้ามาเนี่ยอย่างวิสตันเทคโนโลยีจำกัดขอ260เมกะวัตต์ซีนิตดาต้าเซ็นเตอร์และ Stratus Technology รายละ200
5: ค่ะ
4: เฉพาะ3รายเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยคิดเป็นเท่ากับ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
5: ค่ะ
4: ก็คือรวมกันแล้วเนี่ยเกิน60เปอร์เซ็นต
5: ์ค่ะ
4: ของไฟฟ้าที่ขอโดยรวม
5: ค่ะ
4: นะคราวนี้พบว่า3รายนี้ที่ว่าขอที่ว่าใช้ไฟเยอะๆเนี่ยนะแสดงว่าต้องเป็นศูนย์ Data Center ขนาดใหญ่นะ
5: ค่ะ
4: ไม่ว่าจะเป็นWistat Technology จำกัดหรือว่า Cnit Data Center หรือว่า Stratus Technology เนี่ยโดยเฉพาะ Wistat และ Stratus เนี่ยก็อยู่ในเครือของ C Data Technologies จากจีน
5: ค่ะ
4: นะซึ่งเพิ่งได้รับ BOI โครงการมูลค่าเกือบ 24,000 ล้านบาทที่ระยอง
5: ค่ะ
4: ก็เพราะฉะนั้นก็ส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็นสิงคโปร์
5: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นกลุ่มทุนใหญ่ที่เข้ามาแล้วก็

0: ัง data center ขนาดนี้ที่ใช้ไฟเยอะที่สุดเลยเป็นขนาดใหญ่เลยเนี่ยเป็นทุนจากจีนแล้วก็สิงคโปร์รองมาสิงคโปร์แต่คำว่าสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเขาคงไม่ใช่ทุนสิงคโปร์ล้วนๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: ทุนใหญ่บางที่ก็ต้องไปจัดตั้งไว้ที่สิงคโปร์แล้วค่อยเข้ามาอีกทีใช่ไห
1: ม
0: เพื่อใช้ไอ้สิทธิความเป็นอาเซียนด้วยกันกับไทย
1: ค่ะ
0: ก็โดยภาพรวมเนี่ยเขาสรุปออกมาว่าอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าภาพรวมของตลาด Data Center ไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569เนี่ยมีเม็ดเงินลงทุนจาก BOI พุ่งสูงเป็นประวัติการโดยเฉพาะกลุ่มทุนจีนและ Hyper Scaler ต่างชาติที่มองไทยเป็นฐานภูมิภาคแต่คำถามใหญ่ยังคงค้างคาว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เข้ามาจะคุ้มกับต้นทุนไฟฟ้าน้ำและความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่สังคมต้องแบกรับหรือไม
1: ่
0: เพราะมันจะมีเรื่องมลภาวะด้วยนะขณะนี้ทุกสายตาก็จับจ้องไปที่เกณฑ์มาตรฐานกลางที่จะออกมาภายในเดือนนี้จากที่ปลายสัปดาห์ที่แล้วที่นายกก็เปิดการประชุมที่มีคุณเอกนิติเขาเป็นประธานก็เขาบอกว่าจะพยายามสรุปให้ได้ภายในเดือนกันยายนนี้นะหากรัฐสามารถสร้างสมดุลระหว่างการดึงดูดการลงทุนด้านการปกป้องทรัพยากรของชาติได้ Data Center ก็อาจกลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจดิจิตอลตัวใหม่แต่หากจัดการพลาดภาระอาจตกถึงประชาชนในรูปค่าไฟที่สูงขึ้นและทรัพยากรที่ขาดแคลนในอนาคตอันใกล
1: ้
0: แต่ก็สรุปออกมาในภาพใหญ่ๆว่าอย่างนั้น
1: ครับก็ขอเสริมข้อมูลพี่ภิสารสักเล็กน้อยนะคะก็อย่างตัวเลขที่ BOI อนุมัติการขอส่งเสริมการลงทุน Data Center เนี่ยตั้งแต่ช่วงปี67ถึง69เนี่ยมี42โครงการ67 68 69 69ยังแค่ครึ่งปีก็แค่2ปีนิดๆเนี่ยนะคะ2ปีครึ่งเนี่ยอนุมัติไป42โครงการเป็นมูลค่าลงทุน750,000ล้านบาทนะคะซึ่งทาง BOI เขาบอกว่าอย่างของปี69เนี้ยก็ไม่ได้อนุมัติเพิ่มเติมเลยตั้งแต่ไม่ได้มีขอคำขอ Data Center รายใหม่เข้ามาตั้งแต่เดือนเมษายน69แล้วนะคะแล้วก็ถ้าย้อนไปดูตัวเลขเนี่ยคือส่วนมากก็จะขอมาพร้อมกับการใช้ไฟด้วยใช่ไหมคะรวมๆเนี่ยประมาณ 3,400 เมกะวัตต์ซึ่งใน42โครงการนั้นเป็นของนักลงทุนไทยบริษัทต่างๆบริษัทใหญ่เขาก็จะมี Data Center ใช่ไหมคะ15โครงการนะคะเป็นจีน10โครงการสหรัฐ5โครงการ UAE 4โครงการญี่ปุ่น2โครงการมาเลฮ่องกงนี่1โครงการแล้วก็ประเทศอื่นๆนะคะอีก5โครงการนะคะซึ่งตัวเลขเนี่ยถ้าดูระดับหลักหมื่นเนี่ยก็จะมีของบริษัทชื่อว่า Quartz Computing เป็นบริษัทในเครือ Alphabet Google ค่ะก็ทำ Data Center เฟสแรกของเขาเนี่ย 32,700 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็ที่ตัวเลขเยอะอีกอันนึงเนี่ยขออนุญาตเพิ่มเติมก็คือ TikTok Data Hostingนะคะพื้นที่ลงทุน
0: เนี่ยอันนี้ของจีนใช่ไหม
1: พี่ไปสาร TikTok เนี่ยเขาไม่รู้เขาจดที่ไหนเนาะเขาจดสิงคโปร์หรือเปล่าเพราะ CEO เขาสิงคโปร์เรียนใช่ไหมคะ
0: อ
1: ันที่เขาไปให้การกับกรรมธิการของ สหรัฐอะแล้วเขาบอก I'm Singaporean Senator เนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่าบริษัทเขาจดที่ไหนนะคะอันนี้ก็คือของ TikTok เนี่ยแสนกว่าล้านเลยนะแสนกว่าล้านนะคะแล้วก็มีจะติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ Data Center นะคะเพื่อเก็บแล้วก็ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ถือว่าเป็นโครงการพื้นฐานดิจิตอลที่มีมูลค่าสูงที่สุดอาจจะสูงที่สุดแห่งหนึ่งของไทยเลยทีเดียวนะคะยกตัวอย่างนะคะนะส่วนของอื่นๆของไทยเองเนี่ยของไทยเราก็คงอ่ะเป็นคนไทยลงทุนแต่ว่า นั่นแหละคนไทยลงทุนก็ไม่ได้หมายความว่าจะ

0: ตั้งข้างบ้านเรือนข้างโรงพยาบาลอะไรได้ใช่ไหมคะแต่เป็นต้องไปตั้งหรือว่าต้องมีโซนมีอะไรก็มีข้อเสนอเหมือนกันว่าไปทำเป็นโซนไหมหรือว่าต้องห่างจากชุมชนไหมเพราะว่าไปเรื่อยๆเนี่ยคือถ้ามันยิ่งเยอะๆเนี่ยท้ายที่สุดมันก็ต้องวนกลับมาส่งผลกระทบกับประชาชนทั้งเสียงทั้งความร้อนทั้งอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าในมุมนึงก็คือว่าเราอะมองแค่ data center เป็นเรื่องการลงทุนแต่จริงๆแล้วเนี่ย data center เนี่ยมันเป็นเรื่องความมั่นคงด้วยไงใช่ไหมคะพี่พิสารยกตัวอย่างเช่นใครบอกว่าเอ๊ะเป็นเพียงแค่การลงทุนแค่นั้นนะเราก็เปิดประตูเลยนะต้องดูอันนี้ก่อนนะคะก็มีล่าสุดนะคะเป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งชื่อว่าจาคอบสโต๊กส์นะคะเขาบอกว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐกับสภาความมั่นคงของสหรัฐเนี่ยอาจจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการโจมตี Data Center ของจีนเพื่อสกัดไม่ให้จีนเนี่ยแซงหน้าสหรัฐด้าน AI อันนี้เขาอ้างอิงเป็นข้อมูลการรายงานของ South China Morning Post นะคะสื่อฮ่องกงเนาะเขาบอกว่า AIArtificial General Intelligence เนี่ยเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ในระบบสมมติฐานเนี่ยมีความสามารถทางสติปัญญาเทียบเท่ากับมนุษย์ในทุกด้านตัวนี้คือไม่ใช่ AI ธรรมดาเป็น AGI นะคะซึ่งไม่เหมือนกับ AI ในปัจจุบันนะคะที่เก่งเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นนี่แหละคือเก่งกว่าซับซ้อนกว่าอันนี้เป็นในด้านหนึ่งนะที่เราอาจจะมอง data center เป็นแค่เรื่องลงทุนอย่างเดียวอาจจะไม่ครบถ้วนนะคะอาจจะต้องมองในเรื่องของความมั่นคงเสริมเข้าไปด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นี่ว่าด้วยเรื่อง
0: ค่ะ
1: ถ้าจะเลือกการลงทุนถ้าจะเด่นๆก็ตอนนี้ก็ในขณะที่เราโอยหาการลงทุนเราก็จะมี data center แต่ว่ามันก็จะมีสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าดูแล้วเราก็ไม่ได้มีความพร้อมเลยในการที่จะรับการลงทุนประเภทนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ยังต้องมานั่งไล่ดูว่าจะต้องสร้างกฎเกณฑ์กฎระเบียบอะไรยังไงซึ่งก็กว่าจะลงตัวกว่าจะรู้ว่าจะต้องมีกฎระเบียบยังไงนี่ก็เข้าใจว่าเขาคงมากันเต็มไปหมดแล้วล่ะนะ
0: ค่ะค่ะ
1: มาดูเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัตินะผมเห็นเมื่อสุดสัปดาห์เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยสวนดุสิตโพเข้าไปทำโพถามประชาชนว่าคนไทยกับการรับมือภัยพิบัติเนี่ยมีความเห็นกันอย่างไรนะก็มีคำถามที่น่าสนใจเช่นจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นประชาชนกังวลเกี่ยวกับภัยพิบัติประเภทใดมากที่สุดปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าน้ำท่วมเนี่ยมาอันดับหนึ่งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเนี่ย 84.29% เพราะมันก็เพิ่งจะเกิดเหตุไปสดๆร้อนๆใช่ไหมก่อนหน้านั้นก็หาดใหญ่แล้วก็มาที่จังหวัดน่านเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: รองลงมาก็จะเป็นพายุไต้ฝุ่นมรสุมฝนตกหนักแล้วก็แผ่นดินไหวอาคารถล่มอันดับ2นี่ 63.74% นะไต้ฝุ่นมรสุมฝนตกหนักแผ่นดินไหวนี่58.50 อันดับ4ก็ภัยแล้งไฟป่าอากาศร้อนจัด 47.22 แล้วก็สุดท้ายอันดับ5สึนามินี่ 29.73นะสองประชาชนคิดว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ภัยพิบัติเกิดบ่อยและรุนแรงขึ้นในปัจจุบันคืออะไร
0: ค่ะ
1: สูงสุดเลยอันดับหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน 69.70%
0: ค่ะ
1: อันดับสองว่าพฤติกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 66.0% อันดับสามการทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 65.48คะแนนก็ไล่ๆกันนะน้องนงคะแนนไล่ๆกันอันดับ1 2 3นี่60%กว่าหมดเลยนะ3ถามว่าประชาชนมีการเตรียมตัวเพื่อรับกับภัยพิบัติอย่างไร
0: ค่ะ
1: อันดับ1บอกติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอ 64.46 2เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวัน 51.1

0: 7 3ศึกษาปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ 48.27
1: ค่ะ
0: 4ถามว่าโดยภาพรวมประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลสามารถรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทยได้เพียงใดตอบอันดับ1ไม่ค่อยเชื่อมั่นเนี่ย 53.19
1: ค่ะ
0: ไม่เชื่อมั่นเลย 19.94 ค่อนข้างเชื่อมั่น 25.02 เชื่อมั่นมาก 1.85 ก็ไปในแนวไม่ค่อยเชื่อมั่นถึงไม่เชื่อมั่นมากและ 5ประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรเร่งดำเนินการเรื่องใดมากที่สุดเพื่อให้ประชาชนพร้อมรับมือภัยพิบัติสูงสุดเลยที่ตอบแบบสอบถามว่าแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดปัจจัยที่ทำให้เกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้น
1: อ
0: ันนี้ 68.65% 2เตรียมแผนอพยพจุดปลอดภัยและการช่วยเหลือฉุกเฉิน 61.08 3จัดสรรงบประมาณสำหรับป้องกันและรับมือภัยพิบัติโดยตรง 52.70 4พัฒนาการพยากรณ์และแจ้งเตือนให้รวดเร็วแม่นยำ 52.05 แล้วก็5ปรับปรุงระบบป้องกันและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เสี่ยง 49.88 ก็สูงสุดก็คือให้แก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและลดปัจจัยที่ทำให้ภัยพิบัติรุนแรงขึ้นสูงสุด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ก็เป็นเรื่องที่สอบแบบสอบถามนะแล้วผมไปเห็นข่าวหนึ่งนะน้องอันน้องนงเขาบอกว่ามันมีภาพถ่ายจากดาวเทียมขององค์การอวกาศยุโรปหรืออีซ่าแล้วก็นาซาของสหรัฐเนี่ยเผยให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติเมื่อผืนทรายแห้งแล้งของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาและแผ่นน้ำแข็งอันหนาวเยือกของเกาะกรีนแลนด
1: ์
0: กำลังเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวจากการเจริญเติบโตของพืชพันธ
1: ุ
0: ์แล้วก็ปรากฏดอกไม้โผล่ขึ้นมาอย่างสวยงามเลยนะแล้วก็มีถ่ายภาพถ่ายให้ดูด้วยนะเนี่ยอย่างเป็นขั้วโลกเหนือเลยในเกาะกรีนแลนด์เนี่ยดอกไม้ผุดขึ้นมาเป็นดอกสีม่วงๆเนี่ยภาพของต้นไม้และตะไคร่น้ำและไม้พุ่มที่ผุดขึ้นในดินแดนสุดขั้วโลกที่อาจดูเหมือนเป็นสัญญาณของการฟื้นคืนชีวิตหรือความอุดมสมบูรณ์ในสายตาคนทั่วไปเพราะว่าในทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปรากฏการณ์นี้เป็นสัญญาณเตือนที่สะท้อนถึงการเสียสมดุลครั้งใหญ่ของระบบนิเวศโลกอันเนื่องมาจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือที่เรียกกันติดปากว่าภาวะโลกรวนนะสาเหตุหลักที่ทำให้ทะเลทรายซาฮาราเริ่มมีพืชพันธุ์เขียวขจีขึ้นเกิดจากความรวนของระบบลมมรสุมและล่องความกดอากาศต่ำแถบความกดอากาศต่ำบริเวณเส้นศูนย์สูตรขยับขึ้นทางเหนือมากกว่าปกติส่งผลให้เกิดพายุฝนรุนแรงและปริมาณน้ำฝนตกลงในพื้นที่แห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนสถิติจากระบบเฝ้าระวังภูมิอากาศชี้ว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาในบางพื้นที่ของซาฮาราในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันมีปริมาณสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งปีถึง
1: 500%
0: น้ำฝนมหาศาลนี้ทำให้เมล็ดพืชที่อยู่ใต้ทรายโตขึ้นอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบเป็นอย่างต่อเนื่องต่อระบบนิเวศข้ามทวีปเนื่องจากฝุ่นทรายจากซาฮาราที่เคยถูกลมพัดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปช่วยเพิ่มธาตุอาหารสำคัญอย่างฟอสฟอรัสให้แก่ป่าฝนอเมซอนและช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์กลับสู่อวกาศมีปริมาณลดลงเมื่อฝุ่นทรายถูกยึดไว้ด้วยพืชและความชื้นระบบการส่งผ่านสารอาหารระดับโลกและกลไกการบรรเทาความร้อนของบรรยากาศจึงเริ่มผิดปกติในอีกมุมหนึ่งของโลกปรากฏการเพิ่มของพื้นที่สีเขียวบนเกาะกรีนแลนด์เกิดจากอุณหภูมิในแถบขั้วโลกที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง 2-3 เท่าข้อมูลจากการวิจัยระยะยาวระบุว่าในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยกรีนแลนด์เนี่ยสูญเสียเนื้อที่แผ่นน้ำแข็งไปแล้วมากกว่า 28,700 ตารางกิโลเมตรนะซึ่งถูกแทนที่โดยพื้นที่บึงและพืชพันธุ์เขียวขจีที่เพิ่มขึ้นเป็น

0: เท่าตัวการละลายของน้ำแข็งและหิมะเปิดทางให้ตะไคร่น้ำไม้พุ่มขนาดเล็กและพืชท้องถิ่นเริ่มขยายพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ที่เคยถูกแช่แข็งแม้การเพิ่มขึ้นของพืชดูเหมือนจะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่พืชและพื้นดินที่เปิดว่างมีความสามารถในการสะท้อนแสงอาทิตย์ต่ำกว่าหิมะและน้ำแข็งสีขาวเป็นอย่างมากน้ำแข็งสีขาวสามารถสะท้อนความร้อนกลับสู่อวกาศได้ถึง 80-90% ในขณะที่พื้นดินและพืชพันธุ์สะท้อนความร้อนได้เพียง 10-20% เท่านั้น
1: ค่ะค่ะประธานาธิบดีทรัมป์อยากได้พอดี
0: กรีนแลนด
1: ์กรีนแลนด์
0: ก็ได้ทุ่งหญ้าไปแทนน้ำแข็ง
1: เริ่มอุ่นแล้วใช่ไหมต้นไม้ใบหญ้าเริ่มขึ้นได้ขึ้นไหวใช่ไหมคะค่ะค่ะในพี่พิสารพูดเรื่องกรีนแลนด์มีเรื่องหนึ่งนี่น่าสนใจมากเลยนะพี่พิสารเห็นข่าวนี้ไหมคะที่ UN General Assembly ที่นิวยอร์กเขาลงมติเห็นชอบ
0: เขาเริ่มยัง
1: เขาบอกว่ามติของ UN มันไม่ได้มีผลทางกฎหมายแต่ว่าเขาเหมือนกับรณรงค์ให้แต่ละประเทศนำไปใช้ต่อค่ะพี่ไพศาลเรื่องแผนที่โลกแบบใหม่ซึ่งเดิมเนี่ยใช้แบบ Mercator Projection ใช่ไหมคะที่ทำขึ้นโดยนักทำแผนที่เมื่อปี1569ตอนนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์คือเป็นแผนที่ของคนของนักเดินเรือของยุคนู่นอ่ะปี1569แต่ปรากฏว่ามันเป็นแผนที่ที่เราเรียนกันมาตลอดเนี่ยมันบิดเบือนสัดส่วนคือมันทำให้ประเทศบางประเทศดูใหญ่กว่าความเป็นจริงและบางประเทศมันดูเล็กกว่าความเป็นจริงปรากฏว่าล่าสุดที่ประชุม UN GA นะคะ General Assembly ของ UN เนี่ยมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนการใช้แผนที่โลกแบบเดิมคือ Mercator เนี่ยเป็นequal earth ซึ่งมันจะสะท้อนพื้นที่จริงๆของทวีปแล้วก็ประเทศต่างๆอย่างตรงความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นปรากฏว่าเขาก็ให้โหวตกันนะคะ164ประเทศคือเห็นชอบคือท่วมท้นอ่ะเกือบหมดอ่ะมีแค่1ประเทศไม่เอาไม่เห็นด้วยให้ทายว่าเป็นประเทศอะไร
0: สหรัฐวะ
1: สหรัฐอเมริกาพี่วิสาร
0: เพราะเขาดูจะเล็กลงไง
1: เขาจะเล็กลงแต่ที่สำคัญคือแอฟริกามันใหญ่ขึ้นแอฟริกาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆอ่ะพื้นที่ของแอฟริกาเนี่ยต้องใหญ่กว่ากรีนแลนด์ถึง14เท่าแต่ว่าหลายท่านถ้าเกิดเรียนแผนที่มาเนี่ยโอ้โหกรีนแลนด์มันในแผนที่โลกมันใหญ่มากเลยอ่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: แต่จริงๆมันเล็กกว่าแอฟริกาถึง14เท่าแอฟริกาใหญ่กว่าถึง14เท่านะคะเพราะฉะนั้นแผนที่ใหม่อันเนี้ย Equal Earth เนี่ยก็จะสะท้อนว่าแอฟริกาเนี่ยพื้นที่จริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งชาติที่ผลักดันนี้ก็คือโตโกค่ะเป็นตัวแทนของสหภาพแอฟริกา African Union นะคะแล้วก็เสนอร่างนี้เข้าไปนะคะเขาให้เหตุผลบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการอภิปรายการเมืองแต่เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันมีหลักฐานวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนซึ่งทุกคนต้องยอมรับความจริงนะคะแล้วก็ชาวแอฟริกันก็ต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบเพื่อเปลี่ยนสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของ perceptionคือการรับรู้ของคนทั่วโลกถึงความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างไรนะคะคือแผนที่เดิมอ่ะมันเป็นการทำขึ้นมาเพื่อการล่าอาณานิคมไงตอนนั้นเดินเรือเพื่อไปแบบตีเมืองนู่นนี่นั่นเอาทรัพยากรใช่ไหมคะซึ่งแอฟริกาเนี่ยโดนเยอะมากเลยนะคะก็อันนี้ก็เลยถือว่าเป็นอันนี้คือ UN เห็นชอบมติ UN เห็นชอบแต่ว่าถ้าไปดูโซเชียลมีเดียของทรัมป์นะพี่ไพศาลตอนนี้เปลี่ยนชื่อแม่น้ำนู้นมหาสมุทรนี้นะ
0: เกาะทะเลสงทะเลสาบ
1: อะไรทั้งเปลี่ยนเป็นชื่อทรัมป์หมดเลยนะคะนี่ค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะยินดีมากเลยค่ะ
0: ครับลากันไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป

0: M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม M-Cord News FM 100.5ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง M-Cord News FM 100.5 ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา M-Cord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
2: 9:33 ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะวันนี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่7กันยายน2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีธนิมมาและพี่พรวันดีวรรณเมธังกูลนะคะสวัสดีค่ะพี่พรค่ะ
3: ค่ะสวัสดีน้องนงสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
2: ค่ะก็มาติดตามประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การลงทุนกันนะคะก็มาเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันนะคะก็ต้องบอกว่าโลกเราก็ยังคงอยู่กับเรื่องของสถานการณ์สงครามนะคะเสาร์อาทิตย์ทีไรนี่คือก็อเมริกาอิหร่านนี่คือแลกหมัดกันแบบไม่หยุดยั้งนะคะแล้วก็รอบนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้มีการโจมตีนะคะเรือของอิหร่านเรืออิหร่านเลยนะแล้วก็เป็นเรือแทงเกอร์ด้วยก็คือเป็นเรือบรรทุกน้ำมันนะคะซึ่งอิหร่านเองก็มีการโจมตีตอบโต้โจมตีคืนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีการประกาศนะคะโดยประธานสภาของอิหร่านนะคะนายโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟเนี่ยก็บอกว่าหมดยุคสมัยของการตอบโต้แบบได้สัดส่วนคือโจมตีมาเท่าไหร่อ่ะก็ต้องโจมตีกลับไปนะเหมือนสมัยเราทำสงครามเรียกนะปะทะเดี๋ยวพูดถึงสงครามเดี๋ยวเซนซิทีฟอีกนะก็คือมีการมีความขัดแย้งกับเขมรใช่ไหมอ้าวแล้วก็ทางฝั่งของทหารเราก็บอกตอบโต้แบบได้สัดส่วน
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อิหร่านเขาบอกไม่ต้องได้สัดส่วนแล้วนะฮะก็คือว่าจะแรงนะจะแรงแล้วก็รุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็ทันทีด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าสถานการณ์นั้นร้อนแรงกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งของ IRGC ของอิหร่านก็โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซนะคะที่ผ่านเส้นทางโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็ยังโจมตีเรือที่เกี่ยวกับอเมริกาอีก3ลำในพื้นที่อื่นๆค่ะอันนี้เป็นการตอบโต้สหรัฐนะคะที่โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันนะนี่ก็เป็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะว่าปฏิกิริยากับเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะน้ำมันนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดของทางฝากฝั่งสหรัฐอเมริกาด้วยก็คือตัวเลข non farm payroll ประจำเดือนสิงหาคมปรากฏว่าแข็งแกร่งกว่าที่คาดว่าจะจ้างงานแค่ 56,000 ตำแหน่งตัวเลขประกาศจริงๆนั้นมีการจ้างงานเพิ่มถึง 162,000 ตำแหน่งคือเพิ่มมากกว่าคาดถึง3เท่านะคะก็ตลาดก็มองนะคะว่าอย่างเงี้ยเฟดก็สามารถที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้แล้วสิในการประชุมในเดือนกันยายนนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูปฏิกิริยากันนะคะเพราะว่าในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ย

0: พอดอกเบี้ยจะขึ้นนะคะจะขึ้นเดือนนี้แล้วเนี่ยตลาดหุ้นก็ปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็รวมไปถึงวันจันทร์นี้เนี่ยที่อเมริกาก็จะเป็นวันหยุดเนื่องจากวันแรงงานอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะสัปดาห์นี้ต้องติดตามนะคะตลาดติดตามตัวเลขเงินเฟ้อทั้งฝั่งผู้บริโภคแล้วก็ฝั่งผู้ผลิต CPI PPI ในเดือนสิงหาคมถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อไม่สูงอาจจะยังพอลุ้นได้ว่าเฟดอาจจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบการประชุมที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อสูงขึ้นเนี่ยนักลงทุนก็จะยิ่งให้น้ำหนักกับการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยของเฟดมากขึ้นนอกจากนี้สัปดาห์นี้ยังมีตลาดรอติดตามผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรปด้วยนะคะ ECB แล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจเดือนสิงหาคมของจีนทั้งเรื่องของตัวเลขการส่งออกแล้วก็ เงินเฟ้อของจีนด้วยส่วนประเด็นเศรษฐกิจในบ้านเราวันนี้ต้องติดตามการแถลงตัวเลขเงินเฟ้อของกระทรวงพาณิชย์นะคะซึ่งตลาดคาดว่าน่าจะสูงกว่าตัวเลขในเดือนกรกฎาคมจำกันได้ตัวเลขเงินเฟ้อเราอยู่ที่ 1.95% เนื่องจากราคาอาหารสำเร็จรูปค่าเดินทางสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในครึ่งปีหลังเนื่องจากว่ายังทรงตัวอยู่ในระดับสูงและแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพอย่างแน่นอนค่ะ
0: ค่ะนะคะทีนี้เราย้อนไปนะดูตัวเลขกันนะคะว่าการปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะที่สหรัฐอเมริกานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะดาวโจนส์ปิดปรับตัวลงไป 0.5% นะคะ271จุดปิด 53,414 จุดค่ะ S&P 500ปรับลดลงไปเกือบ 0.4% Nasdaq เองก็ปรับตัวลดลงไปเกือบ 0.3% นะคะเฉพาะวันศุกร์ทั้ง3กระดานปรับตัวลดลงท่ามกลางแรงขายในวงกว้างก่อนจะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว3วันและถ้าดูทั้งสัปดาห์นะคะทั้ง3ดัชนีแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะโฟกัสสำคัญเมื่อวันศุกร์คือเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่เป็นข่าวดีในเชิงเศรษฐกิจแต่เป็นข่าวร้ายในแง่มุมของการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะเพราะว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเฟดซึ่งให้น้ำหนักกับข้อมูลเศรษฐกิจอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยหลังเสร็จสิ้นการประชุมนโยบายการเงินในเดือนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้แรงกดดันด้านราคาพลังงานที่จะเกิดขึ้นจากสงครามลุกลามเนี่ยส่งต่อไปที่ภาวะเงินเฟ้อในวงกว้างมากขึ้นและฝังรากลึกมากยิ่งขึ้นนะคะโดยตลาดแรงงานที่ฟื้นอย่างแข็งแกร่งนะคะก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะปฏิเสธว่าเป็นพัฒนาการเชิงบวกต่อเศรษฐกิจแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็สะท้อนว่าโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนั่นเองนะคะนี่ก็ เป็นภาพของตลาดสหรัฐอเมริกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะก็ในส่วนของถ้าเกิดว่าตัวเลขเศรษฐกิจดีเฟดก็ไม่จำเป็นที่จะต้องลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในทางกลับกันก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยไปได้เลยนะคะก็ดูตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างค่ะในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยปิดบวกเล็กน้อยในวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าทั้งสัปดาห์ยังคงปิดติดลบนะคะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อราคาพลังงานแล้วก็แนวโน้มการควบคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางค่ะดัชนีสต๊อก600ปิดเพิ่มขึ้น 0.12% ค่ะ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดลดลง 0.09% DAX เยอรมนีปิดเพิ่มขึ้น 0.17% ฟุตซี่100ลอนดอนปิดลดลงเล็กน้อยค่ะโดยดัชนีสต๊อก600เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันศุกร์แต่ว่าตลอดทั้งสัปดาห์ลดลง 0.8% หลังจากตลาดเผชิญกับความผันผวนโดยความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความแรงมากขึ้นนะคะผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นแล้วก็ทำให้นักลงทุนกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนี่รัฐบาลที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มที่ธนาคารกลางจะใช้นโยบายการเงินตึงตัวเป็นเวลานานค่ะเช่นเดียวกันนักลงทุนรอดูตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐยังคงเพิ่มแรงกดดันต่อตลาดหุ้นทั่วโลกค่ะโดยเศรษฐกิจยุโรปเองตอนนี้ก็กำลังเผชิญกับการเติบโตที่ซบเซาและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นในสัปดาห์หน้านักลงทุนจะจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปนะคะโดยตลาดคาดว่าจะECB เนี่ยจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ค่ะแล้วก็ JP Morgan ก็คาดว่า ECB จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าราคาพลังงานยังคงอยู่ในระดับสูงก็เป็นการเพิ่มแรงสนับสนุนให้ ECB เดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปค่ะ
0: ค่ะทีนี้มาดูภาพของเอเชียเช้าวันนี้ว่าบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ก็ค่อนข้างจะผส

0: สมผสานกันนะคะสำหรับดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นบวก 2.3% 1,500 กว่าจุดเลยทีเดียวนะคะส่วนหางเสียงของฮ่องกงวันนี้ปรับลงไป219จุดหรือว่าเกือบ 0.9% ค่ะส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้แกว่งในกรอบแคบๆนะคะปรับลงไปไม่ถึง2จุดนะคะหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 0.05% ส่วนคอสปีอินเด็กซ์ตลาดหุ้นเกาหลีใต้วันนี้บวกได้ 3% นะคะ206จุดค่ะส่วนบ้านเราเองนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเซ็ตอินเด็กซ์ปิดบวกไป 18.66 จุดค่ะปิด 1,595 จุดก็ยังไม่ถึง 1,600 จุดนะคะแต่ก็ยังดีที่ปิดอยู่ในแดนบวกได้นะคะโดยต่างวันศุกร์เนี่ยมูลค่าซื้อขายอยู่ที่ 64,400 กว่าล้านบาทแค่นั้นเองแล้วก็ต่างชาติเป็นฝั่งซื้อแต่ซื้อเบาๆนะคะไป133ล้านบาทค่ะสำหรับทิศทางในวันนี้นะคะก็มีมุมมองของบล.เอเชียพลัสนะคะคาดว่าน่าจะแกว่งตัวในกรอบถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยกดดันตลาดหุ้นนะคะหลังจากเมื่อคืนวันศุกร์มีตัวเลขนอนฟาร์มของอเมริกาออกมาสูงกว่าที่คาดเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดหุ้นบ้างนะคะเพราะมีเรื่องของดอกเบี้ยค่ะตลาดคาดว่าอาจจะมีแรงหนุนที่เข้ามาช่วยพยุงดัชนีได้จากหุ้นที่อิงกับกลุ่มเทคโนโลยีที่คาดว่าจะยังได้อานิสงส์จากปัจจัยเรื่องดีมานด์ความต้องการลงทุนใน AI และ Data Center ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่อาจจะช่วยมาลดแรงกดดันวันนี้นะคะ Asia Plus ให้แนวรับ 1,580 จุดแนวต้าน 1,600 และ 1,605 จุดค่ะ
1: ค่ะวันศุกร์นี้จะเป็นวันเริ่มต้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปลดล็อกเกณฑ์ในการดึงธุรกิจต่างชาติ New Economy 10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะก็จะเน้นไปทั้งเรื่องของอุตสาหกรรมการต่อยอดทางการแพทย์และสุขภาพยานยนต์สมัยใหม่แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะทั้งในและต่างประเทศค่ะบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ที่ลงทุนใน EEC รวมถึงบริษัทต่างชาติชั้นนำก็สามารถเข้าระดมทุนได้ในตลาดทุนไทยนะคะแต่ว่ามาตรฐานด้านคุณภาพฐานะการเงินหรือว่าการเปิดเผยข้อมูลอันนี้ยังใช้เกณฑ์เดิมอยู่นะคะดูในส่วนของราคาทองคำกันบ้างค่ะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์หลังจากข้อมูลการจ้างงานสหรัฐที่แข็งแกร่งเกินคาดเพิ่มการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยภายในเดือนนี้ซึ่งก็ส่งผลให้ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนการลงทุนในรูปดอกเบี้ยก็มีความน่าสนใจลดลงค่ะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมลดลง63ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ค่ะหรือว่าคิดเป็น 1.39% ปิดที่ 4,476 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะนักวิเคราะห์มองว่าราคาทองคำที่ร่วงลงอย่างหนักหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาสูงเกินคาดอย่างมากเนี่ยรวมถึงแรงงานที่แข็งแกร่งก็ทำให้โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากเว้นแต่ว่าข้อมูลเงินเฟ้ออย่างที่บอกว่าที่จะเปิดเผยกันในสัปดาห์นี้ออกมาไม่สูงมากนักนะคะถ้าเกิดว่ายิ่งเงินเฟ้อออกมาสูงเนี่ยก็จะยิ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เฟดนั้นขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าได้มากขึ้นค่ะตอนนี้ตลาดให้น้ำหนักประมาณสัก 65% ต่อโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 15-16 กันยายนนี้นะคะเพิ่มขึ้นจากประมาณสัดส่วน 55% ก่อนที่กระทรวงแรงงานสหรัฐจะมีการเปิดเผยรายงานการจ้างงานนะคะขณะนี้นักลงทุนหันไปจับตาข้อมูลเงินเฟ้อจากดัชนีราคาผู้บริโภค CPI แล้วก็ในส่วนของดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ของสหรัฐที่จะประกาศด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยของเฟดด้วยทีนี้มาดูราคาทองคำในประเทศกันนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยปรับเปลี่ยน19รอบบวกมา900บาทนะคะวันเสาร์ลบไปขออภัยค่ะวันศุกร์เนี่ยปรับเปลี่ยน19รอบบวกมา500บาทแต่ว่าวันเสาร์เอาคืนไปเลยเพราะว่าเช้าประกาศ1รอบก็หายไป500บาทนะคะเช้าวันนี้ประกาศปรับเปลี่ยนมา1รอบค่ะลงไป400บาทนะคะทำให้ทองคำแท่งรับซื้อล่าสุดอยู่ที่ 6,800 550บาทค่ะขายออก 60,0008,750 บาทนะคะอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,407 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ค่ะโค้ดเงินบาท32บาท95สตางค์ค่ะ
0: ค่ะทีนี้มาดูราคาน้ำมันกันบ้างนะคะกับสถานการณ์ที่ตรงฮอร์มุสนะคะก็ร้อนแรงกลับ

0: ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะย้อนไปดูตัวเลขกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะว่าสัญญาน้ำมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับตัวเลขราคาน้ำมันนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา WTI งวดส่งมอบตุลาคมเพิ่มขึ้น18 เหรียญ 18 เซนต์ค่ะ 0.2% ปิดที่91 เหรียญแล้วนะ 91.48 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบรนท์งวดส่งมอบพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น76 เซนต์หรือ 0.8% ปิด96.28 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะโดยทั้งสหรัฐและอิหร่านกลับมาเปิดฉากโจมตีทางทหารระหว่างกันอีกครั้งในเดือนที่7ของความขัดแย้งและถ้าดูตลอดทั้งสัปดาห์เบรนท์ขึ้นไปถึง 7.6% และราคาน้ำมันดิบสหรัฐเองก็เพิ่มขึ้นเกือบ 10% เนื่องจากว่าเส้นทางขนส่งน้ำมันในตะวันออกกลางยังได้รับผลกระทบจากสงครามอีกด้วยนะคะซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะว่าราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นรวมไปถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับขึ้นอย่างมากก็ส่งแรงกดดันต่อเงินเฟ้อแล้วก็ต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลทั่วโลกแล้วก็มีความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะชะลอตัวถ้าราคาพลังงานยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าดูในมุมของราคาดีเซลนะคะนี่พูดถึงในต่างประเทศนะคะก็ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในเหตุผลค่ะที่ทำให้เห็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอยู่ในระดับสูงเพราะตลาดมองว่าเงินเฟ้อจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องราคาน้ำมันในอเมริกาเนี่ยคือปรับเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบกับเรื่องของการเมืองอเมริกันด้วยนะคะเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงของการมุ่งสู่การเลือกตั้งกลางเทอมนะคะซึ่งถ้าไปดูราคาดีเซลเฉลี่ยในอเมริกาเนี่ยแต่ระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการนะคะก็มีข้อมูลว่าราคาเฉลี่ยอยู่ที่อเมริกาเขาเป็นวัดเป็นแกลลอนนะ5.85 เซนต์ต่อแกลลอน 5.85 ดอลลาร์ต่อแกลลอนนะคะซึ่งอาจจะปรับขึ้นได้อีกเนื่องจากว่าสำรองของอเมริกาเนี่ยลดลงอย่างมากในขณะที่ตอนนี้พื้นที่เกษตรกรรมหลายแห่งของอเมริกากำลังเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วก็เพาะปลูกเขาก็ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องจักรการเกษตรทั้งหลายนะคะแล้วก็รวมไปถึงสัญญาล่วงหน้าน้ำมันเพื่อทำความร้อนซึ่งเป็นสัญญาที่เขาเทียบเคียงก็ปรับขึ้นอย่างมากก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวอีกด้วยอันนี้ก็เดือน9แล้วนะก็ไปปลายเดือนเข้าสู่เดือน10เนี่ยก็จะเริ่มเห็นละฤดูใบไม้ร่วงก็จะใกล้เข้ามาอุณหภูมิก็จะลดต่ำลงนะคะก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะที่จะกดดันเรื่องของราคาพลังงานและเงินเฟ้ออีกด้วยนะคะส่วนบ้านเราเองเนี่ยก็อย่างที่เราทราบดีใครเติมทันหรือเปล่าล่าสุดเนาะก็ตั้งแต่วันที่วันต้นเดือนใช่ไหมคะที่ดีเซลขึ้นไป75 สตางค์ต่อลิตรแล้วก็เบนซินก็ขึ้นไป60 สตางค์ต่อลิตรนะคะซึ่งถ้ามาดูฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตอนนี้ก็ติดลบอยู่80,000 กว่าล้านบาทค่ะและถ้ามากลางดูโครงสร้างราคาพลังงานในวันนี้นะคะในส่วนของการอุ้มของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ยังเป็นภาพเดิมก็คือยังอุ้มทุกประเภทยกเว้นเบนซิน95นะคะอุ้มมากที่สุดแล้วก็ยังคงทำอยู่นี่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเพื่ออะไรนะคะ B20 เนี่ยใช้เงินกองทุนไปอุ้มถึง10.32 บาทต่อลิตรตัวดีเซลนี่อุ้มอยู่6.04 บาทต่อลิตรนะคะ E85 นะคะใช้เงินกองทุนอยู่2.93 บาทต่อลิตร E205.15 บาทต่อลิตรนะคะเนี่ยทุกตัวนะคะใช้เงินกองทุนหมดเลยนะคะ91 Soho 91 1.59 บาทนะคะ Soho E10 ก็1.95 บาทค่ะและถ้าไปดูราคาดีเซลตอนนี้หน้าปั๊มนี่คือเกือบ40 บาทใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หน้าปั๊มนี่เกือบ40 บาทนะคะส่วน Soho นี่38 บาทเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะชินกับว่าดีเซลจะถูกกว่าเบนซินโซฮอลแต่ว่าตอนนี้คือแพงกว่านะคะส่วนดีเซลนะตัว B7 นะคะเกือบ40 บาทละนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของราคาพลังงานในบ้านเราค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์ค่ะ
0: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณนวดีคุณวันดีและท่านฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะในส่วนของหนี้ที่ไตรมาส2ที่ผ่านมาหนี้เสียโดยรวมเนี่ยมันปรับเพิ่มสูงขึ้นแบ่งเป็นโดยรวมเนี่ย110,000 ล้านบาท

0: แบ่งเป็นหนี้ NPL ใหม่ 52,000 ล้านบาทแล้วก็หนี้ NPL ที่เคยผ่านการปรับโครงสร้างไปแล้วแล้วกลับมาเป็นหนี้เสียใหม่อีก 52,000 ล้านบาทอันนี้เป็นสิ่งที่ทาง CEO ของธนาคารเองก็เป็นห่วงแบงก์ชาติก็เป็นห่วงอาจารย์มองประเด็นนี้ที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ก็ความน่าเป็นห่วงก็หมายความว่าแบงก์เองก็จะไม่ค่อยกล้าปล่อยกู้นะครับ
0: ค่ะ
1: แค่ความน่าเป็นห่วงคือทุกครั้งที่เวลามี NPL เนี่ยมันก็จะลากไปถึงหนี้เสียนะครับแล้วพอ NPL ใหม่ไม่ลด แล้วก็ถ้าพูดถึงก็ยังมีเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะครับ การปรับชั้นระดับสำรองหนี้0 1 2 3อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องปรับแล้วก็แบงค์ต่างๆก็จะต้องเอาเงินที่มีอยู่เช่นเงินฝากเนี่ยก็ไปสำรองนะครับสำรองหนี้ก็ทำให้แบงค์นะครับค่อนข้างระมัดระวังซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะตีความว่าหนึ่งเนี่ยมันยังเป็นภาพที่ชี้เห็นว่าเศรษฐกิจยังฟื้นไม่โดดเด่นจนทำให้SME หรือบรรดาธุรกิจอาจจะมีสถานการณ์ของการมีหนี้เสียนะครับหรือผิดนัดชำระหนี้ก็ต้องแก้ไขต่อครับแล้วก็ชี้เห็นว่านโยบายการเงินเนี่ยขณะที่ตัวโครงสร้างของนโยบายการเงินที่เราถือว่าต่ำสุดในอาเซียนนะครับอยู่ในโครงสร้างต่ำสุดรองจากสิงคโปร์เนี่ยมันก็ยังเดินหน้าได้ไม่เต็มที่ดังนั้นนโยบายการคลังจึงมีความจำเป็นแต่นโยบายการเงินดอกเบี้ยต่ำก็ยังใช้ในการประคองให้ตัวธุรกิจ SME และธุรกิจทั่วๆไปไม่มีต้นทุนการเงินสูงก็พูดได้แค่นี้แหละครับว่าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นจนทำให้ NPL สบายใจการขอสินเชื่อยังคงไม่ง่ายเท่าที่ควรก็แบงก์ชาติมีวิธีอะไรปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆรัฐบาลจะใช้สถาบันเงินเฉพาะกิจทำอะไรก็คงจะต้องเป็นจุดนั้นแหละครับที่ต้องทำครับ
2: อืมค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างทางผู้บริหารของทาง TTB นะคะCEO TTB คุณปิติตันทเกษมเนี่ยก็ชี้บอกว่าภาพรวมเศรษฐกิจที่เป็นแบบรูปตัว K ขาล่างนะท่านบอกน่ากลัวนะเพราะว่ามีลักษณะเป็น broad base คือฐานมันกว้างแล้วก็ลงลึกแล้วก็ทำให้เห็นภาพว่าสถานการณ์หนี้ปัจจุบันค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะแล้วก็นอกจากมีหนี้เสียใหม่ๆแล้วเนี่ยหนี้เสียเดิมก็วนกลับมาเป็นหนี้เสียซ้ำอีกอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เนาะเราเท่าที่เราติดตามเนี่ยอาจารย์นงยังค่อนข้างจะเห็นน้อยมากๆหรือแทบจะไม่เห็นเลยเกี่ยวกับว่ารัฐบาลมีนโยบายอะไรที่จะเข้ามาเติมในส่วนนี้ด้วยอะค่ะทั้งเรื่องของสภาพคล่องเอ่ยอะไรเอ่ยแบบนี้ค่ะอาจารย์มีข้อเสนอแนะอะไรไหมคะค่ะ
1: คือหลังๆเวลาไม่มั่นใจผมก็จะใช้คำว่ามีเรื่องเล่าหรือนิทานก็แล้วกันเนาะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ผมว่าภาคธุรกิจเองเนี่ยเจอปัญหาผมว่า 4-5 เด้งนะครับเด้งที่1เนี่ยก็คือคนเองเนี่ยไม่มีเงินจริงๆก็คือในพื้นที่เนี่ยนะครับตามต่างจังหวัดต่างๆคนก็จะรู้สึกไม่ค่อยมีตังค์ในกระเป๋าโชคดีที่ได้ใช้เชิดชัยพลัสมาช่วยพยุงนะครับอันที่2เนี่ยคนก็ไม่มั่นใจสถานการณ์ว่าอนาคตจะเป็นไงนี่เราพูดง่ายๆนะรำว่าการเมืองดูมีเสถียรภาพหรือไม่เราก็ไม่รู้นะครับในก็มีการพูดกันถึงเรื่องว่าสถานการณ์ในการเมืองต่างๆนะครับเพราะเนี่ยคนก็ไม่มีความมั่นใจเต็มที่แม้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นแต่มันอยู่ในการปรับตัวดีขึ้นในโซนต่ำก็คือความเชื่อมั่นต่ำไม่มีความเชื่อมั่นแต่มันค่อยๆดีขึ้นนะ
0: ค่ะ
1: เรื่องที่3เนี่ยธุรกิจในไทยเนี่ยแข่งขันกับธุรกิจต่างชาติในระบบออนไลน์ลำบากนะครับและบางทีเนี่ยทุนต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยเองเนี่ยก็มาช่วงชิงตลาดของ SME ซึ่งทุนต่างชาติเองบางทีเขาก็ไม่คิดว่าจะกู้อะไรนะครับ
2: ค่ะ
1: นะครับและผมคิดว่าอันที่พลาดจริงๆเนี่ยคือตัวเศรษฐกิจเองที่มันลงลึกไปมากเนี่ยมันทำให้ธุรกิจเนี่ยอ่อนแอเองจริงๆนะครับทั้งแข่งขันไม่ได้แล้วก็อาจจะขาดสภาพคล่องนะครับปรับตัวไม่ทันก็เลยเป็นหลายเด้งอ่ะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ารัฐบาลก็คงจำเป็นที่ต้องฟื้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับแล้วก็ท้ายสุดก็คือตอนนี้เนี่ยบางทีเนี่ยธุรกิจเองเนี่ยนะครับถ้าจะขอกู้เนี่ยหลายที่เนี่ยเวลาผมเจอกับภาคธุรกิจต่างจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าเขาพร้อมกู้นะแต่เขาเข้าไม่ถึงนะครับและบางทีเนี่ยธนาคารบางเกณฑ์เฉพาะกิจไม่เอ่ยชื่อนะครับเขาเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าคุณสมบัติไม่ผ่านคือมันต้องหาทางที่จะดูว่าจะทำไงจะเอาบสยมาช่วยค้ำเพิ่มเติมได้หรือไม่อันนี้ก็อาจจะต้องมาพิจารณาดูครับ
0: ค่ะส่วนใหญ่เวลาคนเขาบอกว่าการแก้หนี้เวลาถ้าแก้หนี้ที่ดีที่สุดมันก็คือการเพิ่มรายได้แต่การเพิ่มรายได้ณสถานการณ์แบบนี้เศรษฐกิจไม่โตตามเป้าโครงสร้างอุตสาหกรรมอาจจะต้องเปลี่ยนแล้วก็วิกฤตพลังงานสงครามการเปลี่ยนแปลงของการเมืองโลกอาจณจุดนี้มันอาจจะใช้สูตรการแก้หนี้แบบเดิมๆไม่สามารถทำได้อาจารย์มองเรื่องของมิติการแก้หนี้ ของประเทศไทยยังไงบ้างคะอาจารย์มันจะต้องเติมเต็มต้องอะไรยังไงในมิติ

0: ไหนบ้างไหมคะ
1: คือจริงๆมันเป็นเรื่องที่ถ้าถามหลักการเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจมันต้องฟื้นก่อนจุดแรกนะครับ
0: ค่ะ
1: และที่สองเนี่ยเราก็คงต้องยอมรับว่าธุรกิจที่ปรับตัวไม่ได้จริงๆเนี่ยอาจจะต้องหลุดออกจากระบบอันนี้ผมคิดว่าโลกยุคนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะโหดพอสมควรนะครับ
0: คือ
1: ใช่ไหมครับผมเพิ่งที่ลารายการไปสตรายแล้วเนี่ยที่ไปจีนมาเนี่ยไปดูงานเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะอยู่ยังไงเนี่ยคือนี่คือคำบ่นเลยนะคือคำอุทานแรกเลยที่ไปกันแบบเป็นร้อยคนเนี่ยเฮ้ยเราจะอยู่กันยังไงเนี่ยเราจะปรับตัวยังไงดีคือการเปลี่ยนแปลงธุรกิจเนี่ยเร็วมากนะครับแล้วก็คือทั้งต้นทุนทั้งการแข่งขันเนี่ยเร็วมากเพราะนั้นเนี่ยจุดสำคัญมากเนี่ยผมว่าต้องทำแบบงานร่วมกับแบบบูรณาการตอนนี้หอนค้าไทยทำงานเยอะนะครับแล้วจะพยายามปรับโครงสร้างเราจะวิ่งไปที่สมาร์ทฟาร์มิงวิ่งไปที่ AI และวิ่งไปที่ทางด้าน EVซึ่งทางหอนค้าไทยขอให้มหาลัยหอนค้าไทยเนี่ยทำเรื่องนี้เฉพาะในการ upskill reskill นะครับเพราะนั้นเนี่ยพอแนวคิดนี้เนี่ยทางหอนค้าไทยร่วมกับกกร.ก็ควรต้องไปคุยกับกร.เศรษฐกิจซึ่งก็มี4ชุดนะครับทั้งเรียกว่าทางกฎหมายกิโยตินกฎหมายปรับปรุงกฎระเบียบนะครับเพิ่มทรัพยากรมนุษย์นะฮะก็คือ reinventing Thailand นะครับแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยทางภาคเอกชนก็จะต้องไปอบรมให้ภาคธุรกิจต่างจังหวัดนะครับได้มีการปรับตัวซึ่งตอนนี้มหาลัยแห่งค้าไทยเนี่ยเราก็เข้าไปร่วมในการอบรมให้กับธุรกิจต่างจังหวัดด้าน AI มากขึ้นละนะครับมากพอสมควรละเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะต้องปรับตัวพร้อมกันแล้วผมคิดว่าการปรับตัวขณะที่เศรษฐกิจไทยกำลังจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆถ้าเราทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยให้ตัว K ให้ตัวปลายเนี่ยมันค่อยๆเงยหัวขึ้นภายใต้ราคาผู้บริการเศรษฐกิจที่ค่อยๆปรับตัวดีขึ้นอยู่เนี่ยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆช่วยกันประคับประคองเอา SSI สถาบันเงินเฉพาะกิจเนี่ยปล่อยสินเชื่อนะปสย.ค้ำนะแล้วรัฐบาลก็เห็นงบประมาณแผ่นดินปี70ก็มีงบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง400ล้านเนี
0: ่
1: ยแล้วส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชุมชนนะฮะพัฒนาศักยภาพนะฮะ upskill reskill ธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าก็พอมีลุ้นนะฮะไม่รู้จะพูดไงได้นี่พูดเป็นระบบหลักการนะแต่ว่ารูปธรรมในการทำงานคงต้องทำกันจริงจังเช่นผู้ว่าหอการค้าสภาอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดพวกนี้ต้องมานั่งคุยกันนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะอาจารย์คะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่
0: ะ
2: อาจารย์มองว่านอกจากจะแก้โดยภาพใหญ่ที่ต้องปรับโครงสร้างประเทศไปสู่อุตสาหกรร
0: ม
2: เทคโนโลยีต่างๆแล้วต้องมองเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะเหมือนถูกลืมไปเลยอ่
2: ะ
0: SME อ่ะเนาะจากนโยบายเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยเราอาจจะเห็นนะรวมไปถึงทางแบงค์ด้วยตอนนี้เน้นเรื่องการจับเท่าจับฟอกอะไรอย่างทั้งหลายแหละแต่ว่าเรื่องเติมเข้าไปให้เขายืนได้หรือว่าแบบยื้อไปก่อนไม่ให้เขาล้มไปเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นมากนักนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

นี้เวลา 10:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการรายใหม่กว่า 500,000 รายยังไม่มี EKYC ต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมให้ดำเนินการภายใน30กันยายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเน้นย้ำประชาชนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตนโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตน EKYC และต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคม2569ควรยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้าโดยข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่4กันยายน2569พบว่าผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนมีจำนวน 3,139,886 รายจำนวนนี้มาดำเนินการแล้ว 2,639,799 รายแบ่งเป็นยืนยันตัวตนสำเร็จ 2,613,730 รายโดยมีการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ 26,069 รายขณะที่ยังมีผู้ไม่ดำเนินการอีก 587 รายซึ่งรัฐบาลขอให้กลุ่มที่ยังไม่ดำเนินการและกลุ่มที่ยืนยันไม่สำเร็จรีบตรวจสอบสถานะโดยเฉพาะผู้ประสงค์จะเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้หากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์งวดแรกตั้งแต่1ตุลาคม2569ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน

พื่อไทยประชุมสสก่อนถกงบ70เตรียมเคาะมติโหวตกำชับห้ามแตกแถวพรรคเพื่อไทยประชุมสสก่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้า

0: มาชิกทุกคนทำงานเต็มที่และจากการสังเกตจะเห็นว่าบางพักมีการนั่งจับกลุ่มบางทีทำให้เผลอคุยโทรศัพท์ไม่ได้กดแสดงตนเพื่อนจะช่วยเพื่อนก็ได้ตาต้องดูเพื่อนด้วยไม่ใช่กฎของตัวเองซึ่งต้องช่วยกันเพราะจะมีผลต่อ KPI ของพักด้วยเพราะเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญในฐานะที่เป็นรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลมีหน้าที่ลงมติรัฐบาลซึ่งต้องขอความร่วมมือและแจ้งเตือนสมาชิกพักเพราะนี่หมายถึงชีวิตขอให้ทุกคนมีความตั้งใจและมีความร่วมมืออย่างเต็มที่นางมณพรกล่าวว่าสิ่งหนึ่งในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลคือต้องมีความพร้อมเพรียงพร้อมที่จะลงมติทุกมาตราส่วนในวันที่10กันยายนจะเป็นการประชุมสภาปกติซึ่งที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีทุกคนของพรรคเพื่อไทยที่มาตอบกระทู้เครื่องบินถลายนอกรันเวย์ไมอามี่เสียชีวิต5คนเกิดเหตุเครื่องบินถลายออกนอกรันเวย์ในเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนบาดเจ็บ5คนเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินขนส่งสินค้า Amazon Prime Air เที่ยวบิน7598กระแทกพื้นขณะลงจอดที่สนามบินนานาชาติไมอามี่และถลายออกนอกทางวิ่งจนไปชนรถยนต์หลายคันหน่วยกู้ภัย60ทีมเจ้าหน้าที่ประมาณ200นายระดมกำลังกู้ภัยซึ่งยังต้องจัดการกับเชื้อเพลิงของเครื่องบินที่รั่วไหลออกมาด้วยขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดผู้เสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเผยเพียงว่าในจำนวนผู้บาดเจ็บ5คนมี3คนอยู่ในอาการสาหัส
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียงเพียวมียาอมสมุน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167/6/9A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะเด็ก14ปีได้ยินเสียงระเบิดเพลิงไหม้บ้านข้างๆรีบพาน้อง5ขวบยายวัย96ปีแมวเปอร์เซีย6ตัวหนีออกจากบ้านกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยพิบัติเมืองพัทยารับแจ้งเพลิงไหม้ภายในหมู่บ้านสุภมิตรซอยบงกตตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจพัทยารีบนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักลักษณะทาวน์เฮาส์ติดกัน50หลังคาเรือนพบมีเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงภายในตัวบ้านลุกลามออกมาจากหลังคาเจ้าหน้าที่นำรถดับเพลิง3คันเข้าระงับเหตุใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสอบถามหญิงวัย14ปีเด็กหญิงวัย14ปีซึ่งอยู่บ้านใกล้เคียงเล่าว่าขณะนอนอยู่ในห้องกับน้องชายวัย5ขวบได้ยินเสียงคล้ายระเบิดจึงออกมาดูพบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้จึงรีบพาน้องชายและยายวัย96ปีหนีออกจากบ้านพร้อมขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านให้ช่วยกันนำแมวเปอร์เซียและลูกแมวจำนวน6ตัวออกจากบ้านโดยยายอยู่ในอาการตกใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตขนมรายใหญ่ของสมุทรสาครช่วงเช้าวันนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนตั้งอยู่ในซอยสุขาภิบาล2ถนนพุทธมณฑลสาย5ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเพลิงลุกไหม้ที่บริเวณอาคารผลิตขนมปังซึ่งเป็นอาคาร2ชั้นบนพื้นที่ประมาณครึ่งไร่ต้นเพลิงเกิดที่บริเวณชั้นแรกของอาคารลุกลามไปยังจุดที่มีเครื่องจักรและกองวัสดุในการผลิตเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลนครอ้อมน้อยนำรถกระเช้าและรถดับเพลิงจากใกล้เคียงมาร่วมดับเพลิงจำนวนหลายสิบคันใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเพลิงจึงสงบอยู่ในวงจำกัดโดยระหว่างเกิดเหตุนายพิรุณโรจน์นาคดนตรีนายอำเภอกระทุ่มแบนพร้อมด้วยนายบุญชูนินถนอมนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยมาร่วมอำนวยการดับเพลิงด้วยสำหรับสาเหตุและค่าเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบสำหรับโรงงานผลิตขนมแห่งนี้เป็นหนึ่งในเครือโรงงานผลิตขนมที่มีชื่อเสียงรายใหญ่ของประเทศทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้

0: ควรรู้ฟังก้าวทันข่าวครบเข้มกระชับฟังก้าวทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: 10:08 นะคะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update ค่ะสำหรับช่วงนี้เรามาดูภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยกันนะคะว่าเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเราก็แกว่งต่ำกว่า 1,600 จุดมาเกือบทั้งสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะเช้าวันนี้ประเดิมวันจันทร์แรกนี้สดใสค่ะเซตบวกไปตอนนี้เกือบ14จุดแล้วนะคะ 0.8% ค่ะก็ทะลุผ่าน 1,600 จุดมาถึง 1,608 จุดนะคะด้วยแรงหนุนของหุ้นคุณพี่เดลต้าอีกแล้วนะคะเดลต้ามาอยู่อันดับ1หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดซึ่งวันนี้ราคาเดลต้าขึ้นมาถึง 5% หรือว่า13บาทนะคะเช้านี้อยู่ที่269บาทแล้วค่ะกัฟมีแรงซื้อเช่นเดียวกันบวกมา75สตางค์หรือว่า 1.2% อยู่ที่62บาท50สตางค์ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีแรงซื้อเข้ามาดีพอสมควรเลยบวก 2% ได้คือ Advance นะคะวันนี้เปิดมาบวก7บาทค่ะอยู่ที่353บาทตามมาด้วยปตท.ราคายังไม่เปลี่ยนแปลงที่41บาท50สตางค์นะคะอีกหนึ่งตัวนะคะอันดับที่5ที่เป็นสีแดงสวนทางเพื่อนๆในวันนี้ก็คือ BCP ซึ่งติดเครื่องหมาย XD นะคะวันนี้บางจากมีแรงขายปรับลงมาประมาณเกือบ 2.9% นะคะลบ1บาท75สตางค์มาอยู่ที่59บาทค่ะส่วนตัวอื่นๆนะคะหลายตัวเลยในกลุ่มแบงค์ค่ะ SCB บวก1บาทมาอยู่ที่ 152.50 KBank ยังไม่เปลี่ยนแปลง248บาท KKP วันนี้บวก1บาท 0.8% นะคะ117.50 SCC บวก1บาทค่ะหรือว่า 0.4% นะคะล่าสุดอยู่ที่260บาทแล้วก็ท้ายตารางคือ True นี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงที่13บาทค่ะ
3: ค่ะไปจับทิศทางการลงทุนนะคะจากนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาซื้อหุ้นอะไรกันบ้างไปพูดคุยกันนะคะกับคุณจินนะสินส่งเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคสวัสดีค่ะคุณจินนะ
2: คะ
4: สวัสดีครับพี่นงพี่วันดีครับเซตก็น่ายินดีนะที่แนวรับของเรา 1570-1580 น่ะลงมาพอดีเลยนะครับไปต่ำสุดก็ประมาณสัก1572ครับแล้วก็เด้งขึ้นมาได้จนถึงนาทีตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาค่อยๆแกะกันนิดนึงครับเซตบ้านเรานะครับเมื่อวีคที่แล้วนะครับบวกขึ้นมา7จุดนะครับหรือว่า 0.46% นะครับแล้วก็เห็นตัวต่างชาติเข้ามาลองฟิวเจอร์ประมาณสัก 28,900 คอนแทคโดยประมาณนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะก่อนสัปดาห์ก่อนหน้าช็อตไปเกือบ 40,000 คอนแทคแต่นั้นก็ใจแป้วเหมือนกันมันจะใกล้บอททอมแล้วจะช็อตทำไมแล้วก็กังวลอยู่เหมือนกันวีคที่แล้วเลยกลับมาซื้อคืนแต่ว่าก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะการเด้งรอบนี้ที่เห็นนะการดีดตัวขึ้นมาเนี่ยก็มาจากเดลต้าที่ทุกคนได้พูดไปตอนช่วงต้นนะครับผมก็เลยประมาณว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์แม้จะเด้งขึ้นมาแต่ต้องระมัดระวังหนึ่งยังมีความสุ่มเสี่ยงเดี๋ยวเรามาดูที่ในข้อกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าหลักๆคือต่างชาติซื้อแล้วก็ฟิวเจอร์ก็กลับมาลองเพิ่มขึ้นมาสักเกือบ29,000คอนแทคโดยประมาณนะครับยอดสะสมของฟิวเจอร์ตอนนี้อยู่มาสัก 78,000 คอนแทคนะครับนะโดยรวมนะครับถามว่าวิกิแล้วซื้ออะไรกันบ้างครับนะวิกิแล้วนะครับกลุ่มที่หน้ากระดานที่ถูกซื้อขึ้นมาเนี่ยมีกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นเบอร์1นะครับซื้อไปที่ 3,200 กว่าล้านนะครับตามมาด้วยเฮลท์แคร์ครับเบอร์2ครับ 1,500 กว่าล้านนะครับแล้วก็ Energy ครับเบอร์3ครับ 1,000 กว่าล้านกลุ่มแรงขายมี4กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ครับ ICT ครับ 1,800 กว่าล้านนะครับกลุ่มที่2ครับ Transport ครับ 1,200 กว่าล้านกลุ่มที่3ครับ Property นะครับ 1,000 กว่าล้านแล้วก็กลุ่มที่4ครับ Financial 1,000 กว่าล้านนะครับถ้าแยกเป็นรายตัวซื้ออะไรบ้าง นะครับก็อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกซื้อเป็นเบอร์1นะครับซื้อ Delta นะครับ2,000 กว่าล้านนะครับเบอร์1นะตามมาด้วย Qualcomm ครับเบอร์2ครับ800กว่าล้านก็ถือว่า2ตัวนี้ถูกแรงซื้อที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานที่เกิดขึ้นนะครับกลุ่มเฮลท์แคร์ถูกซื้ออะไรครับซื้อตัวเดียวเลยครับ BDMS ครับ 1,400 กว่าล้านนะครับแล้วก็กลุ่ม Energy ถูกซื้อครับก็ซื้อตัวเดียวเหมือนกันครับปตท.ครับ 3,900 กว่าล้านครับแต่ว่ามีการขายกัฟออกมา 2,000 กว่าล้านนะครับอันนี้ต้องโน้ตเอาไว้นิดนึงครับขีดเส้นใต้ไว้หน่อยนะครับว่าซื้อปตท.แต่ว่าขายกัฟนะครับนะในปริมาณที่ถือว่า
2: เท่าไหร่นะคะก
4: ั
2: ฟ
4: ของกัฟเนี่ย 2,000 นะครับปตท.เนี่ยเกือบ 4,000 ล้านครับผมครับอันนี้คือฝั่งแรงซื้อที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานที่เกิดขึ้นนะครับส่วนกลุ่ม

0: แรงขายครับขายอะไรขายแอดวานซ์เป็นเบอร์หนึ่งเลยครับ1,300 กว่าล้านแล้วขายตัวเดียวด้วยนะครับแอดวานซ์นะครับ1,300 กว่าล้านนะแล้วก็กลุ่มทรานสปอร์ตครับกลุ่มทรานสปอร์ตนี่ถือว่าไม่ได้ขายหนักนะครับเป็นการขายแบบค้ากันไปรวมๆนะก็มีการบินไทยกับ AOT ครับประมาณสัก300 กว่าล้านแล้วก็200 กว่าล้านไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะงั้นทรานสปอร์ตเนี่ยเป็นการขายแบบกระจายไม่ได้เน้นขายตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กลุ่ม property ก็เป็นการขายแบบกระจายไม่ได้เน้นขายแบบตัวใดตัวหนึ่งนะตัวที่โดนขายก็มี WHA 300นะครับแล้วก็ CPN อีก300ก็ถือว่าไม่ได้มีนัยยะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ financial เหมือนกันครับเป็นการขายแบบกระจายนะครับ MTC นะครับเบอร์1 300 กว่าล้านแล้วก็สวัสดิ์200 ล้านนะครับงั้นสรุปนะครับเท่าที่ดูการขายที
1: ่ค่ะ
0: เซกเตอร์ ICT ตัวเดียวนะที่เป็นการขายแบบเจาะจงที่เหลือจะเป็นการขายแบบกระจายนะครับนะไม่ได้บิดมีนัยยะเท่าไหร่โอเคครับคราวนี้ถ้ากลับมาในฝากของตัวที่โดนขายนะครับก็ต้องไปดูว่า NVDR มีการเข้ามาเก็บส่วนขึ้นมาไหมนะครับผมขออนุญาตแชร์หน้าจอนิดหนึ่งนะครับถ้าเราดูหน้าจอนะครับนะก็ในฝั่งของตัว NVDR นะครับที่เกิดขึ้นมานะเขาขาย Advance ใช่ไหมครับก็ต้องมาดูว่า Advance อยู่บนหน้าจอนี้ไหมก็ปรากฏว่า Advance ไม่ได้อยู่บนหน้าจอนี้นะแสดงว่าต่างชาติก็น่าจะเป็นขายจริงนะครับแต่พวกปตท. Delta นะครับผมเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงนะครับนะแม้กระทั่ง BDMS Qualcomm อะไรพวกนี้นะครับนะสังเกตไหมครับว่าโผล่มาที่หน้าจอ NVDR ด้วยนะงั้นโดนซื้อทั้งบนหน้ากระดานแล้วก็หลักๆก็มาจากตัว NVDR ด้วยนะครับในการเข้าเก็บในวีคที่แล้วนะครับ5 วันทำการเนาะคราวนี้มันจะมีกลุ่มหนึ่งก็คือตัวโปรแกรมเทรดดิ้งนะต่างชาติเขาจะซื้อผ่าน2 ช่องทางเป็นหลักก็ทั้งตัว NVDR แล้วก็ตัวโปรแกรมเทรดดิ้งด้วยนะครับมี3 ตัวที่ซื้อโดดเด่นนะครับมี Delta ซื้อเป็นเบอร์1นะครับ Delta ซื้อไป 3,000 กว่าล้านนะครับผ่านตัวโปรแกรมเทรดดิ้งนะแล้วก็ซื้อ BJC ครับประมาณสัก300ล้านนะครับแล้วก็ซื้อ COM7 อีกประมาณสัก300ล้านนะครับก็ถือว่ามีแค่นี้นะครับกลุ่มแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นมาเนาะสังเกตว่าที่เห็นก็มี Delta โดดเด่นมากๆแล้วก็มีปตท.ที่โดดเด่นมากๆครับในการแรงซื้อในวิกที่แล้วครับผมกลับมาในมุมของเซตอินเด็กซ์ของบ้านเรานะครับนะถ้าในฝากของตัวเซตเองสักครู่นะครับขออนุญาต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเรามาดูในมุมของเซตอินเด็กซ์นะครับเราก็จะพบว่าแนวรับของเราที่เราให้เอาไว้นะครับ1570-1580เนี่ยก็ถือว่ามีความแม่นยำว่าลงมาที่1572พอดีนะครับแล้วก็ดีดตัวคึกกลับขึ้นมาได้นะครับจังหวะก่อนดีดตัวก็จะมีสัญญาณแกปนะครับ bullish FFVG แกปขึ้นมาแล้วก็เด้งขึ้นมาจากบริเวณ bottom นะตอนนี้สัญญาณค่อนข้างดีในวันนี้นะครับเอาแค่สิ้นวันนะปิดสูงเกิน1610ได้เนี่ยผมถือว่าเป็นสัญญาณที่น่าสนใจแล้วมีโอกาสจะจบรอบของการพักฐานต่อให้มีโลกระชากลงมาก็จะเป็นโลที่ฉลับแป๊บเดียวแล้วดึงกลับทันทีงั้น1610เนี่ยจะเป็นตัวลั่นไกของวันนี้เนาะวันนี้แค่ลุ้นให้สำคัญว่าปิดเกิน1610ได้เนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะก็มาถึงแล้วพอดีนี่แหละเอาแค่สิ้นวันยืนได้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับก็มีโอกาสมากว่าจะใกล้จบของการพักฐานแล้วนะครับงั้นที่เราทำกันบ้านมาก่อน1570-1580ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆต่อให้ลงมาอีกทีก็จะเป็นการลงแค่แป๊บเดียวแล้วดึงกลับทันทีนะครับผม
1: หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าแค่แตะก็ถ้าแตะ1610ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกว่าจบพักฐานหรือว่าต้องยืนให้เหนือให้ได้นะคะ
0: ควรจะยืนให้ได้ในสิ้นวันนี้ครับผม
1: ภายในสิ้นวันวันนี้ต้องปิดเหนือ1610ว่างั้น
0: ใช่ครับผมจะเป็นสัญญาณดีมากๆครับผม
2: ถ้าลงนี่มันลงแค่ไหนถึงไม่เสียการพักฐานรอบนี้ของการจบ
0: โอเคครับสมมติว่าถ้าปิดทะลุเกิน1610นะครับนะยังมีโอกาสที่จะวุบลงมาทำโลใหม่แล้วดึงกลับได้แต่ว่าตัวนี้จะโลนี้จะแคบมากแล้วจะน้อยมากแล้วนะครับก็1560-1550อันนี้คือดาวไซด์ที่ลึกที่สุดที่เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดวันนี้ปิดเกิน1610นะผมมองดาวไซด์ที่ลึกสุดนี่คือแบบว่าแบบ worst case เลยนะ1550-1560ครับได้ไม่ลึกไปกว่านี้แล้วเดี๋ยวขึ้นเลยนะครับผม
1: ค่ะ
2: ทีนี้ขออนุญาตดูรายตัวหน่อยได้ไหมคะอย่างเดลต้าที่ซื้อทั้งหน้ากระดานแล้วก็โปรแกรมเทรดดิ้งนะคะต่างชาติซื้อที่NVIDIA ด้วยค่ะ
0: ครับได้ครับเดลต้าต้องถือว่าโดดเด่นมากถูกซื้อบนทั้ง NVIDIA ด้วยโปรแกรมเทรดดิ้งด้วยและบนหน้ากระดานด้วยเรียกว่าครบสูตรนะครับแบบนี้เนี่ยมีโอกาสสูงมากๆครับว่าจะเป็นจุดบอททอมของเดลต้าแล้วนะครับถ้าจำกันได้นะเราเคยบอกว่าเดลต้าเนี่ยเริ่มเห็นตัวฮอตมันนี่เอ้ยเริ่มเห็นตัวสมาร์ทมันนี่โปรแกรมเทรดดิ้ง NVDR เริ่มซื้อแถวบริเวณนี้จำได้ใช่ไหมครับเราบอกว่าเนี่ยแถวบริเวณนี้กลุ่มพวกสมาร์ทมันนี่เนี่ยเขาเริ่มสนใจแล้วงั้นตันการถอยตัวลงมาเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนต้องเริ่มจับตาแล้วนะเพราะว่าสมาร์ทมันนี่เริ่มเข้าแถวบริเวณนี้แล้วตอนนี้เขาลงมาปุ๊บเดียวแล้วดึงกลับเนี่ยแต่ว่า สมาร์ทมันนี่เนี่ยเริ่มเข้ามาสู่ต้นทุนเขาแล้วนะครับผมมองว่าสัญญาณนี้เป็นสัญญาณกับตัวอย่างน้อยๆในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยมีโอกาสจะเป็นขาขึ้นในไทม์เอ้ยใช่ครับในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยมีโอกาส

0: พลิกฟื้นเป็นขาขึ้นแล้วนะครับในสัญญาณรูปแบบการกลับตัวแบบนี้เนาะงั้นก็ตอนนี้ถ้า1ชั่วโมงเป็นขาขึ้นแล้วเนี่ยจุด exit ที่ห้ามหลุดเด็ดขาดประมาณสัก240แล้วก็ถ้าถอยตัวไม่ต่ำกว่า220เนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้ทำเฟรมเดย์นะพักฐานจบได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็1ชั่วโมงมีโอกาสจะเป็นขาขึ้นแล้วนะครับสำหรับเดลต้านะครับ
1: อืมค่ะอีกตัวนึงในกลุ่มเดียวกันอย่างแคลคอมเป็นยังไงบ้างนะคะส
0: ั
1: ปดาห์ที่แล้วมีแรงซื้อใช่ไหมคะแต่รู้สึกวันนี้อาจจะเริ่มมีแรงขายในขณะที่เดลต้านี่คือบวกแรงเลยนะ
0: ไปเลยใช่ไหมครับ
1: ได้แคลคอมทำไมไม่ไปด้วยล่ะ
0: นะครับแคลคอมจริงๆถูกซื้อประมาณสักจริงๆก็เยอะเป็นเบอร์2นะครับนะแต่ด้วยความที่ไซส์ของเขาไม่ได้ใหญ่มากเขาก็ซื้อเท่าไหร่นะเมื่อกี้สักครู่
1: ซื้อไปเท่าไหร่นะ
0: แป๊บนึงนะครับแคลคอมเนี่ยถูกซื้อไปประมาณสักเกือบพันล้านก็เยอะอยู่นะประมาณ800-900ล้านนะครับนะเยอะอยู่แบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ
2: จริง
0: นะ
2: เพราะใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าใช่มันยังไม่ได้ขยายตัวออกไปจากบริเวณจุดที่เขาซื้อไปมากเท่าไหร่นะครับแล้วการขึ้นของเขาเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์แบบไซด์เวย์อัพแบบเนี้ยน่าสนใจมากดูสังเกตดูด้านขวามือนะครับจังหวะที่มีไอ้วงกลมเขียวๆเนี่ยบับเบิ้ลเนี่ยมันเป็นวอลุ่มที่ดันเข้ามางั้นเนี่ยต้นทุนของผู้เล่นรายใหญ่เนี่ยอยู่ประมาณสัก9บาทตรงเนี้ยยิ่งถอยตัวลงมาใกล้9บาทยิ่งเป็นรีวอร์ดที่น่าจับตาของนักลงทุนรายย่อยที่สนใจเนาะก็เนี่ยคุณประมาณ9บาทแต่แถวบริเวณนี้ครับผม
1: อันนี้จังหวะอาจจะมาแล้วนะตอนนี้ Calcom ปรับลงมา15สตางค์ 1.5% นะคะอยู่ที่9บาท55สตางค
0: ์ครับ
1: นะคะค่ะถัดมาลองดูในกลุ่มที่เป็นพลังงานหน่อยได้ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ที่ติด10 top most active อย่างบางจากนี่แต่เขาติดเครื่องหมาย XD อ่ะเนาะปรับลงมา2บาท50สตางค์หรือว่า 4% นะคะอยู่ที่ 58.25 นะคะตรงนี้สัญญาณเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ขอแนะนำกลยุทธ์สำหรับตัวนี้ด้วยนะคะ
0: ได้ครับสำหรับหุ้นบางจากนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าทำเฟรมเดย์เนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นมายาวนานเนาะดูจาก hot money ก็เก็บมาก่อนหน้านานแล้วจังหวะที่จะชูดรอบใหญ่ก็ยังมีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะจุดพลุรอบเนี้ยนะครับนะก็มาได้ไกลคำถามคือ1ชั่วโมงที่เราเห็นนะครับก็คือการขึ้นรอบหลังเนี่ยเป็นการขึ้นแบบไม่ได้มีวอลลุ่มซัพพอร์ตปกติถ้ามีวอลลุ่มซัพพอร์ตเนี่ยมันจะมีเขียวๆเนี่ยปรากฏขึ้นตอนท้ายให้สังเกตว่าการเขียนว่าป้ายขึ้นต่อช่วงหลังเนี่ยวอลลุ่มเริ่มไม่มาแล้วงั้นมันก็จะเบานิดหนึ่งนะครับก็ระมัดระวังหุ้นบางจากแล้วกันนะถ้า1ชั่วโมงนะครับกลับมาปิดต่ำกว่า57.2 บาทได้นะครับนะมีโอกาสนะครับที่1ชั่วโมงจะเข้าสู่การพักฐานก่อนถ้า1ชั่วโมงพักฐานเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเดย์เป็นยังไงเดย์ตอนนี้ก็น่ากังวลเหมือนกันเพราะว่าเดย์เนี่ยทำราคาสูงขึ้นแต่โมเมนตัมไม่สูงขึ้นตามเนาะมันมีโอกาสจะเป็นเวฟ5ในไทม์เฟรมเดย์งั้นถ้า1ชั่วโมงเริ่มพักฐานเนี่ยก็ทำให้ BCP เนี่ยจะเริ่มพักฐานในเดย์ได้งั้นจุดทริกเกอร์สำคัญก็คือ57.2 บาทเป็นแนวรับที่ไม่ควรจะถอยตัวลงมาต่างวันนี้นะครับสำหรับ BCP นะครับ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: อย่างบอร์ด Data Center เขา อยู่ระหว่างในส่วนของชะลอโครงการ Data Center ที่อยู่ระหว่างการขออนุญาต117โครงการเพราะฉะนั้นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Data Center อย่าง Gulf ที่ต่างชาติขายอยู่ 2,000 กว่าล้านในสัปดาห์ที่ผ่านมาในกระดานนะคะขอดูสัญญาณทางเทคนิคหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ครับกราฟเนี่ยแม้ว่าจะมีแรงขายก็จริงนะแต่ว่ารูปทรงของกราฟนะครับช่วงหลังเนี่ยไม่ได้เสียทรงเท่าไหร่นะครับเป็นไซด์เวย์ออกข้างไอ้จังหวะไซด์เวย์ออกข้างเนี่ยผมมองว่าฮอตมันนี่เก็บด้วยนะผมกำลังงงๆว่าเขาอาจจะยังเก็บของไม่ครบหรือเขายังอยากได้ของมากเพิ่มไปกว่านี้อนาคตต้องดูว่ากราฟยังมีอะไรที่มีข่าวดีที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าแต่ว่ามันมีคนเก็บอยู่เยอะจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ในภาพ1ชั่วโมงเนี่ยมีสัญญาณจุดพุ่งขึ้นมารอบใหม่นะครับแปลกนะโดนขายจริงนะแต่ว่ามีการจุดพุกลับมาแล้วตรงนี้นะแสดงว่ามีคนพยายามจะมาให้ดูดโลก็จุดสุดท้ายแล้วกันนะของกราฟเนี่ยอยู่ที่59บาทสลึงอันนี้คือจุดแนวรับสุดท้ายของกราฟเลยนะถ้ารับดาวไซด์ตรงนี้ได้นะครับแล้วรับฮอตมันนี่ตรงนี้ได้นะก็ลองประเมินสถานการณ์ดูแล้วกันนะครับแต่ว่านี่คือแนวรับใหญ่นะแต่ถ้าเกินแนวรับช่องสั้นนะครับดูที่61.2 บาทครับสำหรับหุ้นกราฟครับ
1: อืมค่ะขออีกตัวนึงพลังงานอย่างปตท.ได้ไหมคะ
0: ได้ครับปตท.ถูกซื้อหนักมากเลยวีคแล้วประมาณ 4,000 กว่าล้านแต่ราคาไม่ขยับเลยนะโอเคครับนะแต่ราคาปตท.เป็นขาขึ้นมานานแล้วนะครับสักพักนึงแล้วก็ฮอตมันนี่ก็เก็บอยู่แล้วด้วยนะครับก็เป็นจังหวะที่การขึ้นช่วงหลังเนี่ยนะครับก็ยังคงมีวอลุ่มซัพพอร์ตอยู่นะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับช่วงสั้นก็ยึดจุดหมุนบริเวณสัก40บาทสลึงจนถึง39บาท3สลึงแล้วกันเป็นจุดหมุนช่วงสั้นก่อนแต่ถอยตัวลงมาก็ยังมองว่าปตท.เนี่ยยังโอกาสที่จะหลุดโลเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเบรก previous high ลงมาเนี่ยแล้วก็จริงก็ pull back ลงมาแล้วด้วยนะงั้นการถอยตัวลงมาก็จะเป็นพักตัวช่วงสั้นเท่านั้นเองนะครับก็40สลึงจนถึง39บาท2สลึงนะครับสำหรับป

0: ทครับ
1: ค่ะค่ะอีกสักตัวเป็นสผ.ได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ปทสผ.นะครับก็รูปทรงโครงสร้างก็จะอาจจะไม่ได้ตัวเอาท์เพอร์ฟอร์มเท่ากับตัวปตท.นะแต่ว่าช่วงหลังเขาก็เป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับไม่ได้แย่นะไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับคราวนี้ช่วงหลังเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณเนี่ยเริ่มยกหายขึ้นมาได้บ้างทำให้เกิดรูปแบบของพยายามจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นไซด์เวย์ออกข้างเนาะยึดถ้าเรายึดมองว่าจะขึ้นต่อเนี่ยยึดแนวรับประมาณสัก144บาท2สลึงเป็นฐานแล้วกันเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นฐานที่ย่ำมาหลายต่อหลายครั้งและ40144 2สลึงนะครับสำหรับตัวสผ.นะครับ
1: ค
2: ่ะขออนุญาตดู BDMS หน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ครับ BDMS ก็ถูกซื้อหนักสุดในวีคที่แล้วนะครับเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ตัว BDMS ต้องบอกก่อนว่าเราเคยคุยกันมาหลายสัปดาห์แล้วหุ้นตัวนี้จริงๆแล้วเป็นหุ้นแลกการ์ดอยู่นะครับเทียบกับ BH เนาะแล้วราคาของเขาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีโอกาสที่จะขึ้นเวฟ3ได้นะครับเวฟ3ก็คือเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ของ BDMS นะครับดูจากคอร์ดมันนี่ที่เข้ามาเก็บตรงฐานล่างตรงนี้มีสัญญาณจุดพุขึ้นมานะครับในการไซด์เวย์ตรงนี้แล้วเนี่ยงั้นตรงนี้เนี่ย BDMS นะครับก็หาจังหวะดูนะครับส่วนจุดหมุนสำคัญนะครับที่ไม่ควรถอยตัวถ้าเป็นเวฟ3จริงๆนะครับนะไม่ควรจะถอยตัวหลุดต่ำกว่า 18.7 นะครับอันนี้เป็นดาวไซด์ของเขาถ้าเป็นเวฟ3จริงจะไม่หลุดตรงนี้นะครับ 18.7 นะครับ
1: ค่ะนะคะอย่างดูในกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมบ้างได้ไหมคะแล
0: ้
1: วก็มีทรานสปอร์ตด้วยเนาะที่จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของฤดูการท่องเที่ยวแล้วก็อาจจะมีนโยบายรัฐมาเติมบรรยากาศในการท่องเที่ยวด้วยการแจกให้ไปเที่ยวอีกเนี่ยนะคะมีตัวไหนที่น่าจะโดดเด่นนะคะแล้วก็น่าจะได้รับอานิสงส์จากประเด็นเรื่องของฤดูท่องเที่ยวบ้างอะค่ะอย่างเช่นตัวไหนดีเอราวันไหมเอราวันหรือว่าเอราวันแล้วก็ไมเนอร์เนาะแล้วก็รวมไปถึงไทยนะคะไทยแอร์เวย์สเนาะแล้วก็AOT ด้วย
0: ได้ครับเราไล่ทีตัวเลยเอราวันนะครับก็ต้องถือว่าเป็นหุ้นที่ช่วงหลังนะครับแม้จะเป็นไซด์เวย์ออกข้างก็จริงนะครับแต่ว่ามีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บอยู่นะครับก็ยังถือว่าอาจจะเก็บไม่เยอะแต่ก็เข้ามาเก็บสะสมบ้างจังหวะไซด์เวย์เนาะตัวที่เป็นแนวต้านสำคัญของหุ้นเอราวันเนี่ยตอนนี้นะครับเอาเป็นว่าเขาเป็นเขาทรงเขาดีอยู่แล้วเอาเป็นว่าอย่าหลุดแนวรับเอาว่าอย่าหลุดแนวรับก็พอนะครับแนวรับของเขาอยู่ที่3.48 บาทจนถึง3.46 บาทครับเป็นแนวสำคัญเอราวันนะงั้นถ้ามันหลุดตรงนี้ถือว่ายังคงอยู่ในรูปแบบของการไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพได้สำหรับหุ้นเอราวันนะครับต่อไปมิ้นท์นะครับไมเนอร์ใช่ไหมครับตัวมิ้นท์นะครับก็เป็นหุ้นที่เอาจริงโครงสร้างช่วงหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่านะครับเอราวันนะเป็นไซด์เวย์ออกข้างเป็นหลักนะครับแต่ว่ามีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บอยู่นะครับจะคล้ายๆกับตัว BDMS นะครับรูปทรงนะก็คือแกว่งอยู่ที่ฐานล่างฮอตมันนี่มีนะครับจังหวะช่วงสั้นมีสัญญาณกลับตัวนะครับย้ำนะช่วงสั้นมีการกลับตัวแล้วนะครับในภาพ1ชั่วโมงนะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองกระทันหันแบบนี้เป็นสัญญาณฟลิปกลับตัวได้งั้นก็ยึดแนวรับจุดหมุนสุดท้ายเลยนะครับอยู่ที่21.60 บาทถ้ากลับตัวจริงอย่าต่ำกว่า21.60 บาทสำหรับหุ้นมิ้นท์นะครับไปหุ้นการบินไทยครับการบินไทยก็เป็นหุ้นที่เรียกว่าช่วงหลังนี้ยังไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่นะแต่ก็ยังไม่หลุดโลเดิมนะครับต้องถือเป็นหุ้นที่ไปออกข้างแล้วกันนะครับฐานค่อนข้างที่จะกว้างนะครับแต่ว่าฮอตมันนี่เนี่ยเก็บเยอะจริงในช่วงที่ผ่านมานะครับก็อาจจะยึดแนวรับเป็นฐานแบบนี้ไปเลยนะครับเวลาตีหุ้นการบินไทยเนาะหาจุดหมุนตรงนี้นะครับโซนที่เขาไซด์เวย์ออกข้างนะมันจะมีอยู่2เลเวลด้านบนเห็นไหมครับอย่างนี้ครับเราจะได้หุ้นการบินไทยเนี่ยนะครับไซด์เวย์อยู่ในกรอบแบบนี้นะครับฐานล่างฐานบนนะครับนะงั้นจุดแนวรับจุดหมุนสุดท้ายอยู่ที่5.45 บาทจนถึง5.70 บาทสำหรับหุ้นการบินไทยแต่มีความน่าชื่นใจที่หนึ่งครับการบินไทยเนี่ยมีสัญญาณพยายามจะกลับตัวขึ้นอยู
1: ่
0: นะครับนะแนวรับช่วงสั้นห้ามต่ำกว่า5.60 บาทแล้วกันนะครับช่วงสั้นนะแต่แนวรับใหญ่คือ5.15 บาทครับผม
1: 5.15 บาทโอเค
0: คร
1: ับค่ะแล้วก็ AOT
0: นะครับหุ้น AOT นะครับนะก็ถือว่าถอยตัวลงมาค่อนข้างแรงนะเอาจริงแรงเยอะพอสมควรด้วยนะครับนะเพราะว่าเขาเพิ่งทำท่าจะเบรกตัว neckline ไปได้แต่ว่าเขายืนไม่สำเร็จนะครับถ้ายืนไม่สำเร็จแบบนี้นะครับ1ชั่วโมงอาจจะมีอาการแป้วๆลงมาได้บ้างนะครับก็ไม่รู้มีประเด็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเขาถอยลงมาค่อนข้างแรงเอาเป็นว่าจุดที่จะทำให้เดย์เสียทรงนะครับจะอยู่ที่60 บาทสลึงแล้วกันนะนั่นแปลว่าไม่ควรจะมีวันไหนวันหนึ่งวันใดนะครับต่ำกว่าโทษทีครับไม่ควรจะมีวันไหนปิดต่ำกว่า60 บาทสลึงนะครับสำหรับ LT เนาะ1ชั่วโมงเริ่มเป๋ๆนิดนึงครับ
1: อือฮึค่ะ
2: อีก2ตัวที่ซื้อผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งค่ะ BJC กับ Com7 ค่ะ
0: ได้ครับ BJC เป็นเบอร์2กับคอมเซเว่นที่ถูกซื้อผ่านตัว Programmeding นะรองจาก Delta น
2: ะ
0: ก็ต้องบอกกันว่า2ตัวเนี่ย BJC น่าจับตาเหมือนกันครับ BJC มีโอกาสจะพลิก

0: ฟื้นกลับเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้นะครับในรอบใหม่นี้เนา
1: ะ
0: ก็ถ้าทะลุไฮเดิมนะครับประมาณสัก17.10 บาทนะครับ17.10 บาททางเฟรมเดย์นะครับ BAC จะเข้าสู่จบแนวโน้มขาลงครับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นนะครับถ้าทะลุ17.10 บาทนะสำหรับพวกนี้ฮอตมันนี่ยังไม่มีครับสำหรับตัว BAC น
1: ะ
0: ต่อไปตัวคอมเซเว่นครับคอมเซเว่นเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่น่าจับตามกันนะครับเพราะว่าการเบรกแนวต้านใหญ่ในรอบหลายปีนะครับตัวนี้ครับแล้วเขามีสัญญาณพูลแบ็กลงมาด้วยจังหวะที่เบรกขึ้นไปมีฮอตมันนี่เก็บขึ้นมาอีกคล้ายๆหุ้นกัฟแต่ว่าแมกนิจูดของกัฟกับคอมเซเว่นแตกต่างกันเพราะว่ากัฟนั้นขึ้นมาก่อนหน้าแล้วคอมเซเว่นเป็นเหมือนตัวที่เพิ่งเริ่มจากฐานล่างนะครับงั้นคอมเซเว่นมีโอกาสจะเป็นเวฟ3ในทางเฟรมเดย์ได้ดูที่ฮอตมันนี่เข้ามาคอนเฟิร์มมาตรงนี้จุดแนวรับใหญ่ของของคอมเซเว่นถ้าเป็นเวฟ3จริงนะครับต้องห้ามต่ำกว่า26.03 บาทไปจนถึง27.00 บาทแล้วกันเอานี้เป็นตัวกลมๆง่ายๆเนาะถ้าเป็นเวฟ3จริงจะไม่ต่ำกว่าตรงนี้ครับผมสำหรับหุ้นคอมเซเว่นครับผม
1: ค่ะค่ะทีนี้อยากให้คุณจินาช่วยแนะนำนะคะว่ากลยุทธ์สำหรับสัปดาห์นี้นะคะว่าจะทำอย่างไรดีสำหรับท่านนักลงทุนนะคะ
0: ครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเราคุยกันมาตลอดนะว่าเซตเนี่ยลงมาเป็นโอกาสให้เราทำให้ทุกคนเตือนกันบ้านให้เตือนทุกคนให้ทำกันบ้านไว้มาตลอดตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็1570-1580ของเราเนี่ยถือว่าลงมาแล้วก็เอาท์ฟอร์มทำได้ค่อนข้างดีมีคนเข้ามาสนใจแต่เพียงแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ต่างชาติช็อตฟิวเจอร์มาก่อนหน้าทำให้รู้สึกกังวลทำไมบอททอมยังช็อตอยู่แล้วแต่การดันขึ้นมาในวันนี้ก็เอาเดลต้าดันมาตัวเดียวด้วยผมรู้สึกว่ามันยังไม่ขึ้นมาทั้งแผงถ้ามันเป็นขึ้นจริงมันต้องขึ้นทั้งแผงนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยถ้าวันนี้ยืน1610ได้นะครับนะเป็นสัญญาณที่ดีมากๆว่าถ้าลงจากตรงนี้ไปเป็นแค่ลงเพื่อจะขึ้นต่อแบบค่อนข้างที่จะเกือบ 100% เลยถ้าเกิดยืน1610ตรงนี้ได้นะแต่ต่อให้ยืนไม่ได้ก็ตามนะครับดาวไซด์ก็อยู่ที่ประมาณสัก 1,050-1,560 นั่นสำหรับตัวถ้าจะหลุดโลเดิมนะครับประมาณนี้ไม่ได้ลึกมากเท่าไหร่เป็นโอกาสครับสำหรับคนที่ลงทุนในบ้านเรานะครับผม
1: ค่ะในระหว่างที่เราคุยกันไปเรื่อยๆนี่ก็เซตอินเด็กซ์ก็บวกมา1% กว่าแล้วนะคะ 1,613 จุดนะเป็นดัชนีณตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะว่าจะยืนเหนือ1610ตามที่คุณจินะแนะนำได้จนถึงตลอดจบวันหรือไม่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับพี่ธงวันดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณจินะสินส่งนะคะเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยในส่วนของค่าเงินกันนะคะ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ในส่วนของเงินบาทเช้าวันนี้ดูทรงแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันนะคะกับคุณหนิงดร.กาญจนาโชคไพศาลสินผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะ
1: ค่ะก็มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานะคะนั่นก็คือตัวเลข Non-Farm Payroll ที่มีการเปิดเผยออกมานะคะเป็นข่าวดีทางด้านเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าเรื่องของตลาดหุ้นเองก็กังวลเรื่องว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะคะส่วนตลาดเงินจะเป็นอย่างไรนะคะไปคุยกับคุณหญิงเลยนะคะสวัสดีคุณหญิงค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณหญิงค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เป็นข่าวเศรษฐกิจที่เป็นข่าวดีนะอันนี้คือส่งผลกับดอลลาร์ยังไงบ้างคะในช่วงวันนี้ค่ะ
3: ข่าวไหนดีคะ
1: อันนอนฟังก่อนนะค
3: ุ
1: ณหญ
3: ิ
1: ง
3: โอเค
1: ค่ะ
3: ก็เป็นปัจจัยที่ซัพพอร์ตดอลลาร์ค่ะซัพพอร์ตจริงจังด้วยในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าก็เหมือนยังไวเพราะว่ามันต้องต่อด้วยการคอนเฟิร์มภาพตัว CPI กับ PPI ในสัปดาห์นี้ก่อนตลาดถึงจะเชื่อว่าเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเร็วในเดือนตุลาค่ะเพราะฉะนั้นก็คือดอลลาร์แข็งค่ารับข่าวนอนฟาร์มแหละแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวเลขในเดือนล่าสุดที่มันเยอะกว่าที่คาดนะคะคุณนงมันมีการรีไวซ์ขึ้นในตัวเลข2เดือนก่อนหน้าด้วยก็ถือว่าเป็นแบบภาพที่ค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ซัพพอร์ตดอลลาร์ไปค่ะแต่ว่าฝั่งบ้านเราเนี่ยมันเหมือนกับเราก็ตามเยนด้วยค่ะในอีกทางพอเยนเขาเหมือนจะแข็งมาเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงท้ายๆสัปดาห์ที่แล้วมันปนๆกันระหว่างแบบการกระชากลงรอบนึงก็ตลาดรู้สึกว่าอาจจะเป็นแบบการสแควร์โพซิชันเพราะว่ากังวลว่าทางการญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงใช่ไหมคะก็เลยยิ่งแบบเหมือนยิ่งเย็นยิ่งไหลในด้านแข็งค่าแล้วก็มารับด้วยเหมือนกับการคาดการณ์ว่าเดี๋ยว BOJ จะขึ้นดอกเบี้ยซึ่งอาจจะเป็นแบบการประชุมเดือนนี้ไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบเย็นยิ่งแข็งซึ่งในช่วงเช้าวันนี้เย็นก็ยังทรงนี้อยู่ค่ะมันก็เลยทำให้ตัวค่าเงินบาทแล้วก็สกุลเงินบางส่วนในเอเชียเนี่ยก็แข็งค่าตามเยนถึงแม้ว่าดอลลาร์เขาจะมีปัจจัยบวกของเขาแต่เราก็ตามเยนที่มีปัจจัยบวกของเราเหมือนกันค่ะก็เลยกลายมาเป็นแบบเหมือนกรอบการขึ้นไหวของบาทจะเป็น

0: เหมือนเป็นไซด์เวย
1: ์
0: ซึ่งเมื่อวันศุกร์เนี่ยบาทปิดแถวแถว 32.94 บาทต่อดอลลาร์นะคะตอนนี้เนี่ยน่าจะเทรดกันอยู่แถวแถว 32.92 บาทต่อดอลลาร์เป็นแบบแข็งค่านิดหน่อยค่ะประเด็นก็คือว่าตัวบ้านเราเนี่ยในวันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีไฮไลท์แบบยิ่งใหญ่เหมือนกับฝั่งต่างประเทศแต่ว่ามันก็จะเป็นตัวเลขที่เราต้องติดตามนิดนึงก็คือตัวเลขเงินเฟ้อค่
1: ะ
0: ซึ่งในเดือนล่าสุดก็คือสิงหาเนี่ยมันอาจจะขยับขึ้นเม
1: ื่
0: อเทียบกับเดือนก่อนหน้าตลาดเล็งที่ 2.4% ค่ะเดือนก่อนหน้าตัวเลขเงินเฟ้อบ้านเราอยู่ที่ 2% ก็อาจจะขยับขึ้นอาจจะด้วยบริบทของน้ำมันด้วยผลของฐานด้วยหลายๆเรื่องค่ะแต่ระดับแถวๆนี้ก็ยังถือว่าไม่ได้เกินกรอบเป้าหมายของแบงก์ชาติ
1: อ
0: ินทิเคชันที่มีต่อตัวแบบแนวโน้มดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้เยอะมาก
1: เพราะยังไงเราก็ไม่ได้จะเปลี่ยนดอกเบี้ยอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะยืนที่ 1%
0: ผลต่อดอกต่อที่ทางดอกเบี้ยเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มากเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าวิวเนี่ยจะเทไปในฝั่งยืนดอกเบี้ยที่ 1% ตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะแต่มันอาจจะออกมาเป็นท่าที่เหมือนกับว่าเราก็คงต้องมอนิเตอร์แหละเพราะว่าตัวสถานการณ์ในตะวันออกกลางมันยังไม่แน่นอนก็มีการโจมตีกันใช่ไหมคะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอยู่แล้วก็ราคาน้ำมันก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเกินแบบ90 เหรียญต่อบาร์เรลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เป้าหมายเงินเฟ้อทั้งปีเกษตรกรไทยมองยังไงบ้างอะคะ
0: ถ้าเป็นตัวเลขเงินเฟ้อคาดการณ์น่าจะเรามองว่าค่าเฉลี่ยจะอยู่ต่ำกว่า 2% ค่ะเรามองที่ 1.8 อยู
1: ่เฉลี่ย
0: มันต้องแบบคือตัวเลขเงินเฟ้อมันจะเป็นระดับเฉลี่ยตลอดทั้งปี12เดือนค่ะใช
1: ่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ออกมาแล้วเนี่ยเงินเฟ้อสูงกว่าคาดล่ะจะเป็นยังไงคุณหนิง
0: หนิงก็คิดว่าเขาจะยืนดอกเบี้ยแหละเพราะว่าในอีกขาหนึ่งก็คือน่าจะมีความเป็นห่วงเศรษฐกิจคือถ้ามันพุ่งขึ้นในเดือนนี้แล้วมันอธิบายได้ว่าอาจจะเป็นผลของน้ำมันเป็นแบบซัพพลายไซด์อะไรเงี้ยค่
1: ะ
0: ก็น่าจะทำให้วิวเรื่องแบบดอกเบี้ยอาจจะยังไม่เปลี่ยนตอนนี
1: ้ค่ะ
0: กรอบวันนี้มองด้านล่าง 32.80 บาทต่อดอลลาร์นะคะด้านบนให้ไว้แถวๆ 32.95 บาทต่อดอลลาร์ถ้าผ่านด้านบนเนี่ยจะให้ไปชนแถวๆฟิกเกอร์ค่ะที่33ทวน
1: ค่ะก็ส่วนมากก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจใช่ไหมคุณหนิงอย่างสงครามปะทุกลับมาอีกรอบตอบโต้โจมตีกันที่ตะวันออกกลางอันนี้เราก็ตลาดก็มองเป็นยังไงบ้างคะให้น้ำหนักไหมคะในรอบนี้ค่ะ
0: ในรอบนี้ให้น้ำหนักแล้วก็ราคาน้ำมันไป
1: แล้ว
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนกับมันยังไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรคะคือมันก็เหมือนเผื่อใจไว้นิดๆว่ามันเราสักวันหนึ่งเขาคงต้องมาใช้กำลังทางการทหารกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยก็เขาก็ใช้กำลังทางการทหารกันแต่ว่ามันไม่ได้กระจายออกไปในพื้นที่ที่มันเป็นแบบนอกเขตปะทะค่ะคือมันจะแบบบริเวณช่องแค่บริเวณฐานทัพอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะยังไม่ได้แบบทำให้มีความกังวลเหมือนกับในช่วงที่สงครามมันปะทุใหม่ๆตอนนั้นคือมันเหมือนกระจายไปในหลายๆที่แล้วมันอาจจะมีบางแห่งเป็นชุมชนด้วยใช่ไหมคะ
1: ถึงแม้ว่าจะโดนบอมแทงเกอร์เรือแทงเกอร์อิหร่านรอบนี้เป้าเป็นเรือน้ำมันเลยนะคะ
0: ค่ะแต่มันก็คือมันหนิงจะบอกว่าอะไรไม่ได้แบบว่าไม่รุนแรงนะคะเพียงแต่ว่ามันจำกัดอยู่ในบริเวณที่เขาปะทะกันอยู่แล้วอะค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณหนิง
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก็วันนี้บาทนะคะเคลื่อนไหวคุณหญิงให้กรอบเคลื่อนไหวไว้ที่ 32.80 ถึง 32.95 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะบาทก็แข็งค่านะคะตามการเคลื่อนไหวของค่าเงินเยนซึ่งเก่งกันว่าทาง BOJ จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะส่วนบ้านเราเองก็จะมีตัวเลขเงินเฟ้อซึ่งคาดการจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อสิงหาคมนะคะน่าจะออกมา 2.4% มันออนมันนะคะเทียบกับเดือนที่แล้ว
2: ค่ะ
1: ซึ่งก็จะยังไม่เกินกรอบของดอกไม่เกินกรอบเงินเฟ้อนะคะส่วนดอกเบี้ยบ้านเราเองเนี่ยแบงก์ชาติก็ส่งสัญญาณค่อนข้างจะชัดนะตั้งแต่รอบการประชุม ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วล่ะว่าจะยืนดอกเบี้ยที่ 1% นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้มีผลกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนในบ้านเราสักเท่าไหร่นะคะการเคลื่อนไหวก็จะเป็นไปตาม

0: ภาพของปัจจัยในต่างประเทศนะทั้งสงครามเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจทางฝั่งอเมริกาแล้วก็แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนะคะของทั้งฝั่งอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนเป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีบ้านเราปีนี้นะคะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมิน 1.8% นะคะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาวิเคราะห์ราคาทองคำกับเศรษฐกิจในต่างประเทศกันบ้างค่ะ
0: ค่ะ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
0: สิบนาฬิกา38นาทีค่ะกลับมาคุยกันต่อ Econ News Update ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันนะคะก็ตอนนี้ก็โอกาสที่ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยก็กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ทำให้ราคาทองคำนี้ก็ย่อลงมานะคะซึ่งถ้ามาดูราคาGold Spot ในวันนี้เนี่ยก็เคลื่อนไหวนะอยู่แถวๆ 4,400 เหรียญ นะคะตอนนี้ 4,400 กับอีก5เหรียญก็ปรับตัวลดลงมานะคะส่วนราคาทองบ้านเราประกาศ5รอบลบ400บาทต่อบาททองคำทองแท่งขายออกล่าสุด 68,750 บาทต่อบาททองคำนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยแนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ปัจจัยที่จะส่งผลกับทิศทางราคาทองคำไปพูดคุยกันเลยกับคุณวรุฒลุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดนะคะสวัสดีคุณวรุฒค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณวรุฒค่ะ
4: สวัสดีครับ คุณนวดีสวัสดีครับคุณวันดีครับ
0: ค่ะเราเชื่อหรือไม่ว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยได้นะคะคุณวรุฒมองยังไงบ้างค่ะค่ะ
4: พอตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ตลาดคาดการ 56,000 แต่ออกมา 162,000 เลยนะครับก็ถือว่าสูงกว่าที่ตลาดคาดการเนี่ยเกือบ2เท่าตัวดังนั้นเนี่ยตัวเลขตลาดแรงงานที่สดใสนะครับทำให้ตลาดเพิ่มการคาดการว่าการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐวันที่16กันยายนก็คือพุธหน้านะครับน่าจะเห็นโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ในระดับ 60-40 ก็คือขึ้น60แล้วก็ตึงดอกเบี้ยเอาไว้ที่ระดับ 40% แต่อย่างไรก็ตามครับตลาดยังจับตาหรือโฟกัสอีกหนึ่งตัวเลขในสัปดาห์นี้ก็คือตัวเลข CPI แล้วก็ PPI นะครับเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญรวมทั้งยังจับตาในส่วนของธนาคารกลางยุโรปและ ECB ที่จะมีการประชุมกันในสัปดาห์นี้ครับว่าธนาคารกลางยุโรปเนี่ยจะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเลยในครั้งนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าธนาคารกลางขนาดใหญ่ต่างเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเฟดจะตรึงดอกเบี้ยเอาไว้คนเดียวเนี่ยหรือธนาคารกลางเดียวเนี่ยก็ยากนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังคงกดดันในส่วนของตัวทองคำครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราดูพฤติกรรมของทองคำจริงๆก็ต้องบอกว่าดูเหมือนว่ายังคงมีแรงเข้าช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมานะครับสิ่งที่เราเห็นคือราคาทองคำในวันศุกร์เนี่ยร่วงลงมาไม่ได้มีการทำโลใหม่จากราคาทองคำในวันพุธนะครับพุธที่แล้วเนี่ยราคาลงมาโล 4,283วันศุกร์เนี่ยแม้ว่าตัวเลขจะออกมาดีมากสำหรับตลาดแรงงานนะครับแต่ราคาเนี่ยลงมาแค่ 4,366 เหรียญดอลลาร์ต่อพันออนเท่านั้นดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าแม้ว่าราคาจะร่วงลงแล้วก็ปิดตลาดลบประมาณเกือบ50เหรียญในวันศุกร์แต่ก็ยังไม่ได้มีระดับต่ำสุดใหม่หรือโลที่ต่ำกว่าวันพุธดังนั้นเนี่ยจังหวะที่ทองอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาเนี่ยยังคงมีแรงช้อนซื้อประกอบกับเรายังคงเห็นจังหวะของการเด้งกลับหรือการบิดตัวกลับของราคากลับขึ้นไปปิด

0: เหลือโซน 4,400 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนด้วยนะครับภาพในลักษณะดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นครับว่าแม้ว่าตลาดแรงงานจะออกมาดีแต่นักลงทุนเนี่ยก็ยังมองว่าในสัปดาห์นี้ยังมีปัจจัยบวกกลับเข้ามาสนับสนุนและก็พยุงหรือสร้างแรงซื้อกับตัวตลาดทองคำเอาไว้นะครับปัจจัยแรกเลยครับคือธนาคารกลางจีนหรือรัฐบาลกลางจีนเนี่ยมีการออกมาตรการในการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหรือเสริมสภาพคล่องนะครับจีนเป็นผู้ซื้อทองคำอันดับหนึ่งของโลกดังนั้นเนี่ยพอมีการอัดเงินหรือเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตลาดหวังว่าจะมีเม็ดเงินบางส่วนเนี่ยไหลกลับเข้าสู่ตัวตลาดทองคำแล้วก็น่าจะมีเม็ดเงินบางส่วนเนี่ยกลับเข้ามาประคับประคองหรือพยุงในส่วนของตัวทองคำเอาไว้นะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจีนอัดเม็ดเงินหลายพันล้านหยวนเข้าสู่ระบบธนาคารแล้วก็ระบบประกันภัยรายใหญ่นะครับก็ตั้งเป้าประมาณ 360,000 ล้านหยวนนะครับก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่น่าจะไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของจีนแล้วก็น่าจะกลับมาเป็นปัจจัยประคองทองคำเอาไว้นอกจากนี้สัปดาห์นี้นะครับในวันที่9เดือน9หรือ9กันยานะครับสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังเคยประกาศหรือเคยสัญญาเอาไว
1: ้
0: ว่าจะมีการแทรกแซงตลาดพันธบัตรในวงเงิน 4,000 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเม็ดเงินดังกล่าวเนี่ยจะกลับเข้ามาทำให้บอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรปรับตัวลงดังนั้นเนี่ยเราก็เลยหันไปมองบอนด์ยิลด์10ปี30ปีที่สกอตเบสเซนบอกว่าจะกลับเข้ามาแทรกแซงนะครับปรากฏว่าช่วงการเปิดเผยตัวเลขตลาดแรงงานหรือนอนฟาร์มเนี่ยบอนด์ยิลด์พุ่งขึ้นจริงกดทองคำร่วงแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราเริ่มเห็นบอนด์ยิลด์10ปีร่วงลงบอนด์ยิลด์30ปีร่วงลงนะครับแล้วก็กลับมาเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำสัญญาในลักษณะดังกล่าวครับสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนเนี่ยยังคงมีความหวังว่ากระทรวงการคลังของสหรัฐจะพยายามกดบอนด์ยิลด์หรือกดอัตราดอกเบี้ยในตลาดพันธบัตรให้ปรับตัวลงนะครับปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยบวกคอยประคองตัวราคาทองคำเอาไว้และถ้าสปอตเบสเซนทำได้จริงหรือแทรกแซงตัวตลาดพันธบัตรได้จริงนะครับตลาดก็จะมองว่าภาพของบอนด์ยิลด์ในตัวตลาดเงินตลาดหุ้นที่ปรับตัวลงเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นปัจจัยคอยประคองหรือคอยพยุงตัวราคาทองคำให้อ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาในระดับที่ค่อนข้างจำกัดครับ
1: ค่ะทีนี้ลองมาดูกันบ้างนะคะว่าระดับราคานี้เราจะทำยังไงกันดีคะกลยุทธ์ที่ควรที่จะรับต้านตรงไหนได้บ้างอะคะ
0: ครับตอนนี้เนี่ยแม้ว่าปัจจัยลบจะยังคงกดดันตัวทองคำอยู่นะครับแต่ YLG ยังมองครับว่าจังหวะที่ทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาในโซน 4,300 กลางๆก็น่าจะเป็นจุดถ้าไม่หลุดนะครับน่าจะเป็นจุดเข้าซื้อที่ปลอดภัยครับทั้งนี้เนี่ยประเมินแนวรับ4,389 4,363 นะครับก็เป็นโซนสำหรับสายเสี่ยงหรือสายซิ่งในการเข้าซื้อครับถ้าคิดเป็นทองไทยก็ 68,400 68,000 บาทต่อบาททองนะครับถ้าไม่หลุดเนี่ยอาจจะเสี่ยงซื้อหวังรับข่าวจีนอัดเม็ดเงินแล้วก็หวังสปอตเบสเซนแทรกแซงตัวตลาดพันธบัตรYLG ยังมองว่าภาพตัวราคาวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ผันผวนมากนักเพราะว่าตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งสหรัฐติดทำการในวันแรงงานนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะลงทุนเก็งกำไรระยะสั้นก็ยังใช้แนวรับดังกล่าวพอที่จะเสี่ยงเข้าซื้อได้อยู่แต่เมื่อราคาขยับขึ้นอาจจะทยอยแบ่งขาย 4,400 กลางๆ 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อกิโลกรัมถ้าไม่ผ่านแบ่งขายก็เป็นการลดความเสี่ยงก่อนเพราะว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไปราคาน้ำมันดิบยังอยู่ในระดับสูงแล้วก็ตลาดยังมองหรือกังวลต่อตัวเลขเงินเฟ้อที่จะรายงานในช่วงปลายสัปดาห์ออกมาซึ่งถ้าราคาขยับขึ้นก็อาจจะเกิดแรงขายสลับกลับลงมาได้นะครับทั้งนี้เนี่ยประเมินเป็นทองไทยนะครับ 4,457 ต้านแรกก็ประมาณ 69,400 แล้วก็ต้านสำคัญ 4,511 ประมาณ 7,200 บาทต่อบาททองคำก็เป็นโซนที่อยากจะให้ดังขายเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงถ้าราคาขยับเข้าใกล้แล้วไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆกลับเข้ามาหนุนครับ
1: ค่ะ แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก็แนวรับระยะสั้นๆมี 4,389 4,363 เหรียญนะคะคิดเป็นทองไทย 68,400 และ 68,000 บาทต่อบาททองคำค่ะส่วนถ้าเป็นต้านนะคะ 4,457 เหรียญ4,457 เหรียญแล้วก็ขออภัย 4,457 เหรียญและ 4,511 เหรียญนะคะคิดเป็นทองไทย 69,400 แล้วก็ 72,000 บาทต่อบาททองคำค่ะ
2: ค่ะเป็นสายซิ่งนะคะก็รับแล้วก็แบ่งขายออกก่อนนะคะเพื่อลดความเสี่ยงปัจจัยบวกสำหรับทองคำก็คือจีนอัดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของเขานะคะแล้วก็คาดหวังว่าจะมีเงินส่วนหนึ่งมาลงทุนในทองแล้วก็การที่สหรัฐนั้นเข้าแทรกแซงพันธบัตรของเขานะคะเริ่มวันที่9เดือน9
0: อืมใช่ค่ะเอาละค่ะเราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันต่อเลยกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์สวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: สวัสดีค่ะก็วันศุกร์นี้คุณทรัมป์ก็ออกมาโอกาเมนจีลังกากดดันเควินวอชนะคะโอ้อันนี้ก็งงกันไปเลยก็บอกว่าเขาจะหยุดการค้าระหว่างประเทศคือหยุดซื้อขายสินค้าถ้าเฟดไม่ลดดอกเบี้ยแล้วก็มีลูกคู่ออกมาก่อนหน้านั้น1วันก็เจดีแบงก์ก็มากดดันว่าถึงเวลาต้องลดดอกเบี้ยแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็มีพีเตอร์นาวาโรซึ่งเป็นที่ปรึกษาคนเนี้ยเขาเคยมาประเทศไทยเป็นที่สกอร์บอลันเทียแล้วเขาก็เคยหวังว่าเขาจะได้ตำแหน่ง USCR เขาพลาดไปแกจะเอ็กซ์ตรีมมากแกเป็นแนวคิดเลยเรื่องแคริสเนี่ยแล้วก็ไปยกเอาวิลเลียมแมคเคนลีย์ซึ่งเป็นประธานดีถึงมือคนที่25ที่บอกว่าใช้แคริสเนี่ยเป็นตัวกั้นสินค้าทั้งหลายเพื่อให้อุตสาหกรรมภายในประเทศโตแล้วก็เลยมีชื่อภูเขาที่อลาสก้านะวิลเลียมแมคเคนลีย์แล้วครับแล้วโอบามาก็มาเปลี่ยนเพราะเขาไม่เชื่อในเรื่องเกี่ยวกับแคริบเบียนทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นชื่อภูเขาเป็นชาวอินเดียนแดงแล้วคุณทรัมป์กลับมาก็เปลี่ยนกลับเป็นแมคเคนลีย์ก็บอกตัวเขานี่ต้องแคริบอย่างเดียววันศุกร์ออกมาขู่ค่ะอันนี้เขาก็บอกว่าดูที่ไอ้ทีเจอร์นาวาโรก็เอามาอธิบายบอกว่าไปดูตัวเลขนะอันนี้เขาเรียกว่า CPI อ่ะเขาใช้วิธีย้อนหลัง3เดือนเพราะว่า3เดือนที่แล้วมัน 3.4 3.7 ใช่ไหมฮะย้อนหลังไป3เดือนก็ไปเดือนมิถุนายนมิถุนายนเกิดอะไรขึ้นเรายังจำได้ไหมฮะ17มิถุนายนเป็นวันลงสัญญาที่แหวกซ้ายที่บอกว่าจะมี MOU น้ำมันดิ่งโครมลงมาเลยเพราะนั้นเงินเฟ้อมันก็ต่ำนะเพราะนั้นกับพอ3เดือน average ฟังนะแล้วแกก็ไปดูไอ้ที่ไม่ใช่ food and fuel ก็คือไม่ใช่น้ำมันแล้วก็อะไรอาหารนะฮะมันอยู่แค่ 1.6% 3เดือนเป็นวิธีการที่เขาจะอธิบายเขาจะย้อนหลังไปกี่เดือนแล้วแต่เขาตัวเลขมิถุนายนเอาเข้ามาเกี่ยวปั๊บมันอยู่แค่ 1.6% เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเมื่อวันศุกร์ไอ้ตัวเลขจ้างงานมันออกมาดีเกินคาดแล้วก็แม้แต่อัตราว่างงาน 4.1 เฮ้ยเศรษฐกิจกำลังขยายตัวอยู่ไม่ลดดอกเบี้ยสินค้าไม่พอต้องลดดอกเบี้ยให้เศรษฐกิจขยายนะเอาไปอีกตัวนึงเขาก็ยกมานะคะ PCE นะอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็ไปปรากฏว่าเนี่ยเขาก็ย้อนหลังไปแล้วก็บอกว่าถ้าไม่นับไอ้พูดอย่างพิวมันอยู่แค่ประมาณ 3% แล้วคุณจะเอาอะไรอีกอ่ะเพราะนั้นถึงเวลาลดดอกเบี้ยแล้วคุณท่านบอกถ้าไม่ลดนะท่านจะหยุดการค้าระหว่างประเทศโอ้อันนี้เรียกว่าโปกเมนตีลังกาเลยนะคะเพราะนี่เป็นการอะไรนะขู่บีคอเฟดให้ลดดอกเบี้ยเพราะว่าคุณเป็ดนั่นก็ไปไม่พลาดท่าเสียทีแต่เขาถูกกดดันมากเพราะว่าไอ้เงินเฟ้อเลยทั้งหลายแล้วก็ตลาดพันธบัตรก็โอ้โหตีลังกาเลยขนาดแกไม่ไปซื้อไอ้พันธบัตรนะฮะแกก็ขนาดเดียวกันก็คือว่ากระทรวงการคลังต้องกลืนเลือดไปซื้อเองนะต้องสองรอบอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นคุณเควินวอชก็ประกาศไอ้ที่เรียกว่าเอ้ยถ้าเงินเฟ้อสูงนะ we have work to do เราต้องมีงานทำไม่ได้พูดนะว่าจะลดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมแต่มันก็นายากก็อย่างนั้นแหละนะทีนี้ว่าปรากฏคนก็ไปย้อนอยู่ใน CNBC เนี่ยเขาหนักวิเคราะห์ทั้งหลายเขาบอกไปดูเมื่อปี2020อะตอนที่เดี๋ยวโทษดี2019ค่ะตัวจีนั่นเลยไอ้โควิดจ้ะโควิดมาธันวาคมตอนนั้นเศรษฐกิจก็ไปด้วยดีนะฮะแต่ว่าโอ้โห3คนออกมาเลย1ไมค์เพนซ์รองประธานาธิบดี2ทรัมป์เองแล้วก็3วิลเลียมคัตโลไอ้หมอนี่เขาเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์เลยมาเลยแต่เป็นนักวิเคราะห์หน้าจอ CNBC และคุณทรัมป์ชอบเหมือนกับพี่แท็กเก็ตนะไม่ได้เรื่องเลยเป็นแค่ในพันเนเจอร์

0: ราะฉะนั้นยังไงพันตรีนะแล้วยังไงอ่ะโอ้โหปรากฏว่าพออยู่หน้าจอคุณทรัมป์ชอบมากสไตล์การพูดตั้งไปที่สื่อสารเศรษฐกิจไอ้คัตโลออกมาบอกว่าต้องลดดอกเบี้ยไมค์เพนไม่รู้เรื่องเลยนะลดดอกเบี้ยคุณทรัมป์อีกคุณเจเน็ตเจเลนไม่ยอมลดดอกเบี้ยจนกระทั่งเสร็จประชุม2รอบแล้วก็ถึงยอมว่าถ้ากดดันเมื่อไหร่เขาต้องต่อต้านทันทีนะฮะคนนี้ก็ออกมาเพราะฉะนั้นเขาบอกเขาจะหยุดการค้าระหว่างประเทศแล้วเป็นไงฮะตอนนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูวันนี้7กันยายนนะพรุ่งนี้วันที่8เริ่มแล้ว 50% ของสินค้าที่แคนาดาเขา700รายการแทริฟซึ่งรัฐทั้ง35รัฐใน50รัฐของอเมริกาเนี่ยส่งของเข้าแคนาดาโดนปังเลยกำแพงภาษี50แล้วคิดดูก็แล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจอเมริกาแล้วก็หนาเดียวกันคุณครับก็เริ่มแล้ว500รายการนะ 50% ยังดีนะอีกอันนึงเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์จากแคนาดาวันที่1มกราคมอันนี้เรามีกดดันเงินทั้งทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอันนี้องค์กรเมนตีลากาของคุณทรัมป์ก็ลองดูที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครไปโยงว่าการค้าระหว่างประเทศถ้าคุณไม่ยอมลดดอกเบี้ยฉันจะหยุดการค้าระหว่างประเทศคือตอนนี้เขาเพ้อเพี้ยนมากเลยนะคะแต่เพี้ยนเนี่ยนะเขาพูดเกิดฐานเสียงเขานะคนอื่นจะว่าเขาเพี้ยนแต่ฐานเสียงเชื่อค่ะแล้วก็อย่าลืมออกจากบ้านไปลงคะแนนนะวันที่3พฤศจิกายนเพราะสมัยฮิลลารีอ่ะเขาแพ้คะแนนเพราะว่าคนคิดว่าคะแนนเขาสูงจากไอ้โพลทั้งหลายนะไม่ออกไปลงคะแนนคุณทรัมป์บอกต้องไปเพราะฉันนี่แน่ที่สุดแล้วแล้วระวังเลยเดี๋ยวฉันไม่ซื้อข้าวของเข้าประเทศไม่ขายของนะถ้าไม่ลดดอกเบี้ยแล้วก็ตอนนี้เคียนจริงๆแล้วก็เดโมแครตบอกคุณพูดโทรศัพท์มันบ่อยจังเลยนะทำไมคุณทรัมป์โทรศัพท์ไปพูดกับเควินวอชเนี่ยยังไงอ่ะอยากจะรู้สาระเขาไปกดดันเขาถี่ขนาดนั้นเหรอปรากฏทรัมป์ออกมาบอกเอ้ยฉันพูดเพียงครั้งเดียวเห็นไหมก็เขาโกหกตลอดการแต่อะไรก็ตามที่กดดันสุดๆแล้วนะคะอีกวันที่15เริ่มประชุมนะคะเดี๋ยวได้รู้กันละทั้งสองท่าน
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย
2: ์ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวนงขอเพิ่มเติมเรื่องของประเด็นเรื่องพันธบัตรสหรัฐนิดนึงนะคะก็ตอนนี้อย่างที่เราทราบกันว่าตลาด Treasury นี่กำลังเผชิญแรงกดดันใช่ไหมคะโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวนี่ปรับตัวสูงขึ้นแต่ระดับในสูงในรอบหลายปีเลยทีเดียวก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานะการคลังกับภาระหนี้ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแล้วก็ผู้ถือแล้วก็ผู้ซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรายใหญ่ๆเนี่ยก็เจอแรงกดดันด้วยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอะไรก็ตามแต่รวมไปถึงชาติในอ่าวอาหรับใช่ไหมแต่ว่ามีล่าสุดนี่น่าสนใจก็คือว่ากองทุนขนาดใหญ่กองทุนมั่งคั่งที่ใหญ่ที่สุดของโลกนั่นก็คือกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินอร์เวย์มูลค่า 2.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐมีข้อเสนอปรับพอร์ตครั้งใหญ่นะคะสิ่งที่เขาจะทำก็คือว่าจะลดสัดส่วนในการถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลงค่ะนี่ไม่ถือแล้วนะเสนอนะให้ลดสัดส่วนพันธบัตรรัฐบาลที่ในดัชนีอ้างอิงตราสารหนี้ของกองทุนจาก 70% เหลือแค่ 50% นะคะแล้วภายใต้ข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยสัดส่วนพันธบัตรสหรัฐของกองทุนจะทยอยลงจาก 34% เหลือ 22% นะคะขณะที่พันธบัตรรัฐบาลในยูโรโซนก็จะลงเช่นเดียวกันลดจากเกือบ 17% เหลือสัดส่วน 14%แต่ว่าพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นจะเพิ่มนะจาก 4.6% เป็น 7.4% นะคะนี่ก็น่าสนใจนะคะมันก็จะท้อนอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับความมั่นใจนะในตัวของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะคะรวมไปถึงค่าเงินดอลลาร์ด้วยนะคะ
2: อย่างญี่ปุ่นเองเขาก็เป็นประเทศที่ถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเงินเยนของญี่ปุ่นร่วงอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ40ปีลงไปเกือบๆ164เยนต่อดอลลาร์เนี่ยและล่าสุดมีตัวเลขที่ญี่ปุ่นเขาเปิดเผยมาว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมเนี่ยเขาเอาเม็ดเงินเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนของเขา 79,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐมากสุดเป็นประวัติการณ์โอ้โหตัวเลขนี้นึกไปถึงตอนที่วิกฤตปี40ของเราเราก็แบงก์ชาติขณะนั้นก็ใช้เงินเกือบหมดหน้าตักในการเข้าแทรกแซงค่าเงินบาทเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดทุนสำรองระหว่างประเทศของญี่ปุ่นก็ยังเหลือประมาณ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ว่าเดือนเดียวเนี่ยใช้ไปเกือบ 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็น 6.18% เป็นการลดลงมากสุดเป็นประวัติการณ์เหมือนกันสำหรับเงินสำรองระหว่างประเทศ

0: ของญี่ปุ่นค่ะ
1: ใช่ค่ะส่วนวันนี้นะคะบ้านเราเองก็มีหลายประเด็นที่ต้องติดตามนะคะสถานการณ์การเมืองก็อุณหภูมิก็เร่งตัวขึ้นมานะคะส่วนทางด้านเศรษฐกิจก็เดี๋ยวรอดูตัวเลขเงินเฟ้อกับประเด็นการแก้ปัญหาหรือว่าปรับแนวทางนโยบายนะในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็น data center เอ่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของบอร์ด EV นะซึ่งจริงๆต้องประชุมวันนี้ก็เลื่อนไปก่อนเป็นวันที่10กันยายนนี้นะคะในขณะที่ถ้ามาดูในประเด็น data center ก็มีมุมมองหนึ่งที่มันสะท้อนนะคะว่าโอ้โหมันเดือดดาลมากเลยก็คือราคาที่ดินนิคมอุตสาหกรรมนะคะจาก data center นี่แหละทำให้ราคาที่ดินในนิคมในพื้นที่ EEC สมุทรปราการอยุธยานั้นก้าวกระโดดกว่า 50% จากไร่ละ3ล้าน5เป็น6ถึง8ล้านค่ะนะอันนี้เป็นข้อมูลจากบริษัทซาวิลประเทศไทยนะคะก็พูดเลยว่าเป็นผลมาจากการเร่งตัวขึ้นของการลงทุน Data Center ในไทยจึงทำให้มีความต้องการที่ดินในนิคมที่มีความพร้อมด้านกำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต EEC นะคะก็เลยทำให้ราคามันทะยานแบบนี้นะคะก็เกือบเท่าหนึ่งเนาะจาก3ล้านกว่าเป็นเนี่ย 6-8 ล้านนะคะแล้วก็มีมุมมองด้วยนะมีนักวิเคราะห์บางคนบอกว่ามันจะเรื่อง Data Center มันทำให้การภาพของอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนไปเหมือนกันที่ว่าจากเดิมเนี่ยตรงไหนเป็นทำเลทองก็เป็นทำเลทองแต่ว่าหลังจากนี้จะไม่ได้เปลี่ยนไม่ใช่มองแค่ว่าตรงไหนเป็นทำเลทองละแต่มองด้วยตรงนั้นพร้อมเรื่องของฟาซิลิตี
2: ้
1: ขนาดไหนใช่ไหมน้ำไฟอะไรพร้อมขนาดไหนนะคะซึ่งจากการติดตามตลาดของบริษัท Savills Thailand นั้นก็พบว่ามีผู้ประกอบการเนี่ยที่อยู่ระหว่างสนใจแล้วก็รอจัดสรรหรือพิจารณาซื้อที่มากกว่า 4-5 รายก็ยังสะท้อนถึงอุปสงค์ที่มากกว่าอุปทานที่มีความพร้อมด้านพลังงานนะคะก็ปรากฏว่าในครึ่งแรกของปี69พบว่านิคมอุตสาหกรรมมีความต้องการพื้นที่ในนิคมสะสมถึงกว่า 200,000 ไร่เลยทีเดียวค่ะ
2: ค่ะ
1: เป็นไงหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันใหม่กับ Econews อัปเดตพี่พลและนงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

า11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรับข้อเสนอวปอรุ่น68ต่อยอดนโยบายชู3หลักคิดเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจปฏิรูประบบราชการพัฒนาคนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรม NDC 68ซิมโพเซียมภายใต้แนวคิด Resilient Thailand ของหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่นที่68โดยระบุว่ารู้สึกยินดีที่ได้กลับมาเยือนวปออีกครั้งในฐานะศิษย์เก่าตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญได้รับจากหลักสูตรไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ในห้องเรียนแต่คือการได้เห็นประเทศไทยในหลายมิติและสร้างเครือข่ายคนที่ร่วมกันรับผิดชอบอนาคตประเทศซึ่งวปอรุ่น68เป็นชุดแรกของตนเองและให้คนที่ชื่อออกไปแล้วได้กลับเข้ามาใหม่เพื่อไม่ให้เรื่องของการเมืองหรืออารมณ์ใดที่ทำให้เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของวปอได้รับผลกระทบเนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงโดยแนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวทิศทางการทำงานรัฐบาลประเทศไทยต้องไม่เพียงแต่อยู่รอดแต่ต้องสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่งความมั่นคงประเทศวันนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงการป้องกันภัยจากประเทศเพื่อนบ้านหรือภัยคุกคามแต่หมายถึงทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมจากภายในสามารถรับมือความเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงให้ความสำคัญ3เรื่องหลักคือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์เศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการการพัฒนาคนหรือพัฒนาทุนมนุษย์ส่วนการปฏิรูประบบราชการไม่ใช่เพียงลดจำนวนข้าราชการแต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานและบทบาทภาครัฐโดยนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนและภาระประชาชนสภาเริ่มถกงบ70วาระ2วันแรกเอกนิติยันปรับลดงบประมาณ 11,162 ล้านสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน 3.788 ล้านบาท

ปาดในวาระที่2และ3ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วกรรมาธิการตัดลดงบประมาณจากวาระแรกลง 11,162 ล้านบาทเพื่อนำไปจัดสรรในส่วนราชการตามที่ครม.เสนอและ 18,91 ล้านบาทจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทส่วนหนึ่งจัดสรรเพิ่มให้งบกลางจำนวน 6,000

0: การร่วมกันพิจารณาซึ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปรับลดงบประมาณ 11,162 ล้านบาทพิจารณาจากความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งเป้าหมายและผลการดำเนินงานจริงความคุ้มค่าและความพร้อมด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ MOA ของพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยว่าเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดของพรรคประชาชนโดยนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าสองคนยนต์ตามช่องตนไม่อยากตอบโต้คงเป็นปิงปองมากกว่าสาระจริงๆครบรอบ1ปีได้ผ่านไปแล้วให้ผ่านไปเลยตนคิดว่าบทเรียนได้ให้ทุกฝ่ายจดจำไม่ว่าใครจะมองว่าใครผิดสัญญาอย่างไรแต่ก็เป็นความผิดพลาดที่ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่ควรเกิดขึ้นอีกในอนาคตส่วนที่มีประชาชนบางส่วนไม่พอใจที่จำวันดังกล่าวไม่ได้นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าลืมไปแล้วเป็นวันที่5กันยายนแต่ที่จำได้แม่นคือบทเรียนที่ได้จากครั้งนั้นว่าจะไม่กลับไปทำอีก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬาค่ะทีมชาติไทยยู20ปีพ่ายอิรัก1-3แต่ยังผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ2ของกลุ่มในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2027รุ่นอายุไม่เกิน20ปีติดตามได้จากคุณพัชระล้อมรื่นค่ะ
6: ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2027รุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F ที่ชลบุรีสเตเดียมช้างศึกหนุ่มทีมชาติไทยพ่ายกับอิรัก1-3ครึ่งแรกอิรักนำ3-0จากโมอาเมลอันซาวีนาทีที่10และนาทีที่45และฮาซันอันตาเลบีนาทีที่19ก่อนที่ทีมชาติไทยจะตีไข่แตกในนาทีที่96จากฉันทวัฒน์กาติปจบเกมอิรักกับทีมชาติไทยมี6แต้มเท่ากันจูงมือกันเข้ารอบสุดท้ายแต่อิรักเฮดทูเฮดดีกว่าได้แชมป์กลุ่มส่วนทีมชาติไทยได้อันดับที่2ของกลุ่มผลการแข่งขันฟุตบอล BVD C Lion Six League 1 อยุธยายูไนเต็ดเอาชนะราชบุรี FC 2-1 ลำพูนวอริเออร์แพ้อุทัยธานี FC 1-4 และสุโขทัย FC แพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ด 1-3 ผลฟุตบอล BVD C Fight League 2 ปาริสเทโร FC เอาชนะเมืองเลยยูไนเต็ด 1-0 ชนะฮอนบิลชนะแพร่ยูไนเต็ด 3-1 หนองบัวพิชยะ FC เอาชนะเกษตรศาสตร์ FC 2-0 และ PT สตูล FC แพ้กับพลังการ FC 2-4ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเอเวอร์ตันเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-2อาร์เซนอลเอาชนะเชลซี2-1ผลฟุตบอลกันโชซิเลียของอิตาลีฟอร์ซิโนเน่ชนะเวเนเซีย3-2ปาร์มาเสมอกับมอนซา1-1โบโลญญาเสมอซาซูโอโล2-2และยูเวนตุสเสมอกับเอซิมิลาน1-1ผลฟุตบอลบูเดสลีกาเยอรมนีฮัมบูร์กแพ้ไมล์0-5ไอทรัคแฟรงเฟิร์ตแพ้กับอัลส์บวก1-4ผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนบาเลนเซียแพ้บาร์เซโลนา0-5มาลาก้าเสมอกับเลบันเต้0-0อาราเบสเอาชนะโอซาซูน่า5-2และเอสปันยอลเสมอกับเซบีย่า1-1วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รายการ AVC Men's Continental Championship ที่เมืองฟูกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ของสาย4ทีมชาติไทยจะพบกับเกาหลีใต้หลังนัดแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะกาตาร์มาได้3-0เซตโค้ชปาร์คกีวอนนำลูกทีมลงฝึกซ้อมเข้มข้นเน้นการเสิร์ฟรับเสิร์ฟขึ้นตีและการบล็อกโดยตั้งเป้าเก็บชัยชนะแม้จะเป็นรองในเกมนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา 15:00 นที่เมืองฟุกุโอกะพัชระล้อมรื่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
7: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณ

0: ับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะ 11:08 น.นะคะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update ในวันจันทร์ที่7กันยายน2569ค่ะอยู่กับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
4: ค่ะและแก้มพิญญาภัทรดาษอุตรานะคะสวัสดีพี่นุ้ยค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะ
3: ค่ะ
4: ทักทายกันเข้ามาได้นะหลากหลายช่องทางนะคะใครที่รับชมผ่านทางไลฟ์ในเพจ Facebook MCOT News FM 100.5 นะคะก็พูดคุยกันมาได้นะตอนนี้ก็มีหลายท่านคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วนะคะหรือว่าทาง LINE @MCOT News นะคะ
3: ค่ะวันนี้เดี๋ยวชวนคุยกันหน่อยดีกว่านี่ก็ช่วงกันยาแล้วนะคะใกล้เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวแล้วเนาะตุลานี่ก็รู้สึกว่าต้องเริ่มเที่ยวแล้ววันหยุดเริ่มมาเยอะ
4: ใช่หรือบางคนน้องๆปิดเทอมก็จะช่วงนี้แหละตุลาที่จะได้ไปเที่ยวกัน
3: วันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยกันถึงเทรนด์เช่ารถขับเองมันก็อิสระเนาะอยากจอดตรงไหนจอดอยากพักอยากแวะตรงไหนนานๆก็ชมวิวไปด้วยแบบนี้นะคะว่ากันว่าตอนนี้ข้อมูลจาก trip.com ทำให้เห็นว่ามีจุดหมายปลายทางหนึ่งที่คนแบบชอบขับรถเที่ยวมากๆคิดว่าเป็นที่ไหนทายกันมาได้นะคะ
4: ลองส่งคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นประเทศที่คนไทยไปเที่ยวกันเยอะแล้วก็บ่อยด้วยเนาะซึ่งแรกๆอาจจะบ่ายอีกนิดนึงแรกๆอาจจะเน้นรถไฟสักพักเอ้ยขับรถก็ไม่ยากแฮ
3: ทายไม่ถูกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแก้มนี่ใบสุดฤทธิ์แล้วเนาะเพราะว่าแต่อย่างพี่นุ้ยเองยังไม่เคยขับรถเพราะว่าทักษะต่ำมากในการขับรถที่อื่นนะก็คิดว่าเราใช้รถไฟเป็นหลักดีกว่าแต่ก็ทายกันเข้ามาค่ะอยากรู้ว่าเห็นเหมือนกันไหมคิดเห็นเหมือนกันไหมค่ะ
4: ค่ะส่วนช่วงแรกนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อสายนะคะพูดคุยกับคุณวิทวัชชัยปานีนะคะจะมาเล่าเรื่องราวการตลาดให้ฟังนะวันนี้ก็จะมาพูดถึงร้านค้าตามย่านที่คุ้นเคยต่างๆทุกวันนี้เป็นยังไงแล้วนะเพราะว่าเราก็ชินกับการซื้อขายผ่านทางออนไลน์กันแล้วในทุกวันนี้นะคะ
3: เดี๋ยววันนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณวิทวัชชัยปานีนักการตลาดค่ะสวัสดีคุณวิทวัชค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับครับก็เมื่อก่อนถ้าพูดถึงตลาดต่างๆนี่มันจะมีตลาดไลฟ์สไตล์นะครับที่โด่งดังแล้วก็มีความคึกคักคนเยอะไปแล้วก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงในกทม.เนี่ยอย่างน้อยมี4แห่งด้วยกันที่คนรู้จักดีแรกคือตลาดจตุจักรอันที่สองตลาดประตูน้ำขายส่งเสื้อผ้านี่ต้องไปที่นั่นแหละนะฮะอย่างที่สามคือตลาดตะวันนาก็โซนตะวันออกนี่ก็เป็นที่โด่งดังแล้วก็อีกที่หนึ่งที่นักศึกษาชอบมากก็คือค่อนข้างวัยรุ่นก็คือตลาดหน้ารามนะครับซึ่งปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมันซบเซาและถ้าเข้าไปเนี่ยจะเห็นหลายร้านเลยปิดแผง มีการติดป้ายประกาศขายต่อเซ้งต่อเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะโทษว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่เชิงนะครับจะไปว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้จริงๆเนี่ยถ้าจะสรุปให้ฟังวันนี้ค้นคว้ามาเนี่ยเจอถึง7ปัจจัยหลักที่มันซ้อนกันเลยที่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นนะฮะปัญหาที่1เลยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ขายเนี่ยมันไม่มีความแตกต่างคือเมื่อก่อนเนี่ยเรามีความรู้สึกแล้วก็ฝังใจกันอยู่ว่าโอเคถ้าอยากได้เสื้อผ้านะต้องไปประตูน้ำซึ่งตอนหลังก็เจริญเติบโตแล้วก็ขยายออกมาข้างๆก็คือเป็นแพลตินัมอีกใช่ไหมคนก็นิยมไปกันถ้าอยากได้ของแต่งบ้านของแปลกๆเราต้องไปจตุจักรถ้าอยากได้ของราคาถูกหน่อยก็ไปตะวันนานะหรืออยากได้ของที่แบบดีไซน์วัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยของนักศึกษาก็ไปตลาดหน้ารามทีนี้เนี่ย

0: สมัยก่อนเนี่ยพวกนี้ก็ได้เปรียบห้างเยอะเพราะว่าห้างทำไม่ได้หลายอย่างนะครับประเภทสินค้าที่เข้ามาความหลากหลายอะไรที่เป็นนอนแบรนด์หลายอย่างทางห้างเขาก็ไม่เอาเข้าแต่พวกนี้มีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือราคาถูกเป็นสิ่งที่ห้างทำไม่ได้ก็เลยมีกลุ่มเป้าหมายมีแฟนคลับเข้าไปช้อปปิ้งอยู่เป็นประจำแต่ในปัจจุบันเนี่ยมือถือเครื่องเดียวมันแทนตลาดได้ทุกอย่างนะเพราะว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหอยากได้อะไรเนี่ยก็วิ่งตรงไปซื้อที่ตลาดเนี่ยแล้วก็รู้ว่าตลาดไหนมีอะไรดีกลายเป็นว่าอยากหาอะไรเนี่ยเราก็เซิร์ชนะฮะค้นในมือถือพอเซิร์ชเสร็จก็มีการเปรียบเทียบมีการดูรีวิวเทียบราคากันบางแห่งสามารถติดต่อผู้ขายได้ต่อรองราคาได้ด้วยเดี๋ยวนี้นะและเสร็จแล้วพอตกลงได้ก็กดซื้อมีการส่งถึงบ้านส่งถึงบ้านเดี๋ยวนี้เปิดของเช็คก่อนได้ไม่พอใจคืนนะครับหรือรับของมาแล้วภายใน7วันขอเปลี่ยนไซส์ขอเปลี่ยนอะไรมันมีหมดครบหมดไม่ได้แพ้ห้างเลยเพราะฉะนั้นมันสะดวกไปเยอะนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นได้จากตัวเลขที่ยืนยันกันเลยบอกว่าประเทศไทยนี่มีมูลค่าของอีคอมเมิร์ซสูงมากคือตกประมาณถ้าเทียบเป็นเงินดอลลาร์เนี่ย 3.3 หมื่นล้านดอลลาร์นะครับ 33,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงมากนะฮะในปีนี่คือตัวเลขในปี2568
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเทียบการทำธุรกรรมเนี่ยในอีคอมเมิร์ซเนี่ยมีถึงปีละ 1,300 ล้านครั้งคือมันเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเยอะมากกับทางที่ประชากรของเรามีอยู่เท่านี้นะที่เทียบกันแหละในประเทศที่ใหญ่กว่าเนี่ยบางประเทศเนี่ยประชากรเยอะกว่าแต่ยังอัตราของ e-commerce ธุรกรรมเนี่ยยังไม่เท่าบ้านเราเลยนะครับซึ่งสินค้าที่ขายดีมากที่สุดแล้วก็เป็นหลักนี่ก็คือแฟชั่นและเครื่องประดับนั่นเองนะฮะสรุปแล้วเนี่ยตลาดต่างๆทั้ง4แห่งที่พูดถึงในวันนี้เนี่ยมันไม่ได้แพ้ตลาดอื่นหรือไม่ได้แพ้ห้างหลักๆคือแพ้มือถือ นะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยก็คือมันมีคนเดินแต่ไม่ค่อยมีคนซื้อถ้าเทียบแล้วเนี่ยตักตัวเลขที่เขาเก็บกันมานี่ยอดขายมันหายไปประมาณ 60% ทีนี้พอยอดขายหายไปขนาดนี้มันเกิดวงจรหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือพอคนซื้อน้อยผู้ขายก็ขาดทุนพอขาดทุนร้านก็ปิดนะร้านก็ปิดสินค้าหรือร้านในตลาดนั้นก็น้อยลงทำให้ตลาดไม่น่าสนใจพอตลาดไม่น่าสนใจคนก็ยิ่งไม่มาพอคนยิ่งไม่มาร้านก็ยิ่งปิดเพิ่มสุดท้ายก็คือเจ๊งทั้งตลาดอันนี้จะเป็นวงจรที่เรียกว่าระบบนิเวศของตลาดเนี่ยมันเสียสมดุลไปแล้วนะครับมันก็ทำให้ถึงขั้นปิดตลาดได้เลยนะถ้ายังปล่อยต่อไปแล้วไม่มีการแก้ไขนะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่สองประเด็นที่สามเนี่ยนะครับมันเรียกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงว่าตลาดที่ตลาดเนี่ยมันตลาดถูกลงเนี่ยนะครับตลาดที่มีอยู่เนี่ยนะครับมันถูกแย่งไปนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยมันถูกแย่งเขาเรียกว่าการแย่งบทบาทละกันนะเมื่อก่อนเนี่ยตลาดพวกนี้เป็นเสมือนช้อปปิ้งเดสติเนชั่นคือถ้าเราอยากได้อะไรก็ไปตลาดนู้นตลาดนี้อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยปรากฏว่าผู้ซื้อเองมีทางเลือกมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งคอมมูนิตี้มอลล์เกิดใหม่ๆไลฟ์สไตล์มอลล์นะครับมีไนท์มาร์เก็ตเกิดตรงนู้นตรงนี้นะครับมีตลาดเฉพาะทางหลายแห่งและที่สำคัญก็คือบนโลกออนไลน์มีทั้ง TikTok Shopee Lazada Facebook IG ไลฟ์คอมเมอร์สหรือไลฟ์สดขายของเนี่ยนะก็มีเต็มไปหมดเลยนะครับส่วนตัวตลาดเองเนี่ยก็มักจะมีแหล่งค้าใกล้เคียงรอบพื้นที่นะที่เป็นคู่แข่งขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่เนี่ยบางทีมันก็กระเทือนยอดขายเดิมๆได้หมดนะครับ อย่างเช่นถ้าให้ยกตัวอย่างตลาดจตุจักรเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยถ้าใครรู้ตามแม้แต่ตามออฟฟิศบิลดิ่งต่างๆเนี่ยชั้นล็อบบี้ก็มีการจัดเอาของถูกมาขายเอาอาหารมาขายนะครับอย่างเช่นถ้าใครรู้จักตึกตะวันนาตรงหัวมุมจตุจักรเนี่ยนะครับตรงนั้นเขาก็มีของขายประจำหรือว่าถ้าขยับมานิดนึงตรงพหลโยธินเนี่ยตึกชินวัตร2ตรงล็อบบี้เนี่ยก็มีของขายเยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำใ

0: ปริมาณของคนที่มาเดินตลาดเหล่านี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะเขาคาดการณ์ว่าในตลาดจตุจักรเนี่ยแต่เดิมนี่มีเคยมีคนเดินวันละ 300,000 คนเนี่ยมันลดลงครึ่งหนึ่งเหลือวันละ 150,000 แล้วนะก็โดนทุกสถานที่ช่องทางทั้งออฟไลน์ออนไลน์เนี่ยแย่งลูกค้ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่3นี่ประเด็นที่4ในปัจจัยที่4เนี่ยที่เกี่ยวข้องด้วยก็คือเศรษฐกิจนี่แหละนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยเป็นต้องมองว่าเป็นเพียงตัวเร่งอย่าไปโทษเศรษฐกิจเขาทั้งหมดนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าดูจริงๆแล้วผู้บริโภคไม่ได้หยุดซื้อทั้งหมดนะเป็นการหยุดซื้อของที่ไม่จำเป็นเท่านั้นแล้วก็ถ้าซื้อของเหมือนกันเนี่ยลูกค้าก็จะมักจะเกิดคำถามแล้วก็ถามตัวเองแล้วก็ถามเพื่อนฝูงที่จะไปด้วยกันนี่บอกเอ๊ะซื้อออนไลน์ถูกกว่าไหมแล้วมันก็มีพฤติกรรมที่จะต้องเทียบราคากับออนไลน์นะอย่างตัวผมเองเนี่ยเคยทำเลยก็คือวันนั้นจะไปซื้อประตูห้องน้ำนะครับก็ไปเดินอยู่โฮมโปรไปเดินบุญถาวรอย่างเงี้ยแต่ไปเดินดูเนี่ยไม่ซื้อน
1: ะ
0: ไปเดินดูว่าเอแบบไหนดีพอได้แบบแล้วได้ชื่อแบรนด์มาแล้วเนี่ยก็มาเซิร์ชหาในออนไลน์ซึ่งปรากฏว่ามันก็จริงๆอ่ะที่ร้านขาย 8,000 น่ะถ้าซื้อออนไลน์มัน 2,500 เอง
1: ห่างเยอะเลย
0: เออมันก็สั่งออนไลน์ได้ยี่ห้อเดียวกันได้แบบเดียวกันเนี่ยแล้วก็รอเพียงวัน2วันเขาก็มาส่งแล้วนะก็เป็นแบบนั้นแต่ว่ามันก็มีร้านค้าที่เขาฉลาดพอนะอย่างผมไปซื้อเครื่องดนตรีเนี่ยเคยเจอประสบการณ์หนึ่งซึ่งทำให้เราประทับใจได้นะครับก็คือไปซื้อเครื่องดนตรีไปซื้อเปียโนไฟฟ้าเนี่ยนะครับซึ่งก็ดูสินค้ามาแล้วก็ชอบใจตัวหนึ่งราคา 20,000 บาทไอ้เราก็คิดอยู่ในใจแล้วว่าจะทำเหมือนตอนไปโฮมโปรนะลองเซิร์ชดูซิว่าในออนไลน์ถูกกว่าหรือเปล่าแต่ยังไม่ทันหยิบมือถือขึ้นมาเลยปรากฏว่าพนักงานเขาชวนเซิร์ชก่อนเขาบอกพี่เซิร์ชเลยนะครับเดี๋ยวเซิร์ชดูตรงนี้เนี่ยถ้ากดซื้อผ่านออนไลน์เนี่ยมันเป็นช่องออฟฟิเชียลของร้านนี่เองแหละมันจะถูกกว่ามันจะได้ราคาไม่ใช่ 20,000 ที่พี่ดูไว้มันจะได้ 18,000 นะฮะเดี๋ยวกดผ่านตรงนี้ดีกว่าแล้วก็รับของสินค้าเราไปเลยก็กลายเป็นอย่างนั้นเราก็มีความรู้สึกที่ดีใช่ไหมบอกว่าเออเขาไม่ใช่หลับหูหลับตาขายแล้ว 20,000ก็เหมือนกับเขามีส่วนลดให้แต่ว่าก็เป็นเทคนิคทำให้เราสบายใจด้วยว่าโอเคกดดูออนไลน์เหมือนได้เทียบราคาวันหลังเราก็มีความรู้สึกถ้าไปร้านนี้เนี่ยโอเคสบายใจแล้วไม่ต้องมาเทียบเทียบออนไลน์หรอกทางร้านเขาจัดการให้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นเทคนิคที่บอกร้านค้าต่างๆไว้ได้บอกว่าลองวิธีนี้ดีดูตัวเองก็ไปเปิด official store อยู่ในออนไลน์ด้วยแล้วก็เปิดตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ทำให้มันถูกกว่านิดหนึ่งแล้วลูกค้ามีความรู้สึกได้ส่วนลดได้ความแฟร์ที่เช็คราคาออนไลน์ให้ด้วยก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะครับก็เป็นแบบนั้นประเด็นถัดไปประเด็นที่5เนี่ยเขาบอกลูกค้าในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มองหาแค่สินค้านะสมัยก่อนบอกอยากไปซื้อเสื้อผ้าอยากไปซื้อเครื่องตกแต่งบ้านแต่ในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าเขามองหาประสบการณ์ด้วยคนรุ่นก่อนเนี่ยไปตลาดไปซื้อของแล้วก็กลับบ้านนะแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะปัจจุบันเขามีอะไรหลายอย่างที่ซับซ้อนไปหาที่กินไปถ่ายรูปไปเซลฟี่ไปนัดเจอเพื่อนแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกันไปดูของไปซื้อของเพราะฉะนั้นร้านค้าหรือตลาดที่มีกิจกรรมเนี่ยจะเรียกคนได้นะครับพอเรียกคนมาก่อนแล้วในที่สุดคนก็อดซื้อของไม่ได้อย่างยกตัวอย่างที่ดังที่สุดในตอนนี้เลยคืออะไรตลาดนาคาภูเก็ตใช่ไหมคนต้องไปดูน้องเนเน่เล่นดนตรีไปดูวงโอโซนเล่นดนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะของกินของขายเนี่ยก็พลอยขายได้ไปด้วยนะมันก็คือการสร้างประสบการณ์นะครับแล้วทำไมคนจะไม่ไปนะบางทีคนก็มุ่งหน้าไปเลยแต่ในที่สุดของร้านค้าก็ได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยอยากจะบอกอยากจะเหมือนกับอยากจะเตือนกันไว้เลยบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ตลาดหรือผู้ที่บริหารเรื่องตลาดเนี่ยมักจะทำผิดพลาดไปเนี่ยก็คือมุ่งแต่จะมีร้านค้าไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้สร้างประสบการณ์หรือสร้าง experience ให้ผู้คนแล้วก็ดึงดูดคนเข้ามานะเพราะฉะนั้นถ้ามีแต่ร้านค้ามาเรียงกันอยู่ในตลาดเนี่ยมันเสียเปรียบแล้ววันนี้นะตรงนี้มีงานวิจัยเลยของ CBRE ซึ่งเป็นคนที่ทำเรื่อง real estate

ตแล้วก็เรื่องของรีเทลอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเขาทำงานวิจัยไว้เลยว่าจุดที่น่าสนใจของตลาดค้าปลีกเนี่ยมันมีอะไรบ้าง 1. เขาบอกดายนิ่งก็คือต้องมีที่กินนะคนไทยเรื่องกินเรื่องสำคัญ 2. ต้องมีเลเชอร์ก็คือมีสิ่งเพลิดเพลินก็เหมือนดนตรีน้องเนเน่วงโอโซนที่พูดถึงเมื่อสักครู่บางที่ก็ทำเป็นกิจกรรมนะครับมีการเต้นมีกิจกรรมเพนติ้งมีอะไรเหล่านี้เนี่ยซึ่งทำให้ดึงดูดคนหมุนเวียนกันเข้ามาที่เป็นความสนใจแตกต่างกันนะครับสามเนี่ยมีเรื่องของเวลเนสก็คือมาถึงเนี่ยต้องมีร้านค้าหรือว่ามีบริการหรืออะไรที่แบบนวดเท้านวดหน้านะครับมีโซนออกกำลังมีเกี่ยวกับความสวยความงามหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ผู้คนสนใจแล้วก็สี่ก็คือมีเซอร์วิสบางทีมันมีเซอร์วิสต่างๆมันก็เป็นความสะดวกนะมาที่นี่ก็โอเคได้พลอยได้ซ่อมมีที่ซ่อมเสื้อผ้ามีที่ซ่อมรองเท้ามีที่ซ่อมมือถือไปด้วยถ้ามีเซอร์วิสเหล่านี้อยู่ด้วยก็โอเคเป็นจุดรวมที่ทำให้คนรู้สึกว่ามาที่นี่แล้ว experience มันครบนะครับมันครบครันถัดมาก็เป็นเรื่องที่อาจจะวุ่นวายหรือยากขึ้นนิดนึงเพราะมันต้องจัดอย่างเช่นเรื่องของ cultural programming อะไรที่เกี่ยวกับนะเทศกาลอะไรต่างๆนะสงกรานต์ลอยกระทงเค้าดาวนะฮะพวกนี้ก็เป็นเรียกว่าสร้าง top of the mind ได้ว่าโอเคถ้าเค้าดาวต้องไปที่นี่ถ้าลอยกระทงต้องไปที่นี่นะถ้าสงกรานต์ต้องไปที่นี่มีความสนุกสนานนะครับเรื่องของ community experience ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถทำได้นะฮะซึ่งสังเกตได้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยตลาดทั้ง4เนี่ยยังไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่แต่ว่าพวก community mall พวก lifestyle mall หลายๆแห่งที่เข้าเก่งๆเนี่ยบางแห่งก็ทำได้ดีนะแล้วก็ทำให้ดึงคนรุ่นใหม่ได้และก็ปรากฏว่าคนก็ยอมไปแล้วก็ยอมซื้อของด้วยนะแม้บางทีมันรู้สึกว่าแพงกว่าออนไลน์นิดหน่อย ก็ยังยอมเพราะว่ารู้สึกไปแล้วได้ experience ที่ดีนะครับทีนี้ใน4ตลาดที่พูดกันถึงเนี่ยมันมีปัญหาที่แตกต่างกันนะซึ่งต้องแก้ปัญหาคนละจุดกันอย่างเช่นถ้าให้สรุปเร็วๆนะครับจตุจักรมีปัญหาอะไรมีปัญหาว่าใหญ่เกินไปนะใหญ่เกินไปเคยเข้าไปมาเดินหลงแล้วก็เดินเหนื่อยแล้วอากาศร้อนๆมันก็ร้อนนะครับแล้วเดินไปนี่ก็เจอสินค้าซ้ำๆนะฮะนักท่องเที่ยวปัจจุบันก็ลดลงเพราะว่านักท่องเที่ยวกระจายไปที่อื่นปรากฏว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยตื่นเต้นกับห้างไทยมากกว่าการเดินเดย์มาร์เก็ตแล้วนะก็จะไปดูโอ้โหไอคอนสยามไปดูนู่นดูนี่ว่าโอ้นี่คือห้างที่แบบเลิศกว่าบ้านชั้นนะแล้วก็มาลง TikTok มาลงInstagram กันเยอะแยะไปหมดนะครับจะเห็นได้ส่วนตลาดประตูน้ำเนี่ยก็โดนเรียกว่าโดนเบียดจากสินค้าออนไลน์เยอะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าจีนเนี่ยนะครับตลาดประตูน้ำมันเปรียบเสมือนตลาดค้าส่งเสื้อผ้าใช่ไหมในอดีตซึ่งปรากฏว่าแหล่งซื้อส่งนี่ก็เปลี่ยนไปหลายคนสั่งสินค้าจากจีนสั่งผ่านอาลีบาบาเป็นต้นนะฮะก็ทำให้ยอดขายของค่าส่งประตูน้ำนี่ลดลงค่อนข้างเยอะก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ตลาดตะวันนาเนี่ยมีความกระทบกระเทือนเพราะว่ามีคู่แข่งใหม่ๆอยู่รอบๆค่อนข้างเยอะแล้วก็โดนคู่แข่งออนไลน์ซ้ำเข้าไปอีกนะฮะแต่ประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งที่เขาวิจัยกันมาเนี่ยก็คือในตลาดตะวันนาเนี่ยไม่เปลี่ยนวิถีไลฟ์สไตล์ตามลูกค้ารุ่นใหม่นะครับไลฟ์สไตล์เปลี่ยนแต่สินค้าในตลาดตะวันนาไม่เปลี่ยนก็เลยไม่ทันกับผู้บริโภคนะฮะสุดท้ายก็คือตลาดหน้ารามเนี่ยตลาดหน้ารามในโครงสร้างมันสำหรับนักศึกษาเป็นหลักโดยเฉพาะนักศึกษาปริมาณจำนวนมากที่เข้ามาเรียนรามนะครับแต่ปรากฏว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปอย่างแรกก็คือช้อปปิ้งออนไลน์เยอะขึ้นแน่นอนมีผลอย่างที่บอกแต่อย่างที่สองเนี่ยมันเรียนออนไลน์ด้วยสิพอเรียนออนไลน์คนก็ไม่ได้ไปอยู่แถวนั้นนี่กลับมาจำนวนคนที่ไปอยู่แถวนั้นก็น้อยลงบางคนก็โอเคต้องเข้ามหาวิทยาลัยวันละไม่กี่วันก็อยู่ที่อื่นก็ได้ยอมเดินทางไกลสัก 2-3 วันไม่เป็นไรไม่ได้ต้องมาทุกวันเหมือนเมื่อก่อนที่จะต้องมาอยู่หอหรือต้องมาเช่าคอนโดอยู่แถวๆนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนลูกค้ามันก็ลดลงไปโดยปริยายหลักๆเนี่ยสิ่งที่บอกว่าถ้าต้องการปรับปรุงเนี่ยบอกว่าอย่าคิด2เรื่องเรื่องแรกเคยก็คืออย่าคิดว่าแค่ปรับปรุงตลาดให้สวยขึ้นแล้วมันจะดีมันไม่ใช่นะครับอย่างที่2ก็คืองั้นลดค่าเช่ารอให้ลูกค้า

0: ลับมาเช่าแผงแล้วก็มีร้านค้าเพิ่มแล้วก็จะดึงคนได้มันก็ไม่ใช่นะครับหลักๆเนี่ยอยากจะแนะนำว่ามันต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ต้องตอบคำถามว่าทำไมลูกค้าต้องเดินทางมาที่นี่ในเมื่อซื้อของเหมือนกันทางออนไลน์ได้นะครับซึ่งทางออนไลน์จะไม่ว่าจะถูกกว่าหรือราคาเท่ากันเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่บอกไปเมื่อสักครู่นั่นเองว่าเพราะออนไลน์มันสร้าง experience หลายๆอย่างไม่ได้แต่คนที่มีสถานที่เนี่ยมันสร้าง experience ได้นะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้อง repositioning จากตลาดขายของมาเป็น shopping หรือเป็น tourist destination ให้ได้ถึงจะอยู่รอดกันได้นะครับเป็นลักษณะนั้น
1: ส่วนหนึ่งพอจริงๆอีกมุมหนึ่งนะคะด้วยเห็นที่เขาบอกว่าถ้าเป็นคนเจนซีจริงเขาก็หวนกลับไปว่าอยากจะได้บรรยากาศของการเดินซื้อของกับสถานที่จริงนะแต่ดูเหมือนก็จะไม่เพียงพอที่จะทำให้สถานที่ต่างๆอย่างที่คุณวิทวัฒน์ยกตัวอย่างมามันกลับมาคึกคักได้เหมือนเดิมเท่าไหร่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับทีนี้อย่างที่บอกนะครับเน้นว่าจากการขายสินค้าคอมมูนิตี้เนี่ยต้องเน้นเรื่องของ experience มากขึ้นนะครับอย่างถ้าให้ยกตัวอย่างตลาดจตุจักรเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่แค่มีของขายนะว่ามีเสื้อผ้ามีของแต่งบ้านต้นไม้สัตว์เลี้ยงนะฮะแต่มันต้องมีการเขาเรียกจัดหมวดหมู่ใหม
1: ่
0: นะฮะหนึ่งก็คือต้องทำเหมือนห้างเลยเรื่องฟู้ดนี่เป็นเรื่องสำคัญฟู้ดเนี่ยต้องมีอาหารที่ทำให้คนไม่ใช่มีเท่าที่มีอยู่ตอนนี้นะแต่คุณต้องหาร้านดังร้านอะไรที่แบบเข้ามาร่วมด้วยที่คนอยากจะพุ่งมากินนะร้านที่บางทีอยากจะคนจะต้องไปไกลแต่ว่าโอเคถ้ามันอยู่ที่จตุจักรนะมีสาขาอยู่ตรงนี้เนี่ยคนก็อยากจะพุ่งมากินและที่สำคัญคือต้องให้เขานั่งกินเย็นๆด้วยนะไม่ใช่มานั่งกินอยู่ในเต็นท์ร้อนๆเหงื่อซกเป็นผู้ขอดแบบเหงื่อซกไม่เอานะครับ
2: เดี๋ยวนี้อากาศมันร้อนขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะคะยิ่งสู้ไม่ไหว
0: ใช่นะครับแล้วก็เรื่องของเนี่ยมันต้องเป็นของที่แบบมันแปลกตาไม่ใช่แบบเอาของโลโลมาขายนะของที่เป็นของดีไซเนอร์ของวินเทจหายากอะไรซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตลาดนัดมันจะมีนะแต่เดี๋ยวนี้มันบางๆลงแล้วกลายเป็นของโหลซะเยอะนะครับก็ต้องเปลี่ยนตรงนั้นต้องมีเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์นะมีมิวสิกมีสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์มีแอคทิวิตี้ต่างๆมีเวิร์กช็อปมีอะไรที่เป็นกิจกรรมให้ผู้คนเข้ามาและก็ที่น่าสนใจก็คือขยายเวลาให้มี night experience ก็คือตลาดกลางคืนเกิดขึ้นได้มีที่อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ทำประโยชน์ของมันให้ได้เวลาขายมากขึ้นตรงนี้ก็จะมีประโยชน์มากขึ้นนะฮะอันที่สองเนี่ยที่อยากจะแนะนำนอกจากเรื่องของการเปลี่ยน commodity เป็น experience เนี่ยก็คือจำเป็นที่จะต้องเน้นเรื่อง omnichannel ก็คือร้านค้าในนั้นเนี่ยไม่ใช่มีแค่หน้าร้านนะต้องให้ทุกคนมีทั้งหน้าร้านมีทั้ง TikTok มีทั้ง Facebook LINE มี Live Commerce นะครับไลฟ์สดขายของแล้วก็ต้องมี Delivery ซึ่งถ้าคนบริหารตลาดเก่งๆเนี่ยทำเป็นระบบกลางเลยซึ่งมันทำยากนะผมว่าอย่างจตุจักรทำยากเพราะว่าเป็นหน่วยข้าราชการดูแลอยู่เนี่ยก็จะทำค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าเป็นตลาดที่เป็นเอกชนนะครับบางแห่งเนี่ยถ้าเจ้าของเก่งๆเนี่ยลองพยายามทำระบบกลางให้กับร้านค้าเหล่านี้ดูแล้วก็รอดไปด้วยกันนะฮะแล้วก็อันที่3ที่จะแนะนำก็คือเรื่องของการจัดสัดส่วนร้านค้าประเภทเดียวกันนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมติว่าถ้าคุณมีโซนแฟชั่นเนี่ยไม่ใช่มีอยู่200ร้านแล้วมันเหมือนกันหมดอ่ะนึกออกไหมฮ
2: ะ
0: คุณต้องมีการจัดที่เรียกว่า tenant mix strategy ที่ดีคุณต้องกำหนดนะว่าใน200ร้านเนี่ยจะเป็นไทยดีไซเนอร์กี่ร้านจะเป็นของ import กี่ร้านจะเป็นของ copy grade A กี่ล้านจะเป็น street wear กี่ล้านจะเป็น sport wear กี่ล้านนะเป็น handmade กี่ล้านเป็นของเสื้อผ้า O top กี่ล้านหรืออะไรเหล่านี้นะครับมีการจัดสัดส่วนให้เหมาะสมในแต่ละ location ก็เป็นแบบนี้นะฮะและที่สำคัญที่สุดเลยก็คืออย่ามีทัศนคติที่ว่าจะรักษาร้านค้าทั้งหมดไว
1: ้
0: นะเช่นรีบลดราคาเช่าให้หรืออะไรเหล่านี้นะครับอยากจะบอกว่าวันนี้ตลาดที่ดีเนี่ยไม่ใช่ตลาดที่มีหมื่นล้านค้านะแต่ตลาดที่ดีมีแค่ 3,000 ล้านค้าก็ได้ไม่ต้องถึงหมื่นแต่ทุกร้านที่เป็น 3,000 ล้านค้านั่นมีเหตุผลที่คนอยากจะมา
1: อ
0: ันนี้จึงจะเป็นตลาดที่ดีแล้วก็จะเป็นที่นิยม

0: นะครับ
1: ค่ะคือทางออกมันยังมีเนาะไม่ได้มองว่าออนไลน์จะมาแย่งทุกอย่างไปหมดอยู่ที่ว่าคุณทำหน้าร้านยังไงอ่ะให้ดึงดูดคนได้อ่ะ
0: ใช่นะครับแล้วส่วนกลางเนี่ยทำยังไงให้คนมี experience ที่ดีใช่ไหมมีอะไรคิดถึงหน้าน้องเนเน่ไว้ครับตลาดนาคาเขาดึงได้เขาดึง experience คนมาดูคอนเสิร์ตคนมาดูเพลงโอเคคุณอาจจะไม่มีคนดังเหมือนตลาดนาคาเหมือนเนเน่แต่มันมีวิธีที่จะทำได้นะครับอยากจะบอกเลยเด็กวงรุ่นใหม่ๆนี่เล่นกันเก่งมากนะแล้วเขาหาเวทีลงแล้วเขาไม่คิดค่าตัวหรอกเพราะเขาอยากมีที่เล่นนะฮะที่เป็นเปิดหมวกเหมือนน้องเนเน่ย้อนอดีตไปเนี่ยคุณไปดูเลยใน TikTok นะมีวงสารพัดวงเลยเด็กผู้หญิง 5-6 วงแล้วที่เล่นกันเก่งๆนะเรียกว่าเป็นเนเน่2ได้เลยอ่ะตามกันตามมาน่าเชื่อไหมเด็กผู้หญิงหลายคนเนี่ยไฮโซมากเลยนะคือหมายถึงเป็นลูกแบบผู้ลากมากดีเลยอ่ะไม่ใช่แบบคนไม่มีสตังค์นะบางวงแบบเห็นเลยเป็นลูกคนรวยนะแล้วก็เล่นเพลงเนี่ยเล่นเพลงร็อกฮาร์ดร็อกเหมือนเน่ๆเลยนะครับเล่นได้ดีมากๆด้วยนะครับวงพวกนี้หาเวทีอยู่เสมอ
1: ค
0: ุณมีช่องทางคุณเปิดเวทีให้เขาเนี่ยเราก็ช่วยสร้างเน่ๆ2เน่ๆ3เน่ๆ4ได้อีกด้วยซ้ำไปนะ
1: อีกวิธีก็คือดึงออนไลน์นี่แหละมาอยู่ออฟไลน์เนาะกลายเป็นว่ากับขากันเนี่ยมันก็ทำได้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณวิทวัฒน์มากเลยค่ะที
0: ่
1: ให้ข้อมูลที่น่าสนใจหลายๆย่านเลยนะเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าเราพูดคุยกันใหม่นะคะ
2: ขอบคุณมากค่ะสวั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: สวัสดีครับ
2: นะคะก็กลับมาตั้งคำถามตัวเองเหมือนกันว่าเรายังเดินอยู่เยอะแค่ไหนตลาดในย่านที่คุณวิทวัฒน์พูดถึงอ่ะตัวแกมเองก็ไม่ได้ไปหลายที่ก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะ
1: ใช่คิดถึงนะจริงๆการไปเดินแบบนั้นมันไม่ใช่แค่เราไปเดินซื้อของแต่ว่าเราเอาบรรยากาศอย่างจตุจักรเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ๆนะพี่หนูชอบมากไปเดินแบบวนรอบนอกเอาแค่รอบนอกเพราะข้างในจะหลง รอบนอกรอบนึงเนี่ยใหญ่ๆนะก็ชั่วโมงแล้วเราจะเห็นต่างชาติเขามาเดินมาเดินกินมาดูไอ้กิจกรรมรอบๆมีเปิดหมวกก็เยอะ
2: เราจะหอยหากิจกรรมแบบเนี้ยช่วงที่แบบเริ่มอากาศเย็นๆ
1: ใช่ต้องปลายปี
2: แถวใกล้ๆนั่นนะช่วงอย่างนั้นจะแบบอยากไปหาที่เดินชิลๆมันจะเป็นความรู้สึกประมาณนั้นจริงๆประเทศไทยถ้าเกิดว่าเราอากาศเย็นนานกว่านี้อีกสักหน่อยนึงเนี่ยตลาดเหล่านี้น่าจะคึกคักได้มากทีเดียวนะพูดถึงนะ
1: คุณจะอยากไปสัมผัสอะไรที่เป็นร้านค้าภายนอกแบบเอาท์ดอร์เนาะอากาศธรรมชาติแต่ทุกวันนี้ก็คือบอกว่าไม่ไหวจะละลายเลย
2: ใช่แต่ว่าอย่างบางที่อย่างประตูน้ำจริงๆก็มีที่เป็นแอร์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของสมรภูมิที่ต้องสู้กับออนไลน์เนี่ยมันก็มีความยากเหมือนกันยิ่งถ้าเกิดว่าร้านค้าที่คุณก็ลองไม่ได้เหมือนกันเหมือนกับออนไลน์อย่างเงี้ยมันก็จะแทบหาความต่างไม่ค่อยได้ออนไลน์มันยังมีคำถามว่าจะตรงปกไม่ตรงปกใช่ไหมมาถึงแล้วเราใส่แล้วจะสวยเหมือนที่นางแบบเขาใส่ให้เราดูหรือเปล่ามันจะพอดีไหมนะหรือเราใส่แล้วมันจะดูอ้วนขึ้นหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีรายละเอียดหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูว่าจุดต่างที่จะดึงให้คนไปนอกจากเรื่องของประสบการณ์รอบๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่จะดึงมาเป็นจุดขายได้บ้าง
1: แต่บางทีก็มีอุปสรรคอื่นด้วยเนาะจอดรถตรงไหน
2: รถติดอีก
1: จอดรถแพง
2: ใช่ไหม
1: อุปสรรคเยอะนะแต่ก็เชื่อว่าร้านค้าที่หาช่องทางได้คุณก็ยังไปได้แหละทั้งตัวร้านค้ารายย่อยแล้วก็เจ้าของพื้นที่ก็ต้องช่วยกัน
2: ถ้ามีจุดเด่นพอบางทีคนก็ต้องควานลำบากก็ต้องพยายามไปให้เจอให้ได้อะไรอย่างนี้นะคะ
1: เอ
2: าล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในแวดวงการตลาดกันต่อค่
1: ะ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: ก ลับมาติดตามกันในช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะอยู่กับน้องแก้มและนุ้ยนะคะ

0: ก่อนจะไปคุยข่าวการตลาดกันต่อค่ะใครทำงานอยู่แล้วเริ่มเส้นตึงบ้างไหมบอกวันจันทร์เริ่มแล้วหรอตึงและยืดและ
1: ในสัปดาห์ที่แล้ว
0: ต่อเนื่องมันไม่ใช่ว่าหยุดพักเสาร์อาทิตย์เหมือนกับงานเราใช่ไหมถ้าปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงอยู่ค่ะไม่ว่าจะจากนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถไกลๆค่ะเราให้สุกายะนะคะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยดูแลทุกท่านได้นะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสะลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพวันนี้เนี่ยราคาเพียง999บาทรับขนาด12กรัมไปเลย8ขวดนะคะแล้วก็แถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทรได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ค่ะช่วงที่แล้วพูดถึงเรื่องของการค้าขาย ออนไลน์ที่โอ้โหมันก็นะความนิยมเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะคะก็ทำให้การไปเดินตลาดมันน้อยลงคนไปเดินหน้าร้านก็น้อยลงหรือแม้แต่เนี่ยมีตัวอย่างอย่างพวกสินค้าเกษตรโอ้โหขายออนไลน์กันสนุกสนานคึกคักเหลือเกิน
0: ค่ะ
1: อะไรอะไรก็ขายกันออนไลน์ได้หมดนะแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ถ้ามันมีพวก affiliate อ่ะ
0: ค
1: ือคนที่เอาของมารีวิวเอาของมาขายแล้วเขาก็ได้เปอร์เซ็นต์ไปก็ยิ่งทำให้มีผู้ค้าเพิ่มมากขึ้นคือนอกจากตัวแบรนด์เองมาขายแล้วอ่ะคือคนนั้นคนนี้ก็จะหยิบของมาขายให้เราให้แบรนด์ด้วยไง
0: ใช่ในเมื่อฉันซื้อใช้อยู่แล้ว อยากให้สินค้าที่เราซื้อใช้อ่ะเราได้ใช้จริงด้วยแล้วก็มันเหมือนได้ส่วนลดเบิ้ลเข้าไปอีกเนาะฉันก็ขายเองด้วย
1: ค่ะก็อย่างรถไถเนี่ยค่ะคนไทยเราก็กดจาก TikTok Shop นะ สินค้าเกษตรนะคะเขาบอกว่าออเดอร์พุ่งทะลุ 2.1 ล้านคนขายก็เพิ่มขึ้นคนติดตะกร้าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะคนซื้อโตทะลุ
0: 100% ถึงขั้นรถไถเนาะ
1: รถไถนะ
0: ถ้าคิดเร็วๆสินค้าเกษตรเนี่ยถ้าเห็นขายเยอะพวกพันธุ์พืชพวกเมล็ดผักหรือว่าอาจจะเป็นจอบเสียมพลั่วอย่างงี้มานี่คือถึงขั้นรถไถอ่ะ
1: แล้วไม่ว่าต้องไปลองเองนะก็คือกดสั่งได้เลย เชื่อเขารีวิวแล้วว่าโอเคนะถ้าดูแล้วน่าจะดีก็สั่งเลยนะคะซึ่งถามว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ไหมแน่นอนใหญ่อยู่แล้วนะคะสำหรับตลาดเกษตรกรน่ะซึ่งก็สำหรับประเทศนี้เกษตรกรมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7.7 ล้านครัวเรือนนะแล้วกี่คนล่
0: ะ
1: จำนวนคนอีกใช่ไหมคะทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยนะคะก็คาดการณ์ว่าในปี2569ค่ะเศรษฐกิจด้านการเกษตรของไทยจะขยายตัวขึ้นราว 2-3% นะคะขณะที่เทคโนโลยีก็เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพมาขยายช่องทางการตลาดของเกษตรกรด้วยนะคะซึ่งก็รวมไปถึงการช้อปปิ้งออนไลน์ในหมวดหมู่สินค้าเกษตรที่มันขยายตัวขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้ภาคการเกษตรของไทยเนี่ยเข้าสู่ยุคการเกษตรดิจิทัลตลอดทั้งห่วงโซ่เลยยาว
0: ทั้งผู้ซื้อผู้ขายเนาะเพิ่มมากขึ้นเขาถามว่าวัดจากอะไรอะทำไมรู้ว่าด้านนี้มันเติบโตเอาก็ต้องไปดูแพลตฟอร์มดิจิทัลกันเลยนะคะอย่าง TikTok เนี่ย TikTok นะที่เราไถกันทุกคืนก่อนนอนได้เสียเงินกันเนี่ยเชื่อไหมว่าแฮชแท็กเกษตรมีมากกว่า 268,000 คลิปโอ้โหดูปีนึงยังไม่หมดเลยเยอะมาก
1: ก็คอนเทนต์หลากหลายนะคะตั้งแต่ว่าเพาะปลูกยังไงเทคนิคอะไรต่างๆใช่ไหมการเลือกใช้ปุ๋ยการดูแลผลผลิตการแนะนำสาธิตใช้เรื่องของการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเนื้อหาพวกเนี้ยไม่ใช่บรรดาเกษตรกรเท่านั้นที่เขาสนใจนะคะแต่ว่าคนทั่วไปอ่ะที่อยากปลูกพืชปลูกผักทำสวนของตัวเองเงี้ยก็มาดูคอนเทนต์เหล่านี้ด้วยไง
0: น่าจะเป็นช่วงโควิดน่าจะขึ้นมาเยอะเนาะเพราะว่าปลูกผักเองที่บ้านหรือตามคอนโดมันฮิตขึ้นมาไงว่าไม่ออกไปไหนหากิจกรรมทำ
1: ใช่หรือแบบบางคนก็ชอบการปลูกต้นไม้ในบ้านเอาต้นไม้มาลงอะไรต่างๆนะคะก็แน่นอนว่าเทคนิคในเรื่องของการดูแลก็เป็นเรื่องที่สำคัญทีนี้ TikTok Shop ค่ะเขาก็เปิดรายงานเทรนด์การซื้อขายสินค้าอุปกรณ์การเกษตรนะคะเปรียบเทียบปี68กับ69คือโซเชียลมีเดียเราใช้เข้าถึงง่ายขึ้นแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันมากขึ้นเนี่ยนะคะเหมือนกับการช้อปออนไลน์ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ทำประ

0: ำอ่ะแบบอยู่ในสายเลือดอย่างเงี้ยซึ่งจากรายงานเนี่ยก็พบว่าผู้บริโภคและเกษตรกรไทยที่เลือกซื้อสินค้าในหมวดนี้นะคะเพิ่มขึ้นถึงเท่าไหร่พี่หนุ่ย 111% จ้ะ
1: โอ้โหเลขสวยเนาะ111 นี่คือปีเดียวเนาะเทียบปีที่แล้วกับปีนี้อะค่
0: ะ
1: มันง่ายมากเพราะว่าเราซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงหรือว่าเกษตรกรโดยตรงชุมชนเกษตรกำลังคิดว่าอันเนี้ยรวมไปถึงพวกที่จักสวนจักไร่รวมพืชผลด้วยไหม
0: คิดว่า
1: ส่งตรง
0: แล้วก็แบบพืชพันธุ์อะไรต่างๆเนี้ยค่ะมันก็ทำให้บรรดาเกษตรกรนะคะหรือว่าชุมชนเกษตรเนี่ยเขาก็สามารถหากลุ่มลูกค้าใหม่ได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าด้วยคอนเทนต์นะมันเข้าถึงลูกค้าแบบตรงๆเลยค่ะแล้วก็ความรู้ในการทำคอนเทนต์อยู่เนี้ยมันก็เป็นที่ทั่วถึงกันแล้วอะคือไม่ใช่แค่กลุ่มคนเล็กๆไงคะคือด้วยความที่ใครๆก็มีมือถือ ใครๆก็อยากทำคอนเทนต์ใช่ไหมคะคอนเทนต์มันมีหลากหลายรูปแบบอะสอนนู่นสอนนี่ชีวิตประจำวันซึ่งมันก็วนเวียนอยู่ในชีวิตของเขาอยู่แล้วมันอยู่ในวิถีของเขาเงี้ยมันก็ง่ายที่จะขายของไปด้วยคนซื้อก็จะมีโอกาสได้ซื้อของแบบไม่ต้องผ่านคนกลางหรือว่ามีโอกาสที่จะซื้อของที่คุณภาพดีแล้วก็ราคาย่อมเยาได้ด้วย
1: แล้วมันก็สะดวกนะคือพอเรานึกถึงว่าถ้าจะซื้อพวกอุปกรณ์สินค้าการเกษตรอ่ะมันคงต้องไปแหล่งถึงจะมีครบอ
0: ่ะ
1: อย่างทุกวันนี้เราเส้นที่เราขับรถกลับบ้านเนี่ยยังไปซื้ออุปกรณ์การเกษตรที่ไหนต้นไม้อะไรมันจะซื้อที่ไหนแต่ใน TikTok อย่างเงี้ยมีทุกอย่างรีวิวเสร็จส่งตรงถึงบ้านด้วย
0: แล้วก็อย่างเมื่อกี้ตัวเลข 111% ที่บอกว่าเป็นการช็อปที่เพิ่มใช่ไหมคะนักช็อปเนี่ยช็อปเพิ่มเนาะถ้าเรามาดูในฝั่งของผู้ขายนะคะผู้ขายสินค้าเกษตรก็เพิ่มขึ้น 68% นะครีเอเตอร์สาย Affiliate คือแบบว่าเอาของมารีวิวเอาของมาแบบชวนคนซื้อติดตะกร้าใดๆเพิ่มขึ้นมา 150% นะคะสินค้าที่สร้างยอดขาย 2.1 ล้านรายการเพิ่มขึ้นนะ
1: นะแล้วที่ว่า2ล้านกว่ารายการเนี่ยมีตั้งแต่จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บคือขนาดนะเล็กๆอาจจะต้นกล้าอะไรอย่างนี้เนาะเมล็ดพันธุ์เมล็ดผักเมล็ดพืช30บาทเงี้ยหลัก10บาทไปจนถึงที่แก้มบอกคือรถไถพรวนดินราคาครึ่งแสน 54,000แต่ว่ามองอีกมุมนึงเขาก็คงขับมาส่งเราเลยเนาะหรือว่าแบบขึ้นรถแบบรถขนมาเราก็ไม่ต้องแบบไปแบกเองนะคะอันนี้คือถือว่าเป็นสินค้าที่แพงสุดที่สั่งซื้อในตระกูลสินค้าเกษตรออนไลน์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: น่าสนใจ
0: ง่ายขึ้นแล้วก็ขยายไปหลายหมวดเนาะซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งก็ตกอยู่กับแพลตฟอร์ม
1: นะอันนี้ก็เป็น
0: เรื่องที่เลี่ยงไม่ได้อีกเช่นกันนะ
1: ค่ะมีไหมถ้าให้นึกเร็วๆแก้มมีสั่งสินค้าเกษตรอะไรเข้าบ้านบ้างไหม
0: ส่วนตัวแก้มหรอไม่มีค่ะเพราะว่าเรายังเป็นสายของกินเสื้อผ้
1: า
0: เป็นหลักส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าที่จะสั่งในออนไลน์แบบ TikTok อะไรเงี้ย
1: ยังนึกอยู่ไงว่าพวกสมมติว่าไลฟ์ทุลงทุเรียนอะไรอย่างนี้มันน่าจะนับเป็นของกินนะเนาะมันไม่ได้จัดหมวดเกษตรสักเท่าไหร
0: ่หรือเปล่าสินค้าเกษตร
1: อันนี้ไม่มั่นใจแต่อย่างถ้าให้พี่นุ้ยก็จะนึกถึงพวกปุ๋ยยังมีบ้างยาฆ่าหญ้าเนี่ยยังมีทดลองสั่งบ้างเพราะว่าก็เห็นรีวิวหลากหลายดีแล้วก็ได้เห็นวิธีการสมมติว่าต้องผสมยังไงลดลงไปยังไงมันก็ชัดเจนอ่ะพวกนี้มันเป็นของเฉพาะทางเนาะ
0: ใช่แล้วเราก็เหมือนได้ฟังผู้เชี่ยวชาญด้วยไงเพราะเขาอยู่ในตรงนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งตลาดที่เราอาจจะไม่คิดว่าโอ้มันเติบโตได้ขนาดนี้เพราะเราอาจจะไม่ได้สายเกษตรสักเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นโอกาสทั้งคนขายแล้วก็คนซื้อที่ครึ่งหนึ่งเป็นร่างคนขายไปด้วยครีเอทกันไปเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่แล้วก็อีกอันนึงที่เป็นข้อมูลน่าสนใจก็คือว่าเกษตรกรไทยยุคใหม่นะคะก็มีแนวโน้มสนใจเรื่องของการใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้นด้วยนะคะอย่างพวกไฟโซล่าเซลล์แผงโซล่าเซลล์อะไรพวกนี้นะคะก็อะไรที่มันเกี่ยวกับแนวโซล่าเซลล์เนี่ยคือความสนใจเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าเยอะนะก็เป็นโอกาสนะคะ
1: ใช่ค่ะอ่ะคุยกันถึงสินค้าเกษตรไปแล้วมาคุยเรื่องนี้ดีกว่าที่ถามกันไว้มีใครตอบมาบ้างหรือเปล่าว่าที่ไหนที่เป็นจุดหมายปลายทางในการขับรถเที่ยวมากที่สุดขอดูแบบรวดเร็วตอนนี้ไลน์พี่นุ้ยคือวิ่งไปไหนแล้วสักอย่างส่วนทาง Facebook นะส่วนใหญ่จะวันนี้แอบฟังเราหรอยังไม่มีคอมเมนต์เข้ามาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเฉลยเลยดีกว่านะว่าเทรนด์เช่ารถขับเองที่ไหนถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางอันดับ1นั่นก็คือ

0: ย่างที่ใบ้เอาไว้นะคะไม่รู้ใครทายถูกบ้างนะแต่ก็น่าจะถูกน
1: ะ
0: ก็คือญี่ปุ่นนั่นเองญี่ปุ่น
1: ก็เป็นข้อมูลจาก trip.com นะคะแล้วก็ขอบคุณลงทุนเกิร์ลด้วยนะเราก็นำข้อมูลนี้มาเล่าสู่กันฟังก็พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวตอนนี้เปลี่ยนไปพอสมควรนะคะส่วนหนึ่งเขาก็หันมาหาความอิสระในการเดินทางเลยทำให้ธุรกิจเช่ารถขับเองเติบโตและเดี๋ยวนี้โอ้โหใบขับขี่สากลมันก็ง่ายแล้วเนาะใครๆก็ขับได้นะคะถ้าเกิดว่าขับรถเป็นนะมีใบขับขี่สากลปุ๊บสามารถที่จะไปท่องเที่ยวได้ทั่วโลกแบบใช้วิธีการเช่ารถขับ trip.com ค่ะเขาเปิดเผยข้อมูลว่าตอนนี้ยอดจองรถเช่าทั่วโลกนะคะสูงขึ้น 81% เลยช่วงปีที่ผ่านมาโอ้โหทำไมถึงขยับไปโตได้เร็วขนาดนี้ตอนนี้โฟกัสไปเลยที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะอายุ 25-44 ปีเราก็ยังอยู่ในกลุ่มนี้ได้กลุ่มคนรุ่นใหม่กับอีกแบบหนึ่งเป็นครอบครัวนะคะเดินทางเที่ยวด้วยกันก็จริงๆก็วัยนี้แหละจะบอกคนรุ่นใหม่ที่เริ่มมีครอบครัวแล้วยังอยู่ในวัยกลางคนก็ลูกเล็กไงจะไป
0: ม
1: ัน
0: กระเตงลำบาก
1: ของลูกนี่มันอุ้ยกี่กระเป๋ากี่ใบอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็มีรถขับเองมันสะดวกกว่าเยอะ
0: ยิ่งคือถ้าไปหลายๆคนนะแล้วเรานึกภาพเราไปใช้ขนส่งสาธารณะทั้งรถไฟรถบัสอะไรต่างๆอะค่ะเราคูณจำนวนคนกับค่าตั๋วบวกกับสัมภาระที่พลุงพลังต่างๆขับรถอาจจะง่ายกว่า
1: บางที
0: ถ้าเปลี่ยนที่พักบ่อย
1: ใช่บางทีพลาดรถไฟต้องซื้อใหม่ทั้งขบวนที่เราไปเนี่ยเรื่องใหญ่กว่าอีก
0: แล้วในญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่ช่วงแรกเกริ่นเอาไว้เนอะคือคนไทยช่วงที่เราไปเที่ยวช่วงแรกๆสำหรับครั้งแรกของหลายๆคนอาจจะไปลองขึ้นรถไฟไปขึ้นชินคันเซ็นอะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าพอเริ่มมีครั้งที่สองครั้งที่สามถัดๆไปแล้วเนี่ยก็เริ่มอยากลงลึกคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นก็เริ่มแบบไปที่แปลกมากขึ้นที่ไปยากมากขึ้นบางทีไม่ใช่แบบอยู่ในย่านที่ลงสถานีปุ๊บถึง มันก็ต้องมีความซอกแซกแล้วการที่จะขับรถมันก็จะง่ายด้วยความที่พวงมาลัยก็ฝั่งเดียวกันรถก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วอ่ะมันง่ายที่จะเปลี่ยนจากเหมือนกับไปสวมเอาตัวเองไปสวมในรถ แล้วก็ขับไปได้เลยอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้นี่แหละเป็นปัจจัยที่ทำให้ง่ายและถนนเขาก็ขับง่ายประกอบกับว่าคนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากคนไทยอ่ะก็เยอะขึ้นไงคือชาติต่างๆเนี่ยการท่องเที่ยวเขาก็โตขึ้นทุกวันนะคะ
1: เออนึกภาพออกเลยเนาะมันง่ายกว่าแล้วก็เชื่อว่าบางครั้งเนี่ยคนบอกว่าขึ้นรถไฟอาจจะหลงมากกว่าเดิมอุ้ยมันแบบสายสารพัดเลยใช่ไหม
0: จะวิ่งทันไหมล่ะเวลาอะไรบางที
1: ถ้ามีทั้งเด็กเล็กมีทั้งผู้สูงอายุเช่ารถขับเนี่ยอาจจะ กี่โมงก็ได้เลยไม่ได้ต้องไปมองจอว่าโอ้มันต้องสายไหนยังไงไปถึงกี่โมงนะคะเช่าขับรถเนี่ยทำให้ญี่ปุ่นมาเป็นอันดับหนึ่งนะยอดจองเติบโตขึ้น 119%เทียบปีต่อปีเลย
0: ค่ะ
1: เออหลายเส้นทางเขาก็ว่ากันว่าขับง่ายใช่ไหมอันนี้อย่างฮอกไกโดโอกินาวาคิวชูอย่างเงี้ยหรือว่าไปภูเขาไฟฟูจิก็จะชอบไปมันมีหลายจุดให้หยุดพัก
0: ใช่ใช่ใช่นะคะหรือว่าเมืองใหญ่ๆทั้งหลายนะคะก็ถ้าขับรถไปก็จะได้ไปในโซนต่างๆที่มากขึ้นนะแล้วอันดับ2ก็ไม่ใช่ใครไกลที่ไหนเลยค
1: ่ะ
0: ประเทศไทยเราเองนี่แหละค่ะ
1: โอ
0: ้นะคะก็มียอดจองของการเช่ารถเพื่อเดินทางเข้ามาเที่ยวในไทยเนี่ยเพิ่มขึ้น 59% นะเมื่อเทียบปีต่อปีนะคะของประเทศไทยคนที่เขาขับรถเที่ยวเขาก็จะนิยมไปโซนเส้นทางภาคเหนือนะไปดูธรรมชาติไปผสมผสานกับวัฒนธรรมที่มันมีความเป็นเอกลักษณ์ไงก็จะต่างจากโซนเมืองหลวงใช่ไหมในกรุงเทพอย่างเงี้ยนะคะ
1: จริงจริงขึ้นเหนือจะให้เราไปรถสาธารณะม
0: ัน
1: ลำบาก
0: ลำบากอยู่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วนะคนไทยเราก็เป็นชาติที่ไปขับรถประเทศอื่นอะเยอะ
1: สายรถทริปนะ
0: สายรถทริปเหมือนกันนะ เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็จะชินกับการขับรถอยู่เหมือนกันนะ
1: จริงสบายสบายในที่นี้คือมันเกยถึงที่ใช้ภาษานี้นะ
0: ใช่เราไม่ได้เป็นประเทศที่เน้นการขึ้นรถไฟรถอะไรเป็นหลักขนาดเมื่อเหมือนอย่างบางประเทศที่แบบระบบขนส่งสาธารณะเขาไปทั่วถึงแล้วอ่ะเขาอาจจะชินกับการใช้ชีวิตแบบนั้นอาจจะไม่ได้ชินกับการขับรถ
1: พฤติกรรมเดี๋ยวให้เราเดินขึ้นสักชั้น2ชั้นเรายังขอลิฟต์เถอะหรือว่าแบบหน้าปากซอยพี่วินก็ได้หรือว่าGrabมาส่ง
0: อะไรอย่างนี้นะคะก็เลยจริงๆถ้าเราพูดถึงโดยรวม

0: รวมเนี่ยการเช่ารถขับเองมันก็จะตอบโจทย์สำหรับนักท่องเที่ยวเวลาที่ไปเที่ยวไหนแล้วเราจะหยุดจะพักจะไปที่แปลกๆมันก็ไปได้ง่ายแล้วข้อมูลของ trip.com เนี่ยเขาบอกว่าทั่วโลกเลยแหละการที่คนที่เที่ยวไปใช้มีพฤติกรรมของการจองรถเช่าเนี่ยพุ่งขึ้น 81% ในช่วงปีที่ผ่านมาน
1: ะมันเป็นไปทั่วนะคะไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวแล้วบอกว่าที่เราไล่อันดับมาว่าญี่ปุ่นอันดับหนึ่งใช่ไหมคะที่มียอดการขับรถเที่ยวโตแล้วก็มาเป็นจุดหมายปลายทางแรกไทยเราเป็นอันดับสองแต่ไม่ใช่แค่มองถึงแง่ของการเป็นจุดหมายปลายทางที่คนชอบมาขับรถเที่ยวนะแต่มองคนไทยเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเป็นนักเดินทางที่ชอบออกไปเช่ารถขับในต่างประเทศเติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยอดจองขาออกนะคะผ่าน trip.com เนี่ยเติบโต 78% เทียบปีต่อปี
0: เป็นไงล่ะเรามันขาเที่ยว
1: เรามันขาขับอยู่แล้ว
0: ขาขับอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเราไปดูอันดับต่อไปใช่ไหมคือไทยเราประเทศอันดับ2ใช่ไหมคะตามมาด้วยอเมริกาอันนี้โต 54% ก็เข้าใจได้เพราะอเมริกากว้างใหญ่ไพศาลมากคือบางรัฐเนี่ยก็คือต้องอาศัยการขับรถจริง
1: ๆมันไปยังไง
0: โอ้มันไม่ได้มีรถไฟมีอะไรทั่วถึงขนาดนั้นแล้วก็แต่ละที่ห่างๆกันเยอะเงี้ยค่ะถ้าไปเที่ยวก็จะต้องอาศัยการขับรถนะเกาหลีใต้โตมากนะ 148% โดยเฉพาะที่เกาะเชจูนี่โตสุดเลยแล้วก็ออสเตรเลียโต 74% นะคะฝั่งยุโรปเทรนด์นี้ก็มาแรงเหมือนกันนะประเทศที่มียอดจองเช่ารถขับเองเติบโตโดดเด่นที่สุดเลยก็คืออิตาลีอันนี้โต 88%อิตาลีก็เที่ยวได้แบบหลายโอ้โหหลายเมืองในประเทศเขาอะแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นโซนที่จะไปชมธรรมชาติก็ต้องเป็นสายขับรถนะพวกโดโลไมท์พวกอะไรขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยนะคะก็ขับรถก็สะดวกกว่าการที่จะกระเตงไปขึ้นรถไฟบางที่มันไปไม่ถึงรถไฟไปไม่ถึงนะคะ
1: ใช่ยุโรปหลายประเทศส่วนใหญ่คนก็ไปแบบมัดรวมอะเนาะอาจจะไม่ได้เจาะประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นขับรถก็คือมีวีซ่าแล้วขับเข้าออกกันได้ง่ายด้วยประเทศติดกันสเปนก็โตนะ 80% เยอรมนีด้วยค่ะโต 75% มันก็มีความสะดวกความเสี่ยงปนเงินคนละแบบเนาะเพราะว่าพวกเนี้ยจับด้วยที่จอดรถแล้วก็บุคคลนี่แบบสุ่มเสี่ยงในการที่รถจะเสียหายจากแก๊งอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะ
0: ของจะยังอยู่ครบไหมข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็แล้วแต่โซนมั้งส่วนใหญ่ก็น่าจะเชื่อว่าปลอดภัยอยู่ละค่ะแล้วก็ระวัดระวังกันนั่นแหละนะว่าย่านไหนควรจอดย่านไหนควรจะดูแลของมีค่าของตัวเองนะอย่าไปทิ้งไว้ในรถอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้มันก็สะท้อนถึงเทรนด์เนาะหรือถ้าใครที่สนใจในเรื่องของแล้วธุรกิจเช่ารถหรืออะไรที่มันเกี่ยวเนื่องอะที่จะตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มเนี้ยก็ลองคิดเป็นโจทย์ดู
1: ใช่ค่ะก็เวลาไปแบบ 3-4 คนเนี่ยเช่ารถก็จะเป็นทางเลือกอันดับต้นๆก็ไม่แปลกใจนะจาก trip.com ที่นำเสนอข้อมูลนี้นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะเอกได้อีกเรื่องนึงไหมสั้นๆแล้วกันนะ
1: ค่ะ
0: พูดถึงเมื่อกี้พูดถึงอิตาลีไปนิดนึงแล้วใช่ไหมซอฟต์พาวเวอร์ของอิตาลีทีรามิสุ
1: หิวเลยอ่ะ
0: ทีรามิสุไม่อันนี้เป็นของหวานที่ถ้าใครชอบก็ชอบบางคนก็อาจจะแบบไม่ใช่แนวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เนาะแต่ว่ารสชาติทีรามิสุเนี่ยมันเป็นรสชาติที่ป๊อปปูล่ามากนะตลาดรสทีรามิสุเนี่ยค่ะมีมูลค่าถึงเกือบ 60,000 ล้านบาทและก็คาดว่าจะเติบโตไปถึง 100,000 ล้านบาทภายในปี2034นะคะคืออัตราการเติบโตเฉลี่ยเนี่ยต่อปีอยู่ที่ 7.3% นะนี่ข้อมูลในปี2025ของบริษัทวิจัยด้านการตลาด Data Intello นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถามว่าตกลงทีรามิสุที่ดีที่สุดในโลกมันอยู่ที่ไหนบางคนบอกชื่อดูเหมือนญี่ปุ่นหรือเปล่า
1: ตรุตรุอย่างงี้นะทีรามิสุอย่างเง
0: ี้
1: ยอ
0: ะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอยู่ที่ต้นกำเนิดของเขาคือเมืองเทรวิโซที่อิตาลีทีนี้ทางเจ้าบ้านเนาะเขาก็มองว่าถ้าเกิดสิ่งที่คนเขาตามหาเนี่ยหรือรีวิวกันเนี่ยที่บอกว่าเอทีรามิสุที่เลิศที่สุดอยู่ที่ไหนปรากฏว่าคนก็มาตอบกันเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าไม่มีชื่อเมืองเทรวิโซเลยเฮ้ยอันนี้มันไม่ได้แล้วนะ
1: การรับรู้ของผู้บริโภคมันไม่ใช่แล้ว
0: มันไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องทำให้ผู้บริโภคอะรับรู้ให้มากขึ้นด้วยนะคะซึ่ง อันนี้ทางคุณฟรานเชสโก

0: เรดดี้นะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งการแข่งขันทีรามิสุเวิลด์คัพเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเราต้องให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยแห่กันมาที่ทีรามิสมาที่เทรวิโซกันสักหน่อยนะมันก็เป็นเมืองบ้านเกิดของเขาด้วยไงเขาเติบโตที่นั่นอะไรเงี้ยก็จัดการแข่งขันทีรามิสุเวิลด์คัพขึ้นมาในเมืองเทรวิโซโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็จัดกันมาหลายปีแล้วล่ะเริ่มตั้งแต่ปี2017นะคะมีผู้เข้าแข่งขันกว่า720คนจากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะทีนี้ล่าสุดก็จะมีการเปิดรับสมัครกรรมการจากทั่วโลกเลยแบบมือสมัครเล่นก็ได้นะแต่ว่าคุณต้องผ่านเกณฑ์ต้องผ่านการสอบอะไรต่างๆของเขานะคะซึ่งคนจะเป็นกรรมการเนี่ยต้องทำข้อสอบนะเขาจะเปิดให้ทำผ่านทางเว็บไซต์ Official วันที่12กันยานี้นะคะเวลา15นาฬิกาเนาะถึง13กันยาเวลาตี5ตามเวลาไทยนะคะก็ส่งคำตอบเข้ามาได้เขาก็จะพิจารณาแล้วก็ใครเข้ารอบเนี่ยก็จะไปเป็นกรรมการตัดสินให้กับเขาทีมงานก็จะติดต่อกลับมา
1: แม่นี่อย่างน้อยเราอ่านข่าวนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อที่มาเขาอยู่อิตาลีเราจะจำตลอดไปไม่สับสนอีกแล้วปกติกินอย่างเดียว
0: นะคะดังนั้นใครที่อายุ18ปีขึ้นไปลองไปดูนะเว็บไซต์ของเขาเผื่อสนใจเอาไว้เป็นกรรมการแต่ว่าคุณต้องบินไปเองนะ
1: ใช่
0: เทร
1: โซ่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะของ Marketing News Update เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะแก้มนนท์ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: ทินเนรเทศรายที่2ไล่ชาวฝรั่งเศสพ้นราชอาณาจักรหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาคดีข่มขู่ทำร้ายร่างกายสนธิปลุกม็อบประกาศทวงคืนประเทศไทยเป้าหมายไม่ใช่ล้มรัฐบาลแต่จะทำให้รัฐบาลทำเพื่อประชาชนมากกว่าพวกของตัวเองนายกเข้าสภาร่วมลงมติพรบ.งบ70วาระ2และ3แบบรายมาตราก่อนบินนอร์เวย์คืนนี้ชี้ไปหลายวันไม่ห่วงเหตุมีเอกนิติประสานงานอยู่แล้วแม่ฮ่องสอนวิกฤตเจอเรนบอมน้ำป่าหลากซ้ำบ้านถูกน้ำพัดถนนถูกตัดขาดเสียหายหนักขณะที่เชียงรายสั่งเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นน้ำสีขุ่นแดงไหลแรงและเชี่ยวเครื่องบินขนส่งสินค้าที่ถลายออกนอกทางวิ่งที่เมืองไมอามีสหรัฐมีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บ5คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้7กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมดรงจันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศชาวอิสราเอลรายที่2นะครับขออภัยฮะเป็นชาวฝรั่งเศสรายที่2ครับพ้นราชอาณาจักรหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาคดีข่มขู่ทำร้ายร่างกายชี้พฤติการเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่2354/2569เรื่องเนรเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรครับโดยปรากฏว่านายเควินสัญชาติฝรั่งเศสมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติและศาสนารวมถึงในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงทั้งยังมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือว่าทรัพย์สินโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายเควินมีความผิดตามพระราชบัญญัติ

จราจรทางบก2522มาตรา43วงเล็บ4วงเล็บ8และมาตรา158ทับ1วรรค2พิพากษาปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ

0: ทำอันดีและก็ความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศ2499ครับอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศ2499ประกอบกับข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศ2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งเนรเทศนายเควินสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรครับทั้งนี้หากนายเควินไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือขอไม่ให้ส่งตัวไปออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติการเนรเทศ2499ภายใน7วันนับตั้งแต่วันรับทราบคำสั่งครับ
1: ส่วนที่ปลุกม็อบประกาศทวงคืนประเทศไทยบอกว่าเป้าหมายไม่ใช่การล้มรัฐบาลแต่ว่าจะทำให้รัฐบาลทำเพื่อประชาชนมากขึ้นค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมด้วยนายพิชิตชัยมงคลนายนิติธรล้ำเหลือแกนนำกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยร่วมแถลงการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีเป้าหมายเอาประเทศไทยเราคืนมาโดยเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้หมดความชอบธรรมเพราะมีการใช้อำนาจปิดบังเรื่องต่างๆทั้งการทุจริตสอบท้องถิ่นการหัวสวมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้ามาโยกย้ายเข้าราชการใน DSI เพื่อเปลี่ยนตัวคดีคนทำคดีหัวสวทั้งหมดที่ดินเขากระโดงซึ่งมีคำพิพากษาของศาลฎีกาแล้วแต่ว่าข้าราชการกลับไม่ดำเนินการใดๆอีกทั้งยังปล่อยให้มีต่างชาติชาวยิวมีบัตรประชาชนที่ยึดธุรกิจของประเทศสะท้อนภาพนักการเมืองเป็นเจ้าของประเทศด้วยเหตุผลเหล่านี้รัฐบาลจึงหมดความชอบธรรมในการบริหารบ้านเมืองถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องรวมตัวกันไม่ปล่อยให้นักการเมืองมีอำนาจเหนือประชาชนเชิญชวนประชาชนออกมาแสดงพลังทวงคืนประเทศไทยแม้การชุมนุมจะไม่ได้หวังถึงขั้นล้มรัฐบาลแต่อย่างน้อยก็ต้องการให้นายกรัฐมนตรีทำเพื่อประชาชนมากกว่าพวกพ้องของตัวเองค่ะสำหรับรูปแบบการชุมนุมก็จะไม่ใช่ลักษณะการชุมนุมยืดเยื้อค้างคืนแต่จะเป็นการปลุกพลังประชาชนทวงคืนแผ่นดินไม่มีกลุ่มไม่มีสีทุกคนหลอมรวมกลุ่มเป็นหนึ่งเดียวเพื่อประเทศชาติโดยนายสนธิก็ประกาศนะคะวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้จะเดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยซึ่งการชุมนุมนี้ก็ถือเป็นการชุมนุมครั้งแรกพร้อมเรียกร้องที่สำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลชุดนี้ออกมาแสดงพลังกันให้มากที่สุดแม้ว่าจะถูกเย้ยว่าเป็นม็อบน้ำหมากนะคะแต่นายสมทิก็บอกว่าจะขอรอดูพลังของคนที่รักประเทศชาติค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีครับรับข้อเสนอวปอ.รุ่น68ไปต่อยอดนโยบายชู3หลักคิดเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจปฏิรูประบบราชการพัฒนาคนย้ำว่าไทยต้องสร้างความแข็งแกร่งจากภายในครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดและเสรีนิยมไทยแลนด์ของหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือว่าวปอรุ่น68ครับโดยระบุบอกว่าแนวคิดและเสรีนิยมไทยแลนด์สอดคล้องกับทิศทางการทำงานของรัฐบาลประเทศไทยต้องไม่เพียง อยู่รอดนะครับแต่ต้องก้าวต่อไปให้ได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่งโดยการทำให้ไทยมีความพร้อมจากภายในสามารถรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับ3เรื่องหลักก็คือการเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและก็การพัฒนาคนหรือว่าพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับการเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจต้องสร้างเครื่องยนต์ใหม่ควบคู่กับการเสริมความแข็งแกร่งของเครื่องยนต์เดิมโดยส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งดิจิทัล AI อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงรวมถึงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศส่วนการปฏิรูประบบราชการไม่ใช่เพียงการลดจำนวนข้าราชการแต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานโดยนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนและก็ภาระประชาชนสำหรับการพัฒนาคนครับรัฐบาลต้องการให้คนไทยก้าวทันเทคโนโลยีพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะรับผลการศึกษาของวปอรุ่น68เพื่อนำไปพิจารณาต่อยอดเป็นนโยบายของรัฐบาลพร้อมอยากเห็นวปอเป็นมากกว่าเครือข่ายผู้นำแต่เป็นเครือข่ายแห่งความเข้าใจและเครือข่ายแห่งการลงมือทำครับนอกเหนือจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีเองวันนี้ก็เข้าร่วมประชุมสภาด้วยนะครับเพื่อลงมติพรบ งบปี70วาระ2และ3แบบรายมาตราก่อนจะบินไปนอร์เวย์คืนนี้ครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70วาระ2และ3โดยบอกว่าวันนี้ครับมาฟังการอภิปรายของสภาซึ่งตนต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะคืนนี้จะเดินทางไปนอร์เวย์เนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ซึ่งต้องออกเดินทางคืนนี้ครับโดยช่วงก่อนเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ลงมติรายมาตรา เมื่อถามว่าการอภิปราย

0: พระราชบัญญัติงบประมาณใช้เวลา3วันแต่ว่านายกไม่ได้อยู่ในประเทศมีความเป็นห่วงอะไรหรือไม่นายอนุทินก็บอกว่ามีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วโดยนายเอกนิตินิธิธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญก็อยู่สภาเพื่อชี้แจงประเด็นข้อสงสัยให้กับสมาชิกอยู่แล้วซึ่งเป็นวาระ2และ3เมื่อแล้วเสร็จต้องเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อก็ยังมีเวลาอยู่ครับ12 น. 9 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ายังมีความเห็นเรื่องของพรบ.งบ 70 อยู่ครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวกันต่อนะคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาเป็นประธานการประชุมวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทวาระที่2และ3ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และ3ซึ่งนายวีระธีรภัทรานนท์ในฐานะกรรมาธิการอภิปรายขอปรับลดงบประมาณ 7,400 ล้านบาทพร้อมเสนอให้จัดทำงบประมาณแบบใหม่นับว่าจากนี้ไปไม่ควรเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีต่อไปอีกเพื่อให้สอดคล้องกับฐานะทางการเงินการคลังของประเทศที่ไม่สามารถจัดเก็บรายได้เท่ากับรายจ่ายส่งผลให้การจัดทำงบประมาณแบบขาดทุนเรื้อรังติดกับดักหนี้สาธารณะหากไม่ปรับแก้ไขก็จะนำไปสู่วิกฤตในอีก 2-3 ปีข้างหน้านอกจากนี้ค่ะควรบริหารจัดการการเงินนอกงบประมาณที่สะสมที่คงค้างอยู่ในแต่ละหน่วยงานใหม่เนื่องจากปัจจุบันเงินในส่วนนี้มีตัวเลขรวมๆอยู่4ล้านล้านบาทนะคะอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยสาธารณสุขกลาโหมคมนาคมที่มีอยู่จำนวนมากแต่กลับไม่ยินยอมสมทบโดยเฉพาะงบประมาณปี70เพียง 95,000 ล้านเท่านั้นค่ะดังนั้นจึงควรนำเงินดังกล่าวมาสมทบในงบประมาณรายจ่ายประจำปีในสัดส่วนที่เหมาะสมตามความจำเป็นเร่งด่วนในสถานการณ์ของประเทศปัจจุบันค่ะ
0: ขณะที่นายกรจาติกวณิชย์ สส บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายในมาตรา4งบรายจ่ายปี70จำนวน 3.788 ล้านล้านบาทครับว่าตนได้เสนอให้มีการปรับลดงบประมาณโดยรวม 10% เจตนาไม่ใช่เพื่อลดวงเงินโดยรวมของรัฐบาลครับแต่เพื่อเปิดช่องให้ครม.นำเงินส่วนที่ปรับลดนั้นกลับไปจัดสรรใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประเทศซึ่งโจทย์สำคัญที่เราหวังว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณในการแก้ไขมีด้วยกัน5เรื่องก็ได้แก่เรื่องการศึกษาสังคมสูงอายุหนี้ครัวเรือนประสิทธิภาพการผลิตการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนายกรกล่าวว่าตนไม่ได้โทษรัฐบาลทั้งหมดแต่วันนี้เรามีปัญหาเชิงโครงสร้างในเรื่องงบประมาณซึ่งมีปัญหา2 ส่วนก็คือการจัดสรรงบแล้วก็รายได้วันนี้ใครเป็นรัฐบาลก็ต้องยอมรับความจริงว่าเงินไม่พอที่จะมาจัดสรรและแก้ปัญหาทั้งหมดที่สะสมมานานอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะอ้างไม่ได้ว่าจัดสรรงบประมาณให้ไม่ได้เพราะเงินไม่พอเพราะรัฐบาลเพิ่มเงินในกระเป๋าให้ตัวเองโดยการออกพรก.พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทแต่ก็เอาไปใช้กับโครงการเดิมๆไม่ได้แจกโดยตรงให้กับประชาชนแต่นำไปจัดซื้อพัสดุพันธุ์หรือว่าแผงโซลาร์แต่ไม่ได้นำไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างครับนายกรยังกล่าวถึงการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลโดยยกตัวเลขการจัดเก็บรายได้เมื่อเทียบกับ GDP อยู่ที่ 14% ซึ่งถือว่าลดลงมาเรื่อยๆจากปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่ามีความหมายมากนอกจากนี้ครับการจัดเก็บรายได้กว่า 99% มาจากการจัดเก็บภาษีจากคนทำงานมีเพียง 1% ที่จัดเก็บจากอภิมหาเศรษฐีหรือว่ากลุ่มคนร่ำรวยสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในการจัดเก็บภาษีที่ต้องมีการแก้ไขอีกทั้งอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของเราอยู่ที่ 2% ซึ่งถือว่าต่ำมากดังนั้นเราต้องมีการคิดว่าจะตอบโจทย์เรื่องนี้อย่างไรไม่เช่นนั้นเราจะติดกับดักงบประมาณอย่างแน่นอนผู้ที่จะเดือดร้อนที่สุดก็คือผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุจึงอยากตุ้นเตือนรัฐบาลว่าเรามีภาระหน้า

0: ที่ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเร็วครับ
1: ทวีซัดงบประมาณไม่ตอบโจทย์ประชาชนค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติที่ขอสงวนคำปรายติต่อชื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งบอกว่าตนได้สงวนเปลี่ยนชื่อเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เพื่อทำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมงบประมาณที่ดีไม่ใช่แค่รายจ่ายครบแต่ต้องทำงานเสร็จประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นเงินทุกบาทต้องตรวจสอบได้หลักนิติธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับงบประมาณเนื่องจากงบประมาณที่มาไปยึดติดกับยุทธศาสตร์ชาติเวลาจะจัดงบประมาณตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาก็บอกว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติแต่มาพบว่าวันนี้ไม่ว่าจะหน่วยงานราชการหรือบุคคลต่างๆเดินเข้าไปที่หน่วยรับงบประมาณเกิดความเหลื่อมล้ำมากที่สุดเกิดความยากจนมากที่สุดที่สำคัญงบประมาณไม่ตอบสนองความต้องการประชาชนเพียงแต่ใช้งบประมาณเสร็จแต่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์การที่ตนวางหลักเพื่อทำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมอย่างน้อยที่สุดงบประมาณตั้งแต่การจัดเก็บตั้งงบและการใช้จะต้องมีหลักการที่ส่งเสริมป้องกันการทุจริตไว้ด้วยด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมาธิการกล่าวว่าในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากก็ขอยืนยันตามร่างที่ได้เสนอต่อสภาโดยพันตำรวจเอกทวียังคงติดใจต่อการชี้แจงของกรรมาธิการประธานในที่ประชุมจึงเรียกให้สมาชิกลงมติโดยมีผู้ลงมตินะคะ292คนไม่เห็นด้วย0คนงดออกเสียง93คนไม่ลงคะแนน1คนสมาชิกในที่ประชุมนะคะเห็นด้วยกับกรรมการเสียงข้างมากคือขอยืนยันตามร่างเดิมที่ได้เสนอไว้ต่อรัฐสภาค่ะ
0: มหาดไทยเผยความคืบหน้ามาตรการรองรับ Data Center ดำเนินการตั้งแต่ปีงบ68ครับจากกรณีนายสุพนัทมินชัยนันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนกล่าวถึงการยื่นหนังสือให้ข้อคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ตุลาคม67ครับโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยครับได้ออกแถลงการชี้แจงเรื่องการดำเนินการด้านผังเมืองแล้วก็การควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ Data Center จากกรณีนายสุพนัทมินชัยนันท์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่3ตุลาคม67ขอให้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดอาคาร Data Center ในผังเมืองโดยมีความประสงค์ขอทราบความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารให้มีความชัดเจนในการกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่ากรณีการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากบุคคลทั่วไปกระทรวงมหาดไทยโดยสำนักงานปลัดกระทรวงครับได้รับบัญชาจากนายอรุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการกันกรองมอบหมายไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่อาจทราบในขั้นตอนหรือว่ารายละเอียดการปฏิบัติในทุกเรื่องทางนี้ปลัดมหาดไทยได้สั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมทั้งกำกับติดตามการดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งนำความคิดเห็นดำเนินการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด Data Center ในผังเมืองและได้มีหนังสือต่อไปยังนายสุพนัทมินชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนเมื่อ19พฤษภาคม68ครับตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ลงวันที่19พฤษภาคม68แล้วด้วยสำหรับความคืบหน้าการดำเนินการตั้งแต่รับเรื่องดังกล่าวนะครับกรมโยธาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมทั้งได้ศึกษาข้อมูลของกิจการ Data Center ตั้งแต่ปีงบประมาณ68โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อทราบข้อดีข้อเสียความเหมาะสมในการกำหนดกฎระเบียบมาตรการทั้งผังเมืองและก็อาคารเนื่องจากกิจการ Data Center มีหลายขนาดและประเภทและแต่ละขนาดและประเภทมีความต้องการใช้พื้นที่และระบบประปาระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลกระทบต่อสาธารณะที่ต่างกันออกไปขณะนี้ครับกรมโยธาธิการได้มีการพิจารณาแนวทางอนุญาตก่อสร้างอาคารแล้วควรเห็นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเทียบเคียงกับประเภทของอาคารหรือกิจการเท่าที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ยื่นคำขออนุญาตว่าจะใช้เป็นอาคารประเภทใดหรือกิจการประเภทใดนะครับซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้ได้มีการตอบข้อสักถามไปอย่างส.ส.ของพรรคประชาชนที่ทำหนังสือสอบถามมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้ เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด

0: 2 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ไปที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้น้ำเยอะค่ะวิกฤตฝนถล่มเหนือแม่ฮ่องสอนเจอเรนบอมวัดฝนได้ 76.2 มิลลิเมตรแถมน้ำป่าหลากซ้ำเสียหายหนักนะคะแม่สายเชียงรายก็ต้องเฝ้าระวังค่ะหลังแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงจนแตะพื้นสะพานเจ้าหน้าที่เร่งอุดรูรั่วแจ้งเตือนประชาชนรับมือฉุกเฉินสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือยังน่าห่วงนะคะหลังเกิดฝนตกหนักฉับพลันในหลายจังหวัดอย่างที่แม่ฮ่องสอนเกิดปรากฏการณ์ฝนตกหนักรุนแรงฉับพลันหรือเรนบอมวัดปริมาณฝนสะสมสูงสุด 76.2 มิลลิเมตรมวลน้ำป่ามหาศาลไหลทะลักเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนย่อมบ้านป๊อกชุ่มคุ้มนะคุ้มน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูบ้านเรือนถูกน้ำขังได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า20หลังคาเรือนกระแสน้ำป่ายังกัดเซาะขอบถนนสายเลี่ยงเมืองสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจนพังเสียหายขาดไปครึ่งเลนค่ะเจ้าหน้าที่ต้องนำกลวยยางมาปิดกั้นพื้นที่ป้องกันอันตรายนอกจากนี้กระแสน้ำยังพัดรถแบ็คโฮของผู้รับเหมาที่กำลังก่อสร้างแนวตลิ่งร่วงตกจมน้ำไปนะคะโดยพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากล่าสุดในจุดบ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องแม้ระดับน้ำจะลดลงแต่ในหลายพื้นที่ยังเสียหายยับขณะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงเตือนประชาชนเฝ้าระวังต่อเนื่องเนื่องจากในช่วง 8-13 กันยายนนี้คาดว่าจะมีฝนตกหนักซ้ำส่วนปภ.นะคะก็มีการแจ้งเตือนหลังแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา 9:04 นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์หลังฝนตกหนักพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้แม่น้ำสายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ระดับน้ำสูงจนแตะพื้นสะพานน้ำสีแดงขุ่นไหลเชี่ยวพัดพาเอาเศษไม้ขยะปฏิกูลมาติดค้างค่ะนอกจากนี้นะคะนายอำเภอแม่สายยังนำกำลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมส่งรถประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างเร่งยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันค่ะพบน้ำทะลักผ่านเข้าแนวกั้นบริเวณตึกแม่สายคอมเพล็กซ์เนื่องจากมีการรื้อกระสอบทรายออกบางส่วนทางเทศบาลตำบลแม่สายพร้อมกำลังพลทหารกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเจ้าตากเร่งนำบิ๊กแบ็กอุดรูรั่วเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจค่ะ
2: ความคืบหน้าวัดป่าดุลยารามครับทนายอนันต์ชัยเตรียมแจ้งความลุงแหวนธานอส16กันยายนนี้ครับบรรยากาศที่วัดป่าดุลยารามจังหวัดขอนแก่นเช้าวันนี้ครับกลับเข้าสู่ความสงบและเป็นปกติพระสงฆ์และลูกศิษย์ยังคงปฏิบัติกิจของสงฆ์ตามปกติขณะที่มีญาติโยมเดินทำบุญและก็ถวายพระทหารเพลอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่ความคืบหน้ากรณีวัดป่าดุลยารามภายหลังจากมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนำโดยนายอนันต์ชัยชยเดชประธานมูลนิธิได้โพสต์ข้อความผ่านเพจระบุถึงการเตรียมเดินทางไปดำเนินตามกฎหมายกับนายวรเดชช่างบุหรือว่าลุงแหวนหรือว่าธานอสในวันที่16กันยายนนี้ที่สภ.เมืองขอนแก่นโดยระบุว่าเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานและดูหมิ่นคณะสงฆ์วัดป่าดุลยารามพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าดุลยารามบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากนายวรเดชช่างบุหรือว่าลุงแหวนหรือว่าธานอสส่วนประเด็นการดำเนินการของมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็ขอให้เป็นเรื่องของทางโลกครับและก็เป็นไปตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องสำหรับอาตมาได้ปล่อยวางและก็ไม่ได้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวขณะนี้สุขภาพร่างกายดีขึ้นสามารถพักผ่อนได้เต็มที่ฉันอาหารได้ตามปกติโดยในช่วงเที่ยงวันนี้ครับมีกำหนดเดินทางไปเข้ารับการฟอกไตตามนัดประจำสัปดาห์ขณะที่นางสาวจุฬาลักษณ์สุขีชนหนึ่งในญาติโยมที่เดินทางมาทำบุญพร้อมครอบครัวบอกว่าวันนี้เดินทางมาถวายพระทหารเพลเนื่องในวันเกิดและก็ตั้งใจมาทำบุญที่วัดแห่งนี้เพราะมีความศรัทธามาโดยตลอดครับอีกทั้งต้องการเดินทางมาให้กำลังใจหลวงพ่อด้วยโดยเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานของวัดและก็เจ้าอาวาสเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ
1: ทนายตั้มร้อง DSI ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังค่ะทนายตั้มสวมชูชีพขี่เจ็ตสกีบุก DSI ยื่นหนังสือให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้อ้างพบพิรุธใช้บัญชีม้าแล้วก็ส่วนต่างเงินบริจาคสำหรับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนะคะที่วันนี้โชว์ขับเจ็ตสกีบกค่ะแต่งกาย

0: ด้วยชุดว่ายน้ำเสื้อชูชีพติดหนวดด้วยเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้ตรวจสอบระดมทุนและก็ดำเนินงานการดำเนินงานของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้แล้วนำหลักฐานคลิปลับนะคะเบื้องหลังการทำงานมอบให้กับเจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการตรวจสอบก่อนจะเปลี่ยนเป็นสูตรสีแดงโดยปฏิเสธทำคอนเทนต์เรียกร้องความสนใจและยังบอกด้วยว่าตั้งใจจะสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างภาพช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยสามารถจัดฉากได้สำหรับทนายตั้มนะคะได้เปิดเผยข้อมูลจำนวนมากที่อาจเข้าข่ายลักษณะองค์กรอาชญากรรมทั้งการจ่ายเงินให้คนที่เข้ามาทำงานเป็นเงินสดเพื่อหลีกเลี่ยงหลักฐานไม่ให้มีช่องทางติดต่อกับมูลนิธิและการเกณฑ์คนใกล้ชิดเปิดบัญชีม้าและค่าตอบแทน 5,000 บาทซึ่งพบยอดโอนเข้าบัญชีเดียวสูงกว่า10ล้านบาทในคืนเดียวนอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตเส้นเงินนะคะในการโอนเงิน10ล้านบาทเข้าบัญชีเลขาของภรรยากันจอมพลังรวมถึงการตั้งคำถามในส่วนต่างนะคะราคาจัดซื้อเกราะเลเวล4และกรณีนำทรายกับหินที่ได้รับบริจาคฟรีไปเปิดรับเงินระดมทุนบังเกอร์พร้อมกันนี้ก็ฝากถึงกันจอมพลังเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์และเรียกร้องให้มีการชี้แจงในการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิอย่างเป็นระบบมากกว่าการใช้วิธีบล็อกผู้ถามและยังบอกด้วยว่าพยานเริ่มถูกข่มขู่แล้วเนื่องจากอีกฝ่ายมีคอนเนคชั่นกว้างขวางโดยตนเตรียมนำพยานเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน DSIเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนค่ะ
1: บขส.ครับเปิด3เส้นทางทวิตเตอร์เชื่อมสนามบินท่าเรือแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตครับบขส.รู้ว่า BKS เปิด3เส้นทางทวิตเตอร์นะครับโดยนายอรรถวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดเปิดเผยว่าเดินหน้ายกระดับให้บริการขนส่งสาธารณะด้วยการเปิดบริการรถโดยสารทวิตเตอร์เชื่อมต่อการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะระหว่างท่าอากาศยานท่าเรือและก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและก็นักท่องเที่ยวให้เกิดความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเข้าถึงทุกพื้นที่ได้ง่ายและตอบโจทย์การเดินทางแบบไร้รอยต่อตามนโยบายกระทรวงคมนาคมโดยเปิดบริการรถโดยสารฟีดเดอร์จำนวน3เส้นทางครับก็ได้แก่กรุงเทพเขาค้อระยะทาง443กิโลเมตรค่าโดยสาร398บาทโดยรถโดยสารปรับอากาศชั้น1 36ที่นั่งวันละ2เที่ยววิ่งครับไปและกลับเที่ยวไปรถออกจากหมอชิด9นาฬิกาเที่ยวกลับออกจากเขาค้อ2ทุ่ม40นะครับปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วสำหรับเส้นทางเดินกล่าวได้ขยายการเดินรถเพิ่มจากเส้นทางกรุงเทพลมสักเดิมเพื่อเดินรถไปอำเภอเขาค้อและก็ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ด้วยเส้นทางที่2กับอุดรธานีท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีนครหลวงเวียงจันทน์ระยะทาง87กิโลเมตรค่าโดยสาร80บาทโดยเปิดให้บริการ9กันยายน69ด้วยรถโดยสารปรับอากาศชั้น2 40ที่นั่งวันละ2เที่ยวครับเที่ยวไปรถออกที่ขนส่งโดยสารอุดรแห่งที่1เวลา 9:00 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานอุดรธานี 9:30 น.แล้วก็เดินทางถึงเวียงจันทน์เที่ยงตรงส่วนเที่ยวกลับรถออกจากเวียงจันทน์ตอน 14:00 น.ครับเดินทางถึงท่าอากาศยานอุดร 16:30 น.แล้วก็เดินทางถึงสถานีขนส่งอุดรธานี 17:00 น.ครับเส้นทางที่3กรุงเทพตะกั่วป่าท่าเรือทับละมุระยะทาง797กิโลเมตรค่าโดยสาร 1,075 บาทเปิดให้บริการ9กันยายนโดยรถโดยสารปรับอากาศชั้น1 VIP 24ที่นั่งวันละ2เที่ยวไปกลับเที่ยวไปเนี่ยออกจากกรุงเทพหมอชิด18นาฬิกา35นาทีนะครับแล้วก็เที่ยวกลับออกจากท่าเรือทับละมุ17นาฬิกาครับ
0: ค่ะไปที่ข่าวต่างประเทศเกิดอุบัติเหตุทางการบินกับเครื่องบินขนส่งสินค้าที่ถลายออกนอกทางวิ่งที่เมืองไมอามีสหรัฐอเมริกามีคนเสียชีวิตและคนเจ็บค่ะสำหรับเครื่องบินขนส่งสินค้า Amazon Air เกิดอุบัติเหตุขณะที่ลงจอดสนามบินนานาชาติไมอามีรัฐฟลอริดามีรายงานเครื่องบินกระแทกจึงถลายออกนอกรันเวย์ไปชนกับรถยนต์หลายคันที่จอดอยู่ปลายด้านตะวันตกเฉียงเหนือของสนามบินมีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บ5คนเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบิน Boeing 767-300 ดำเนินการโดยบริษัท21 Air นะคะซึ่งก็บินมาจากสนามบินนานาชาติลุยส์มอริออสมารินในเปอร์โตริโกมายังสนามบินไมอามี่ที่กำลังมีผู้โดยสารคับข้างเพราะว่าตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ในเรื่องของวันหยุดแรงงานที่มีการเดินทางมากที่สุดช่วงหนึ่งของปีโดยดับเพลิงและกู้ภัยระดมกำลังหลายร้อยคนเข้าระงับเหตุและสามารถดับไฟได้แต่ยังคงมีน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วไหลอยู่ในจุดเกิดเหตุทางสำนักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FAA สั่งระงับเที่ยวบินทั้งหมดสร้างความไม่พอใจกับผู้โดยสารที่ต่อแถวยาวเหยียดเพื่อแลกเปลี่ยน เพื่อเปลี่ยนแปลงการเดินทางแต่ขาดข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อต้องยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากหรือว่าล่าช้าออกไปคาดว่าคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติจะจัดแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นตามสื่อท้องถิ่นมีการรายงานในขณะเกิดเหตุมีพายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยลมกระโชกแรงในเมืองไมอามี่

0: ส่วนบริษัท Amazon ออกแถลงการว่ากำลังร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่และขอแสดงความเสียใจต่อผู้ประสบภัยค่ะ
1: ที่เม็กซิโกเกิดพลุระเบิดครับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในโบสถ์เมืองซานตามาเรียคันเชดดาประเทศเม็กซิโกครับขณะทำพิธีสวดมนต์ในช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นชาวบ้านมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองนักบุญประจำถิ่นเมื่อพลุดอกไม้ไฟที่เก็บไว้ระเบิดบริเวณห้องโถงของโบสถ์ครับทำให้มีผู้เสียชีวิต10คนบาดเจ็บอีกหลาย10คนผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าระเบิดเกิดขึ้นใกล้กับบริเวณที่บาทหลวงกำลังประกอบพิธีทำให้เกิดความโกลาหลผู้คนแตกตื่นหลบหนีออกมาครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งจากการเบียดเสียดเหยียบย่ำกันแรงระเบิดก็ทำให้อาคารโบสถ์และพื้นที่จัดงานเฉลี่ยเสียหายอย่างหนักครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมยทินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยสนิคลิมิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
5: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันเริ่มต้นสัปดาห์วันจันทร์ที่7กันยายน2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะครับมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะครับเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะ
5: ครับคุณสุภพรและคุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องราวข่าวคราวที่น่าสนใจกันผมอยากจะพาคุณผู้ฟังมาติดตามการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์กันหน่อยนะครับปีนี้กลับมาจัดอีกแล้วนะครับ
4: ค่ะ
5: ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้กับทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับได้จัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์นะครับปีนี้จับตอนชุดสีดาครับเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของนางสีดาเรื่องของความรักความพลัดพรากและก็การรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับก็มีการแสดงแบ่งออกเป็น2 องค์ด้วยกันนะครับตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาท

0: สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1 นะครับซึ่งการแสดงของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดตอนสีดานะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนนี้ถึงวันที่10ธันวาคม2569นี้นะครับที่หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะไปรับชมนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายของเราเนี่ยก็อยู่ในวัยที่น่าจะชื่นชมการแสดงของโขนเรื่องรามเกียรตินะครับสามารถไปซื้อบัตรได้ครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับโดยการแสดงนะครับเขาบอกแบ่งออกเป็น2รอบด้วยกันสำหรับประชาชนทั่วไปนี่ก็จะมีรอบบ่าย2โมงกับรอบ 19:30 นคือทุ่มครึ่งนะครับก็จะจัดเฉพาะวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์ในช่วงตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมนะครับก็จะมีบัตรราคาต่างๆกันก็ไปติดต่อสอบถามได้ส่วนการแสดงอีกรอบนึงก็เป็นรอบของนักเรียนนักศึกษานะครับที่อยากจะส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของไทยนะครับก็จะจัดแสดงวันธรรมดานะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเช่นเดียวกันบัตรราคาของนักเรียนนักศึกษานี่จะถูกกว่าของประชาชนอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะครับที่สนใจการแสดงโขนรามเกียรตินี่ไปติดตามรับชมกันในปีนี้เขาบอกปีนี้ตระการตามากครับผมไปดูการแถลงข่าวมาบอกว่ามีการใช้เทคนิคพิเศษนะครับที่ไม่ควรพลาดเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของการแสดงในปีนี้ก็คือฉากสีดาลุยไฟครับคุณผู้ฟังครับเขาบอกฉากนี้ตระการตามากจะเป็นฉากที่นางสีดาเนี่ยเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ก็จะมีการใช้เทคนิคพิเศษนะครับให้มีดอกบัวเนี่ยผุดขึ้นมารองรับเท้าของนางสีดาด้วยครับอันนี้ก็เป็นฉากไฮไลท์สำคัญอีกฉากหนึ่งครับที่น่าสนใจก็เป็นฉากการปล่อยม้าอุปการนะครับแล้วก็การรบระหว่างพ่อคือพระรามกับลูกนะครับคือพระมงกุฎกับพระโลหะนะครับก็เป็นการแสดงที่ประการตาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ผู้ที่สนใจติดตามรับชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานี่ไปติดตามรับชมกันได้นะครับอย่าลืมนะครับการแสดงมีระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมปีนี้เท่านั้นนะครับดูได้ที่หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับ
1: ก็เรียกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากแต่ว่าโอ้เวลาที่เขามีการซ้อมโขนพระราชทานเนี่ยโอ้โหต้องเรียกว่าตื่นตาตื่นใจนะยาก
0: ใช่การซ้อมไม่ยากเท่าการคัดเลือกผู้แสดงการคัดเลือกผู้แสดงเนี่ยเขาบอกปีนี้มีผู้แสดงมาคัดเลือกทั้งหมด 1,135 คนนะ
1: แสดงว่า
0: ก็คัดเลือกจาก
1: เยาวชน
0: ทั่วประเทศ
1: สนใจมาก
0: ที่กำลังศึกษาหรือว่าสำเร็จการศึกษาด้านนาฏศิลป์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์หรือจากวิทยาลัยนาฏศิลป์จากทั่วประเทศนะครับ12แห่งด้วยกันมาคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่ในการแสดงครั้งนี้ซึ่งผู้ที่คัดเลือกนี่ก็นอกจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแล้วก็จะมีครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะครับรวมทั้งศิลปินแห่งชาติและก็สำนักพระราชวังร่วมกันคัดเลือกนักแสดงในครั้งนี้ด้วยเพราะว่าที่มีสำนักพระราชวังนี่ก็เพื่อจะให้ดูว่าท่วงท่าไร่รำต่างๆของนักแสดงเนี่ยถูกต้องตามจารีตประเพณีโบราณอย่างไรหรือไม่ด้วยครับ
1: ค่ะเห็นเปิดรอบการแสดงเพิ่มด้วยใช่ไหมคะวันที่11
0: ใช่จะมีรอบใช่ครับก็ถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะครับรีบไปจับจองตั๋วนะครับเพราะการแสดงมีเวลาไม่มากนะครับตั้งแต่แค่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนะครับมีรอบจำกัดเพราะฉะนั้นรีบไปดูกันครับเพราะว่าไปดูศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ตระการตาแล้วก็ควรจะ
1: ดูได้ยาก
0: เอาไว้ใช่ครับใช
1: ่หลายปีหลังเนี่ยนะคะประมาณสักห้าเกือบ10ปีมาเนี้ยปรากฏว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายคนคือข่าวแพร่สะพัดไปมาทัวร์แล้วมาชมมาจอง
0: ที
1: ่มา
0: ทัวร์ช่วงนี้เขาจะมีเลยมีโปรแกรมเลยว่าถ้าเผื่อมาในช่วงเวลาที่มีการแสดงเนี่ยอาจจะจัดให้นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างชาติเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปชมการแสดงอันสำคัญนี้ด้วยครับ
1: ค่ะปัจจุบันเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีก็ทันสมัยเหมือนคอนเสิร์ตเลยอ่ะคุณจักรพันธ์มีผังการแสดง
0: รอบ
1: การแสดงให้ดู
0: ใช่ผมก็ไปติดตามดูทุกปีซื้อบัตรบ้างเขาเชิญไปชมบ้างสลับกันไปแล้วแต่
1: ใช้บัตรขอเฮ้ยดิฉันตีตั๋วทุกครั้งนะ

0: ปีนี้ก็คิดว่า
1: จ
0: ะไม่พลาดนะจะไปร่วมชมไม่ได้เลยครับของการแสดงในครั้งนี้เพราะว่าเรื่องที่เกี่ยวกับนางสีดาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่บางทีบางส่วนบางตอนแหละเราก็จะเห็นว่านางสีดาเนี่ยอยู่กับทศกัณฐ์ถูกลักพาตัวไปอันนี้ก็เป็นฉากสำคัญที่จับตอนที่สำคัญเกี่ยวกับนางสีดามาดูกันว่าเพื่อจะพิสูจน์ว่าความรักของนางสีดาที่มีต่อพระรามนั้นมั่นคงยั่งยืนยังไงแล้วก็เป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเธอด้วยว่าถูกจับไปอยู่กับทศกัณฐ์นั้นได้ถูกทางทศกัณฐ์ลวนลามหรือละเมิดทางเพศหรือเปล่าก็จะมีการลุยไฟกันเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ครับ
1: ค่ะก็ถือเป็นการแสดงโขนยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะซึ่งดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1 นะคะเรื่องราวของนางสีดาสตรีผู้ที่ถือกำเนิดมาพร้อมกับความบริสุทธิ์นะคะแล้วก็มันจะมีเรื่องของความงามปฐมบทแห่งความรักการก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ก็คือมันเป็นแกนของเรื่องมันเป็นต้นเหตุของเรื่องของรามเกียรติ
0: ์
1: ที่
0: อ
1: มตะ
0: ยาวมากเป็นอมตะมากนะครับ
1: ก็เรียกว่า
0: เกิดจากปฐมเหตุก็เกิดจากนางสีดาคือทศกัณฐ์มาลักพาตัวไปเนี่ยครับก็มาดูกันวันนี้เขาจับตอนสำคัญสำคัญมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามเพราะว่าถ้าจะเล่นทั้งเรื่องนี้ผมว่า5ปียังไม่จบเลยนะ
1: ดูกันเป็นปีๆแต่ว่าคือแต่ละช่วงแต่ละตอนเนี่ยก็มันก็มีความพิเศษของมันอยู่ในตัวแล้วก็มีความหมายดีๆอยู่ในตัวอยู่แล้วและนอกจากนี้เนี่ยนะครับการแสดงโขนเชิญค่ะสัญญาณอยู่ไหม
0: อยู่ครับอยู่ครับเชิญคุณชูวปอนครับว่าไปเลย
1: ค่ะก็คือในเรื่องของการแสดงโขนพระราชทานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยนะคะถือเป็นนอกจากความงดงามตะการตาบนเวทีแล้วก็ที่สำคัญเป็นผลจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งฟื้นฟูอนุรักษ์แล้วก็สืบสานศิลปะโขนของชาติรวมถึงการควบคู่ไปกับการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยที่ประณีตให้กลับมามีชีวิตแล้วก็เรียกว่าเปล่งประกายอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็มันก็จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้นะมีการสร้างแล้วก็เปิดโอกาสให้กับเยาวชนและศิลปินรุ่นใหม่ๆอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีหลังเราจะเห็นว่ามีเยาวชนรุ่นใหม่รวมทั้งเยาวชนของต่างชาติด้วยนะให้ความสนใจมากมหัดเรียนบางคนนี่ได้มีโอกาสไปเล่นเป็นตัวแสดงในโขนของมูลนิธินี่คือมันทำให้เกิดความซาบซึ้งแล้วก็มันก็ติดตัวไปจนตายนะไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยแล้วก็ไปดูการสร้างฉากเรื่องของอุปกรณ์การแสดงฉากประกอบเครื่องประกอบฉากนะคะแล้วก็ที่เขาเรียกว่าเครื่องพัสดาพรอันงดงามประณีตนี่แหละนะคะเพื่อที่เราจะได้ส่งต่อโขนให้คงอยู่คู่สังคมไทยเสียดายรอบมันน้อยไปหน่อย บางปีนะตีตัวไม่ได้โมโห
0: ไม่ทันใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า
1: คนดูเยอะ
0: เราช่วยมาประชาสัมพันธ์ให้ทางมูลนิธิและผู้สนใจครับรีบจับจองรีบเข้าไปซื้อบัตรซื้อตั๋วกันเลยนะครับจากที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับท่านจะได้จองบัตรถ้าเบื่อบางตาตานี่ท่านจะได้ดูเรื่องหน้าได้เห็นใกล้ชิดเลยว่านักแสดงนี่เขามีการร่ายรำท
1: ่
0: าทางสวยงามยังไงอ่อนช้อยเพียงไรนะครับเขาบอกว่าในปีนี้ผู้ที่รับบทนางสาวดานางสีดานะครับก็มี2ตัวด้วยกันที่มาสลับกันเล่นนะครับก็เรียกว่าไปดูกันเลยว่า
1: เด็
0: กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเนี่ยจะสามารถถ่ายทอดจินตนาการออกมาได้อย่างสวยงามเพียงใดครับ
1: ค่ะก็ต้องบอกก่อนถึงจะเป็นไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์แต่บัตรเด็กอ่ะบัตรนักเรียนนักศึกษา200เนี่ยเขาไม่ขายออนไลน์นะต้องดูนั่น
0: ต้องให้คณะเรียนเลยคณะครูช่วยจัดจองบัตรนักเรียนนี่แอบผมอยากจะเป็นผู้ปกครองนักเรียนแอบก็ไปดูจังบัตรใบละ180บาทเองแม่สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะไปชมใช่แต่ตั้งแต่ชุดนักเรียนนักศึกษาไปนะ180แต่สำหรับประชาชนทั่วไปก็ไม่แพง
1: นึกว่า200
0: ถึงแต่ละรอบบัตรก็ราคา 2,000 บาทสูงสุดนะ 2,000 เองต่ำสุดนี่600บาทเท่านั้นนะคร
1: ับ โอ้ยเวลาเราไปดูคอนเสิร์ต
0: ชมทั่วไปจะสามารถชมได
1: ้นะ
0: ครับใช่ครับ
1: หรือไม่ก็สอบถามไปได้ที่หมายเลข022623456ค่ะก็พอใกล้ๆเดี๋ยวมีโอกาสติดมาเล่าสู่กันฟัง
0: ก็จะช่วยย้ำอีกทีได้ครับถ้าผมมีโอกาสได้ไปชมแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้มาเล่า

0: ให้คุณผู้ฟังที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปชมได้ไปชมอีกนะครับสำหรับปีนี้ครับ
1: ค่ะเขาตีตั๋วเมื่อไหร่นะ
0: ก็เริ่มแล้วฮะเริ่มเปิดจองตั๋วได้แล้วนะครับการแสดงนะครับ
1: ค่ะก็ถึงจะเป็นตัว
0: ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ต่อไปแล้วก็ไม่ต้องเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ให้ลูกนั้นดานเขาจองผ่านทางอินเทอร์เน็ตเลยไม่ต้องเดินทางไปที
1: ่
0: ที่ซื้อตั๋วอะไรนะครับสามารถที่จะได้เลยนะอำนวยความสะดวกทุกอย่างสำหรับคนรุ่นใหม่แล้วก็คนที่ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการแสดงโขนรามเกียรติ
1: ์
0: สีในปีนี้ครับ
1: สมัยตอนที่เริ่มใหม่ๆเนี่ยโอ้โหแบบลุ้นน่าดูเราไปตีตั๋วหน้างานเนี่ยนะกลัวคนจะไม่เต็มสมัยรอบแรกๆนะ
0: ไป
1: ประชาสัมพันธ์แล้วก็อู้ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกับนักแสดงเบื้องหลังหรือว่าหลังเวทีอะไปดูเขาซ้อมบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะโอ้โหเห็นว่าเขาเก่งมากเขาเก่งมากแต่ก็เดี๋ยวนี้นี่โหแย่งกันจนไม่มีที
0: ่
1: จะนั่งจริงๆดิฉันยังอยากให้เขาแบบมีตีตัวยืนอะดิฉันชอบตีตัวยืนอยู่นะเวทีใกล้ดี
0: ไม่ได้เดี๋ยวคนตีตัวยืนไปยืนบางคนที่ตีตัวแพง
1: เหมือนคอนเสิร์ตไงตีตัวยืนอยู่ในหลุมมันจะอยู่ในหลุมหลุมก็คือเป็นช่องว่างหน้าเวทีแบบนี้นะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่นำมาฝากกันส
0: ่
1: วนเรื่องดีๆของการท่องเที่ยว USS อับราฮัมลิงคอนไปแล้วกลับบ้านแล้ว
0: เดินทางกลับไปแล้วใช่ไหมตั้งแต่เมื่อวานนี้
1: ใช่
0: ก็นี่ก็เห็นในข่าวว่าพบกับความปลื้มใจดีใจที่ได้มาพักผ่อนที่ประเทศไทยกันอย่างมีความสุขมากๆก็คงจะมีสองนายนะฮะที่ขึ้นเรือเร็วว่าไป
1: โดน
0: เมาสุราอาละวาดซะก่อน
1: อาละวาดแล้วโดนส่งขึ้นเรือไปเฝ้าเรือก็จริงๆแล้วนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินะคะเขาบอกนะว่าไปยืนชมแล้วก็ไปโบกมือร่ำลาเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ด้วย
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนที่ออกจากแหลมฉบังค่ะโอ้ยมันจะมีจุดชมวิวไงคนก็ไปยืนถ่ายรูปพระเรือนี
0: ่อลังการ
1: เนาะก็เสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางแล้วก็มุ่งหน้ากลับบ้านละกลับสหรัฐอเมริกานะคือก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้บางเรื่องที่น่าสนใจเราจะเห็นว่าในครั้งนี้นะบรรดาทันเรือและผู้ที่ขึ้นบกเนี่ยค่ะมาเที่ยวกันแบบดีมากๆนอกจากมี2นายที่โดนขึ้นไปเฝ้าเรือก่อนเนี่ยก็จะไปช้อปปิ้งไปดูปราสาทสัจธรรมไปดูศิลปะ อะไรต่างๆจริงๆนะเรื่องจริงช้อปปิ้งเนี่ยเยอะมากเพราะแค่ไม่ขายในช่วงกลางวันเนี่ยแฮปปี้มากเห็นเขาเล่ากันก็คือมันไม่ได้มีภาพของนักท่องเที่ยวในยามราตรีแบบอดีตที่เรามักจะชอบด่ากันเองอ่ะ
0: ใช่บอกโอ้ยพอกองทัพเรือสหรัฐขึ้นมานี่พัทยาคึกคักสถานบันเทิงกลางคืนนี่คึกคักทำไรได้ปรากฏปีนี้ไม่ขนาดนั้นใช่ไหมครับ
1: ก็คือเห็นที่เขาบอกไงว่าห้ามเที่ยวซอยนู้นนี้นั้นแต่ก็คือเพื่อไม่ให้เกิดภาพไม่ดีแล้วก็แต่ของเรานี่ยังไม่หลุดพ้นนะเรายังรู้สึกแบบนั้นอยู่แต่ว่าต่างชาติเนี่ยเขาเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปแล้วเขาไม่ได้เที่ยวแบบที่เราสร้างภาพพจน์หรือว่าไม่ใช่สร้างค่ะเป
0: ็
1: นภาพพจน์ในความทรงจำเขาเปลี่ยนไปแล้ว
0: รู้สึกอย่างนั้น
1: ก็มีที่เที่ยวเยอะหลายอย่างจากเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆที่เรียกว่ามีการเผยแพร่กันบ่อยๆเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนหรือบางคนก็เคยมาเมืองไทยอยู่แล้วนะคะก็จะชื่นชอบการเที่ยวเรื่องทั้งศิลปะวัฒนธรรมความสวยงามและอย่างอื่นแล้วก็ช้อปปิ้งอะไรต่างๆอีกด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เราอาจจะต้องเขาเรียกว่าหลุดออกจากกรอบเก่าได้แล้วนะ
0: ใช่เพราะว่าสถานบันเทิงกลางคืนเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งอาจจะมีไปเที่ยวแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างที่คุณสิวพรเรียนคุณฟังว่าเขาก็ไปตามร้านรวงที่ขายของที่เป็นของที่ระลึกใช่ไหมฮะตามร้านอาหารชายหาดต่างๆนี่ก็เรียกว่าโอ้เดินกันอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะถนน Walking Street เนี่ยเขาบอกว่าคึกคักมาก
1: ใน
0: ช่วงที่กำลังคนมาเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ไปสนใจที่จะไปเที่ยวเฉพาะสถานบันเทิงยามราตรีเท่านั้นก็ยังท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจเพราะว่าเขาตั้งใจมาพักผ่อนมาหาความสำราญมาดูของสวยๆงามๆแล้วอย่างที่ว่าบางซอยนี่ก็งดเว้นไม่ให้เข้าไปเขาก็ไม่กระดีกระดาที่จะไปนะเขาก็บอกว่าฉันก็ไปเที่ยวที่อื่นก็ได้อะไรทำนองนี้นะ

0: ครับ
1: ค่ะก็มีเรื่องของเรือบรรทุกเครื่องบินที่กลับบ้านแล้วแล้วก็มันก็ยังมีข่าวเรื่องของอุบัติภัยในโลกใบนี้อีกนะที่ยังไม่หมดสิ้นทั้งน้ำท่วมทั้งเรื่องของเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เขาเรียกว่าท่อนพวกภูเขาน้ำแข็งที่มันพังทลายใช่ไหมที่เนปาลกับเขตปกครองพิเศษที่ตรงทิเบตของจีนนะครับล่าสุดนั้นก็เป็นเรื่องของภูเขาไฟอนักกระกะตัวที่ปะทุระลอกใหม่แล้วก็ควันเขาบอกเยอะมากทั้งอาเซียนได้รับผลกระทบนี่ไม่แน่ใจว่าทางภาคใต้เรานี่จะหนักหนาแค่ไหนนะเขาบอกควันพุ่งถึงประมาณ 15,000 เมตรหลายแห่งนี่ต้องระงับเที่ยวบินกันเยอะเลยนะเพราะว่ากลัวว่ามันจะมีผลกระทบในยามที่ขึ้นบินนะก็ตั้งแต่เมื่อวันจริงๆมันข่าวมาตั้งแต่ประมาณวันศุกร์อ่ะนะคะที่มีคนถ่ายภาพเอาไว้ได้เป็นหนุ่มชาวอินโดนีเซียที่ถ่ายคลิปไว้ได้เป็นเหตุการณ
0: ์ที่4
1: ใช่มั้ยใช่มั้ย
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: เขาไปตกปลาแล้วก็ได้ยินเสียงปะทุของภูเขาไฟอานักกระกะตัวดิฉันอ่านตั้งแต่เด็กๆเลยภูเขาไฟลูกเนี้ยมันอยู่ตรงซุนด้าตรงช่องแคบซุนด้านะครับแล้วก็ลาวามันพุ่งออกมาเขาบอกคลื่นในทะเลสูงประมาณ 4-5 เมตรบรรดาเรือต่างๆกัปตันนี่ก็ต้องซิ่งกลับเข้าท่าเลยนะเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายนะแต่ปรากฏว่าก็เข้ามาฝั่งได้เรียบร้อยนะอย่างไรก็ตามเขาบอกว่ากลุ่มควันเนี่ยค่ะกลุ่มควันเขม่าเท่าฐานฟุ้งกระจายทั่วท้องฟ้าแล้วก็มันก็ทำให้คือครั้งก่อนนู้นที่เคยมีการเคลื่อนตัวของเรื่องของภูเขาไฟเนี่ยนะมันจะมีดินถล่มใต้น้ำแล้วก็เกิดสึนามิแต่ว่าในครั้งก่อนเนี่ยโอ้โห
0: มัน
1: เก
0: ิดจริงๆเลยฮะใช่อันนี้เขาบอกว่าอาจจะไม่ถึงขั้นเกิดสึนามิแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับสำหรับภูเขาไฟลูกนี้เกิดมาโหดแทบแต่ทุกปีมั้งฮะเกิดมาตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีภูเขาไฟลูกเนี่ยเขาบอกตั้งแต่ปี2426ก็เกิดการปะทุตัวขึ้นมาเป็นระยะมาสม่ำเสมอตั้งแต่ก่อตัวขึ้นนะครับ
1: ค่ะก็คือมันเป็นภูเขาไฟที่เขาเรียกว่าอย่างแอคทีฟอ่ะยังมีการเคลื่อนไหวแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะปะทุขึ้นมาได้นะคะเพราะนั้นต้องระวังเป็นพิเศษเขาบอกว่าท่าอากาศยานนานาชาติสุการ์โนฮัตตาที่จาการ์ตานะคะแจ้งงดให้บริการเที่ยวบินตั้งแต่เมื่อวันก่อนจนถึงตอนวันนี้วันที่7ใช่ไหม
0: วันที่7ครับ
1: วันนี้เช้านี่ก็ก็ยังยกเลิกทุกไฟล์อยู่นะ
0: ครับ
1: เพราะนั้นท่านที่เดินทางในช่วงนี้ก็ต้องติดตามรายงานให้ดีๆนะคะ
0: ของยกเลิกเที่ยวบินเลื่อนเวลาการเดินทางในบางสายการบินด้วยนะครับเขาก็ต้องดูจนกว่าสถานการณ์หมอกควันเข้าเขาไฟจะคลี่คลายลงแล้วก็เกิดความปลอดภัยต่อการทำการบินนะครับเพราะว่าทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียนะครับก็ออกประกาศเตือนประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเข้าภูเขาไฟนะครับว่าขอให้ทุกคนนั้นสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งหากจำเป็นต้องออกนอกอาคารนะครับทางนี้ก็บอกว่าเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและก็ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดกับระบบทางเดินหายใจดวงตาและก็ผิวหนังด้วยครับ
1: ค่ะของไทยก็จะมีกระทบ2เที่ยวบินก็คือการบินไทยยกเลิก2เที่ยวบินจากจาการ์ตาที่กรุงเทพจาการ์ตาแล้วก็น่าจะเป็นรอบสายแล้วก็จาการ์ตากรุงเทพจะเป็นรอบเที่ยงนะคะงดไปก่อนเลยเพราะฉะนั้นท่านที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจหรือว่าไปท่องเที่ยวเนี่ยก็ตรวจสอบเน
0: า
1: ะ
0: ตรวจสอบตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนว่ามีเที่ยวบินไปไหมหรือเที่ยวบิน
1: ปลอดภัยไหม
0: บ้างถ้าไม่ปลอดภัยก็อย่าเพิ่งขยับถ้าไม่จำเป็นจริงๆเลื่อนไปก่อนก็จะดีกว่านะครับเรื่องของสุขภาพนี่สำคัญมากครับ
1: ใช่เนาะก็อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเริ่มมีปัญหากับสุขภาพของคนในท้องถิ่นเพราะว่าขี้เถ้าฝุ่นอะไรต่างๆมันฟุ้งไปหมดเลยนะคะ
0: คร
1: ับอย่างทางฝั่งสุมาตราเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องของในตาลูกในตาเพราะว่าฝุ่นเท่าเนี่ยมันฟุ้งไปหมดมันเคืองตาเพราะนั้นเขาก็แจกทั้งหน้ากากอนามัยแล้วก็การเรียนเขาก็งดไปนะต้องเรียนออนไลน์กัน

0: แต่ว่าเห็นว่าเรือข้ามฟากยังใช้บริการได้แต่ทีนี้ก็คิดว่าคนจะต้องติดตามข่าวกันแหละเพราะว่าเวลาที่มีเท่าภูเขาไฟแล้วเวลาดูภาพนะคะรถยนต์อะไรต่างๆมันเหมือนไม่ได้ล้างรถมาประมาณสักปีอ่ะ
1: โอ้
0: มันฝุ่นมันเกาะหนาบึ้งไปหมดเลยแล้วก
1: ็
0: คือดูแบบเหมือนออกมาจากเมืองในฝุ่นอ่ะเต็มไปหมดเพราะนั้นการเดินทางออกนอกบ้านนี้ก็จะน้อยมากนะคะเขาพยายามเลี่ยงๆกันเพราะนั้นท่านที่เดินทางในช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะแล้วก็ตรวจสอบซะด้วยว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงหรือยังเขาบอกว่าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของอินโดนีเซียเนี่ยนะเขาเรียกว่า BNPB ฮะเขาบอกเจ้าหน้าที่ต้องใช้ฝนเทียมมาช่วยฝนเทียมเนี่ยก็เอามาล้างพวกเท่าภูเขาไฟในอากาศแล้วก็ทำให้มันหนักแล้วมันตกพื้นนะอนักกะกะตัวเนี่ยเป็นภูเขาไฟ1ใน5ภูเขาไฟ5แห่งในอินโดนีเซียที่ยังอยู่ใต้การเตือนภัยระดับ3ระดับ3นี่ถือเป็นขั้นสูงสุดนะอันดับ2ก็มีทั้งไฟเซเมลูก็เขาบอกว่าเพิ่งปะทุพ่นเท่าฐานสูงประมาณสักกิโลเหมือนกันคือ ครั้งนี้ไม่มีความเสี่ยงเรื่องสึนามินะคะแต่ก็ต้องระวังอยู่ดีนะคะเพราะว่าครั้งก่อนนี่โครงสร้างด้านข้างของภูเขาไฟด้านหนึ่งมันพังลงมาลงทะเลไปเลยก็เลยทำให้มันม้วนตัวแล้วก็ดูดกลายเป็นน้ำวนแล้วกลายเป็นคลื่นสึนามิแล้วพัดเข้าฝั่งจำได้น่ากลัวมาก
1: คือ
0: ดิฉันพยายามจะไปอินโดนีเซียเนี่ยหลายครั้งแต่ไม่เคยสำเร็จเลยไปแต่คือเดินทางจะเดินทางไปเมื่อไหร่มักจะมีอุปสรรคแล้วก
1: ็
0: ทีก็มีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บบ้างหรือไม่ก็เหตุการณ์ที่ไม่ควรไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะครั้งก่อนนู้นก็เป็นช่วงที่เขามีสึนามิพอดีนะคะ
1: คร
0: ับ ก็จริงๆก็เป็นประเทศที่มีเกาะที่มีภูเขา
1: ไฟใช่ใช่
0: เกาะที่มีภูเขาไฟมันจะสวยเน
1: า
0: ะเราเข้าบ้านเราบ้างได้หรือยัง
1: ได้ครับก็ไปสภาก่อนแล้วกันว
0: ัน
1: นี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับซึ่งก็จะมีการประชุมวันนี้วันแรกจนถึงวันที่9กันยายนนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เข้าไปร่วมรับฟังตั้งแต่ช่วงเช้าด้วยนะครับแต่ท่านบอกว่าท่านพยายามจะอยู่ฟังให้ได้นานที่สุดก่อนที่ท่านจะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับท่านก็จะเดินทางคืนวันนี้แต่วันนี้ท่านก็บอกจะยังนั่งฟังนะครับในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570 3,780,000 ล้านบาทนะครับซึ่งทางคณะกรรมการวิสามัญได้มีมติปรับลดลง 11,162 ล้านบาทนะครับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในวาระที่2และก็วาระที่3นะครับระหว่างวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนะครับวาระที่2นี้ก็จะเป็นการพิจารณาเรียงตามมาตราเลยได้มีการพูดกันทุกมาตราแล้วก็ลงมติทีละมาตราก่อนที่จะเข้าสู่วาระที่3ซึ่งเป็นการประชุมกันก็น่าคาดว่านะครับน่าจะเป็นวันที่10หรือ11กันยายนที่จะมีการพิจารณาในวาระที่3ต่อไปก่อนที่จะส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้เข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาในลำดับถัดไปครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวของนายกนะคะทีนี้ข่าวเรื่องเขานัดกันลงถนนใช่ไหมแต่ว่ามันมีการแถลงในวันนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข้อสันนิษฐานกันว่าเอ๊ะมันจะลงถนนกันได้ไหมนะเขาจะลงทำไมยังไงจริงๆในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ก็เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองก่อนหน้านี้คุณสนธิลิ้มทองกุลนะประกาศลงถนนเพื่อรณรงค์แคมเปญที่เรียกว่าทวงคืนประเทศไทยเน้นการเรียกร้องให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังขจัดกลุ่มทุนเทาสร้างหลักนิติรัฐนิติธรรมนะแล้วก็เรื่องของจุดยืนเป้าหมายอะไรต่างๆคือก่อนหน้านี้คุณสนธิบอกว่าคือไม่ได้กดดันให้รัฐบาลเราออกแต่ว่าอยากให้แก้ไขปัญหาหลายๆด้านในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ความเดือดร้อนของประชาชนแล้ววันนี้นี่ก็มีการแถลงนะทีนี้
1: จะลงว่าเขาจะลงไหมถนนลงเมื่อไหร่ยังไงที่ไหน
0: เขาก็บอกว่าเงี้ยคือเดี๋ยวนี้คนก็สงสัยว่ามันจะมีการลงได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะคุยกันทางออนไลน์เยอะนะมันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปไงกลัวมันจะ

0: ไม่ทันสมัยคนจะไม่เข้าร่วมเมื่อตอน10 โมงอะค่ะคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะแถลงทิศทางการเคลื่อนไหวครั้งใหม่แนวคิดก็คือเอาประเทศไทยของเราคืนมาคุณสนธิเป็นอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์นะคะคุณสนธิคุยในรายการบอกว่าจะออกมาเคลื่อนไหวเนื่องจากเกิดกระแสความไม่พอใจของประชาชนต่อปัญหาพวกกลุ่มเทาของนานาชาติเลยนะที่เข้ามาประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายในบ้านเราแล้วก็ทำให้ไทยก็เป็นนอมินีบ้างหรือว่ากว้านซื้อที่ดินถือครองทรัพย์สินแล้วก็ไม่ค่อยเคารพกฎหมายไทยรัฐบาลจะปล่อยปละละเลยมากเกินไปหมายถึงว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ปกป้องประโยชน์ประเทศชาติแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะในช่วงหลังข่าวต้นชั่วโมง
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีรับในประเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2มีกฎหมายก็ต้องใช้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2ว่ากฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ส่วนนายยาคอฟโอฮยอนชาวอิสราเอลที่เพิ่งถูกในประเทศจะยื่นอุทธรณ์นั้นก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้ตนยังไม่เห็นเอกสารเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นคนลงนามตามขั้นตอนคนที่ลงนามในประเทศคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนที่มีรายชื่อต่างชาติที่อยู่ในบัญชีเพื่อในประเทศอีกหรือไม่นั้นใครประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศส่วนเรื่องความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับโครงการสร้างสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับรายงานจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วหลังจากนี้จะไม่ต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นสุสานต่อส่วนชาวอิสราเอลสามารถสร้างสุสานในประเทศได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนไม่มั่นใจในเรื่องรายละเอียดแต่ต้องคิดถึงความรู้สึกของประชาชนคนไทยก่อนซึ่งปัญหาชาวต่างชาติแก้ไขหมดแล้วนายกรัฐมนตรีได้กล่าวภายหลังการร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2และ3วันแรกภาพรวมถือว่าดีในสภาได้ให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นรัฐบาลรับฟังทั้งคณะกรรมาธิการและส.ส.จุดใดที่เป็นประโยชน์จะต้องนำมาประยุกต์และดำเนินการเป็นการเมืองสร้างสรรค์พลพีสั่งฟันสุสานยิวฉะเชิงเทราผิดกฎหมายพร้อมสั่งย้าย3ร่างออกจากพื้นที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีข้อกังวลของประชาชนต่อการสร้างสุสานยิวแห่งใหม่ในเนื้อที่ประมาณ6ไร่ในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราว่าสุสานดังกล่าวเคยได้รับใบอนุญาตในปี2564แต่หมดอายุลงในปี2566และมีการยื่นขอต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่าการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายโดยเฉพาะระยะห่างจากถนนและแม่น้ำที่ไม่ถึง400เมตรจึงไม่อนุญาตการต่อใบอนุญาตในปี2567แม้ผู้ประกอบการจะยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถูกปฏิเสธและขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองดังนั้นจึงถือว่าสุสานแห่งนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับประเด็นที่ตรวจพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างในสุสานดังกล่าวนั้นตรวจสอบพบว่ามี1ร่างถูกนำมาฝังในช่วงปี2564ถึง2566ซึ่งเป็นช่วงที่สุสานยังมีใบอนุญาตโดยได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อกฎหมายว่าสามารถให้อยู่ต่อได้หรือไม่หากไม่ได้ต้องย้ายออกส่วนอีก3ร่างที่นำมาฝังในช่วงใบอนุญาตหมดอายุโดยไม่ได้แจ้ง

0: หน่วยงานในพื้นที่ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทำหนังสือแจ้งเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ในทันทีนอกจากนี้ยังสั่งการให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสุสานยิวแห่งเก่าย่านเจริญกรุงรวมถึงสุสานอื่นๆทั่วประเทศว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหรือไม่โดยคาดว่าจะทราบผลการตรวจสอบย่านเจริญกรุงภายใน2 วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: พรรณเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเปิด3เส้นทางฟีดเดอร์เชื่อมสนามบินท่าเรือแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตเพิ่มความสะดวกในการเดินทางนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าบขส.ได้ยกระดับการให้บริการขนส่งสาธารณะตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมด้วยการเปิดบริการรถโดยสารฟีดเดอร์เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างท่าอากาศยานท่าเรือและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแบบไร้รอยต่อรวม3เส้นทางได้แก่เส้นทางกรุงเทพเขาค้อเปิดบริการแล้วรถออกต้นทางหมอชิด2เวลา 9:00 น.และเที่ยวกลับจากเขาค้อเวลา 20:40 น.ค่าโดยสาร398บาทเส้นทางอุดรธานีท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีนครหลวงเวียงจันทร์เริ่ม9กันยายนนี้ออกจากบขส.อุดรธานีแห่งที่1เวลา 9:00 น.และเที่ยวกลับจากเวียงจันทร์เวลา 14:00 น.ค่าโดยสาร80บาทและเส้นทางกรุงเทพตะกั่วป่าท่าเรือทับละมุเริ่ม9กันยายนนี้เพื่อเดินทางต่อไปยังหมู่เกาะสิมิลันและเกาะสุรินทร์ออกจากหมอชิด2เวลา 18:35 น.และเที่ยวกลับจากท่าเรือทับละมุเวลา 17:00 น.ค่าโดยสาร 1,075 บาทโดยทั้งหมดให้บริการวันละ2เที่ยววิ่งไปกลับนอกจากนี้บขส.ยังมีแผนขยายเส้นทางฟีดเดอร์ในอนาคตเพิ่มเติมได้แก่เส้นทางเลยท่าอากาศยานเลยหลวงพระบางและเส้นทางกรุงเทพท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเพื่อมุ่งพัฒนาโครงข่ายการเดินทางให้ครอบคลุมทั้งทางถนนทางน้ำและทางอากาศสนับสนุนการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนเงินเฟ้อสิงหาคมพุ่ง 2.53% นายนันทพงศ์จิรเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคสิงหาคม2569เท่ากับ 102.67 สูงสุด 2.53% สูงสุดในรอบ3เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569โดยมีปัจจัยสำคัญจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ยังคงทรงตัวในระดับสูงกว่าปีก่อนจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีความยืดเยื้อและมีการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมขณะเดียวกันราคาอาหารสำเร็จรูปปรับตัวสูงขึ้นเป็นวงกว้างในอัตราที่ค่อนข้างสูงและยังมีแนวโน้มส่งตัวรวมทั้งมีการปรับตัวสูงขึ้นของอาหารสดทั้งไข่ไก่ไก่สดผักสดและผลไม้สดซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานหรืออัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ระดับ 102.97 เพิ่มขึ้น 1.44% จากเดือนเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 0.94% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น.Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจ

0: ่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
2: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
0: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักทุกเรื่องราวมีมากกว่าหนึ่งด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยินสองมุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการสองมุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.MCOT News FM 100.5 กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
4: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
3: ค่ะก็ในช่วงปลายชั่วโมงก็คุยถึงเรื่องของความคืบหน้าข่าวเรื่องของการประกาศลงถนนโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลเนาะแล้วก็มีการแถลงไปเมื่อตอนสายๆเกี่ยวกับเรื่องการประกาศเจตนารมณ์และกำหนดการเคลื่อนไหวภาคประชาชนภายใต้แนวคิดทวงคืนประเทศไทยก็สรุปสาระสำคัญแล้วก็ความคืบหน้าของสถานการณ์นะคะก็คือ1จุดประสงค์แล้วก็เป้าหมายการเคลื่อนไหวนะคุณสนธิระบุว่าการลงถนนครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเป้าหมายไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อขับไล่หรือกดดันรัฐบาลให้ลาออกนะแต่ว่าต้องการเรียกร้องหลักการก็คือหลักนิติรัฐนิติธรรมและให้รัฐบาลทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงโดยยกประเด็นขึ้นมา6เรื่องซึ่งเป็นประเด็นร้อนมาจากเหตุของการขับเคลื่อนก็เหมือนอย่างที่ดิฉันเคยพูดไปบ่อยมากเลยแทบจะทุกครั้งอะนะประเด็นต่างๆที่เข้ามารุมล้อมรัฐบาลในครั้งนี้ก็คือ1คดีหัวสวนะคะหรือที่เขาเรียกว่ากลุ่มการเมืองสายสีน้ำเงินนะ2คือที่ดินเขากระโดง3ก็คือเรื่องการทุจริตการสอบซึ่งการทุจริตการสอบนี่ก็คือเรื่องของการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะที่เป็นข่าวเป็นมหากาพย์อยู่แล้วก็ปัญหาการกักตุนน้ำมันแล้วก็ที่ทันสมัยหน่อยโครงการ Data Center ที่มองว่าประเทศเสียประโยชน์และจะมีผลกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆแล้วก็ทุนเทาอันที่6ก็ถูกไหมครบไหม
4: ใช่ครบครับ
3: 2 3 4 5 6อ่ะทุนเทา
4: ครับ
3: มีทั้งหลายเทาแล้วก็ใช้ช่องว่างทางกฎหมายรวมทั้งเรื่องของการทุจริตในภาครัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้สามารถใช้นอมินีเรื่องของการกว้านซื้อที่ดินการทำธุรกิจในประเทศไทยเรื่องของการได้มาซึ่งสัญชาติอะไรต่างๆหูยมันออกลูก

0: ังเป็นหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็เขามีการกำหนดเรื่องของการเคลื่อนไหวก็คือในวันที่7วันที่10
1: วันที่7วันนี้ครับวันนี้เขาจะวันที่10ใช่ไหมตกลง
0: ที่จะ
1: วันนี้เขาแถลงว่าจะลองจัดงานกันวันที่10ที่จะลงถนนใช่ไหมครับ
0: ที่จะเคลื่อนไหวมวลชนจุดแรกก็คือไปยื่นหนังสือที่สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยคือจะไม่ได้เป็นลักษณะของการชุมนุมแบบสมัยก่อนนะคะจะไม่ได้เป็นเรื่องของการปักหลักพักค้างคืนแต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่เข้มข้นตามสถานการณ์นะแล้วก็อาจจะมีการยกระดับโดยวางเงื่อนไขในวันที่14กันยายนอันนี้เดือนอะไรแล้วเนี่ยกันยาเนาะกันเดือนนี
1: ้เดือนนี้ครับก็เรื่องกกต.กับกสบ.วันที่14จะมีการยื่นให้กับศาลพิจารณาหรือไม่ก็ต้องดูว่ากกต.จะปฏิบัติหน้าที่อย่างไร
0: ค่ะคือก่อนหน้านี้ข่าวประเด็นเรื่องของการประกาศลงถนนนั้นท่านนายกรัฐมนตรีแนวทินคือสัปดาห์ก่อนนะไม่ใช่ช่วงนี้ซึ่งท่านจะเดินทางไปต่างประเทศไปปฏิบัติภารกิจเนี่ยก็เคยออกมาตอบโต้เหมือนกันว่าประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่จำเป็นต้องมีมาทวงใครมาทวงคืนอะไรแบบเนี้ย
1: ครับ
0: นะแล้วก็เห็นว่าในเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ถือว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
1: ตามได้ครับก็เรื่องนี้ครับนักข่าวก็พยายามไปสอบถามคุณจตุพรพรหมพันธ์ในฐานะวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนว่าจะเข้าร่วมกับการลงถนนของคุณสนธิในครั้งนี้ไหมนะครับคุณจตุพรก็บอกว่านะครับคุณสนธิเคยบอกว่าการลงถนนไม่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลลาออกหรือว่าอะไรออกแต่เป็นกรณีของกลุ่มเทาทั้งจีนเทายิวเทาอินเดียเทาและก็รัสเซียเทารวมกระทั่งไทยเทาใช่ไหมครับคุณจตุพรก็บอกข้อมูลการเหล่านี
0: ้
1: มันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องดำเนินการออกระเบียบใหม่โดยจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังนะครับส่วนการทวงคืนประเทศไทยนั้นก็เห็นว่าถ้าหากในสถานการณ์แบบนี้จะไปชุมนุมแบบสมัยก่อนมีม็อบสีเสื้อคงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าวันนี้เป็นประเด็นแค่ลงถนนไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลหรือว่าไปที่หน้าทำเนียบรัฐบาลก็ย่อมเป็นขั้นตอนตามปกติที่สามารถจัดแสดงออกของภาคประชาชนได้นะครับท่านบอกว่าเรื่องนี้คุณจะต้องมาบอกพวกทุนเทาที่เป็นปัญหาในขณะนี้มันแพร่กระจายไปทั่วสมัยก่อนก็จะพูดถึงยิวเฉพาะที่จังอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนใช่ไหมครับตอนนี้มันแพร่หลายไปทั่วทุกพื้นที่แม้กระทั่งบางครั้งที่จังหวัดกระบี่เองคนยิวก็บอกว่าที่นี่คืออิสราเอลแล้วรวมตลอดถึงได้ขยายวงไปถึงทางภาคอีสานก็มียิวอยู่หลายจังหวัดและก็ยังมีสุสานฝังศพอย่างที่เราคุยกันเมื่อปลายสัปดาห์นะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งขณะนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคนยิวเนี่ยไปอยู่ครบทุกจังหวัดแล้วหรือยังคนพวกนี้เข้ามาไทยในวันที่กำลังเดือดร้อนและคนไทยก็พร้อมที่จะขายที่ดินได้ตลอดเวลาเพราะว่าคนไทยไม่มีเงินนะครับคุณจตุพรก็ย้ำนะครับว่าสิ่งนี้เป็นพายุโหมที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการแก้ไขรวมถึงปัญหาวันที่14กันยายนที่กกต.นัดพิจารณากรณีหัวสว.โดยทางการข่าวได้ข้อมูลมาว่าจะส่งฟ้องศาลฎีกาเกิน100คนจากจำนวนทั้งสิ้น229คนของคณะกรรมการไต่สวนสืบสวนหาข้อเท็จจริงชุดที่26ด้วยนะครับเพราะฉะนี้ก็อาจจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้พี่น้องประชาชนจะต้องติดตามดูว่าในวันที่14กันยายนการที่กกต.ดำเนินการนั้นมีเหตุผลหรือไม่อย่างไรในการที่จะส่งฟ้องใครไม่ฟ้องใครบ้างด้วยเหตุผลใดครับ
0: ค่ะซึ่งประเด็นต่างๆที่เล่ามาเนี้ยค่ะก็มีการถอดสลักไปบ้างอย่างกรณีการเนรเทศชายอิสราเอลคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมข่มขู่คนไทยแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวนะชื่อยาในยาคอฟโอฮายอนนะยาคอฟนี่ก็คือมีคือก่อนหน้านี้ก็มีศาลเกาะสมุยมีคำพิพากษาจำคุก15วันรอลงอาญา2ปีเพราะว่ามีพฤติกรรมข่มขู่คนไทยนั่นเองที่แต่งงานกับชาวฝรั่งเศสแล้วก็เปิดสวนสัตว์ใช่ไหม
1: สวนสัตว์ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีคร
0: ับ ค่ะ
1: คือบอกให้นักท่องเที่ยวคนนี้รัศดรว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าเวลาเข้าไปที่สวนสัตว์ก็ไม่จ่ายค่าเข้
0: า
1: ไม่จ่ายค่าอาหารในสัตว์รวมทั้งยังทำร้ายสัตว์ด้วยนะครับส่วนทางสวนสัตว์เนี่ยก็ต้องยื่นป้ายแขวนว่าห้ามนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเข้านะครับซึ่งปรากฏว่าภายหลังไอ้นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเนี่ยรู้สึกไม่พอใจ

0: พยายามโทรศัพท์ข่มขู่เจ้าของสวนสัตว์แห่งนี้นะครับข่มขู่ว่าจะเผาบ้านของแม่สามีซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสด้วยนะครับรวมถึงได้มีการตั้งค่าหัวถึง 500,000 บาทเพื่อจัดการกับครอบครัวนี้เจ้าของสวนสัตว์นี่นะครับโดยอ้างบอกว่าเกาะสมุยเป็นของชาวอิสราเอลครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือพฤติกรรมแต่นี่เราต้องแยกนะชาวอิสราเอลทั่วไปกับคนที่ก่อเหตุ
0: คนที่ก่อเหตุที่คุณสุภาพบ้าก็เขาถูกศาลตัดสินลงโทษไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่แต่ก็รอลงอาญาคือเรียกว่าดับซ่าประมาณนั้นนะแต่นายยาคอฟเนี่ยก็คืออาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่เลิกส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะซึ่งอันนี้ก็ผิดกฎหมายฝ่าฝืนกฎหมายเหมือนกันแล้วก็ศาลจังหวัดเกาะสมุยก็มีคำพิพากษาไปแล้วนะคือถึงจะรอลงอาญา2ปีก็ตามทางด้านกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ระบุพฤติกรรมของบุคคลนี้ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนก็เลยมีความจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยนะคะใช้มาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499นะแล้วก็อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499แล้วก็ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยเรื่องของการเนรเทศพุทธศักราช2569นี้ล่าสุดเลยคือสั่งเนรเทศนายาคอฟโอฮยอนออกจากราชอาณาจักรนะคะซึ่งยังไงก็ตามอันนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าลดความร้อนแรงถอดสลัก
0: เป็นคำสั่งของคุณอนุทินชาญวีรกุลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช่ไหม
1: คร
0: ับที่ลงนามในคำสั่งให้เนรเทศนายาคอฟออกนอกราชอาณาจักรนะครับตามพระราชบัญญัติเนรเทศ2499แล้วก็มีคำสั่งบอกว่าถ้าหากนายาคอฟไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ขอให้เพิกถอนคำสั่งได้โดยขอให้ไม่ส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรภายใน7วันด้วยกันนะครับนับตั้งแต่วันรับทราบคำสั่ง
1: ค่ะคุณองลีเลิฟอิสราเอลก็บอกว่าทำอะไรก็นึกถึงแรงงานไทยแสนกว่าคนที่อิสราเอลนะทุกประเทศก็มีคนดีคนเลวอันนี้ถูกต้องนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ก็คือเราก็ทำตามกฎหมายนะไม่ได้
0: แบบนั้นครับนะแต่ว่าสำคัญตรงนี้ครับเห็นว่าอย่างนี้ครับคุณสุภพรขออนุญาตที่เพิ่มเติมมาบอกมีรายงานข่าวว่ากลุ่มชาวยิวเนี่ยเขาเตรียมจะจัดงานเรื่องในเทศกาลปีใหม่ของยิวแล้วก็บอกว่าจะมีพิธีชำระล้างบาปในวันที่11กันยายนนี้ที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ผมบอกว่าจะมีชาวยิวเดินทางมากันจากทั่วโลกบินตรงเข้ามาในพื้นที่จัดงานในครั้งนี้ซึ่งทางหน่วยงานราชการก็คงต้องจับตาดูและเฝ้ามองว่ามีการจัดกิจกรรมอย่างไรบ้างมีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวไทยหรือว่ามาทำอะไรบนพื้นแผ่นดินไทยในทางที่ไม่ถูกต้องบ้างใช่ไหมครับ
1: ก็ประเด็นนี้ค่ะก็เป็นประเด็นที่มันสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่มีเหตุที่เกาะเต่านั่นแหละที่สุราษฎร์นั่นแหละนะที่โดนเพิกถอนวีซ่าในยาวคอฟไปเนี่ย
0: ใช่
1: ก็คือมันจะมีประชาชนที่อยู่ในจังหวัดเนี่ยค่ะเหมือนกับรวมตัวกันเป็นกลุ่มประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็ร้านค้าท้องถิ่นประมาณ100ถึง200คนเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้ชื่อว่ากลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตมีการรวมตัวกันอย่างสงบที่สวนสาธารณะตรงโลมาค่ะตรงสวนสาธารณะโลมาตรงป่าตองกระทู้ส่งสัญญาณเตือนไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สร้างความเดือดร้อนรุกล้ำพื้นที่สาธารณะหรือว่ามีพฤติกรรมคุกคามคนในท้องถิ่นนะครับแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกวาดล้างธุรกิจนอมินีต่างชาติที่เข้ามารับช่วงแล้วก็แฝงแย่งอาชีพคนไทยแล้วก็ทบทวนมาตรการฟรีวีซ่ารวมถึงการลดระยะเวลาพำนักของกลุ่มเสี่ยงนะครับขณะเดียวกันนะคะก็บอกว่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็มีความกังวลกรณีที่คุณจักรพันธ์เล่าไปก็คือมีรายงานว่าศูนย์กลางชุมชนชาวยิวชาบัดเฮาส์ป่าตองบนถนนราชอุทิศ200ปีที่กระทู้ค่ะเตรียมจัดงานเนื่องในเทศกาลเคลื่อนปีใหม่ของชาวยิวค่ะเรียกว่า
0: ร
1: ้อนฮาชนานะคะแล้วก็พิธีชำระล้างบาปตาสลิสซึ่งคาดว่าจะมีครอบครัวของชาวยิวจากทั่วโลก

0: บินตรงเข้ามาในพื้นที่แล้วก็น่าจะมีคนร่วมงานสูงถึง200ของภาย 2,000 คนทีเดียวนะคะซึ่งอันเนี้ยก็เลยทำให้เกิดความวิตกกังวลแล้วก็กระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์นะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของความขัดแย้งอะไรต่างๆว่างั้นเถอะแล้วก็ประเด็นเรื่องความมั่นคงประเด็นเรื่องของการขยายกิจการซึ่ง
1: ก็ธุรกิจอะไรของเขาใช่
0: เขาบอกกันว่าตึกชบัดเฮาส์เนี่ยค่ะก็มีการขยายจากกิจการตอนแรกเป็นห้องแถวเล็กๆตอนหลังเป็นตึกสูงหลายชั้นเลยแล้วก็มีการประกอบธุรกิจร้านอาหารโคเชอร์ก็คือแบบท้องถิ่นนะคะแบบครบวงจรก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการใช้ตัวแทนอำพรางหรือโนมินีแล้วก็มูลค่าการลงทุนที่สูงขึ้นเรื่อยๆหลังๆนี้ก็เห็นว่าเป็นพันล้านนะคะก็ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาขนาดใหญ่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับชุมชนไหมเพราะคนเยอะนะแล้วก็เรียกร้องให้ฝ่ายความมั่นคงพิจารณาเรื่องของการจัดกิจกรรมหรือว่าควบคุมพื้นที่อย่างเคร่งครัดนะมันก็มีแฮชแท็กเยอะแยะบางทีก็ไม่อยากอ่านสุภาพบ้างไม่สุภาพบ้าง
1: ครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลนะครับก็บอกว่าในขณะนี้ก็พยายามย้ำมาตรการต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อาจจะเข้ามาก่อปัญหานะครับโดยบอกว่าได้ประสานงานกับทางสถานเอกอัครราชทูตชาติต่างๆนะครับเพื่อให้ไปทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวต่างชาติถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศไทยนะครับบอกว่าให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นรู้จักกฎระเบียบและการปฏิบัติตัวก่อนเข้ามาในประเทศไทยว่าต้องปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมของไทยอย่างไรด้วยครับ
0: ค่ะก็มาถึงตอนนี้ต้องถือว่าเป็นฮีโร่คือคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก่อนหน้านี้ก็เงียบๆเนาะคนจำไม่ค่อยได้ปรากฏว่าภายหลังจากที่ลงพื้นที่ในเมืองท่องเที่ยวหลายแห่งแล้วก็มีการตอบโต้มีการดำเนินการลุยเรื่องของนักท่องเที่ยวหรือว่าโนมินีต่างชาติที่ทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ปรากฏว่าคนก็เริ่มจำได้แม่นนะคุณพลพีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเบอร์2เรียกเป็นมท.2นำทีมลงพื้นที่ไปตรวจค้นศาสนกิจชาบัดเลยนะคะที่เขาสร้างที่หาดป่าตองที่กระทู้ภูเก็ตนะคะหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนว่าจุดนี้เป็นโรงแรมเถื่อนหรือเปล่าแต่พอไปตรวจสอบปรากฏว่าเขาเป็นลักษณะของศาสนสถานชาวยิวค่ะก็เกิดเหตุการณ์เผชิญหน้าเหมือนกันเพราะว่าบุคคลในศูนย์ฉบับที่แม้พูดกับรัฐมนตรีด้วยนะรู้ไหมที่นี่คือพื้นที่อิสราเอลคุณพลพีก็ต้องตอบกลับทันควันว่าที่นี่ประเทศไทยเพราะนั้นก็มีการสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็คือที่ฉันเข้าใจนะในสถานการณ์เฉพาะหน้าในขณะนั้นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่อยู่ที่นั่นอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็คือเหมือนกับเป็นพื้นที่ที่เขาซื้อแล้วก็มาพัฒนาทำเป็นศาสนกิจชาบัดอะไรแบบเนี้ยแล้วพอมีคนเข้าไปก็อาจจะพูดแบบนี้เพราะว่าเข้าใจว่าที่นั่นน่ะเป็นพื้นที่ของเขาใช่ไหมแต่ว่าท่านรัฐมนตรีช่วยก็สวนกลับว่าที่นี่ประเทศไทยแล้วก็เลยมีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลตรวจสอบกลุ่มทุนต่างชาติแล้วก็บริษัทต้องสงสัยตอนนี้ก็เลยรื้อข้อมูลอะไรต่างๆในพื้นที่ภูเก็ตประมาณ360บริษัทแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ความถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับต่อมาหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตมีการบูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบชบัดเฮาส์ในพื้นที่ป่าตองที่อำเภอกระทู้หลังจากที่กระแสสังคมแล้วก็ข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการท้องถิ่นเมื่อช่วงกรกฎาคมโดยฝ่ายปกครองตำรวจภูธรจังหวัดแล้วก็กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ตแล้วก็จัดหางานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยก็ลงพื้นที่ร่วมกันผลตรวจสอบเบื้องต้นบอกว่าอาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นภัตตาคารและสโมสรภายในมีพื้นที่ร้านอาหารและมีพื้นที่ประกอบศาสนพิธีสำหรับชาวยิวแล้วก็ห้องพักผู้นำศาสนานะฮะภาครัฐก็มีการเน้นย้ำการตรวจสอบใบอนุญาตเรื่องการรับบริจาคโครงสร้างผู้ถือหุ้นเพื่อป้องกันไม่มีการใช้เป็นนอมินีหรือว่าประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนั่นเองนะฮะแล้วก็กำชับทุกธุรกิจในพื้นที่ต้องอยู่ภาย

0: ใต้กรอบของกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดค่ะนะอันนี้ก็คือเป็น
1: ครับซึ่งตอนนี้ก็เห็นว่าคุณพลพีเนี่ยเรียกว่าออกมาเวิร์กงานมากตรวจสอบอย่างที่ว่าไปที่กระบี่ใช่ไหมครับก็ล่าสุดผมบอกว่าไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
0: ฉะเชิงเทราไหม
1: เรื่องของสุสานนะครับบอกว่าสุสานอยู่เนื้อที่ประมาณ6ไร่ในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับคุณพลพีบอกว่าได้ไปตรวจสอบดูแล้วก็ย้ำนะครับว่าไม่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องหลังพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบนะครับเพราะว่าเคยได้รับอนุญาตเมื่อปี2564แต่ไม่มีการต่ออนุญาตใบอนุญาตให้อย่างถูกต้องนะครับตอนนี้คุณพลพีบอกว่าได้เตรียมประสานงานเพื่อย้ายร่างของผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้วแล้วก็บอกว่าจะขยายผลตรวจสอบสุสานอื่นๆเช่นย่านเจริญกรุงว่าปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ด้วยครับ
0: ค่ะก็เป็นความคืบหน้าที่มีการขยายผลออกมานะคะก็อย่างไรก็ตามก็ยึดกรอบกฎหมายเป็นหลักล่ะค่ะนะคะก็คือเราใช้กรอบของกฎหมายเป็นหลักก็จะไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะชาติใดนะก็คือ
1: ตอนแรกอาจจะมีใบอนุญาตแต่ตอนหลังใบอนุญาตมันขาดแล้วก็ไม่สามารถที่จะต่อใบอนุญาตได้ก็บอกว่าในเมื่อไม่มีการต่อใบอนุญาตให้นะครับตั้งแต่ปี2567นะครับก็คงต้องดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างที่มีการฝังอยู่นั้นออกจากพื้นที่ด้วยครับ
0: อ๋อค่ะในส่วนของความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่จะลงถนนนะคะก็คุณลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนี้เช่นเดียวกันบอกว่ากรณีที่คุณสนธิวิพากษ์วิจารณ์กฎกระทรวงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยระบุในลักษณะว่ารัฐบาลกำลังยกอธิปไตยทางเศรษฐกิจให้ต่างด้าวว่าเป็นว่าการลดขั้นตอนการขออนุญาตที่ซ้ำซ้อนในกิจการบางประเภทนั้นไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยสละอำนาจในการกำกับเศรษฐกิจให้แก่ต่างชาติและไม่ได้เปิดให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจใดก็ได้โดยเสรีเพราะกฎหมายเฉพาะและอำนาจกำกับการตรวจสอบของรัฐยังคงอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าต้องแยกให้ออกระหว่างลดใบอนุญาตซ้ำซ้อนกับยกอำนาจกำกับให้ต่างชาติเพราะเป็นคนละเรื่องนะอธิปไตยทางเศรษฐกิจไม่ได้หายไปเพราะลดใบอนุญาต1ใบโดยรัฐไทยยังเป็นผู้กำหนดกติกายังมีอำนาจกำกับตรวจสอบแล้วก็บังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการต่างชาติเช่นเดิมค่ะโดยรองโฆษกนะคุณลลิดาก็ยังบอกอีกว่าต้องแยกให้ชัดระหว่างไม่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกับไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายหรือการกำกับดูแลของรัฐการยกเว้นในกิจการที่กำหนดมีเป้าหมายเพื่อลดขั้นตอนการขออนุญาตที่ซ้ำซ้อนในกรณีที่กิจการนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะหรือกลไกกำกับของหน่วยงานรัฐอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าคนต่างด้าวจะสามารถเข้ามาดำเนินธุรกิจโดยไม่มีเงื่อนไขหรือว่าปราศจากการควบคุมนะคะซึ่งถ้ารัฐยังเป็นคนออกกฎหมายกำหนดเงื่อนไขออกใบอนุญาตตามกฎหมายโดยเฉพาะตามกฎหมายเฉพาะตรวจสอบแล้วก็ลงโทษผู้ฝ่าฝืนได้จะเรียกว่ายกอธิปไตยทางเศรษฐกิจให้ต่างด้าวได้อย่างไรนะคะสิ่งที่ถูกตัดออกมาก็คือขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนไม่ใช่อำนาจรัฐค่ะส่วนอีกประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องก็คือเรื่องของความกังวลเรื่องนอมินีการปรับกฎไม่ได้ทำให้การอำพรางผู้ถือหุ้นต่างชาติกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวยังคงกำหนดความผิดเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนต่างด้าวที่หลีกเลี่ยงข้อจำกัดหรือการถือหุ้นแทนเพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตกฎกระทรวงที่ออกใหม่ไม่ได้ยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าวนะคะหากกิจการใดกฎหมายเปิดให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจได้โดยตรงก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้นอมินีเพื่ออำพรางสัญชาติของผู้ถือหุ้นแต่ว่าถ้าหากบริษัทนำบริษัทไปประกอบธุรกิจประเภทอื่นที่กฎหมายสงวนหรือว่ามีข้อจำกัดแล้วใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายอันนี้ก็ยังเป็นความผิดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่ควรทำให้ประชาชนเข้าใจว่ากฎกระทรวงทำให้นอมินีถูกกฎหมายเพราะไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะก็พูดถึงเรื่องความกังวลเรื่องการฟอกเงินการโอนกำไรการหลีกเลี่ยงภาษีนะคะซึ่งก็บอกว่ากฎกระทรวงนั้นไม่ได้ยกเลิกกฎหมายป้องกันแล้วก็ปราบปรามการฟอกเงิน

0: หรือภาษีหรือว่าอื่นๆที่เป็นอำนาจตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนเรื่องการประกอบธุรกิจบางประเภทในไทยซึ่งอาจกระทบกับผู้ประกอบการ SME นะคะก็เห็นว่ารัฐบาลเห็นเป็นเรื่องที่ต้องติดตามแล้วก็ประเมินผลอย่างจริงจังทั้งผลต่อการแข่งขันเรื่องการจ้างงานและผู้ประกอบการไทยแต่ว่าถ้าเกิดว่าฟันธงล่วงหน้าว่า SME ด้าน HR หรือว่า IT จะต้องตายทั้งหมดก็จำเป็นต้องมีข้อมูลทางเศรษฐกิจแล้วก็แบบจำลองผลกระทบหรือว่าหลักฐานเชิงประจักษ์มารองรับนะคะไม่งั้นยังเป็นการคาดการณ์ซึ่ง อาจจะไม่ถูกต้องนะคะโอ้เยอะเยอะในเรื่องซอฟต์แวร์คือก็ตอบด้วยนะบอกรัฐบาลก็ฟังข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยโดยธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งเคยอยู่ในร่างเดิมได้ถูกตัดออกก่อนเสนอครม.อนุมัติหลังจากมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อธุรกิจดิจิตอลแล้วก็ผู้ประกอบการไทยวสทอนว่าการพิจารณาไม่ได้เป็นการเปิดทางให้ทุนต่างชาติโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบแต่มีการรับฟังแล้วก็ปรับรายละเอียดก่อนดำเนินการนะคะดังนั้นรัฐบาลก็ต้องดำเนินการต่อคือติดตามผลให้ชัดเจนว่าไทยได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวอย่างไรทั้งเรื่องการจ้างงานการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการแข่งขันที่เป็นธรรมแล้วก็ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยด้วยนะคะจริงๆยาวนะยังยาวแต่ขออนุญาตพักสักแป๊บหนึ่งนะคะสักครู่ค่ะ
1: ไปครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงทันข่าวทันกฎหมายหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
5: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
2: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่ม MCOT News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็เรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
1: ครับมาคุยกันในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันต่อครับ
0: ค่ะกำลังรอสัญญาณทางไกลนะจากดร.กิฟซึ่งไปปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศนะคะคือมีข่าวเรื่องของรัฐบาลที่เร่งคลอดระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติภายในกันยายนนี้นะโดยใช้เบี้ยประกันต่อปีเขาบอกว่าน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยานะซึ่งรัฐบาลก็ตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในกันยานี้ค่ะคาดว่าจะทันใช้ตุลาเลยนะเผยว่าเปิดเผยข้อมูลว่าเบี้ยประกันภัยต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยซึ่งอันนี้น่าสนใจมากๆแต่ว่ามันต้องดูรายละเอียดนะเพราะว่าครม.ก็มีมติเห็นชอบในหลักการไปแล้วแต่ว่าในขั้นตอนการดำเนินการโดยภาครัฐจะต้องซื้อประกันภัยให้ประชาชนเนี่ยมันจะมีความคุ้มครองประชาชนที่ครอบคลุมครัวเรือนถึง30 ล้านครัวเรือนใน3 ประเภทภัยคืออุทกภัยวัตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวนะซึ่งเขาบอกว่าเป็นการปรับ

0: เปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองแล้วก็เงินชดเชยอย่างรวดเร็วหากเกิดภัยพิบัติแล้วก็ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนี้น่าสนใจอ่ะดิฉันยังอยากจะรู้ว่าแล้วประกันที่ไหนเขาจะทำ
1: เขาจะยอมรับเขาจะทำให้ไหมเพราะว่าเงื่อนไขบอกว่ากำหนดไว้บอกว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยจะจ่ายส่วนที่1ก่อนเลย 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะครับส่วนกรณีที่เกิดวาตภัยหรือว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยจะจ่ายส่วนที่1ก่อนจำนวน 5,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะครับทั้งนี้ก็บอกว่าการจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับก
0: ็
1: คงต้องดูว่าบริษัทไหนจะเข้ามาคุ้มครองแล้วก็รับประกันภัยพิบัติกับทางรัฐบาลในเรื่องนี้นะครับ
0: ค่ะก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะมีประเด็นหนึ่งนะเป็นเรื่องของการควบรวมกิจการรัฐวิสาหกิจด้วยนะครับคือเขาบอกว่าทางด้านสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเรียกว่าสครนะครับเขาบอกว่าอยู่ระหว่างศึกษาฟื้นฟูแผนฟื้นฟูแล้วก็ทบทวนบทบาทรัฐวิสาหกิจประมาณ 8-9 แห่งทั้งแนวการควบรวมกิจการหรือว่าการลดสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐบาลให้ต่ำกว่า 50% ตามโมเดลการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะในครั้งที่การบินไทยเนี่ยก็บอกว่าสร้างความคล่องตัวทางการบริหารแล้วก็ผลประกอบการก็ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญเพราะนั้นเขาก็มีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงเจ้าสังกัดแล้วก็เตรียมเสนอความคืบหน้าให้กับครน.ก็คือคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาในช่วงปลายกันยานี้ค่ะก็จะมีรัฐวิสาหกิจกลุ่มสำคัญนะคะคือขสมก.ที่บอกว่าเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถโดยสารเป็นรถ EV นะรถโดยสารไฟฟ้า 1,520 คันแล้วก็เตรียมมอบรถแรกอันนี้คืบหน้าสุดเลยในเดือนมีนาปีหน้ารถอันนี้น่าจะเป็นการลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงแล้วก็ซ่อมบำรุงไปมากมายมหาศาลเหมือนกันแล้วก็มีการปรับเส้นทางไม่ให้ทับซ้อนกับแนวรถไฟฟ้าเพื่อเป็นเขาเรียกว่าทำเป็นระบบฟีดเดอร์ค่ะเชื่อมต่อผู้โดยสารรวมถึงแยกบัญชีระหว่างการเดินรถเชิงสังคมแล้วก็การเดินรถในเชิงพาณิชย์ให้ชัดเจนนะคะแล้วก็จะมีรฟท.รถไฟใช่ไหมกับรถไฟก็มีการส่งแผนฟื้นฟูขอให้ไปทบทวนเนื่องจากยังขาดตัวเลขเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ยังมีมีหลายหน่วยเหมือนกันนะเนี่ยมีเอ็มคอร์ดด้วยนะมีการรถไฟมีโอ้หลายๆอย่างเหมือนกันน่าสนใจแต่ถ้ามีอะไรคืบหน้าเราจะมาติดตามแล้วก็รายงานให้ทราบ
1: ครับทีนี้ผมต้องเรียนถามว่าคุณผู้ฟังได้มีโอกาสได้ฟังรายการวิทยุที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหรือเปล่าครับเขาบอกเป็นรายการชื่อรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับซึ่งการประชุมใกล้ๆรัฐบาลชุดเป็นผ่านมาได้เริ่มต้นแล้วนะครับก็ปรากฏว่าท่านแรกที่มาออกรายการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับคือคุณประกรณ์เนนประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับได้มาพูดคุยเป็นคนแรกในรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับโดยคุณประกรณ์ได้กล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะมีการลดถอนตำแหน่งข้าราชการจะมีการเปิดไม่รับข้าราชการชุดใหม่ถ้าชุดนี้เกษียณไปแล้วอะไรจำนองนี้จะไม่มีตำแหน่งทดแทนนะครับคุณประกรณ์ก็มาอธิบายบอกว่าประเทศเราเนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายจากโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับทั้งสภาพของภูมิอากาศน้ำท่วมดินถล่มอากาศร้อนจัดตลอดจนการเข้าสู่สังคมสูงวัยและจำนวนเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงนะครับคุณประกรณ์บอกว่าประเทศเราต้องเริ่มจากการพิจารณาว่าแต่ละหน่วยงานราชการมีหน้าที่อะไรงานใดจำเป็นและงานใดสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ทดแทนงานบางประเภทนะครับแต่บอกว่าไม่ใช่การทดแทนคนนะ
0: ระ
1: บบเช่นการส่งออกเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เจ้าหน้าที่เดินถือแฟ้มระหว่างหน่วยงานนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะมีการพิจารณาพัฒนาบุคคลนะครับเป็นการพัฒนาระบบราชการไม่ควรเริ่มต้นจากการประกาศลดจำนวนของข้าราชการนะครับซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าก็

0: สอดคล้องกับทางสำนักงานกพ.นะครับที่มาออกเอกสารชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวคือมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งในระดับสูงชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการนะครับโดยบอกว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นชอบแนวทางปฏิรูประบบราชการในการบริหารจัดการกำลังคนนะครับโดยบอกว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นโดยบอกว่าให้ทางส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจนะครับโดยบอกว่าการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลไม่ได้จำกัดสิทธิไม่ได้ปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการนะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งในระดับสูงเป็นเพียงการควบคุมโครงสร้างและก็เป็นการกำหนดอัตรากำลังเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้มันเหมาะสมสอดคล้องกับด้านงบประมาณโดยเฉพาะงบประมาณปี2570ที่สมควรให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเราบอกว่ากพ.นั้นจะติดตามและก็ประเมินผลการดำเนินการปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนในภาครัฐให้เหมาะสมยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะแล้วเขารู้สึกมีหลายโครงการที่น่าสนใจเนาะทหารอาสาไหมอันนั้นก็น่าสนใจเนาะก็มีหลายประเด็นนะที่ติดตามกันบางท่านถามว่าไม่เอาเรื่องชกสักทีเดี๋ยวรอ
0: รอแล้วแต่ปาพรมาช่วยผสมลงเรื่องนี้หน่อยเพราะก็ยังสงสัยเพราะข่าวนี้แพร่หลายมาตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์โอ้โหทุกช่องสื่อทุกฉบับนำเสนอกันละเอียดยิบภาพที่บอกว่าไม่ได้ผลักไม่ได้ไปจับแขนนี่มันภาพมันชัดเจนนะไม่รู้ว่าเป็น AI อย่างที่คุณรัฐวุฒิวงเนียมท่านว่าหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเอาเรื่องทหารอาสาก่อนไปครับเป็นยังไงบ้าง
1: ซึ่งอันนี้นี่ก็เป็นแนวคิดที่เราได้ยินได้ฟังมาในช่วงก่อนหน้านี้อยู่พักใหญ่แล้วล่ะใช่ไหมคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการรับสมัครบุคคลที่เรียกว่า อยากจะเป็นทหารนะไม่ต้องเกณฑ์นะซึ่งประเด็นนี้ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะระหว่างที่เรารอซูมของดร.กิฟต์อยู่นะแล้วก็เมาส์ไปก่อนอะไรที่มันเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจก็อันนี้ค่ะก็จะเป็นเดี๋ยวนะตาดิฉันก็มองข้างนอกไปด้วย
0: ผมบอกอย่างนี้ผมเสริมนิดนึงแล้วกัน
1: ว่
0: า
1: ของ
0: ทัพเนี่ยเขาเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้ถึงวันที่24มกราคมปีหน้านะครับ
1: เขา
0: บอกว
1: ่
0: าโดยจะทำสัญญาจ้างระยะเวลา4ปีเต็มเลยนะครับกำลังพลทหารอาสาเนี่ยลักษณะจ้าง4ปีเป็นทางเลือกใหม่ของกำลังพลกองประจำการที่เปิดโอกาสให้ชายไทยสมัครใจเข้ารับราชการนะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะสมัครผ่านออนไลน์เว็บไซต์และสมัครพลทหารอาสาหรือว่าไปสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารและสัสดีจังหวัดอำเภอทั่วประเทศได้ด้วยคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับท่านที่จะสมัครก็คือต้องเป็นชายไทยอายุระหว่าง18ปีถึง26ปีครับอาจารย์ครับ
1: ดร.กิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณโสภณ คุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
1: คิดไปจอดรองเท้าตอนนี้อยู่ที่ไหนคะ
2: พอดีมาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยที่สกอตแลนด์นะคะ เขามีงาน education ที
1: ่
2: ใหญ่ที่สุดในโซนยุโรปค่ะ
1: เห็นผ่านตาอยู่เหมือนกันเนาะเล่าให้ฟังสักนิดสิคะอยากรู้อยากเห็นก่อนที่ไปคุยเรื่องชกกัน
2: คือปัจจุบันเองเท่าที่เราทำสถิติมาเนาะแล้วก็พูดคุยกับมหาวิทยาลัยในไทยอะค่ะก็นักศึกษาต่างชาติอีกกลุ่มหนึ่งเนาะนอกจากทางมาจากจีนแล้วเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่มากคือโซนยุโรปนะคะที่เขาอยากมา exchange เนาะหรือว่าใช้เวลาในช่วงสักเทอม2เทอมนะคะที่ประเทศไทยแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นประเทศที่อันดับต้นๆที่นิสิตหรือนักเรียนชาวยุโรปอยากจะมาใช้เวลาอยู่ด้วยนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเขาเรียกเป็นเป้าหมายใหญ่ของเรา ใช่ค่ะคือโซนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็เรื่องอากาศด้วยนะภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยในมุมของคนยุโรปเองเนี่ยมองว่าเป็นประเทศในโซนเอเชียที่มีความเวลคัมนะคะแล้วก็มีความ ใจดีเมืองแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสต่างๆนะคะแล้ว

0: ก็อยู่ก็น่าจะเป็นโซนที่ปลอดภัยเพราะว่าไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับประเทศไหน
1: อยู่สนุกแล้วก็ปลอดภัยที่เที่ยวก็ดีอาหารก็อร่อยอย่างมาแบบร้อนๆ
0: เบอร์หนึ่งเลยนะคะเรื่องอาหารอร่อยแล้วก็เรื่องของการผู้คนที่มีจิตใจที่
1: เป็นมิตร
0: เขาเรียกว่าชอบดูแลคนอื่นอย่างเงี้ยนะอบอ้อมอารีก็คิดว่าน่าจะเป็นประเทศที่เราสามารถดึงนะคะนักเรียนชาวต่างชาติเข้าไปเรียนที่ไทยได้มากขึ้นแล้วก็อีกทางนึงเราก็อยากให้เด็กเรามาเหมือนกันนะคุณสมพงษ์
1: ต่างๆก็เ
0: ห
1: มือนจะบอกเราก็อยากไป
0: เราก็อยาก
1: เขาอยากมาเราก็อยากไป
0: ใช่ค่ะแล้วก็เมืองนี้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยด้วยเมืองลาสโกลนะคะค่ะ
1: ค่ะวันนี้กี่วันคะเนี่ย
0: งาน4วันนะคะงานที่เป็นงานเอ็กซ์โปของเขา
1: เริ่มยัง
0: 4วันค่ะ
1: เริ่มยังคะ
0: เริ่มวันพรุ่งนี้ค่ะให้เข้าไปจัดงานได้วันพรุ่งนี้นะคะ
1: แล้วเราเตรียมอะไรบ้างอะคะไปพรีเซนต์ไปนำเสนอ
0: ก็คือเนื่องด้วยว่าเราก็เป็นเขาเรียกมือใหม่เหมือนกันเนาะในเชิงของการออกมาเขาเรียกเชิงรุกแบบนี้นะคะก็ดันคิดว่าเราก็เต็มที่นะเอามาหมดแหละนะคะลองดูว่าเขาสนใจ
1: เขาสนใจอะไร
0: ใช่ค่ะน่าจะเป็นการทำกันบ้านของเราในรอบแรกที่เราอยากเห็นว่าเขามีความสนใจในจุดไหนบ้างคือจริงๆเราไม่ได้เชิงรุกแบบออกมาอย่างเดียวนะจริงๆเราก็รับอาคารตุกะหรือว่าผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
1: ทุกระดับ
0: อยู่แล้วนะคะตอนที่เราอยู่เมืองไทยใช่ไหมแล้วหลายท่านก็บอกว่าเออคือฟังมาเยอะนะคะบอกว่าคนยุโรปอยากมาไทยมากเลยนะโอ้อยากจะให้เขาได้รับรู้รับทราบว่าเออเรามีจุดนี้ด้วยแล้วมหาวิทยาลัยเราก็เป็นเน้นถึงเรื่องรับใช้สังคมต่างๆทางฝั่งนี้เขาก็นิยมเรื่องนี้ด้วยค
1: ่ะก็เรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือเขาเองก็คิดว่าอยากจะมาเที่ยวเราก็อยากจะได้ความแตกต่างและความรู้ซึ่งก็มีโอกาสเนาะการนำเสนออะไรต่างๆก็อาจจะเป็นรูปแบบที่ถ้าถามดิฉันนะมันต้องเอาพวกวัฒนธรรมไทยไปเนี่ยไปโชว์
0: ใช่ใช่วัฒนธรรมไทยเรื่องเกษตรกรรมของบ้านเราอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะ
1: แล้วก็สมัยตอนเดนมีโอกาสเดินทางเนี่ยต้องไปขอพวกข้อมูลจากททเอาข้าวเกรียบนะข้าวเกรียบกุ้งบ้านเราอะยี่ห้อดังๆแล้วก็เฮ
2: ้
1: ยไม่ใช่เอาไปให้เขาชิมทอด
2: แ
1: ล้วแจกแล้วก็บางทีบางท่านก็ตำส้มตำก็มีคือโอ้มันมีอะไรแบบสนุกสนานแล้วก็คือมันไม่เชิงเป็นเรื่องของการศึกษาอย่างเดียวแต่เราจะเน้นให้เห็นว่าเออเรามีหลายอย่างมีทุกสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็ได้ความรู้ด้วยแล้วก็เป็นเมืองที่ระดับโลกเนาะนะเอาเพลงลิซ่าไปเปิดด้วยก็ได้ย้อนกลับมา
0: เขาเรียกเป็นซอฟต์พาวเวอร
1: ์
0: นะแต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์นี่มันมาไกลจริง
2: ๆเอากางเกงช้างไปฝากเขาบ้างได้ป่ะครับแล้วก็ประพรนะ
0: เป็นไอเดียที่ดี
2: นะตื่นตาตื่นใจที่ชอบ
0: มากเลยกางเกงช
2: ้
0: าง
2: ใช่ใช่
1: กางเกงช้างเนี่ย
2: สั่งที่มหาวิทยาลัยส่งไปเลยตามไปยังพอทันนะงานเปิดพรุ่งนี้เอากางเกงช้างไปแจก
1: แล้วก็เกงมวยเนี่ยก็คนก็ชอบแล้วก็ไปโชว์มวยไทยอะไรแบบเนี้ยนะคะ
0: ใช่ใช่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเขารู้จักเราแบบนี้นะคะ
1: ขนเด็กกิจกรรมไปเยอะๆแต่พรุ่งนี้ถ้าพอเปิดงานแล้วอาจจะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังนะถ้าเกิดได้มีโอกาส
0: ได้จะได้อัปเดตกันดูว่าเอ๊ะเขาสนใจแบบไหนเผื่อว่าสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยจะผนึกกำลังกันเนาะแล้วก็มาดึงคนยุโรปหรือมหาวิทยาลัยที่นี่ไปทำความร่วมมือกันเยอะๆนะคะ
1: ค่ะแล้วก็จะได้อีกแบบนึงที่ลึกซึ้งแล้วก
0: ็
1: เป็นมิตรภาพข้ามพรมแดนเนาะอันนี้ดีนะคะวันนี้ฉันอยากจะถามเรื่องข้อกฎหมายมันเป็นเรื่องดูแย่ๆเน่าๆนะในบ้านเรานะมันจะคุยยังไงนะข้ามแดนเนี่ยแต่นี่จะคุยเรื่องที่มันสร้างสรรค์ก็ด่ากันก็ผลักกันก็ชกกันเนี่ยเคสของอาจารย์สมชัยนะไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงที่ดร.กิฟเดินทางแล้วจะได้ข่าวบ้างหรือเปล่าก
0: รณีเห็นอยู่ค่ะ
1: เห็นอยู่เนาะที่ก็มีวิวาทะกันมาก่อนหน้านั้นหลายเรื่องแล้วล่ะแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือหลังจากที่มีเหตุการณ์ผลักซึ่งผู้ก่อเหตุดร.นัทก็บอกว่าไม่ได้ผลักนะอย่างไรก็ตาม
2: คือนายณัฐวุฒิวงเนียม
1: โอเค
2: ใส่ชื่อให้เต็มเพราะอย่างนั้นก็ถูกอาจารย์สมชัยตั้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วแจ้งความเอาผิดแล้วว่าข้อหาทำร้ายร่างกายข้อหาทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าด้วยครับพร้อมทั้งกับยื่นคัดค้านการประกันตัวคุณณัฐวุฒิ

0: วงเนียมด้วยในฐานะที่ไปจับแขนแกแล้วก็ไปผลักจนล้มไปพร้อมกับจักรยานนะครับ
1: อันนี้เนี่ยก็บังเอิญเป็นช่วงที่อยู่ณโรงพักทองหล่อใช่ไหมคะสื่อมวลชนก็เยอะแยะแล้วเปิดกล้องกันอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เห็นทุกภาพทุกมุมการปฏิเสธว่าไม่ได้ผลักไม่ได้นู่นนี่นั่นแต่แฮนจักรยานมันไปจี้โดนเอวทำให้จักรจี้เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องไปพิสูจน์เขาเรียกสลิงแตกปรากฏว่าเคสนี้ไม่ใช่เฉพาะความไม่พึงพอใจส่วนตัวซึ่งนอกจากการขุดคุ้ยเรื่องราวต่างๆทางการเมืองก็เข้าใจว่าความไม่พอใจอันหนึ่งเรื่องหนึ่งก็คือการขุดประวัติของฝ่ายตรงข้ามมาพูดคุยโดยเฉพาะในเชิงลบนะถูกแล้วออกจากราชการหรืออะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยก็อาจทำให้เกิดความไม่พึงพอใจแล้วเกิดเป็นเรื่องเป็นราวปรากฏว่านักวิชาการหลายท่านออกมาให้ความเห็นกันมากมายหลากหลายอย่างอาจารย์ปริญญาเองนะก็บอกว่าเสื่อมเสียสถาบันที่ให้ปริญญาใช้ความรุนแรงคือกฎป่าเถื่อนควรหมดไปเมื่อมีกฎหมายอาจารย์ประเมศก็ขึ้นโพสต์แบบนี้เช่นเดียวกันนะว่านักกฎหมายที่ประพฤติตนเป็นอันธพาลคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาโปรดพิจารณาถอดถอนการเป็นสมาชิกกรรมการสภาทนายความก็ออกมาให้ความเห็นพฤติกรรมว่าต้องไม่ให้มีที่อยู่อ่ะย้อนกลับมาดร.กิฟมีความเห็นอย่างไร
2: จริงๆก็ต้องบอกว่าประเด็นเนี้ยเรนก็เชื่อว่าภาพที่เห็นน่ะเนาะในหน้าสื่อคือไม่ต้องมีใครมาบอกหรอกใช่ไหม
1: คะ
2: ภาพที่เห็นในหน้าสื่อมันก็บอกทุกคนอยู่แล้วนะคะจริงๆประเด็นในเรื่องค่ะ
1: มีเวลา5นาที
0: ค่ะผมว่าเป็นภาพ AI หรือเปล่าเนี่ยที่มาทำว่าจับมืออะไรอย่างเงี้ยการตัดต่อหรือเปล่าแล้วแต่ปะป
2: อง
0: ก็
2: คือยุคสมัยนี้อ่ะมันจะบอกว่า AI หรือไม่เนี่ยมันโอ้ย
1: สุด
2: เดียวก็รู้แล้วเนาะคุณ สองวินาที2คลิกก็รู้ละนะคะทีนี้เนี่ยก็มีคือด้วยความที่คนเยอะด้วยเนาะนะคะในสถานการณ์ต่างๆนั้นก็คิดว่าทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเขาเรียกว่าจะถลายไปทางไหนเนี่ยมันก็คอนเฟิร์มด้วยหลักฐานนะคะที่เป็นเชิงประจักษ์แล้วกันทีนี้ถามว่าเรื่องของความสูญเสียต่างๆเนี่ยดังนั้นก็คิดว่าเราไม่พูดในมุมที่ว่าเป็นระบุเจาะจงตัวตนเนี่ยในพฤติกรรมแบบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับแวดวงไหนเนี่ยดังนั้นก็คิดว่ามันก็เคยถูกเรียกร้องแบบนี้มาหลายครั้งเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้วยความเป็นวิชาชีพอะเนาะถามว่าเรื่องของการถอดถอนต่างๆเนี่ยมันมีบทบัญญัติอะไรหรือเปล่านะคะเขามีบทบัญญัติอยู่แล้วนะคุณสมพรจักรพันธ์ตัวอย่างเช่นว่าอย่างมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกือบทุกมหาวิทยาลัยละกันนะคะเขามีข้อบังคับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็มีถ้อยคำที่
1: มันจริยธรรมป่ะ
2: ค่อนข้างกว้างใช่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีอย่างข้อบังคับว่าด้วยปริญญาเนี่ยระบุในหลักการเลยว่าปริญญาของสถาบันนี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการสำเร็จการศึกษาเท่านั้นเนี่ยแต่ยังมุ่งเน้นเรื่องของการแสดงถึงความรู้คู่คุณธรรมด้วยนะคะของผู้รับอนุมัติปริญญาด้วยเดี๋ยวว่าทุกท่านทราบดีคุณสุพรก็ทราบเนาะว่า อย่างมหาวิทยาลัยที่พวกเราจบกันมาอย่างเงี้ยค่ะมันคือจะมีอะไรแบบเนี้ยระบุไว้อยู่ในหลักการของการประสาทปริญญาบัตรนะคะถ้าเพราะว่าผู้สำเร็จการศึกษาเนี่ยมีพฤติกรรมที่มีความรุนแรงหรือว่าเสื่อมเสียในภายหลังเองเนี่ยต้องไปดูระเบียบด้วยนะคะว่าเรื่องของการเพิกถอนใบปริญญาเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะคะคือพวกนี้มันจะไม่ได้เป็นโดยอัตโนมัติเนา
1: ะ
2: ตัวอย่างเช่นเรื่องของข้อบังคับการศึกษาปริญญาเอาที่ไหนดีธรรมศาสตร์แล้วกันนะ
1: คะเอ้ยมาตะวันก็ได้ธรรมศาสตร์ก็ได
2: ้ลามอยู่นั่งอยู่ด้วยกันก็เลย
1: นั่งอยู่3คนนะ
2: คะจริงๆเรามีคล้ายๆกับมี publish อยู่แล้วคืออยู่ในเว็บไซต์นะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะเขาบอกว่าหากภายหลังพบว่าผู้สำเร็จการศึกษาเนี่ยไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตั้งแต่การขึ้นทะเบียนหลักฐานเท็จต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเหตุให้อธิการบดีสามารถเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเพิกถอนปริญญาได้แต่อันนี้มันก็ต้องเข้าเงื่อนไขเนาะนะคะบัณฑิตศึกษาก็มีเหมือนกันตัวอย่างเช่นเรื่องของอนุเขาเรียกอนุมัติไปแล้วอย่างเงี้ยเกิดการทุจริตนั่นนี่อะไรพวกเนี้ยนะคะมันก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้เพิกถอนได้พวกนี้มันก็ต้องแบ่งเป็น2เรื่องนะคะว่าปริญญาเนี่ยได้มาโดยไม่ชอบหรือเปล่าอันนี้ก็ชัดเจนเนาะ
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าปริญญามาโดยชอบเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปตอบให้ได้ว่ามันไปเข้าเรื่องของเงื่อนไขในข้อบังคับให้อำนาจมหาวิทยาลัยในการหรือเปล่านะคะก็เป็นคือด้วยเนี่ยอยากจะบอกแบบนี้ปริญญามันเป็นใบรับรองความสำเร็จทางการศึกษาเน
1: า
2: ะ
1: ความประพฤติ
2: แต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนที่ได้ปริญญาแล้วก็ต้องเป็นการรับรองความประพฤติของคนนั้นไปตลอดชีวิตคือด้วยเนี่ยคิดแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่าบางเรื่องในเชิงวิชาชีพอะอย่างที่เป็น

0: อันนี้ท่านอาจารย์สมชายก็เอาสมชายก็เอามาพูดนะเนาะว่าจริงๆบางเรื่องก็ถูกเพิกถอนในเชิงวิชาชีพไปแล้วหรือเปล่าคุณสมพงษ์สมพันธ
1: ์ดิฉันสุรพรยานาวิทยาคุณค่ะ
2: ผมจักรพันธ์กมลโยธินครับ
0: มาพรศิริรัตน์ค่ะเดี๋ยวคุยต่อเนาะ
2: ครับเราสามคนลาไปก่อนครับพบกับท่านข่าวท่านกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

0: 14 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณแถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติปี2569ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ3สาขานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้คัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติมายกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงเป็นประจำทุกปีมีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขารวมทั้งสิ้น595คนมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ12คนสาขาทัศนศิลป์นายพีรพงษ์ดวงแก้วประติมากรรมนายชัยโรจน์มหาดารงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวกาลปทุมสูตรนายไมตรีลิมปิชาติสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตรึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลาลาเพลินนายวิชัยบุญยยนต์ดนตรีไทยสากลนายนัทยนตรักษ์ดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติปี2569เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติในวันเวลาตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรัฐบาลยืนยันไม่เพิกเฉยต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัวดันร่างกฎหมายที่ครม.เห็นชอบแล้วเข้าสู่สภาพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วนร้อยเอกหญิงพัฒดาลัดทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัวหลังมีการตั้งคำถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านถึงความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่25สิงหาคมขณะนี้ผ่านการพิจารณาของวิปรัฐบาลแล้วอยู่ระหว่างเตรียมบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระเร่งด่วนรัฐบาลไม่ได้เพียงเร่งนำร่างกฎหมายเข้าสู่สภาแต่ได้ปรับเนื้อหากฎหมายเพื่อปิดช่องว่างของกฎหมายเดิม2550และให้เท่าทันรูปแบบความรุนแรงในครอบครัวที่เปลี่ยนไปโดยขยายความหมายของความรุนแรงให้ครอบคลุมการทำให้เกิดความกลัวการขู่เข็นและการบั่นทอนทางเศรษฐกิจรวมถึงขยายการคุ้มครองไปถึงอดีตคู่สมรสและผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันร่างกฎหมายยังเพิ่มกลไกเพื่อหยุดเหตุให้เร็วโดยเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้ทันทีเช่นห้ามผู้กระทำเข้าใกล้ผู้ถูกกระทำหรือห้ามเสพสิ่งมึนเมาก่อนเสนอให้ศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาภายใน48ชั่วโมงรวมถึงคุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตนอกจากนี้กำหนดให้ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้พร้อมเพิ่มโทษและกำหนดโทษหนักขึ้นกรณีกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือกระทำผิดซ้ำภายใน3ปีเพื่อให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนัก

0: ข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว

0: ทาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะผู้เกตระดมตำรวจ50นายคุมเข้มงานปีใหม่อิสราเอลที่ป่าตองคาดร่วมงานกว่า 1,000 คนสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
4: ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเตรียมกำลังดูแลความปลอดภัยการจัดงานเทศกาลปีใหม่ของอิสราเอลหรือรูทฮาชานาในพื้นที่ป่าตองซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่11กันยายนนี้พลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าชาบัดป่าตองจัดงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีที่ผ่านมาไม่พบเหตุรุนแรงหรือการฝ่าฝืนกฎหมายโดยปีนี้จัด2จุดคือชาบัดป่าตองและโรงแรมโนโวเทลป่าตองคาดมีผู้เข้าร่วมรวมประมาณ 1,000 คนตำรวจเตรียมกำลัง50นายทั้งในและนอกเครื่องแบบพร้อมฝ่ายปกครองดูแลทั้งภายในและโดยรอบพื้นที่ตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เข้าออกบริเวณหัวซอยและท้ายซอยรวมถึงจัดชุดสืบสวนหาข่าวเพื่อดูแลความปลอดภัยและป้องกันเหตุอย่างใกล้ชิดสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
3: พลุระเบิดเม็กซิโกเกิดเหตุที่โบสถ์ในเมืองซานตามาเรียคันเชสตาประเทศเม็กซิโกขณะทำพิธีสวดมนต์ช่วงเย็นช่วงวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นชาวบ้านมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองนักบุญประจำถิ่นเกิดเหตุพลุดอกไม้ไฟที่เก็บไว้ระเบิดบริเวณห้องโถงของโบสถ์ทำให้มีผู้เสียชีวิต10คนและได้รับบาดเจ็บอีกหลาย10คนผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าระเบิดเกิดขึ้นใกล้บริเวณที่บาทหลวงกำลังประกอบพิธีทำให้เกิดความโกลาหลผู้คนแตกตื่นหลบหนีออกมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งจากการเหยียบกันแรงระเบิดทำให้อาคารโบสถ์และพื้นที่จัดงานเสียหายอย่างหนักทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
5: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
8: สิบสี่นาฬิกาแปดนาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะวันนี้เจอกันนะคะต้นสัปดาห์วันจันทร์7นะคะกันยายน2569วันนี้อยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีนะคะทักทายคุณติ้งหน่วยทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
9: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพวันนี้วันจันทร์แล้วนะครับบ่ายวันจันทร์เป็นเพื่อนกันในยามบ่ายแบบนี้ใครที่กำลังทำงานอย่าเพิ่งง่วงอย่าเพิ่งหาวติดตามข่าวสารยามบ่ายของเราวันนี้เก๋กับติ้งหน่วยมารายงานตัวแล้วครับ
8: โอ้โหวันนี้ประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะไม่รู้จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหนอย่างไรเดี๋ยวได้วิเคราะห์กันด้วยเพราะว่าทางคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะก็มาตามกำหนดเลยนะต
9: ั้
8: งโต๊ะแถลงนะคะแล้วก็เปิดตัวแคมเปญเอาประเทศไทยของเราคืนมาแต่ว่าจุดยืนของการออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยก็เห็นบอกว่าไม่ได้ต้องการที่จะมาล้มรัฐบาลนะบอกว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะเหมือนกับเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยมีการปราบปรามเรื่องของกลุ่มทุนเทาต่างชาติแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอยากให้รัฐบาลเนี่ยมีการปก

0: ้องผลประโยชน์ของคนไทยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ายืนยันว่าการออกมาในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เหมือนกับเป็นการที่จะต้องการล้มรัฐบาลแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้วิเคราะห์กันด้วยนะคะว่าไอ้ประเด็นที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยมีการแถลงออกมามันจะนำพาไปสู่ในการเคลื่อนไหวแล้วก็ยกระดับได้หรือไม่อย่างไร
1: ก็เป็นการขยายผลจากการที่จั่วหัวออกมาเมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับว่าจะมาทวงคืนประเทศไทยแต่ท่านนายกอนุทินก็บอกแล้วว่าประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่ต้องทวงคืนแต่วันนี้ได้เห็นการขยายผล6ประเด็นร้อนที่คุณสนธิออกมาแถลงวันนี
0: ้
1: ก็อาจจะเป็น6เหตุผลที่จะใช้ในการออกมาลงถนนก็เป็นไปได้ก็คือคดีหัวเลือกสว.ครับคุณเก๋ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่วันนี้คุณสนธิยกมาขยายผลการตรวจสอบเชื่อมโยงทางการเมืองและออกมาขู่ยกระดับหากกกต.มีมติเด็ดขาดในทางที่มองว่าตัดตอนคดี คือหมายความว่า14กันยายนนี้เนี่ยถ้ามีการตัดตอนคุณสนธิจะออกมายกระดับนั่นอันนี้คือ1ประเด็นร้อนอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของที่ดินเขากระโดงครับคุณเก๋ก็เป็นปัญหาการทับซ้อนและก็ทำหน้าที่ของกรมที่ดินประเด็นที่3ครับคือการทุจริตสอบก็คือการโกงสอบท้องถิ่นนั่นเองและยังมีประเด็นเรื่องของปัญหาการกักตุนน้ำมันประเด็นพลังงานและผลประโยชน
0: ์
1: โครงการ Data Center เนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนครับที่คุณสนธินำมายกเป็นเหตุผลที่จะออกมาลงถนนครับก็คือเขากังวลเรื่องมาตรการความปลอดภัยและก็ผลประโยชน์ที่ประเทศได้รับจะคุ้มค่าหรือเปล่ากับโครงการ Data Center รวมถึงเหตุผลหลักก็คือการออกมาไล่จีนเทายิวเทาเขมรเทาอินเดียเทาใช่ไหมอะไรที่เป็นเทาๆเนี่ยคุณสนธิจะออกมาไล่แล้วก็ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาฝังตัวในประเทศไทยเรานั่นเองครับ
0: ค่ะแล้วก็ด้วยเหตุผลเหล่านี้ที่คุณติ๊งหน่วยนะคะรายงานคุณผู้ฟังไปเนี่ยทางคุณสนธิตั้งโต๊ะแถลงแล้วก็บอกว่าเหตุผลเหล่านี้ล่ะค่ะรัฐบาลจึงหมดความชอบธรรมในการบริหารบ้านเมืองนะคะแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่คนไทยเนี่ยจะต้องมีการมารวมตัวกันไม่ปล่อยให้นักการเมืองมีอำนาจเหนือประชาชนก็มีการเชิญชวนนะคะให้ประชาชนออกมาแสดงพลังทวงคืนประเทศไทยแล้วก็บอกว่าการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้หวังถึงขั้นล้มรัฐบาลแต่ยังน้อยต้องการให้นายกรัฐมนตรีนะคะทำเพื่อประชาชนส่วนรูปแบบการชุมนุมจะไม่ใช่ลักษณะการชุมนุมแบบยืดเยื้อค้างคืนนะคะแต่ว่าจะเป็นการปลุกพลังประชาชนเพื่อทวงคืนแผ่นดินแล้วก็บอกว่าไม่มีกลุ่มไม่มีสีวันนี้ทุกคนหลอมเป็นกลุ่มเดียวกันทำเพื่อประเทศชาติส่วนการชุมนุมนัดแรกนะคะก็จะเกิดขึ้นวันที่10กันยายนนี้เลยนะคะก็เป็นสัปดาห์นี้แหละจะเดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นการชุมนุมครั้งแรกนะคะแล้วก็เรียกร้องให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลในชุดนี้เนี่ยออกมาแสดงพลังกันให้มากที่สุดนะคะขณะเดียวกันเนี่ยมันมีประโยคนึงเหมือนกันนะคะที่คุณสนธิเนี่ยพูดขึ้นมาเองนะที่บอกว่าเหมือนกับมีการถูกเย้ยว่าเอ๊ะเป็นม็อบน้ำหมากหรือเปล่านะคะคุณสนธิก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูขอให้รอดูพลังของคนที่รักประเทศชาติด้วย
1: ก็รอบนี้เนี่ยเหมือนคุณสนธิจะเหงาเพราะว่าข้างกายที่มาแถลงข่าวด้วยกันในวันนี้ก็มีแต่คุณพิชิตชัยมงคลแล้วก็ทนายนกเขาใช่ไหมครับที่อยู่เคียงข้างซ้ายขวาคุณสนธิก็อาจจะดูเหงานิดนึงก็เรียกว่ามีดราม่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยก็มองว่าเป็นกลุ่มมวลชนเดิมและก็คนที่เห็นด้วยกับประเด็นชาตินิยมการต่อต้านทุนเทาที่เข้ามาเอาเปรียบไทยแม้จะมีดราม่ามองว่าเป็นแค่ม็อบน้ำหมากหรือว่าม็อบผู้สูงวัยรวมถึงคำถามว่าจะสามารถจุดกระแสคนรุ่นใหม่หรือคนทำมาหากินในภาวะเศรษฐกิจแบบนี
0: ้
1: ให้มาร่วมลงถนนได้มากน้อยเพียงใดอันนี้คุณสนธิเขาก็ย้ำนะว่าไม่สนใจคำด้อยค่าเหล่านี
0: ้
1: และก็พร้อมเดินหน้าจนถึงที่สุดเลยครับก็เดี๋ยวรอดู14กันยายนนี้นะครับถ้าเกิดว่ากกต.มีมติไม่ส่งฟ้องหรือตัดตอนคดีหัวสว.คุณสนธิบอกว่าจะประกาศระดมพลชุมนุมใหญ่ทันที
0: อ
1: ันนี้คือไฮไลท์สำคัญหลัง14กันยายนนี้ต้องจับตาให้ดีครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะก็ประเด็นการเมืองนะคะก็วันนี้ก็หลายคนก็จับตาเรื่องของการแถลงของคุณสนธินี่แหละทีนี้มันก็จะต่อยอดไปได้หลายเรื่องเลยอย่างเรื่องของการชุมนุมที่บอกว่าต้องการที่จะออกมานะคะเพื่อที่จะปรามในเรื่องของรัฐบาลว่าเอ๊ะเป็นการปล่อยปละละเลย

0: คนที่เป็นนอมินีเป็นชาวต่างชาติเข้ามาครอบครองที่ดินในบ้านเราเข้ามาเป็นนอมินีในบ้านเราแล้วก็ทุนเทาอะไรต่างๆนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการเซ็นในประเทศนะคะชาวฝรั่งเศสออกจากประเทศไทยเป็นรายที่2แล้วนะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราคุยกันคุณติ๊งหน่วย
1: ครับ
0: มีรายแรกก็คือชาวอิสราเอล
1: ใช่
0: วันนี้รายที่2ลงนามเป็นชาวฝรั่งเศสค่ะ
1: แล้วจะเป็นคนฝรั่งเศสคนแรกของประเทศไทยที่เราที่โดนเราในประเทศหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: ก็วันนี้ค่ะลงนามนะคะในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้นายเควินนะคะดิมิโนอันนี้เนี่ยก็เป็นสัญชาติฝรั่งเศสถูกในประเทศออกไปนอกราชอาณาจักรทีนี้เหตุผลสำคัญที่มีการระบุเอาไว้ในหนังสือคำสั่งนะคะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีพฤติกรรมที่ถูกมองว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีแล้วก็ความผาสุกของประชาชนด้วยคำสั่งเนี่ยมีการระบุถึงพฤติกรรมของนายคนนี้เนี่ยหลายด้านเลยนะ
1: ครับ
0: ทั้งข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นรวมไปถึงพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลแล้วก็ทรัพย์สินด้วยแล้วก็ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นนะคะขณะเดียวกันในคำสั่งเนี่ยยังมีการระบุ ด้วยว่าพฤติกรรมของนายคนนี้เนี่ยสร้างความแตกแยกในเรื่องของเชื้อชาติศาสนารวมไปถึงความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงด้วยและประเด็นสำคัญก็คือในส่วนของคดีเนี่ยที่เข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยคือศาลมีคำพิพากษาให้นายเควินเนี่ยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะคะพ.ศ. 2522แล้วก็มีคำพิพากษาปรับ 10,000 บาทด้วยแต่ว่าเนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีก็มีเหตุบรรเทาโทษแล้วก็ลดโทษให้กึ่งหนึ่งนะคะก็เหลือปรับโทษจาก 10,000 ก็เหลือ 5,000 แล้วก็มีคำสั่งเกี่ยวกับของกลางตามคำพิพากษาแล้วก็หากถ้าไม่ชำระค่าปรับเนี่ยก็จะให้มีการดำเนินการตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยอันนี้ก็เรียกได้ว่านะคะก
1: ็
0: มีมีทั้งพฤติกรรมทั้งเรื่องของการสร้างความแตกแยกการอันมีความเป็นอันตรายเรื่องของการข่มขู่แล้วก็ยังมีเรื่องของพิพากษาเรื่องของคดีจราจรด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะคือคำสั่งดังกล่าวเนี่ยก็ยังเหมือนกับรายที่หนึ่งเลย
1: คือ
0: ให้เจ้าตัวยังสามารถใช้สิทธิ์ทางกฎหมายได้ก็คือถ้าหากว่าสัญชาติชาวฝรั่งเศสในคนนี้นายเควินเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายกรัฐมนตรีมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำว่าอุทธรณ์ต้องอุทธรณ์ถึงนายกรัฐมนตรีนะคะ
1: ภายใน7วันด้วย
0: เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งในประเทศหรือขอมิให้ส่งตัวไปออกนอกราชอาณาจักรกำหนดก็คือ7วันด้วยกันแต่ว่าอย่างที่บอกไปทำไมต้องเน้นว่าต้องอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเท่านั้น
1: ก็เพราะว่าท่านนายกเราเด็ดขาดยังไงล่ะครับคุณเก๋ครับเพราะว่าท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนี้ท่านก็เน้นย้ำชัดเจนนะครับว่านี่คือความเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมายคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ามาอยู่ที่ประเทศไทยเราต้องเคารพกฎหมายไทยและเจ้าหน้าที่ต้องบังคับใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่ก็ข่าวนี้ทำให้สื่อใหญ่ระดับโลกอย่างเลอโมงของฝรั่งเศสและก็ i24 news ของอิสราเอลครับเป็น2ประเทศที่ถูกนายกอนุทินสั่งในประเทศคนในชาติเขาเนี่ยนะครับเขาก็รายงานข่าวการตื่นตัวและก็การเอาจริงเอาจังของรัฐบาลไทยเป็นอย่างมากรวมถึงปัญหาในเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตและก็เกาะสมุยที่สุราษฎร์ธานีมันก็มีพฤติกรรมบางคนเท่านั้นเองนะครับนักท่องเที่ยวที่มาสร้างความวุ่นวายถ้าย้อนไปดูจากกรณีของเควินโดมิโนคนที่เอามีดไปปาดคอตำรวจใช่ไหมเราจำกันได้สำหรับพฤติกรรมที่น่ากลัวกระทั่งเป็นคนต่างชาติคนที่2ที่ถูกท่านนายกเซ็นคำสั่งให้ในประเทศออกประเทศไทยไปเลยนะครับนี่คือการบังคับใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศ2569อย่างเคร่งครัดเป็นอย่างยิ่งก็นี่แหละครับถ้าย้อนไปหลังจากเควินก็ยังมียาคอฟซึ่งคนนี้เองก็คือไปข่มขู่เจ้าของสวนสัตว
0: ์
1: แล้วก็คนไทยในพื้นที
0: ่
1: ที่บริเวณหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมล่ะครับก็นำมาสู่กระแสการต่อต้านของกลุ่มทุนต่างชาติสีเทาเหตุการณ์นี้ลุกลามกระทั่งมีการรวมตัวประท้วงของชาวบ้านเป็นร้อยคนเลยแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลจัดการอย่างเร่งด่วนกระทั่งเสนอให้ลดระยะวีซ่าท่องเที่ยวจาก30วันเหลือ15วันด้วยซ้ำสำหรับอิสราเอล

0: ลนะอันเนี้ยเขาก็ตื่นตัวก
1: ็
0: เรียกว่ามี2ชาติแล้วครับอิสราเอลแล้วก็ฝรั่งเศสที่ถูกใช้การบังคับกฎหมายของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดก็เรียกว่ากฎหมายใหม่ในประเทศด่วนเนี่ยมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่28สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับคุณเก๋
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เรียกว่าเป็นการปรับปรุงมาตรการทางปกครองครับจากพรบเดิม2499นะก็เอามาปรับปรุงใหม่ก็เป็นกฎหมายฉบับใหม่ครับปี2569ก็ทำให้เกิดมาตรการในประเทศด่วนเกิดขึ้นก็คือไม่ต้องรอติดคุกจริงคุณเก๋แม้จะเป็นความผิดและหูโทษอาจจะส่งเสียงดังรบกวนวุ่นวายใช่ไหมเหมือนกับนักท่องเที่ยวต่างชาติบางคนศาลอาจจะแค่ปรับหรือว่ารอลงอาญาอันนี้เราก็สามารถส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเพิกถอนวีซ่าแล้วก็ในประเทศออกประเทศเราได้ทันทีเหมือนกันอ
1: ัน
0: นี้คือไม่ต้องรอติดคุกจริงก็ในประเทศได
1: ้
0: ส่วนที่เหลือก็คือครอบคลุมกลุ่มนอมินีที่ลักลอบทำงานนะครับเอาคนมาอำพรางหรือว่าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตใช้เอกสารปลอมแบบนี้ก็ในประเทศได้เหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะซึ่งวันนี้เองเนี่ยนายกรัฐมนตรีตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2ด้วยนะคะก
0: ็
1: คือนายกบอกว่ากฎหมายมันมีแล้วฉะนั้นมีแล้วก็ต้องใช้นะคะแล้วก็ทำไปแล้วนะคะลงนามไปแล้วเนี่ยในส่วนของรายแรกก็เพิ่งถูกในประเทศไปจะยื่นขออุทธรณ์เนี่ยนายกบอกว่าต้องยื่นอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะแล้วก็บอกว่าขนาดนี้เนี่ยยังไม่ได้เห็นเอกสารว่าเขาจะยื่นอุทธรณ์หรือเปล่านะคะเพราะนายกรัฐมนตรีต้องเป็นคนลงนามตามขั้นตอนคนที่ลงนามในประเทศก็คือรัฐมนตรีมหาดไทยอันนี้นายกก็พูดชัดเจนค่ะพูดเป็นไปตามกฎหมายเลยฉะนั้นเองจะยื่นอุทธรณ์คนที่จะเซ็นก็คือนายกรัฐมนตรีเพราะในฐานะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยค่ะส่วนจะมีรายชื่อต่างชาติที่อยู่ในบัญชีเพื่อที่จะในประเทศอีกหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าใครทำความประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศนะคะทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยคนพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของโครงการสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราอะค่ะก็ผู้สื่อข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานหรือความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับโครงการสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราหรือยังนายกบอกว่าได้รับรายงานละได้รับรายงานจากคุณพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยละซึ่งหลังจากนี้ก็จะไม่ต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นสุสานต่อส่วนรายละเอียดเนี่ยบอกว่าให้ไปถามคุณพลพีนะคะส
0: ่
1: วนอิสราเอลสามารถสร้างสุสานในประเทศไทยได้หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าตนไม่มั่นใจในเรื่องรายละเอียดแต่ว่าเราต้องคิดถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยก่อนนะคะทีนี้เมื่อถามว่าปัญหาชาวต่างชาติกลับมาเยอะอีกแล้วเนี่ยจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านายกก็บอกว่าคำถามผิดไม่ได้แก้ไขหมดแล้วส่วนรายละเอียดให้ไปถามทางคุณพลพีเช่นเดียวกันค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ท่านตัดบทเก่งนะเ มื่อวานก็บอกว่าอะไรคำถามต่อไป
1: คำถามต่อไปเชิญคำถามต่อไป
0: คำถามนักข่าวเกี่ยวกับการจัดรายการคุยกับครม.อนุทินว
1: ่
0: าฝ่ายค้านมองว่าเอ๊ะรัฐบาลสื่อสารไม่ค่อยดีหรือเปล่าถ
1: ึ
0: งจะต้องมีรายการออกมาท่านนายกบอกว่าคำถามต่อไปเรียกว่าช่วงนี้นายกอนุทินถือภาษิตรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อหรือเปล่าพ
1: ู
0: ดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำรึงทองใช่ไหมคุณเก๋
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการจะใช้คำว่าอะไรคือผู้สื่อข่าวเนี่ยถามมีบางช่วงบางตอนมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเรื่องของการสื่อสารของรัฐบาลไหนๆก็พูดถึงเรื่องของรายการที่ออกประเดิมเป็นเทปแรกนะคะ
0: ครับ
1: ก็บอกว่าเรื่องของการปรับเปลี่ยนเนี่ยเรื่องของการสื่อสารเรื่องของรายการที่จะเข้ามาคุยอะไรต่างๆแบบนี้นะคะก็นายกก็บอกว่าก็ถือว่าเหมือนกับให้ทางรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยได้มีโอกาสมาสื่อสารกับประชาชนซึ่งในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะจัดให้รัฐมนตรีเนี่ยไปออกรายการเนี่ยค่ะก็สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปคือต้องการที่จะให้ได้ชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบว่ารัฐบาลเนี่ยทำอะไรบ้างนะแล้วก็คิวการออกของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินบอกว่ายังไม่มีกำหนดนะแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็มีการถามเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนโฆษกรัฐบาลใหม่จากทางคุณรัชดาธนาดิเรกเป
0: ็
1: นค
0: ุ
1: ณหมอเอกภพเพียรวิเศษเนี่ยที่บอกว่าจะเข้าการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้วันที่8 กันยายนทีนี้เนี่ยต้องการจะมุ่งเน้นภารกิจ

0: ด้านใดเป็นพิเศษหรือเปล่าผู้สื่อข่าวก็ถามประเด็นนี้นายกก็บอกว่าก็เน้นเรื่องของการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนนี่แหละว่ารัฐบาลได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างเมื่อถามว่าโฆษกรัฐบาลคนใหม่เนี่ยต้องเน้นการโต้ตอบทางการเมืองหรือเปล่านายกก็บอกว่าอย่าไปใช้คำว่าโต้ตอบทางการเมืองเลยขอใช้คำว่ามีอะไรก็ให้ชี้แจงข้อสงสัยแล้วก็ข้อกังวลให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ถามว่าขนาดนี้เนี่ยมีการปรับคณะสื่อสารของรัฐบาลแล้วผู้สื่อข่าวก็แอบหยอดถามว่าเอาแล้วในอนาคตนายกจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือเปล่า
1: oh.
0: นายกหัวเราะแต่ไม่ได้ตอบ แล้วก็ถามต่อว่าทำงานมา6เดือนละจะปรับครม.หรือยังนายกก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าโอเคนะแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปเพื่อที่จะเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรทีนี้ผู้สื่อข่าวก็แม่อดทนมากเลยนะแล้วก็พยายามที่จะจี้นายกแล้วก็ถามนะคะบอกว่าที่หัวเราะเนี่ยหมายถึงยังไม่ถึงเวลาปรับครม.หรือเปล่านายกก็ไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใด
1: ครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่านักวิชาการประจำรายการของเราหลายท่านก็เชื่อมั่นว่าตุลาคมนี้ปรับครม.อย่างแน่นอนข่าววงในก็มาแล้วว่ามีการวิ่งกันอยู่นะสำหรับครม.ชุดใหม่เพราะว่าตอนนี้จะต้องเป็นการเอาคนใหม่เข้ามาเพื่อแก้จุดบกพร่องของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนเพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะมีโดนปรับหรือเปล่าหรือไม่รู้จะปรับใครแล้วก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่ามีท่านรองยศชนันใช่ไหมมีคุณครูประเสริฐจันทระรวงทองมีท่านสุริยะที่ดูแลกระทรวงเกษตรนะครับก็อันนี้ไม่ต้องปรับก็ได้มั้งใช่ไหมก็ควรจะต้องปรับเฉพาะภูมิใจไทยหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับยังมีประเด็นดราม่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสครอสครอครับตอนนี้มีการเล็งปรับโครงสร้างก็คือจะเป็นการยุบหรือว่าควบรวมรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาเรื่องของผลประกอบการ8แห่งครับคุณเก๋ก็ตอนนี้สครกำลังเสนอให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแก้ปัญหาขาดทุนลดความซ้ำซ้อนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพก็มีการแบ่งออกไปกลุ่มใหญ่ๆถึง8กลุ่มด้วยกันครับคุณเก
0: ๋
1: ก็อสมทเราก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม8รัฐวิสาหกิจที่จะต้องทบทวนบทบาทซึ่งมีทั้งข้อเสนอให้เคาะยุบรวมควบรวมในเร็วๆนี้นะครับก็คือ8องค์กรที่นอกเหนือจาก MCOT อสมทของเราแล้วยังมีอตก.องค์การตลาดเพื่อการเกษตรอคส.องค์การคลังสินค้าองค์การตลาดโรงพิมพ์ตำรวจก็จะมาควบรวมกับเราตื่นเต้นไหมคุณเก
0: ๋
1: มีโรงงานไพ่ของกรมสรรพสามิตน่าจะบันเทิงองค์การการสุราของกรมสรรพสามิตอีกครั้งรวมถึงบริษัทอู่กรุงเทพจำกัดอันนี้คือ8บริษัทรัฐวิสาหกิจที่มีข้อเสนอให้เอามายุบควบรวมเร็วๆนี้ก็เรียกว่าอันนี้เองก็เป็นดราม่าเช่นเดียวกันนะใช่ไหมคุณเก๋นอกเหนือจาก8กลุ่มรัฐวิสาหกิจแล้วยังมีกลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาเข้าสู่แผนฟื้นฟูก็อาจจะมีทั้งขสมกครับคุณเกรที่เห็นว่าจะมีการปรับโครงสร้างต้นทุนโดยการเช่ารถบัสไฟฟ้าประมาณ 1,500 กว่าคันก็เห็นว่ามีนาคมปีหน้าเนี่ยน่าจะเห็นละสำหรับรถเมไฟฟ้า EV ที่เรียกว่ามากันเต็มแม็กเพื่อลดค่าเชื้อเพลิงแล้วก็ซ่อมบำรุงให้ลดลงนะครับรวมถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยอันนี้เองก็จะมีการปรับโมเดลเฉพาะองค์กรกันครับ2กลุ่มนี้ปรับโมเดล8กลุ่มใหญ่จอให้ยุบควบรวมคุณเก๋ว่ายังไงดี
0: นะคะเดี๋ยวได้คุยกันสำหรับประเด็นนี้นะคะเพราะว่าก็ยังมีประเด็นเรื่องของการพิจารณางบประมาณปี70ด้วยนะวาระ2แล้วก็วาระ3ก็มีการพูดถึงเรื่องของเงินในกระเป๋ารัฐบาลเนี่ยแหละแต่ว่าเดี๋ยวขอค้างประเด็นนี้เอาไว้ก่อนนะคะ
1: ครับ
0: แต่จะทิ้งประเด็นนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงหน้าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของ MOA ในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางคุณไหมอะค่ะคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยคือผู้สื่อข่าวก็ไปถามประเด็นนี้กับทางคุณไหมนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเมื่อวานแหละที่ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของ MOA ใช่ไหมทีนี้คุณสิริกัญญาเนี่ย ก็บอกว่าไม่อยาก

0: ไปกลับมาเพราะมองว่ามันจะกลายเป็นเกมปิงปองทางการเมืองมากกว่านะคะก็อยากจะให้มีการพูดคุยในเชิงสาระทั้งนี้เนี่ยวันครบรอบ1ปีของเหตุการณ์การจัดตั้งรัฐบาลภายใต้ความตกลง MOA เนี่ยคือผ่านพ้นไปละผ่านพ้นที่ครบ1ปีไปเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมายก็บอกว่าก็อยากให้ผ่านเลยไปแล้วก็ถือให้เป็นบทเรียนสำคัญให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้จดจำกันไว้นะคะแต่ว่าทางคุณหมายเนี่ยบอกว่าในมุมมองของแต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะเห็นว่าใครเป็นผู้ผิดสัญญาอย่างไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นความผิดพลาดทางการเมืองที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นจริงๆและก็ไม่ควรให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตด้วยคุณหมายบอกแบบนี้ซึ่งทุกฝ่ายต้องนำเหตุการณ์นี้มาเป็นบทเรียนในการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตเพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาหรือความผิดพลาดในลักษณะเดิมแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกนะคะ
1: คล้ายๆกับคุมไอติมเมื่อวานนี้นะครับที่เรานำเสนอไปว่าไอติมยอมรับว่าผิดพลาด3วินาทีในวันนั้นทำให้ต้องมาชดใช้ถึง3ปีที่เหลือในวันนี
0: ้
1: ก็นอกเหนือจากเรื่อง1ปี MOA แล้วยังมีเรื่องของการพิจารณางบประมาณปี70ในวาระที่2นะครับคุณสิริกัญญาก็บอกว่าเมื่อมองดูเนื้อในของงบตัวนี้แล้วขอยืมคำของท่านรองนายกปกรณ
0: ์
1: นางฟ้าอยู่ในหลักการแต่ซาตานอยู่ในรายละเอียดเห็นว่าการพิจารณาวาระที่2เนี่ยเป็นการลงในละเอียดระดับโครงการเลยนะครับมีโครงการอะไรที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตก็จะมีการอภิปรายให้ประชาชนได้รับทราบก็คืองบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาทในครั้งนี้มันมีโครงการอะไรบ้างที่สมควรถูกตัดลดหรือตัดทิ้งทั้งโครงการอันนี้คงจะได้เห็นกันเร็วๆนี้คุณสิริกัญญาบอกว่าก็อยู่ตั้งแต่ในชั้นอนุกรรมธิการแต่ว่ายังหลุดรอดเข้ามาได้อันนี้เดี๋ยวจะมีการโน้มน้าวให้เพื่อนสมาชิกพร้อมใจกันปรับลดงบประมาณมาพร้อมกับเราซึ่งวันแรกก็จะเป็นการพิจารณางบประมาณโดยภาพรวมครับว่าแต่ละกระทรวงเจอปัญหาร่วมกันยังไงบ้างจะมีการแปรเพิ่มไปสู่งบกลางหรือไม่เห็นว่าประมาณ 6,000 ล้านบาทที่จะมีการเพิ่มให้กับงบกลางและยังมีอีกหลายกระทรวงที่น่าสนใจทั้งสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงกระทรวงกลาโหมด้วยก็เดี๋ยวรอติดตามนะเดี๋ยวคงจะมีบรรยากาศมาให้ติดตามกันใช่ไหมคุณเก๋
0: มีอีกหลายท่านเลยค่ะที่วันนี้เนี่ยถกกันเรื่องของงบปี70นะคะในวาระ2แล้วก็วาระ3นะคะก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวช่วงหน้าเราวิเคราะห์การเมืองกันนับหนึ่งนะคะกับม็อบนะคะที่วันนี้เนี่ยมีการประกาศนะเกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวต่างๆจะทวงคืนประเทศแล้วก็บทเรียนที่เกิดขึ้นครบ1ปีนะคะ MOA เนี่ยมันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนอะไรอย่างไรหรือไม่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: สิบสี่นาฬิกา34นาทีนะคะอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะช่วงนี้ก็คุยประเด็นเรื่องของการเมืองกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวที่มี

0: มีการแถลงนะคะในการที่จะทวงคืนประเทศแล้วก็บอกว่ามาในครั้งนี้เนี่ยมาที่จะไม่ได้มีเป้าหมายในเรื่องของการล้มรัฐบาลแต่ว่าเท่าที่ดูจากการแถลงเนี่ยก็มีถึง6ข้อด้วยกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ติดตามกันนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะสะท้อนเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองในเวลานี้เนี่ยอย่างไรได้บ้างแล้วก็6ข้อที่คุณสนธิลิ้มทองกุลมีการแถลงเนี่ยมันจะขยับขยื่นไปสู่การยกระดับการชุมนุมได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
1: ก็ถ้าไล่เรียงเหตุการณ์ในวันนี้ครับ 11:00 นตามที่คุณสนธินัดหมายอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็จัดแถลงใหญ่ที่บ้านพระอาทิตย์ประกาศระดมมวลชนเตรียมลงถนนอีกครั้งก็มี6ประเด็นร้อนเหตุผลในการลงถนนก็คือเป็นการทวงคืนประเทศไทยแม้ย้ำว่าไม่ใช่การขับไล่รัฐบาลโดยตรงแต่ต้องการกดดันไม่ให้รัฐบาลอยู่อย่างเป็นสุข ถ้ายังไม่มีนิติรัฐนิติธรรม6ประเด็นร้อนที่คุณสนธิยกมาก็คือเรื่องของคดีหัวสว.ซึ่งตอนนี้เองมีส่วนที่อาจจะถูกเชื่อมโยงว่าไปเอี่ยวเกี่ยวข้องกับกลุ่มอำนาจพรรคการเมืองสีน้ำเงินหรือเปล่าคดีที่ดินเขากระโดงอันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนที่คุณสนธิหยิบยกมารวมถึงการโกงทุจริตสอบท้องถิ่นก็เป็นประเด็นทุจริตเชิงระบบที่สร้างความเสียหายหลายพันล้านบาทรวมถึงยังมีประเด็นวิกฤตพลังงานและผลประโยชน์ทับซ้อนการกักตุนน้ำมันในห้วงที่ผ่านมาคุณสนธิเหมือนแค้นจะเอาคืนด้วยนะครับรวมถึงโครงการ Data Center การตั้ง Data Center ในกทม.กว่า40จุดซึ่งก็มีการตั้งคำถามว่าประเทศไทยได้ประโยชน์จริงหรือว่าเสี่ยงอันตรายและข้อสำคัญก็คือการไล่จีนเทาใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อินเดียเทาเขมรเทาคืออะไรที่เป็นเทาๆยิวเทาก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยนะครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะจุดประเด็นรวมถึงทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่พร้อมใจกันมาร่วมลงถนนในครั้งนี้ด้วยหรือไม่ไปวิเคราะห์เจาะลึกกับรองศาสตราจารย์ดร.โอลานเทียนบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จากม.บุรพากันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์โอลานคะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับสวัสดีครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะอาจารย์การประกาศจุดยืนของการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ของคุณสนธิลิ้มทองคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยค่ะจะสามารถจุดกระแสประชาชนได้มากน้อยขนาดไหนถ้าเทียบกับการเคลื่อนไหวในอดีตอะค่ะ
2: คือถ้ามองนะครับจากการแถลงข่าววันนี้นะครับเราก็เห็นตรงกันว่าคุณสนธิยังไม่ได้ประกาศว่าจะขับเคลื่อนกระบวนเพื่อจะล้มรัฐบาลทันทีนะครับแต่ดูเหมือนจะนะครับพยายามจะนวดอารมณ์ผู้คนในสังคมซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วมันก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันมันมีความเหมือนและมันมีความแตกต่างอยู่หลายประการด้วยกันความเหมือนแรกนะครับถ้าทั้งสองท่านจำได้คุณสนธินะครับก็เริ่มวิจารณ์รัฐบาลของคุณทักษิณในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์แล้วมีจุดแตกหักก็คือวันที่คุณสนธินะครับได้อ่านบทความลูกแกะหลงทางจำได้ไหมครับแล้วก็มีคำสั่งหรือว่ามีด้วยคำสั่งให้มีการถอดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ออกจากทั้งรายการเหมือนกันนะครับตอนนี้คุณสนธิก็วิจารณ์รัฐบาลวิจารณ์รัฐบาลจนรู้สึกว่าสถานการณ์แวดล้อมเนี่ยมันเหมือนกับจะทำให้ทุกฝ่ายแม้กระทั่งฝ่ายที่เคยหนุนรัฐบาลเนี่ยก็เริ่มมีความเห็นต่างพอเป็นแบบนี้ปั๊บคุณสนธิก็จะยังไงผมคิดว่าเขาจะเริ่มขบวนโดยการให้ข้อมูลกับสังคมนะเพราะโดยเฉพาะสังคมที่มันมีข้อมูลบางอย่างเนี่ยที่มันกระจัดกระจายนะครับแล้วก็นะครับแตกไปเป็นประเด็นต่างๆที่สังคมสนใจอย่างที่คุณติ้งหน่อยบอกว่า6ประเด็นเนี่ยครับเขาจะให้ข้อมูลไปเรื่อยๆผมคิดว่านวดไปเรื่อยๆแต่ก็จะเช็คนะครับอารมณ์ของสังคมต่อไปนะครับว่าจะจุดติดหรือไม่แต่แน่นอนถ้าเกิดว่าจุดติดเนี่ยนะครับก็อาจจะลงไปสู่ถนนก็ได้แต่ถ้าจุดไม่ติดก็คงจะนะครับใช้กระบวนการให้ข้อมูลสื่อสารแบบนี้ไปตลอดเพราะนะครับเงื่อนไขที่มีความแตกต่างกันระหว่างนะอดีตที่ผ่านมากับรัฐบาลปัจจุบันนะครับนอกจากปัจจัยที่เหมือนกันแล้วปัจจัยที่มันเหมือนกันประการต่อมาคือลักษณะของนะอำนาจของรัฐบาลเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากรัฐบาลคุณทักษิณก็ถูกมองว่าเป็นระบอบทักษิณสามารถยึดกุมสภาสูงสภาล่างสภาสูงถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นสภาผัวเมียจำได้ใช่ไหมฮะป
1: ั
2: จจุบันสภาสูงก็มองว่าเป็นสภาสีน้ำเงินแต่ความแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือระเบียบของชนชั้นนำในสังคมไทยเนี่ยมันมีความแตกต่าง ในยุค ของคุณทักษิณเนี่ยแม้ว่าจะคุมสภาสูงสภาล่างได้คุมมวลชนได้จากนะนโยบายประชา

0: นิยมคุมกลไกในองค์กรอิสระได้แต่คุณทักษิณไม่สามารถคุมนะฮะชนชั้นนำฝ่ายอนุรักษ์ได้ทั้งหมดไม่สามารถกลุ่มนะคุมกลุ่มทุนและก็ไม่สามารถคุมกองทัพได้มันมีรอยแตกเสียงอยู่ในเครือข่ายชนชั้นนำแต่รัฐบาลชุดเนี้ยในรอบ20ปีตั้งแต่รัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยมันมีความเป็นเอกภาพอยู่ค่อนข้างสูงแม้ว่าชนชั้นนำแต่ละฝ่ายอาจจะไม่ได้คิดตรงกันนะแต่การจัดระเบียบเนี่ยทำให้เขาเป็นมีเอกภาพพอมีเอกภาพปั๊บเนี่ยในการจุดการชุมนุมเพื่อไปสู่การเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็เลยยังไงก็จุดได้อาจจะติดแต่จะไปทำให้รัฐบาลล้มไม่ง่ายเนี่ยมันคงจะไม่ง่ายเหมือนกับรัฐบาลคุณทักษิณนอกจากว่าคุณสนธิเนี่ยขยายประเด็นจนทำให้คนเนี่ยนะครับเกิดความรู้สึกร่วมอย่างเช่นกลุ่มประชาชนที่ภูเก็ตเกาะสมุยเกาะพะงันนะครับที่เชียงใหม่ที่ปายเห็นผลกระทบจากพวกเทาทั้งหลายถูกไหมหรือบรรดากลุ่มชนชั้นกลางคุณติ้งหนุยคุณเก๋รู้สึกไม่พอใจกับการบริหารงานที่มีการคอร์รัปชันนะครับการโกงต่างๆเพราะรู้สึกว่าเราจ่ายภาษีเยอะแต่ภาษีของเรานั้นไปถูกนะเบียดบังและก็ทำให้คนจำนวนหนึ่งรู้สึกว่าประเทศกำลังสูญเสียอธิปไตยมันทำให้กลุ่มคนที่เลือกรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ได้ทำตามสัญญาที่ตอนหาเสียงอันนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณสนธิสามารถขยายอารมณ์ร่วมแบบนี้เกิดขึ้นได
1: ้
0: ภายใต้นะครับความแรงกดดันที่มีต่อพรรคภูมิใจไทยที่ไม่สามารถแก้เกมได้ทันท่วงทีเนี่ยมันก็อาจจะจุดติดก็ได้ครับ
1: คือหมายความว่าอาจจะเริ่มต้นจากทุนเทาเชื่อมต่อไปถึงประเด็นการทุจริตการใช้อำนาจรัฐการบริหารประเทศความไม่โปร่งใสอะไรต่างๆก็เป็นโอกาสในการที่จะขยายจากประเด็นเหล่านี้นำไปสู่ในเรื่องของการตรวจสอบความชอบธรรมของรัฐบาลใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับคุณเก๋ครับคือผมพยายามเปรียบเทียบกับรัฐบาลคุณทักษิณจำได้ไหมเขาก็พยายามทำเหมือนว่าคุณทักษิณใช้อำนาจนะครับไปกระทบกับสถาบันชั้นสูงเรื่องการขายหุ้นให้เทมาเซกเรื่องการผูกขาดอำนาจเรื่องความล้มละลายในการตรวจสอบอาการคล้ายๆกันแต่มันยังกระจัดกระจายซึ่งผมว่าขบวนคุณสุทธิเนี่ยจะพยายามขมวดประเด็นทั้ง6ประเด็นเนี่ยให้เป็นความรู้สึกร่วมของคนทั้งสังค
2: ม
1: ทีนี้ปัจจัยสถานการณ์ที่จะสุกงอมแล้วจะเกิดนำพาไปสู่การเคลื่อนไหวขยายไปจนถึงขนาดล้มรัฐบาลมีโอกาสไหมคะอาจารย์หรือมันจะเป็นประเด็นไหนที่จุดให้มีพลังมวลชนออกมาเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะ
0: อยู่กับท่าทีนะคือปัจจัยเชิงโครงสร้างอะนะครับแน่นอนเอื้อกับรัฐบาลคือพูดง่ายๆว่าถ้าจะเกิดชุมนุมแล้วเกิดการปฏิวัติรัฐประหารในยุคนี้ยากมากเพราะคนก็รู้สึกถึงความไม่ไว้วางใจต่อแกนนำด้วยนะเพราะที่ผ่านมาเราเจอประสบการณ์ตลอดว่าพอเกิดการชุมนุมเกิดการสูญเสียคนที่ตายก็คือชาวลูกชาวบ้านหลานชาวนาแล้วก็ได้ละรับรางวัลเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยในขณะที่แกนนำรอดทุกคนรวยทุกคนเนี่ยทุกคนก็รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้ประการต่อมานะเรื่องที่ที่เรียกว่าถ้าเกิดว่าจะจุดติดหรือว่าขึ้นอยู่กับรัฐบาลเนี่ยนิ่งเฉยต่อปัญหานี้หรือไม่
2: oh.
0: นี่อย่างที่คุณถ้าเกิดรัฐบาลนิ่งเฉยไม่แก้ปัญหา6ประการข้างต้นเนี่ย
1: okay.
0: มันจะสะสมความไม่พอใจแต่ถ้าตอนนี้คุณอนุทินรัฐบาลรู้สึกว่ามันมีประเด็นอะไรที่แก้ได้เนี่ยมันก็จะลดระดับขึ้นมาทันทีอย่างเช่นการจัดการเรื่องทุนสีเทาอิสราเอลนะครับจีนนะครับเขมรทั้งหมดเนี่ยมันก็จะลดระดับหรือการจัดการเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องการโกงข้อสอบออกหมายจับนะครับทั้ง 3,000 กว่าคนตอนนี้ยังไม่ออกหมายจับนะทั้งที่คนเหล่านี้ผมว่าเป็นอาชญากรด้วยนะฮะ
1: ค
0: ือตอนนี้คนเหล่านี้กลายเป็นคนที่หลงผิดกลายเป็นคนที่ถูกนะฮะถูกกระบวนการที่ไม่ชอบทำแต่จริงๆคือเขาอะครับเป็นสารตั้งต้นของการคอร์รัปชันทำไมไม่ออกหมายจับรัฐบาลออกหมายจับเนี่ยกระแสจะลดลงมาเลยนะหรือรัฐบาลจัดการทำให้เห็นว่าใครเป็นไอ้โม่งตักตุนน้ำมันเนี่ยปัญหาเนี่ยมันเหมือนกับยังไงคุณเหมือนกับคุณสนธิพยายามที่จะบอกโจทย์ว่าทำอย่างนี้ลดระดับลงมานะกระแสการชุมนุมเนี่ยมันก็จะนะมันก็จะยังไงไม่ตีฟูขึ้นมาถ้าถือว่ารัฐบาลไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาเหล่านี
2: ้ครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าจะจุดติดหรือไม่ติดอยู่ที่พฤติกรรมของรัฐบาลนั่นเองนะครับทีนี้มาวิเคราะห์ท่าทีของผู้สนับสนุนบ้างครับอาจารย์ดูเหมือนรอบนี้คุณสนธิจะดูเหงาข้างกายที่มานั่งแถลงด้วยกันเนี่ยมีเพียงแค่คปท.เท่านั้นเองครับ ก็ถูกด้วยค่าว่าเป็นม็อบน้ำหมากบ้างจุดไม่ติดแล้วล่ะมีแต่คนแก่ๆครับอาจารย์มองยังไงฮะ
0: มันมาจากสองปัจจัยนะผมคิดว่าคือหนึ่งบทเรียนที่ผ่านมาคนไทยเจอบทเรียนที่ผ่านมาทุกการทุกครั้งการชุมนุมในนามประชาธิปไตยในสุดท้ายก็เดินไปสู่การรัฐประหารสองนะครับความหวาดระแวง

0: ทีที่มีต่อบรรดาแกนนำว่ามีวาระซ่อนเร้นอื่นอะไรหรือไม่ต้นทุนของคุณสนธินะครับยอมรับว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์มีต้นทุนในการเคลื่อนไหวแต่ด้านหนึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับในบางมุมภายใต้ความหวาดระแวงเนี้ยมันก็เลยทำให้นะกลุ่มคนที่เห็นในปัญหาร่วมกันแต่ยังรู้สึกว่าการออกมาร่วมกันเนี่ยอาจจะติดกับดักเกมใดเกมหนึ่งที่มันอยู่ภายใต้ความหวาดระแวงหรือเปล่าทุกคนก็เลยสงวนท่าทีนะอย่างเช่นแล้วก็การในการชี้แจงของคุณสนธิก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ทนายนกเขาไม่ได้เปิดให้นะครับอีกคนหนึ่งได้
1: ตั้มพิชิต
0: พี่คุณตั้มได้อธิบายเลย
1: คร
0: ับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมก็รู้สึกนะคือบางอย่างเคารพคุณสนธิเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์แต่บางครั้งการสื่อสารของคุณสนธิผมคิดว่าบางครั้งถ้อยคำที่ท่านใช้นะมันไม่ค่อยสุภาพครับมันก็เลยทำให้กลุ่มคนที่อยากจะไปด้วยครับไปจะไปด้วยเห็นด้วยแต่รู้สึกว่าท่าทีแบบนี้มันน่าจะเบาๆลงหน่อยนะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่พูดในทำนองมันพูดได้เป็นการส่วนตัวในกลุ่มเล็กๆแต่การพูดภาษาที่ไม่สุภาพต่อสื่อเนี่ยมันก็ไปทำลายลักษณะร่วมบางอย่างของกลุ่มอนุรักษ์นิยมครับที่เขาเชื่อในความสุภาพความนอบน้อมเรื่องภาษาที่มันไม่เป็นแบบนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทำให้บรรยากาศที่ผมว่าการที่ถูกอาการที่นะครับฟังการแถลงข่าวมันก็เลยทำให้รู้สึกมันถูกครอบงำโดยคุณสนธิคนเดียวครับ
1: แต่ก็จะมีพันธมิตรแนวร่วมใหม่ด้วยนะครับอาจารย์คุณเก๋ก็คือคุณจตุพรพรมพันธ์กลุ่มล้อมรวมประชาชนที่เรียกว่ามาเป็นแบ็กอัพร่วมลงถนนเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีเป้าหมายเดียวกันหรือไม่อย่างไรครับอาจารย์
0: ใช่ครับคือตอนนี้คุณที่บอกว่าคือโจทย์ใหญ่ก็คือความไม่เนื้อเชื่อใจครับคือตอนนี้หลายหลายกลุ่มไอลอก็ดีพรรคฝ่ายค้านก็ดีทั้งหมดเนี่ยเห็นปัญหาคนในสังคมเห็นปัญหาแต่มันอยู่ภายใต้ความหวาดระแวงต่อกันนะครับทุกคนพูดถึงเรื่องหัวสวทุกคนพูดถึงเรื่องการโกงข้อสอบทุกคนพูดถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบริหารรัฐบาลแต่ทุกคนก็หวาดระแวงแกนนำกันหมดเลย
2: ค่ะค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ย อย่างเรื่องของประเด็นเดือนกันยาที่มีหลายแรงกระแทกทางการเมืองเหมือนกันนะคะนอกจากประเด็นที่มีการแถลงไปในส่วนของความเคลื่อนไหวของการลงถนนในครั้งนี้แล้วเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันมันจะเป็นแรงส่งให้มีมวลชนออกมาเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นรวมไปด้วยได้ไหมคะ
0: มีโอกาสครับถ้าเกิดว่ากรณีเดือนกันยาเรื่องถ้าเกิดว่ากกต.สั่งไม่ฟ้องใครเลย
1: ครับ
0: มันก็จะเพิ่มนะครับระดับกดแรงกดดันเกิดขึ้นหรือถ้ามีการวินิจฉัยเรื่องการเลือกตั้งนะครับเป็นมุคะ
1: QR
0: code barcode เนี่ยนะครับก็จะมันก็จะเพิ่มระดับความรุนแรงและความเข้มข้นทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนกับเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณสนธิเขาเลือกยุทธศาสตร์ได้ถูกต้องมันมาพร้อมกับแรงกดดันจากการตัดสินของกกต.นะครับการลงการพิจารณาเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแม้กระทั่งเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งหมดเนี่ยมันทำให้คนในสังคมเนี่ยนะครับหันมาสนใจการเมืองและบรรยากาศการเมืองร่วมทันทีแล้วก็ถ้าเกิดว่ารัฐบาลแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้ไม่สามารถสร้างการสื่อสารผลงานได้นะครับแล้วก็มีเรื่องอื่นๆตามมาเนี่ยมันก็จะทำให้นะครับประเด็นต่างๆจะถูกพูดถึงมากขึ้นใน6ประเด็นนี้และจะขยายนะครับทำให้แนวร่วมต่างๆเนี่ยอาจจะกลับมาพูดคุยนะครับผนึกกำลังกันก็ได้
2: คือ
0: ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็มีผลนะครับถ้าเดิมคือมีผลกับรัฐบาลทั้งสิ้นแต่อย่างที่บอกรัฐบาลนะก็ยังมีโอกาสอยู่ยังตอนนี้อย่างเช่นคุณพลพีเนี่ยผลงานท่านทำงานเยอะมากก
2: ็
0: ต้องพยายามทำให้เห็นว่าแก้ปัญหาที่นะครับเกาะพังงานยังไงเกาะสมุยยังไงภูเก็ตยังไงคือตอนนี้ต้องพยายามแสดงผลงานเห็นว่าสิ่งที่คุณสนธิหรือประชาชนกังวลใจเนี่ยรัฐบาลก็พยายามจะแก้อยู่อะ
2: ค่ะปัจจัยทั้งหมดที่เราคุยกันนะอาจารย์คือเหมือนที่อาจารย์บอกคือถ้ามองในทางกลับกันถ้าหากรัฐบาลสามารถชี้แจงข้อกล่าวหาได้ทั้งหมดการเคลื่อนไหวทั้งในนอกสภามันมีโอกาสจะแผ่วลงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับสมมติว่านะครับว่ากรณีของคุณพลพีทำเต็มที่รัฐบาลก็พรีเซนต
2: ์
0: กรณีนะครับของท่านรองนายกประกรณ์ปฏิรูปราชการทำเต็มที
2: ่
0: แก้ปัญหาเรื่องการโกงข้อสอบแจ้งความดำเนินคดีกับนะครับกลุ่มคนที่จ่ายเงินคนละกี่แสนก็ว่าไปไม่ใช่แค่เอาเฉพาะข้าราชการต้องแจ้งความกลุ่มนี้ด้วยหรือถ้าเกิดว่ากกต.นะครับบังเอิญถ้าเขายื่นฟ้องทั้งหมด226ท่านเนี่ยระดับนะครับความชอบธรรมในการชุมนุมก็จะลดลงทันทีเลยเพราะทุกอย่างมันไม่มีเงื่อนไขเนี่ยฮะถูกไหม
2: ครับค่ะอาจารย์ทีนี้มาถึงเรื่องของย้อนบทเรียน1ปี MOA กันบ้างอาจารย
1: ์
2: ย้อนบทเรียนการดีลแบบพรรคประชาชนเนี่ยที่พรรคอันดับ1ไปยกมือให้กับพรรคอันดับ3อย่างภูมิใจไทยแบบเนี้ยโอ้โหแล้วก็

0: นำไปสู่เรื่องของประเด็นที่น่าสนใจทางการเมืองเป็นอย่างยิ่งเลยหลายคนกำลังมองว่าโอ้โหมันเป็นประวัติศาสตร์ที่อาจจะเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วไม่ควรจะมีครั้งที่สองอีกอาจารย์มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือจะเรียนรู้กับบทเรียนนี้ยังไงได้บ้างคะ
1: สองเรื่องนะผมคิดว่าเรื่องแรกเลยก็คือเป็นเรื่องบรรจังหวะมันมาครบๆหนึ่งปีแล้วก็มันทำให้เห็นว่ามวลชนแต่ละฝั่งเนี่ยก็พยายามจะใช้กรณีนี้นะครับโจมตีกันระหว่างมวลชนของพรรคเพื่อไทยนะครับกับมวลชนของพรรคส้มซึ่งมันส่งผลให้เห็นว่าเอกภาพเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นยากระยะยาวระหว่างแดงกับส้มหมายความว่าต่อไปถ้าเกิดว่าจะมีดิวใหม่นะครับแดงส้มเขียวอะไรทำนองนี
0: ้
1: ที่มีกระแสข่าวมันคงจะไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะความไม่พอใจของมวลชนเนี่ยมันสะท้อนจากนะครับการวิพากษ์วิจารณ์ในกรณี MOE ของทั้งคู
0: ่
1: และการต่อมามันทำให้เห็นว่าการเมืองที่มันมีการต่อรองกันเนี่ยคือปกติในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีการต่อรองกันเป็นธรรมชาติแต่การต่อรองที่ไม่เคารพเจตจำนงของประชาชนหรือว่าคนที่ศรัทธาพรรคมีผลต่อพรรคระยะยาวคือผมนะตั้งสมมติฐานว่าการพูดคุยกันระหว่างพรรคส้มกับพรรคน้ำเงินเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาจากคุณเท้งหรอกครับมันเกิดขึ้นมาจากกลุ่มคนที่มีอำนาจการตัดสินใจจริงๆภายในพรรคแล้วก็เชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยนะครับน่าจะทำตามสัญญาซึ่งเขาบอกเขาทำตามสัญญา นะครับแต่พรรคส้มก็ไปเพิ่มนะครับและยกระดับความเข้มข้นของข้อตกลงแต่ทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เห็นว่าการตกลงดีลกันของบรรดาแกนนำนะครับจิตวิญญาณของพรรคเนี่ยมันไม่สามารถนะครับจะใช้เป็นเงื่อนไขทางการเมืองได้ระยะยาวถ้าพรรคนั้นดำรงอยู่ภายใต้เจตจำนงการสนับสนุนของประชาชนไม่ได้เป็นพรรคที่มีเจ้าของแบบบางพรรคถ้าเจ้าของบางพรรคคุยเสร็จปั๊บทุกคนเงียบถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าถ้าพรรคที่มันรู้สึกว่ามันมีศรัทธาประชาชนเข้ากับเคลื่อนด้วยเนี่ยการไปต่อรองการไปนัดกินข้าวกันการพูดคุยกันเนี่ยมันทำได้ไม่ง่ายนะครับมันเลยทำเหมือนว่าการดิวกันในทางการเมืองระยะยาวเนี่ยถ้าพรรคการเมืองไม่มีเจ้าของพรรคการเมืองที่มาจากเจตจำนงจริงๆของประชาชนเนี่ยเวลาดิวแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดมันจะกลายเป็นต้นทุนทางการเมืองที่ผูกภาพจำกับพรรคการเมืองไประยะยาวครับ
2: ก็ทำให้ท่าทีของบรรดาแกนนำพรรคประชาชนก็ออกมายอมรับกันทั่วหน้าอย่างเมื่อวานคุณแอนติมบอกว่าเป็นการตัดสินใจ3วินาทีที่ผิดพลาดวันนี้คุณไหมศรีกัญญาบอกว่าเป็นบทเรียนราคาแพงอันนี้เขาพร้อมยอมรับเลยอาจารย์ครับ
1: ทั้งหมดในเขาพูดอ่ะเขาไม่ได้พูดบอกกับสังคมนะเขาพูดบอกกับคนที่ไปกินข้าวครับเขาพูดบอกกับจิตวิญญาณของพรรคนะครับเขาฝากพวกเรา3คนไปบอกว่าเวลาไปคุยกันคิดถึงประชาชนบ้าง
0: แต่ว่าในมุมเองเรื่องของความรับผิดชอบเนี่ยทางพรรคประชาชนก็ต้องให้ในส่วนของความเป็นธรรมกับพรรคประชาชนพรรคประชาชนเขาก็ออกมายอมรับแหละว่าเป็นความผิดพลาดแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องรับผิดชอบต่ออดีตที่ดีที่สุดและเพื่อที่จะแก้ไขที่อนาคตอาจารย์มอง
1: ผมก็พูดก็หล่อดีนะพูดเท่มากหล่อมากสามารถไปแชร์ต่อในแพลตฟอร์มต่างๆได้แต่สำคัญก็คือพรรคประชาชนมั่นใจได้แค่ไหนว่าเจตจำนงของพรรคความต้องการของความต้องการของสังคมนั้นจะเป็นเจตจำนงเดียวกันกับคนที่มีบทบาทการตัดสินใจในพรรคจริงๆ
2: ครับก็ดูจากท่าทีนายกวันนี้แล้วเนี่ยท่านก็ถูกของท่านนะว่าภูมิใจไทยไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดเดินตามข้อตกลงอาจารย์มองอาการนายกย้อนแล้วก็ซัดกลับฝั่งส้มทันควันรอบนี้ยังไงบ้างครับ
1: คือมันเป็นปกติครับในสัญญาการเมืองที่มันไม่มีข้อผูกมัดมันขึ้นอยู่กับชั้นเชิงและนะครับการตีความข้อตกลงนั้นๆเพราะสัญญาเพราะข้อตกลงเหล่านี้มันไม่ได้เป็นสัญญาที่ผูกนะครับเจตจำนงของประชาชนแต่มันเป็นการผูกบนผลประโยชน์เฉพาะหน้าของพรรคการเมืองเมื่อพรรคหนึ่งเห็นโอกาสในการที่ตั้งรัฐบาลเขาก็ต้องทำ MOA พรรคหนึ่งก็เชื่อว่าถ้าทำ MOA ได้จะใช้นะครับรัฐบาลความเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยคอยกดดันรัฐบาลคือต่างฝ่ายต่างประเมินนะครับประเมินมันข้อตกลงนี่แหละคือปัญหาว่าเวลาไปคุยกันในที่ลับและผลออกมาที่แจ้งเนี่ยสุดท้ายก็มันเป็นแบบนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นภาพที่ทำให้พรรคประชาชนเนี่ยส่วนหนึ่งก็ถูกหวาดระแวงว่าเมื่อเป็นแบบนี้ครับที่มันมีกระแสข่าวเรื่องการดิวกันเมื่อก่อนไม่เคยมีประชาพรรคประชาชนอยู่ในเงื่อนไขการต่อรองนั้นเลยแต่พรรคหลังเนี่ยทุกพรรคอยู่ในระดับเดียวกันก็คือเวลาพูดคุยกันดิวกันระหว่างแกนนำจิตวิญญาณของพรรคมันถูกทำให้สังคมเชื่อไปด้วยว่ามันมีการคุยไปจริงๆทั้งหมดเนี่ยเป็นต้นทุนเป็นราคาที่พรรคประชาชนต้องจ่ายนอกจากว่าพรรคประชาชนหลังจากนี้ไปเนี่ยต้องทำให้เห็นว่าถ้าพรรคมีเจตจำนงของประชาชนเนี่ยเจ้าของพรรคก็ดีจิตวิญญาณของพรรคก็ดี

0: ไปต่อรองได้ไม่ง่ายเหมือนกับพรรคการเมืองอื่น
1: ค่ะค่ะอาจารย์สุดท้ายอยากให้อาจารย์มองหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการปรับเรื่องของการสื่อสารของรัฐบาลเองเนี่ยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีรายการใหม่คุยกับครม.อนุทินเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าจะสื่อสารได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเมื่อสักครู่เราก็แตะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบอกว่าถ้าสื่อสารได้ทั้งหมดก็มีมองในทางกลับกันก็มีโอกาสที่จะทำให้หลายๆเรื่องมีโอกาสแผ่วลงเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: ผมคือการนำเสนอนะการย่อยและการนำเสนอเท่าที่ดูรายการนะครับที่ผ่านมาของนะครับตั้งนายกรองประกรณ์ใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: คือผมก็คือแน่นอนคนที่ติดตามเรื่องนี้อย่างพวกผมที่ติดตามเรื่องการปฏิรูปราชการเนี่ยพวกเราเข้าใจแต่การย่อยนะครับเรื่องที่มันเป็นระบบระเบียบที่มันเป็นกฎข้อกฎหมายเนี่ยทำให้การสื่อสารง่ายๆเนี่ยผมว่าอีกสเต็ปหนึ่งที่รัฐบาลต้องทำสองนะครับการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มที่คนเข้าถึงจำนวนมากด้วยนะครับทางพวกนักสื่อสารที่มีความสามารถย่อยเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายซึ่งอันนี้สำคัญมากๆที่จะเข้าถึงกับกลุ่มคนทั่วๆไปกลุ่มชาวบ้านร้านตลาดนะครับกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เห็นผลงานของรัฐบาลแต่ถ้าเกิดว่าดำเนินรายการไปนำเสนอไปที่อยู่ภายใต้นะแบบแผนการนำเสนอแบบราชการมันก็จะเหมือนเดิมครับคือเนื้อหาเหมือนเดิมแต่มันขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลเนี่ยจะสามารถพลิกแปลงในการนำเสนอได้หลายรูปแบบยังไงเพื่อเข้าถึงประชาชนได้อย่างหลากหลาย
2: ครับรวมถึงการจะเปลี่ยนตัวทีมงานโฆษกรัฐบาลด้วยอาจารย์มองไงฮะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะดีนะครับรองโฆษกแต่ละท่านแต่งกายสวยงามยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาจ๋าไพเราะรอบคอบ
0: จริงๆเรื่องทีมงานโฆษกสำหรับผมเนี่ยก่อนที่สนใจเรื่องการสื่อสารการเมืองสำคัญคือต้องยอมรับว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเวลาตั้งทีมโฆษกเขาตั้งแบบการตอบแทนผลประโยชน์ทางการเมืองครับมากกว่าคนที่มีความรู้ความสามารถเรื่องการสื่อสารประการที่1ประการที่2การปรับเนี่ยผมเห็นด้วยในการปรับแต่การปรับเนี่ยไม่ใช่แค่การปรับเพื่อการตอบโต้ทางการเมืองนะผมคิดว่าการปรับสมควรจะปรับให้มีนะครับทีมการสื่อสารที่หลากหลายที่สามารถย่อยนะครับสิ่งยากให้เป็นสิ่งง่ายสร้างการรับรู้นะครับโฆษกด้านเศรษฐกิจโฆษกด้านการเมืองการตอบโต้โฆษกด้านกฎหมายโฆษกภาพรวมเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีและมีลักษณะการสื่อสารที่แต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างแต่ถ้าเกิดว่ารวมกันคนเดียวก็จะเหมือนกันแบบที่ผ่านมารอรายงานแล้วก็ไปอ่านให้ผู้ให้นักข่าวฟังแล้วก็ไปสื่อสารต่อมันก็จะขาดธรรมชาติขาดสีสันขาดนะครับพลังในการสื่อสารนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำเป็นทีมใหญ่ท่านนายกอาจจะแถลงเพียงแค่สัปดาห์ละครั้งถูกไหมแต่ประเด็นเศรษฐกิจให้คนที่มีความรู้เศรษฐกิจที่สามารถย่อยประเด็นเศรษฐกิจง่ายๆได้เหมือนกับที่ช่อง9เนี่ยโอ้มีวิทยากรเยอะที่ผมฟังแล้วก็ยังเข้าใจได้ง่ายเลยเรื่องของแบบนี้จะทำให้คนเนี่ยเข้าใจประเด็นเหล่านี้ด้วยครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์โอฬารมากเลยนะคะ
2: ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูรพาก็หลากหลายประเด็นที่อาจารย์ฉายภาพให้เห็นครบถ้วนชัดเจนเห็นภาพไปอย่างยิ่งครับทั้ง1ปีที่ต้องสรุปว่า MOA นั้นบทสรุปไม่ต่างจากสำนวนไทยที่บอกว่ากินที่ลับไขที่แจ้งก็จึงเป็นเช่นนี้เองก็ต้องรับกรรมกันไปใช่ไหมคุณเก
1: ๋
2: ส่วนม็อบทวงคืนประเทศไทยจะจุดติดหรือไม่รอดูพฤติกรรมพฤติการของรัฐบาลหลังจากนี้รวมถึงกระแสสังคมจะมองอย่างไรกับการออกมาปลุก6ประเด็นที่ดูเหมือนจะเรียกว่าทันกระแสเหมือนกันนะอย่างโครงการ Data Center เนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่คุณสนธิหยิบยกมาถือว่าอินเทรนนะคุณเก๋
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้คุยกันด้วยนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะเรื่องของ Data Center เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมีคำถามเยอะเลยนะคะว่าเข้ามาลงทุนในบ้านเราเม็ดเงินเนี่ยมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ที่สำคัญนะคะเม็ดเงินที่ได้เนี่ยมันคุ้มค่ากับทรัพยากรอะไรต่างๆที่ประเทศเราเนี่ยจะต้องรองรับหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพูดคุยกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลอนุทินกำชับท้องถิ่นสร้างความเชื่อมั่นประชาชนที่การกระทำลั่นข้าราชการที่ดีต้องไม่ซื้อไม่โกงข้อสอบนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2569เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมนายอนุทินกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลในวันนี้รางวัลนี้ไม่ใช่เพียงเครื่องหมายของความสำเร็จของการบริหารงานเท่านั้นแต่เป็นการยืนยันว่าการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเป็นสิ่งที่ต้องให้คุณค่าและควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรมาตรฐานในระบบราชการของไทยคือต้องไม่ซื้อข้อสอบไม่โกงข้อสอบเป็นที่พึ่งของประชาชนและขอให้มั่นใจว่าจะไม่มีการละเว้นผู้ใดแม้แต่คนเดียวจะมีอิทธิพลมีความรู้ความสามารถหากทำผิดกฎหมายก็ไม่ต่างจากโจรเปิดชม3ผู้ทรงคุณวุฒิโชติสุพจน์ธีระนั่งบอร์ด Data Center เสริมทีมกำกับการลงทุนมีอำนาจเสนอครม.กำหนดนโยบายมาตรฐานติดตามผลกระทบรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนำคำสั่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center 2569ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ3คนได้แก่นายโชติราชูอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุพจน์เตชะวรศิลป์สกุลอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายธีระเจียสิริพงกุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีผลตั้งแต่3กันยายนที่ผ่านมาการแต่งตั้งดังกล่าวได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการแต่งตั้งเข้าประชุม2คนคือนายสุพจน์และนายธีระส่วนนายโชติติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งดังกล่าวทางนี้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระคราวละ2ปีดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2วาระหลังแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมทำให้บอร์ดนโยบาย Data Center มีกรรมการรวม21คนมีกรรมการโดยตำแหน่ง14ตำแหน่งสำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการได้แก่เสนอนโยบายมาตรฐานกรอบปฏิบัติของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตออกบัตรส่งเสริมการลงทุนหรือให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจ Data Center ในราชอาณาจักรต่อคณะรัฐมนตรีรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลกระทบจากการประกอบกิจการData Center เสนอต่อครม.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและปฏิบัติอื่นตามครม.หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลโต้สนธิลดใบอนุญาตซ้ำซ้อนไม่ใช่ยกอธิปไตยทางเศรษฐกิจให้ต่างด้าวนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายสนธิลิ้มทองกุลวิพากษ์วิจารณ์กฎกระทรวงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยระบุลักษณะว่ารัฐบาลกำลังยกอธิปไตยทางเศรษฐกิจให้ต่างด้าวว่า

เพราะกฎหมายเฉพาะและอำนาจกำกับตรวจสอบของรัฐยังคงอยู่ต้องแยกให้ออกระหว่างลดใบอนุญาตซ้ำซ้อนกับยกอำนาจกำกับให้ต่างชาติเพราะเป็นคนเรื่องการโดยสิ้นเชิงอธิปไตยของเศรษฐกิจไม่ได้หายไปเพราะลดใบอนุญาต1ใบรัฐไทยยังเป็นผู้กำหนดกติกายังมีอำนาจกำกับตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการต่างชาติเช่นเดิมเรือพิฆาตเกาหลีเหนือเป็นส่วนหนึ่งของการตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ในพิธีส่งมอบเรือพิฆาตที่เมืองวอนซานเมืองท่าทางตะวันออกนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกล่าวว่าเรือพิฆาตลำใหม่ล่าสุดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์สำนักข่าว KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานว่าการส่งเรือลำใหม่ไปยังทะเลทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังศัตรูของเกาหลีเหนือเรือพิฆาตคังคอนเป็นเรือรบลำที่2ที่เข้าประจำการทางชายฝั่งตะวันตกของเกาหลีเหนือต่อจากเรือพิฆาตโชฮยอนเมื่อประมาณ3เดือนก่อนหน้านี้นายคิมยกให้เรือคังคอนเป็นส่วนหนึ่งของระบบตอบโต้ทางนิวเคลียร์แต่ไม่ได้ระบุว่าจะติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์บนเรือหรือไม่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบห้านาฬิกาแปดนาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันจันทร์ย้ำวันนี้วันจันทร์แต่อยู่กับคุณเก๋จุฬารัตน์และกับผม ติ๊งหนุ่ยนะครับทักทายคุณผู้ฟังทางหน้าเพจของเรามีคุณจินตนาฟูเฟื่องครับพูดถึง MOA เข้ามา ก็ขอบพระคุณมากๆครับสำหรับข้อความรวมถึงพี่พิษณุครับพูดถึง4กระทรวงที่มีเงินนอกงบประมาณสูงก็อันนี้เองเป็นข้อมูลที่ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งรวมถึงพี่เลิฟอีสด้วยนะครับก็บอกว่าถ้ากฎหมายไทยเอาจริงต้องอย่าให้ออกไปและอย่าให้เข้ามาสำหรับต่างชาติทุนเทาที่เราในประเทศแล้วก็ขอให้ในประเทศจริงใช่ไหมล่ะครับพี่เลิฟอีสขอบพระคุณไปอย่างยิ่งรวมถึงพี่สมพงศ์ครับก็ส่งความเห็นเรื่องของจีนเทาที่มีอาวุธมากมายเห็นว่าไปข่มขู่เจ้าของสวนทุเรียนที่ระยองด้วยเรื่องนี้อย่าให้หายเดี๋ยวตามให้ครับพี่สมพงศ์ขอบพระคุณไปอย่างยิ่งรวมถึงพี่คงมนูและพี่สุภชัยจันนิตครับส่งข้อความมาทักทายเราขอบพระคุณไปอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับ
4: ค่ะส่วนเรื่องของการแถลงของคุณสนธิเองนะคะวันนี้เนี่ยทางคุณอนุทินก็บอกว่าไม่ได้ฟังนะ
3: หรอ
4: บอกไม่ได้ฟังไม่ได้ฟัง
3: ไม่เป็นไรเราย่อยให้ฟังแล้วใช่ไหม
4: นะคะแล้วก็เนี่ยแล้วค่ะก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคะสั้นๆประมาณนี้นะคะเพราะว่าเหมือนจะมีการพูดถึงเรื่องของการส่งฟ้องอะไรที่จะดูการลงมติของกกต.วันที่14กันยายนนี้ด้วยใช่ไหมคะว่าถ้าไม่สั่งฟ้องเนี่ยจะมีการยกระดับอะไรต่างๆนะคะนายกเองก็บอกว่าไม่ได้ฟังแต่ทีนี้ช่วงนี้เรากลับมาดูเรื่องของ Data Center กันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่เราพูดถึงกันเยอะมากเลยนะคะตลอด

0: ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างกรณีเรื่องของการจัดเก็บน้ำมันที่ปนเปื้อนน้ำมันนะคะที่ต้องสงสัยว่าอาจจะมาจากอาคาร Data Center แถวๆย่านพระราม9เนี่ยอันนี้เห็นว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาลงไปนะคะลงไปตรวจสอบคราบน้ำมันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะว่าเหมือนกับว่าคุณภาพอะไรต่างๆแล้วก็ค่ามลพิษอะไรที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยมันยังมีสิ่งปนเปื้อนเนี่ยหลงเหลืออยู่อีกหรือไม่เดี๋ยวก็จะเข้าไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่งด้วยค่ะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: อันนั้นคือเรื่องของปัญหาแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องประโยชน์กันบ้าง Data Center ก็ถือว่าเป็นโครงการและก็เป็นเรื่องใหม่ที่ตอนนี้ประเทศไทยถูกจับตามองในฐานะหนึ่งในจุดหมายใหม่ของธุรกิจ Data Center ในภูมิภาคนี
0: ้
1: เพราะว่าการเติบโตของ Cloud AI การให้บริการผ่านดิจิตอลนะครับก็เรียกว่ามี5ประเด็นใหญ่ๆที่มีการพูดถึง Data Center มากที่สุดในระยะนี้ก็คือทั้งเรื่องของผลประโยชน์ที่ได้รับและความเสี่ยงทั้งพลังงานน้ำและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและก็การตั้ง Data Center ในเมืองเนี่ยมันจะเป็นยังไงที่จะไม่ให้เป็นภาระของประชาชนเราไปวิเคราะห์พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรังสิตกันครับสวัสดีครับอาจารย์อัจครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์อัจค่ะ
2: สวัสดีครับคุณติ้งหน่วยครับคุณเก๋ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับ
0: อาจารย์มองในแง่ของมูลค่าในการลงทุนกันก่อนประเทศไทยนี่เรียกได้ว่ากำลังขยายตัวใช่ไหมคะในส่วนของตลาด Data Center เนี่ยค่ะแต่ว่ามันจะไปในทิศทางไหนแล้วถ้ามองในแง่ของมูลค่าการลงทุนผลประโยชน์ที่เราได้รับเนี่ยมันช่วยเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนยังไงคะ
2: ที่คุณเก๋พูดว่าขยายตัวเนี่ยผมให้ตัวเลขได้ชัดเจนเลยนะครับว่า
0: ค่ะ
2: ทุนต่างชาติที่เข้ามาในระยะ2ปีนี้เนี่ยนะครับเป็นทุนต่างชาติที่เราเรียกว่า FDI เนี่ยไปลงทุนใน Data Center นะครับเพิ่มขึ้น 600% ครับ
1: โอ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
2: แล้วก็อันนี้อัตราการเพิ่มนะฮะระหว่างปีเนี่ย 600% ถ้าเราเอาทุนต่างชาติทั้งหมดมาร้อยเรียงกันนะครับเรียงลำดับกันเนี่ยนะครับ Data Center เนี่ยเป็นสัดส่วนลงทุน70% ของทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย ก็จะเห็นได้ว่าทุนตรงนี้ที่เป็นอุตสาหกรรม Data Center เนี่ยขยายตัวมากๆในประเทศไทย
1: ครับเป็นแสนแสนล้านเลยใช่ไหม
2: ฮะอะไรนะครับ
1: เป็นแสนแสนล้านเลยใช่ไหมฮะมูลค่านี่ฮะ
2: ปัจจุบันเกิน800,000,000
1: โอ้
2: ปัจจุบันเกิน800,000,000
1: พุ่งพรวดเลยนะฮะสำหรับ
2: ใช่ครับ
1: จ
2: ากเดิมเมื่อสัก 2-3 ปีที่สัก3ปีที่แล้วเนี่ยประมาณละ10,000,000หมื่นล้านตอนนี้ขึ้นไปเป็น800,000,000และเราผมคาดว่าถ้าประเทศไทยไม่มีการจัดระเบียบอุตสาหกรรม Data Center ในประเทศไทยไม่มีการจัดระเบียบจะทำให้มูลค่าเนี่ยไปแตะระดับล้านได้เลยแต่นี่เป็นโจทย์ใหญ่นะครับของประเทศไทยเนี่ยเราอย่าดูเฉพาะเม็ดเงินเม็ดเงินผมให้สูตรคณิตศาสตร์ได้เลยนะฮะว่าเราใส่ไป1มันก็เพิ่มอ่ะ2 3 4 5ใส่ไป1เพิ่ม2 3 4 5แต่เราจะเอาแบบนั้นใช่มั้ยก็ต้องคิดกันนะครับ
0: คำถามก็คือว่าเม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยมันคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ประเทศไทยจะต้องรองรับหรือไม่ใช่มั้ยคะ
2: ถูกต้องมาในแง่ของเม็ดเงินเนี่ยมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้แน่มันทำให้อัตราขยายตัวเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นแน่ๆเหมือนที่ผมบอกอ่ะสูตรคณิตศาสตร์1ใส่เป็น1ก็อาจจะเพิ่ม2 3แต่เราต้องการแค่นั้นใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะอัตราขยายตัวเศรษฐกิจสวมใส่ไปคำนวณดังแบบจำลองด้านเศรษฐศาสตร์ในว่าเพิ่ม 0.6% ต่อ GDP ต่อปีนะ 0.6% ต่อปีผมก็คิดว่าใน3ปีเนี่ยในมูลค่าเนี่ยมันซอยย่อยประมาณนั้นเพิ่ม 30% 40% แล้วก็อีก 30% เนี่ยเขาไม่ได้คงไม่ได้ลงทุนแบบตูมเดียว 100% ค่อยๆขยายการลงทุนไปใน3ปีเนี่ยทำให้ GDP ประเทศไทยเพิ่มขึ้น 1.7% แต่ถ้าต่อปีเนี่ยประมาณสัก 0.6 อันนี้ในแง่ของเศรษฐกิจฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันดีนะมันทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัว
1: ใช่คร
2: ับ ต้องบอกท่านผู้ฟังแบบนี้ครับว่าอุตสาหกรรม Data Center ไม่เหมือนกับอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆอย่างไรก็หมายความว่าจ้างงานน้อยนะครับจ้างงานพนักงานประจำน้อย
0: ค่ะ
2: ไอ้ขนาด20เมกะวัตต์เนี่ยขนาด20เมกะวัตต์เนี่ยมันเป็นขนาดที่เขาพูดกัน
1: ครับ
2: ในพระราม9นี่แหละ20เมกะวัตต์จ้างงานจริงๆเนี่ยจ้างงานประจำนะครับ18คนเองนะ
1: ทำอะไรบ้างครับอาจารย์
2: น้อยมากนะ
1: เฝ้ารปภ.ดู

0: ซ่อมบำรุงอาจารย์แค่นั้นเอง
1: จะดูระบบอะไรประมาณนี้น้อยมากคือเทียบอย่างนี้ครับว่าลงทุนประมาณสัก1,000 ล้านเนี่ยจ้างคน1คนแต่ถ้า1,000 ล้านในภาคอุตสาหกรรมในภาคเกษตรแปรรูปเนี่ยจ้างเป็นระดับ1,000 คน
0: ครับ
1: 1,000 ล้านนะไอเดียที่หนึ่งที่ผมตั้งให้ข้อสังเกตว่าคืออุตสาหกรรมเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่จ้างงานน้อย
2: ครับ
1: เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นอันที่สองเนี่ยอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องรันdata center มันต้องรัน24 ชั่วโมง
0: ใช่
1: เพราะนั้นพอรัน24 ชั่วโมงเนี่ยต้องใช้แอร
0: ์
1: ต้องใช้น้ำเพื่อรอเย็นใช้แอร์เนี่ยมันก็ไปใช้ไฟมันก็ไปใช้น้ำไฟนี่ระดับขนาด20 เมกะวัตต์เนี่ยจะใช้ไฟเยอะมากเลยระดับเป็น600,000 หน่วยต่อวันนะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งจะกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนไทยประมาณสักษาเกือบๆ40,000 ครัวเรือนนะใช้น้ำอีกประมาณสัก200,000 ลิตรต่อวันเพื่อไปรอเย็นใช้น้ำมันอีก 1.8 แสนลิตรต่อวันนะผมขอย้ำคำว่าต่อวันนะครับ
0: ครับ
1: เพราะนั้นถ้าเราจะเห็นตามข่าวที่บอกว่าแถวพระราม9เนี่ยก็กันน้ำมันไว้ประมาณสัก200,000 ลิตร
0: ใช่
1: ซึ่งตัวเลขผมก็บอกว่า 1.8 แสนลิตรก็ใกล้เคียงกัน
2: นี่ยังไม่นับรวมสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยนะใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่
2: ต
1: ้
2: นทุนสิ่งแวดล้อม
1: ม
2: ัน
1: มาเดินทางมาถึงจุดที่ประเทศไทยจะต้องจัดระเบียบเรื่อง data center เรา3คนคุยกันวันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะคัดค้านหรือไม่มีการลงทุน
0: ใช่ครับ
1: มีความจำเป็นแน่ๆ
0: ใช่
1: แต่เราจะเดินไปพร้อมๆกันในแง่เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยพูดเป็นภาษาทางการก็บอกจะจัดระเบียบ data center ในประเทศไทยอย่างไร
0: ครับ
1: 1 zoning
0: อ
2: ันนี้สำคัญมาก
1: ผมคิดว่าอยู่ในกรุงเทพเยอะเลย
2: ค่ะ
1: กรุงเทพเนี่ยแออัดมากนะครับแล้วมันเรื่อง zoning มันเรื่องของมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของน้ำมันไฟฟ้าแต่มันเป็นเรื่องของกลิ่นมันเป็นเรื่องของเสียงที่เข้ามากระทบต่อชีวิตของครัวเรือนไทยในกทม.ด้วย
0: ใช่อย่างพระราม9เนี่ยเหม็นมากอาจารย์เหม็นกลิ่นน้ำมันเนี่ยคนแถวพระราม9ร้องเรียนกันเยอะมากใช่ไหม
1: ใช่ใช่มีกลิ่นถูกต้องเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันมีเคสมันสามารถถอดบทเรียนได้จากอเมริกา
2: ค่ะ
1: อเมริกาเป็นนักลงทุนเรื่อง data center อันดับหนึ่งของโลกขณะนี
0: ้ครับ
1: แต่คนในอเมริกาหลายรัฐมากกว่า140 รัฐคัดค้านทางการที่เขาเป็นเจ้าของการลงทุนเรื่องของ data center
0: อันนี้ก็แปลก
1: เพราะนั้นก็เขาก็ต้องกระจายออกไปในประเทศอื่น
0: ๆครับ
1: นะครับสิงคโปร์รัฐบาลสิงคโปร์ไม่ได้ขยายแล้วก็พักเรื่องของอุตสาหกรรม data center คุณไงคือควบคุ
2: ม
1: นะครับมาเลเซียที่รัฐยะโฮทางตอนใต้ของมาเลเซียเนี่ยนะครับซึ่งติดกับสิงคโปร์เนี่ยคนออกมาประท้วงเพราะนั้นประเทศไทยจะต้องจัดระเบียบเรื่องนี้ผมขีดเส้นใต้ก่อนจะคิดว่าเวลารายการไม่มากข
0: ี
1: ดเส้นใต้ประเทศไทยจะต้องจัดระเบียบเรื่องนี
0: ้
1: โดยด่วนที่ไปได้กับการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู
2: ่เห็นอาจารย์เสนอไว้9แนวทางใช่ไหมคะในการกำกับการลงทุน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่คือจะต้องพูดให้ชัดนะครับคุณเก๋ว่าไม่มาแย่งน้ำแย่งไฟของคนไทยคุณมีวิธีการอย่างไรคุณคืออุตสาหกรรม data center ที่คุณมีวิธีการอย่างไรไม่มาแย่งน้ำแย่งไฟที่คนไทยใช้อยู่ขณะนี้
2: ค่ะ
1: อันนี้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของแผนพลังงาน2026 PDP ของกระทรวงพลังงานที่เขากำลังรับฟังความคิดเห็นเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกันด้วยนะทั้งสองท่าน
0: ท่
1: านผู้ฟังเขาเพราะว่าอันนั้นจะพูดถึงแผนที่เราจะต้องผลิตไฟฟ้าเท่าไหร
0: ่
1: ในอีก20 ปีข้างหน้าแต่อีก25 ปีข้างหน้า
2: ค่ะ
1: 2569จนถึง2593
2: ค่ะ
1: ก็คือประมาณสัก25 ปีข้างหน้าซึ่งมันจะต้องมีเรื่องของไฟที่ data center ใช้ไฟที่รถยนต์ EV ใช
0: ้
1: หรือไฟที่อุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ใช้เรื่องนี้มันไปพร้อมๆกัน
0: ครับ
1: แต่วันนี้เรากำลังคุยเรื่อง data centerเพราะนั้นต้องจัดระเบียบพลังงานสะอาดจะต้องเป็นอีกหนึ่งจุดที่รัฐบาลจะต้องไปบอกว่าอุตสาหกรรม data center คุณจะต้องได้ใช้พลังงานสะอาดจริงๆไม่ใช่คุณไปขอใบอนุญาต

0: เพื่อใช้พลังงานสะอาดแต่จริงๆคุณคือ data center แต่คุณมาแอบใช้ไฟของพี่น้องประชาชน
1: ครับ
0: มาแย่งไฟของเราถ้าไฟมันมีอยู่เท่าเดิมน้ำมันมีอยู่เท่าเดิมคนมาแย่งมาใช้เพิ่มอีกหนึ่งคนต้นทุนในการทรัพยากรธรรมชาติก็จะแพงขึ้นไฟฟ้าเราก็จะจ่ายแพงขึ้น
1: ครับ
0: แต่นี่คือคนมาแย่งไฟเราไงปกติเราอยู่เฉยๆเราคือประชาชนทั่วไปแต่คนมาแย่งเราใช้ค่าไฟก็แพงขึ้น
1: ครับ
0: เพราะนั้น data center คุณจะต้องมีระบบสายส่งระบบไฟโดยเฉพาะยิ่งไปพลังงานสะอาดคุณจะต้องมีคุณอย่าไปแย่งเรา
2: ค
0: ุณเนี่ยคุณห้ามแย่งไฟประชาชนคุณห้ามแย่งน้ำอุตสาหกรรมคุณห้ามแย่งน้ำเกษตรกรให้ชัดอันนี้คือการจัดระเบียบ data center ที่ผมคิดว่าประเทศไทยควรจะเดินหน้าสิ่งสำคัญสิทธิประโยชน์ที่ผมบอกว่าตอนนี้มัน800,000,000แล้วมันจะมามากอีกเรื่อย
2: ๆ
0: สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเนี่ยต้องทบทวนนะ
2: ทบทวนอะไรบ้างคะอาจารย์ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนบ้าง
0: ที่ผมพูดอะไรคุณแกว่าแผนของการใช้ไฟคุณมียังไงแผนของการใช้น้ำคุณมีอย่างไรกลิ่นเสียงต่างๆเนี่ยคุณมีอย่างไรถ้าคุณมีพวกนี้คุณเอาสิทธิประโยชน์ไปแต่ถ้าคุณไม่มีเรื่องเหล่านี้คุณไม่ได้สิทธิประโยชน์และคุณไม่สามารถมาลงทุนในประเทศไทยได้นี่คือสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำ
1: ใช่อย่าง BOI เนี่ยเขายกเว้นให้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าทำให้ถูกเนี่ยภาษีเขาไม่เก็บเลยเก็บถูกมากใช่ไหมครับ
0: นี่แหละครับก็คือว่าต้องมาทบทวนเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่จะให้เนี่ยมันต้องบวกเรื่องหนึ่งสองสามสี่ห้า
2: คือไม่ได้วัด
0: เป็นสิ่งที่กับ
2: ครับคือไม่ได้วัดจากมูลค่าของเงินลงทุนเพียงอย่างเดียวต้องไปดูว่าการลงทุนเนี่ยมันสร้างงานให้คนไทยมากน้อยขนาดไหนแล้วก
0: ็ด้วย
2: ค่ะ
0: ด้วย
2: ค่ะ
0: จริงๆมันก็ต้องรวมไปเรื่องของการเรื่องของการศึกษาว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้ที่คุณเข้ามาลงทุนเนี่ยคุณได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมให้กับบ
2: ั
0: ณฑิตให้กับนักศึกษาที่อยู่ในมหาลัยหรือไม
2: ่
0: ด้วยนะ
2: ค่ะ
0: ถ้าเราจะต้องเดินไปพร้อมๆกันเด็กของเราบัณฑิตเรานักศึกษาเราจะต้องเก่งไปพร้อมๆกับการมี data center มันไม่ใช่เป็นส่วนที่มาลงทุนเฉยๆแล้วคุณก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างฐานข้อมูลการลงทุนของคุณการลงทุนของคุณ 100% เนี่ยเราได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แต่คุณเอาไปเทคไปทั้งหมดรวมทั้งข้อมูลต่างๆของพวกเราเนี่ยมันก็อยู่ในต่างประเทศหมดเลย
1: ครับก็อันนี้คือสิ่งที่เราจะได้ถ้าเกิดจัดระเบียบให้ดีๆนะครับอาจารย
0: ์
1: อาจารย์มองถึงการตั้งอนุกรรมการของท่านรองเอกนิติที่ออกมาเพื่อจัดการกำหนดมาตรฐานของ Data Center ในประเทศไทยยังไงบ้างครับดูจากการตั้งอนุกรรมการ4ด้านเนี่ย
0: ในโดยภาพรวมก็เห็นด้วยนะครับ ในการตั้งกรรมการแต่ผมไม่แน่ใจว่าได้ครอบคลุมแค่ไหนผมก็ไม่ได้ไปดูนะครับว่าเป็นกรรมการชุดใดบ้าง
1: ครับ
0: โอเคโดยภาพรวมผมเห็นด้วยคราวนี้อยากจะฝากกรรมการว่าในการพิจารณาในการตั้ง data center เนี่ยมันควรจะมีเรื่องของความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่นั้นเนี่ยมาประกอบการตัดสินใจด้วย
1: ครับ
0: ว่าควรจะลงทุนในพื้นที่สมมุติไปตั้งอยู่ในจังหวัดหนึ่งประชาชนในพื้นที่นั้นอำเภอนั้นตำบลนั้นเนี่ยควรจะมีสิทธิ์และเสียงในการตัดสินใจและควรจะรับทราบว่าเขาได้รับผลกระทบอย่างไร
1: ครับ
0: เขาจะมาแย่งน้ำแย่งไฟของประชาชนในพื้นที่นั้นหรือไม่อันนี้ฝากคณะกรรมการด้วยนะครับก็คือความคิดเห็นเรื่องของประชาพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นในชนบทควรจะมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องนี้ด้วยนะครับมันจะต้องไปเดินไปด้วยกันครับ
1: แล้วก็ต้องมีกองทุนชดเชยด้วยนะครับอาจารย์เผื่ออันไหนที่มันกระทบแล้วมันแก้ไขยากก็ต้องเป็นการชดเชยเยียวยาประชาชนสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ถูกต้องครับการชดเชยเยียวยาการตั้งกองทุนเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าสมมติว่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเอ้ยขออภัยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมันเกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยกองทุนนั้นเนี่ยมันสามารถครอบคลุมผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมได้แค่ไหนด้วยนะมันคุ้มกันหรือไม่เช่นสมมติว่าน้ำมันหายไปเลย
1: ใช่
0: น้ำมันไม่พอเลยแต่ว่าโอเคอ่ะคุณเอาเงินไปเยียวยาแล้วกัน
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องมาดูเหมือนกันว่ามันเงินที่ไปเยียวยาประชาชนเกษตรกรภาคอุตสาหกรรมนะมันคุ้มกันหรือไม
1: ่ครับ
0: เมื่อในภาคการผลิตเช่นภาคเกษตรล้มหายตายจากต้องเปลี่ยนอาชีพอุตสาหกรรมที่อยู่ตรงนั้นไม่มีน้ำใช้ต้องปิดตัวไป

0: แต่คุณเอาเยียวยาไปก็ต้องมองให้หลายสเต็ปเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเจ้าของกิจการล้มหายตายจากธุรกิจไม่อยู่การจ้างงานเขาในพื้นที่ก็ไม่เกิดอันนี้ต้องดูเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะเห็นข้อมูลที่อาจารย์อัดให้มาเนี่ยอย่าง data center แต่ละขนาดเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยปริมาณการใช้น้ำใช้ไฟต้นทุนเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันก็ไม่เหมือนกันด้วยเกณฑ์แต่ละอย่างอย่างการจ้างงานที่อาจารย์บอกว่า20วัตต์เนี่ยจริงๆจ้างงานคนแค่ไม่กี่คนเองนะคะ10กว่าคนอาจารย
0: ์มันอาจจะได้ตรงงานที่ชั่วคราวซึ่งคือแรงงานก่อสร้างเนี่ยตอนนั้นในขนาดสร้างอาคาร data center มันอาจจะใช้เยอะก่อสร้างเยอะแต่พอระยะยาวแล้วอยู่ประจำเนี่ยจะใช้น้อยมันไม่เหมือนกับเราไปลงทุนเรื่องเกษตรแปรรูปเราไปลงทุนเรื่องอุตสาหกรรมต่างๆว่าจะใช้แรงงานเยอะเพรา
1: ะ
0: นี่มันเป็นเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์มันเหมือนแบบห้องหนึ่งที่มีคอมพิวเตอร์หลายตัวอยู่ในห้องนั้นนะก็ดูเฉพาะให้มันรันให้มันประมวลผลกันเองแต่เราก็เข้าไปดูโดยภาพรวมให้มันมีแอร์อยู่ตลอดให้ไฟมันเดินตลอดเพราะมันดับไม่ได้นี่ก็จำเป็นจะต้องแบบเขาก็ต้องเตรียมน้ำมันไว้สำหรับปั่นไฟอ่ะทำปั่นไฟถ้าเกิดไฟดับหรือไฟตกเนี่ยเขาก็เตรียมน้ำมันเพื่อจะปั่นไฟไม่ให้ไฟมันตกเพราะนั้นมันเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินเยอะแต่จ้างงานน้
2: อ
0: ยและก็มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
2: ครับ
0: ของเราทรัพยากรธรรมชาติที่ว่าหมายถึงก็ไฟฟ้า
2: ใช่
0: น้ำนะครับน้ำมันนะครับน้ำมันมีคนมาเจ้าใหญ่มาต้องการใช้น้ำมันเราเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยน้ำมันไม่พอน้ำมันจะขึ้นอีกไหมจากนี้นึกภาพออกไหมฮะมีคนความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอ่ะกดดีมานด์ซัพพลายอ่ะความต้องการเพิ่มราคาก็ต้องปรับตัวสูงขึ้นกดของซัพพลายเลยกดของซัพพลายกดของการผลิตนะมีจำกัดแต่ว่ามีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นเพราะนั้นก็ต้องดั้งราคาสูงขึ้น
1: ค่ะฉะนั้นเองถ้าวางหลักเกณฑ์ไม่ดีควบคุมไม่ดีไม่ได้มีการวางหลักเกณฑ์เอาไว้ชัดตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วทำให้เกิดช่องโหว่ผลที่จะตามมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากเหมือนกันอาจารย์อัดห่วงในกรณีไหนมากที่สุดคะ
0: ขณะนี้เนี่ยอุตสาหกรรมแห่งอนาคต2อุตสาหกรรมที่น่าห่วงที่สุดก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์ EV และอุตสาหกรรมdata center
2: ครับ
0: รถยนต์ EV เนี่ยไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มของซัพพลายเออร์ของไทย
1: ค่ะ
0: เพราะวัตถุดิบเทคโนโลยีออกมาจากต่างประเทศหมดซัพพลายเออร์ SME ไทยทำเทคโนโลยีไม่ทันผลกระทบก็คือว่าไอ้กลุ่มเดิมๆที่ใช้รถที่เป็นห่วงโซ่ของรถยนต์น้ำมันน่ะล้มหายตายจากไป
2: ครับ
0: แล้วสิทธิประโยชน์ที่เราให้เขาก็เยอะด้วยในการเข้ามาเนี่ยภาษีเนี่ยต่ำมากจนสุดท้ายญี่ปุ่นก็โวยญี่ปุ่นก็เลยย้ายฐานการผลิตไปรถยนต์ไฟฟ้าไปที่เวียดนาม
2: ครับ
0: รถยนต์ไฟฟ้าที่โตโยต้าขายอยู่ขณะนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้านำเข้ามาจากญี่ปุ่นแต่ที่โตโยต้าจะไปผลิตรถยนต์รุ่นใหม่เนี่ยไปตั้งที่เวียดนามต่อไปเราก็จะไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจากเวียดนามที่เป็นแบรนด์ของโตโยต้าญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาขายในเมืองไทย
1: ค่ะ
0: นี่คือสิ่งที่น่ากังวลแต่วันนี้เราคุยเรื่อง data center
2: มันจะคล้ายกันอาจารย์นะ
0: คล้ายกันแต่มันคงนิติมาจากต่างแต่คล้ายกันมันเหมือนมันมูลค่าต้องสุดท้ายก็คือว่ามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยโดยรวมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตัวเลข GDP น
1: ะ
0: คำว่ามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมันรวมถึงทุกภาคส่วนมันมีแค่ไหนจากการลงทุน data center มันมีแค่ไหนอันนี้เป็นคำถามที่ประเทศไทยที่รัฐบาลไทยจะต้องตอบให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดว่ามันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจริงๆหรือไม
2: ่ครับก็ไม่ได้
0: หรือไม่หมายความว่าก
2: ็
0: GDP วันนี้เราบอกโต 2% โต 2.3% จริงๆเนี่ยมันตกถึงมือของพี่น้องประชาชนสักเท่าไหร่คนก็ยังเป็นหนี้อยู่ใช่ไหมหนี้สูงด้วยของก็ยังขายไม่ได้ใช่ไหม
1: วันนี้เห็นกระทรวงพาณิชย์ออกมาบอกว่าเงินเฟ้อแล้วก็ขึ้นทุกอย่างเลยนะคะ
2: ของขึ้นอีกแล้วอาจารย์
0: ใช่ครับอะไรเนี้ยนี่คือเป็นจุดเพราะนั้นถ้าเราเดินไปข้างหน้าแล้วเราบอกว่าไอ้ GDP เราเพิ่มขึ้นนี่แหละเหมือนที่ผมพูดตอนแรกเพิ่มอีกใน3ปี 1.7% ฟังแล้วมันแฮปปี้ไงครับฟังแล้วมันโอเคใช่ไหมครับแต่ว่าจริง

0: จริงแล้วเนี่ยคนไทยครัวเรือนไทยมันถดถอยไปเรื่อยๆมันไม่มีอาชีพเพิ่มขึ้นมีรายได้ลดลงการกระจายความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่คนอีกหลายคนซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยไม่ได้มั่งคั่งไปกับอุตสาหกรรมเหล่านี้ด้วย
2: อ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมาจัดระเบียบไปละ
1: ครับก็คงจะมีหลายภาคส่วนเห็นด้วยกับอาจารย์รวมถึงรัฐบาลด้วยจึงเป็นที่มาในการตั้งบอร์ด Data Center มีตั้ง21คนมาร่วมกันแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งล่าสุดเลยเห็นว่าตั้งคุณโชติราชูอดีตปลัดกระทรวงทรัพย์มาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมอันนี้ก็คงจะผ่อนคลายเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีอาจารย์สุพจน์อดีตคณบดีวิศวกรรมศาสตร์จุฬามีอาจารย์ธีระรองอธิบดีฝ่ายศูนย์รังสิตมหาธรรมศาสตร์มาด้วยก็เรียกว่าเติมมาเพิ่มเติมเพื่อที่จะกำหนดทิศทางแล้วก็จัดระเบียบ Data Center ในประเทศไทยนะครับอาจารย์แต่ปัญหาก็คือว่าไอ้ที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงดีฮะอาจารย์ที่ทำกันไปแล้วเนี่ยฮะ
0: ถ้าพูดให้ชัดก็คือคุณที่คุณติ้งหนุ่ยพูดเนี่ย
1: ครับ
0: ลงทุนไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมก็อยู่ต
2: ่
0: อแต่ไปดูเรื่องที่ผมพูดเรื่องไฟเรื่องน้ำ
1: ครับ
0: แต่ถ้าอยู่ในที่ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครผมคิดว่าไม่เหมาะส
1: ม
0: ควรจะปิดหรือย้ายไปในพื้นที่ที่เหมาะสมคำว่าเหมาะสมก็คือไม่กระทบต่อครัวเรือนไทยไม่กระทบภาคเกษตรไม่กระทบภาคอุตสาหกรรม
2: ต้องใช้กติกาใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น
0: ถูกต้องลงทุนได้ปิดได้ครับซึ่งมันมาก่อนที่เรื่องนี้เนี่ยคนไทยไม่รู
1: ้
0: การตื่นตัวของสังคมไทยไม่ได้รู้เรื่องว่าเอ้ยมีการใช้ไฟเยอะมากเลยเฮ้ยมีการใช้น้ำเยอะมากเลยมีกลิ่นเหม็นด้วย
2: มีการกักตุนน้ำมันด้วย
0: น้ำมันที่กักตุนเนี่ยถ้าเกิดมันระเบิดขึ้นมาเนี่ยจินตนาการดูกันแล้วกันครับวินาศเลยครับ
1: นี่ก็คือ9ข้อเสนอของอาจารย์อัดนะครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ดีครับคุณติ้งโดยคุณเก๋ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับรองศาสตราจารย์ดร. อัดพิสารวานิชครับอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จากม.รังสิตก็เรียกว่าเป็นข้อเสนอและก็เป็นแนวทางจัดการที่ทำแล้วก็เดือดร้อนกันไปแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนบอกว่าให้ออกใครจะเป็นคนบอกให้ย้ายอันนี้ก็เดี๋ยวไปติดตามดูว่าจะจัดการกับ Data Center ที่ลงทุนไปแล้วอย่างไร
2: แต่ว่าอาจารย์กำลังพยายามที่จะชี้ให้เห็นนะคะว่าอุตสาหกรรม Data Center เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจเนาะดิจิทัลแล้วก็ AI แต่ว่าการดึงดูดการลงทุนเนี่ยมันจะต้องคำนึงถึงต้นทุนที่ประเทศแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะได้รับด้วยว่าต้องทำควบคู่กันไปนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ตั้งคำถามแบบว่าใหญ่ๆเลยนะคะว่าเม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยคุ้มค่ากับทรัพยากรที่บ้านเราเนี่ยจะต้องรองรับเนี่ยมากน้อยขนาดไหนแล้วที่สำคัญเนี่ยณวันนี้เนี่ยต้องคุมหลักเกณฑ์กติกาต้องชัดนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นระเบิดเหมือนระเบิดเวลาเหมือนกันนะเพราะว่าทรัพยากรหลายอย่างที่พอไปอยู่ในพื้นที่ชุมชนหลายคนก็กลัวกันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อนะคะในประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะในแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะ
1: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบห้านาทีช่วงสุดท้ายกันแล้วครับสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในวันจันทร์นั้นมาดีมีติ๊งหนุ่ยได้มาคุยกับเก๋ฮาเฮแน่แชร์เล่าข่าวเด็ดดีมิเปลี่ยนแปรสุขใจแท้แลเห็นเน้นสดใสขอบพระคุณพี่เทียนท่าฉลอมและกรอนเพราะๆด้วยรวมถึงทักทายพี่มยุรีที่ส่งสติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้เราสองคนรวมถึงทักทายพี่สุภชัยที่ดิน1689ที่หน้าไลน์กันด้วยครับ
2: ค่ะช่องทางเฟซบุ๊กนะคะก็เยอะเลยนะคะ TikTok เช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหปวดเมื่อยจังเลยนะคะแล้วก็อยากจะได้ยาดีๆมานวดคลายเส้นแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะแล้วก็นั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลแบบนี้ค่ะสุกายะจัดให้เลยนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองค่ะตำตรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดนะคะสกัดเข้มข้นเลยซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยแล้วก็กลิ่นนี่หอมมากเพราะว่าเป็นกลิ่นหอมจากกาสลองนะคะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายด้วยค่ะมั่นใจนะคะด้วยมาตรฐานอย.การผลิตเป็นทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยเลยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองนะคะตำตรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทเท่านั้นรับขนาด12กรัมไป8ขวดเลยค่ะแล้วก็แถมขนาด3กรัมให้อีก6ขวดด้วยเลยนะคะโทรเลยนะคะสำหรับใครสนใจ02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: ช่วงนี้มาติดตามปัญหาเรื่องของความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างดีไหมครับคุณเก
2: ๋
1: ก็เรียกว่าช่วงนี้เองก็มีประเด็นร้อนที่เรียกว่าเกิดขึ้นสืบเนื่องจากเรียกว่าไทยเราตั้งแต่มีการปะทะกับกัมพูชาครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเราก็สามารถเข้าไปยึดในพื้นที่สำคัญต่างๆมากมายเหมือนกันนะครับคุณเก๋ครับก็โดยเฉพาะโอสเม็ดอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่อยู่บริเวณตรงข้ามกับบริเวณช่องจอมสุรินทร์ของเราใช่ไหมล่ะครับก็คือโอสเม็ดอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดสุรินทร
2: ์
1: ก็เห็นว่าห่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีการนำคณะผู้สื่อข่าวหรือว่าผู้สังเกตการ AOT Thailand ครับไปดูเรื่องของพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชากับที่เราไปยึดปักธงมาได้แล้วก็พบว่าโอสเม็ดนั้นคือแหล่งสแกมเมอร์อย่างดีเป็นศูนย์ปฏิบัติการการสแกมเมอร์หลอกลวงที่น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตกันนะครับหลังจากที่ท่านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผบ.ทอ.และผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่า JIC ก็พานางมารตีอันตโมรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศครับก็นำคณะผู้สังเกตการรวมถึงสื่อมวลชนทั้งไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียครับเป็นคณะผู้สังเกตการจากต่างประเทศรวม116คนก็ลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่บริเวณโอสเม็ดจังหวัดสุรินทร์ครับก็พบว่าอยู่ที่ตรงข้ามกับบริเวณด่านช่องจอมมีคาสิโนซึ่งทหารไทยของเราเนี่ยเอาไซเรนไปตั้งครับคุณเก๋ไม่ใช่เขาเรียกอะไรขึงอะขึงผ้าดำๆอะเขาเรียกไซเลนใช่ไหมขึงดำๆนั่นอ
2: ะ
1: เอาไปพรางสายตานะครับทหารเขมรและก็อินฟูที่ชอบมาทำคอนเทนต์ครับรวมถึงทหารเขมรที่ชอบมาแว้นหรืออาจจะมาก่อกวนเปิดไฟวิบๆใส่ทหารไทยด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่ประเทศไทยของเราก็เรียกว่าได้คุมเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะโอสเม็ดแล้วก็ได้แก้เพจฐานเขมรอินฟูเขมรที่ชอบมาก่อกวนมายั่วยุมาแว้นบิดมอเตอร์ไซค์เสียงดังรวมถึงเปิดไฟกระพริบใส่ทหารด้วยอันนี้คือจุดที่ทางเขมรเขาก็เหมือนไม่พอใจเขาก็เชื่อว่าตรงนี้เขาเคยอยู่เคยเล่นใช่ไหมเคยทำอาชีพแต่ว่าวันนี้ทหารไทยเราไปปักหมุดโดยเขาเรียกว่าจากการที่เรารุกคืบเข้าไปนะคุณเก๋ก็ทำให้ตรงนี้เองทางเขมรก็ดูจะแค้นพอสมควรวันนี้เราเอาผ้าดำผ้ายางดำไปขึงแล้ว
2: เขาเรียกผ้าสแลน
1: สแลนเนาะ
2: ใช่ไหมคะ
1: สแลน
2: ขึงสแลน
1: ขึงสแลนสีดำ

0: เลยนะครับก็อันนี้เองครับคือความคืบหน้าล่าสุดที
1: ่
0: ทางด้านทหารไทยเราก็พาผู้สื่อข่าวลงไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลนะครับจากเพจของคุณวาสนานานุ่มก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่ามีการไปเจอคลังแสงของทหารเขมรแถวแถวช่องปริงด้วยอันนี้คงจะอยู่ไม่ไกลจากช่องจอมหรือตรงข้ามช่องจอมของเราใช่ไหมก็ไปเจอลูกระเบิด RPG เพียบเลยครับคุณเก๋อันนี้เดี๋ยวรอตรวจสอบรายละเอียดว่ามีกี่ลูกก็อันนี้เป็นระเบิดที่ทหารไทยเรายึดมาได้นะครับก็ชี้ชัดเจตนารมณ์ของเขมรว่าเจตนาเตรียมพร้อมสู้รบกับไทยนะเห็นไหมเขาก็เตรียมพร้อมพอสมควรมีคลังแสงมาอยู่ใกล้ๆสุรินทร์บ้านเราด้วยอ
1: ัน
0: นี้ก็เคราะห์ดีที่เราสามารถตามข่าวทันแล้วก็ตามไปยึดออกมาแล้วครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของทหารไทยเราก็ช่วงนี้ทางเขมรเองก็มีการออกข่าวอย่างต่อเนื่องเหมือนกันครับคุณเก๋อย่างล่าสุดเองที่มีการเกาะกระแสทหารอเมริกันมาเที่ยวพัทยาบอกว่าเดี๋ยวจะซ้อมอังกอร์กับสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านี่ล่าสุดพลเอกเตียเซฮารองนายกแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชาครับก็เหมือนจะสนใจเรือรบของออสเตรเลียแหมเห็นว่าไปเยือนไปชื่นชมเรือรบของกองทัพเรือออสเตรเลียที่ฐานทัพเรือในซิดนีย์ครับในระหว่างการเยือนของเขมรไปเที่ยวออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีกลาโหมก็ถือว่าเป็นการเยือนออสเตรเลียครั้งแรกของพลเอกเตียเซฮาในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมครับไปกระชับความสัมพันธ์กับรัฐมนตรีกลาโหมของออสเตรเลียอันนี้เขาโม้ว่าเขมรเพิ่มขีดความสามารถไปร่วมมือกับออสเตรเลียไปชมเรือรบเห็นไหมไม่ธรรมดาน
1: ะ
0: ก็มีภาพการลงเรือใส่ชุดเต็มยศเลยนะครับสำหรับทหารเรือของทั้งสองประเทศก็ได้ภาพที่ดูเท่ดูเก๋เหมือนกันนะสำหรับเขมรในห่วงเวลานี้ครับ
1: ค่ะขยับมาดูเรื่องของปัญหาชายแดนใต้กันบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางคุณศรีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศค่ะพร้อมด้วยคุณธนัทสุวรรณนนท์นะคะสุวรรณานนท์ค่ะผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้มีการเดินทางนะคะแล้วก็ไปหารือร่วมกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของมาเลเซียด้วยนะแล้วก็เลขาธิการแล้วก็ผู้อำนวยการใหญ่สภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรื่องของแนวทางในการส่งเสริมร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็บอกว่าการหารือในครั้งนี้เนี่ยก็จะคุยกันแล้วก็ยกระดับเรื่องของความมั่นคงตามแนวชายแดนเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมกับเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนด้วยนะคะเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้ง2ฝั่งเลยขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการหารือแล้วก็พูดคุยกันนะคะเรื่องของการเตรียมพร้อมประเด็นยุทธศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยก็เยอะเลยทีเดียวขณะเดียวกันนะคะก็เห็นบอกว่านอกจากนี้เนี่ยทางมาเลเซียเนี่ยเขากำลังเตรียมการแจ้งในเรื่องของการแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกในเรื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้คนใหม่ด้วยนะให้ไทยได้รับทราบด้วยนะคะอย่างเป็นทางการว่าสรุปแล้วเนี่ยจะเป็นใครอย่างไรนะคะก็จะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็ก้าวสำคัญในการสานต่อในเรื่องของกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้เลยร่วมกับคณะทำงานชุดใหม่ของไทยด้วยนะคะภายใต้การนำของคุณธนัทนะคะสุวรรณานนท์ด้วยก็เดี๋ยวคงจะมีความคืบหน้าออกมานะคะอันนี้เป็นการรายงานบรรยากาศเบื้องต้นที่มีโอกาสได้พบแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็เบื้องต้นออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการหนุนเรื่องของความสงบในพื้นที่ชายแดนแล้วก็เรื่องของการดับไฟใต้นั่นเอง
0: ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับจะได้ทั้งเลขาสมช.คนใหม
1: ่
0: คณะพูดคุยผู้อำนวยความสะดวกใช่ไหมเขาถามว่าอำนวยความสะดวกเรื่องอะไรให้มาเจอกันไงใช่ไหมสำหรับสองฝ่ายไม่ได้อำนวยความสะดวกความรุนแรงแต่ทำให้ทั้งสองประเทศนั้นหาจุดที่มาคุยกันได้นั่นเองเดี๋ยวก็รอติดตามนะครับ
1: ประเด็นเรื่องของไฟใต้ยังคงต้องตามต่อเหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีกลุ่มเรื่องของ BRN อย่างเดียวที่จะมีการพูดคุยเพราะว่าเหมือนกับมีกลุ่มหลายๆกลุ่มเนี่ยเขาก็กำลังพยายามที่จะแสดงตัวบอกว่าคุณคุยอ่ะคุณคุยแต่ BRN กลุ่มอื่นเขาก็ต้องคุยกับกลุ่มอื่นด้วยแบบนี้นะคะก็จะเห็นข่าวในช่วงในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เนี่ยออกมา

0: แสดงตัวด้วยอ่ะก็เดี๋ยวได้ติดตามกันนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อช่วงแรกๆเนี่ยค้างประเด็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของการเมืองเนี่ยคงก็จะไปจับจ้องการแถลงของคุณสนธิลิ้มทองกุลใช่ไหมแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรน่ะการพิจารณางบนะคะปี70ในวาระ2แล้วก็วาระ3เนี่ยมันก็มีประเด็นน่าสนใจเยอะเหมือนกันนะ
1: โดยเฉพาะเรื่องของงบกลางที่เราจั่วหัวทิ้งไว้ว่าวันนี้ฝ่ายค้านก็จะใช้เวทีประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ครับตัดเอาโครงการไหนที่ไม่จำเป็นทิ้งใช่ไหมก
0: ็
1: นอกเหนือจากพรรคประชาชนแล้วก็ยังมีพรรคสีฟ้าก็คือพรรคประชาธิปัตย
0: ์แต่อันนี้เนี่ยดิฉันจะพูดถึงอาจารย์วีระนะ
1: อ๋อเหรอคนนี้ก็จอมตัดเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้ไปเข้าห้องน้ำเห็นอาจารย์เดินอยู่แวบๆ
0: แล้วคะ
1: ใช่
0: อาจารย์วีระนะคะอาจารย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี70เนี่ย คือได้ชี้แจงถึงเหตุผลอันนี้อาจารย์เสนอตัดแต่ว่าเป็นเรื่องของงบประมาณรายจ่ายงบกลางจำนวน 25,000 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็รองรับเรื่องของผลกระทบวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงาน 12,000 ล้านบาทเพราะเห็นว่าอาจซ้ำซ้อนกับโครงการที่มีการใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทและเงินนะคะเงินเดือนแล้วก็เงินปรับวุฒิข้าราชการจำนวน 13,000 ล้านบาทอาจารย์บอกว่าถ้าหากเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์บอกว่าส่วนตัวเนี่ยอาจารย์เห็นว่าข้าราชการควรจะใช้หลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนตามหลักนะคะอาจารย์นี่อาจารย์มาแบบว่าแนวธรรมะมากตามหลักธรรมข้อสุดท้ายของสังขะวัตถุ4นะคะและอาจารย์ก็บอกว่านับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ2ครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี27ปี40เนี่ยคือข้าราชการหน่วยราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการซึ่งรับเงินเดือนจากงบประมาณเนี่ยที่ผ่านมาไม่เคยได้รับผลกระทบเลยไม่เคยถูกปรับลดเงินเลยดังนั้นในปีนี้เนี่ยส่วนตัวขอเสนอค่ะบอกว่าไม่ให้ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 1-2 ปีเพื่อนำเงินที่เหลือน้อยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะอาจารย์ทิ้งท้ายแบบนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าผมเข้าใจนะครับว่าถ้าผมพูดแบบนี้เนี่ยข้าราชการประมาณ3ล้านกว่าคนนะคะหรืออีก1ล้าน7แสนคนอาจจะไม่พอใจแต่ผมคิดว่าผมพูดความจริงจริงๆนะบอกว่าบริษัทที่กำลังจะล้มละลายเขาก็ไม่ขึ้นเงินเดือนให้กับลูกจ้างรัฐบาลที่กำลังจะมีปัญหาค่อนข้างวิกฤตคนที่อยู่ในหน่วยราชการก็เหมือนลูกจ้างของบริษัทที่กำลังจะล้มละลายหรือมีฐานะที่จะต้องฟื้นฟูกิจการก็จะต้องเสียสละด้วยค่ะ
1: ก็เป็นข้อคิดมาจากกรรมการเขาเรียกนะกรรมาธิการใช่ไหม
0: กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปี70ค่ะ
1: ก็เรียกว่าสัปดาห์นี้ที่สภาผู้แทนราษฎรมีการประชุมถึง4วันเลยนะครับก็เรียกว่าตั้งแต่จันทร์ถึงพุธเลยทีเดียวครับก็จะเป็นการประชุมร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ก็ตอนนี้เนี่ยวาระ2และก็วาระ3ทั้งหมดมีทั้งหมด41มาตราก็จะพิจารณากันรายมาตราแบบรายกระทรวงเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าแต่ละพรรคในสภาจะอภิปรายการดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนแต่ในส่วนของฝ่ายค้านเองแน่นอนก็ยังคงจับตากันในวาระที่2กับงบประมาณปี70 3.788 ล้านล้านบาทมันมีโครงการอะไรบ้างที่ฝ่ายค้านเห็นว่าควรจะตัดออกซึ่งทิศทางในวาระที่2และ3นี้นะครับก็แน่นอนทางคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าก็ยังมีเรื่องของคนที่จะอภิปรายค้างอยู่อีกจำนวนมากนะครับก็ไม่รู้ว่าจะลากยาวไปขนาดไหนแต่ทิศทางการโหวตในวาระที่2เนี่ยคุณสิริบอกว่าถ้าคุณสิริกัญญาบอกว่าถ้าไม่สามารถปรับแก้อะไรได้ว่าตัวงบประมาณจะยังคงเป็นหน้าเป็นตาไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่แทนที่จะมีการปรับลดหรือปรับเพิ่มในส่วนที่ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยก็คงต้องโหวตไม่เห็นด้วยเหมือนเดิมก็ย้ำนะครับว่าการแปลงงบปีนี้เนี่ยถูกปรับลดลงไปในชั้นอนุกรรมาธิการประมาณ 12,000 ล้านบาทแต่ถูกนำไปใส่ในงบกลางโดยอ้างว่าเป็นค่าโง่คลองด่าน 6,000 ล้านบาทอันนี้ฝ่ายค้านบอกว่าทั้งๆ

ันก็เคยอยู่ในงบประมาณอยู่แล้ว 3,000 ล้านแล้วคุณก็ไปตัดมันออกมาแล้วไปใส่ในงบกลางโปะเพิ่มอีก 3,000 ล้านอันนี้ฝ่ายค้านมองว่าเท่ากับเบิ้ล2รอบเป็น 6,000 ล้านอันนี้คือค่าโง่คลองด่านและยังมีในส่วนของกองทุนวิจัย 4,000 ล้านและกองทุนหมู่บ้านอีก500ล้านตอนนี้กรรมธิการเสียงข้างน้อยอยากให้เอาไปใส่ในกองทุนกยศ.บ้างเพราะเด็กจำนวนมากรอการอนุมัติจากกองทุนจะได้มีเงินไปเรียนนะครับก็นี่คือการถกงบปี70ในวาระที่2ครับที่วันนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เห็นการทำหน้าที่เกิดขึ้นไปแล้วนั่นเองครับส่วนฝ่ายค้านวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่อยากให้ตัดอะไรที่มันซ้ำซ้อนออกไปและอันไหนที่แจงไม่ได้ตัดทิ้งทันทีนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบตัดเช่นเดียวกันคุณอภิสิทธิ์วันนี้ครับอภิปรายถึงงบกลางที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นี่แหละครับโดยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าตัวเองนั้นได้มีการปรับลดขอแปรยติปรับลดจากรายการงบกลางประมาณ 12,000 ล้านบาทแล้วก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็รองรับผลวิกฤตราคาพลังงานผันผวนโดยในส่วนนี้คุณอภิสิทธิ์มองว่ามันมีความซ้ำซ้อนกันกับเงินกู้ 400,000 ล้านโดยเฉพาะ 200,000 ล้านหลังที่จะเอามาดูเรื่องราคาพลังงานใช่ไหมคุณเก๋อันนี้ก็เป็นมุมมองของคุณอภิสิทธิ์ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งคุณอภิสิทธิ์บอกว่ามีการประเมินจากผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาครับว่าไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะมีศักยภาพดำเนินการตามเป้าหมายที่พูดกันอยู่อย่างเช่นจำนวนครัวเรือนที่จะเปลี่ยนหลังคาโซลาร์เซลล์ด้วยข้อจำกัดทั้งอุปทานหรือบุคลากรที่จะไปติดตั้งให้และยังมีความซ้ำซ้อนในส่วนของเงิน 200,000 ล้านบาทในพรก.เงินกู้จะมีเหลือจึงไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นที่จะงบกลางเข้าไปเติมอีก 12,000 ล้านอันนี้คือความเห็นของคุณอภิสิทธิ์ส่วนเรื่องของ6,000 ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นว่าทางคณะกรรมการมีการพิจารณาตัดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็ตัดสินใจจะเอาเงิน 6,000 ล้านบาทโดยประมาณกลับมาเติมให้กับเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอันนี้เองก็เป็นสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าก็ชี้ชัดให้เห็นแล้วนะครับเมื่อประหยัดงบประมาณได้จะมีค่าใช้จ่ายหลายรายการที่ควรไปเพิ่มให้แม้จะตัดสินใจกลับมาเพิ่มงบกลางแต่ตัวเองยืนยันว่าต้องจัดการงบประมาณตามความเป็นจริงครับก็มีคำชี้แจงมาจากทางด้านรัฐบาลด้วยนะครับอย่างคุณพระดอนก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าเหตุที่ดึง 6,000 ล้านบาทเข้างบกลางเพื่อเป็นการสำรองจ่ายค่าโง่คลองด่านอันนี้ก็เป็นการย้ำอีกครั้งหนึ่งจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะครับที่ชี้แจงในส่วนของฝ่ายค้านวันนี้ก็บอกว่ากรรมธิการเนี่ยปรับลดงบได้ประมาณ 11,162 ล้านบาทแล้วก็มีส่วนที่แปรยติเพิ่มเข้ามาโยกไปใส่งบกลางก็คือ 6,000 ล้านบาทหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องเอาไปใส่งบกลางท่านพระดอนให้เหตุผลว่าหนึ่งในอนุกรรมการชุดหนึ่งที่เกี่ยวกับกระทรวงทรัพย์พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนของกรมควบคุมมลพิษมีการตั้งงบประมาณไว้ 3,000 ล้านบาทเพื่อนำไปชำระหนี้ค่าโง่คลองด่านก็อันนี้เองก็เป็นการออกมายอมรับตามที่คุณสิริกัญญามองเอาไว้อย่างนั้นนะครับส่วนเหตุผลที่ทำไมไม่ทำตามที่ฝ่ายค้านบอกว่าทำไมไม่โยกไปใส่กองทุนกยศ.เนาะอันนี้คุณพระรองก็ชี้แจงครับถึงเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ที่ฝ่ายค้านอภิปรายว่ารัฐบาลไม่เห็นค่าเห็นความสำคัญของนักเรียนนักศึกษาคุณพระรองบอกว่าปัญหาของกองทุนกยศ.บริหารเงินกองทุนไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเงินไม่พอก็มาของบกลางถ้าเป็นแบบนี้ถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนั่นปีที่แล้วตั้งงบกยศ. 5,000 ล้านปีนี้ตั้ง 9,000 ล้านบาทจึงไม่ได้แปรยติเติมเงินเพิ่มเข้าไปให้เพราะเห็นว่าขอมามากกว่าปีที่แล้วแล้วคุณเก๋และกยศ. ยังต้องตามหนี้เก็บเงินให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ก็เลยอยากจะให้กยศ. ให้ทำหน้าที่ให้ดีก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอเดี๋ยวเอางบกลางไปอุดหนุนให้

0: แน่ไหมอันนี้ก็เป็นลีลาการตอบในสภาของคุณพระดอนปริศนานันทกูลเกี่ยวข้องกับเรื่องงบที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่นี้นั่นเองครับ
1: วันนี้มีคนให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้เยอะมากนะคะเพราะว่าถกกันในที่ประชุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงบปี70วาระ2แล้วก็วาระ3ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะติดตามเรื่องของสถานการณ์เรื่องของอากาศกันบ้างเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่เชียงรายนะคะเขาติดตามสถานการณ์น้ำเพราะว่ามันมีบางช่วงบางตอนเนี่ยมันเหมือนจะวิกฤตเหมือนกันเพราะว่ามีฝนตกหนักนะคะก็สำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่เชียงรายอะค่ะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยมีรายงานว่าฝนตกหนักมากนะแต่ว่าเป็นการตกหนักในพื้นที่ตอนเหนือของทางประเทศเมียนมาเนี่ยค่ะแล้วก็มีการวัดนะคะน้ำฝนเนี่ยปริมาณเนี่ยสะสมสูงถึง 88.6 มิลลิเมตรเลยนะคะก็ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำสายที่อยู่ในฝั่งบ้านเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเลยค่ะก็สร้างความกังวลให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แม่สายแล้วก็ชุมชนโดยรอบเหมือนกันก็ทางผู้ว่าเชียงรายแล้วก็ผู้ว่าจังหวัดของท่าขี้เหล็กของทางเมียนมาเนี่ยก็ต้องประสานกันเลยนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณชายแดนประสานกันข้อมูลระดับน้ำแนวทางการรับมืออย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็ณเวลานี้เนี่ยถือว่าสถานการณ์แนวโน้มดีขึ้นนะคะจากน้ำที่เคยขึ้นสูงแบบเป็นระดับวิกฤตเลยตอนนี้เนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเมื่อเช้านี้ก็ตกอกตกใจกันเลยทีเดียวเพราะว่าเขาก็กลัวกันกลัวว่าจะซ้ำรอยนะคะตอนนี้เนี่ย อย่างช่วงสายๆเนี่ยเขามีการประกาศนะคะขึ้นรถแล้วก็เสียงตามสายอะค่ะ ประกาศให้
0: เตือนภัย
1: ให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ฟังเรื่องของระดับน้ำนะคะเผื่อจะมีการอพยพอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ทางผู้ว่าเชียงรายนี่ลงพื้นที่แล้วก็บวกกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแล้วก็มีในส่วนของฝ่ายปกครองด้วยนะคะผู้แทนอะไรต่างๆเนี่ยติดตามกันแล้วก็ลงพื้นที่กันนะคะเพื่อที่จะดูเรื่องของปริมาณน้ำก็ตกหนักจริงๆค่ะวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ที่เชียงรายเห็นมีน้ำป่าไหลหลากที่แม่ฮ่องสอนด้วยนะแล้วก็มีที่พะเยาด้วยช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของสภาพอากาศกันนิดนึงนะคะคุณผู้ฟัง
0: ก็ตอนนี้เองครับหลายพื้นที่ก็ผวาหนักโดยเฉพาะแม่สายเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่หลายคนผวาเพราะว่าเห็นกระแสน้ำที่มันอัดกำแพงบิ๊กแบ็กอะไรฝั่งทางนู้นอะพังเลยนะคุณเก๋นะโอ้มันน่ากลัวมากๆเลยนะครับบิ๊กแบ็กของเราเนี่ยยังเอาไม่อยู่น้ำมาจากเมียนมาทะลักผ่านช่องว่างของแนวกระสอบทรายของบ้านเราก็เลยทำให้ตึกแม่สายคอมเพล็กซ์ก็มีน้ำท่วมชุมชนเกาะทรายกลายเป็นชุมชนที่ตอนนี้ประชาชนก็ต้องรีบกันเลยนะครับดูแลผู้ติดเตียงผู้สูงวัยเตรียมความพร้อมกันแล้วสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ก็คือปัญหาเรื้อรังของน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีที่ชาวเน็ตแล้วก็คนในพื้นที่พากันสะท้อนว่าตลาดสายลมจอยชุมชนริมน้ำแม่สายกลับมาเจอปัญหาเหล่านี้อีกแล้วก็เดี๋ยวรอดูอันนี้คือเรื่องของปัญหาของชายแดนไทยเมียนมาด้วยนะอันนี้ก็น่าสนใจส่วนพื้นที่อื่นๆนั้นก็เรียกว่าเป็นช่วงของมรสุมนะคุณเก๋เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะติดตามรับฟังแล้วก็ส่งข้อความมาให้เราสองคนนะคะวันนี้ติ้งหนุ่ยแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปก่อน
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลพรดอนแจงหันงบ70ดึง 6,000 ล้านเข้างบกลางสำรองจ่ายค่างบคลองด่านชี้ไม่เพิ่มงบกยศ.เหตุได้มากกว่าปีก่อนอยู่แล้วบอกให้เวลาไปบริหารจัดการให้ดีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าปีนี้กรรมาธิการสามารถปรับลดงบประมาณได้ทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทมีส่วนที่ปรายยติเพิ่มเข้ามาและนำมาใส่งบกลางหลายคนถามว่าทำไมต้องนำมาใส่ในงบกลางถึง 6,000 ล้านบาทเหตุผลคือในคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนของกรมควบคุมมลพิษได้ตั้งงบประมาณไว้ 3,000 ล้านบาทเพื่อนำไปชำระหนี้ค่าโง่คลองด่านโดยมีการอภิปรายเรื่องนี้ในมาตรา17หลังเจรจาตกลงแล้วมีภาระที่ต้องจ่ายประมาณ 10,000 ล้านบาทโดยกำหนดให้ใช้งบกลางปี69จำนวน 4,000 ล้านบาทงบปี70 3,000 ล้านบาทและงบกลางปี70 3,000 ล้านบาทซึ่งคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดและเมื่อไม่กี่วันนี้รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อไปเจรจานี้ให้เรียบร้อยจึงเป็นเหตุให้คณะอนุกรรมการตัดเงินก้อนนี้ออกมาก่อนโดยเขียนไว้ในข้อสังเกตของกรรมาธิการชุดนี้ว่าในกรณีที่ตั้งคณะกรรมการแล้วไปเจรจากันแล้วและสุดท้ายสิ้นสุดความรัฐบาลต้องชำระเงินกันแบบไหนหลังจากนั้นกรมควบคุมมลพิษจะสามารถใช้งบกลางในส่วนนี้ได้ในกรณีเลวร้ายที่สุดหากรัฐต้องชำระเงินตามเงื่อนไขเดิมที่ยังไม่ผ่านคณะรัฐมนตรีคือต้องชำระ 6,000 ล้านบาทจึงเป็นเหตุผลที่ต้องตั้งงบก้อนนี้เพื่อปรายยติเพิ่มกลับไปยังงบกลางส่วนงบกลาง 12,000 ล้านบาทที่สมาชิกหลายคนแสดงความเห็นว่าซ้ำซ้อนกับพระราชกำหนดเงินกู้ 400 ล้านบาทนั้นวัตถุประสงค์ต่างกันส่วนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ที่บางคนอภิปรายว่ารัฐบาลไม่เห็นความสำคัญของนักเรียนนักศึกษาว่าปัญหาของกองทุนกยศ.บริหารเงินกองทุนไม่ดีเท่าที่ควรปีที่แล้วตั้งงบกยศ. 5,000 ล้านบาทปีนี้ตั้ง 9,000 ล้านจึงไม่ได้ปรายยติเพิ่มเข้าไปเพราะเห็นว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วและกยศ.ต้องติดตามทวงเงินเก็บเงินให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ผอ.ส.ส.ค.ชี้เศรษฐกิจไทยเผชิญ4ความท้าทายใหญ่ขณะที่ปัญหาขาดดุลการคลังน้ำมันกดดันประเทศแนะเร่งสร้างเสถียรภาพเปลี่ยนผ่านการลงทุนอนาคตนายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมเวทีเสวนาวิชาการประเทศไทยกับบริบทโลกใหม่ในกิจกรรม NDC 68 Symposium 2026ภายใต้แนวคิด Resilient Thailandซึ่งเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงสังคมและเศรษฐกิจว่าความขัดแย้งทำให้เกิดวิกฤตพลังงานน้ำมันแพงของแพงกำลังซื้อลดลงเศรษฐกิจชะลอตัวขณะที่ทุกวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องงบประมาณขาดดุลทางการคลังหาได้น้อยกว่าจ่ายต้องกู้เงินมาใช้ซึ่งเป็นมานานหลายปีและปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของประเทศซึ่งเป็นความท้าทายของประเทศไทยยอมรับว่าสถานการณ์ต่างๆรุมเร้าจะเกิดปัญหาการคลังและมีปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่ส่งผลถึงเศรษฐกิจน้ำมันซึ่งเป็นความไม่แน่นอนนอกจากนี้ยังต้องเผชิญความน่ากังวลสภาพภูมิอากาศขณะที่ AI เข้ามาใกล้เราเรื่อยๆมีทั้งข้อดีและข้อเสียสุดท้ายหลายคนพูดว่าโลกอายุมากขึ้นโดยเฉพาะผู้คนประเทศไทยในปี2576จะเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบขั้นสุด 28% ของประชากรจะมีอายุเกิน60ปีการเกิดน้อยลงซึ่งถือเป็นปัญหาในหลายมิติส่วนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันภาครัฐควรต้องทำให้สถานการณ์ทุกอย่างนิ่งช่วยเกิดเสถียรภาพและจะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านพร้อมระบุว่าการนำเข้าน้ำมันเป็นปัญหาใหญ่วันนี้โจทย์ใหญ่ที่ต้องดูเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากน้ำมันไปสู่ไฟฟ้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
3: AI ที่ดีไม่ใช่แค่ทำงานได้รวดเร็วหรือแม่นยำแต่ต้องโปร่งใสสามารถอธิบายและตรวจสอบการทำงานได้เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่กีดกันคนบางกลุ่มและเมื่อเกิดผลกระทบต้องมีผู้รับผิดชอบพร้อมตรวจสอบแก้ไขและเยียวยาร่วมกันพัฒนาและใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอนุทินเมินฟังสนธิประกาศทวงคืนประเทศไทยปลุกมวลชนลงถนนตอบแค่ครับหลังถามกรณีสนธิท้าไลฟ์ดีเบตนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2569กรณีที่นายสนธิลิ้ม

0: ากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติไม่ส่งฟ้องคดีหัวสวนายกรัฐมนตรีหันมาฟังคำถามก่อนพยักหน้าและกล่าวว่าครับเมื่อถามอีกว่านายสนธิมีการท้าทายให้นายกรัฐมนตรีดีเบตผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งนายกรัฐมนตรีหันกลับมายิ้มพร้อมตอบคำเดิมว่าครับความคืบหน้าเหตุตึกถล่มที่อินเดียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนจากเหตุอาคารถล่มในนิวเดลีประเทศอินเดียวานนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตโดยการรื้อถอนซากปรักหักพังด้วยรถตักพร้อมใช้สุนัขดมกลิ่นในการช่วยค้นหาโดยทางการเปิดเผยว่าผู้ได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้ว12คนมีผู้เสียชีวิต6คนยังไม่สามารถยืนยันตัวเลขนอกเหนือจากนี้ได้อย่างชัดเจนตัวอาคารที่ถล่มนี้เป็นอาคารเก่าอายุราว 40-50 ปีเปิดให้บริการเป็นห้องพักลักษณะเป็นอาคาร5ชั้นพร้อมชั้นใต้ดินเบื้องต้นมีรายงานจากสื่อท้องถิ่นว่ากำลังมีการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณชั้นใต้ดินในช่วงเวลาที่เกิดเหตุทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
1: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นรวมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีตระการตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16ถึง18กันยายนนี้เวลา11โมงถึง4ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
5: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
6: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันวันจันทร์ที่7กันยายน2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะอ่ะแล้ววันนี้ก็ต้องเริ่มกันที่การแถลงข่าวนะคะของคุณสนธิลิ้มทองกุลกันก่อนนะคะวันนี้ก็นั่งขนาบข้างด้วยทนายนกเขากับทางคุณพิชิตชัยมงคลนะคะแกนนำกลุ่มคปท.แล้วค่ะก็แถลงกันที่บ้านพระอาทิตย์เนี่ยนะคะโดยทางคุณสนธิค่ะวันนี้ออกมาแถลงถึงทิศทางในการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งใหม่นะคะภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาก็คุณสนธิก็ประกาศนะคะเตรียมเดินหน้ารวบรวมพลังประชาชนค่ะแล้วก็ยกระดับการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยนะคะจะจับตาการทำงานของรัฐบาลแล้วก็องค์กรอิสระโดยเฉพาะกับประเด็นนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.แล้วก็ข้อกล่าวหาเรื่องของการหัวสว.นั่นเองโดยทางคุณสนธิน่ะนะคะได้บอกเอาไว้ถึงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันแล้วค่ะว่าประเทศไทยในเวลานี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเนื่องจากระบบการเมืองไทยโดยเฉพาะกับกลุ่มนักการเมืองนั้นมีลักษณะนะคะเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งหมดโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยนะคะโดยทางคุณสนธิเนี่ยระบุเอาไว้ค่ะว่าพรรคภูมิใจไทยน่ะนะคะที่ตัวคุณสนธิมองเนี่ยคือมีความฉลาดและเจ้าเล่ห์แอบอ้างเรื่องของการปกป้องสถาบันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งตัวเองเข้าสู่อำนาจการบริหารซึ่งตัวของคุณสนธิเองนะคะกับคุณอนุทินเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าคุณอนุทินนะคะจะเคยบอกว่าไม่จำเป็นต้องทวงคืนประเทศไทยเพราะว่าแผ่นดินเนี้ยเป็นของทุกคนแต่ว่าภาคประชาชนนะคะที่คุณสนธิเนี่ยกำลังนำเคลื่อนไหวคือกลุ่มคนที่มุ่งหวังอยากเห็นรัฐบาลมีศีลธรรมมีความซื่อสัตย์

มีความกล้าหาญและพร้อมจะเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งถือว่าเป็นศักดิ์ศรีของประเทศที่ไม่อาจหาได้จากรัฐบาลชุดนี้และนอกจากนี้เนี่ยนะคะรัฐบาลค่ะภายใต้การนำของคุณอนุทินเนี่ยยังถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีการใช้อำนาจรัฐค่ะในการปิดบังข้อมูลหลายด้านทั้งกรณีปัญหาที่ดินเขากระโดงและประเด็นเรื่องของอธิปไตยของประเทศซึ่งถ้าหากว่าในอดีตเนี่ยไม่มีพลเอกบุญสินพาดกลางนะคะในขณะที่ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2 ออกมาทวงคืนพื้นที่ที่ยึดแนวเขตตามแผนที่1ต่อ 50,000 เนี่ยไทยเองคงต้องเสียเปรียบไปแล้วและคุณสนธิเนี่ยนะคะยังบอกอีกด้วยบอกว่าการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยนะคะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากเหตุการณ์ทางการเมืองเฉพาะหน้าค่ะแต่ว่าต้องการให้สังคมเนี่ยย้อนกลับไปดูต้นเหตุของปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานานเพราะมองว่าการเมืองไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนขั้วและก็เปลี่ยนรัฐบาลแต่ว่าเครือข่ายอำนาจและผลประโยชน์นั้นมันยังคงเชื่อมโยงกันอยู่โดยตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะคุณสนธิบอกว่าเคยออกมาต่อสู้กับรัฐบาลและก็ระบอบทักษิณเพราะไม่เห็นด้วยกับการทุจริตการใช้อำนาจและการทำลายหลักนิติรัฐและนิติธรรมแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยกลับมองเห็นปัญหาในลักษณะเดียวกันเนี่ยเกิดขึ้นกับรัฐบาลและกลุ่มอำนาจทางการเมืองชุดปัจจุบันก็เลยเห็นว่าประชาชนนั้นไม่ควรนะคะที่จะเลือกปฏิบัติในการตรวจสอบนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามคุณสุนทรีบอกเลยค่ะบอกว่าถ้าสิ่งที่เราต่อต้านในอดีตเนี่ยคือการช่อราษฎร์บังหลวงการทำลายหลักนิติรัฐและนิติธรรมวันนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นกับฝ่ายที่เราเคยสนับสนุนเราก็ต้องกล้าที่จะตรวจสอบเหมือนกันโดยคุณสุนทรีเนี่ยนะคะได้พูดถึงกรณีการเลือกสว.นะคะซึ่งมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับประเด็นการหัวว่าต้องจับตาดูการดำเนินการของทางกกต.อย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะกับกรณีที่กกต.เนี่ยอาจจะมีมติ5-2ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันกับคดีและถ้าหากว่ากระบวนการตรวจสอบนะคะเดินหน้าไปในลักษณะที่มีการตัดตอนบุคคลบางกลุ่มหรือว่าดำเนินคดีเฉพาะผู้ที่อยู่ระดับล่างโดยไม่สาวไปถึงผู้ที่มีอำนาจหรือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็อาจทำให้ประชาชนเกิดข้อสงสัยต่อกระบวนการยุติธรรมและความเป็นอิสระขององค์กรที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นนะคะคุณสุนทรีบอกเลยว่าในวันที่14กันยายนนี้ค่ะต้องจับตาถ้ากกต.มีการตัดตอนนะคะตามที่คุณสุนทรีเนี่ยคาดการเอาไว้รัฐบาลชุดนี้ไม่ต้องกังวลเพราะจะมีเรื่องเกิดขึ้นตลอดเวลาและประชาชนจะได้เห็นว่าเครือข่ายอำนาจที่กำลังบริหารประเทศอยู่นั้นเป็นยังไงและนะคะคุณสนธิยังบอกอีกด้วยล่ะค่ะว่าสำหรับนะคะปฏิทินการเคลื่อนไหวนัดหมายแรกนะคะจะเกิดขึ้นในวันที่10กันยายนค่ะตอน 9:30 โดยนะคะจะนำมวลชนเนี่ยไปยื่นหนังสือค่ะที่สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลถนนสุขุมวิทและจะมีการอ่านแถลงการนะคะที่มีเนื้อหาเข้มข้นหลังจากนั้นนะคะจะทำการสื่อสารไปยังประชาชนทุกภาคส่วนค่ะเพื่อสอบถามจุดยืนว่าเห็นด้วยกับการต่อสู้ในครั้งนี้มั้ยโดยเป้าหมายหลักนะคะไม่ได้ต้องการล้มรัฐบาลแต่ว่าต้องการสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลนั้นอยู่ไม่เป็นสุขจนกว่าจะยอมหยุดพฤติกรรมนะคะเรื่อยเปื่อยและหันมาตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของประเทศอย่างเด็ดขาดค่ะนี่แหละค่ะคุณสนธิก็บอกเลยบอกว่าต้องการจะวัดให้เห็นเลยนะคะว่าประชาชนไม่พอใจกับการทำงานของรัฐบาลมากแค่ไหนไม่ใช่เวทีของการชกต่อยค่ะแต่ว่าเป็นเวทีที่ประชาชนนั้นจะบอกว่าต้องการเห็นรัฐบาลมีศีลธรรมมีความซื่อสัตย์มีความกล้าหาญและยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมนะคะเอาล่ะจากท่าทีนะคะของคุณสนธิที่วันนี้ออกมาประกาศยาวเหยียดเลยทีเดียวมาดูนะคะทางด้านของนายกกันบ้างค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นคุณสนธิแล้วค่ะว่าไม่ได้ฟังนะคะไม่ได้ฟังคุณสนธิที่ประกาศทวงคืนประเทศนะคะตอบสั้นๆแค่เพียงครับหลังจากที่นะคะผู้สื่อข่าวถามว่าคุณสนธิเนี่ยบอกว่าหลังวันที่14กันยายนเนี่ยจะยกระดับหากประเด็นการหัวสว.มีความเคลื่อนไหวนายกเนี่ยนะคะซึ่งกำลังเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าก็หันมาพยักหน้าพร้อมกับนะคะบอกแค่เพียงว่าอ๋อครับและพอถามว่าคุณสนธิท้าให้นายกในดีเบตผ่านทางโซเชียลนายกก็พยักหน้าพร้อมกับบอกครับนะคะก็เป็นคำตอบสั้นๆง่ายๆเลยค่ะที่ท่านนายกนะคะได้ตอบเอาไว้แต่ทีนี้ทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ออกมาพูดถึงกรณีที่คุณสนธิเนี่ยนะคะได้วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกฎกระทรวงเรื่องของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยระบุในลักษณะว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังยกอธิปไตยทางเศรษฐกิจให้กับต่างด้าวเรื่องนี้เนี่ยนะคะรองโฆษกรัฐบาลค่ะก็บอกว่าการลดขั้นตอนนะคะการขออนุญาตที่ซ้ำซ้อนในกิจการบางประเภทไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยนั้นสละอำนาจในการกำกับเศรษฐกิจให้กับต่างชาติค่ะและไม่ได้เปิดให้คนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาประกอบธุรกิจอะไรก็ได้โดยเสรีเพราะว่ากฎหมายเฉพาะและอำนาจกำกับตรวจสอบ

ตอบของรัฐเนี่ยยังคงอยู่ต้องแยกให้ออกระหว่างลดใบอนุญาตซ้ำซ้อนกับยกอำนาจกำกับให้ต่างชาติเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงอธิปไตยทางเศรษฐกิจไม่ได้หายไปเพราะว่าลดใบอนุญาต1ใบรัฐไทยยังคงเป็นผู้กำหนดกติกายังมีอำนาจกำกับตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการต่างชาติเหมือนเดิมค่ะรองโฆษกรัฐบาลยังบอกอีกด้วยนะคะว่าต้องแยกให้ชัดค่ะระหว่างไม่ต้องขออนุญาตตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกับไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายหรือว่าการกำกับดูแลของรัฐการยกเว้นในกิจการที่กำหนดมีเป้าหมายเพื่อลดขั้นตอนการขออนุญาตที่ซ้ำซ้อนในกรณีที่กิจการนั้นนะคะอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะหรือว่ากลไกกำกับของหน่วยงานรัฐอยู่แล้วค่ะซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าคนต่างด้าวเนี่ยสามารถจะเข้ามาดำเนินธุรกิจโดยไม่มีเงื่อนไขหรือว่าปราศจากการควบคุมซึ่งทางรองโฆษกรัฐบาลบอกเลยว่าถ้ารัฐนะคะยังคงเป็นคนออกกฎหมายกำหนดเงื่อนไขออกใบอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะตรวจสอบและลงโทษผู้ฝ่าฝืนได้จะเรียกว่าเรายกอธิปไตยทางเศรษฐกิจให้ต่างด้าวได้ยังไงสิ่งที่ถูกตัดออกก็คือขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนไม่ใช่อำนาจของรัฐและอีกประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องก็คือข้อกังวลในเรื่องนอมินีการปรับกฎเนี่ยไม่ได้ทำให้การอำพรางผู้ถือหุ้นต่างชาตินั้นกลายเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายกฎหมายที่ว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวยังคงกำหนดความผิดนะคะเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนต่างด้าวหลีกเลี่ยงข้อจำกัดหรือว่าการถือหุ้นแทนเพื่อให้คนต่างด้าวนั้นประกอบธุรกิจที่ยังไม่ได้รับอนุญาตกฎกระทรวงที่ออกใหม่ไม่ได้ยกเลิกบทบัญญัติค่ะนี่แหละค่ะก็ทางรองโฆษกรัฐบาลเนี่ยออกมาบอกเลยว่าไม่ควรจะทำให้ประชาชนเข้าใจนะคะว่ากฎกระทรวงเนี้ยทำให้นอมินีถูกกฎหมายเพราะไม่เป็นความจริงอะไรที่ผิดกฎหมายอยู่ก่อนก็ยังผิดเหมือนเดิมการลดขั้นตอนทางธุรกิจนั้นไม่ได้ลบกฎหมายที่ใช้ป้องกันการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของทุนต่างชาติออกไปนะคะเอาล่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะวันนี้ประเด็นเรื่องของการเนรเทศชาวต่างชาตินะคะที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยยังคงมีเป็นรายที่สองนะคะรายแรกเนี่ยเป็นชาวอิสราเอลคราวนี้เป็นคิวของคนฝรั่งเศสกันบ้างค่ะโดยนะคะโดยตามข่าวเนี่ยนะคะที่มีคำสั่งกันออกมาเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่านะคะปรากฏว่าวันนี้ค่ะนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยนะคะที่2354/2569เรื่องเนรเทศนายเควินดิมิโนค่ะออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะด้วยปรากฏว่านายเควินนะคะดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนลำคาญนะคะให้กับผู้อื่นสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติและศาสนารวมไปถึงในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงทั้งยังมีพฤติกรรมคึกขนองนะคะอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือว่าทรัพย์สินโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกอบกับนะคะศาลจังหวัดเกาะสมุยเนี่ยมีคำพิพากษาค่ะว่านายเควินเดมิโนนั้นมีความผิดนะคะตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปีพ.ศ. 2522ในมาตรา43วงเล็บ4วงเล็บ8และมาตรา158/1วรรค2พิพากษาปรับ 10,000 บาทและจำเลยให้การรับสารภาพนะคะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษค่ะลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา78คงปรับ 5,000 บาทหากไม่ชำระค่าปรับนะคะก็ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญาค่ะในมาตรา29และ30พร้อมกับริบของกลางซึ่งพฤติกรรมที่ว่านี้นะคะก็ถือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของประชาชนนะคะก็เลยมีความจำเป็นค่ะต้องเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา5ของพระราชบัญญัติการเนรเทศนะคะปี2499อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แล้วค่ะของพระราชบัญญัติการเนรเทศประกอบกับข้อ4นะคะของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งเนรเทศในเควินนะคะเดมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรนะคะซึ่งไงก็ตามถ้าหากว่าตัวของนายเควินเนี่ยนะคะไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศนะคะยังไงก็ตามวันนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้เอาไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะถึงประเด็นการเนรเทศชาวฝรั่งเศสเนี่ยแหละซึ่งเป็นชาวต่างชาติรายที่2นะคะที่ถูกให้ออกนอกประเทศจากระเบียบใหม่ของกระทรวงมหาดไทยด้วยนายกเนี่ยนะคะก็พยักหน้ารับนะคะก่อนจะบอกว่ากฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ค่ะพอถามว่ารายแรกนะคะที่เป็นชาวอิสราเอลเนี่ยได้มีการยื่นอุทธรณ์มาหรือเปล่านายกบอกว่าเขาต้องยื่นอุทธรณ์กับนายกส่วนหนังสืออุทธรณ์เนี่ยนายกบอกว่ายังไม่เห็นค่ะ
แต่ว่าสิทธิ์ในการอุทธรณ์นะคะก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในการเนรเทศเนี่ยคือรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยก็ถือว่าเป็นขั้นตอนและต้องรอให้เขาเนี่ยยื่นมาที่ตัวนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจะมีรายอื่นๆที่อยู่ในรายชื่อจะถูกเนรเทศอีกหรือเปล่านายกบอกว่าใครทำความประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยนั้นไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศพอถามอีกนะคะว่าได้รับรายงานเรื่องสุสานชาวอิสราเอลในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วหรือยังนายกก็บอกว่าตนได้รับรายงานจากคุณพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งยืนยันว่าไม่มีและไม่ต่อค่ะพอถามว่าจะสามารถสร้างสุสานชาวต่างชาติบนพื้นแผ่นดินไทยได้ไหมนายกก็บอกว่าตนไม่มั่นใจในรายละเอียดแต่ต้องเข้าใจในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยก่อนพอถามอีกเนี่ยนะคะว่าตอนนี้ปัญหาของชาวต่างชาติในประเทศไทยเริ่มกลับมาเยอะขึ้นอีกแล้วใช่ไหมนายกบอกว่าไม่เยอะคำถามเนี่ยผิดครับไม่ได้เยอะครับแก้ไขหมดแล้วและสำหรับใบอนุญาตในการตั้งสุสานชาวต่างชาติในประเทศไทยนั้นสามารถทำได้หรือไม่เนี่ยนายกบอกว่าให้ถามรายละเอียดกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเอาล่ะจากประเด็นนะคะเรื่องของการเนรเทศนะคะชาวต่างชาติค่ะก็มากันที่คำให้สัมภาษณ์ของนายกในอีกประเด็นนึงละค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรวมไปถึงเนี่ยนะคะประเด็นการเปิดตัวรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะคะการสื่อสารของรัฐบาลเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือว่าคาดหวังอะไรหรือเปล่ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนายกก็บอกว่ารัฐบาลนะคะเข้ามาทำหน้าที่ประมาณครึ่งปีแล้วทางกรมประชาสัมพันธ์ค่ะโดยคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มาหารือนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยก็มีการสื่อสารไปยังประชาชนผ่านรายการอย่างเช่นรายการนายกพบประชาชนเนื่องจากว่ารัฐบาลชุดนี้รัฐมนตรีทุกคนก็ทำงานเพราะฉะนั้นในแต่ละสัปดาห์ก็จะจัดช่วงเวลาให้เพื่อให้รัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่ทำงานในแต่ละเรื่องได้มาชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบก็จะพยายามทำให้ได้มากที่สุดค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่านายกเนี่ยมีคิวออกอากาศวันไหนนายกบอกว่ายังไม่มีคิวนะคะแล้วพอถามว่าโฆษกรัฐบาลคนใหม่เนี่ยที่จะแต่งตั้งเนี่ยนะคะจะเสริมการสื่อสารเรื่องการเมืองจากเดิมใช่ไหมนายกบอกว่าเน้นการสื่อสารให้กับประชาชนค่ะให้ประชาชนได้รับทราบว่ารัฐบาลนั้นได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างและพอถามอีกบอกว่าจะเน้นเรื่องตอบโต้ทางการเมืองหรือไม่นายกบอกว่าอย่าไปใช้คำว่าตอบโต้ทางการเมืองเลยมีอะไรก็ชี้แจงข้อสงสัยหรือว่าข้อกังวลให้กับทุกฝ่ายได้รับทราบและพอถามว่าตอนนี้ปรับแค่การสื่อสารยังไม่ปรับครม.ใช่ไหมนายกยิ้มนะคะแล้วก็หัวเราะค่ะแต่ว่าไม่ตอบคำถามนี้นะและพอบอกอีกนะคะถามอีกเนี่ยบอกว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยอยู่มา6เดือนแล้วถึงเวลาปรับครม.แล้วหรือยังนายกก็หัวเราะแล้วก็ไม่ตอบคำถามอีกนี่แหละค่ะก็เป็นท่าทีของนายกเนี่ยนะคะพอเดินออกไปนอกวงสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าที่หัวเราะแบบนี้ยังไม่มีแนวโน้มที่จะปรับใช่ไหมนายกก็ได้แค่เพียงยิ้มแต่ว่าไม่ยอมตอบคำถามค่ะก็ไม่รู้ว่าจะปรับครม.หรือเปล่าเนี่ยนะคะไม่ยอมตอบคำถามในประเด็นนี้นะคะแล้ววันนี้ที่สภาค่ะเริ่มขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะกับการประชุมสภานัดพิเศษซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องราวการพิจารณานะคะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะคะในวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทนะคะซึ่งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จในวาระ2นะคะวันนี้ก็เป็นการประชุมสภาวันแรกในการพิจารณางบรายจ่ายปี70ซึ่งทางคุณเอกนิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการก็ได้กล่าวรายงานนะคะของกรรมาธิการตอนนึงแล้วค่ะว่ากรรมาธิการนั้นมีข้อเสนอในภาพรวมนะคะที่สำคัญเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจในปี70ที่ภาวะเศรษฐกิจไม่แน่ไม่นอนสูงนะคะควรจะหาแนวทางบริหารความเสี่ยงในโครงการที่มีผลกระทบทางความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้ลดลงระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังกรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้กระทบนะคะต่อเสถียรภาพการเงินการคลังและวินัยการเงินการคลังของประเทศในอนาคตค่ะรวมไปถึงนะคะต้องทบทวนปรับลดหน่วยงานที่หมดความจำเป็นมีภารกิจซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นก็เพื่อลดนะคะภาระงบประมาณภาครัฐปรับกฎหมายและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะให้ครอบคลุมนะคะกับแหล่งเงินหรือว่าเงินนอกงบประมาณเพื่อให้การพิจารณางบประมาณนั้นมีประสิทธิภาพนั่นเองคุณเอกนิติยังบอกอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าการพิจารณาของกรรมธิการนั้นได้มีการปรับลดนะคะลงจำนวน 1.1 หมื่นล้านโดยพิจารณาค่ะจากความสอดคล้องของสถานการณ์ปัจจุบันรวมไปถึงเป้าหมายและผลการดำเนินการจริงความคุ้มค่าความพร้อมและศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณรวมไปถึงให้ความสำคัญนะคะกับเงินนอกงบประมาณหรือว่ารายได้ที่จัดเก็บเองของหน่วยรับในหน่วย

0: รับงบประมาณนะคะซึ่งก็มีข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างเช่นรายการที่มันล่าช้ากว่าแผนจ่ายเงินไม่ทันในปีงบประมาณแล้วก็รายการผูกพันเดิมนะคะที่จัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าที่เสนอเอาไว้แล้วก็รายการนะคะรายการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือว่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่เพิ่มประสิทธิภาพกับรายการที่ชะลอนะคะโดยไม่กระทบกับการบริการประชาชนหรือว่าทบทวนโครงการให้มันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายกับรายการที่ยกเลิกหรือว่าใช้เงินแหล่งอื่นซึ่งไงก็ตามแต่นะคะคุณเอกนิติยังบอกด้วยนะคะว่าสำหรับนะคะการเพิ่มงบประมาณเนี่ยได้พิจารณาตามความเหมาะสมจำเป็นต่อหน่วยงานค่ะได้แก่งบกลางเพื่อเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นอย่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงศึกษาธิการในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อจัดการศึกษาสำหรับเด็กเยาวชนในถิ่นทุรกันดารนะคะยังไงก็ตามค่ะการพิจารณารายละเอียดปรับลดเพิ่มงบนะคะทางกรรมาธิการเนี่ยก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษค่ะกับความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานนะคะที่มันซ้ำซ้อนซึ่งเป้าหมายดำเนินงานนะคะแล้วก็ผลการดำเนินงานภารกิจเนี่ยก็เพื่อสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศแก้ปัญหาความเป็นอยู่และประโยชน์โดยตรงกับประชาชนเป็นหลักแล้วค่ะรวมไปถึงสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตเข้มแข็งรองรับกับผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกอย่างมีเสถียรภาพและการทำนั้นก็ต้องไม่ขัดหรือว่าแย้งกับรัฐธรรมนูญกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องก็เพื่อให้ทำตามกรอบของงบประมาณได้นั่นเองนะคะและวันนี้การนายกเองเนี่ยนะคะก็ได้เข้าประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายปี70ด้วยนะคะในวาระ 2-3 เนี่ยโดยนายกเนี่ยนะคะก็เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายงบปี70ให้มากที่สุดในช่วงที่ท่านนายกเนี่ยยังไม่ได้เดินทางนะคะไปนอร์เวย์ในคืนนี้แหละค่ะเนื่องจากว่าท่านนายกเนี่ยจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชพิธีพระบรมศพนะคะของกษัตริย์นอร์เวย์ค่ะช่วงก่อนออกเดินทางเนี่ยนะคะนายกก็ไปใช้สิทธิ์ลงมตินะครับเป็นรายมาตราในที่ประชุมสภาวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าสภาเนี่ยจะอภิปรายหลายวันแต่ว่าตัวนายกไม่อยู่เป็นห่วงอะไรไหมนายกก็บอกว่าตนจะติดตามประสานงานอยู่ตลอดค่ะและทางคุณเอกนิตินะคะในฐานะประธานกรรมาธิการร่างพรบ งบประมาณเองก็อยู่ที่นี่เพื่อคอยชี้แจงต่อประเด็นข้อสงสัยต่างๆให้สมาชิกนี่คือการพิจารณาวาระ 2-3 จากนั้นก็จะเสนอทางวุฒิสภาอีกยังมีเวลาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนายกเองก็บอกเลยว่าการประชุมงบประมาณปี70เนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีเป็นการเมืองที่สร้างสรรค์พร้อมที่จะรับข้อเสนอของกรรมธิการและส.ส.ไปประยุกต์ใช้ค่ะโดยนายกบอกอย่างนี้นะคะว่าการประชุมนั้นเป็นไปด้วยดีในสภามีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นซึ่งรัฐบาลเองก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมธิการและฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือตรงไหนเนี่ยนะคะที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็จะนำกลับไปประยุกต์ดำเนินการซึ่งถือว่าเป็นการเมืองที่สร้างสรรค์แล้วค่ะในขณะที่วันนี้ก็จะมีการอภิปรายออกมาเนี่ยนะคะจากหลากหลายบุคคลอย่างคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมค่ะนะคะวันนี้คุณหมอวรงค์เองเนี่ยนะคะก็ได้มีการอภิปรายนะคะขอให้มีการปรับลดงบประมาณในมาตรา4ลง 10% ค่ะเพราะกังวลว่าการตั้งงบประมาณเนี่ยมันจะนำไปสู่การคอร์รัปชันซึ่งคุณหมอวรงค์เนี่ยไม่เชื่อว่าประเทศนี้ไม่มีการโกงซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการแล้วค่ะว่าโครงการที่ถูกบรรจุในเล่มขาวคาดแดงเนี่ยแม้จะอยู่ในชั้นวาระแรกแต่ก็มีการจ่ายเงินแล้วโดยราคาต้นทุนเนี่ย100บาทแต่เมื่ออยู่ในเล่มงบประมาณเนี่ยราคาสูง300ถึง400บาทและยังบอกด้วยว่าต้องจ่ายเงินให้ส่วนราชการ 30% และราชการจ่ายต่อยังไงเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงโดยสำหรับนะคะต้นทุน 30% นั้นต้องกันเอาไว้จ่ายรายทางหลายอย่างคือตั้งราคาเนี่ยนะคะ300ถึง400บาททั้งที่ต้นทุน100บาทเนี่ยจ่าย 30% และที่สำคัญก็คืองบโครงการที่รัฐบาลจะทำเนี่ยมันเป็นอันตรายและมีสิ่งที่ไม่สบายใจก็คือเงินแบงค์พันเนี่ยตอนนี้มันหายไปจากระบบ 1.4 แสนล้านบาทซึ่งมันพัวพันกันกับเงินเถ่าเงินพนันเงินสินบนและก็เงินใต้โต๊ะค่ะและรวมไปถึงเงินซื้อเสียงนักการเมืองโดยทางกรรมาธิการก็ได้มีการหารือแล้วว่าปล่อยให้ปัญหาเนี่ยมันหมักหมมซึ่งประเทศเนี่ยจะไปไม่รอดในขณะที่ทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั่นนะคะก็ออกมาสัตว์งบประมาณปี70เลยค่ะว่าผิดวินัยการเงินการคลังและสอกเขาว่าจะทำผิดรัฐธรรมนูญด้วยนะคะก็เดี๋ยวตามกันในรายละเอียดอีกทีนึงนะคะกับการอภิปรายในสภาในวันนี้ค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะคุณผู้ฟังคะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าค่ะ

0: นิวส์อัปเดตช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: ค่ะ 16:32 นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะอ่ะกลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะก็มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะก็จะมีคุณสุภชัยที่ดินแล้วค่ะก็ส่งข้อความเข้ามาเป็นคนแรกเลยนะคะสวัสดีเด้งกับเล็กเข้ามาแล้วค่ะแล้วก็ตามมาด้วยคุณติ๋วเนี่ยนะคะที่สวัสดีเด้งกับเล็กเหมือนกันแล้วก็มาต่อที่คุณออด59เนี่ยนะคะที่เข้ามาทักทายเด้งนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีคุณชิเก้นคุณชิเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายสวัสดีเข้ามานะคะแล้วก็ยังมีคุณชูศักดิ์ค่ะคุณชูศักดิ์เนี่ยนะคะก็เข้ามาสุขสันต์นะคะวันจันทร์แหละค่ะนะคะเข้ามาสุขสันต์วันจันทร์แล้วก็ยังมียังมีเนี่ยนะคะคุณทิมมี่ค่ะนะคะคุณทิมมี่คุณทิมมี่เนี่ยนะคะก็เข้ามาทักทายนะคะสวัสดีเด้งกับเล็กค่ะบอกว่ามาทักทายยามเย็นในวันที่อากาศร้อนมากๆฝั่งแจ้งวัฒนะอากาศดีไม่มีฝนแบบนี้พรุ่งนี้ต้องเอารถไปล้างดีกว่าครับขอให้อากาศดีแบบนี้ทั้งสัปดาห์เลยนะแล้วจากคุณทิมมี่นะคะวันนี้มีใครอีกบ้างไม่มีละวันนี้เนี่ยนะคะมีข้อความที่ส่งเข้ามาพูดคุยทักทายกันเท่านี้แหละค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นเรามาตามกันต่อนะมาตามกันต่อนะคะกับประเด็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่การอภิปรายไม่ใช่การอภิปรายงบประมาณไปอภิปรายไม่วางใจละการอภิปรายงบประมาณเนี่ยนะคะซึ่งพูดถึงคุณอภิสิทธิ์นะคะพูดถึงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยโดยทางคุณอภิสิทธิ์ก็ได้อภิปรายเนี่ยนะคะในมาตรา4ค่ะบอกว่าขอเสนอตัดงบนะคะในภาพรวมจำนวน 1.5 แสนล้านค่ะเพราะว่ามีเงินนอกก็ประมาณในจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาประเทศรวมไปถึงเนี่ยนะคะเป็นปีที่รัฐบาลเนี่ยมีพระราชกำหนดกู้เงินค่ะทำให้จะมีเงินเติมในระบบเนี่ยอีก 2 แสนล้านและนอกจากนั้นนะคะเมื่อพิจารณาถึงสถานะของประเทศในประเด็นหนี้สาธารณะเกือบชนเพดานแล้วก็ยังมีหนี้ค้างนะคะในรัฐวิสาหกิจอีกหรือว่าธนาคารของรัฐอีกเพราะนั้นเรื่องนี้คุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องอันตรายคุณอภิสิทธิ์ก็บอกเลยบอกว่าผมผิดหวังที่กรรมาธิการเนี่ยไม่พยายามที่จะรีดไขมันเพื่อให้มีพื้นที่ทางด้านการคลังและช่องว่างในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตที่ทางคุณเอกนิติเนี่ยนะคะรองนายกและรัฐมนตรีคลังเนี่ยย้ำว่ายังมีวิกฤตที่ยังไม่สิ้นสุดคุณอภิสิทธิ์ยังกล่าวต่อไปอีกนะคะว่าถ้าหากว่าอยากจะสะสางโครงสร้างงบประมาณและถ้าหากว่ากังวลต่อกับดักงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าก็ต้องเริ่มนะคะจากการทำงานและพูดความจริงค่ะทั้งนี้เนี่ยนะคะเมื่อมีรายละเอียดงบประมาณปรากฏก็พบว่านะคะงบประมาณปีนี้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อให้มีเสถียรภาพมั่นคงยั่งยืนตามกฎหมายที่ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐค่ะซึ่งกำหนดให้มีงบรายจ่ายและงบลงทุนเนี่ยไม่น้อยกว่า 20% และไม่น้อยกว่าวงเงินที่ขาดดุลของงบประมาณแต่ว่างบประมาณที่ถูกเสนอนะคะรายจ่ายลงทุนผ่านเกณฑ์แบบฉิวเฉียดเนี่ยเกิน 30,000 ล้านบาทแต่เมื่อเทียบกันกับการขาดดุลเนี่ยนะคะมันเกินมาแค่เพียง 1.7 พันล้านค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณอภิสิทธิ์ก็มองว่ากรรมาธิการเนี่ยเห็นรายละเอียดงบแล้วไม่ตั้งคำถามเหรอที่นับว่าเป็นรายจ่ายลงทุนเนี่ยมันเป็นรายจ่ายลงทุนจริงหรือเปล่าเพราะว่าที่เห็นใน2รายการที่ไม่น่าจะใช่ก็คืองบกลางเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินเนี่ยตั้งเอาไว้ 1 แสนล้านและบอกว่ามี 60,000 ล้านคือรายจ่ายลงทุนทั้งที่งบฉุกเฉินเนี่ยไม่มีโครงการไม่มีแบบไม่มีสถานที่บอกว่า 60% ของยอดที่นายกหรือว่าคร

ม.อนุมัติเป็นงบลงทุนคุณอภิสิทธิ์บอกผมไม่เชื่อเพราะหากว่าดูตัวเลขใช้จ่ายงบฉุกเฉินเนี่ยปีที่ผ่านมาเติมโครงการเนี่ยมันไม่ใช่รายจ่ายลงทุนในสัดส่วนที่สูงมากและนับค่าบริการในส่วนของภาครัฐเนี่ยนะคะ 4.5 พันล้านเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายลงทุนซึ่งตนมองว่ามันไม่ใช่เพราะไม่ใช่ลงทุนเรื่องคลาวส่วนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อภารกิจประจำหรือว่ารายจ่ายประจำซึ่งกฎวิสิทธิ์นะคะก็ยังบอกอีกด้วยว่าในเมื่อมีกฎหมายใช้นะคะก็ต้องบังคับใช้จริงจังค่ะคือถ้าว่ารัฐบาลเนี่ยจัดไม่ได้ก็ต้องแถลงต่อสภาแต่ทำไมถึงไม่ทำแบบตรงไปตรงมาหรือบังคับใช้กฎหมายให้มันเที่ยงธรรมซึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็ยืนยันเลยว่าควรจะต้องตัดลดนะคะวงเงินงบประมาณและก็รายจ่ายที่ไม่จำเป็นและก็สุ่มเสี่ยงเรื่องของประเด็นการทุจริตและจัดเพิ่มงบลงทุนและให้มีพื้นที่การคลังค่ะเพื่อแก้ปัญหาซึ่งเรื่องนี้จะได้ติดตามเพราะว่างบแสนล้านนะคะที่นายกหรือว่าครม.อนุมัติเนี่ยจะดูว่ามีเจตนาเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังและใช้งบกลาง 60% เพื่อรายจ่ายลงทุนหากไม่ใช่เนี่ยแปลว่าผิดกฎหมายตนมีหน้าที่ตรวจสอบต่อไปค่ะและนะคะนอกจากนั้นคุณกรจติกวณิชนะคะคุณกรจติกวณิชค่ะก็มีการอภิปรายนะคะในมาตรา4งบรายจ่ายปี70นะคะจำนวน 3.788 ล้านล้านเนี่ยว่าได้เสนอให้มีการปรับลดงบประมาณโดยรวม 10% ค่ะคือเจตนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อลดวงเงินโดยรวมนะคะของรัฐบาลแต่เพื่อเป็นการเปิดช่องให้ครม.เนี่ยนำเงินส่วนที่ปรับลดไปเนี่ยกลับไปจัดสรรใหม่ค่ะเพื่อตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประเทศซึ่งโจทย์สำคัญนะคะที่หวังว่ารัฐบาลเนี่ยจะใช้งบประมาณในการแก้ไขมีด้วยกัน5เรื่องคือการศึกษาสังคมสูงอายุหนี้ครัวเรือนประสิทธิภาพการผลิตการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งคุณกรณ์ก็บอกว่าไม่ได้โทษรัฐบาลทั้งหมดนะแต่ว่าวันนี้เรามีปัญหาเชิงโครงสร้างในเรื่องของงบประมาณซึ่งมีปัญหา2 ส่วนก็คือการจัดสรรงบรายได้แล้วก็วันนี้ใครเป็นรัฐบาลก็ต้องยอมรับความจริงว่าเงินมันไม่พอเงินไม่พอที่จะมาจัดสรรแล้วก็แก้ไขปัญหาทั้งหมดที่สะสมกันมานานซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยรัฐบาลจะอ้างไม่ได้ว่าจัดสรรงบประมาณให้ไม่ได้เพราะเงินไม่พอเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้ตัวเองโดยการออกพรกเงินกู้400ล้านแต่ก็เอาไปใช้กับโครงการเดิมๆคือไม่ได้แจกโดยตรงให้กับประชาชนแต่นำไปจัดซื้อพัสดุพันหรือว่าแผงโซลาร์เซลล์แต่ไม่ได้นำไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งคุณกรณ์เนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลโดยมีการยกตัวเลขเนี่ยนะคะการจัดเก็บรายได้เมื่อเทียบกับ GDP อยู่ที่ 14% นะคะซึ่งถือว่าลดลงมาเรื่อยๆจากปีที่ผ่านมาและก็ถือว่ามีความหมายมากและนอกจากนี้เนี่ยการจัดเก็บรายได้นะคะกว่า 99% เนี่ยก็มาจากการจัดเก็บภาษีจากคนทำงานที่มีแค่เพียง 1% ที่จัดเก็บจากอภิมหาเศรษฐีหรือว่ากลุ่มคนร่ำรวยอันนี้เนี่ยนะคะคุณกรณ์บอกว่ามันเป็นการสะท้อนค่ะสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในการจัดเก็บภาษีที่ต้องมีการแก้ไขอีกทั้งอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็อยู่ที่ 2% ซึ่งถือว่าต่ำมากเพราะฉะนั้นต้องคิดว่าจะตอบโจทย์เรื่องนี้ยังไงไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะติดกับดักงบประมาณอย่างแน่นอนและผู้ที่จะเดือดร้อนที่สุดก็คือผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกรณ์บอกว่าอยากจะกระตุ้นเตือนรัฐบาลนะคะว่าเราเนี่ยมีภาระหน้าที่ในการแก้ไขเรื่องนี้โดยเร็วและยังพูดทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะคะว่าถ้าหากยังยึดความคิดแบบเดิมๆไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างภาษีบทบาทของต่างชาติในระบบเศรษฐกิจจุดยืนต่อรัฐวิสาหกิจหรือว่าหุ้นของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลเนี่ยถืออยู่รวมไปถึงกฎระเบียบต่างๆเนี่ยเราจะหวังผลแบบใหม่ไม่ได้แล้วเราต้องคิดใหม่ทำใหม่เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องของงบประมาณในอนาคตต่อไปค่ะในขณะที่นะคะวันนี้ในส่วนของงบกลางเนี่ยนะคะที่มีการอภิปรายกันนะคะในวงเงิน 6.93 แสนล้านเนี่ยนะคะทางคุณสิริกัญญาตันสกุลค่ะก็ออกมาจี้ให้รัฐบาลนั้นหันงบออกไปเนี่ย 50,000 ล้านเพราะชี้ว่ามันซ้ำซ้อนกันกับพรก.นะคะกู้เงิน 200,000 ล้านละค่ะในขณะที่ทางด้านตัวของอาจารย์วีระธีรพัทรานนท์ซึ่งเป็นกรรมการงบประมาณนะคะก็เสนอให้ตัดงบประมาณด้วยการฟรีซขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 1-2 ปีค่ะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจมันแย่เนี่ยนะคะก็วิกฤตเศรษฐกิจ2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยราชการไม่เคยได้รับผลกระทบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ราชการนะครับบรรดาข้าราชการทั้งหลายแหล่เนี่ยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนเพราะฉะนั้นก็เสนอให้ฟรีซเงินเดือนข้าราชการไป 1-2 ปีอ่ะนี่แหละค่ะก็เป็นการอภิปรายงบประมาณนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังคงอภิปรายกันอยู่นะคะอ่ะมาต่อกันกับในอีกประเด็นนึงค่ะนั่นก็คือข่าวคราวรายงานที่มีกันออกมาจากทาง

รัฐบาลนะคะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือสิ่งที่นายกเนี่ยได้ลงนามค่ะในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่725/2569ในเรื่องของการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ค่ะโดยมีสาระสำคัญเนี่ยนะคะอย่างนี้ว่าตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ปี2569ที่กำหนดนะคะให้มีคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center โดยมีรองนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งนายกเนี่ยมอบหมายคนหนึ่งเนี่ยเป็นประธานกรรมการและก็กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกเนี่ยแต่งตั้งจำนวนไม่เกิน3คนก็อาศัยอำนาจแหละค่ะตามความในข้อ4วงเล็บ6ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center จึงแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะในคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เนี่ย3รายด้วยกัน3รายที่ว่านี้เนี่ยนะคะประกอบไปด้วยค่ะคุณโชติราชูอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็2นะคะคุณสุพจน์เตชวรศิลป์สกุลอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและท่านที่3นะคะก็คือคุณธีระเจียสิริพงษ์กุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่3กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทั้งนี้เนี่ยนะคะการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมเนี่ยนะคะก็เป็นไปตามคำสั่งของนายกล่ะค่ะที่ได้มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ที่มีคุณเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นประธานการประชุมกันไปเมื่อช่วงวันที่4กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะซึ่งสำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยนะคะที่นายกเนี่ยแต่งตั้งก็จะดำรงตำแหน่งนะคะจะดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระเนี่ยคราวละ2ปีค่ะแล้วก็ดำรงตำแหน่งได้เนี่ยไม่เกิน2วาระซึ่งเมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มอีก3ตำแหน่งเนี่ยนะคะก็จะทำให้กรรมการในบอร์ดนะคะกรรมการในบอร์ดนโยบาย Data Center เนี่ยคุณผู้ฟังก็จะมีจำนวนทั้งหมดเนี่ย21คนด้วยกันคือประกอบไปด้วยรองประธานกรรมการเนี่ย3คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นรองประธานกรรมการคนที่2แล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานกรรมการคนที่3และนอกจากนี้ก็มีกรรมการโดยตำแหน่งรวมทั้งหมด14ตำแหน่งด้วยกันเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะมีปลัดกระทรวงการคลังมีปลัดกระทรวงเกษตรมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีปลัดกระทรวงพลังงานนะคะมีปลัดกระทรวงมหาดไทยมีปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเลขา BOI เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะแล้วก็เลขากสทช.เลขานะคะสทนช.คือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานแล้วก็ปลัดกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ยังมีเลขาสภาพัฒน์ค่ะเป็นกรรมการแล้วก็เลขานุการทีนี้มาดูอำนาจหน้าที่คุณผู้ฟังอำนาจหน้าที่เนี่ยนะคะของคณะกรรมการนโยบาย Data Center เนี่ยนะคะก็จะมีหน้าที่ในการเสนอนโยบายมาตรฐานและก็กรอบแนวทางในการปฏิบัตินะคะของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะในการอนุมัติอนุญาตออกบัตรส่งเสริมการลงทุนหรือว่าให้บริการต่างๆนะคะที่อยู่ในหน้าที่แล้วก็อำนาจให้กับผู้ประกอบธุรกิจ Data Center ในราชอาณาจักรต่อคณะรัฐมนตรีและเนี่ยนะคะอำนาจหน้าที่เนี่ยก็ยังจะต้องศึกษาวิเคราะห์และติดตามนะคะประเมินผลกระทบค่ะของการประกอบกิจการ Data Center เสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้วก็แต่งตั้งค่ะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือว่าทำการใดๆตามที่คณะกรรมการมอบหมายและนอกจากนั้นก็ปฏิบัติการตามที่คณะรัฐมนตรีหรือว่านายกเนี่ยมอบหมายนะคะโดยกรอบในการอนุมัติโครงการData Center ของไทยเนี่ยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็จะต้องคิดถึงผลประโยชน์นะคะในทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมและก็ต้องมุ่งให้มีการใช้พลังงานสะอาดการรักษาความมั่นคงทางพลังงานราคาพลังงานที่เป็นธรรมและก็การจัดสรรนะคะทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เกิดประสิทธิผลในการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำการผังเมืองการรักษาความปลอดภัยสาธารณะโดยเฉพาะจากอัคคีภัยการป้องกันเลวยาผลกระทบนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความเป็นอยู่โดยปกติสุขของประชาชนและชุมชนค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นอำนาจหน้าที่ที่วันนี้มีการแจกแจงลงรายละเอียดเอาไว้นะคะที่กรรมการเนี่ยมีเพิ่มเติมกันออกมาอย่างที่ไล่เรียงให้คุณผู้ฟังได้รับทราบ

0: ภาพเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยคุณโชติราชูนะคะอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะคุณสุพจน์เตชวรศิลป์สกุลอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็คุณธีระนะคะเจียสิริพงกุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตนะคะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ให้มีผลนะคะตั้งแต่วันที่3กันยายนที่ผ่านมานะคะก็เรียกว่ายังเป็นประเด็นค่ะที่หลายๆคนนั้นให้ความสนใจกันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับผอ JIC นะคะที่นำสื่อเนี่ยไปสำรวจที่ช่องจอมค่ะซึ่งมีข่าวออกมาว่ามีทหารกัมพูชาเนี่ยปลอมตัวเข้าพื้นที่ 2-3 รอบด้วยนะคะแล้วก็ทางไทยเนี่ยก็จับนะคะเป็นเฉลยได้หมดเลยนี่วันนี้นะคะเป็นข่าวกันออกมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะโดยทางด้านนะคะทางด้านของพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศนะคะในฐานะนะคะผอ JIC หรือว่าศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยวันนี้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะหลังจากนำคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT นะคะแล้วก็คณะสื่อมวลชนทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยไปลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องโจมจังหวัดสุรินทร์เพื่อสำรวจนะคะอาณาจักรสแกมเมอร์ค่ะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ไปในนามของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงกลาโหมนะคะเพื่อสื่อสารความจริงค่ะว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะยึดดินแดนของกัมพูชาเพราะเหตุผลสแกมเมอร์เพียงแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยได้ใช้พื้นที่ในการโจมตีทหารไทยเช่นนะคะเป็นที่ตั้งโดรนแล้วก็อาวุธรวมไปถึงนะคะศูนย์บัญชาการอื่นๆมากมายเลยซึ่งก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันเป็นภัยคุกคามแล้วก็เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ค่ะก็เรียกว่างานนี้ต้องร่วมแรงร่วมใจกันละนะคะไม่ใช่แค่ประชุมแล้วตกลงกันว่าจะทํา1 2 3คือมันจะต้องมีการจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจนะคะเข้าไปตรวจสอบและประเทศเจ้าบ้านเนี่ยก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยเพื่อไม่ให้พื้นที่ของกัมพูชาเนี่ยนะคะเป็นที่ตั้งของสแกมเมอร์หรือที่เรียกกันว่าสแกมโบเดียและนะคะขณะเดียวกันค่ะตอนนี้ก็มีหลายหน่วยเนี่ยนะคะรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเก็บข้อมูลเพื่อดำเนินการต่อนะคะในเรื่องของการยึดทรัพย์การตัดเส้นทางการเงินเพื่อไม่ให้มีการลงทุนซึ่งมันเป็นหลักฐานนะคะของแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปเอเชียหรือว่าหลายๆประเทศละค่ะที่จะนำไปขยายผลในเรื่องของการดำเนินการต่อซึ่งทางพลอากาศเอกประภาสเนี่ยบอกเลยว่าจากการได้รับรายงานในพื้นที่เนี่ยนะคะทางฝ่ายกัมพูชาของผู้ฟังคือฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาพยายามจะบุกเข้ามาในพื้นที่นะมีทั้งการตัดรั้วลวดหนามโอ้ก็เห็นบอกว่าตัดรั้วประมาณ 2-3 จุดเลยแต่ว่าด้วยความเข้มแข็งนะเราก็เลยสามารถเนี่ยจับเฉลยได้ด้วยนะคะที่มีความพยายามในการแฝงตัวเข้ามาเป็นชาวบ้านนะคะแต่ว่าความจริงเนี่ยก็คือเป็นทหารกัมพูชาเห็นว่าเกิดมาแล้วเนี่ยประมาณ 2-3 ครั้งด้วยกันคุณผู้ฟังก็ทำให้ทหารไทยเนี่ยนะคะต้องปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังค่ะเพราะถ้าหากว่าไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ทหารกัมพูชาเนี่ยนะคะจะตั้งฐานบริเวณนั้นทันทีอ่ะไปพูดคุยกับคุณเล็กดีกว่านะคะมาแล้วค่ะคุณเล็กวาสนาหนานุ่มค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพอดีกำลังออกจากพื้นที่นะพี่แดงนะแต่วันนี้มาเนื่องจากว่าคณะของพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศนะซึ่งเป็นผอศูนย์ JIC วันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะที่พาคณะ AOT ถ้าผู้สังเกตการอาเซียนเนี่ยมาลงพื้นที่แล้วก็ที่ช่องจอมนะที่กับเชิงสุรินทร์แล้วก็เข้าไปในอาณาจักรสแกมเมอร์นะซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวรอดูนะว่าเขมรเนี่ยจะมีท่าทียังไงนะซึ่งจริงๆเนี่ยการที่observer หรือว่าผู้สังเกตการ AOT เนี่ยเข้ามาตรวจในพื้นที่ชายแดนจริงๆสามารถทำได้นะแต่จำได้ว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยพาคณะ AOT Thailand เนี่ยไปที่ปราสาทคณานะน่าจะปราสาทคณาแล้วปรากฏว่าทหารเขมรก็ประท้วงไปที่หัวหน้าคณะ AOT ซึ่งปีที่แล้วเป็นมาเลเซียนะเขาก็บอกว่าเนี่ยเข้าไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเขานะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยแต่ว่าคณะ AOT เนี่ยเขาไม่ได้สนใจนะเพราะว่าเขาก็ต้องการที่จะเข้าไปดูด้วยตาตนเองนะเพราะว่าที่ผ่านมาเรายังไม่เคยพาคณะ AOT มาลงพื้นที่อาณาจักรสแกมเมอร์โอสเปด500ไร่นี้เลยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเรามีแต่นักข่าวต่างประเทศแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยอะไรบางหน่วยแค่นั้นนะ พราะฉะนั้นครั้งนี้ก็

ป็นครั้งแรกนะซึ่งเดี๋ยวเชื่อได้เลยเขมรเนี่ยก็ต้องประท้วงเหมือนเดิมแหละนะแต่ว่าอันนี้เป็น AOT ก็เป็นหน้าที่ที่ AOT เขาจะเข้ามาดูด้วยตาตัวเองนะซึ่งในคณะของคณะ AOT ผู้สังเกตการอาเซียนเนี่ยมีทหารอินโดนีเซียมาด้วยนะซึ่งเขาก็จะเขาได้ไปเห็นนะว่าในอาณาจักรสแกมเมอร์ซึ่งมีอยู่157ตึกเนี่ยแล้วก็เป็นอาณาจักรเป็นตึกพวกสแกมเมอร์เนี่ยประมาณ30ตึกเนี่ยเขาได้ไปเห็นสถานีเขาเรียกว่าอะไรนะสถานีตำรวจของอินโดนีเซียสถานีปลอมอะที่พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เขาเอามาทำเป็นสถานีปลอมเพื่อเอาไว้แบบหลอกพวกเหยื่อคอลเซ็นเตอร์นะแล้วก็เป็นสถานีตำรวจมีโลโก้มีเครื่องแบบมีอะไรอย่างเงี้ยนะทางอินโดเขาก็ได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็มีทั้งของสถานีตำรวจจีนออสเตรเลียอินเดียธนาคารอะไรเงี้ยมีหมดแบบหลอกครบวงจรนะซึ่งจริงๆตรงเนี้ยเราเคยเปิดให้สื่อมวลชนเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะนี่เล็กก็มาหลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ AOT มาก็เลยมาอัปเดตสถานการณ์กันนิดนึงฮะแต่ว่าพอมาครั้งนี้จะเห็นได้ว่าก็มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งกัมพูชาอยู่พอสมควรนะพี่เด้งคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแถวช่องจอมโอเสม็ดเนี่ยอาณาจักรสแกมเมอร์เนี่ยโดนทหารเขมรยั่วยุตลอดนะตั้งแต่สมัยก่อนชอบเอากำลังมาประชิดตัดแนวลวดหนามอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการเอาอินฟลูเอนเซอร์ของเขาเนี่ยมาทำคอนเทนต์นะสมัยนั้นตอนนั้นสักหลายเดือนก่อนเนี่ยที่เป็นฝรั่งนะแล้วก็ทหารไทยก็มีการยิงเตือนไปแล้วตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะชอบเขาเรียกว่าเอารถมาแล่นเปิดไฟมาแว้นมาวนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทหารไทยเราก็เลยใช้วิธีการก็คือเราก็ทำไฟแลนสูงเลยปิดเลยไม่ต้องมามองเห็นไม่ต้องมาวงมาแว้นอะไรอีกแล้วแล้วก็ไม่ต้องมาถ่ายคอนเทนต์ด้วยนะเราก็มีการสร้างเป็นไฟแลนแบบสูงเลยนะกับอีกส่วนหนึ่งวันนี้เนี่ยพลอากาศเอกประภาสเนี่ยได้แยกคณะนะเนื่องจากว่าพลอากาศเอกประภาสเขามาบนสำรวจพื้นที่ด้วยนะดูความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชานะก็พบว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเอารถถังเข้ามานะรถถังประมาณ 4-5 คันนะแต่ว่ามาเจอคุณไม่สามารถที่จะข้ามมาได้แล้วรถถังเขาเนี่ยน่าจะตกคูด้วยนะแล้วก็ต้องแบบงัดกันขึ้นมาวางไว้เอารถนะมาวางไว้ด้านบนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการสะท้อนว่าฝ่ายทหารไทยเนี่ยก็มีการวางกำลังแล้วก็รั้วรอบขอบชิดแล้วก็มีการเฝ้าตั้งรับพอสมควรเราถึงไม่ทางสถานเขมรถึงไม่สามารถเจาะเข้ามาได้นะซึ่งพลอากาศเอกประภาสเนี่ยเปิดเผยว่าฐานเขมรเนี่ยได้พยายามเจาะช่องนะก็คือพยายามที่จะปัดรั้วลวดหนามก็คืออาศัยบางจุดเนื่องจากพื้นที่มันกว้างมากแล้วก็พยายามก็คือมีแผนก็คือว่าพอเจาะช่องรั้วลวดหนามมาก็เหมือนจะค่อยๆรุกคืบแต่เขาใช้วิธีการคือเขาก็ปลอมทหารเขมรปลอมตัวเป็นชาวบ้านแล้วก็เข้ามาแต่ว่าทหารไทยเนี่ยก็จับตัวนะก็มีการจับตัวแล้วก็ประมาณว่าก็ทำคิดว่าน่าจะมีการส่งกลับตามปกติไปแล้วนะแต่ว่าก็มีการจับเพื่อเป็นการเตือนว่าอย่าเข้ามาอีกเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวทหารเขมรก็คืบเข้ามาแล้วก็เอาเป็นฟอร์มเป็นชาวบ้านแล้วก็จะมาไม่ยอมถอยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยวันนี้เนี่ยพลอากาศเอกประภาสเนี่ยได้ออกไปลาดตะเวนนะไปสำรวจพื้นที่โดยรอบช่องจอมระยะประมาณ10กิโลเมตรเนี่ยซึ่งก็น่าจะไปถึงที่แถวช่องปลิงด้วยซึ่งจริงช่องปลิงเนี่ยแถวสุรินทร์เนี่ยเรายึดได้ตั้งแต่การสู้รบรอบ2แล้วนะคะแต่ว่าก็เพิ่งมีการรายงานว่านะในฐานทหารฐานหนึ่งเนี่ยซึ่งทหารซึ่งเรายึดได้เนี่ยปรากฏว่าในฐานนั้นเนี่ยพอโหเปิดเข้าไปนะก็คือเป็นเหมือนคลังแสงย่อมๆอ่ะพี่แดงก็คือเป็นที่เก็บพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ของเขานะไม่ว่าจะเป็นลูกกระสุนลูกปืนลูกระเบิดลูก RPG อะไรต่างๆเนี่ยเป็นจำนวนมากนะดิโก้พลอากาศเอกประภาสใช้คำว่าคือขนสามารถขนขึ้นรถ EMC ได้หลายคันเลยนะคะคือเราก็เก็บบางส่วนไว้เป็นหลักฐานส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ทำลายซึ่งเป็นการชี้ว่าทหารเขมรเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์กระสุนกระสุนพร้อมที่จะสู้รบกับเราตั้งแต่ในห้วงที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นบิ๊กโก้ก็เลยพูดในทำนองที่ว่าเขมรเนี่ยมาใส่ร้ายเราว่าเราใช้แ

0: รามีแผนปะกระพงแผนป้องกันประเทศเนี่ยเพื่อที่จะเตรียมที่จะมีแผนที่จะสู้รบกับเขมรก่อนนะเพราะฉะนั้นบิ๊กโก้ก็เลยเอาประเด็นนี้แหละมาสู้บอกว่าเนี่ยทหารเขมรเนี่ยแหละเป็นเตรียมตัวที่จะสู้รบกับทหารไทยก่อนนะถึงมีการเตรียมคลังแสมย่อมๆไว้ในฐานทหารขนาดนี้เลยนะพี่เด้งนี่แหละจริงๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าความเคลื่อนไหวบริเวณเนี่ยค่อนข้างจะคือชุกชุมอ่ะแต่ว่าทหารไทยเราก็รอบคอบแล้วก็มีการทำการบ้านกันตลอดนะว่าจะต้องป้องกันอะไรอย่างไรแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางคนเอกประภาสเนี่ยได้ประกาศแล้วนะพี่เด้งว่าเขมรการที่เขมรใช้วิธีการเจาะช่องมาตัดลวดรั้วลวดหนามหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการสะท้อนว่าเขาคิดว่าเขาอาจจะมีการเปิดเฉพาะจุดเช่นเขาอย่างที่เราเคยคาดกันว่าจุดนั้นจุดนี้สามสี่จุดเนี่ยเป็นจุดที่เขาต้องการอยากจะเอาคืนเนี่ยถ้าบิโกได้ประกาศวันนี้เลยนะว่าถ้าคุณเปิดเฉพาะจุดค่ะเราก็ไม่ได้สู้รบเฉพาะจุดกับคุณนะถ้าคุณเปิดเฉพาะจุดเนี่ยเราก็จัดเต็มนะคือจัดเต็มมาตลอดแนวทั้งอะไรนะกำลังภาคพื้นภาคอากาศอะไรเนี่ยมาหมดนะเพราะว่าเพื่อให้เขมรเขาประเมินผิดว่าถ้าเขาเปิดเฉพาะจุดเนี่ยเราก็จะลบเป็นเฉพาะจุดนะเพราะว่าถ้าแบบบางพื้นที่เนี่ยเราอาจจะเสียเปรียบเพราะว่าเขมรเนี่ยเขาชินพื้นที่มากกว่าเราแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะอยู่บางพื้นที่เราอาจจะอยู่เหนือกว่าเขาพื้นที่สูงกว่าเขาก็ตามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลงพื้นที่มาวันนี้เราก็จะเห็นนะพี่ว่าฐานเขมรเนี่ยก็ไม่หยุดหย่อนนะในการที่จะพยายามนะในเรื่องของการที่จะรุกคืบเข้ามานะแต่ว่าทหารไทยเราก็ค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วพี่เด้งโอ้โหคือพื้นที่ที่เรายึดเกินไว้เนี่ยมันก็500กว่าไร่นะเพราะฉะนั้นการวางกำลังการโอ้ใช้อะไรหลายอย่างเนี่ยค่อนข้างจะต้องมีความระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเลยนะพี่เด้งนี่แหละถือว่าเป็นพื้นที่ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็น1ใน4หรือ5พื้นที่นะก็คือที่โอสเมดเนี่ยโหพี่มาครั้งนี้อีกครั้งนึงเนี่ยนะเนื่องจากว่าฝนมันตกอ่ะฝนตกทุกวันเลยแล้วที่เนี่ยตึกอาคารต่างๆเนี่ยมันก็เสียหายนะหลังคาทะลุจากการถูกโจมตีเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหดับน้ำไหลลงมาแบบเทียบเต็มอ่ะนองแบบแล้วยิ่งโสมากอ่ะพี่โสนะคือไปเนี่ยออกมาต้องล้างมือพอกสบู่ล้างนู่นล้างนี่กันหน้าดูนะต้องใส่แมสใส่ถุงมืออะไรกันเลยทีเดียวนะซึ่งที่นี่เนี่ยก็ยังต้องเป็นพื้นที่นะที่เราเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะเพื่อให้สังคมโลกได้เห็นซึ่งวันนี้เนี่ยสื่อมวลชนต่างประเทศก็มากันเยอะเลยทีเดียวนะพี่แดง
1: ค่ะเกินเวลามาแล้วต้องลาคุณผู้ฟังแล้วเล็กนะขอบคุณมากค่ะหลังค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลมหาดไทยเผยความคืบหน้ามาตรการรองรับ Data Center ดำเนินการตั้งแต่งบปี68จากกรณีนายสุพนัสมีนชัยนันท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนกล่าวถึงการยื่นหนังสือให้ข้อคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อเดือนตุลาคม2567และมีหนังสือตอบกลับในปี2568แล้วกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยออกแถลงการชี้แจงเรื่องการดำเนินการ

0: การด้านผังเมืองและด้านการควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ Data Center จากกรณีนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กทม.ภาคประชาชนได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อ3ตุลาคม2567ขอให้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอาคาร Data Center ในผังเมืองโดยมีความประสงค์ขอทราบความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารให้มีความชัดเจนในการกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตกระทรวงมหาดไทยขอชี้แจงว่ากรณีการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากบุคคลทั่วไปกระทรวงมหาดไทยมอบไปยังหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่อาจทราบในขั้นตอนรายละเอียดการปฏิบัติทุกเรื่องทั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมทั้งกำกับติดตามดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งนำความคิดเห็นดำเนินการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ Dataเซ็นเตอร์ในผังเมืองและได้มีหนังสือตอบไปยังนายสุพนัทเมื่อวันที่19พฤษภาคม2568ซึ่งกรมโยธาไม่นิ่งนอนใจพร้อมได้ศึกษาข้อมูลของกิจการ Data Center ตั้งแต่ปีงบประมาณ2568ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ปฏิบัติงานคนไม่มีทะเบียนบ้านถาวรเช็คบิลค่าไฟงวดกันยายนด่วนหลังกกพ.สั่งหันค่าไฟ200หน่วยแรกจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยดร.ภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยว่าจากกรณีกกพ.ติดตามกำกับอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยซึ่งไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือที่เรียกว่าไฟชั่วคราวเนื่องจากเห็นว่ายังไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนหนึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยแต่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่าบ้านทั่วไปจึงขอให้การไฟฟ้าทบอัตราใหม่ต่อมาการไฟฟ้าเสนอให้กกพ.เรียกเก็บหน่วยละ 4.4217 บาทซึ่งเป็นอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดสำหรับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยตามโครงสร้างอัตราเดิมกกพ.ได้นำปัญหาดังกล่าวเสนอต่อนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจนได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เมื่อ15กรกฎาคมซึ่งมีมติทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าให้สอดคล้องกับบ้านอยู่อาศัยถาวรล่าสุดกกพ.สั่งการให้การไฟฟ้าปรับลดอัตราค่าไฟชั่วคราวสำหรับบ้านอยู่อาศัยลงมาในเกณฑ์เดียวกันกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังกพช.มีมติเห็นชอบตามนโยบายของกระทรวงพลังงานเพื่อช่วยบรรเทาภาระให้กับประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนในอัตราค่าไฟใหม่เริ่มเป็นเดือนกันยายนเป็นต้นไป200หน่วยแรกจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยจากเดิม6บาท80สตางค์หน่วยที่201เป็นต้นไปคิดอัตราขั้นบันไดของบ้านอยู่อาศัยปกติเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์ต้องเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยจริงไม่ใช่การก่อสร้างมีประวัติการชำระค่าไฟต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย6เดือน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอุเทนถวายปะทะเทคโนปทุมวันกลาง BTS สยามแทงเจ็บ2รายตำรวจสงสัยนัดเคลียร์ผ่านโซเชียลเกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาอุเทนถวายและนักศึกษาเทคโนโลยีปทุมวันที่ BTS สยามชั้น3ส่งผลให้นักศึกษาเทคโนโลยีปทุมวันถูกแทงได้รับบาดเจ็บ2รายตำรวจสน.ปทุมวันพร้อมสายตรวจจราจรและฝ่ายสืบสวนเข้า

ระงับเหตุควบคุมสถานการณ์ก่อนเกิดเหตุตำรวจได้วางกำลังป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทตามแผนโดยพบกลุ่มนักศึกษาเทคโนโลยีปทุมวันประมาณ30คนยืนรอรถไฟเพื่อเดินทางต่อไปยังสถานีสนามกีฬาแห่งชาติจึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่7นายยืนกั้นกลางระหว่างชานชาลาเพื่อป้องกันไม่ให้ทั้ง2ฝ่ายเผชิญหน้ากันต่อมานักศึกษาอุเทรนถวายประมาณ30คนลงมาจากขบวนรถอีกฝั่งทำให้เกิดการเผชิญหน้ากับกลุ่มนักศึกษา

0: ใส่กันจนเกิดการชุลมุนเจ้าหน้าที่จึงเร่งระงับเหตุจนสถานการณ์คลี่คลายจากการตรวจสอบพบว่านักศึกษาเทคโนโลยีปทุมวันได้รับบาดเจ็บ2รายถูกแทงบริเวณกลางหลังเจ้าหน้าที่ประสานกู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุดปลอดภัยแล้วพันตำรวจเอกสุริชาติจันทร์พรหมมาผู้กำกับการสน.ปทุมวันเปิดเผยว่าเนื่องจากมีกลุ่มนักศึกษาจำนวนมากทำให้บางส่วนไม่ฟังคำสั่งห้ามปรามและมีผู้ก่อเหตุบางรายเล็ดลอดสายตาเข้าใช้อาวุธมีดทำร้ายคู่กรณีส่วนชนวนเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้นสงสัยว่าอาจมีการนัดหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อมาก่อเหตุทำร้ายกันทางนี้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของตำรวจนครบาลสั่งการให้สน.ปทุมวันรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ทั้งหมดเพื่อนำไปหารือกับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อหาแนวทางแก้ไขระยะยาวโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่สามารถปล่อยให้เป็นภาระของตำรวจเพียงฝ่ายเดียวพี่เลี้ยงโหดทำร้ายยายอัลไซเมอร์หลบหนีแล้วพันตำรวจโทสุทธีจันทนารองผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูธรเมืองชลบุรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีลูกชายร้องสายใหม่ต้องรอดล่าตัวพี่เลี้ยงจ้างมาดูแลแม่ป่วยอัลไซเมอร์สุดท้ายทำร้ายร่างกายแม่เป็นเวลานานพบร่องรอยตามตัวเปิดคลิปวิดีโอพบพยายามเอาผ้าเช็ดตัวมัดหัวอุดปากอุดจมูกว่าผู้เสียหายมาแจ้งความตั้งแต่25สิงหาคมพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำขอพยานหลักฐานต่างๆเช่นแชทรูปภาพและวิดีโอเบื้องต้นแนะนำให้ผู้บาดเจ็บไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลให้แพทย์ลงความเห็นว่าบาดแผลรอยฟกช้ำเกิดจากสาเหตุใดก่อนจะเชิญผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาพร้อมจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายล่าสุดมีรายงานว่าพี่เลี้ยงคนดังกล่าวหลบหนีไปแล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
1: สร้างบ้านครั้งเดียวต้องเลือกบริษัทที่ไว้ใจกลุ่ม Build to Build จัดโปรแบบจัดเต็มสูตรลดเป็นล้านๆบ้านราคาสุดคุ้มเริ่มต้น 2.2 ล้านบ้านฟังก์ชันครบเริ่มต้น 4.6 ล้านบ้านหรูดีไซน์พรีเมียมเริ่มต้น 7.6 ล้านพบกันในงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป 16-20 กันยายน 2569 เมืองทองธานีคิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build027213999
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MPOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MPOT Newsโทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
5: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
6: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจินดอยแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: เราพบกันช่วงเย็นวันจันทร์ที่7กันยายนนะครับเมื่อวานนี้วันสุดท้ายที่ทหารสหรัฐเดินทางออกจากประเทศไทยไปเรียบร้อย
7: ใช่
6: แต่มันมีควันหลงอ่ะเด้งยอดเงินนะครับ
7: ใช่
6: ที่เขามาใช้จ่ายในบ้านเรานี่เป็นยังไงบ้างครับ
7: เป็นร้อยล้าน
6: โอ้โหเป็นร้อยล้านก็ถือว่าเยอะนะเด้งนะ เพียงนะครับประมาณสัก4วันเท่านั้นเองไม่ถึง4วันเต็มๆด้วยทําไปครับจากการเปิดเผยของคุณปรเมศงามพิเชษครับนายกเมืองพัทยา

0: ท่านบอกนะครับบอกว่ากำลังพลที่ขึ้นบกมาบ้านเราคราวนี้นะครับ 4,800 ชีวิตครับเด้งนะบอกว่าสิ่งสำคัญที่พัทยาได้รับคือการสื่อสารภาพใหม่ครับจากเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายนะมากกว่าภาพจำเดิมที่ถูกมาว่าเป็นเมืองแห่งสถานบันเทิงยามค่ำคืนแล้วก็บาเบียแต่คราวนี้พบว่ากำลังพลสหรัฐเขากระจายตัวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นปราสาทสัจธรรมสวนนงนุชพัทยาตลาดน้ำสี่ภาครวมถึงกิจกรรมขี่ช้างช้อปปิ้งแล้วก็เลือกซื้อของฝากกลับไปยังครอบครัวด้วยครับเม็ดเงินที่เกิดขึ้นก็ยังไม่สามารถสรุปตัวเลขที่แน่ชัดได้แล้วครับแต่จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการและก็เจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐครับพบว่ากำลังพลมีการใช้จ่ายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า100ถึง150ดอลลาร์สหรัฐต่อคนครับทำให้ประเมินเบื้องต้นว่าตลอด5วันเนี้ยที่มาพักผ่อนอยู่ว่าเรามีเงินหมุนเวียนในพื้นที่100ล้านบาทกระจายไปยังไหนครับร้านอาหารห้างสรรพสินค้าแหล่งท่องเที่ยวร้านจำหน่ายสินค้าไม่ได้กระจุกตัวอยู่เฉพาะธุรกิจสถานบันเทิงกลางคืนนะครับท่านบอกงี้เด้งว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวของกำลังพลคราวนี้นะมันเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพจำในอดีตแล้วอะนะครับในจำนวนกำลังพลเนี้ย 4,800 นายมีผู้หญิงราว 20% ครับและแม้จะมีกำลังพลอายุน้อยจำนวนมากแต่หลายคนปรากฏว่าศึกษาข้อมูลมาดีครับวางแผนล่วงหน้าเลยว่าต้องการเดินทางไปยังสถานที่ใดมันสะท้อนรูปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากยุคทหาร GI ในอดีตซึ่งทหารจีไดนีดนะครับเด้งเข้ามาก็คือเมาแล้วก็สถานบันเทิงแล้วก็เที่ยวแล้วก็ควงผู้หญิงแต่คราวนี้เห็นไหมโอ้เราเห็นนะครับความสนุกสนานบนการช้อปปิ้งอย่างนี้นะ
1: นี่เขามีการรวบรวมเลยนะว่าของฝากอะที่ทหารอเมริกันเนี่ยเขาซื้อติดไม้ติดมือกันไป
0: ให้ผมเดาก่อนไหมเด้ง
1: อะไร
0: ยาดม
1: ไหนใช่อันนึงอ่ะยาดมเนี่ยใช่ยาดมยาหม่องสมุนไพรอะไรเงี้ยใช่
0: ขึ้นชื่อนะ
1: คือบอกส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกของใช้แฮนด์เมดอะไรเงี้ยสินค้าที่แบบสะท้อนวัฒนธรรมไทยอะไรเงี้ยที่มีน้ำหนักแบบเบาๆน้ำหนักว่าไปอ่ะไม่ได้ขึ้นเครื่องสักหน่อยเนอะก็ไปเรือเนอะเจ้าของหนักอะไรไปก็ได้น่ะเออแปลกดีอ่ะเห็นบอกว่านะเสื้อผ้าเนี่ยอย่างกางเกงช้างอย่างเงี้ยเสื้อลายมวยไทยเนี่ยโอ้แบบเขาบอกเป็นของฝากระดับหนึ่งเลยนะที่ทหารอเมริกันเนี่ยเขานิยมซื้อส่วนใหญ่จะเป็นพวกเจนซีนิยมซื้อกันแบบเต็มไม้เต็มมือเลยเพราะว่าใส่สบายไงเหมาะกับการพักผ่อนบนเรืออะไรเงี้ยกางเกงมวยไทยเนี่ยโอ้ยเขาบอกว่าพวกทหารหนุ่มๆพวกนาวิกโยธินเนี่ยชอบมากดูแบบมันคงดูเท่อะไรอย่างนี้มั้งแล้วก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่พวกเขาเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีไงแล้วก็อย่างที่พี่สวิตบอกอ่ะยาดมยาหม่องสมุนไพรเนี่ยเขาบอกว่ายาดมตาโป้ยเซียนหงไทยอะไรเงี้ยหงไทยก็ที่ลิซ่าใช้ไงเนี่ยเป็นสิ่งที่ทหารต่างชาตินี่เขาแบบ Amazing มาก
0: เห็นไหม
1: เพราะว่าบนเรือรบเนี่ยอากาศมันมักจะอับการมียาดมไทยมันช่วยพวกเขารู้สึกแบบสดชื่นได้เนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีพวกสบู
0: ่
1: เคร
0: ื่อง
1: ประทินผิวกลิ่นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ย
0: สมุนไพรไทย
1: พวกสบู่น้ำนมข้าวสบู่แกะสลักรูปดอกไม้หรือว่าแบบน้ำมันนวดกลิ่นตะไคร้สปาไทยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยและอีกอย่างหนึ่งคือมาม่า
0: อ๋อเลยครับฝรั่งกินมาม่าด้วยเด
1: ้ออุ้ยเขาก็ฮิตกันนะมันมีกึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยมาม่าต้มยำด้วยนะต้องต้มยำด้วยนะถึงมีความเผ็ดร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็ขนมขบเคี้ยวขนมขบเคี้ยวเขาอะไรรู้ไหม
0: อะไรครับ
1: เลรสแล้วต้องรสด้วยนะ
0: รสอะไรครับ
1: รสต้มยำกุ้งรสเมี่ยงคำ
0: แล้วก็แบบ
1: ป๊อกกี้แบบรสชาติที่มันมีเฉพาะในประเทศไทยอะไรเงี
0: ้
1: ยแล้วก็ชอบนี่ไงทุเรียนทอด
0: เอาเหรอครับ
1: ทุเรียนทอด
0: ก็เป็นของฝากด้วยนี
1: ่
0: เห็นนายกปรเมศก็เอาพวกดายโจสมุนไพรก็ทุเรียนทอดเนี่ย
1: ต้องของโปรดเขาว่าเนาะทุเรียนทอดเนี่ยไอ้พวกผลไม้อบแห้งอบกรอบเนี่ย
0: สงสัยเขาอยู่บนเรือเขาใช้เป็นแบบสแน็คอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้วทุเรียนทอดมันอร่อยด้วยเนาะมะม่วงอบแห้งทองม้วนกรอบรสกะทิสดเนี้ยของหวานที่มันเก็บได้นานแล้วนอกจากนั้นก็จะมีพวกโมเดลตุ๊กตาพวกพวงกุญแจช้างเนี่ยเนี่ยเป็นของฝากที่เขาติดไม้ติดมือไป
0: ครับเห็นไหมโอ้ดีจังเลยนะแต่ผู้การเรือบอกกันนะครับว่าขอบคุณประเทศไทยขอบคุณเจ้าภาพด้วยเดี๋ยวจะมาใหม่ว่าอย่างนั้นนะไม่รู้ว่านานเมื่อไหร่ไม่รู้เด้งนะ
1: คงไม่ได้มาแบบเป็นลำเรือใหญ่นี่ก็อาจจะแบบเนี่ยเดี๋ยวก็มาเที่ยวส่วนตัวของเขากันมั้ง
0: ไม่รู้

0: ู้แหละนะครับนานแค่ไหนก็จะรอได้นะรวมทั้งนะครับผู้ที่บอกว่าจะไปรอรับทหารเรือสหรัฐอเมริกานะครับต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่แล้วนะคราวหน้านึงนะถ้าเข้ามาแบบนี้นะครับทำยังไงบ้างนี่นะโลกโซเชียลนะครับใช้ประโยชน์มากที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าเดินชายหาดอย่างเงี้ยเขาจะมาช้อปปิ้งอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แล้วอ่ะผมก็คิดต่อไปนะเด้งนะอาจจะต้องมีการไม่รู้อะโซเชียล
1: ดีใครจะคิดนะว่าประสาทไปมาประสาทสัจธรรมเนี่ยคือกลายเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของทหารอเมริกันที่เขาให้ความสนใจอัน
0: น
1: ี้
0: ด
1: ี
0: นะเด้งนะเขาจะได้ถ่ายทอดไปทั้งโลกนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนนะครับก็คือว่าใช้โซเชียลหมดนะส่วนนุ่งพัทยาเงี้ยอ้าวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับโหวันนี้ข่าวสารที่น่าสนใจนะครับผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเด้งนะเห็นไหมครับภูเขาไฟประทุที่ประเทศอินโดนีเซีย
1: ใช่ใช่ใช่โอ้โหนี่เขาต้องแบบยกเลิกเที่ยวบินหมดเลยสนามบ
0: ิน
1: ไม่ได้
0: 1,500เที่ยว
1: คือบินไม่ได้เลย
0: ผู้คนประมาณสัก 17,000 เอ้ยไม่แสน 70,000 กว่าคนนะครับนะบินไม่ได้ครับแล้วก็ติดค้างอ่ะเอ๊ะทำยังไงครับโอ้โหภูเขาไฟนะครับมันปะทุขึ้นความสูงประมาณสักกิโลเด้งคิดดูก็แล้วกันนะแล้วฝุ่นมาครับมันคลุ้งไปทำไงครับพี่น้องประชาชนเขาเนี่ยครับก็เหมือนกับเราล้างบ้านนี่นะเอาสายยางมาฉีดน้ำนะครับล้างฝุ่นเด้งนะแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยนะครับที่ทางภาครัฐเขาเนี่ยรีบแจกให้ขณะเดียวกันนะครับก็อพยพเพราะว่าพื้นที่ใกล้เคียงเด้งนะแต่ปรากฏว่าอานิสงส์ที่ว่านี้วงแหวนแห่งไฟมันลามมาถึงประเทศไทยเราอะเบตงมาแล้วเด้งโอ้โหปรากฏว่านะครับวิกฤตจากไฟป่าเกาะบอร์เนียวด้วยแล้วก็สุมาตราด้วยนะครับที่มันแรงปรากฏว่ามันมาตามลมอ่ะเด้งน
1: ะ
0: มันพัดหมอกควันนะครับกระข้ามกับชายแดนเข้ามาหลายประเทศในอาเซียนนี่นะปรากฏว่านะครับอินโดนีเซียมาเลเซียครับที่อยู่ใกล้กันนะเด้งนะปิดโรงเรียนไป647แห่งครับเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์แทนนี่นะขณะที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเรานะครับเริ่มมีหมอกควันปกคลุมเตือนพี่น้องประชาชนนะครับอย่าไปทำเพิ่มอย่าไปเผาขยะนะงดเลยแล้วก็เฝ้าระวังสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นนี่เป็นอานิสงส์นะครับที่บอกว่าเกิดกลุ่มหมอกควันนะครับมันพัดมากระจายนะมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์บูไนรวมถึงภาคใต้ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของธรรมชาตินะครับที่เราให้ฟังเดี๋ยวนี้ธรรมชาติมันน่ากลัวหมดทุกอย่างเด้งนะ
1: นี่พอพูดถึงเรื่องของสายการบินนะพูดถึงเรื่องเครื่องบินวันนี้มีอุบัติเหตุเครื่องบินของสินค้าอเมซอนค่ะที่ประสบเหตุถลายออกนอกรันเวย์เห็นภาพแล้วโอ้โห
0: ครับ
1: คือเครื่องอ่ะที่มันครูดไฟลุกเลยแล้วแถมไปชนเอารถอีกโอ้โหแล้วรถเนี่ยโดนชนไปหลายคันเลยนะคะตอนช่วงที่เครื่องบินเนี่ยมันลงที่สนามบินนะคะลงที่พื้นสนามบินเนี่ยก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต5รายด้วยกันนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเขารายงานเลยว่าได้เกิดเหตุนะคะเครื่องบินขนส่งสินค้าพรามแอร์เที่ยวบินที่7598ค่ะของอเมซอนประสบเหตุถลายออกนอกรันเวย์ในขณะที่ลงจอดนะคะที่ท่าอากาศยานนานาชาติไมอามี่ค่ะที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะคะตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐเขาเนี่ยนะคะแล้วก็เครื่องบินลำนี
0: ้
1: ก็เป็นเครื่องบินของสายการบินขนส่งสินค้าในนามของอเมซอนนะคะซึ่งเดินทางมาจากเมืองซานฮวนประเทศปาเตริโกก่อนที่จะวิ่งเลยรันเวย์ค่ะแล้วก็พุ่งออกไปที่พื้นที่โดยรอบสนามบินก็ส่งผลนะคะให้ชนรถไปเนี่ยหลายคันแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ด้วยเจ้าหน้าที่บอกเลยบอกว่าเหตุการณ์นี้นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตในอย่างน้อย5รายแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บอีก5รายและ3คนนะคะถูกนำตัวส่งศูนย์อุบัติเหตุในอาการที่วิกฤตด้วยส่วนอีก2 คนนะคะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะยังต้องช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในรถนะคะที่ถูกเครื่องบินพุ่งชนหลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็พวกกู้ภัยทั้งหลายแหล่นะคะก็ถูกระดมเข้าไปควบคุมเพลิงค่ะก็ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะก็แถมยังมีรายงานเรื่องของการรั่วไหลของเชื้อเพลิงบริเวณจุดเกิดเหตุด้วย
0: ใช่ๆนะครับ
1: เป็นอันตรายเลย
0: โอ้ยลุกท่วมเลยนะครับเห็นภาพสดๆนี่นะแต่ผมสังเกตดูนะครับจากที่ภาพออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวเด้งนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอ๊ปรากฏว่าเครื่องบินลำนี้นะครับวิ่งมาด้วยความเร็วสูงมากนะครับ207กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่ลงจอดแล้วยังเร็วอยู่เด้งเอ๊แสดงว่าควบคุมตนเองไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ขณะที่เกิดเหตุนะครับมันมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงในพื้นที่ด้วยแล้วก็คิดต่อไปนะครับเด้งเอเครื่องบินเหล่านี้นะครับมันเป็นโบอิ้งรุ่น767ขีด300อายุการใช้งานตั้ง32ปีอะเด้งเมื่อก่อนได้ก็เป็นเครื่องบินโดยสารใช่ไหมครับสายการบินนี่นะ

0: เขาก็มาปรับเปลี่ยนนะครับว่าเป็นเครื่องบินว่าส่งสินค้าให้กับเมซอนเพราะฉะนั้นเอ๊เครื่องบินมันเก่าอายุ32ปี
1: อ๋อเหรอ
0: หรือเปล่าอันนี้เป็นเหตุผลหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ถ้าเครื่องบินเก่าถ้าได้นักบินเก่าอาจจะชั่วเขาอย่างชั่วแต่ถ้าเครื่องบินเก่าเราได้นักบินใหม่อย่างเงี้ยโอ้มันเป็นยังไงบ้างนะครับเราชอบพูดกับคำนี้นี่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีข้อสันนิษฐานออกมานะครับว่าเกิดอะไรยังไงกันแน่ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวอันนี้นะเรื่องของเครื่องบินนะครับเด้งแต่บ้านเรานะครับเมื่อวานนี้โอ้โหผมเห็นภาพข่าวนี้ผมประทับใจแล้วก็
1: อะไร
0: ชื่นชมเด็ก6ขวบอ่ะเด้งชื่นชมตำรวจนะครับเด็ก6ขวบนะครับวิ่งข้ามถนนอยู่ใต้สะพานลอยลำสาลีนะหัวหมากนี่เด้งลำสาลีหรือลำสหัสนี่นะครับโอ้โหปรากฏว่านะครับเห็นเด็กนี่นะใส่เสื้อสีขาวๆกางเกงคล้ายๆกางเกงขายาวนิดนึง
1: ม
0: ันกางเกงวอร์มหรือเปล่าไม่รู้วิ่งข้ามถนนเด้งนะรถก็เบรกรถก็เบรกนะครับผมว่าโอ้ลุ้นๆๆๆทำไงนะครับแล้วก็มีภาพกล้องวงจรปิดเขาก็วงแดงๆเอาไว้นะครับวิ่งอยู่ตรงนั้นไม่นานนะเด้งนะปรากฏว่ามีตำรวจนะครับวิ่งมาแล้วก็ช่วยเด็กครับจับเด็กออกไปแล้วก็เอาไปอยู่ที่ป้อมตำรวจไปซักไปซักมานะครับซื้อทราบชื่อนะครับว่าชื่อเล่นนะเด้งบิ๊กเอ็มว่างั้นนะชื่อจริงชื่อว่าเด็กชายนพพรว่าอย่างนั้นแต่ขออนุญาตไม่บอกนามสกุลนะครับอายุ6ปีบอกว่านะครับเมื่อวานเนี้ยขึ้นรถเมย์นะครับจากแถวหน้าห้างสรรพสินค้าลาดพร้าวแล้วจะไปเที่ยวที่บางกะปิจะไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าว่างั้นเด้งนะพอมันลงตรงนั้นปั๊บนี่ครับลงมาคนเดียวด้วยแล้วก็ข้ามถนนน่ะเด้งดีนะครับไหวพริบเจ้าที่ตำรวจดีมากเลยนะครับก็วิ่งไปช่วยน้องอย่างที่ผมบอกไปนี่นะพอเอากลับมาที่ป้อมมาเด้งก็อย่างว่าเด็ก6ขวบเขาไม่รู้เรื่องใช่ไห
1: ม
0: นะครับพูดอะไรถามอะไรอย่างนี้ก็ไม่ตอบก็เลยกลัวอยู่เด้งตำรวจเขาก็เก่งนะใช้จิตวิทยาเด้งนะหลอกล่อปรากฏว่าเด็กบิ๊กเอ็มนะครับเต้นเลยเด้งเต้นเต้นๆๆในที่สุดแล้วตำรวจเขาก็สอบถามนะครับว่าพ่อแม่เป็นยังไงบ้างมากับใครบ้างบอกมาตัวคนเดียวจะไปเที่ยวห้างเอ้าแม่อยู่ไหนบ้านอยู่ไหนเด็กก็บอกชื่อแม่ปรากฏว่าก็เข้านะครับทะเบียนเลยเด้งนะรู้เลยนะครับว่าอ๋อแม่อยู่ตรงนี้ครับก็เลยประสานไปทางสำนักงานเขตนะครับแล้วก็ทราบเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็ติดต่อนะครับว่าตอนนี้ลูกหลงมาอยู่ตรงนี้ให้มารับลูกด่วนหน่อยเกรงอาจจะเกิดอันตรายพัดหลงมาปรากฏว่าคุณแม่บอกว่าไม่สามารถที่จะไปรับลูกได้เด้งเพราะอะไรครับไม่มีพาหนะแล้วเงินไม่มีเลยเพราะเพิ่งเผาแฟนตัวเองเมื่อวานนี
1: ้
0: เผาสามีเผาพ่อของเด็กเด้งเพราะว่าพ่อเด็กตายนะครับเรื่องของโรคภัยประจำตัวขณะที่เผาพ่อปรากฏว่าเด็กคนนี้ออกไปเที่ยวเป็นไหมมันเหมือนละครไหมเด้งนั่งรถเมย์นะครับออกมาเลยก็มาโผล่ที่บางกะปินี่ครับในสุดท้ายนี่นะตำรวจจราจรสองคนนะครับก็คือว่าเอาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเอาเด็กเอาไว้นั่งกลางๆเด้งนะโอ้ผมว่าเป็นภาพที่น่ารักมากนะครับแล้วก็ภูมิกับมันก็ภูมิกับหัวหมานะครับบอกว่าชื่นชมลูกน้องมากเลยลูกน้องมีไหวพริบปฏิญาณมากนะครับพอรถมอเตอร์ไซค์จราจรไปส่งถึงที่นะเด้งถึงบ้านนะเด้งแม่ก็ออกมารับนะครับมาสู่อ้อมกอดแล้วก็พากลับบ้านนี่นะโอ้โหปกติแล้วภาพลักษณ์ของตำรวจไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกครับแต่ตำรวจดีๆก็เยอะนะครับเช่นตำรวจที่สน.นี้ก็ต้องขอชื่นช
1: ม
0: เหมือนละครจริงๆเด้งผมดูภาพแล้ว
1: นี่มาเรื่องคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินอีกเหตุการณ์นึงโอ้แล้วก็เหตุการณ์นี้มันเป็นไวรัลไปเลยนะพี่สุดเพราะว่ามันจะมีผู้โดยสารเนี่ยที่ไปป่วนบนเที่ยวบินจนทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเขาก็เลยเอาเทปเนี่ยพันทั้งตัวเลยแล้วปรากฏว่าภาพเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นไวรัลไงเพราะเอาเทปพันแบบติดเก้าอี้ไม่ให้แบบขยับขยื่นไปไหนเลยอะ
0: อะไรก็ได้นะ
1: เพราะด้วยความที่คุณเธอแบบป่วนมากอะแล้วคนนี้ชื่อว่านายอาเธอร์เลนลูนดีนเป็นอดีตตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทลองเรียลตี้ที่เมืองทูซอนรัฐอริโซนาโอ้พอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นโดนไล่ออกจากงานเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ครับ
1: เพราะเนี่ยไปก่อเหตุไงไปก่อเหตุอาละวาดแล้วก็ไปตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำซึ่งเหยียดเชื้อชาติเหยียดเพศแล้วก็เป็นคำพูดที่แบบไปต่อว่าต่อขานใส่พนักงานแล้วก็ผู้โดยสารบนเครื่องบินเนี่ยนะคะของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ค่ะก็เลยถูกเจ้าหน้าที่กับผู้โดยสารเลยแหละช่วยกันคนละไม้คนละมือ ใช้เทปกาวนะแล้วก็สายรัดพลาสติกนั่นแหละครับพันเอาไว้แบบล้อตัวเลยกับเก้าอี
0: ้
1: มันก็เลยกลายเป็นภาพที่แบบเป็นไวรัลดังไปทั่วโลกเลยโดยเหตุดราม่าที่ว่านี้เนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นนะคะบนเที่ยวบินของดัลลัสนะคะจากดัลลัสนะที่บินจากดัลลัสเนี่ย

0: มุ่งหน้าไปที่เนวาร์กซึ่งผู้โดยสารในเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังนี้บอกว่าตัวผู้ก่อเหตุอ่ะคือนายลุนดินเนี่ยม
1: ี
0: ท่าทีแบบก้าวร้าวแล้วก
1: ็
0: แบบใช้ถ้อยคำแบบหยาบคายแล้วก็แสดงพฤติกรรมคุกคามผู้หญิงที่นั่งอยู
1: ่
0: ด
1: ้
0: านหลังค่ะโดยผู้โดยสารสองคนซึ่งนั่งอยู่ในนั้นเนี่ยก
1: ็
0: เป็นอด
1: ี
0: ตเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเขาก
1: ็
0: เลยเข้าไปช่วยกันควบคุมตัวก็เลยมีภาพของนายลุนดีนี่แหละถ
1: ู
0: กเทปกาวเนี่ยพันรอบศีรษะแล้วก็ลำตัวนะคะแล้วก็ข้อมือเนี่ยติดกับเก้าอี้อย่างแน่นหนาเลยจากเหตุความวุ่นวายนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้นักบินค่ะต้องนำเครื่องลงจอดแบบฉุกเฉินเลยค่ะที่เมืองบัลติมอร
1: ์
0: ให้ตำรวจเนี่ยเข้าไปทำการจับกุมตัวนายลุนดีในลงจากเครื่องก่อนที่ผู้โดยสารคนอื่นๆนะคะก็จะเดินทางต่อเบื้องต้นนะผู้ชายคนนี้ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็ก่อความวุ่นวายในที่สาธารณะในขณะที่จะเจอ FBI ด้วยนะFBI กำลังเร่งสอบสวนเพิ่มเติมค่ะเพื่อพิจารณาแจ้งข้อหาในระดับความรุนแรงของสหรัฐอเมริกาด้วยเป็นไงล่ะไปก่อเหตุบนเครื่องบิน
1: น่ะนะโอ้คนนี่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวนี้ก็บ่อยนะเด้งนะเอ้าเรื่องของบรรยากาศในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อพิจารณาพรบงบประมาณนะครับวาระ2-3อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ผมคิดว่าท่านผู้ฟังนะครับก็คงจะทราบติดตามข่าวสายไปแล้วแหละครับเขาก็ใช้วีวาทาถล่มกันในสภานะฮะไม่ต้องพูดถึงตัวนั้นเด้งนะแต่บริเวณด้านนอกอาคารรัฐสภาเด้งโอ้โหถนนเกิดยุบตัวตั้ง20เซนน่ะเด้งหลายคนบอกว่าสงสัยนะครับอภิปรายถล่มกันหรือเปล่าทำให้ถนนซุดด้วยนี่นะก็ช่างวิจารณ์นะช่างคิดครับโอ้วันนี้นะครับเด้งปรากฏว่านะครับถนนยุบตัวบริเวณถนน3เซนฝั่งอาคารรัฐสภาเลยนะไปตรวจสอบแล้วครับโดยท่านผู้อำนวยการเขตดุสิตคุณวรัญญาลีลาบุรณพงศ์นะครับพร้อมเจ้าหน้าที่โยธาลงไปตรวจสอบนะครับในพื้นที่ทั้งหมดเลยเพื่อรีบแก้ไขสถานการณ์ครับปรากฏว่านะครับจากการตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นมันอยู่ในแนวโครงการวางท่อประปาใหม่ของการประปานครหลวงครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็1เมตร20เซนจากเดิมก็ขนาด80เซนนะครับแล้วก็1เมตรตลอดแนวกับถนน3เซนครับความคืบหน้าในการแก้ไขก็ผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับของการประปานครหลวงนะครับได้เดินทางมาถึงในพื้นที่นะอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเป็นการด่วนครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็คืนผิวการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดเพราะว่าพอมันยุบลงไปนะก็ปิดต้องปิดใช่ไหมเด้งนะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้สน.บางโพตำรวจจราจรนะครับร่วมกับทางเจ้าที่ฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตดุสิตนะครับได้ตั้งกรวยยางแนวกั้นจุดสุดตัวนะครับทิศทางจากแยกเขียวไข่กามุ่งหน้าขาออกแยกเกียรกายนะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นหน้าอาคารรัฐสภาพอดีทางเข้านี่นะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าแผ่นดินมันซุดลงตรงนี้ไม่เกี่ยวกับการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเด้งนี่นะนี่เห็นไหมคนก็จังคิดนะเด้งนะครับหลายคนก็บอกว่าเอ้าฟ้าไม่ค่อยเป็นใจไงถล่มกันดีนักนี่ก็ถล่มข้างนอกด้วยเหมือนกันครับ
0: แล้วก็ยังมีเรื่องของอุเทนถวายนะกับปทุมวันเนี่ย
1: อีกแล้ว
0: สักกันอีกแล้วสักกันอีกแล้ว
1: ทำไมเป็นอย่างนี้นะเยาวชนประเทศไทยนะดิ่งนะ
0: แล้วเนี่ยนะเวลาเขาเกิดเหตุก็จะแบบเนี่ยเขาก็จะปะทะกันแถวๆถิ่นเขาอะคือกลางสยามเลยแล้วมันก็กลางเมืองอะ
1: อ
0: ุบัติเหตุกันแบบนี้มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะ2รายแต่ว่าเดี๋ยวเรามาตามอีกทีนึงเบรกหน้าแล้วกันเนาะเพราะว่าได้เวลาต้องพักแล้วเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ
2: สนับสนุนโดย Vitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Vitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Vitagen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและ

0: เติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
2: อาคาร 17:32 นาทีนะคะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันนะก็จะมีคุณมยุรีนะที่ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคะแล้วก็มีคุณสุภชัยที่ดินค่ะที่เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สวิตกับเด้งแล้วก็จะมีคุณคณาพจน์ก็ส่งลิงก์อะไรมาสักอย่างนึงก็ไม่รู้แล้วก็มาต่อที่คุณชูศักดิ์นะคะที่เข้ามาสวัสดีวันจันทร์นะคะแล้วก็ตามมาด้วยคุณรัตเอ็นรอยคุณรัตเอ็นรอยบอกว่าแหมเขามาเรือก็จริงนะนี่เขาว่าต่อขานได้ไงบอกว่าจะให้ฐานเรืออเมริกันเนี่ยเขาซื้อเข้าของใหญ่ไปได้ไงเพราะไงเขาต้องขึ้นเครื่องบินต่ออยู่ดีก็ไม่ได้แบบจะให้ซื้อเก้าอี้ซื้อเตียงซื้อมาไล่สามารถซื้อของใหญ่ๆได้อะไรเงี้ยคุณฟุกรถตู้นะคะคุณฟุกรถตู้บอกว่าพัทยาปีนี้ไม่ฉ่ำครับผมทหารรุ่นใหม่เนี่ยขึ้นฝั่งมานอนมาคาเฟ่ไม่ค่อยมาหาน้องๆสักเท่าไหร่แสงมาน้องๆคงเสียใจน่าดูเลยนะผิดคาดแล้วก็มีคำสั่งห้ามด้วยอ่ะเน
4: า
2: ะ
4: ใช่ครับใช่ครับมีเนี่ย
2: คำสั่งห้ามปุ๊บเนี่ยรับรองผู้ทหารก็คงระวังเนื้อระวังตัวไม่เข้าไปยุ่ง
4: ใช่ใช่ใช่รถยนต์เปลี่ยนแล้วครับ
2: ไม่งั้นเดี๋ยวโดนด้วยงานมันในเมื่อมีคำสั่งออกมาคุณใบเตยนะคะก็สวัสดีวันจันทร์เข้ามาแล้วก็ตามมาด้วยคุณ JCVK บอกถ้ายังไม่ปิดสถาบันสองสถาบันนี้ก็คงต้องเจอเขาตีกันแบบนี้ต่อไป
4: เ
2: น
4: ี่ยนะ
2: โ
4: อ้แปลกจังเลยนะเด้งนะ
2: เนี่ยเหตุการณ์นี้นะก็เกิดขึ้นกลาง BTS สยามเลยโอ้คือแทงกันอะ
4: ครับ
2: นักศึกษาอุเทนถวายเนี่ยนะคะกับนักศึกษาเทคโนโลยีปทุมวันนะคะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นบริเวณ BTS สยามชั้น3นี่แหละก็เลยส่งผลให้นักศึกษาเทคโนโลยีปทุมวันในถูกแทงได้รับบาดเจ็บไปสองรายนะแล้วเกิดขึ้นแต่เช้าตรู่เลยมาเรียนเช้าไงก็เลยเกิดเหตุแต่เช้าเลย 7:45 ก่อนเคารพธงชาติคืออย่างเพจดังนะดราม่าแอดดิกเนี่ยเขาได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะจากผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยจากเหตุช่างกลตีกันกลางสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าเกือบทุกเช้าจะมีนักเรียนช่างเนี่ย20กว่าคนมายืนดักรอคู่กรณีบน BTS สยามชั้น3แสดงว่าคงจะมาแบบนี้ประจำแล้วก็เหมือนแบบมาตั้งค่าต่อมาตั้งค่าก่อเหตุอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นคนที่เขาไปขึ้นรถไฟฟ้านี่คือเขาก็กลัวกันนะเขาก็หวาดผวากันว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าจะตีกันตอนไหนอ่ะ
4: ครับ
2: ก็วันนี้ก็อ่ะตีกันก่อนหน้านี้ก็เหมือนเสี่ยงดวงเอาอะไม่รู้ว่าวันไหนอะจะเจอแจ็คพอตอะไรเงี้ยนะคะก็ทางผู้กำกับสน.ปทุมวันเนี่ยพันตำรวจเอกสิริชาติจันพรมมาเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปวางกำลังตามจุดเสี่ยงทั้งภายในสถานีรถไฟฟ้าทุกชั้นแล้วนะแล้วก็บริเวณสกายวอล์กด้วยเพื่อป้องกันเหตุระหว่างนักศึกษาทั้งสองสถาบันแต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่ามีกลุ่มนักศึกษาเนี่ยจำนวนมากทำให้บางส่วนเนี่ยไม่ฟังคำสั่งห้ามปรามและมีผู้ก่อเหตุบางรายเนี่ยเล็ดลอดสายตาของตำรวจใช้อาวุธมีดเนี่ยทำลายคู่กรณีจากการหารือกับทั้งสองสถาบันนะคะพบว่าในภาคการศึกษาเนี่ยมีการขอเปลี่ยนเวลาเดินทางค่ะของนักศึกษาจากข้อตกลงเดิมที่ใช้ในปีการศึกษาก่อนนี่แหละมันก็เลยส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังไม่สามารถตกลงเรื่องของเวลาเดินทางที่ชัดเจนได
4: ้ครับ
2: แล้วก็ช่วงเย็นวันนี้นะซึ่งเป็นเวลาเลิกงานในตำรวจเนี่ยจะต้องมานั่งหารือกับสองสถาบันอีกอ่ะ
4: จ้ามเด็กยังไงจะดูดเหล็กยังไง
2: ผู้วางมาตรการป้องกันเหตุเพิ่มเติมนะคะทั้งการจัดเวลาเดินทางให้มันเหลื่อมกันแล้วก็อาจจะ

0: พิจารณากลับไปใช้ระบบการเรียนออนไลน์ค่ะถ้าว่าประเมินแล้วนะว่ามันมีความเสี่ยงกับการเกิดเหตุซ้ำซึ่งนะคะทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงของตำรวจนครบาลนะคะก็สั่งการแล้วให้สน.ปทุมวันเนี่ยรวบรวมข้อมูลนะคะเหตุการณ์ทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนำไปหารือกับทางกระทรวงอว.เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาว
1: ค
0: ุณยศชนันต้องลงมาดูเลยนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาใช้มาตรการตรวจค้นอาวุธแบบเข้มข้นเลยนะคะสามารถตรวจยึดมีดจากนักศึกษาทั้งสองสถาบันได้เฉลี่ยเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนละ10เล่มแล้วก็รายงานสถาบันให้ทราบด้วยแต่ว่าแต่ละสถาบันเนี่ยก็มีมาตรการทางวินัยที่เข้มงวดคือถ้าว่าพบนักศึกษาคนไหนพกพาอาวุธเนี่ยนะคะโดยเฉพาะกับอาวุธปืนเนี่ยอาจจะถูกลงโทษถึงขั้นพ้นสภาพของนักศึกษาเลยก็ตอนนี้ตำรวจสน.ปทุมวันเขาก็เร่งใช้วิธีตรวจสอบพยานหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดนั่นแหละเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดนะคะมาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปเอ๊ะไม่ได้สักทีเน
1: าะอาทิตย์ก่อนก็ตีกันแต่คราวนี้ต้องใช้มีดนะแทงกันนะเด้งนะไม่รู้อนาคตนะครับอาจจะต้องใช้ปืนยิงกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เป็นปัญหานะครับว่าอมตะนิรันดร์กาลหนึ่งเดียวในโลกนะครับในประเทศไทยก็มีประเทศไทยประเทศเดียวนึงนะที่เยาวชนของชาตินะครับต้องมาตีกันเพราะว่าสถาบันนะโอ้โหไม่รู้จะแก้ปัญหากันยังไงนะครับหัวจะปวดพูดทีไรนี่นะเมื่อก่อนก็รับน้องใหม่ใช่ไหมเด้งโอ้ตอนนี้รับน้องใหม่ดีขึ้นเยอะครับนี่นะมานะแต่คันนี้อันนี้ไอสถาบันตีกันในเด้งนะยังไม่จบสักทีนะครับไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยนะโอ้โหเก่งหมดแล้วครับทุกสถาบันเด้งนะแต่ใครจะเก่งกว่ากันนั่นเลยก็เลยตีกันเนี่ยคิดแค่นี้ครับโอ้โหเยาวชนของชาตินี่นะพูดถึงเรื่องของสถาบันการศึกษาแล้วครับก็เป็นข่าวเศร้าครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเด้ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ปรากฏว่าดีกรีท่านก็ไม่ธรรมดานะครับรางวัลครุฑคนคุณธรร
0: ม
1: ตัดสินใจใช้วุฒิปืนครับจบชีวิตตนเองภายในบ้านพักเลยเด้งนะความเครียดแล้วก็โรคซึมเศร้าครับเพิ่งออกจากโรงเรียนมาได้เพียง2ชั่วโมงท่านเองนะครับก็ตัดสินใจวันนี้เด้งนะโอ้นะครับเป็นข่าวเศร้าครับท่านอายุ54ปีแล้วครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ตำบลพานทองอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรครับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบบ้านพักนะครับก็พบปลอกกระสุนปืนเนี่ยครับแล้วก็อาวุธปืนพกสั้นตกอยู่ในพื้นที่ครับก็เอาไว้เป็นหลักฐานแล้วครับข่าวสารจากญาติพี่น้องบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับผอ.เดินทางไปทำงานที่โรงเรียนพร้อมกับภรรยาตามปกติครับหลังอยู่โรงเรียนประมาณสัก2ชั่วโมงมีการพูดคุยกับภรรยาก่อนที่ผอ.เนี่ยขับรถกลับมาบ้านเพียงลำพังด้วยท่าทางเคร่งเครียดวันนี้ครับจากนั้นคุณแม่แล้วก็คุณพ่อนะครับที่อยู่บ้านก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดจึงเข้าไปดูในห้องนอนของลูกชายครับพบว่าบาดเจ็บแล้วแจ้งหน่วยกู้ภัยแต่นะฮะไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตตรงนั้นได้ก็เสียชีวิตไปเด้งนะครับสำหรับท่านนี้เป็นผู้บริหารการศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานแล้วก็เคยได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมครับประเภทผู้บริหารสถานศึกษาทว่าระยะหลังนี้ญาติบอกนะครับว่าท่านนี้มีภาวะเครียดและป่วยซึมเศร้าซึ่งครอบครัวได้ดูแลอย่างใกล้ชิดมาตลอดไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุสลดขึ้นนะครับซึ่งก็ตัดสินใจครับเองนะเศร้าครับ
0: นี่คุณผู้ฟัง
1: คุ
0: ณนักเดินทางเนี่ยก็ส่งภาพมาให้ดูเลยบอกว่าสวัสดีครับคุณเด้งคุณสุวิทย์ฟังข่าวไปทานข้าวเย็นบนรถไป
1: เลยครับ
0: นี่ส่งมาให้ดู
1: ระวังระวังนะครับทานข้าวไปนี่
0: นะเนี่ยอยากรู้มากเลยว่าถุงเนี้ยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
1: แสดงว่าท่านรถติดนะจนสามารถที่จะกินข้าวในรถได้เนี
0: ่ยไม่อยากรู้ว่าข้าวกินข้าวแล้วกลับเนี่ยเนี่ยคือกินจากถุงแล้วก็เปิดแค่2ถุงอ่ะยังเหลืออีกถุงนึงบอกกับข้าวมาซะดีๆคุณนักเดินทางแล้วบอกว่าฟังทุกวันด้วยนะ
1: เลยครับโอ้โห
0: บอกกับข้าวมาหน่อยแล้วอยากรู้ว่ากับข้าวอะไร
1: ฟังข่าวไปด้วยกินข้าวไปด้วยกับแกล้มไปด้วยแต่ผมคิดว่าคงไม่ใช่น้ำนะตอนน้ำนี่มันจะหกอะเด้งนะต้องแห้งๆนิดนึงแห้งๆนิดนึง
0: แต่ดูเหมือนคุณนักเดินทางเขาจอดรถอยู่นะขับรถไปด้วยเหรอคงน่าจะจอดรถมากกว่านะคุณนิดเคทีนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองสถาบันเนี่ยเป็นสถาบันที่ดีนะแต่เมื่อผู้เรียนเนี่ยไม่เข้าใจและไม่คิดว่าจะมาเรียนเพื่อหาวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพก็ยุบเถอะค่ะมันก็แปลกนะพอไม่มีสถาบันแล้วก็ไม่รู้จะตีกันไปทำไมเขาตีกันไปอะไรเนี่ย
1: ตั้นสินะนะแต่ระดับพออุดมศึกษานะครับก็คือว่าไม่ตีกันมหาวิทยาลัยอย่างนี้เด้งสถาบันราชภัฏต่างๆนะครับทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่เห็นไปตีอะไรกัน
0: คุณฟุกโลโตบอกว่าให้ย้ายสถาบันไปที่ชายแดนกัมพูชาไปเลย

0: ทั้งสองสถาบันนั่นแหละ
1: นะเมื่อก่อนนะครับบอกว่าชอบไปอยู่เอาส่งไปอยู่ภาคใต้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้ไปอยู่ชายแดนเขมร
0: นี่คุณนักเดินทางก็บอกเมนูมาแล้วบอกว่ามีหน่อไม้น้ำปูเป็นยังไงอ่ะพี่สวีทหน่อไม้น้ำปูฮะแล้วก็มีน้ำพริกแมงดาแล้วก็มีลาบหมูแล้วก็ข้าวเหนียวไม่ใช่ข้าวเปล่าด้วยนะข้าวเหนียวอ่ะ
1: ห่วยเป็นคน
0: ว่าจอดรถฟังอยู่ที่ตลาดต้นยางลำปาง
1: โอ้โหลำปาง
0: โอ้ยลำปางเลย
1: ลำปางหนาลำแต่โอ้ย
0: ลำปางแล้วพี่เขาฟังรายการเราได้ด้วยเหรอพี่สวี
1: ทก็ฟังผ่านแอปพลิเคชันนะเด้งได้หมดครับได้หมดครับเด้ง
0: ไม่ก็บางทีไงตอนที่เด้งเคยไปภูเก็ตแล้วได้คนรายการบางทีมันก็ไปเข้าที่ต่างจังหวัดด้วยได้อะไรอย่าง
1: ไรของกสมทอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เด้ง
0: เนี่ยโอ้ยนี่น่ากินมากเลย
1: ดีจังนะ
0: ลาบหมูหน่อไม้น้ำปูเป็นยังไง
1: ลองฟังเลยครับทางเหนือ
0: นี่คุณอะไรคุณสุชนบอกว่าวิธียุติเรื่องอุเทนถวายกับปทุมวันเนี่ยน่าจะไม่ยากเรียกผู้อำนวยการอุเทนถวายแล้วก็ผู้บริหารมาพูดคุยว่าถ้าเกิดเหตุนักศึกษาอุเทนถวายปะทะกับช่างกลปทุมวันอีกแม้เพียงครั้งเดียวปิดอุเทนถวายทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นแบบนี้ล่ะครับจบแน่ๆแต่คนอื่นก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยอะดิ
1: เออนะคนบริสุทธิ์คนที่บอกว่า
0: เออที่เขาเรียนไม่มีอะไรนะเรียนน่ะเขาเสียเงินเรียนไปแล้วอ่ะบอกหน่อไม้น้ำปูเป็นอาหารเหนือครับนี่คุณนักเดินทางก็ตอบมาอ่านี่มีคลิปภาพอยู่คลิปหนึ่งนะเนี่ยเขาลงโอ้โหใน TikTok เนี่ย TikTok ของใครเนาะโอ้โหคือเห็นภาพแล้วตกใจมากเลยพี่ซื้อลองนึกดูนะวิภาวดีอะ
1: เป็นอะไรเด้ง
0: อยู่ดีๆมีรถเบนซ์ขับย้อนสอนมาแล้วกลางวิภาวดีอะ
1: เลยครับอุ้ย
0: นี่จริง
1: ๆย้อนสอนด้วยกลางเลย
0: นี่
1: วายรถเล่นบุญใหม่ด้วย
0: แล้วอันตรายนะน่ะ
1: คนมีตังค์กันนี่อย่างนี้เด้งเอ๊ะเราคิดได้ยังไง
0: มันป่าได้ยังไงก็ไม่รู้
1: อ่
0: ะแล้วอันตรายมากเลยนะคือคลิปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้าเลยนะคะบริเวณช่องทางคู่ขนานหน้าโรงเรียนหอวังอ่ะก
1: ่
0: อนถ
1: ึ
0: ง5แยกลาดพร้าว
1: เลยอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วเขามายังไงได้ยังนึกไม่ออกเลยนะว่าเขาขับมาได้ยังไงแล้วไปแบบนี้เนี่ยนะมันก็ไม่มีทางกลับด้วยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วเขาจะกลับยังไงเนี่ย
1: เออชอบความท้าทายในชีวิตอะไรหรือเปล่าเนี่ย
0: เออคือคนที่ใช้รถใช้หนกเขาก็ตกใจหุ่นมันอันตรายมากเลยนะคือตอนนี้โอ้โหเขาบอกสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยก็เนี่ยราคามีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเขานำเอาคลิปเหตุการณ์นี้มาเผยแพร่นะคะโดยระบุข้อความว่าคืออะไรก่
1: อ
0: นเกิดอะไรขึ้นขับรถย้อนสอนกลางถนน4เลนก่อนถึง5แยกลาดพร้าวพี่เขาหลุดมาจากไหนเนี่ยย้อนสอนไกลมากท
1: ุ
0: กคนตกใจนะขนาดเห็นภาพยังตกใจเลย
1: อ้าวกล้องวงจรปิดมีอย่างนี้นะครับผมว่าเจ้าที่ตำรวจก็ต้องว่าแล้วครับแบบนี้ต้องตามทะเบียนรถแล้วครับผมไม่อยากให้เด้งแบบนี้นะแต่คิดได้ยังไงงงมาก
0: ไม่แต่แล้วยังงงนึงว่ามันเริ่มที่จุดไหนมันถึงได้ขับย้อนได้ขนาดนี้มันเริ่มตรงจุดไหนยังงงงงมาก
1: มนุษย์สุดประเสริฐนะครับเด้งก็อย่างนี้แหละนะ
0: นี่คุณนันทชัยพูดถึงเรื่องใน2สถาบันนี่ก็บอกว่าเป็นการปลูกฝังมาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
1: ใช่ครับรุ่นพี่ส่วนใหญ่ก็ไปเป็นครูบาอาจารย์อยู่ตรงนั้นที่เดิมเองก็ปลูกฝังกันต่อ
0: คุณ JCVK ก็บอกสงสัยจะเป็นพวกยิวมั้งไปนู่นเลย
1: เด้งเรื่องของอิสราเอลแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้มีการเซ็นคำสั่งนะครับในประเทศหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเฉดหัวออกจากประเทศไทยนะครับคนแรกก็อิสราเอลคนที่สองก็ฝรั่งเศสนะครับที่ลงนามในวันนี้นะเด้งนะและครับหลายคนบอกว่าอ้าวตกลงนะครับเขาอุทธรณ์ได้ไหมอ่ะสองคนเนี้ย
0: อุทธรณ์ได
1: ้อุทธรณ์ได้แต่วันนี้นายกก็บอกนะถ้าจะอุทธรณ
0: ์
1: ก็ต้องอุทธรณ์กับผมเด้ง
0: ใช่
1: นะโอ้พฤติกรรมนะครับสองคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับคนอิสราเอลคนแรกเราก็รายงานข่าวไปตลอดนะเด้งนะที่ไปข่มขู่เจ้าของฟาร์มแล้วก็เจ้าของร้านคาเฟ่เจ้าของคาเฟ่นะครับที่เขาสัตว์มาเลี้ยงด้วยปรากฏว่าคนยิวคนนี้นะครับก็ไปข่มขู่เขาหลังจากที่ไปครั้งแรกแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายสัตว์เขาแล้วก็ไปทำไม่ดีไม่ได้อะไรเงี้ยครับปรากฏว่าเขาก็ประกาศนะครับว่าห้ามเข้าแต่ในคนนี้ก็ไปข่มขู่เขาไปขู่ฆ่าเขาแล้วก็บอกจะไปเรียกเงินเขาด้วยเร่งนะก็ในที่สุดศาลก็พิพากษาแล้วแล้วก็นายกก็ลงนามไปเรียบร้อยนะครับคนที่สองก็คือนายเควินดิมิโนครับชาวฝรั่งเศสนะครับก็คือว่าลักษณะก็คล้ายๆกันนะครับอยู่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันปรากฏว่าเป็นไงเด้ง

0: ตอนนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่า2คนนี้ยังอยู่ในประเทศไทยครับปรากฏว่าตม.ของสุราษฎร์ธานีนะครับอยู่ระหว่างการติดตามตัวนายเควินครับเพื่อแจ้งคำสั่งในประเทศซึ่งคาดว่านะครับนายเควินรู้ถึงคำสั่งดังกล่าวแล้วอาจจะหลบซ่อนตัวตอนนี้หาตัวไม่เจอเด้งหาไม่เจอเลยครับนะครับถ้าเจอแล้วก็อ้าวนะก็ต้องดำเนินการนะครับตามคำสั่งอะเด้งนะ
1: ค่ะอ
0: ย่างไรก็ตามนะครับปรากฏว่าโอ้วันนี้ผู้สื่อข่าวไปสังเกตนะครับที่หน้าสวนสัตว์ที่เคยเกิดปัญหาเด้งนะพบว่าเงียบครับไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีการเคลื่อนไหวของพนักงาน
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีคนไทยของนายเควินนะครับก็อ้าวนะฮะก็ไม่ทราบกับเด้งไปอยู่ตรงไหนนี่นะ
1: ค่ะ
0: อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้คำสั่งอุทธรณ์นะครับก็ต้องทำภายใน7วันถ้าสมมติว่า2คนนะครับอยากจะทำมาเด้งนะแต่นายกรัฐมนตรีบอกเลยนะครับว่าถ้ามาอยู่ในประเทศไทยตรวจสอบทั้งหมดแล้วศาลก็พิพากษาออกมาเรียบร้อยนะครับไม่เคารพกฎหมายแล้วก็สิทธิของคนไทยอยู่ตรงนี้ก็ไม่เอาไว้หรอกครับก็ต้องเอาออกไปอะเด้งนะ
1: วันนี้คุณผู้ฟังเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องของเนี่ยสถาบันที่ตีกันมากเลยนะที่คุณศักดิ์ชัยเนี่ยก็ให้ความเห็นเอาไว้บอกว่าสวัสดีครับพี่สวิตคุณเด้งผมว่าเอา2สถาบันเนี่ยมาเรียนออนไลน์ร่วมกันซะเลยมาเรียนด้วยกันในสัก 3-4 ปีวิชาไหนนะที่ต้องลงช็อปเนี่ยก็ให้ไปเรียนที่สถาบันแล้วพอหมดยุครุ่นพี่รุ่นน้องไม่รู้จักกันแล้วแล้วค่อยเอามารวมกันเลยเป็นสถาบันอาชีวะแห่งชาติไปเลยจะได้ไม่ต้องตีกันกับใครก็ดีเหมือนกันเน
0: า
1: ะหลอมรวมไปซะเลยหมดเรื่องหมดราวตีถ้าตีกันก็ตีกันเองเนี่ยสถาบันเดียวกันเนี่ยอ่ะมาเรื่องของพวกไอ้พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะก็มีกันแบบไม่เว้นแต่ละวันจริงๆนะเนี่ยคราวนี้นะคะทางศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์นะภายใต้การดำเนินการนะคะของรองผบ.ตร.ค่ะพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์นะพร้อมกับคณะเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยค่ะถึงสถิติคดีออนไลน์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่นะเขาดำเนินการสืบสวนจับกลุ่มแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะคะ
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าในช่วงระหว่างวันที่30นะคะสิงหาจนถึง5กันยาเนี่ยมีคดีรับแจ้งนะผ่านระบบไทยโพลีสออนไลน์เนี่ยจำนวนทั้งหมด 5,863 คดีมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่รู้มะ241ล้าน
0: อ
1: ่ะเยอะมากคือเมื่อเทียบกันนะคะกับช่วง 23-29 สิงหาเนี่ยจะพบว่าจำนวนคดีเนี่ยมันเพิ่มขึ้น84คดีแล้วก็ความเสียหายเนี่ยลดลงกว่า19ล้านจากข้อมูลนะคะทีมวิเคราะห์เนี่ยเขาจะพบเลยนะคะว่าการหลอกลวงนะคะด้านสินค้าและบริการเนี่ยยังคงเป็นประเภทคดีค่ะที่มีจำนวนสูงที่สุด 4,349 คดีคือคิดเป็น 74.2% ของคดีทั้งหมดในขณะที่นะประเภทคดีที่สร้างความเสียหายสูงสุดเลยก็คือการหลอกลวงโดยการแอบอ้างบุคคลอื่นซึ่งมีมูลค่าความเสียหายนะคะกว่า69ล้านหรือว่าคิดเป็น 28.7% ของความเสียหายทั้งหมดและสำหรับนะคะกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยก็ยังคงพบนะว่าผู้หญิงเนี่ยตกเป็นเหยื่อค่ะตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชายแล้วก็กลุ่มจะอยู่ที่อายุประมาณสัก 21-30 ปียังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดตอนแรกนึกว่าคนแก่เนาะปรากฏว่าเป็นเด็กอะกลุ่มอายุ 21-30 ปีนะคะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดโดยเมื่อจำแนกนะตามประเภทคดีเนี่ยจะพบว่ากลุ่มอายุ 21-30 ปีนะคะมีจำนวนผู้เสียหายสูงสุด3อันดับแรกเลยก็คือคดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการแล้วก็คดีหลอกลวงโดยการแอบอ้างบุคคลอื่นแล้วก็คดีหลอกลวงด้านการจ้างงานค่ะ
0: ครับนี่นะอ้าวโปรดระมัดระวังด้วยนะครับเป็นอุทาหรณ์กันพูดถึงนะครับคนที่เป็นสวหน่อยเด้งโอ้โหมันเหลือเชื่อนะครับทำไมคนนั้นมาหากินอะไรกันแบบนี้ครับคุณยายอยู่ที่บ้านน่ะเด้งปรากฏว่ามีผู้หญิงผู้ชายนะครับอ้างว่าเป็นผัวเมียกันแล้วก็เป็นช่างภาพ
1: แล้ว
0: ไปไล่คอตามบ้านเลยครับส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเด้งเดี๋ยวนี้นะครับเป็นสังคมเดี่ยวนะ
1: ค่ะ
0: นะอายุมากแล้วลูกหลานไปทำมาหากินส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยไปทำงานกรุงเทพมหานครปริมณฑลอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้คนที่สูงอายุอยู่บ้านสังคมไทยก็กลายเป็นผู้สูงอายุตรงนี้ระวังกระทูกหลอกกระเด้งโอ้โหนี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วที่โน่นครับอำเภอรำปายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ชื่อคุณยายบุญมาอายุ70ปีนะเด้งนะปรากฏว่าที่เห็นภาพวันนี้คุณยายนำกรอบรูปภาพมาให้ดู2กรอบครับอันแรกก็ถ่ายเมื่อปีที่ผ่านมาและอันที่2เพิ่งถ่ายไม่ได้จ่ายเงิน300บาทเด้ง
1: ค่ะ
0: นะ2ปีกับปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แล้วครับหน้าตาของคนเนี่ยเด้งนะถึงแม้ว่าจะ70ปีนะครับคุณยายเล่าให้ฟังว่า อยู่บ้านตาม

0: ลำพังครับนะฮะมี2คนนะครับบอกว่าเป็นสามีภรรยากันแล้วก็บอกเป็นช่างภาพเด้ง
1: ค่ะ
0: ขอเลยขอบ้านนะครับขอถ่ายรูปคิดค่าใช้จ่ายนะครับเด้งไม่แพงเลยคือ300บาทเพราะอะไรครับจะใส่กรอบอย่างดีแล้วก็จะมอบให้กับทางคนเจ้าของบ้านเพื่อมอบให้กับลูกหลานต่อเนื่องจากว่าอายุเยอะแล้วแล้วเอานำกล่าวภาพมาโชว์เลยเด้งนะมีภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าด้วยนะเด้งอยู่อีกด้านหนึ่งด้วยนะโอ้ครับคนเฒ่าคนแก่ก็ธรรมดาเด้งต้องมีพระใช่ไหมครับนี่น
1: ะ
0: ยิ่งจะมีความรู้สึกดีครับหลังจากนั้นเนี่ยนะก็ถ่ายเลยครับเด้งพอถ่ายปั๊บใส่กรอบมาทันทีเลยด้านหลังนะครับก็คือว่าเป็นรูปลักษณะว่าต้นโพแล้วก็มีพระพุทธรูปยืนอยู่แล้วก็ด้านหน้ามีรูปของคุณยายบุญมาโอ้โหคุณยายเห็นนะครับไม่รู้จะหัวเราะหรือจะปาดน้ำตาดีแกขำๆกันแล้วกันเด้งนะรูปที่ถ่ายออกมานะครับนึกว่าคุณยายเป็นผีเด้งว่างั้นนะกับตัวจริงนะครับมันต่างกันมากเลย
1: อะไร
0: อันนี้คุณยายนะครับพูดภาษาอีสานนี่นะภาษาอีสานนะครับก็บอกกันแล้วกันเด้งนะว่าคุณยายเห็นแล้วหัวเราะตัวเองนะครับบอกว่ายังไงนี่นะนะครับบอกว่าโอ้ยเห็นรูปแล้วคือเป็นนางซีนะครับอีลากับว่าได้ขี่ไล่ปนั่นปรากฏว่าเบิ้งรูปเจ้าของแล้วยืนเห็ดกองจองอยู่เด้งกองจองก็คือว่า
1: อะไร
0: ผอมแล้วก็ตัวรีบๆเหมือนผีอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นคุณยายก็ประกาศแจ้งเตือนเลยครับว่าขอให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับตนเองนะเดี๋ยวนี้คนหากินแบบประหลาดเยอะหากินกับสวเด้งนะเอาเตือนกันครับ
1: มาที่เรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียกันนิดนึงที่เขาเดินทางมาฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศที่เมืองไทยแล้วปรากฏว่าเสียชีวิต
0: เออเห็นเป็นข่าวอยู่นะเด้งนะ
1: ใช่แล้วคือทางโรงพยาบาลของอังกฤษเนี่ยเขาชันสูตรเขาระบุเลยเนี่ยว่ามาจากนี่แหละที่มาทำการฉีดเพิ่มอวัยวะเพศเนี่ยเป็นผลทำให้เขาเสียชีวิตก็ผลชันสูตรเนี่ยออกมาเปิดสาเหตุชัดเจนเลยนะคะก็ตามรายงานเนี่ยผลการไต่สวนชันสูตรพลิกศพในอังกฤษเนี่ยระบุว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยคืออูบิริโบเนี่ยนะคะเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียค่ะก็เขาเนี่ยมาเมืองไทยเข้ามารับการผ่าตัดแล้วก็ฉีดสารเพิ่มขนาดอวัยวะเพศที่คลินิกแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
0: ครับ
1: และจากนั้นไม่นานนะระหว่างที่กำลังนวดผ่อนคลายอยู่กับภรรยาเนี่ยเขาก็เกิดอาการแน่นหน้าอกแบบรุนแรงแล้วก็หมดสติไปหลายครั้งภรรยาก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสุขุมวิททางคุณหมอก็บอกว่านายคนนี้ไม่สามารถสื่อสารหรือว่าตอบคำถามได้ตามปกติแล้วก่อนจะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นค่ะทางทีมแพทย์ก็พยายามทำ CPR อยู่นานกว่า100นาทีเลยแต่ว่าก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได
0: ้
1: ปรากฏผลชันสูตรเนี่ยระบุเลยนะคะว่าสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตนะคะเกี่ยวข้องกับสารค่ะที่ใช้ในการฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศคือพบว่ากรดไฮยาลูโรนิกเนี่ยแล้วก็ยาชาลิโดเคนที่ใช้ในขั้นตอนเนี่ยมันรั่วไหลหรือว่าหลุดเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตก่อนเข้าไปอุดที่แบบไปอุดตันเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงปอดและภาวะแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดของปอดก็ส่งผลให้ระบบหายใจเนี่ยล้มเหลวแล้วก็หัวใจหยุดเต้นแบบเฉียบพลันจนคุณหมอเนี่ยไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตเอาไว้ได
0: ้
1: ก็เหตุการณ์นี้นะก็ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งออกมาเตือนเลยออกมาเตือนถึงความเสี่ยงนะคะของการฉีดสารไอ้พวกสารฟิลเลอร์บริเวณอวัยวะเพศเนี่ยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนทำเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญเนื่องจากหากสารเนี่ยมันหลบเข้าไปในเส้นเลือดสำคัญแล้วก็มันอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เห็นบอกว่าหลังจากเสียชีวิตในครอบครัวเขาจัดพิธีศพแบบยิ่งใหญ่เลยอ่ะที่กรุงลอนดอนมีรายงานว่ามีการใช้โลงศพสีทองมูลค่าสูงถึง 740,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ25ล้านบาทนะ
0: ครับ
1: แล้วความจริงเขาไม่น่าจะมาเมืองไทยมาเพิ่มขนาดในเมืองไทย
0: เขาอาจจะคิดว่าเมืองไทยนะครับสามารถทำได้ก็เด้งนะ
1: แต่ว่ามันต้องดูสถานที่ทำด้วยไง
0: เอาเป็นว่าอย่างนี้กันละกันเด้งเนี่ยนะเรื่องของการมาเพิ่มขนาดเจ้าโลกสุดท้ายก็ต้องลาโลกแต่ทำไมที่มานี่ประเทศไทยนะครับเด้งนะเขาอาจจะได้ข้อมูลอะไรหรือเปล่าไม่รู้เด้งก็เป็นนักข่าวมานานนะผมก็เป็นนักข่าวมานานเด้งจำได้ไหมขอประทานโทษนะครับสสท่าน

0: จังหวัดสุรินทร์น่ะนามสกุลนะครับมูลศาสตร์สาทรจำได้ไหมเด้งตอนนั้นไปเพิ่มขนาดเจ้าโลกครับ
1: ก็ตายเหมือนกันใช่ไหม
0: สุดท้ายเน่าเจ้าโลกเน่าแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือรักษาเป็นความเงียบเมื่อก่อนนะครับข่าวเพิ่มเจ้าโลกนี่เด้งนะโอ้โหสสนิยมมากเลยผมยังนึกรันทดอยู่เหมือนกันนะเอ๊ะทำไมไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู
1: ่
0: แล้วจะไปโชว์ที่ไหนเจ้าโลกอะเด้งนะแต่สุดท้ายนะครับก็อย่างว่าเนี่ยท่านก็ไปทำครับแล้วเน่าพอเน่าไปปั๊บนะครับสสในสภาผู้แทนราษฎรนะครับหัวโหดเลยเด้งจำข่าวได้ใช่ป่ะไม่รู้นะ
1: จำไม่ได้อ่ะ
0: โอ้ครับนี่นะน้องชายปลัดฮี
1: ไม่แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคือเดี๋ยวนี้ไอ้พวกอะไรไอ้พวกเสริมความงานสัญญกรรมอะไรทั้งหลายแหละในบ้านเรากำลังขึ้นชื่อมาก
0: ขึ้นชื่อเพราะว่าราคาถูก
1: เออแล้วคนดังอะคนดังแต่มาต้องดูสถานที่ด้วย
0: นั่นแหละนั่นแหละเด้งนะ
1: คือแปลกใจตรงที่ว่าคนตายเนี่ยนะคือเขาบอกว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตหรูหรามากมีบ้านมูลค่าหลายล้านดอลลาร์เลยนะทั้งในลอสแอนเจลิสแล้วก็ที่กรุงลอนดอนน่ะแล้วก็เนี่ยดูซิจัดงานศพยังโอ้โหขนาดโลงศพเนี่ยยัง25ล้านบาทเลยอ่ะเออแล้วมาเพิ่มขนาดในเมืองไทยเนี่ยเชื่อเลยนะว่าต้องราคาถูกอ่ะ
0: เออตายเพราะว่าเจ้าโลกเด้งนะ
1: เนี่ยถ้าเกิดว่าทำพวกที่แบบที่ดีๆอ่ะไม่น่าจะมีปัญหาเนอะ
0: เออเหรอครับเด้งผมไม่ทราบเหมือนกันนี่นะ
1: โอ้ก็มันแบบดูสิ
0: เป็นบุญตาหอนด้วย
1: แล้วอันนี้จะไปเอาผิดนะก็ลำบากเพราะว่าก่อนที่จะทำส่วนใหญ่เขาจะจับให้ลงนามก่อนนะว่าคุณจะต้องยอมรับกับอะไรอย่างเงี
0: ้ยไม่อยากโอยมีไม่สถานที่ลดขนาดอ่ะ
1: โอ
0: ้ไปไปเด้งลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5

ค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยค่าพู

0: างเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
2: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรและผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: เมื่อเช้าไม่ได้พบกัน
5: ตกเครื่องเมื่อเช้าตอนที่ห้าพี่ไพศาล
4: ครับ
5: ไปปักกิ่งมาฮะ
4: โอ้อากาศเป็นไงฮะ
5: ร้อนค่ะ
4: โอ้โหเข้าสู่เดือนกันยายนแล้วนี่มันจริงๆมันควรจะเริ่มค่อยๆเย็นลงนะ
5: มันก็ไม่ควรจะร้อนขนาดนี้ค่ะพี่ไพศาลเรียนกันตามตรงร้อนเนี่ยร้อนแบบไม่มีความเย็นเลยค่ะกำแพงเมืองจีนก็มันก็อยู่สูงใช่ไหมฮะ
4: ครับ
5: ที่ปัตตานีอะค่ะมันก็ต้องหนาวมันก็ควรจะเย็นกว่านี้นะ
4: ก็ผมก็เคยนั่งรถออกจากปักกิ่งไปก็น่าจะเกือบชั่วโมงกันนะก็ไม่ไกล
5: ช
4: ั่
5: วโมงครึ่งนะฮะ
4: ไม่ไกล
5: ชั่วโมงกว่า
4: เคยไปครั้งหนึ่งนานมากอะก็วันนี้ก็เหตุการณ์ที่น่าจับตาก็คงจะเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับในสภามีการอภิปรายงบประมาณก็โอเคฟังติดตามฟังก็คงจะได้รับรู้รับทราบอะไรบ้างแต่ไม่ได้ติดตามฟังก็มาดูก็สรุปอีกทีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ
5: ได้ความรู้มีความห่วงใยค่ะ
4: แล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือการประกาศเดินหน้าถึงเวลาทวงคืนประเทศไทยของคณะคุณสนธิลิ้มทองกุลนะก็แถลงข่าววันนี้ที่บ้านพระอาทิตย์ถ้าดูเฉพาะที่มีการแถลงนี่นอกจากตัวคุณสนธิแล้วก็จะมีทนายนกเขากับคุณพิชิต
5: ตั้มใช่ไหมชัยมงคล
4: คุณพิชิตชัยมงคลก็สามคนแล้วก็กำหนดการที่คุณสนธิเขาจะขับเคลื่อนเนี่ยคิวต่อไปก็จะเป็นวันที่10ก็คือวันพฤหัสบดีนี
5: ้พฤหัสครับ10:30จะไปที่สถานทูตอิสราเอล
4: ก็จะไปที่สถานทูตอิสราเอลนะฮะก็จะเป็นแล้วหลังจากนั้นเห็นพูดทำนองว่าจะไปประท้วงจีนเถาแล้วดีเดย์สำคัญเนี่ยจะรอฟังวันที่14สิงกันยายนถ้ากกต.เขาดำเนินการตามที่ได้ประกาศไว้ก็คือจะสรุปคำวินิจฉัยเรื่องของคดีหัวสวนะหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะมีการกำหนดท่าทีครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของคณะคุณสุทธิครับนี่คุณอันมอง
5: คุณอนุทิน
4: ครับ

มองแบบมองแบบมันกำลังเริ่มมาถ้าพูดกันภาษาแบบสมมุติว่าเรานั่งคุยกันที่ฉันถามพี่ไพศาลว่าพี่ไพศาลคิดว่ามันจะยังไงต่อหรือว่าพี่ไพศาลถามว่าคุณอันคิดว่ามันจะยังไงต่อเนี่ยเนี่ยก็คิดว่ามันกําลังเริ่มมามันกําลังเริ่มแต่ว่าเมื่อเริ่มแล้วเนี่ยจะไปลึกไปแรง

0: คุณจตุพรพรหมพันธ์
1: ไม่ยุ่งนะคะ
0: ก็วันนี้รู้สึก
1: จตุพรไม่ยุ่งค่ะ
0: วันนี้เขาก็ออกรายการอะไรของเขานะบอกว่าการแถลงข่าวลงถนนของคุณสนธิแม้จะรู้จักกันแต่เรื่องนี้ไม่เคยคุยกันดังนั้นจึงไม่ได้ไปร่วมแถลงข่าวด้วยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้คุณสนธิบอกว่าการลงถนนไม่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลลาออกหรือไล่ออกแต่เป็นกรณีกลุ่มทุนเทาทั้งจีนเทายูเทาอินเดียเทาและรัสเซียเทารวมทั้งไทยเทากระบวนการเทาเหล่านี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องเนรเทศและได้ออกระเบียบใหม่โดยเนรเทศยูเทาออกนอกประเทศไทยไปแล้ว1คนแต่จริงๆมีรัสเซียฝรั่งเศสเพิ่มอีก1ด้วยนะ
1: ผู้กรณีเท่านั้นแหละค่ะ
0: เพราะคู่กรณีที่ทำสวนสัตว์นั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาคนนี้ก็ประวัติ
1: ผู้หญิงคนนั้น
0: ประวัติก็เห็นว่าเก่งมาเลยเกเรนะ
1: ขับมอเตอร์ไซค์ยกล้อทะเลาะกับคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าภรรยาเขาก็จะปกป้องว่าเปล่ามอเตอร์ไซค์เขาสูง
0: เป็นอย่างนั้นไปทั้งคู่เลยดินะฮะก็
1: คือดิฉันเองเนี่ยนะคะเวลาที่เขาถือหางใครสักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยบ่อยครั้งที่จะรอดนะ
0: คือยังไงฮะ
1: เพราะฉะนั้นว่ามันต้องไม่ธรรมดาด้วยกันทั้งคู่
0: ครับ
1: คู่นี้เรียกว่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
0: เดี๋ยวบางทีเมื่อกี้ปลุกไปคุณจตุพรคุณตู่จตุพร
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าสิ่งที่จะเป็นพายุโหมจริงๆเนี่ยคุณจตุพรเขามองนะเรื่องทุนเทาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็โอเคแต่ที่จะเป็นพายุโหมจริงๆเนี่ยปัญหาคือวันที่14กันยายน
1: ค่ะ
0: ซึ่งกกต.นัดพิจารณากรณีหัวสว.โดยทางการข่าวของตัวคุณจตุพรเองเนี่ยได้ข้อมูลว่าจะส่งฟ้องศาลฎีกาเกิน100ถึง150คนจากจำนวน229คนนะขณะเดียวกันเมื่อกรณีนี้ออกสู่สาธารณะแล้วอารมณ์สังคมจะเป็นอย่างไรโดยรัฐบาลก็ต้องตระหนักเช่นกันว่าเอกสารทั้งชุด26เนี่ยหลุดมาถึงยิ่งชีพกับผลิตนะฮะแล้วก็ยังมีเอกสารชุดอนุ36ก็ยังออกมาถึงสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ด้วยย่อมมีนัยยะสำคัญเมื่อเอกสารชุด26หลุดทุกฝ่ายยอมรับเป็นเอกสารจริงดังนั้นกกต.พิจารณาในวันที่14ต้องมีเหตุผลว่าจะส่งฟ้องใครไม่ส่งฟ้องใครด้วยเหตุใดเพราะเสี่ยงจะถูกดำเนินคดีเช่นกันถ้ากกต.พิจารณาตามเอกสารชุด36ไม่ฟ้องใครก็จะถูกดำเนินคดีได้และถ้าส่งฟ้องบางคนแล้วคนที่ถูกฟ้องย่อมฮึดฮัดไม่พอใจเช่นกันโดยจะเกิดแรงกระเพื่อมผสมโรงทุกฝ่ายซึ่งไม่จำเป็นต้องไหลบรรจบหรือจะบรรจบกันโดยธรรมชาติก็ต้องดูกันตามสถานการณ
1: ์ได้ฟังคุณจตุพรพูดไม่ช้าก็ตรงตามที่พี่ไพศาลว่านั่นแหละ
0: ครับ
1: คือยังขอรอดูสถานการณ์ท่าทีอยู่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่พูดเนี่ยนะฮะพี่ไพศาลครับกรณีของคุณสนธิเนี่ยมีเรื่องสว.ด้วยไหมฮะ
0: ที่เขาคุณสนธิเขาแถลงเขาจับตาเรื่องนี้ด้วย
1: เป็นปัจจัยด้วยไหมคะที่ออกมาเคลื่อนไหว
0: เป็นปัจจัยด้วยเป็นปัจจัยด้วยนะฮะแต่ว่าที่จะเน้นเฉพาะหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องพวกต่างชาติสีเทาทั้งหลายก่อนแล้วก็จะไปรอดูสถานการณ์วันที่14
1: เรียนฟังคุณจตุพรคุณจตุพรอาจจะพูดมาหลายครั้งแล้วถ้าพูดมาหลายครั้งก็อาจจะเป็นจุดยืนเดิมเขาพูดเรื่องที่มาสว.น่ะว่าสว.ที่มันเกิดเรื่องอย่างนี้ก็เพราะคุณธนาธรเริ่มก่อน

0: พอคุณธนาธรเปิดตัวคนอื่นก็ต้องเอาบ้างแล้วปรากฏก็ทำสำเร็จ
1: คือนาทีเนี่ยมันแปลที่บายเลยอย่างนั้นมันคือมันน้ำเงินเขากินไปรวบไปหมดละ
0: คือเดนไ
1: มันก็ต้องแปล
0: ที
1: ่บายอย่างนู้นอย่างนี้ที่มาอะไรต่างคง
0: มันอย่างเงี้ยพี่ไพศาลคำพูดอันนี้มันทำให้เข้าใจได้ว่าฐานความคิดความรู้สึกเขาว่ามันหนักเบาแค่ไหนฮะพี่ไพศาลเขาไม่ค่อยถือเรื่องเล่นเลยประเมินด้วยตัวเองว่าจะว่าเขาไม่ค่อยถือเรื่องนี้เท่าไหร
1: ่
0: แล้วถ้าไม่ถือเรื่องนี้เท่าไหร่มันก็ไม่ได้มีน้ำหนักที่จะต้องไปร่วมซึ่งแล้วมันก็จริงๆแล้วมันก็จริงๆการอธิบายแบบนี้เท่ากับไม่ถือไม่สาเท่าไหร่เพราะเห็นที่มาที่ไปมาแล้วว่าก็คุณทำก่อนก็ทำบ้างแล้วคุณไม่ทำไม่สำเร็จเองคนอื่นก็สำเร็จเพราะนั้นมันก็เลยไม่มีน้ำหนักพอที่จะเป็นน้ำหนักของคุณจตุพรเองนะคะที่เขาก็ไม่ไปเข้าร่วมถ้าอธิบายง่ายๆคุณยังไม่ถึงเวลาด้วยเขาใช้คำว่าไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าเรื่องสวเนี่ยเขาพูดแบบนั้นค่ะเพราะนั้นคนที่ไปร่วมเนี่ยก็มีคุณพิชิตชัยมงคลทนายนกเขานิติธรนิติธรล้ำเหลือใช่ไหมคะแล้วก็คุณสุทธิค่ะ
1: ก็เฉพาะหน้านี่ก็เปิดกันประมาณก็สามคนนี้วันนี้ที่แถลงข่าว
0: ถ้าฟังบรรดานักวิเคราะห์ที่เขาวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวคดีเขาบอกก็เปิดไปที่สิบมืออย่างเชิงก่อนแหละอ๋อทุกคนจะพูดว่าคุณจตุพรก็พูดว่าสังคมทุกวันนี้มันมีแนวทางในการระบายออกทางโซเชียลไอ้ที่หวังว่าจะมีคนจำนวนมากมายมหาศาลมาเนี่ยมันคงไม่อ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาคิดว่าวันนี้มันยังจุดยากอยู่แหละเพราะคนยังระบายทางโซเชียลอยู่มันเหมือนกับว่าเขาไม่พูดกันตรงๆแต่ยังเข้าใจเองนะฮะเขาพูดว่ามันยังไม่มีฟางเส้นสุดท้ายมากกว่า
1: ครับ
0: มันยังไม่มีฟางเส้นสุดท้ายแล้วก็นักบรรดาอาจารย์นักวิเคราะห์ก็มองว่าเขารอวันที่14ว่าออกหน้าไหนแต่ระหว่างนี้ก็คือฟอร์มชิมลางไปก่อนค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงที่2ครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: เตือนภัยขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่ากดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
6: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
7: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
8: เอ็มคอร์

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา17นาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะพี่เพศานค่ะเมื่อ 3-4 ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานว่ามีไฟไหม้เกิดขึ้นที่อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ค่ะพบกลุ่มควันและเปลวเพลิงจากตัวอาคารเกิดขึ้นในช่วงบ่ายนะคะโดยจุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้น2เป็นห้องเธียเตอร์อาคาร38คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัดไม่ให้ลุกลามโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและความเสียหายไม่มากคุณจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าสุรินทร์นะคะรองผู้ว่าอธิการอะไรก็ไปร่วมสั่งการเบื้องต้นน่าจะมาจากไฟไหม้จริงๆอ่ะบ่ายโมง45นาทีค่ะเบื้องต้นน่าจะมาจากตู้แอร์ตั้งพื้น4ตัวในห้องเซเตอร์เกิดไฟช็อตแล้วก็ลามไหม้พรมปูพื้นขณะเกิดเหตุห้องเนี่ยไม่ได้มีการใช้งานอยู่ไม่มีคนอยู่ไม่มีใครได้รับอันตรายและโชคดีที่เหตุเกิดขึ้นในตอนกลางวันห้องยังสวยเลยนะพี่ไพศาลพื้นเหมือนพรมมาคิดดูเก้าอี้นี่เหมือนเก้าอี้โรงหนังเลยค่ะเบาะหนังอย่างดีหนังแท้ป่ะไม่รู้แต่ดูเป็นเบาะหนังอย่างดีเลยอ่ะก็เบื้องต้นคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจรค่ะสาเหตุชัดเจนก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีก็แล้วกันนะคะความเสียหายก็ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าไฟน้ำเนี่ยมันใช้เยอะแล้วมันก็ไหลลงมาเปียกไปหมดนะคะอาคารสวยด้วยนะคะพี่ไพศาลห้องก็สวยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหมแล้วไหมอีกประเทศไทย
1: ไฟไหมบ่อยนะช่วงนี
2: ้ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่หน้าหนาวแท้แ
2: ท้หน้าฝนเลยนะเนี่ย
1: ใช่ปกติมันจะไหม
2: ้ช่วงนู้น
1: ประมาณไปปลายปีต้นปีช่วงอากาศแห้ง
2: แห้งแห้ง
1: นี่ก็ไหม้ใหญ่มาต้องอะไรนะไอ้คลองถม
2: คลองถม
1: เซ็นเตอร์
2: คลองถมเซ็นเตอร์
1: แล้วมันหนักเลยโอ้โหร้านค้าเสียหายกันไม่รู้มีประกันอะไรมากน้อยแค่ไหน
2: ค่ะ
1: แล้วก็มีโรงเรียนนะโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีนี่ก็เพิ่งไหม้ห้องเป็นห้องพักครูก็เป็นคดีกลับมา
2: เมื่อกี้พี่ไพศาลถามดิฉันว่าดิฉันว่ายังไงกับไอ้เรื่องที่เขาอะไรจะลงมาชุมนุมอะไรกันเนี่ย
1: จะลงถนนกันใช่ไหม
2: ดิฉันก็บอกว่ามันเป็นการเริ่มต้นของกระบวนการก็แล้วกันนะคะเป็นการเริ่มต้นของกระบวนการเรียนเรียนถามพี่ไพศาลคำถามเดียวกันค่ะพี่ไพศาลคิดว่ายังไงคะ
1: คือศัพท์ลงถนนก็คงจะเป็นศัพท์ว่าจะมีการเคลื่อนไหวมวลชน
2: ค่ะ
1: กันนะแต่ว่ารูปแบบที่เราเคยคุ้นชินในยุค20ปีที่แล้วเรื่อยมานะฮะก็คง
2: ดาวกระจายแบบปิดถนนแบบปักหลักค้างคืน
1: อะไรพวกนั้นคงไม่มีหวนกลับมาแล้วล่ะ
2: ค่ะ
1: มันคงไม่มีการชุมนุมใหญ่ลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ปักหลักค้างคืนกันไม่สำเร็จไม่เลิกอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีไปชัดดาวที่นู่นที่นี่อะไรต่างรูปแบบนะผมคิดว่าไม่เกิดขึ้นละก็คงจะเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวจุดกระแสจุดประเด็นไปแล้วถึงว่าไม่ได้มีเป้าหมายที่จะไปไล่รัฐบาลหรือว่าโค่นรัฐบาลอะไรนะแต่ว่าผมก็ประเมินว่ามันก็หลีกเลี่ยงไอประเด็นตรงนี้ไปไม่ได้หรอกท้ายที่สุดมันก็จะมาจุดนั้นแหละนะไม่ว่าจะเริ่มด้วยการต่อต้านพวกกลุ่มเทาธุรกิจเทาทุนเทาหรือว่าต่างชาติเทาอะไรทั้งหลายแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็ผมคิดว่ามันก็ต้องไปเรื่องของการ
2: ไม่

0: ไม่เอาไม่เอารัฐบาลคุณอนุทินนั่นแหละมันหลีกเลี่ยงไม่พ้น
1: แต่เพียงแต่ว่าหยิบประเด็นที่มันร้อนๆขึ้นมาก่อน
0: ก็เป็นก็มันไม่ได้
1: ที่มันจะรวมตัวคนได
0: ้ไม่ได้เป็นการปักหลักค้างคืนอะไรแล้วก็ชูเป้าชัดเจนใช่ไหมอันนี้เป็นการหลีกประเด็นหลีกกระแสก็ต้องเอาเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนแบบนี้แหละเรื่องอิสราเอลเรื่องจีนเทาเรื่องอะไรอยู่ในประเด็นร้อนกันอยู่เรื่องอิสราเอลนี่ก็มีเรื่องสุสานมีเรื่องคนอิสราเอล
1: ได้สัญชาติ
0: มารวมตัวอะไรอันนี้มันก็มีประเด็นแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วผมคิดว่าคนที่จะต้องถูกกดดันหนักก็คือรัฐบาล
1: มันเหมือนกับเกลือจิ้มเกลือยังไงไม่ทราบนะคะพี่ไพศาลคือรัฐบาลนี้คุณอนุทินเนี่ยได้คะแนนเสียงมาจากเรื่องของกระแสรักชาติเพราะตอนนั้นเราก็เปิดวอร์กับกัมพูชามาครั้งนี้ปรากฏคนที่เริ่มเปิดวอร์ด้วยที่จะดับกระแสของคุณอนุทินเนี่ยก็หยิบเรื่องของต่างชาติขึ้นมาแสดงว่าคงจะวิเคราะห์แล้วว่าไอ้ตอนที่ได้คะแนนก็เพราะคนไทยเนี่ยจะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายสีนู้นสีนี้ก็ตามแต่พอมีคนที่มีความรู้สึกว่าไม่ชอบร่วมกันนะฮะเดี๋ยวก็ไม่อยากพูดให้มันเกิดความบาดหมางระหว่างชาติมากขึ้นก็แล้วกันเวลาใครก็แล้วแต่ถูกชี้ไปที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าเป็นศัตรูของชาติร่วมกันเนี่ยคนไทยก็พร้อมสามัคคีครั้งนี้ฝ่ายนี้ก็คงจะจับประเด็นนี้ได้นะคะพี่ไพศาลว่าถ้าจะเอากระแสของรัฐบาลนี้ลงเนี่ยต้องจับเรื่องนี้เพราะจะไปจับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยคนไทยชินกับเรื่องนี้จะไปจับเรื่องหัวสวเรื่องเขากระโดงเรื่องข้าราชการอะไรต่อมีอะไรเนี่ยคนไทยค่อนข้างชินกับเรื่องนี้ละแล้วก็มีเริ่มที่จะเข้ามามีผลประโยชน์จนมันเหมือนกับว่าเขาต่อต้านไม่ได้เขาก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการทุจริตอะไรกันไปละหลากคนไทยเนี่ยส่วนหนึ่งเรียนว่าอย่างนั้นนะความเห็นของดิฉันเนี่ยแต่มันยังไงก็ไม่รู้แต่เวลาจะชี้ไปที่ศัตรูของชาติเรื่องชาตินู้นชาตินี้พร้อมจะเข้ามารวมกันได้คงผ่านการวิเคราะห์กันพอสมควรแล้วนะคะถึงหยิบประเด็นนี้
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มันก็ดูแล้วมันก็เป็นเรื่องของแนวความคิดที่ต่างกันของฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะเพราะว่าการขับเคลื่อนของคุณสนธิเนี่ยยังไงพลังหรือมวลชนที่จะร่วมกันผลักดันเนี่ยคุณสนธิก็ต้องมองในส่วนของพลังของฝ่ายอนุรักษ์นิยมนี่แหละเป็นแนวคิดที่คุณสนธิเขาก็ยึดมั่นอยู่เพราะคนที่จะขับเคลื่อนร่วมเขาก็คงจะเป็นคนกลุ่มนี้แล้วก็เป็นไปได้ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยก็น่าจะเลือกคุณอนุทินมาด้วยซ้ำแบบแต่ว่าพอขึ้นมามีอำนาจแล้วเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างนะที่ทำให้ผมว่าในกลุ่มอนุรักษ์นิยมเองเนี่ยก็คงจะมีคนที่เริ่มมองเห็นความที่รัฐบาลเองก็ไม่สามารถที่จะทำหรือว่าแก้ปัญหาอะไรที่มันเป็นปัญหาใหญ่ๆปัญหาที่มองว่ามันเป็นเรื่องที่จะทำให้คนไทยแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมันเสียประโยชน์ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างจริงจังแล้วก็ยังมีเรื่องพฤติกรรมที่เล่นพักเล่นพวกอะไรเงี้ยนะเอาเฉพาะส่วนของตัวเองเครือข่ายแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนกับกินรวบพฤติกรรมผมถ้าดูฟังบอกว่าจะโยงไปถึงว่าจะไม่ค่อยต่างจะคล้ายๆกับที่คุณทักษิณเคยทำและซ้ำร้ายดูจะแย่กว่านั้นก็จะมีการเปลี่ยน
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: คือคำพูดของคุณสันติใช่ไหมคะ
0: คือที่เขาพูดลักษณะนั้นคือมองเพราะคุณผมคิดว่าสิ่งที่คุณทักษิณที่คุณสันติเขาคัดค้านมากก็คือลักษณะแบบอินรวบไปหมดไง
1: ไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทุกอย่าง
0: เบ็ดเสร็จในส่วนภาคส่วนต่างๆแม้กระทั่งในส่วนขององค์กรอิสระนี่คราวนี้ของ พรรคภูมิใจไทยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันในมุมมองของคุณสุทธิเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องหาทางที่จะลดอำนาจหรือว่าการเมืองในลักษณะแบบนี้ลง
1: มีคำว่าจะก่อกวนรัฐบาลให้ไม่มีความสุขมีคำนี้ด้วยไหมคะ
0: ไม่ทราบแต่ว่าผมก็คิดว่าในขณะนี้ฝั่งอนุรักษ์นิยมที่อาจจะยังที่จะเข้าไปร่วมเคลื่อนกับทางคุณสนธิได้เนี่ยเชื่อว่ายังเป็นเสียงส่วนน้อยอยู่ในฝั่งอนุรักษ์นิยมนะยังไม่ใช่เป็นเสียงแบบที่จะมีคนเข้ามาประกอบส่วนจนหน้าตกใจยังเป็นส่วนน้อย
1: เพราะอะไรอะคะเพราะมันยังไม่มีฝั่งเส้นสุดท้ายหรือว่าเพราะเลือกมันยังไม่มีทางเลือกมันยังไม่มีทางออก
0: เอาง่ายๆดีกว่านะถ้าสมมุติว่ารัฐบาลสีน้ําเงินรัฐบาลของภูมิใจไทยไปแล้วจะเอาใครมาเป็นรัฐบาลมีตัวเลือกมีตัวเลือก
1: นี่คือเรื่องน่าเศร้าของประเทศไทยจริงๆเราไม่มีตัวเลือกนานแล้วนะคะที่เป็นสาร
0: คือเอาว่าตัดทางฝั่งของพรรคประชาชนไปได้เลยคนที่กำลังไม่พอใจเป็นอนุรักษ์นิยมที่ไม่พอใจอนุรักษ์นิยมอย่างคุณอนุทินหรือว่าคุณเนวินหรือว่าสีน้ำเงินเนี่ยจะเปิดทางทำทุกอย่างแล้วไปเปิดทางให้พรรคประชาชนขึ้นมาเป็นรัฐบาลเป็นไปได้ไหมไม่มีทางใช่ไหมฮะในเมื่อไม่มีทางเนี่ยผมก็คิดว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะต้องให้มีทางออกว่าถ้าลดบทบาทของคุณอนุทินแล้วอาจจะมีใครเพราะฉะนั้นผมจึงสังเกตว่าตอนนี้จะมีนักการเมืองคนหรือคนที่ประกาศตัวว่าจะเข้าสู่วงการเมืองที่เป็นฝั่งนักนิยมนะเริ่มเปิดตัวอะไรขึ้นมาแล้ว
1: นะใครอะคะ
0: ก็ผมก็ไม่
1: เปิดมาเป็นอะไรเปิดมาเป็นพรรคการเมืองหรือเปิดมาเป็นนายกคะ
0: เปิดมาเป็นพรรคการเมืองอะที่จะกระโดดเข้าสู่คือ
1: คนตำรวจโทเรวัตอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะน
0: ับ
1: ไหมคะ
0: ก็นับได้เพราะว่าเท่ากับว่าให้มันมีตัวเลือกใหม่ๆคุณอย่าไปคิดผูกคุณอย่าไปคิดไปผูกไอ้ความหวังของฝั่งอนุรักษ์นิยมไว้กับทางพรรคภูมิใจไทยครับเดียวมันมีให้มันมีทางเลือกใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็จะมีคนที่ทำอะไรเห็นไหมทำเป็นในภาพอะไรขึ้นมาเนี่ยจะมีอาเลวัตจะมีคุณอะไรพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เอมิเยเวศแล้วก็คุณหมอวรงค์เด็กกิจวิกรมไม่มีใครอีกคนอย่างผมไม่แน่ใจแต่พวกเป็น dream team มาเพื่อที่จะขับเคลื่อนการเมืองของฝั่งอนุรักษนิยมที่เป็นการเมืองที่ไม่เล่นพรรคเล่นพวกหรือว่าไม่ไปกินรวบ
1: นี่เข้าใจว่าคนที่เลือกคุณอนุทินมาก็เขาก็เขินตั้งแต่แรกแล้วที่คิดว่าคุณอนุทินกับครูใหญ่เป็นอนุรักษนิยม
0: ไม่นะแต่ว่าตอนนั้น
1: เขาเขินตั้งแต่แรกนะเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยยังไงก็ไม่ใช่อนุรักษ์นิยมตั้งแต่แรกถูกไหมคะเขาก็เพิ่งแยกมาจากสีแดงเมื่อไม่เท่าไหร
0: ่ก็
1: เสร็จแล้ว
0: มันมีกระแสตอนชุมันมีสถานการณ์เรื่องไทยกัมพูชา
1: ใช่ค่ะแสดงที่เขาก็เขินว่าวิพรรคภูมิใจไทยเป็นอนุรักษ์นิยมได้ยังไงเขาก็เขินนิดนึงเสร็จแล้วเขาก็เขินตอนที่เขาเลือกภูมิใจไทยทั้งที่เขาก็รู้ว่าถ้าเขาเลือกภูมิใจไทยยังไงเขาก็ต้องร่วมรัฐบาลกับคุณอุ๊งอิ๊งซึ่งมีปัญหาซึ่งเขาก็โกรธรัฐบาลเพื่อไทยเรื่องกัมพูชาคลิปหลงคลิปหลุดอะไรนั่นแหละเรื่องอังเคิลในตอนที่เลือกตั้งเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่ายังไงรัฐบาลคุณอนุทินก็ต้องรวมกับรัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งอยู่แล้วเขาก็เขินจนมาถึงทุกวันนี้เขาก็ยังเขินอยู่ถ้าเกิดเขาจะมาไล่คุณอนุทินแล้วเขาจะเอาใครอ่ะเขาเขินตั้งแต่แรกแล้วที่รับพักสนิมเงินเป็นอนุรักษ์แล้วก็เขินตอนเลือกตอนแรกที่รู้ว่ายังไงก็ต้องมีพักเพื่อไทย
0: ครับ
1: เรียนว่านี่มันเป็นปัญหาใหญ่กว่า
0: อืม
1: มันเป็นเรื่องเขินเขินน่ะ
0: ครับ
1: มันเขินมันขวยเขินมันไม่จะไปทางไหนอ่ะฮะ พักกัน
0: เดี๋ยวพักกันก่อนนะสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: ค่ะ

0: ลืมไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: เอาละครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
4: ค่ะพี่ภริศรจากฟลอริดาบอกว่าคุณอัญชลีสังเคราะห์ให้ฟังหน่อยถามจริงๆเหอะการเมืองคือละครคุณก็เข้าใจแต่ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันคือสิ่งสำคัญมากๆแต่ละประเทศก็ทำกันทั้งนั้นอย่ามองภาพที่เกิดขึ้นตอนนี้และถามหน่อยจะเอาใครมาเป็นนายกช่วยตอบหน่อยไม่มีอ่ะพี่
3: ต้องถามคนที่เขาเคลื่อนไหว
4: ไม่มีอ่ะพี่ไม่มีจริงๆเพราะเราไม่สามารถจะเอานายกที่อยู่นอกระบบได้เราไม่สามารถจะเอาคนที่มาเป็นนายกที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีชื่อนายกได้ถูกไหมคะนายกอยู่ในลิสต์ไม่ต้องไปฝันเป็นด็อกเตอร์อะไรนะคะลูกชายอาจารย์สุรเกียรตินะคะ
3: ไม่ได้ไม่ใช่เป็นแคด
4: ิตไปฝันอะไรอย่างนั้นไม่ได้เลยค่ะทุกคนต้องอยู่ในระบบหมดและดิฉันเองก็เข็ดแล้วกับการยึดอำนาจเข็ดแล้วกับการปฏิวัติเราปฏิวัติเรายึดอำนาจเราก็ได้บิ๊กป้อมบิ๊กตู่มาถูกไหมฮะเราอยู่กับบิ๊กป้อมมาตั้ง8ปีท่านก็เป็นยังไงก็นั่นแหละระบบอะไรต่อมีอะไรเราก็ได้เห็นกันไม่เอาค่ะนี่ฉันพูดกันตรง
3: วันนี้
4: สื่อ
3: ก็พยายามไปถามนายกว่าคุณสนธิก็ว่าอย่างนั้นคุณสนธิก็ว่าอย่างนี้นายกว่าไงนายกก็ครับอย่างเดียวนะฮะวันนี
4: ้อันนั้นแหละที่ฉันจะเรียนถามพี่ไพศาลว่ารู้สึกว่าสะเทือนหรือว่าอัดนิ่งๆไปนิดนึงไหมคุณอนุทินนะ
3: ก็ดูหน้าก็ดูแบบ
4: ไม่สบายใจเท่าไหร่
3: ไม่ค่อยสบายใจนะ
4: ค่ะ
3: คือคุณสนธิในบทสื่อเขาก็เล่นวิพากษ์วิจารณ์คุณอนุทินหรือว่าพรรคภูมิใจไทยหรือเครือข่ายสีน้ำเงินอะไรเนี่ยเขาก็ถล่มของเขาหนักหลายในฐานะสื่อแต่ว่าพอสวมหมวกผู้นำม็อบเนี่ยมันก็เท่ากับมีการยกระดับของสถานการณ์ร้อนทางการเมืองขึ้นอีกขั้นหนึ่งไงถูกไหมฮะเพราะคนเราเนี่ยมันสวมหมวกได้หลายใบอย่างคุณสนธิเขาก็มีเขาสวมหมวกเป็นสื่อที่มีหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์อะไรวิเคราะห์อะไรต่างๆ
4: ทำหน้าที่เขา
3: ก็ทำหน้าที่เขาแต่วันนี้เขาสวมหมวกเป็นผู้นำม็อบอ่ะใช่ไหมมันก็เท่ากับนายกก็นี่ก็ต้องเท่ากับว่าฤดูกาลของคนที่เขาประกาศเขามาแล้วแล้วไปดูแคลนกันได้ไม่ได้เขาก็มีชื่อชั้น
4: เขามีประสบการณ์นะ
3: ผ่านงานใหญ่ระดับชาติมามากมายแล้วอันนี้ผมคิดว่านายกก็คงจะต้องดูว่าจะต้องตั้ง
4: เอางี้ดีกว่าไม่สบาย
3: ว่าจะต้องตั้งรับอะไรกันยังไงนะ
4: คุณ
3: สิริพงษ์อังคสุขุมเกียรติเนี่ยจริงต้องออกเป็นผู้ชี้แจงแทน
4: ค่ะ
3: ก็ชี้แจงเรื่องต่างๆไปเรื่องทุนเทาเรื่องต่างชาติเทาเดี๋ยวมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องเขากระโดงเรื่องคดีหัวสวโกงสอบท้องถิ่นอะไรต่างๆที่คุณสุนทรีก็ว่าไปจับฉากนะคุณสิริพงษ์เขาก็พยายามจะชี้แจงไปตามประเด็นเหล่านั้นนะเอาว่าผมไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าเอาว่าคุณสิริพงษ์เขาก็พยายามที่จะแก้ข่าวตอบโต้ไปครับ
4: พี่ประสานครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่มันจะจุดติดเวลาที่ความรู้สึกของประชาชนไอ้เรื่องพวกนี้รู้กันอยู่แก่ใจอ่ะรู้

0: เยอะกันได้ซ้ำไปแต่เขาก็ยังนิ่งๆกันอยู่เพียงแต่ว่ามันรอเวลาบางอย่างเท่านั้นเองนะที่คิดว่าอย่างนั้นมันอยู่ที่ว่านายกเนี่ยจะดับไฟได้ทันหรือเปล่าวันนี้เนี่ยออกจดหมายเนรเทศมา2ฉบับเนรเทศอิสราเอลคนหนึ่งเนรเทศฝรั่งเศสคนหนึ่งซึ่งก็ไม่ธรรมดาด้วยกันทั้งคู่เลยใช้คำนี้ก็แล้วกันพอจะดับได้ไหมคะจดหมายแบบนี้ค่ะ
1: คือ
0: คำสั่งเรียกว่าคำสั่งก็แล้วกัน
1: คือเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่างๆเนี่ยนะเรื่องธุรกิจสีเทาที่มันมีถูกขุดคุยอะไรกันมากมายเดี๋ยวจีนเทาเดี๋ยวรัสเซียเทาเดี๋ยว อิสราเอลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มันอธิบายได้ว่าเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะยุคสมัยของคุณอนุทินมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างจะเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องการปล่อยปละละเลยเป็นเรื่องของการที่ไม่บังคับใช้กฎหมายกันอย่างจริงจังซึ่งมันเป็นมาลำดับหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่อดีตจนกระทั่งแล้วก็จนกระทั่งมาถึงขนาดนี้มันก็มีการขุดคุยแล้วมันก็โป๊ะแตกอะไรขึ้นมา
0: สีแตกสีแตก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปโทษว่าเป็นเรื่องของคุณอนุทินหรือรัฐบาลอนุทินเนี่ยมันก็จะไม่อย่างนั้นเสียที
0: มันเน่าเฟะมานานแล้ว
1: หรือว่าเรื่องเขากระโดงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันก็ผ่านมากันพอสมควรละจะฟันกันให้ลงเพราะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะมันผมก็ว่าก็คงไม่ง่ายแล้วกระบวนการมันเนี่ยสามารถโยนเข้าไปที่กระบวนการยุติธรรมซึ่งมันก็เดินไปแล้วจริงๆนะฝ่ายการรถไฟฝ่ายกรมที่ดินอะไรเขาก็มีกระบวนการที่จะเดินไปนะฮะแต่เรื่องเดียวที่ปฏิเสธไม่พ้นเลยนะเรื่องเดียวที่จะหนักที่สุดเลยเมื่อผลมันออกมาแล้ว
0: ไม่ใช่สว.ใช่ไหมคะ
1: ก็คือเรื่องวัวสว.เรื่องเดียวที่แบบไม่รู้จะดิ้นหลบไปทางไหนเลย
0: อ้าวเหรอฮะ
1: อันนี้มันคือเรื่องที่แบบ
0: แต่ว่ามันอย่างนี้นะพี่ไพศาลหนึ่งเขาเป็นรัฐบาลเขาไม่เกี่ยวสองถ้ามันเกิดก่อนที่เขาเป็นรัฐบาล
1: คือไอ้เรื่องนี้มันจะไม่มันก็สามารถที่จะพูดอะไรต่างๆยกเอาหลักการยกเอาอะไรกระบวนการต่างๆมาว่าได้เลยนะถ้ามันไม่มีเรื่องของเรื่องราวในสำนวน
0: เอกสาร
1: การสอบซึ่งวันนี้มันชัดแล้วว่ามันหลุดไปแล้วมันเป็นเอกสารจริงมันเป็นเรื่องที่ทั้งกกต.แล้วก็ DSI เนี่ยเขาไปสอบพยานเขาไปหาหลักฐานอะไรต่างๆมาแล้วมันรวมกันอยู่ในเอกสารเต็มไปหมด
0: พี่ไพศาลคะวันนี้หนักกว่านั้นอีกที่ฉันฟังคุณจตุพรพูดนะถ้าฉันฟังจำไม่ผิดที่ฉันว่าคุณจตุพรแหละเพราะเขาพูดหลายคนคุณจตุพรบอกว่าคนที่ปล่อยเอกสารพวกนี้ออกมาไม่ใช่ DSIที่ใครคิดว่าเป็นสมัยรัฐสมัยไทยและ
1: คน
0: ท
1: ั้
0: งประเทศมีสอดส่องไม่ใช่นะคุณจตุพรพูดว่าหลุดออกมาจากกกต.เพราะว่าคนดังของกกต.เนี่ยกูกลัวตายเนื่องมาจากว่าเคยเห็นมีการติดคุกเกิดขึ้นแล้วนักการเมืองหลุดและนักการเมืองรอดแต่บรรดาพวกเขาติดคุกเขาก็เลยแกล้งให้พวกนี้หลุดออกไปจะได้กดดันให้พวกเขาทำอะไรได้เป็นที่และไม่ติดคุกค่ะนี่คืออีกทฤษฎีหนึ่งที่มีการปล่อยออกมาและดิฉันก็ค่อนข้างว่าคิดว่ามันก็เป็นไปได้นะคะพี่เมษา
1: คือผมเนี่ยค่อนข้างเชื่อเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าไอ้สำนวนในส่วนของคณะอนุชุดที่26เนี่ยมันมีกกต.ครับมันมี DSI เข้าไปร่วมอยู่ตอนถ้าจะแบบที่ลำตียุติธรรมบอกว่าเอ้ยมันหลุดมาจากนิยสายสอบละหลุดมาจากกองไอ้คดีฟอกเงินเนี่ยนะผมจะค่อนข้างผมคิดโอเคอาจจะเป็นไปได้แต่พอชุดที่36ร่วมมาถึงอาจารย์สมชัยด้วยเนี่ยนะผมเชื่ออย่างคุณอันผมว่าในกกต.เพราะว่าไอ้ชุด36เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับนิยสายเลยกกต.ล้วนๆเอกสารยังหลุดมาถึงอาจารย์สมชัยได้ผมก็คิดว่าน่าจะ น่าจะกกต.นี่แหละแล้วก็แสดงว่าอันแรกก็คงไม่ใช่ดีเอส

0: เดี๋ยวคงจะกกตนี่แหละใช่ไหมฮะ
1: ข้าราชการเขาก็กลัวติดคุกค่ะพี่ไพศาลเพราะทุกครั้งที่โดนอ่ะพวกเขานะฮะที่ไม่รอดอาจจะไม่ใช่แค่ข้าราชการด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ตัวคนที่เป็นกกต.เองด้วยนะ
0: ครับ
1: เขาก็กลัวเหมือนกันนะบางทีเขาก็อยากให้สังคมมาช่วยกดดันเขาหน่อยอะฮะเอ๊ะดิฉันอันนี้ดิฉันคิดเองนะคะถ้าสมมติดิฉันเป็นกกต.อะ
0: ครับ
1: ดิฉันก็ไม่อยากให้คนที่ผู้มีอำนาจอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าเคยรู้จักกันมาก่อนหรือว่าเคยเลือกเรามาเปล่าก็ไม่รู้มากดดันเราอะเราอยากให้สังคมกดดันเราบ้างค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ค่ะบางทีสำนวนหลุดไปสังคมช่วยกดดันเราก็รอดถูกไหมฮะ
0: ใช่ก็รู้สึกวันนี้มีอาจารย์นครินทร์ใช่ไหมไปขึ้นอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย
1: อาจารย์บอกสอนหนังสือมา30ปีเป็นองค์กรอิสระมา40ปีไปพูดให้วปอฟังค่ะ
0: อ
1: าจารย์แบบหลุดหรือเปล่าฮะแบบว่าก็ไม่ได้อยากพูดแต่บรรยากาศพาไปอะไรเงี้ย
0: ผมต้องบอกว่ามันมีเอ๊ะทำไมฝั่ง
1: มันมีสัญญาณบางอย่าง
0: ทำไมคุณสนธิเขาออกมาซึ่งเราก็รู้สนธินี่อย่างไรเขาก็ต้องใช้ฐานมวลชนทางฝั่งนิยมพอมันมีความเห็นอย่างเงี้ยผมยังเชื่อว่าเออเรื่องหัวสวเนี่ยมันฝ่ายอนุรักษ์นิยมเองก็คงจะเห็นแล้วว่าโอ้โหถ้าให้ทำอย่างนี้ได้ไปเนี่ยมัน
1: ไม่มีใครทนได้ค่ะพี่เวชานพูดกันจริง
0: ประเทศไทยมันแทบจะ
1: ไม่เหลืออะไรเลย
0: มันจะไม่เหลือกติกาอะไรกันเลยนะใช่ไหม
1: คือประเทศเนี่ยมันอยู่ได้ถ้าหากว่าเราก็พูดเราวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องข้าราชการทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าหากกระบวนการยุติธรรมถ้าหากกระบวนการยุติธรรมถูกแทรกแซงเนี่ยหมดทั้งประเทศไม่เหลืออะไรเลยค่ะพี่วิจารณ
0: ์
1: เรายังพึ่งได้เรายังพึ่งกระบวนการยุติธรรมได้คำถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรอะสวก็สวมันคนเลือกองค์กรอิสระทั้งหมดน่ะทั้งปปชทั้งศาลรัฐธรรมนูญถูกไหมคะ
0: ครับ
1: นั่นคือกระบวนการยุติธรรมถ้ากระบวนการยุติธรรมไม่เป็นที่พึ่งได้ไม่เหลือประเทศอะค่ะ
0: ทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการเมืองอะไรต่างๆก็อาจารย์นครินทร์
1: เดี๋ยวก่อนนะคะอาจารย์นครินทร์เนี่ยนะคะเพิ่งพ้นจากการเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
0: ใช
1: ่แล้วก็วันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ไปพูดนะคะที่วปอ
0: ไปบรรยาย
1: เป็นการแถลงปาฐกถาค่ะบนเวทีผลงานวปอรุ่น68ตามคำเชิญของอาจารย์ธนพรศรียางกูลเกือบไม่ได้เรียนวปอแล้วนะบอกว่านายกตอนนู้นเอาชื่อแกออกนะฮะ
0: คุณอนุทินช่วยไว้ช่วยให้กลับ
1: ตอนนั้นคุณอนุทินอยู่ในรัฐบาลใช่ไหมฮะ
0: รัฐบาลคุณอนุทิน
1: กลับมาเป็นนายก
0: มาเป็นนายกก็เลยดึงชื่อแล้วคุณรัฐบาลคุณอิงก็เอาชื่อออก
1: ค่ะก็เป็นคุณธนพรเนี่ยเขาเป็นนักศึกษาเป็นคนเชิญอาจารย์ศาสตราจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์ไปในหัวข้อการเมืองและสังคมไทยสำหรับอนาคตดิฉันชอบมากเลยนะช่วงหลังๆเนี่ยตั้งหัวข้อปาฐกถาอะไรกันแบบยืดยาวมากไม่รู้จะเป็นการบรรยายเลยหรือจะตั้งหัวข้อกันแน่ตั้งมันสั้นๆเนี่ยค่ะการกินแม่พี่ไพศาลหัวข้อเนี่ยมันตั้งสั้นๆการเมืองและสังคมไทยสำหรับอนาคตไม่ต้องทำมันสามบรรทัดหรอกอาจารย์ก็บอกว่าได้นำประสบการณ์การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยกว่า30ปีและในศาลรัฐธรรมนูญอีก10ปีมาฉายภาพการพัฒนาปัญหาและอนาคตของการเมืองไทยน่าสนใจมากค่ะ
0: เดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันขออนุญาตพักก่อนสักครู่นะฮะ
1: ค่ะ
0: ครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะว่ากันต่อก็แล้วกันนะคะขอรายลงรายละเอียดหน่อยก็แล้วกันไม่อยากจะตัดตอนนะคะเพราะว่าเวลาข่าวก็สรุปมาแล้วเนี่ยไปตัดอีกบางทีจะไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะอาจารย์นครินทร์ก็ได้ไล่เรียงประวัติศาสตร์การเมืองไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง75เลย2475มาจนถึงปัจจุบันบอกประเทศไทยมีการออกแบบการเมืองใหม่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยตั้งแต่ปี40ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน60ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนะคะเราเนี่ยมีรัฐธรรมนูญหลายฉบับมันก็สะท้อนปัญหาระบบกติกาการเมืองการปกครองประเทศเราสร้างบ้านแต่ไม่ตกลงปรงใจเรื่องการใช้โครงสร้างกันตลอดมีการรีโนเวทบ้านตลอดเวลาไม่พอใจก็เปลี่ยนห้องน้ำเปลี่ยนห้องรับแขกใหม่นี่คือการเปรียบเปรยค่ะการขึ้นสู่อำนาจการพ้นตำแหน่งของรัฐบาลไทยเป็นเรื่องสับสนกับชาวต่างชาติมากโดยเฉพาะเรื่องการยุบพรรคตามกฎหมายไทยอาจารย์นครินทร์บอกว่าต้องไปอธิบายว่าคุณเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกเพราะอะไรคุณอุ๊งอิ๊งตกจากเก้าอี้เพราะอะไรเนี่ยคนเข้าใจยากค่ะพี่สารนะอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการยุบพรรคนี่แหละเป็นสิ่งที่อธิบายให้ประธานศาลในต่างประเทศฟังได้ยากยิ่งสำหรับปัญหาเชิงโครงสร้างในปัจจุบันเนี่ยการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระมีการเปลี่ยนระบบทุกม่วงเวลาทำให้เกิดความสับสนในขณะที่การใช้อำนาจของรัฐสภาชุดปัจจุบันก็มีความชอบธรรมทางการเมืองในระดับต่ำนี่เรียกว่าใช้ความเมตตาปานีมากนะคะใช้คำว่ารัฐสภาเพราะรัฐสภาเนี่ยมันก็จะมีตัวหารเยอะหน่อยเพราะสส500สว200ถูกไหมฮะ
2: ครับ
3: หารออกมาก็โอเครับผิดชอบร่วมกันรัฐสภามีความชอบทางการเมืองในระดับต่ำแต่ประโยคต่อมาคือโดยเฉพาะที่มาของสวค่ะที่เลือกกันเองเป็นระบบที่คิดและใช้กันเองโดยไม่มีใครเคยใช้มาก่อนส่วนปัญหาการบริหารราชการพบความซ้ำซ้อนของอำนาจเนื่องจากแต่ละกรมมีสถานะเป็นนิติบุคคลมีอำนาจของตัวเองทำให้เกิดความคลุมเครือระหว่างส่วนกลางและภูมิภาคขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขนาดเล็กและมีจำนวนมากเกินไปทำให้ขาดประสิทธิภาพในการรองรับบริการสาธารณะขนาดใหญ่อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญจะบอกว่าความเจริญที่ผ่านมาขับเคลื่อนโดยภาคประชาชนอ๋อเดี๋ยวขอขยายตรงนี้นิดนึงก็แล้วกันก็คืออาจารย์บอกว่าเราเนี่ยมันไม่ชัดเจนสักทีว่าการมาขององค์กรอิสระเนี่ยมันมาทางไหนบ้างเราเปลี่ยนอันนี้เดียนพูดเองนะไม่เกี่ยวกับอาจารย์นครินทร์จำได้ไหมคะก่อนหน้านี้พวกองค์กรอิสระต้องเอาที่ประชุมอธิการบดีทั่วประเทศส่งตัวแทนมาแล้วมาเลือกตอนนั้นเนี่ยยังเป็นปัญหาได้ซ้ำไปว่านักการเมืองยกสถานะของราชภัฏทั่วประเทศราชมงคลด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: ทำให้มีตัวหารมากขึ้น
2: เพราะว่าเสียงเขาเยอะ
3: ในการใช่เอามาเป็นตัวแทนในการเลือกมันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดนะคะประเทศไทยเนี่ยนอกจากนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าทิศทางการเมืองไทยในปัจจุบันเนี่ยมันก็อยากจะบอกว่าเอกชนไทยนะคะเอกชนไทยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะปัญหาการซับซ้อนมีฐานะความบุคคลขนาดใหญ่แล้วก็สะท้อนสังคมไทยความเจริญที่ผ่านมาขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนเป็นหลักแต่สังคมยังเต็มไปด้วยความขัดแย้งความไม่เท่าเทียมทางรายได้การกระจุกตัวของความมั่งคั่งและปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่สูงมาก ซึ่งจะฉุดรั้งการพัฒนาในระยะยาวการขยับชนชั้นทางสังคมทำได้ยากจนบางครั้งต้องอาศัยอำนาจมืดพี่พิสารคะการขยับชนชั้นทางสังคมในต่างประเทศก็ทำได้ยากแต่ชนชั้นเมื่อก่อนเนี้ยคุณภาพการใช้ชีวิตมันอยู่ในระดับที่โอเคถูกไหมคะแต่ประเทศไทยเนี่ยขยับทางชนชั้นง่ายนะคะเมื่อก่อนนี้แค่เข้าถึงการศึกษาได้ก็ขยับชนชั้นได้

0: แต่ทุกวันนี้ที่ฉันว่ามันยิ่งยากก็ไปใหญ่อะค่ะแถมมาตรฐานความเป็นอยู่ก็ต่ำลงด้วยคือไม่ได้ดีเหมือนต่างประเทศอะแล้วก็แถมขยับยากเมื่อก่อนเนี่ยการศึกษาความเป็นอยู่ไม่ค่อยดีแต่ขยับได้แต่เดี๋ยวนี้ของเราเนี่ยความเป็นอยู่ก็ไม่ดีแล้วก็ขยับยากจนบางครั้งต้องอาศัยอำนาจมืดเมื่อก่อนเนี่ยแค่ลูกหลานเนี่ยดิ้นรนกระเสือกกระสนมาเรียนกรุงเทพได้เรียนมหาวิทยาลัยดีๆก็ขยับชนชั้นได้นะพี่ไพศาลเดี๋ยวนี้อ่ะได้เรียนมหาวิทยาลัยดีๆในมหาวิทยาลัยดีๆเขาก็ยังมีอินเตอร์และอินเตอร์ขึ้นไปเรื่อยๆขยับตามเขาไม่ทันค่ะพี่ไพศาลนี่พูดกันตรงๆดิ้นรนมาเรียนจุฬาธรรมศาสตร์ในจุฬาธรรมศาสตร์อ่ะมีอินเตอร์และอินเตอร์ไปต่างประเทศอินเตอร์สองปริญญาเยอะแยะไปหมดเลยคุณขยับตามเขาไม่ทันจริงๆทิศทางและอนาคตการเมืองไทยในปัจจุบันศาสตราจารย์นครินทร์มองว่าไม่มีไอ้ที่พูดเมื่อกี้เรียนพูดเองนะอาจารย์นครินทร์ไม่ได้ยกตัวอย่างชัดขนาดนี้มองว่าไม่มีความแจ่มชัดมีความพร่ามัวเหมือนขับรถไปบนถนนแล้วมองไม่เห็นทางไกลสังคมไทยยังคงขับเคลื่อนและยึดโยงกันด้วยอำนาจในหลากหลายรูปแบบก็คืออำนาจดิบอำนาจเงินและอำนาจกฎหมายซึ่งสังคมจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่ออำนาจนั้นมีความชอบธรรมทั้งที่มาและกระบวนการส่วนคำถามทิศทางการเมืองและจุดยืนของรัฐธรรมนูญอาจารย์บอกว่าปัจจุบันในการเมืองไทยคุมเชิงและช่วงชิงจังหวะซึ่งหากฝ่ายใดทำได้ก็ไม่ได้แปลว่าสังคมใช้การยอมรับเสมอไปหากประโยชน์ไม่ตกอยู่กับคนส่วนใหญ่ส่วนประเด็นข้อกังวลเรื่องทิศทางรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะกลายเป็นสีน้ำเงินเข้มอาจารย์บอกว่ารัฐธรรมนูญต้องเป็นของทุกคนไม่ใช่ของสีใดสีหนึ่งประเทศเราจะแบ่งกันกี่สีไม่สำคัญแต่รัฐธรรมนูญต้องเป็นของคนทุกสีแล้วก็การมอบอำนาจให้ผู้เชี่ยวชาญบางคนเขียนบางครั้งก็พารัฐธรรมนูญลงเหวได้เหมือนกันความผิดพลาดของกรรมการยกร่างปี60คือระบบสว.เมื่อเราทำแบบนี้ก็ต้องยอมรับชะตากรรมแบบนี้ค่ะและขณะเดียวกันให้คำแนะนำถึงภาคเอกชนในการรับมือยุคนี้ว่าอาจจะต้องเจ็บตัวกันบ้างการเติบโตบางครั้งต้องพึ่งพาอำนาจทางการเมืองสิ่งสำคัญคือต้องรู้จักสู้ในสิ่งที่ควรสู้ยอมรับในสิ่งที่ควรยอมรับหากเลือกชนในทุกเรื่องธุรกิจก็คงไปไม่รอดค่ะนี่คือที่อาจารย
1: ์ค่ะท่านก็คงจะสบายใจมากขึ้นนะถอดหัวโขนออกมาก็สามารถพูดได้ในฐานะนักวิชาการให้มุมมองที่คือถ้าตอนที่ยังสวมหัวโขนเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญอยู่เนี่ยก็คงจะมานั่งกล่าวอะไรต่างๆเหล่านี้คงจะไม่ได้
0: ท่านพูดเรื่องเอกชนว่าสู้คุณในจุดที่ควรสู
1: ้นี่ผม
0: ชนในจุดที่ควรชนก็คงมีคนถามมามั้งคะว่าแล้วมันจะเอกชนจะอยู่ยังไง
1: เพราะในวปอก็จะมีพวกบรรดาพวกนักธุรกิจอะไรต่างๆเขาอยู่พอสมควรนะ
0: จริงจริงเอกชนเขาคงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะเราถึงได้เห็นผู้ว่าแบงค์ชาติที่ท่านไปพูดที่ไหนนะพี่เวสันชี้ปัญหาโครงสร้าง
1: ที่จุฬาหรืออะไรนะ
0: ที่บอกว่าการเมืองธุรกิจเนี่ยเขาถักทอเป็นโครงข่ายที่สลับซับซ้อนมากอ่ะ
1: ครับ
0: ยากที่จะแก
1: ้ธุรกิจหรือทุนมันก็มีหลายระดับนะ
0: ค่ะ
1: บางทีก็แล้วแต่ละระดับมันก็ไม่ใช่ว่า
0: จะไม่ขัดกันได้หมด
1: จะมันก็มีการขัดกันอยู่ได้นะถ้าใหญ่ๆกินรั่วไปซะหมดเนี่ยคนที่อยู่ล่างๆโรงพยาบาลก็มันคงจะเดือดร้อนกันนะเอ๊ะกฟผ.มันมีมาที่เรื่องนี้ก็แล้วกันนะกฟผ.โดยคุณมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการนะผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยอมรับข้อจำกัดของโครงข่ายไฟฟ้ามี capacity ระบบสายส่งไม่

0: กิน 3,000 เมกะวัตต์ขณะที่กลุ่ม Data Center เนี่ยยื่นขอใช้ไฟฟ้ากว่า100รายรวมแล้ว 2.6 หมื่นเมกะวัตต์ก็ต้องหาลือกับกฟผ.เพื่อขยายสายส่งแล้วนะอันนี้เป็นข้อมูลจากคุณมงคลตรีกิจจานนท์บอกขณะนี้มีกลุ่ม Data Center ยื่นขอใช้บริการไฟฟ้าประมาณ100กว่ารายเป็นไฮเปอร์สเกลที่ต้องการใช้ปริมาณไฟฟ้าสูงคิดเป็นกำลังผลิตไฟฟ้าราว 2.6 หมื่นเมกะวัตต์แต่กฟผ.รองรับได้ระดับหนึ่งจำเป็นต้องมีการพิจารณาการใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงโครงข่ายไฟฟ้าทั้งระบบส่งสถานีไฟฟ้าโดยกฟผ.ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากลุ่ม Data Center ได้เพียงไม่กี่รายทางนี้ศักยภาพโครงข่ายไฟฟ้า capacity ระบบสายส่งกฟผ.มีไม่เกิน 3,000 เมกะวัตต์ซึ่งเป็นข้อจำกัดทำให้กฟผ.ต้องปรับปรุงระบบส่งโดยเร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกฟผ.หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมถึงกำหนดหลักประกันการใช้โครงข่ายไฟฟ้าเพื่อคัดกรองกลุ่มลูกค้า data center ที่ต้องการจองการใช้ไฟและน้ำนะกลุ่ม Data Center ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ EEC จำเป็นต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบอร์ด Data Center ที่กำหนดความสมดุลการใช้ไฟฟ้าและน้ำในพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแย่งใช้ไฟฟ้าและน้ำกับประชาชนท่านผู้ว่าบอกว่าเราต้องประเมินศักยภาพสายส่งหรือกริดว่ามีมากน้อยแค่ไหนถ้าลูกค้า Data Center ยื่นขอใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่สูงมากถึง 2.6 หมื่นเมกะวัตต์เราบอกตรงๆว่าไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ได้ครบ
1: มันจะมีผลอะไรคะ
0: ก็
1: อังกฤษไม่รองรับไม่ได้ก็ขยาย
0: มันก็จะต้องดูว่าใครเส้นใหญ่ใครเส้น
1: อ๋ออันนี้ก็เตรียมเปิดประมูลว่างั้นเถอะ
0: ก็เป็นไปได้ใครเส้นใหญ่ใครเส้นเล็กนะมันก็ไม่ใช่ว่าคงจะได
1: ้
0: คนถ้าผู้ว่ากฟผ.เขาว่าอย่างนี้นะจนกว่าจะมีการลงทุนเพิ่มเติมให้ซึ่งก็มันก็ต้องมาดูว่าลงทุนเพิ่มเติมแล้วไอ้ขยายกริดต่างๆขึ้นมาแล้วประชาชนต้องแบกไหม
1: ก็สองแสนล้านเนี่ยค่ะไม่แบกมัน
0: ถ้าประชาชนแบกก็เขาก็คงไม่ยอม
1: พี่ประสานก็สองแสนล้านไม่แบกให้กฟผ.เขาขยายมาก
0: เออแต่นี่ก็โดน
1: ด่า
0: วิชาพักสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับมาคุยกันต่อฮะ
1: ค่ะเดี๋ยวฉันขอดูความรู้สึกอะไรของแฟนๆรายการหน่อยนะคะ
0: ครับ
1: คุยกันมาตั้งแต่วันนี้จริงๆก็โต้ตอบกันสื่อสารสองทางดีนะคะ

0: ประเทศไทยเดินหน้าไม่ได้เพราะนักการเมืองชิงดีชิงเด่นกันคุณชุชนะบอกกฎหมายเป็นผลผลิตจากชนชั้นปกครองที่มีอำนาจค่ะแล้วก็คุณริสาวันนี้ก็พูดคุยมาเยอะนะคะบอกธุรกิจนี้หมายถึงธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใช่ไหมธุรกิจอะไรนะอ๋ออะไรต่อมีอะไรที่แบบต้องชนหรือไม่ชนอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ค่ะหลายอย่างนะคะคุณก้องบอกว่าคุณนายกคงชอบนะเพราะว่าพระคงรู้นะว่าเมืองไทยนี้ศักดิ์สิทธิ์โอเคเมืองไทยเมืองศักดิ์สิทธิ์นะคะค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
1: ครับเรื่องว่ามีพวกกลุ่มทุนเทาชาติต่างๆมาถือครองที่ดินมาทำธุรกิจอะไรต่างๆกันแล้วก็ตั้งนอมินีขึ้นมาพวกนี้นะวันนี้ทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาเปิดเผยว่าทางกรมเนี่ยได้ทำการตรวจสอบการถือครองที่ดินและอาคารชุดของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจำนวน 125,622 รายหลังจากได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากการถือครองจากกรมที่ดินพบว่ามีนิติบุคคลที่ถือครองที่ดินเนี่ยรวมถึง 123,542 รายถือครองโฉนดที่ดิน 1,269,326 แปลงเนื้อที่ 4,504,926.88 ไร่โดยแยกเป็นนิติบุคคลไทย 100% เนี่ยถือครองโฉนดที่ดิน 87,265 รายสัดส่วน 70.64% ของนิติบุคคลทั้งหมดถือครองโฉนดที่ดินรวม 963,488 แปลงสัดส่วน 75.90% ของการถือครองที่ดินทั้งหมดเนื้อที่รวมก็ 3,440,661.50 ไร่ที่เป็นสัดส่วน 76.38% ของจำนวนไร่ที่นิติบุคคลถือครองและนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนอันนี้ถือครองโฉนดที่ดินเนี่ย 36,277 รายคิดเป็น 29.36% ก็คือประมาณ 30% ก็แสดงว่าไทยนิติบุคคลไทย 100% เนี่ย 70% แล้วก็นิติบุคคลซึ่งมีต่างชาติร่วมลงทุนเนี่ย 30% ถือครอง 30% เนี่ยถือครองโฉนดที่ดิน35,838 แปลงคิดเป็น 24% เนื้อที่รวม 1,064,265.38 ไร่ 23.62% หากเจาะลึกลงไปในนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนและมีการถือครองที่ดินรวม 36,227 รายเนี่ยยังกล่าวหาว่าทั้งหมดเป็นนอมินีไม่ได้เนื่องจากบางรายมีการร่วมทุนกันระหว่างคนไทยและคนต่างชาติจริงแต่บางรายก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นนอมินีซึ่งกรมจะได้ทำการตรวจสอบเชิงลึกและหากพบความผิดปกติก็จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะฮะคราวนี้โดยมีถ้าจะจำแนกเนี่ยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่ระดับ 0.01 ถึง 49.00% เนี่ยอันนี้มี 31,516 รายคิดเป็น 86.88% ถือครองที่ดิน 287,176 แปลงเนื้อที่ก็ 901,000 ไร่โดย5จังหวัดที่ถือครองมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครนะ 29,518 ไร่ชลบุรี 90,000

95,846 ไร่สมุทรปราการ 35,649 ไร่ปทุมธานี 24,441 ไร่นนทบุรี 12,563 ไร่รวมเฉพาะ5จังหวัดเนี้ยถือครองโฉนดที่ดิน1,198,010

0: ถือครองโฉนดที่ดินทั้งหมดรวม 59,077 ไร่โดย5จังหวัดที่ถือครองมากที่สุดคือชลบุรีนะ 10,031 ไร่ระยอง 13,309 ไร่กรุงเทพมหานคร 1,623 ไร่สมุทรปราการ 3,782 ไร่ฉะเชิงเทรา 6,180 ไร่รวม5จังหวัดเนี่ย34,928 ไร่อันนี้คือตั้งแต่49ถึง 99.99% นี่ถึงต่างชาติถึงครองครับ
1: ค่ะพวกคำว่าถือครองนี่ผิดกฎหมายหรือว่าไม่มีผิดกฎหมายคะ
0: ถ้าเป็นส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยเขาถือแค่ 49% อันนี้ก็หมายถึงว่าตามกฎหมายในที่ดินเหล่านั้นแต่ว่าจะมีนิติบุคคลที่เป็นชาวต่างชาติที่คงจะได้รับอนุญาตพิเศษที่ถือได้เกินมากกว่า 49%
1: ที่เราอ่านไปทั้งหมดเนี่ยไม่ผิดกฎหมาย
0: ไม่ผิดกฎหมายอันนี้ก็คือว่าทั้งหมดเลยภาพรวมที่มีต่างชาติในรูปของนิติบุคคลที่มาถือแต่ต้องไปตรวจดูให้ลึกลงไปกว่านี้ว่า
1: เป็นนอมินีถือแทนหรือเปล่า
0: เป็นนอมินีหรือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยกับต่างชาติร่วมมาถือจริง
1: ๆค่ะไอ้ตรงนี้นี่แหละคือตัวเลขเนี่ยมาแบบต่างชาติถือเท่านี้แต่ความจริงแล้วเนี่ยเป็นแล้วยังมีที่เป็นนอมินีอีกเท่าไหร
0: ่ทางกรมธุรกิจการค้าเขาขอดูเขามีแต่รายชื่อของนิติบุคคลเขาก็ต้องเอาชื่อนิติบุคคลนั้นไปถามกรมที่ดินแล้วกรมที่ดินก็รายงานมาเขาก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นมาแล้วเขาก็จะไปสำรวจเขาก็จะลงไปตรวจสอบเชิงลึกอีกทีนึงเขาว่างั้น
1: ค่ะวันนี้นะคะนางอโลนาฟิชเชอร์คัมพูดอิสราเอลมีแผนค่ะว่าจะเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเราคือคุณศิริศักดิ์ปูเกตแก้วโดยมีการหารือกันเรื่องปัญหาของชาวยูในประเทศก่อนที่จะมีการชุมนุมที่หน้าสถานทูตในวันที่10กันยายนนี้ค่ะโดยที่นางอารณาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยมีกำหนดเข้าพบกับคุณเสียศักดิ์ปวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศในเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ 9:30 ค่ะโดยก็มันเป็นเรื่องที่เขาท่านทูตอิสราเอลก็มักจะออกมาเคลื่อนไหวเวลาที่มันมีกระแสหนักๆ นะที่ในศาลเช่นตอนช่วงที่มีการเปิดออกมาว่าปายเนี่ยถูกยึดครองโดยอิสราเอลไปเรียบร้อยแล้วมีการมีโบสถ์ยิวมีคนที่ได้สัญชาติไทยมาทำหน้าที่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นทูตอิสราเอลก็ออกมานะนี่อีกครั้งนึงค่ะทูตอิสราเอลก็ออกมาพรุ่งนี้จะไปพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศก็เดี๋ยวคอยดูนะคะว่าหลังจากพบกันในวันพรุ่งนี้ประเด็นสำคัญคืออะไรเพราะว่าความเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือวันที่10ทางฝั่งคุณสุทธิเนี่ยก็จะไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลแล้วก็ทางกลุ่มที่จังหวัดภูเก็ตนะคะมีเพจของคนภูเก็ตนะคะข่าวภูเก็ตสำนักข่าวภูเก็ตชื่อว่าภูเก็ตไทมส์ก็รายงานว่าคนภูเก็ตเมื่อ11ชั่วโมงที่แล้วนะคะภูเก็ตไทม์รายงานว่ารุมต่อต้านเทศกาลของชาวยิวที่จะมีการรวมตัวกันประมาณ 2,000 คนจัดงานปีใหม่ในวันที่11ถึง13กันยายนนี้ค่ะโดยชาวบ้านเนี่ยจี้ถามภาครัฐและก็หน่วยงานว่าตรวจสอบใบอนุญาตกันหรือยังคนภูเก็ตคนป่าตองคนพื้นที่ได้อะไรคือเขาจะจัดเทศกาลชาวยิวไม่ใช่เฉพาะชาวยิวที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นเขาก็จะมากันจากต่างประเทศทั่วโลกด้วยนะคะที่จะมาสังสรรค์กันเขาก็ถามว่าเรามากันแบบนี้คนไทยได้อะไรเพราะว่าไม่ว่าจะจองที่พักเครื่องบินก็ของพวกเขาจองที่พักผ่านเว็บไซต์เสร็จสับใช้บริการเครือข่ายธุรกิจต่างๆเป็นของชาติตัวเองทั้งนั้นทั้งรถทั้งที่พักทั้งโรงแรมกินก็กินในเขาใช้คำว่าโคเซอร์ค่ะร้านอาหารบริการต่างๆของอิสราเอลทั้งนั้นหลังจากมีการประกาศชวนชาวยิวทั่วทุกสารทิศให้บินมาร่วมงานปีใหม่ร่วมบริจาคและร่วมในพิธีชำระล้างบาปที่ชาบัตในพื้นที่ป่าตองค่ะอันนี้คือภูเก็ตไทม์ที่เป็นเว็บไซต์ Facebook ของที่เจาะลึกเรื่อง

0: ขาของภูเก็ตประเด็นตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าออกมาต่อต้านคนดิวแล้วตั้งคำถามว่าได้อะไรประเด็นมันสำคัญคือที่เราบอกว่าเราไม่ได้อะไรเลยโรงแรมของเขาร้านอาหารของเขาที่พักรถของเขามันคือนอมินีถือแทนใช่ไหมนี่มันผิดตั้งแต่ต้นต่างหากล่ะที่กฎหมายปล่อยให้เขาเข้ามายึดธุรกิจไปหมดเลยอะค่ะ
1: จริงๆเขาก็เข้าไปที่ไหนก็เขาก็ทำลักษณะนี้หมดนะ
0: ทุกที่
1: เขาก็จะทุกที่ในโลกเขาไปก็จะ
0: เป็นแล้วเราจะ
1: ทำยังไงเขาก็เป็นชุมชนของเขา ก็เราเป็นเมืองที่เปิดกว้างรับนักท่องเที่ยวเขาก็เข้ามาออกสะดวก
0: ค่ะ
1: แล้วก็อะไรที่มีกฎระเบียบอยู่เขาก็สามารถที่จะข้ามไปสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เพราะเขาก็รู้วิธีที่ต้องทำยังไงนี้ถ้าเราถึงว่าเราเป็นเมืองที่เปิดรับนักท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นการเข้าออกก็คงจะสะดวกแต่ว่าถ้าเราเคร่งครัดในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบอะไรต่างๆมามันก็คงจะไม่น่าจะเกิดเหตุจนกระทั่งกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างที่เกิดขึ้นนะ
0: มาจนถึงจุดนี้มันหมายความว่าเราเนี่ย
1: ก็ปล่อยปละละเลยจะด้วยความตั้งใจไม่ตั้งใจอะไรก็แล้วแต่
0: คือเขาซื้อได้หมดอะค่ะจนเขาสามารถสร้างชุมชนของเขาได้อย่างเข้มแข็งขนาดนี้คือเขาซื้อหมดแล้ว
1: อย่างผมดูอะไอ้ที่ฉะเชิงเทราที่บางคล้าเขาไปทำสุสานนั่นแหละ แล้วก็พอมาถึงเขาจะขอต่อใบอนุญาตเป็นรอบที่สอง
0: อ
1: ะก็ไปถึงไปตรวจดูแล้วก็พบว่ามันไม่สามารถที่จะให้
0: ไม่มีอะไรถูกสักอย่าง
1: ผมก็ถามว่าแล้วไอ้ทีแรกอะตอนที่เขามาขอแล้วคุณอนุญาตได้ยังไงใช่ไหมฮะคือถ้าไม่เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเนี่ยมันก็คงจะอีกเรื่องหนึ่งมั้ง
0: ชาวบ้านเนี่ยไม่ได้รู้เลยนะคะสงสัยว่าทำอะไรมาพลาดอีกตรงที่จะเอาศพมาฝัง
1: แล้วไปผิดบ้าน
0: แล้ว
1: การ
0: มาเคาะประตูเรียกชาวบ้านข้างๆขอกุญแจเปิดสุสานหน่
1: อ
0: ยเพราะเข้าใจว่าบ้านหลังเนี้ยถูกจ้างให้เป็นคนถือกุญแจเฝ้าสุสานความมันเลยแตกก่อนหน้านั้นไม่รู้เลย
1: ครับ
0: ว่าข้างๆน่ะคือสุสาน
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วนี่ปรากฏว่าตรวจไปแล้วพบว่าใช้ฝังศพไปแล้ว4หลุมแล้วตรวจลงลึกไปอันนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่เขาก็กลับดูแลให้สัมภาษณ์นะคุณอะไร
0: พลพี
1: บอกว่า1ศพเนี่ยถูกต้องเพราะอยู่ในช่วงที่อนุญาตให้เป็นสุสานแต่3ศพเนี่ยเอามาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตได้หมดอายุแล้วอันต้องพักก่อน
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
1: ครับค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา16นาทีครับมาคุยต่อนะฮะครับ okay. คืออย่างเงี้ยมันสรุปรวมว่าเราก็มันก็มีอะไรที่มันหย่อนยานไม่บังคับใช้ย่อหย่อนไม่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็พอจะเข้มกันขึ้นมาเนี่ยก็
0: ต้องรู้จะจับตรงไหน
1: ทางอิสราเอลเขาก็คงจะต้องมาโวยวายทางฝั่งกระทรวงการต่างประเทศนะว่าคุณต้องปฏิบัติให้เท่าเทียมให้เสมอภาคนะคือคนต่างชาติเขาก็มาขอตั้งสุสานนั้นเต็มไปหมดแต่อยู่ๆจะมาเอาเอ้าก็คุณพลพีก็บอกเลยบอกว่าเอาเพื่อความเป็นธรรมเดี๋ยวเราจะตรวจทุกสุสานทั้งสุสานยิวสุสานนู่นสุสานนี่เพราะว่าของบ้านเราเนี่ยคนต่างชาติที่เขามีชุมชนกันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายตายก็ต้องไปฝังไปเผาเขาก็จะมีไอสถานชาปนกิจเขาหรือสุสานของเขาอยู่แล้ว แต่คราวนี้ถ้าสมมุติเราบอกว่าเอ้ยสุสานยิวไม่ได้อ้าวแล้วสุสานอื่นๆนะมันก็จะเกิดการประท้วงขึ้นมาอะไรต่างๆนั้นเราก็ต้องเข้าใจ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ไปตั้งต้นใหม่ดีกว่าว่าคุณมาอยู่ประเทศไทยได้ไง
1: สุสานของ
0: อยู่จนตายนี่ไม่ธรรมดานะฮะ
1: สุสานของชาวยิวเนี่ยคนยิวเริ่มเสียชีวิตแล้วฝังในประเทศไทยเนี่ย2500ประมาณช่วง2532 33เป็นต้นมาตามประวัติเนี่ยเขาติดต่อกับพวกโปรเตสแตนต์พวกโบสถ์โปรเตสแตนต์ให้ไปฝังที่สุสานของโปรเตสแตนต์ที่เจริญกรุงผมเจริญกรุงอ่ะสุสานโปรเตสแตนต์นะแล้วต่อมาเนี่ยเขาไปเจรจาขอซื้อที่ติดกับสุสานโปรเตสแตนต์ได้มา2ไร่ก็ฝังคนอิสราเอลไปเกือบ40ร่างแล้วมันเต็มก็เลยเป็นที่มาที่ล่าสุดเขาก็ต้องไปหาที่สุสานเขาก็เอาที่มันสะดวกไม่ไกลจากกรุงเทพมั้งก็เลยไปได้ที่บางคล้าก็มีเจ้าของที่ขายให้เขาที่เจ้าของที่คนไทยก็รีบมาโวยวายแต่ผมไม่รู้เรื่องเลยผมไม่รู้ก็จะไปทำสุสานผมไม่เชื่อใ
0: ช่ไหมแต่ก็ไม่แน่นะครับพี่สุสานเพราะว่าคนซื้อที่ไม่ค่อยบอกตรงๆหรอกว่าจะไปทำอะไรบางทีก็ผมอยากกลับไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยที่เพื่อจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดค
1: ือจะไปได้แต่ว่า
0: พูดสร้างอะไรที่มันทำให้ดูเหมือนกับว่าลดราคาให้หน่อยจะทำเป็นเรือนหอมันต้องก็ไม่ค่อยพูดความจริงที่สารเวลาที่เขาซื้อที่กันอ่ะ
1: เห็นว่าซื้อไป6ประมาณ6-7ไร่นะที่บางคล้า
0: ค่ะเพราะว่าบางทีบอกอู้ผมจะทำปั๊มน้ำมันอ้าวตายละทำปั๊มน้ำมันถ้างั้นก็โกงราคากันหน่อยสิไปผมจะทำแค่ทางออกเล็กๆเกิดขึ้นได้ค่ะ
1: ค่ะก็เนี่ย
0: วันนี้คุณ
1: เขาก็รวมตัวเป็นชุมชนกันมาช้านานแล้วล่ะนะคงไม่ใช่เพิ่งเกิดหรอกครับ
0: แต่ว่าต้องดีว่าต้องดูตรงที่ว่ามาอยู่ประเทศไทยได้ยังไงมากกว่าและได้วีซ่ากันยังไงได้สัญชาติกันยังไงนี่ยิ่งน่าขึ้นมากอยู่กันจริงจังขนาด
1: อยู่จนเสียชีวิตจนฝังกันที่นี่เลยเนี่ยนะไม่ต้องไปทำประดานลงหลักปักฐาน
0: อยู่กันยังไงเดี๋ยวสงสัยตรงนี้มาก
1: ลงคือลงหลักปักฐานไม่กลับไปที่ดินแดนที่เป็นพันธสัญญาของพระเจ้าแล้ว
0: ค่ะคือแน่นอนประเทศไทยทำธุรกิจทำอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าคุณอยู่จริงคุณทำธุรกิจจริงทำตามกฎหมายเสียภาษีก็ไม่ว่าค่ะพี่อาจารย์แต่ที่ฉันเข้าใจว่าอยู่แบบไหนมากกว่าแล้วยิ่งพวกได้สัญชาติกันง่ายๆเลยยังสงสัยมากเรียนเห็นโค้ชเชกว่าจะได้นี่โอ้โหทำคุณงามความดีขนาดไหน
1: ผมเคยไปที่อิสราเอลแล้วก็ไปเยี่ยมแรงงานไทยนะมันมีอยู่แปลงมันมีอยู่อันหนึ่งเนี่ยแรงงานไทยประมาณสัก10กว่าคนเจ้าของเนี่ยแต่งตัวแบบไอ้นั่นเลยนะที่มีมวยผมเลย
0: อิสราเอลแท้มีปลอยผมตรงนี้
1: มีปลอยผมแล้วใส่มงใส่หมวกใส่เสื้อขาวกางเกงดำอะไรเงี้ยนะมาถึงทักทายเราเป็นภาษาไทยแบบคนไทยเลยนะ
0: ค่ะ
1: พูดสำเนียงแบบภาษาไทยเลยอ่ะ
0: พูดอีสานก็ได้ค่ะ
1: แล้วก็พาไปศพไปอะไรเงี้ยแล้วก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมคุณพูดภาษาไทย
0: พูดภาษาไทยได
1: ้ผมโตที่เมืองไทยคุณพ่อเนี่ยถูกว่าจ้างมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเกษตรให้กับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเกี่ยวกับเกษตรอะไรทุกอย่าง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต้องมาอยู่เนี่ยประมาณ20กว่าปีที่เมืองไทยผมเนี่ยมาโตเมืองไทยเกิดที่อิสราเอลแล้วก็มาตามกับพ่อแล้วก็แม่มาอยู่ที่เมืองไทยโตเรียนหนังสือเมืองไทยโตเมืองไทยพูดภาษาไทยแต่เป็นพวกออร์โธดอกซ์นะเป็นพวกที่แบบแต่งตัวแบบเคร่งครัดเป็นนักบวชเต็มที่เลยเนี่ยอย่างนี้ก็มีแล้วผมก็เชื่อว่ามาเจอเผลอๆกลับมาก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองไทย
0: ค่ะ
1: นะ
0: ฮะวันนี้มีการประชุมรัฐสภานะคะแล้วก็พิจารณาเรื่องงบประมาณเนี่ยค่ะนะคะคุณกรณ์จาติกวานิชก็ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์

0: อภิปรายน่าสนใจมากนะคะเสนอปรับลดงบประมาณรายจ่ายภาพรวมลง 10% ประมาณ3 แสนล้านค่ะเพราะภาษีเราไม่ใช่ค่ะเพราะงบประมาณเรามัน3 ล้าน 3 ล้าน 7ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: 3.7 ล้านล้านย้ำว่าการเสนอตัดลดครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อตัดวงเงินใช้จ่ายของรัฐบาลค่ะแต่เป็นการเปิดช่องให้คณะรัฐมนตรีนำเงินกลับมาจัดสรรใหม่ให้มันตรงกับโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของประเทศคุณกรณ์บอกว่านโยบายเวลาที่แถลงต่อรัฐสภาเนี่ยก็แถลงไปแต่ทำยังไงมันไม่รู้ถามว่ารัฐบาลนโยบายในการทำจริงๆมันดูที่การจัดงบประมาณค่ะคุณพูดไปแต่คุณไม่ใส่เงินไม่ทำอะไรมันก็จบเพราะฉะนั้นมาดูว่าจริงๆแล้วเงินเนี่ยใส่ลงไปจริงหรือเปล่าตามนโยบายที่ว่าคุณกรณ์ก็บอกว่าอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่กับงบประมาณที่จัดดู3อย่างการศึกษาวันนี้มาตรฐานการศึกษาและปัญหานักศึกษาจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงเงินกู้กยศ.เพราะงบประมาณไม่เพียงพออันนี้ฉันขอนิดหนึ่งเถอะคุณกรณ์กยศ.ไม่ใช่ใส่เงินไปทุกปีนะฮะกยศ.เป็นเงินทุนหมุนเวียนค่ะให้กู้และคืนให้คนรุ่นต่อๆมากู้ต่อไม่ใช่จัดใส่งบประมาณไปให้ใช้แล้วก็ไม่ต้องคืนแบบนี้นะคะสองสังคมสูงวัยปัจจุบันสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ยังต้องรอเบี้ยยังชีพตามที่พรรคการเมืองเคยให้สัญญาไว้อ๋อคือเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะพี่ไพศาลไม่ใช่600-700อย่างทุกวันนี
1: ้ครับ
0: สามหนี้ครัวเรือนเป็นตัวถ่วงการเจริญเติบโตเศรษฐกิจที่แท้จริงการแจกเงินไม่สามารถแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้แต่ต้องใช้นวัตกรรมทางการเงินและวานิชธนากรมาช่วยปรับโครงสร้างหนี้สี่ประสิทธิภาพการผลิตค่ะโดยเฉพาะภาคการเกษตรที่ต้องแบกรับต้นทุนขาดการยกระดับการแปรรูปและการเข้าถึงตลาด 5. การปรับตัวทางเทคโนโลยีเสี่ยงต่อการสูญเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจโดยเปลี่ยนจากการตกเป็นทาสแพลตฟอร์มต่างชาติมาสู่การทาสเป็นทาสแพลตฟอร์มทาง AI ในอนาคตอันใกล้ค่ะนะแล้วก็พูดถึงเรื่องการกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยแล้วก็อีก200,000 ล้านนะฮะก็ไม่มีความชัดเจนเอาไปทำอะไรแล้วก็จบลงด้วยการซื้อพัสดุหรือว่าแผงโซลาร์เซลล์แบบเดิมๆแทนที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็พูดถึงเรื่องที่เราก็เคยได้ยินมานะคะแต่มันยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือเช่นสัดส่วนรายได้ของ GDP ของเราเนี่ยรายได้ต่อ GDP ของเรามันลดลงเรื่อยๆค่ะจาก10 กว่าปีก่อนเนี่ยอยู่ที่ 17% ตอนนี้มันก็ลดลงเรื่อยๆเหลือแค่ 14%แล้วก็ทุก 1% คือ200,000 ล้านนะคะ2ก็คือโครงสร้างภาษีรายได้ของรัฐบาล 99% มาจากภาษีคนทำงานและมนุษย์เงินเดือนค่ะพี่ไพศาลอันนี้หมายถึงภาษีอย่างเรานี่ใช่ไหมคะรายได้ส่วนบุคคล
1: ส่วนใหญ่ครับเป็นที่จ่าย
0: ภาษีที่เก็บได้เป็นภาษีรายได้ส่วนบุคคลถึง 99% เหรอคะอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นภาษีของคนทำงานและมนุษย์เงินเดือนเท่านั้นส่วน 1% จัดเก็บได้จากทรัพย์สินของมหาเศรษฐีหรือคนรวยที่ไม่ต้องทำงานนะอันนั้นไอ้พวกภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรนั้นต่างหาก
1: ภาษีอันนี้ภาษีบุคคล
0: รายได้ส่วนบุคคล
1: ภาษีบุคคล
0: ค่ะแล้วก็อีกตัวเลขหนึ่งที่น่าห่วงก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะ2% ของ GDP ถือว่าเศรษฐกิจโตช้ารายได้ที่จัดเก็บก็น้อยค่ะทำให้คนทำงานและชนชั้นกลางต้องกลายเป็นผู้แบกรับภาระหลักค่ะ
1: ครับ
0: นี่คุณกรณ
1: ์อันนี้คุณกรณ์นี่ตัดงบเท่าไหร่200,000เลย
0: 300,000 ค่ะ 10%
1: 300,000เลยโอ้โห
0: เอามากองแล้วก็ไปทำในสิ่งที่ควรจะทำ
1: คุณไหมสิริกัญญาเสนอหัน100,000 ล้าน
0: หนึ่งแสนล้านเป็นงบกลางใช่ไหมคะหันงบกลาง
1: น่าจะหลายส่วนรวมกัน100,000 ล้านแต่ว่าของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยงบกลาง13,000 ล้านซึ่งเข้าใจว่าจะน่าจะเป็นความเห็นตรงกับทางคุณวทัญญาบุญนาคคุณเดียเนี่ยก็เสนอหั่นงบกลาง

0: 12,000ล้านซึ่งจะเป็นงบที่งบกลางที่จะมาหนุนเรื่องของพลังงานการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งเหตุผลก็คือมันจะไปซ้ำซ้อนกับไอ้เงินกู้200,000ล้านในเมื่อมีเงินกู้200,000ล้านแล้วก็ขอตัดไอ้ 1,200,000 ล้านในงบกลางที่บอกว่าจะเอาไปใช้โดยด้านนโยบายด้านพลังงานนี่ออกครับคุณวิสิทธ์ก็เหมือนกันพอเสนอตัดงบกลาง 12,000 ล้านเนี่ยบอกซ้ำซ้อนเงินกู้พรก.เงินกู้ 400,000 ล้านครับ
1: ค่ะวันนี้มีการพูดถึงการตั้งเงินเดือนอะไรตั้ง 400,000 บาทนะคะพี่เมษาเวลามีการตั้งคณะทำงานอะไรขึ้นมาแล้วตั้งเงินเดือนกันสูงๆขนาดนั้นเลยเหรอคะเขาพูดถึงเรื่องงบประมาณเนี่ยค่ะ
0: ในการอภิปรายใช่ไหม
1: ใช่ค่ะน่ากลัวมากเลยเรื่องพวกนี
0: ้
1: เงินเดือนเป็นเงินเดือนคณะที่ปรึกษาค่ะแต่วันนี้ที่สิงคโปร์นี่มีการกำลังจะพิจารณาเรื่องเงินเดือนนายกนะคะ
0: เขาจะเพิ่มหรือลดนะ
1: น่าจะต้องเพิ่มนะคะเพราะไม่ได้เพิ่มมานานแล้วเขาก็มาสะดุดกันตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยค่ะช่วงโควิดที่เขาก็ไม่กล้าที่จะเพิ่มขึ้นพอไม่เพิ่มขึ้นปุ๊บมันก็เลยค้างอยู่จริงๆทุกวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์กับคณะรัฐมนตรีของเขามีเงินเดือนมากเป็นผู้บริหารที่มีเงินเดือนมากสุดในโลกนะพี่ไพศาลเงินเดือนของนายกปีหนึ่งอ่ะ50 กว่าล้านและบรรดารัฐมนตรีก็28 ล้านค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็
1: ระมัดระวังในการที่จะขอเพิ่ม
0: ก็กฎงบประมาณเขาไม่มีปัญหาเพราะว่ามันไม่ได้รั่วไหลไปอีรุ่ยฉุยฉาดอย่างนึงก็เลยพอจะจัดสรรให้เป็นรายได้กับนักการเมืองได้นะ
1: เขาบอกว่าให้เยอะอย่างนั้นเพราะว่าป้องกันไม่มีการทุจริต
0: ก็ส่วนใหญ่เหตุผลลึกๆก็มักจะเป็นอย่างนั้นนะคือถ้าให้เขาอยู่ในสถานะที่เหมาะควรแล้วให้กันตามสมควรแล้วเนี่ยแล้วยังจะต้องไปทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเขาที่ก็จะต้องเจอหนัก
1: ค่ะโดยที่วันพรุ่งนี้ค่ะรัฐมนตรีระดับสูงของสิงคโปร์เตรียมจะชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับข้อเสนอของคณะกรรมการทบทวนเงินเดือนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคำว่าทบทวนนี่คือน่าจะเพิ่มมากกว่าลดนะคะเพราะทุกวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรกจะมีรายรับ 1.1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือ 28.5 ล้านบาทส่วนนายกมีรายรับปีละ 2.2 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 57.1 ล้านบาทค่ะแล้วก็ในอาทิตย์นี้แหละเขาจะแสดงชี้แจงจุดยืนของรัฐบาลต่อข้อเสนอของคณะกรรมการทบทวนเงินเดือนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในวันพรุ่งนี้ค่ะ
0: ครับ
1: คำว่าทบทวนเพราะว่าเขาไม่ได้มีการขึ้นเงินเดือนมาตั้งแต่ปี2012ครับ
0: สิบกว่าปีแล้วเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลยอมรับข้อเสนอของคณะกรรมการทบทวนให้ลดค่าตอบแทนของรัฐมนตรีระดับเริ่มต้นลงประมาณ 36% เพื่อบรรเทาความไม่พอใจของประชาชนต่อระดับเงินเดือนที่สูงมาก
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวไปดูต่อว่าทบทวนนี่จะขึ้นหรือจะลงนะฮะ
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาดูหุ้นวันนี้กันนะครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา34นาทีครับคุณดันครับ
4: ค่ะที่จะแรงนี่ต้องอาจารย์ดีระค่ะนอกจากตัดงบกลาง 2.5 หมื่นล้านแล้วชงระงับการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการปี2ปีซะหน่อยจะดีไหม เพราะว่าประเทศมันเหมือนบริษัทใกล้ล้มละลายพนักงานต้องเสียสละค่ะ
3: โอเค
4: นักการเมืองไม่ทำหรอกค่ะ
3: ครับเดี๋ยวช่วงนี้มาดูหุ้นไทยวันนี้กับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมนะฮะจากบล.กรุงไทยเอ็กซ์ปริงครับคุณเจริญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณชลิพรและคุณไพศาลครับ
4: สวัสดีค่ะเจริญครับ
5: สวัสดีผมครับผมครับ
3: วันนี้หุ้นไทยบวกไป 23.24 จุด 1.46% นะมูลค่า 60,000 ล้านมาจากเรื่องอะไรครับเนี่ย
5: ต้องบอกว่าวันจริงวันนี้ดีดีนะ23จุดแต่รูปดูน้อยไปหน่อย60,000ล้านนะครับนะก็เหตุผลหลักๆจริงผมว่าก็แน่นอนคือวันนี้กระแสตลาดต้องย้อนไปตั้งแต่ว่าช่วงวันศุกร์ที่มันฟาร์มเพโลของสหรัฐอเมริกาออกมาถือว่าตัวเลขสูงกว่าคาดไว้เยอะนะฮะนะครับก็ทำให้เกิดกระแสกังวลว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับเนื่องจากเกิดว่าดาวโจนส์ก็ร่วงลงไปนะครับนะแต่พอวันจันทร์ปุ๊บเนี่ยจะเห็นอีกอย่างคือกระแสแล้วมันก็ยังอยู่นะทั้งเรื่องตัวออกกลางก็ยังตึงเครียดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่เผยว่ากระแสมันพลิกไปมุมหนึ่งเพราะว่าเขาก็มีพันธุ์ที่ทำเขาส่งสัญญาณว่าอยากให้ลดดอกเบี้ยแทนไม่อยากให้ขึ้นนะครับนะแล้วก็ดูเหมือนจะมีแนวทางมีการเข้าไปแทรกแซงตัวพันธบัตรอเมริกาด้วยนะครับเพื่อกดให้ดอกยูโรลงมานะครับนะตลาดก็ดูด่านก็ได้ดูว่าไอ้นี้ประเด็นเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นก็ได้หรืออาจจะคงไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะนั่นคือตลาดมองเข้าไปแล้วเลยว่าวันนี้เองกลุ่มชิปเนี่ยคือในฝั่งของตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยพวกไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นนี่พุ่งขึ้นมานะครับนะก็ทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้เองอาจจะเล่นกระแสเนี่ยกอบเพื่อนบ้านเราขึ้นมาเลยกระแสเพราะว่าวันนี้เดลต้ามาแรงนะครับนะเดลต้าตัวเดียวเนี่ยบวกไปเยอะเลยนะฮะเดลต้าตัวเดียวบวกไปร่วม20บาทก็เกือบ20จุดนะครับนะก็ถือว่าเยอะนะครับนั้นพอเดลต้าบวกแล้วก็มีหนึ่งตัวที่มาแรงเหมือนกันเพียงว่าตัวนี้อาจจะคนอาจจะมองข้ามนิดนึงคือตัวเน็ตวานวันนี้ก็บวกเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเดลต้ามีหุ้นเยอะกว่านะครับแต่เดลต้าก็บวกเยอะเหมือนกันแอดวานซ์บวกเยอะเหมือนกันทำให้บรรยากาศตลาดมันดูเหมือนว่ากล้าที่จะมีความมั่นใจในแง่ของการฟอลโล่ตามเข้ามานะครับนะซึ่งวันนี้เองต่างชาติก็สุดท้ายก็ซื้อมา3วันติดนะครับนะนั้นโมเมนตัมแบบนี้ทำให้ตลาดหุ้นยืนมา600จุดสังเกตว่าวันนี้ขึ้นมาแล้วไม่เหยียบกลับลงไปนะครับเนี่ยมันก็เลยเซนติเมนต์ก็เรียกว่าเชิงบวกแล้วก็ลุ้นกันต่อนะครับ
3: ก็ปิดก็ใกล้สูงสุดเลยนะฮะสูงสุดเข้าใจว่า
5: ใช่ครับใช่
3: 1620จุดนี่ปิด1618นะฮะ
5: ครับ
3: ชิดจุดสูงสุดเลยแล้วแนวโน้มพรุ่งนี้ล่ะครับไปต่อไหมฮะ
5: คือถ้าตามทรงแบบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะไปต่ออยู่แต่เป็นระดับขึ้นแบบไซด์เวย์ไปนะครับนะยังมีโอกาสขึ้นอยู่เพราะว่าตอนนี้ถ้าตามทรงเนี่ยผมว่าตลาดมันก็ยังดูแข็งนะเพราะว่าวันนี้เดลต้าขึ้นตัวอื่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่พูดถึงเดลต้ามานะตัวอื่นขยับน้อยนะครับนะในขณะที่ปรับฐานลงมาแล้วแสดงว่ามีแกปให้เล่นอยู่เหมือนกันนะครับนะ
3: ครับ
5: งั้นจุดนี้เราต้องหวังว่า1คือต่างชาติซื้อต่อเนี่ยคุณจะไปได้เร็วขึ้นนะครับ
3: ก็วันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดใช่มั้ยวันแรงงาน
5: ใช่ครับผมใช่ครับ
3: Labor Day ของเขา
5: ของเขานะครับ
3: ก็หันมาเล่นทางฝั่งเอเชียแทนโอเคเอาละครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณครับ
5: ผมครับผมครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: โอ้โหวันนี้เดลต้านะ

0: เอาทำเอาดัชนีพุ่งเลยนะเดลต้าผมดูนิดหนึ่งบวกวันนี้เนี่ย20.81%ปิด276 บาทนะกาวก็บวก50 ตังค์นะแอดวานซ์บวก11 บาท 3.18%นะปตท.สผ.บวก1 บาท SCB บวก50 ตังค์แต่บางจากลบบาทนึงนะแล้ว K-Bank ก็บวก1 บาทแบงก์กรุงเทพลบ50 ตังค์ก็เดลต้านำโด่งเลยแล้วก็ฉุดดัชนีขึ้น23 จุดเลยนะส่วนทองคำนะครับทองคำวันนี้ลงมา600 บาทครับหลังจากสมาคมประกาศเปลี่ยนแปลงราคา28 ครั้งอ้างอิงราคาล่าสุดนี่ก็ราคาโกลด์สปอร์ต 4,405 เหรียญนะครับเงินบาทวันนี้ก็32.87 บาทที่ใช้อ้างอิงล่าสุดก็ลงมา600 บาทราคาสุดท้ายของทองคำแท่งขายออกก็คือ 68,550 บาทส่วนทองรูปพรรณก็ขายออก 69,350 บาทครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นทองคำใจกับ 80,000 มากนะฮะ
0: ยังอีกไกล
1: ดอยมันหนาว
0: เอาว่า 70,000 ก็ยังไม่ค่อย
1: ยังไม่ถึงเลย
0: ยังไม่ค่อยจะยืนได้บ้านคงเลย ขึ้นไปแล้วก็ลงมาต่อ
1: ค่ะไม่รู้ว่ามีใครติดที่สนามบินที่อินโดนีเซียบ้างดูไม่มีอนาคตเลยนะพี่ไพศาล
0: อันนี้
1: 270,000 คนติดค้างสนามบินเพราะว่าภูเขาไฟอานักกาลาเตาระเบิดอย่างรุนแรง
0: กาลากาตัวก็เป็นลูกของกาลากาตั้วนะ
1: อานักกาลาเตาก
0: าก
1: าเตาอานักกากาเตา
0: ก็คือ
1: เที่ยวบินเนี่ยต้องหยุด 2,000 เที่ยวบินค่ะพี่ไพศาล
0: ค่ะไอ้ภูเขาไฟ
1: ก็ปะทุออกมาแล้วก็พ่นเท่าทานจงส่งผลกระทบอย่างหนักต่อน่านฟ้าประเทศอินโดนีเซียท่าอากาศยานแห่งชาติสุกาโนฮัตตาในกรุงจาการ์ตาแล้วก็สนามบินใกล้เคียงอีก3 แห่งต้องระงับการให้บริการเป็นวันที่2ติดต่อกันยกเลิกเที่ยวบินไปแล้ว 2,000 เที่ยวผู้โดยสารตกค้างสนามบินทั่วประเทศมากถึง 270,000 คนค่ะผู้โดยสารขึ้นไม่ได
0: ้ครับ
1: 2,000 เที่ยวนี่เยอะนะฮะ3สนามบินเรียนจำได้ว่าเรียนไปอินโดนีเซียทั้งสนามบินที่จาการ์ตาอะไรก็ไม่รู้ไปเยอะมากคือสนามบินเขาเนี่ยมันก็ใหญ่แต่มากกว่านั้นคือเครื่องบินภายในประเทศเขาเยอะมากครับพี่ไพศาลเพราะเขาเป็นเกาะไงบินจอกเกาะนู้นไปเกาะนี้เรือก็เยอะเกาะก็เยอะเครื่องบินก็บินเรือก็วิ่งของเขาในการจราจรแค่ภายในประเทศเขาเนี่ยมันคึกคักมากหนักเลยค่ะ200,000 คน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มันก็เป็น
1: ไม่รู้ว่าจะยังไง
0: มันก็อยู่ติดกับไอ้กาลากาตั้วเก่านะกระกะตัวกระกะกระกะเตากระกะตัว
1: อันนักอันนักกระกะเตา
0: อันนักแปลว่าลูก
1: ค่ะ
0: ภาษาอินโดภาษาพวกนี้แปลว่าลูกรัก
1: อันนักเนี่ยบาหลีก็ขึ้นไม่ได้นะคะพี่แพชาน
0: อ่ะ7 แห่ง
1: แล้วคิดดูว่าบาหลีเนี่ยดิฉันจำได้เลยที่บาหลีเนี่ยแน่นไปหมดเลยเครื่องบินแน่นจริงๆแค่แอร์เอเชียของเขาอ่ะแทบจะไม่มีที่ว่างแล้วคู่แต่งงานใหม่ชาวมาเลเซียที่เดินทางมาฮันนีมูนที่บาหลีบอกว่าติดค้างอยู่สนามบินนานถึง5 วันเนื่องจากเที่ยวบินถัดไปถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่11 กันยายนนี่เราเพิ่งอยู่วันที่7เองนะ
0: ครับ
1: ทั้งคู่เตรียมเงินมาอย่างจำกัดและไม่คาดคิดว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ที่สนามบินนานหลายวันขณะที่อีกท่านหนึ่งเป็นผู้โดยสารชาวอินโดนีเซียทนต่อความไม่แน่นอนของเที่ยวบินไม่ไหวตัดสินใจนั่งรถไฟข้ามเมืองตลอดทั้งคืนเพื่อเดินทางกลับจาการ์ตาด้วยตัวเองจากบาหลีค่ะกลับจาการ์ตาแล้วก็ความไม่แน่นอนก็คือภูเขาไฟยังมีโอกาสปะทุรุนแรงอีกครั้งในระยะเวลาอันใกล้นี้เขาก็เลยเขาไม่ได้ประกาศเตือนประชาชนแค่เดินทางทางเครื่องบินเท่านั้นนะคะเรือเดินสมุทรก็ห้ามเข้าใกล้รัศมี3 กิโลเมตรจากปากปล่องภูเขาไฟอย่างเด็ดขาดด้วยค่ะเวลาที่มันไม่ระเบิดนะเวลาที่ไม่ปะทุนะมันเป็นภูมิประเทศที่น่าหัศจรรย์จริงๆนะคะอินโดนีเซียเนี่ยยิ่งเวลา

0: มองจากข้างบนลงไปเห็นปากปล่องภูเขาไฟเยอะแยะไปหมดเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ไอ้อานักกรากาโตะเนี่ยมันเป็นเศษที่เหลืออยู่ของการระเบิดครั้งใหญ่ของเกาะของภูเขาไฟกรากาโตะนะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งระเบิดเมื่อปี1883คุณอันเคยดูหนังไหม
0: ยังไม่เคยดูเลย
1: ก
0: ค่
1: ระ า
0: พี
1: ก
0: ่
1: า
0: แส
1: ต
0: ง
1: ัว
0: ค่ะ
1: East of Java
0: แต่ว่าได้ยินภูเขาไฟกระกระตั้วอยู่บ่อยค่ะ
1: เป็นเหตุที่นำถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์
0: เป็นหนังเลยใช่ไหมคะ
1: 1883ก็น่าจะแถวแถวต้นกรุงแล้วก็น่าโกสินเราอ่ะเพราะว่าเรื่องราวมันก็เป็นเรื่องของคณะสำรวจชาวดัชนะซึ่งเป็นผู้ปกครอง
0: ค่ะ
1: เขาพยายามจะเข้าไปแล้วก็พยายามจะคาดการณ์ว่ามันจะระเบิดเมื่อไหร่ในหนังที่ผมจำได้
0: ในหนังใช่ไหมคะ
1: ในหน
0: ค
1: ัง
0: ่ะ
1: นะก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งกรุงเทพเนี่ยตอนนั้นเนี่ยกรุงเทพมหานครก็มืดมิดอยู่3-4 วันมีบันทึกอยู่ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะเหตุจากภูเขาไฟกระกระตั้วระเบิด
0: กระกระตั้ว
1: ทำให้กรุงเทพเนี่ยมืดครึ้มเลยเหมือนกับเป็นกลางคืนน่ะ3-4 วันน่ะ
0: ค่ะ
1: มันมาถึงอิทธิพลมาถึงประเทศใกล้เคียงเยอะมากเพราะมันใหญ่มากแล้วก็พอมันระเบิดไปแล้วมันก็เหลือไอ้ภูเขาไฟลูกเล็กลูกน้อยขึ้นมาอยู่รอบๆไอ้หลุมที่มันลงไปนะหลุมกระกระตั้วที่มันระเบิดแล้วมันจมลงไปเลยเนี่ยแล้วมันก็จะมีไอ้ภูเขาไฟลูกเล็กลูกน้อยโผล่ขึ้นมาอานักกระกระตั้วเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นที่มันเกิดขึ้นมา
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็มีการระเบิดก่อนหน้านี้อีกหลายครั้งนะอานักกระกระตั้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: น
0: ี่ก็จริงๆเขาก็มีบ่อยๆนะฮะอินโดเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยค่ะ
1: ครับใช่ก็เฉพาะไอ้ตัวอานักกระกระตั้วเนี่ยประมาณ3-4 รอบนะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมันก็มีการระเบิดขึ้นมาเล็กใหญ่มาเป็นลำดับก็แสดงว่าไอ้บริเวณตรงนี้มันก็ยังเป็นบริเวณที่มันจะมีเรื่องของภูเขาไฟอยู่เยอะทีเดียว
0: ค่ะ
1: อยู่ทั้งใกล้กับชวากับบาหลีนะอยู่ใกล้ทั้งชวาคือมันอยู่บริเวณช่องแคบสุนดาระหว่างเกาะชวากับเกาะสุมาตราในจังหวัดลำปุงของประเทศอินโดนีเซีย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: พี่ในสารเห็นภาพผู้ชายวัย67 ปีที่ไปอารวาสบนเครื่องบินในอเมริกาแล้วก็ถูกทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้โดยสาร
1: เป็นภาพข่าวเป็นภาพหัวข่าวอยู่ครับ
0: อาเธอร์เลนลุนดีนอดีตตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทลองเรียลิตี้มากกว่าลองเรียลิตี้ในเมืองทูซอนรัฐแอริโซนาถูกไล่ออกแล้วนะคะหลังจากเป็นข่าวเขาก่อเหตุอารวาสตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำเหยียดชาติคือแต่ดิฉันคิดว่าผู้ชายคนนี้ที่เจ็บปวดที่สุดก็คือไอ้ภาพสก็อตเทปที่พันรอบตัวเขาอะค่ะพี่ไพศาลสมมุติว่าเขาถูกล็อกไว้จากไอ้โซ่สีเหลืองๆซึ่งเป็นอุปกรณ์ของเครื่องบินหรือว่าถูกล็อกด้วยโซ่พันธนาการกับตัวเครื่องบินตามปกติมันยังไม่เจ็บปวดเท่ากับสายรัดที่มันเป็นเทปกาวอะแล้วคนมาช่วยกันรัดเขาไว้เรียนว่าภาพเนี้ยเรียนว่าชีวิตเขาจากนี้มันจะไม่เหมือนเดิมอีกตรงภาพเนี้ยค่ะถูกจับยังไม่เท่ากับเจ็บปวดเท่ากับภาพเนี้ยมันถูกประจานไปทั่วโลกอะ
1: แต่อารวาสยังไง
0: หยาบคายกับผู้หญิงที่อยู่ข้างๆตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติเหยียดเพศใส่ทั้งพนักงานและผู้โดยสารผู้หญิงที่อยู่ข้างๆอะโดนก่อนเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายเขาก็มาช่วยกันจับและโชคร้ายบนเครื่องนั่นน่ะมีผู้โดยสารคนที่เป็นอดีตพวกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับสูงเลยที่แรงดีอะค่ะจับล็อกไว้และยังไม่จบนะคะ FBI กำลังเร่งสอบสวนพิจารณาเพิ่มเติมแจ้งข้อหาในระดับที่สูงมากกว่านี้ต่อไปเพราะตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาพื้นนะคะเช่นก่อเหตุอารวาสด่าทออะไรกันต้องโดนหนักกว่านี้เพราะว่าการก่อเหตุบนเครื่องบินเนี่ยมันเสี่ยงภัยหลายอย่างมากใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วเครื่องเนี่ยเสียหายนะคะเขาเครื่องแทนที่จะไปลงที่จากดัลลัสจะไปที่นิว

0: ยอร์กอ่ะจะไปลงที่สายที่สนามบินนัวร์กอะค่ะปรากฏต้องลงที่บาลติมอร์ไม่ถึงนิวยอร์กแล้วค่อยขึ้นต่อจาก
1: นัวร์กอยู่ที่ฝั่งนิวเจอร์ซีย
0: ์ฮะเนี่ยต้องอยู่ที่บาลติมอร์แล้วเดี๋ยวจากบาลติมอร์แล้วค่อยไปที่นิวยอร์กค่ะก็เสียหายมากแต่ดิฉันเอาข่าวนี้มาพูดก็เพราะว่าดิฉันเห็นภาพแล้วดิฉันคิดว่าชีวิตเขาที่จะไม่เหมือนเดิมก็เพราะไอ้ภาพนี้แหละไม่ใช่เรื่องราวนะคะแต่ภาพค่ะมันเจ็บปวดตรงภาพค่ะ
1: ครับ
0: อายุ67แล้วด้วยนะค่ะ
1: ผมเพิ่งรู้ว่าเขาฮิตกันนะของเล่นนันเนี้ยวันนี้อธิบดีกรมศุลกากรไปนำกำลังเข้าไปตรวจจับสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้านะฮะก็ร่วมกับทางกองปราบมีการนำหมายสารเลยนะเขาตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งที่บางพลีสมุทรปราการตรวจค้นพบสกุชชี่ของเล่นและสินค้าอื่นๆนะมีเมืองกำเนิดจากต่างประเทศและไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีทางศุลกากรซึ่งเป็นของละเมิดเครื่องหมายการค้าอีกทั้งยังเป็นสินค้าที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่จึงเข้าทำการตรวจยึดสินค้าทั้งหมด 30,000 ชิ้นมูลค่ากว่า5ล้านบาทและประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจได้กว่า7ล้านบาทจากการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดฐานรับซื้อหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือเป็นของที่ลักลอบหนีศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรผมก็เอ๊ะสกุชชี่มันอะไร
0: ไอ้ที่มันนิ่มๆมากดไปเรื่อยๆอ่ะ
1: บอกสกุชชี่คือของเล่นบีบคลายเครียดที่ทำจากโพลียูรีเทนโฟมมีจุดเด่นคือเมื่อบีบแล้วจะยุบตัวและค่อยๆคืนรูปกลับมาสภาพเดิมอย่างช้าๆหรือที่เรียกว่าระบบ slow rising ลักษณะจุดเด่นคือสัมผัสนุ่มนิ่มให้ความรู้สึกเพลิดเพลินและผ่อนคลายเวลากำหรือบีบแล้วก็มีดีไซน์น่ารักนิยมทำเป็นรูปทรงอาหารขนมปังผลไม้หรือตัวการ์ตูนต่างๆและมักจะมีกลิ่นหอมหวานเป็นของยอดฮิตทุกวัยการของสะสมและไอเทมช่วยผ่อนคลายสำหรับทั้งเด็กและคนทำงานออฟฟิศ
0: แต่มันจะต้องมีคุณภาพด้วยนะคะพี่ไพศาลเพราะถ้าไม่มีคุณภาพเนี่ยสารเคมีในนั้นเนี่ยอันตรายค่ะ
1: อันนี้ของอย่างนี้ก็หลายๆประเทศก็ถนัดนะครับดูแล้วมันไม่ยาก
0: ใช่ค่ะทำเองก็ได้เด็กๆบางคนเขาก็ซื้อนู่นซื้อนี่มาผสมปลอดภัยด้วยเคยเห็นเขาทำกันนะฮะ
1: ทำเป็นเนี่ยผมดูที่จับมานี่มันเป็นทำเป็นแผ่นขนมปังบ้าง
0: ทำเหมือนด้วยค่ะทำเหมือนด้วยค่ะ
1: แล้วก็มาบีบด้วย
0: ใช่ค่ะมีเรื่องน่าสนใจอีกนะคะอ๋อตอนนี้มีภาพของสายการบินไม่ใช่ค่ะเครื่องบินรบของญี่ปุ่นตั้งแต่หลังสงครามโลกอะค่ะเครื่องบินรบของญี่ปุ่นมาลงที่อู่ตะเภาเป็นครั้งแรกนะคะมาขอเติมน้ำมันค่ะแล้วจะบินต่อไปที่อินเดียมาตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
1: ไปร่วมซ้อมรบ
0: ไปที่จอร์ดปูค่ะมาที่จอร์ดปูเป็นเครื่องบิน Mitsubishi F2 ของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศนะฮะแวะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาที่ระยองเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ก่อนที่จะบินไปร่วมฝึกทางอากาศเวียการ์เดียน26สื่อไทยหลายสำนักระบุว่านี่เป็นครั้งแรกที่เครื่องบินรบของญี่ปุ่นลงจอดในประเทศไทยนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดค่ะก็คงสงสัยนะคะว่าตกลงว่าแล้วเครื่องบินที่มีชื่อว่า Mitsubishi F2 เนี่ยผลิตเองทั้งหมดหรือไม่ไม่ค่ะเป็นการผลิตร่วมกันโดยต้นแบบก็มาจาก F16 ค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบินใช้วัสดุแล้วก็โครงสร้างสมัยใหม่เพื่อลดน้ำหนัก พร้อมกับเครื่องยนต์ที่เพิ่มแรงขับและติดตั้งเรดาร์กับระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ญี่ปุ่นพัฒนาสำหรับภารกิจของ

0: ัวเองมิตซูบิชิระบุว่าการใช้เครื่องระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการและคอมพิวเตอร์ประจำเครื่องที่พัฒนาขึ้นสำหรับ F2 โดยเฉพาะค่ะพวกสายเครื่องบินลบอะไรพวกนี้เขาก็จะสนใจมากนะฮะ
1: ญี่ปุ่นเขาก็เริ่มค่อยๆเพิ่มกำลังรบเขา
0: จะ
1: เพิ่มไปเรื่อยๆเครื่องบินเรือรบอะไรต่างๆแล้วก็มีการปรับโครงสร้างเรื่องของหน่วยทหารเขาตั้งแต่หลังจากเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองไปนะเราก็อยู่ภายใต้สนธิสัญญาที่จะต้องไม่สะสมอาวุธแล้วก็กองทัพสร้างกองทัพอยู่ต่อไป
0: ตอนนี้ไม่ใช่แล้วล่ะ
1: ตอนนี้สหรัฐบอกว่าโอ้โหถ้าคุณไม่มาช่วยผมแบกรับภาระบ้างผมจ่ายอย่างเดียวไม่ไหวญี่ปุ่นก็ต้องมาช่วยกันด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โหเฉพาะที่ต้องระวังจีนระวังรัสเซียระวังเกาหลีเหนือนี่มันใช้จ่ายเงินเยอะอย่างญี่ปุ่นก็ต้องมาช่วยแบ่งเบาภาระให้พร้อมมาเกาหลีใต้นะ
0: พี่พิสารคะพี่พิสารเคยดูเรื่องเพลิงพระนางไหมคะ
1: ไม่เคยดูแต่ว่าฟังเขาเล่ากันก็พอจะทราบว่าก็เอามาจากเรื่องของราชวงศ์ของ
0: ราชวงศ์พม่า
1: ราชวงศ์คองบองช่วงพระเจ้าประดุง
0: ตอนที่จะล่มสลาย
1: พระเจ้าประดุงสวรรคตแล้วก็
0: พระนางสุพยาลัต
1: แล้วก็เนี่ยกษัตริย์พระองค์สุดท้ายพระรถที่เป็นไทยใหญ่ขึ้นของราช
0: ที่บอก็ล่าสุดเนี่ยนะคะเรียนรอดูเนี่ยวันที่3ธันวาคมเนี้ยเขาตีความใหม่เอามาใช้ทาง Netflix คุณแพนเค้กเขมนิดนะบทเนี้ยคุณอ้ําเคยเล่นคุณปริยนุชปานประดับคุณณัฐไทยพิจิตราอุ้ยตัวแม่ตัวพ่อเท่านั้นเลยนะคะ
1: ครับ
0: เล่นเนี่ยงวดนี้เนี่ยเอาคุณแพนเค้กมาเล่นมีคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกด้วยแล้วก็ฝ่ายชายมีหมากปรินมีบอยปกรณ์คือที่ฉันก็จะดูอย่างนึงก็คือว่าอย่างน้อยเราก็มีละครที่ไม่ใช่เป็นแบบซีรีส์หญิงรักหญิงชายรักชายให้ดูแล้วก็ต้องให้กำลังใจเขาถูกไหมฮะพี่ไพศาลรุ่นเราอ่ะเขาทำหนีให้ดูเราก็ต้องไปดูเขาแหละมันไม่ไหวนะจะให้ดูแต่หญิงรักหญิงชายรักชายอะค่ะ
1: เข้าใจว่าผู้ประพันธ์เขาก็คงจะเอาเขาโครงมาจากหนังสือพม่าเสียเมืองของอาจารย์คึกฤทธิ์นะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทย์ที่ท่านเขียนเป็นลักษณะเป็นสารคดีเอาไว้ก็เนื้อหาส่วนนั้นแล้วก็เอามาเป็นแกนเรื่องแล้วก็สร้างตัวละครอะไรขึ้นมา
0: แต่เขาบอกว่าเขาจะตีความใหม่ดิฉันก็ฝันว่าการตีความครั้งนี้คงไม่ขัดใจดิฉันมากนักนะไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงอย่าไปตีความเป็นแบบชายรักชายหญิงรักหญิง
1: ก็
0: แล
1: ้วกันก็มี
0: เพราะคนอื่นเขาทำกันเยอะแล้วนะคร
1: ับ
0: เหลือที่แบบนี้ให้รุ่นดิฉันให้รุ่นพี่ไพศาลดูบ้าง
1: ก็สงครามยุทธาธีเวอร์ชั่นล่าสุดก็ตีความใหม่ว่าพันนาเลศกับพระมหาอุปราชาเขาโตมาด้วยกันนะเป็นเพื่อนกันเป็นเอ้าที่เขาโตมาด้วยกันไง
0: อันนี้ใช่ค่ะ
1: อีกคนนึงก็เป็นหลานของบุเรงนองแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นตัวประกันเราก็เลี้ยงมาด้วยกันโตมาด้วยกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันมีบางคนถึงขั้นเอาบางฉากไปแล้วก็ไปตีความด้วยว่าอนุนนี่นั่นอะไรไปอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของเรื่องราวนะซึ่งก็ไม่ตรงกับที่เราเคยรับรู้รับทราบกันมาก่อนหน้านั้นว่าไม่ถูกกัน
0: อ๋อไม่ใช่ไม่ถูกกันใช่ไหมฮะดีกัน
1: โอ้เป็นเพื่อนรักกันเลยจนกระทั่งถึงฉากสุดท้ายฉากยุทธาธีคุณอะไรคุณลูกของคุณหมูว่า
0: พินพการน้องนาย
1: น้องนายน้องนายเขาเล่นเป็นพระมหาอุปราชเป็นพระมหา
0: ไม่ได้ดูเลย
1: แล้วก็มีอะไรที่ดังเขาดังมากเลยเล่นเป็นพระนเรศผมก็จำชื่อน้องคนนี้ก็ไม่ได้อ๋อเขาก็จะออก Netflix เลยใช่ไหมเป็นซีรีส
0: ์ออก Netflix

0: ไม่เหมือนเดิ
1: เวอร์
0: ม
1: ชันนี้ใครเป็นตัวเอกนะคุณ
0: แพนเค้กค่ะ
1: คุณแพนเค้กนะ
0: แพนเค้กเขมนิดตองนวลอ๋อไม่ใช่กระติบนะตองนวลอุ้ยตองนวลแต่งตัวอย่างก็เป็นพวกแขกมัว
1: มี
0: เพชรมีพลอยมาทางเนี้ยเหมือนแขกมัวเลยโอ้โหตีความกัน
1: เป็นมหาเทวีเจ้าอะไรก็เห็นใช่ไหมที่ว่าเรียกกันอ่ะพระมหาเทวีเจ้าอะไรก
0: ็เจ้านางอนันทิพย์ก็แต่งตัวสวยงามอ๋อใบเฟิร์นก็เป็นเจ้านางอนันทิพย
1: ์
0: ดูฉันต้องดูให้กำลังใจกัน
1: เอาละครับเย็นนี้หมดเวลาครับนี้หมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้ครับคุณอาน
0: ค่ะเจอกันค่ะสวัสดี
1: ครับ
0: เอาพรุ่งนี้ไม่เจอนะคะพรุ่งนี้คุณอารมณ์มาแทนค่ะ
1: โอ
0: ้ขอไปดูคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์หน่อยค่ะ
1: โอ้ครับครับรอบสุดท้ายจริงๆแท้
0: ๆค่ะค่ะค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนผ่านแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูจะเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำมีการแจ้งเตือนไม่เกิน72ชั่วโมงข้อมูลส่งตรงไปยังส่วนกลางและรองอธิบดีกรมควบคุมโรคให้สั่งการบริหารจัดการภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีเริ่มนำไปใช้จริงที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีจะเริ่มใช้ทั่วประเทศในปี2570
1: จบข่าวในพระราชสำนักสิริหน้าชนงนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาร์ลที่5แห่งนอร์เวย์โดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในค่ำวันนี้พระราชพิธีดังกล่าวจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายนเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงออสโลจากภารกิจในครั้งนี้ทำให้นายกรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ได้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับร่างงบประมาณปี2570และติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดพร้อมมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตผนึกกำลังชาวพังงาและกระบี่เตรียมเดินทางยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพรุ่งนี้ค้านการจัดกิจกรรมฉลองวันปีใหม่ยิวที่ชาวบัดป่าตองนายสยามพงษ์คงราชผู้ใหญ่บ้านตำบลกำมะลาพร้อมนายสายชนหนูเชษตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตเปิดเผยว่าพรุ่งนี้เวลา10:00 นทางกลุ่มพร้อมประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจากจังหวัดพังงาและกระบี่จะรวมตัวกันนำหนังสือไปยื่นต่อนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อขอให้พิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบระงับการจัดงานปีใหม่ชาวยิวรวมถึงพิธีชำระล้างบาปซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่ชาวบัดป่าตองและโรงแรมอีกแห่งในพื้นที่ในช่วงเย็น11กันยายนนี้ทางกลุ่มระบุว่าเหตุผลสำคัญมาจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากมีกระแสข่าวว่าจะมีชาวยิวและทหารชาวอิสราเอลจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานราว 2,000 คนในพื้นที่จัดงานตั้งอยู่ใจกลางชุมชนขนาดใหญ่เกรงว่าอาจสุ่มเสี่ยงทำให้จังหวัดภูเก็ตตกเป็นเป้าสายตาของคู่สงครามอย่างอิหร่านยืนยันว่าการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำในฐานะประชาชนคนไทยเพื่อปกป้องบ้านเกิดไม่ใช่ความขัดแย้งทางศาสนาและไม่มีกลุ่มทุนหรือฝ่ายการเมืองใดอยู่เบื้องหลังแม้ล่าสุดทางจังหวัดจะแจ้งขอเลื่อนการรับหนังสือออกไปโดยไม่มีกำหนดแต่ทางกลุ่มยืนยันจะเดินทางไปตามนัดหมายเดิมเวลา10:00 นเพื่อรอส่งมอบหนังสือและหากข้อเรียกร้องไม่ได้รับการตอบรับพร้อมจะหารือเพื่อยกระดับการเคลื่อนไหวต่อไปขณะที่พลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าทางผู้จัดงานชาวบัดป่าตองได้ประสานขอกำลังตำรวจไปช่วยดูแลความปลอดภัยในวันที่11กันยายนตั้งแต่เวลา16:00 นถึงเที่ยงคืนทางที่ศูนย์ชาวบัดและโรงแรมที่ใช้จัดงานจริงคาดการผู้เข้าร่วม งานราว 1,000 คนขณะนี้ตำรวจยังไม่มีการตอบรับและยังไม่มีการรายงานยืนยันเรื่องการยื่นขออนุญาตจัดงานอย่างเป็นทางการกับทางจังหวัดแต่อย่างใดสีหศักดิ์เผยไทยมาเลเซียจับมือสร้างรั้วความมั่นคงแลกข่าวกลองดันสันติสุขชายแดนใต้ระบุมาเลเซียยังไม่เปิดชื่อผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่นายสีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมาเลเซียและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียเพื่อติดตามผลการหารือระดับผู้นำผลักดันความร่วมมือการแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ว่าการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและเลขาธิการสภาความมั่นคงของมาเลเซียเน้นย้ำ2ประเด็นหลักคือความมั่นคงตามแนวชายแดนร่วมกันและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนโดยมีมาตรการเร่งด่วนที่ตกลงร่วมกันคือโครงการรั้วความมั่นคงซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีแผนสร้างรั้วความมั่นคงอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องให้กางแผนงานร่วมกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนเน้นครอบคลุมพื้นที่อ่อนไหวที่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดและการยกระดับข่าวกรองมุ่งเน้นแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกซึ่งมีความแม่นยำทันต่อเหตุการณ์เพื่อช่วยให้ตัดสินใจและรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีส่วนการลาดตระเวนร่วมมอบหมายให้ฝ่ายทหารดำเนินการผ่านกรอบคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคหรือ RPC และคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GPC ส่วนความคืบหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันฝ่ายไทยมีความพร้อมโดยมีนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติทำหน้าที่

0: ที่เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายไทยเช่นเดิมขณะที่ฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่ที่เหมาะสมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่

0: ความน่าเชื่อถือ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
0: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวมข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
6: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Bitagen
0: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของรายการผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันจันทร์แล้วค่ะ7กันยายน2569นะคะอยู่กับคุณดำรงพุทธาพี่วิสมัยพิมพ์วิสาทกุลแล้วก็อ้อมยุทธากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีคุณดำรงค่ะ
8: สวัสดีครับคุณอ้อมคุณผู้ฟังที่เคารพครับผม
7: ค่ะ
8: วันนี้มาสายหน่อยนะฮะ
7: ค่ะ
8: ผมโทรหาคุณอ้อมก่อนหน้านี้สัก15นาทีแต่ว่าไม่มีคนรับสาย
7: อีกเบอร์หนึ่งแน่เลยอ้อมปิดเสียงอยู่ในกระเป๋าตอนนี้มันต้องใช้อีกเบอร์หนึ่งค่ะคุณดำรงอ้อมก็เลยรีบโทรไปพอดีวันนี้วุ่นๆ นิดนึงค่ะ
8: ครับผมเราเนี่ยมักจะหาเรื่องคุยที่เกี่ยวกับท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผมก็ขยันหาเรื่องเหล่านี้นะฮะก็คือว่าเวลาที่เจอข่าวเนี่ยก็จะอ่านอย่างวิเคราะห์อ่านไปคิดไปอย่างโน้นอย่างนี้เมื่อเช้าเรามาเจอข่าวต่างประเทศในหนังสือพิมพ์ของไทยเราเนี่ยพาดหัวบอกว่าถึงคิวหมาป่าสีเทาเอ๊ะอะไรทรัมป์ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งถอดให้พ้นบัญชีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ก็ขยายความว่าได้ดังนี้ครับคือว่าหมาป่าสีเทาเนี่ยมันก็เป็นหมาพื้นถิ่นอยู่ในสหรัฐอเมริกาแหละครับแล้วก็มันก็กำลังจะสูญพันธุ์ไปด้วยหลายสาเหตุนะครับอันหนึ่งมันก็คือถูกมนุษย์เนี่ยฆ่าเพราะว่ามันเป็นอันตรายกับคนที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์เช่นเลี้ยงวัวหรือเลี้ยงแกะเอาไว้ขายเนี่ยไอ้หมาป่าเนี่ยหมาป่าสีเทาเนี่ยมันก็มากัดกินวัวมาฆ่าวัวที่เขาเลี้ยงอยู่ก็สร้างความเสียหายให้กับชาวเราเรียกว่าชาวปศุสัตว์กันแล้วกันนะครับ
7: ค่ะ
8: ทีนี้มันมีสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานว่านายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ลงนามคำสั่ง

0: ฝ่ายบริหารเพื่อถอดหมาป่าสีเทาเกรย์วูลฟ์เนี่ยและสายพันธุ์ย่อยบางพันธุ์เช่นหมาป่าเม็กซิกันด้วยนะฮะออกจากบัญชีคุ้มครองในฐานะสัตว์ไร่สูญพันธุ์คือไม่คุ้มครองแล้วล่ะการตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้อาจจะเป็นการเปิดทางให้เกษตรกรและเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยสามารถสังหารสัตว์ที่ตระกูลสุนัขเหล่านี้เพื่อเป็นการปกป้องฝูงสัตว์ของตัวเองปกป้องวัวปกป้องแกะแพะอะไรที่ตัวเองเลี้ยงเนี่ยนะฮะและในคำสั่งระบุว่าเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารและมรดกทางวัฒนธรรมของอเมริกาผู้สื่อข่าวก็รายงานว่ามันก็มีกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยโดยเตือนว่าอาจจะทำให้ความพยายามระยะยาวในการฟื้นฟูประชากรหมาป่าที่กำลังใกล้สูญพันธุ์มีตัวเลขว่าจากสำนักงานบริหารปลาและสัตว์ป่าแห่งสหรัฐสำนักเขาระบุว่าในปี2568สหรัฐมีหมาป่าเม็กซิกันในธรรมชาติอยู่แค่319ตัวทั้งประเทศนะฮะที่อยู่ตามธรรมชาติอยู่ในป่าเพิ่มขึ้นจากเดิมเพียง4ตัวสหรัฐมีหมาป่าสีเทา 18,000 ตัวทั่วประเทศแต่ยังถูกจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากเป็นถิ่นที่อยู่ส่วนใหญ่ถูกมนุษย์คือถิ่นที่อยู่ของหมาป่าเนี่ยส่วนใหญ่ถูกมนุษย์ทำลายไปหมดเอาไปสร้างบ้านสร้างทำสวนทำไร่นะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐเคยพยายามถอดหมาป่าทั้งสองสายพันธุ์นี้ออกจากบัญชีคุ้มครองระดับรัฐบาลกลางมาก่อนแต่ความพยายามในปี2565ติดขัดในกระบวนการฟ้องร้องทางกฎหมายและนักเคลื่อนไหวบางส่วนระบุว่าพวกเขามีแผนที่จะทำแบบเดิมหากกระทรวงมหาดไทยสหรัฐทำตามคำสั่งของนายทรัมป์โดยมีเวลา90วันให้ดักเบอร์กัมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาว่าประชากรหมาป่าสีเทาและหมาป่าเม็กซิกันได้รับการฟื้นฟูมามากพอที่จะปลดออกจากบัญชีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แล้วหรือไม่คำสั่งดังกล่าวระบุเพิ่มเติมว่าฝูงสัตว์เลี้ยงในสหรัฐลดลงสู่ระดับต่ำสุดในระยะเวลา75ปีในขณะที่มีความต้องการตอนนี้เนื้อวัวอะไรมันก็ลดไปก็ไม่เกี่ยวกันแล้วครับตอนนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องเนื้อวัวขณะนี้เนี่ยมันก็เจอโรคแล้วก็ทำให้ในรัฐบาลเนี่ยต้องสั่งเนื้อจากต่างประเทศเนื้อวัวจากต่างประเทศเข้ามาครับคราวนี้เราก็มาคิดมาคุยกันว่าในทรัมป์คงจะหาเสียงกับพวกปศุสัตว์นี่แหละครับพวกเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยซึ่งเขาต้องโกรธเกลียดไอ้หมาป่าสีเทาเพราะมันมากัดวัวเขามากัดแกะเขาที่เขาเลี้ยงไว้ทำให้เขาเสียหายเขาก็ต้องป้องกันโดยวิธีฆ่ามันมันก็มีกฎหมายออกมาว่าในเมื่อเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์สงวนไว้ก็ห้ามฆ่าแต่ต่อไปนี้เนี่ยพอยกเลิกไม่สงวนแล้วเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของปศุสัตว์เจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก็สามารถที่จะสังหารหมาป่าได้ที่เข้ามาข้องแวะกับวัวหรือแกะหรือแพะของเขาผมก็เลยคิดว่าแกก็คงจะหาเสียงเพราะนี่มันใกล้เลือกตั้งแล้วมันเดือนนี้เดือนอะไรฮะเดือนกันยาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: กันยาตุลาพฤศจิกาอีกไม่กี่วันนับวันได้แล้วก็เลือกแล้วเนี่ยเพราะนั้นในโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้แกทำอะไรเนี่ยแกหาเสียงมันเป็นยุทธวิธีของแกที่จะหาเสียงกับชาวบ้านชาวไร่ชาวนาคนพื้นบ้านคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะอะไรเนี่ยเขาก็เอ้ยชอบทรัมป์ดิเอ้ยทรัมป์ถอดไอ้การสงวนพันธุ์สัตว์พวกนี้ไว้เราฆ่ามันไ

0: ฆ่ามันให้หมดเลยมันจะได้ไม่เป็นภัยกับวัวกับสัตว์ที่เราเลี้ยงก็นี่ก็คือวิธีคิดและวิธีทำทุกอย่างของไดโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะช่วงนี้เขาก็เริ่มที่จะมีประเด็นเพิ่มขึ้นมาทุกวันทุกวันนะคะคุณดำรงล่าสุดนี่ค่ะ
0: แกเป็นเจ้าแห่งการตลาดทางความคิดเลยครับในโดนัลด์ทรัมป์แกสิร่ำรวยมาได้
1: บางคนก็บอกว่าตักกะแกดูพิศวงนะคะล่าสุดนี้เนี่ยเขาก็ออกมาโอ้อวดว่าเขาทำเงินหลายแสนล้านดอลลาร์จากหุ้นแล้วก็สินทรัพย์อื่นๆแต่สิ่งที่เขาทำนั้นก็เพื่อประเทศชาติไม่ใช่ผลประโยชน์ของตัวเองค่ะคุณดำรง
0: ครับ
1: รวยอยู่รวยอยู่คนเดียวแล้วก็บอกว่าทำเพื่อประเทศชาตินะคะ เขาบอกว่าจากรายได้จากหุ้นและสินทรัพย์อื่นๆทรัมป์เขียนว่าผมทำสิ่งนี้เพื่อประเทศของเราไม่ใช่เพื่อตัวเองผมทำเงินหลายแสนล้านดอลลาร์จากหุ้นและการถือครองสินทรัพย์ประเภทอื่นๆอีกมากมายก็เพื่อสหรัฐไม่ใช่เพื่อตัวผมเองนะคะคุณดำรง
0: ตอนนี้ก็ออกอะไรมาแปลกๆอย่างสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็ประกาศว่าไม่ใช่คำไม่ให้ใช้คำว่าสงครามใช้คำว่ามันเป็นการสู้รบกันของทหารทั้งสองฝ่ายคือถ้าเผื่อใช้คำว่าสงครามเนี่ยมันเดือดร้อนมันต้องมีนอกจากค่าใช้จ่ายต่อเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วมันยังมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องดูแลผู้ที่เสียชีวิตครอบครัวเขาเงินทองต้องให้เขามันก็ทำให้ทางการสหรัฐต้องใช้เงินมากถ้าแบบได้ว่าเป็นใช้คำว่าสงครามนักรบของอเมริกันที่ไปรบที่ไปตาย18คนอะไรเนี่ยรัฐบาลก็ต้องดูแลให้เงินให้ทองครอบครัวเขาเลี้ยงดูไปจนกระทั่งลูกเต้าเขาเรียนหนังสือจบหรืออะไรในทำนองเนี้ยมันก็เป็นเงินที่รัฐบาลต้องมาใช้อีกไม่ใช่ใช้แค่ทำโดรนขึ้นมาทำอาวุธทำลูกปืนซึ่งก็มีปัญหาว่าตอนนี้มีการสั่งสอบสวนแล้วว่าใครเป็นคนออกข่าวให้ข่าวกับสื่อว่าอาวุธหรือลูกปืนของกองทัพสหรัฐเนี่ยมันร่อยหรอลงเต็มทีตอนนี้เริ่มที่จะทำการสอบสวนแล้วครับ
1: ค่ะตักกะเขาก็พิศวงจริงๆนะคะคุณดำรงเพราะว่าเขาไม่ชอบคำว่าสงครามแต่เขาก็เปลี่ยนชื่อกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงสงครามมาแล้วนะคะ
0: ครับผมครับก็เป็นคนที่เดี๋ยวไปพูดแล้วจะไปว่าคนไทยจะใช้คำไทยมันก็จะดูหยาบคายก็ไม่ดีเขาก็เขาคนเดียวนะฮ
1: ะ
0: ที่ทำความลำบากยากเข็นให้กับคนทั่วโลกคนไทยก็ต้องมาเดือดร้อนเรื่องราคาน้ำมันเรื่องแก๊สเรื่องสารพัดสารเพคนทั่วโลกก็เดือดร้อนกันไปหมดเพราะมนุษย์คนเดียวผมนั่งคิดอย่างนี้นะในโลกนี้มีประชากรอยู่ 8,000 9,000 ล้านคนเอ้ยจำนวนประชากรทั้งโลกเอาซะว่า 9,000 ล้านคนเนี่ยมาปล่อยให้คนคนเดียวเนี่ยทำความเดือดร้อนวุ่นวายเนี่ยคุณจะปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปหรือ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แปลกจริงๆเลยฮะมนุษย
1: ์ช่วงนี้เขาก็บ้าเรื่องเปลี่ยนชื่อด้วยนะคะคุณดำรงบ้าเปลี่ยนชื่อทางภูมิศาสตร์ต่างๆทะเลส่งทะเลสาบเนี่ย
0: ครับเมื่อวานรายการ108,900ก็คุยถึงเรื่องครับไปเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอเลยนี่ไงเนี่ยซ
1: ึ่
0: งมันเป็นทะเลสาบที่มันอยู่ระหว่างอเมริกากับแคนาดาเขาใช้ชื่อนี้มา400กว่าปีแล้วตั้งแต่แคนาดายังไม่ประกาศเป็นประเทศแคนาดาและยังไม่มีประเทศสหรัฐอเมริกา
1: ค่ะ
0: แกก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นทะเลสาบอเมริกาแล้วก็ไปเปลี่ยนกำลังจะเปลี่ยนไอ้ช่องแคบฮอร์มุส
1: ค่ะ
0: เป็นช่องแคบทรัมป์
1: ช่องแคบทรัมป์
0: ให้ชื่อตัวเองปรากฏอยู่โอ้ยคุณอ้อมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ผมก็จะหาเรื่องทรัมป์มาคุยอีกนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะ
1: มีอีกเยอะเลยค่ะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ก็เชิญคุณอ้อมคุณหมายคงเตรียมเรื่องอะไรไว้ก็ขอเชิญเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันต่อนะคะ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่หมายสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคุณอ้อมด้วยนะคะค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัส
1: คุ
0: ดี
1: ณ
0: ว
1: ท
0: ัน
1: าม
0: จันทร์อันสดใส
1: ค่ะสดใสนะเวลาพูดเรื่องทรัมป์เนี่ยมันมีอะไรที่แบบ
0: โอ
1: ว
0: ้
1: ่า
0: แม่นึกว่าจะทักไหมว่าฟืนไฟสดใสเหลือเก
1: อ
0: ิ
1: ๋อ
0: นค่ะ
1: อ๋อใช่ใช่ลืมดูพี่ไหมสว่างสวัยมากเล
0: ใช
1: ย
0: ่ค่ะอยู่บ้านนี้เนี่ยไฟคุณอ้
1: เออ
0: มจะทัก
1: อ
0: ทุกทีว่าไฟมันส
1: ไ
0: ว
1: ฟ
0: ่าง
1: สว่าง
0: สว่างกว่าอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพนี่หมายเตรียมเพื่องานนี้เนี่ยหมายสั่งหมายเปลี่ยนไฟหมดทั้งบ้านเลยกรุงเทพ
1: โอ้โห
0: ไม่งั้นเดี๋ยวท่านผู้ฟังเปิดมาเจอหน้าเราสองคนแล้วจะว่าโอ้ยจะหน้ามืด
1: พี่ใหม่หน้าใสมากอันนี้อ้อมพยายามใช้แสงช่วยมากๆแล้วทั้งแสงหน้าจอทั้งอะไรอยู่นะ
0: ใช่ค่ะเอาจริ
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: ๆคุณอ้อมเคยช
1: ค
0: ่ว
1: ่ะ
0: ยงานทีวีก็พักหนึ่งพ
1: ค
0: ิ
1: ่ะ
0: ธีกรจะดูไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดไฟจัดไม่ดีคุณอ้อมเหมือนในหนังภาพยนตร์ละครอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องไฟค่ะการ
1: ค
0: จั
1: ่
0: ด
1: ะ
0: ไฟนี่สำคัญที่สุดตอนนี้20:00น.24 นโอ้เรายังมีเวลาคุยกันนะคะ
1: พี่สุรเดชบอกว่าเคยสังเกตกันไหมครับคนที่มาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ย
0: ค่ะ
1: ทุกคนต้องออกไปทำสงครามนอกประเทศแทบทุกคนเลย
0: เพราะอะไรคุณอ
1: เ
0: ้
1: ออ
0: ม
1: อ
0: ทายสิเพราะอะไรหลายคนหลายท่านก็ทราบเพราะเบี่ยงเบนประเด็นนักการเมืองทุกชาติในโลก
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ี้จะสร้างเรื่องอย่างนี้ตลอดเข
1: อ
0: า
1: ื
0: จะได้
1: ม
0: มายุ่งคนจะได้ไม่เวลาเขาเป็นนักปกครองนักการเมืองก็เหมือนนักปกครองเนี่ยนะคะเขา
1: ค
0: จ
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ไม่ให้คนในประเทศเขาเนี่ยมันลุกฮืออะไรขึ้นมาเขาต้องไปสร้างนอกเรื่องเราเห็นกันบ่อยๆนะนักการเมืองก็อย่างเงี้ยทุกชาติแหละคุณอ้อมหล
1: ค
0: ัก
1: ่ะ
0: การปกครอง break them to rule them นะ
1: อ่
0: ทำให้แตกกันเพื่อจะได้ปกครองได้ง่ายค
1: พ
0: ู่ ะ
1: ดถึงใครอยู่พูดถึงเพื่อนบ้านที่รักของเราเหรอคะพี่ใหม
0: เป
1: ่
0: ล่าไม่ใช่ค่ะว่าพูดกันเล่นๆกันตามหลักศาสตร์อะ
1: ค
0: ไร
1: ่ะ
0: นักปกครองศาสตร์เนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะทักทายท่านผู้ฟังไหมคะมีท่า
1: พ
0: นใ
1: ี
0: ด
1: ่ส
0: อ
1: ุ
0: ีก
1: ภชัยค่ะ
0: ค่ะ
1: พี่อัญชลีพี่ศาสิมานะคะพี่ดวงพรพี่เสือนอนไม่หลับนะคะแล้วก็พี่ดาตชาฟังอยู่สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะค่ะวันนี้พี่หมายเตรียมเรื่องอะไรมา
0: เต
1: คร
0: ี
1: ั
0: ย
1: บ
0: ม
1: ว
0: เ
1: ั
0: ร
1: น
0: ื่
1: น
0: อ
1: ี
0: ง
1: ้
0: นี้ก็แม้ว่าทหารอเมริกันที่เขาอุตส่าห์มาทางเรือมาพักผ่อนที่เมืองตากอากาศของโลกอย่างพัทยาเราเขาจะลงเรือกลับไปหมดแล้วไปประจำการบ้างนะไปทำงานต่อบ้างไปเปลี่ยนกับเรือรบอีกลำหนึ่งที่จอดอยู่ที่อ่าวฮอร์มุซนะฮะแม้ว่าเขาจะไปแล้วแต่ไหมไอ้ข่าวเกรียวกราวนั้นนะคุณอ้อมมันก็ยังทำมันก็ทำให้ไหมเนี่ยนึกถึงเรื่องนี้นะหรือข่าวนี้นะคะที่มันเคยลงในกู้สร้างกู้สมนี่ก็เป็นทหารอเมริกันอีกคนหนึ่งนะคะหมายเรียกว่าคุณลุงแต่ตอนที่แกหนีทหารกองทัพอเมริกามาที่ต่างประเทศเนี่ยตอนนั้นแกหนีไปอยู่เกาหลีเหนือคุณอ้อมปกติเกาหลีเหนือเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีใครอยากจะไปหนีอันนี้คือในสมัยนี้แต่ตอนที่คุณลุงตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่ทราบนะครับกว่าจะหนีออกจากเกาหลีเหนือได้ก็ตั้ง40 ปีคุณอ้อมแกเป็นทหารอเมริกันหนุ่มหล่อเลยนะอายุ20 กว่าไปประจำอยู่เกาหลีใต้แล้วแกก็หนีไปเกาหลีเหนือแกนึกว่าเขาจะส่งแกไปรัสเซียหรือไม่ก็จีนที่ไหนได้เพราะว่าเป็นประเทศกลุ่มคอมมิวนิสต์ด้วยกันปกครองด้วยระบบเผด็จการด้วยกันนะฮะแกก็นึกว่าอย่างนั้นที่ไหนได้เกาหลีเหนือจับเอาไว้เลยแล้วก็ให้อยู่ในประเทศนั้นแหละจับแต่งงงแต่งงานแต่อยู่ด้วยความลำบากยากเข็ญเหมือนกับสมัยนี้ที่เราได้ยินกันนั่นแหละก็แปลว่ามันลำบากมาตั้งแต่สมัยนู้นนะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องแกให้ฟังนะกว่าแกจะหนีออกไปอยู่ต่างประเทศได้แล้วในที่สุดก็หนีไปอยู่กับภรรยาที่ญี่ปุ่นได้นี่แกเล่นเอาแก่ไปเลยนะคะคุณอ้อมเดี๋ยวพอพักกลางรายการแล้วเดี๋ยวมันจะเล่ายาวไปเลยนะคะคุณอ้อมค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: สำหรับของอ้อมเองก็มีวันนี้คุณดำรงพูดถึงเรื่องทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์สงวนอะไรต่างๆด้วยนะคะวันนี้ก็มีสถิติอัปเดตสถานการณ์5สัตว์ป่าสงวนหายากในไทยอะไรบ้างที่มันจะสูญพันธุ์ไปแล้วพี่ไหม
0: แต่ไม่สูญแล้วใช่ไหมแต่ไม่สูญแล้วใช่ไหมคะ
1: ก็มีทั้งเฝ้าระวัง
0: อ๋อ
1: นะคะแล้วก็แนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ด้วยค่ะพี่ไหม
0: ไอ้คำว่าเฝ้าระวังเนี่ยนะเวลาไหม
1: ค่ะ
0: ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะยุนอ้อมไหมไม่ชอบช้อปปิ้งเดินห้างก็เดินตามหน้าที่แต่
1: ค่
0: ช
1: ะ
0: อบที่สุดก็คือไปตามชนบทหรือไปดูเข้าป่าไปเลยดูสัตว์เพราะฉะนั้นมันจะมีคำหนึ่งที่คุณอ้อมพูดว่าสัตว์ที่ต้องเฝ้าระวังระวังมันจะสูญพันธุ์เนี่ยนะเขามีคำหนึ่งตัวแดงเลย endangerous ก็คือเอง dangerous ตัวเองอ่ะ dangerous ที่จริงมันเป็นคำภาษาอังกฤษเอง dangerous ก็คือมันสัตว์ที่มันใกล้จะสูญพันธุ์ต้องเฝ้าระวังอย่างเนื้อสมันเนี่ยหมดไปแล้วจากประเทศเราหาไม่ได้แล้วเสียดายนะไอตอนที่เรามี

0: เทคโนโลยีโคลนนิ่งอ่ะตอนนั้นเรายังไม่มีถ้ามีก่อนป่านนี้เนี่ยสมองจะยังไม่สูญพันธุ์คุณออกแต่ก็มีอีกหลายอย่างอย่างที่คุณดำรงบอกสัตว์บางอย่างเนี่ยมันใกล้จะสูญพันธุ์แต่เขาก็ทำมันจนเพาะพันธุ์ทำทุกวิถีทางจนกระทั่งมันไม่สูญพันธุ์แล้วจนกลายเป็นบางสัตว์บางตัวบางอย่างบางชนิดเนี่ยมันกลายเป็นว่าโอ้ต้องมาต้องภาษาง่ายๆเลยในแอฟริกานี่ก็ต้องมาเริ่มฆ่ามันเพื่อลดจำนวนมันก็กลายเป็นอย่างนั้นก็มีเหมือนกันอย่างช้างในบางประเทศเนี่ยมันเยอะเกินไปก็ต้องจำกัดจำนวนมันเหมือนกันก็แปลกดีนะ
1: ค่ะแล้วก็ถ้ามีเวลานะคะอ้อมจะมาเล่าให้ฟังสำหรับอาชีพที่เป็นอาชีพที่ตอนนี้ทำกันเยอะเรื่องไรเดอร์นะคะแต่ไรเดอร์คนเนี้ยไรเดอร์คนนี้ถึงไหนถึงกันเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งอยากทานกะหรี่ปั๊บที่สิงคโปร์มากค่ะก็เลยจ้างไรเดอร์เนี่ยขึ้นเครื่องบินไปซื้อค่ะพี่ใหม่เป็นคนจีนไรเดอร์เข้าไปดูดีไรเดอร์เดี๋ยวนี
0: ้โอ้มาจ้างเราก็ได้เดี๋ยวเราก็ไปซื้อให
1: ้มันก็เป็นเรื่องแปลกๆพูดถึงอาชีพเนาะเดี๋ยวนี้อาชีพบริการก็บริการเต็มที่เลยแล้วก็ที่จีนเขามีธุรกิจแปลกอีกแล้ววันนี้นำมาฝากกันบ้านเราแต่ก่อนเนี่ยที่มาใหม่ๆก็คือถอนงอกบริการถอนงอกแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นธุรกิจปกติไปแล้วแต่ก่อนก็ดูเก๋ดีนะพี่ใหม่ตอนมาใหม่ๆอ่ะพี่ใหม่เห็นไหมรับจ้างถอนงอกอ่ะตอนนี้ก็เฉยๆละนะก็มีทำกันทั่วไปตามร้านทำผมอะไรเงี้ยอันนี้ให้บริการเกาแก้คันชั่วโมงละ1,500ค่ะชั่วโมงละ1,500นะพี่ใหม
0: ่ไปซื้อไม้เกาอันนึงได้ไหมล่ะไม่กี่สิบบาท
1: คนอะไรจะแบบคันไปทั้งตัวขนาดนั้นนะคะชั่วโมงละ1,500แพงกว่านวดบ้านเราบ้านเรานวดแพงสุดก็700-800นะต่อชั่วโมงนะพี่ใหม่เน
0: า
1: ะ
0: 1,500 บาทโอ้ ตายมาจ้างเดี๋ยวจะเกาให
1: ้คนในเมืองอาจจะเผชิญกับความเครียดสูงนะบริการ
0: นี่ประเทศอะไรกันเนี่ยนี่ประเทศอะไร
1: จีนค่ะพี่ใหม่ประเทศจีน
0: ประเทศจีนนี่เขาก็มีแปลกๆแล้วอีกอย่างนึงทำไมเขามีแปลกๆเพราะจำนวนคนเขาเยอะคุณออมพอๆกับอินเดียเพราะฉะนั้นมันก็เกิดอาชีพใหม่ๆมีความคิดของคนใหม่ๆและอีกอย่างเขามีปัญญาจ้างงานเพราะเขาสตังค์เขาเยอะเป็นเช่นนั้นแหละค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องเล่าจากนิตยสารผู้สร้างผู้สมนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Vitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Vitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Vitagen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
1: ค่ะกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ก่อนที่จะไปเรื่องของพี่ใหม่พี่ใหม่เมื่อวานนี้เรืออับราฮัมลินคอล์นนะกลับแล้วนะพี่ใหม่นะ
0: ใช่ไหมก็ได้ยินข่าวว่ากลับแล้วเราสองคนเลยไปไม่ทันเลยนะ
1: แต่ว่าได้ข้อความที่ประทับใจพูดถึงประเทศไทยนะพี่ใหม่เ คอนาวาเอกแดนคีเลอร์เป็นผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นบอกว่าเราขอขอบคุณ

0: ชาชนชาวไทยสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและน่าประทับใจการแวะเยือนท่าเรือพัทยาครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่กำลังพลของเราได้พักผ่อนและฟื้นฟูกำลังอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่โดดเด่นของการกองเรือโจมตีด้วยนะคะประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าพร้อมด้วยไมตรีจิตอันยอดเยี่ยมซึ่งปรากฏได้เห็นอย่างชัดเจนตลอดการเยือนครั้งนี้เราขอขอบคุณประเทศไทยในฐานะพันธมิตรที่ให้การต้อนรับและหวังว่าจะได้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของกองเรือที่7ร่วมกับไทยตลอดจนพันธมิตรและประเทศหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคต่อไปนะคะเห็นไหมเขาประทับใจประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของไทยเรานะเขาพูดถึงในมุมดีๆของบ้านเราดีใจมากเลยนะพี่ใหม่เนาะค่ะ
1: คืออย่างนี้คุณอ้อมตอนที่เขายังไม่มาเนี่ยเราก็ได้ยินเราก็ได้เห็นแล้วก็ได้ยินแต่คลิปหรือคนที่เขาทำคลิปกันอย่างที่ใหม่เคยบ่นไปนะว่ามองแต่เรื่องเขามาซื้อการบริการประมาณว่าบริการทางเพศอะไรนู่นนี่นั่นแต่มาจริงๆเห็นไหมเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนทหารที่เราเรียกว่า GI เนี่ยนะเขาก็ไม่ได้เที่ยวแบบเก่าไม่ได้ต้องการจะมาเที่ยวผู้หญิงหรือมาหาภรรยาไทยหรืออะไรเนี่ยเขามาเห็นทหารกลุ่มหนึ่งไหมที่มันเป็นรูปไวรัลไปหมดเลยก็คือมาแต่งชุดไทยแต่แบบแต่งตัวดีแต่งแล้วหล่อมากพวกทหารคนอเมริกันก็หล่ออยู่แล้วนะหน้าตาบุคลิกรูปร่างสมส่วนบึกบึนอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาแต่งเป็นไทยเนี่ยมันดูยังกับโอ้โหออกมาจากอะไรนะละครที่เราดูกันอ่ะบุพเพสันนิวาสอะไรอย่างเงี้ยนะนะหมายก็คิดว่าเห็นไหมคนเราเนี่ยนะคะเวลาเปลี่ยนการมุมมองในแต่ละประเทศมันก็เปลี่ยนก็ดีใจมากๆที่เข้ามาชอบวัฒนธรรมชอบอาหารชอบคนไทยคือเห็นลึกๆเข้าไปไม่ได้มองอะไรเป็นอย่างที่เรากลัวนะคุณอ้อมนะก็ดีใจมากๆเลยค่ะ
0: ก็บายบายกันเรียบร้อยมีคนไปส่งเยอะแยะเลยนะพี่ใหม่นะ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณคนพัทยาไม่ว่าจะเป็นเจ้าเมืองหรือใครนะคะตำแหน่งอะไรนายกอะไรก็ตามเนี่ยท่านก็จัดการที่ดีนะกับจัดการเมืองพัทยาตรงนี้ห้ามเที่ยวนะตรงนี้อย่าไปเที่ยวนะอันนี้มันผิดกฎหมายนะอย่างงู้นอย่างนี้กัญชาก็ห้ามเข้านะอะไรอย่างเงี้ยนะทั้งฝ่ายทั้งเรือแล้วก็เราผู้เป็นเจ้าภาพเมืองไทยเนี่ยนะเราก็จัดการกันดีเราสองคนหมายคนเดียวมั้งห่วงไปเองอ่ะห่วงจะเสียชื่อเสียงเองอย่างนี้นะเรามีแต่สิ่งดีๆค่ะท่านผู้ฟังก็ชื่นใจนะคะหลังจากที่เขาไปแล้วค่ะเอาล่ะเรามาคุยกันเรื่องทหารอีกคนหนึ่งคนนี้ตอนที่เขาหนีทหารจากเขาเป็นทหารของกองทัพของอเมริกันเป็นทหารเป็นคนอเมริกันเลยก็คือสิบโทชาวโรเบิร์ตเจนกินเนี่ยตอนที่เขาเกิดเนี่ยนะคะเขาเกิดที่รัฐแคโรไลนาเกิดแล้วในอเมริกาเนี่ยเขามีข้อกฎหมายกำหนดว่าประชาชนของเขาจะต้องเรียนหนังสือจนอายุ15แกก็ไม่ชอบเรียนหนังสือแกก็จนอายุ15แกก็เรียนมั่งไม่เรียนมั่งพอจบ15ปุ๊บเนี่ยแกก็มีความคิดว่าเป็นทหารดีกว่าเป็นทหารนะเพราะว่าสาวๆจะชอบมันได้แต่งเครื่องแบบเรายังชอบคนแต่งเครื่องแบบเลยใช่ไหมคุณอ้อมนะสาวๆไทยก็ชอบโดยเฉพาะทหารอเมริกันนั่นหรอก10โทชาวโรเบิร์ตเจนกินตอนนั้นก็เป็นนายโรเบิร์ตเจนกินก็เลยโกงอายุจากอายุ15เป็น17พอ17ปุ๊บฉันสมัครได้แล้วก็เลยไปสมัครเข้ากองทัพทหารบกของอเมริกันสมัยก่อนมันไม่มีคอมพิวเตอร์อะไรจะต้องมาตรวจในคุณอ้อมยื่นเอกสารถูกมั่งไม่จริงมั่งปลอมมั่งอะไรเนี่ยแกก็เป็นทหารอยู่เป็นทหารของกองทัพสหรัฐจนครบกำหนด3ปีแล้วก็สมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพบกแห่งสหรัฐอเมริกานะคะอีกทีก็ถูกส่งไปประจำการที่เกาหลีใต้ปีหนึ่งแล้วก็ถูกส่งไปประจำการที่เยอรมนีตะวันตกตอนนั้นตะวันตกกับตะวันออกของเยอรมันเนี่ยยังมีกำแพงเบอร์ลินกั้นอยู่ยังไม่ได้รวมประเทศแบบในสมัยนี้นะก็ไปอยู่เยอรมันอีก3ปีแล้วสุดท้ายแกก็ถูกส่งกลับไปประจำการที่เกาหลีใต้จนกระทั่งอีกเป็นหลายๆปีเลยจนกระทั่งปี2508ตอนนั้นแกมีอายุ20กว่านะฮะครั้งนี้เขาเกิดความกลัวเพราะหน้าที่ของคุณชาร์ลโรเบิร์ตเจนกินเนี่ยคุณโรเบิร์ตเนี่ยก็มีหน้าที่ที่ต้องลาดตระเวนตามแนวชายแดนเส้นขนาน38หมายก็เคยไปคุณอ้อมแล้วหมายตอนนั้นไปนำทัวร์เราก็ยังอายุน้อยๆเราเปิดประตูเข้าไปมีแต่ทหารอเมริกันหล่อๆทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจนะคะว่าสาวไทยที่รอรับทหารอเมริกันอยู่ที่พัทยาทำไมถึงเครซี่มากทำไมถึงกรี๊ดกราเกลกราเพราะทหารอเมริกันใส่เสื้อหล่อจริงๆค่ะว่าไงคะ
0: คุณสุรเดชก็ถามมาด้วยคิดว่ามีทหารอเมริกันหนีกลับหนีไหมครับหนีมาเป็นผีน้อย

0: ในบ้านเราไม
1: แ
0: ่
1: บ
0: น่า
1: บ
0: จะ
1: เดี
0: ม
1: ยว
0: ี
1: กันเ
0: น
1: ละยคิดแบบ
0: ม
1: เดี
0: ีย
1: ว
0: ไ
1: ก
0: ห
1: ั
0: ม
1: นเลยอ้าวถ้ามันหลงสาวไทยทำไงล่ะแต่เดี๋ยวนี้
0: นะ
1: ก
0: ค
1: ฎ
0: ะ
1: หมายมันไม่ได้แล้
0: ใช
1: วค่
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: อ
0: ่
1: ย่างคุณโรเบิร์ตเจนกินส์เนี่ยกว่าจะกลับประเทศได้คุณอ้อมในที่สุดกลับไปติดคุกอเมริกาแค่30 วันเองนี่ทหารที่มันต้องโดนข้อกฎหมายที่ร้ายแรงเลยนะคุณอ้อมโดนลงโท
0: ค
1: ษ
0: ่ะ
1: ร้ายแรงไม่สุดท้ายก็คือไปติดคุกอยู่อเมริกา30 วันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนอเมริกันเห็นว่าไปลำบากลำบนอยู่เกาหลีเหนือตั้ง40 ปีคุณรับโทษพอแล้วเรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังต่อนะคะ
0: ค่
1: ท
0: ะ
1: ีนี้ไหมก็ไม่ทราบนะคะว่าเขาหนีอยู่พัทยาหรือเปล่านะถ้าหนีคงจะมีความสุขแต่หนีแล้วต้องหนีให้รอดนะคะแต่จริงๆเอาคุณอ้อมไหมเรียนตรงๆวันนี้ก็คุยกับเพื่อนบ้านแถวนี้ก็มีแต่ฝรั่งใช่ไหมตอนนี้ฝรั่งเริ่มหนีจากเมืองไทยกลับประเทศของตัวเองแล้วจ
0: ท
1: ริ
0: ำ
1: ง
0: ไม
1: ๆเอา
0: อ
1: คุ
0: ะ
1: ณอ
0: ค
1: ้อ
0: ะ
1: มนอกเรื่องเพราะอะไรเรามีกฎหมายใหม่นะคะกฎหมายไหมก็ไม่รู้ว่าตม.ไทยหรือตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือหน่วยงานเนี่ยเขาจะทำเพื่อบางประเทศหรือเปล่าเป็นกฎอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเขาออกกฎหมายว่าเดี๋ยวนี้ทุก30 วันแต่ก่อน30 วันถ่ายแค่พาสปอร์ตนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไปทำตามกฎของเขาแค่นั้นก็พอดูเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้เขาแบบว่าเข้มข้นมากขึ้นทำให้ฝรั่งที่อยู่ในเมืองไทยที่คุ้นชินกับไอ้ระเบียบการที่ไม่ได้ตึงเป๊ะมากเนี่ยแทบจะอยู่ไม่ไหวบางคนหนีกลับแล้วเพื่อนบ้านใหม่นี่เตรียมขายบ้านละจะกลับออสเตรเลียละหลังจากที่อยู่มาเป็นสิบปีใหม่ก็งงเหมือนกันน
0: ค
1: ะค
0: ่ะ
1: ะแต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมมีดีและไม่ค่อยดีอ่ะเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาคุยกันเรื่องนี้นะอันนี้เป็นข้อควรระวังบอกไว้ก่อนนะกลับมาคุยเรื่องคุณชาร์โรเบิร์ตเจนกินต่อนะคะพ่อแกลาดตระเวนอยู่ระหว่างเกาหลีเนี่ยก็แกเกาหลีใต้ตอนนั้นแกอายุ20 กว่าแกก็เกิดความกลัวขึ้นมาในวันหนึ่งแกบอกถ้าลาดตระเวนอยู่อย่างเนี้ยปะทะตลอดเวลาเนี่ยนะระหว่างเกาหลีนี่เราเกาหลีใต้วันนี้ฉันต้องตายแน่เลยเอางี้ดีกว่าหนีทหารเถอะแกเลยคิดหนีเลยคุณดอมวันหนึ่งนะคะแกก็หนีข้ามเขตปลอดทหารจากเกาหลีใต้เนี่ยไปเกาหลีเหนือเลยก็แกคิดว่าเข้าเขตเกาหลีเหนือแกคงจะไม่เป็นไรหรอกเพราะเป็นคอมมิวนิสต์นี่เขาก็คงจะจับแกน่ะไม่ส่งจีนก็รัสเซียดีสิฉันจะได้ไม่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนสมัยก่อนมันไม่มีกฎหมายข้ามประเทศส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะคะตอนนั้นเขาก็มองว่ามันเป็นแค่ประเทศคอมมิวนิสต์ไม่เป็นไรแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหลังจากที่เขาหนีข้ามเขตแดนไปได้เขาก็ถูกทหารเกาหลีเหนือเนี่ยนะสอบสวนอย่างหนักมากๆเลยแล้วก็ถูกควบคุมตัวเอาไว้นะคะแต่ถึงแม้ไม่ได้ถูกจับเข้าคุกแต่ถูกจํากัดสิทธิอะไรต่างต่างริดรอนสิทธิความมีอิสระเสรีภาพนี่นะคะทำทุกอย่างภายใต้คำสั่งของเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เนี่ยนะมาควบคุมถึงบ้านเลยบ้านที่ให้อยู่แบบเล็กๆเนื้อที่นิดเดียวเนี่ยนะต่อมาเรียกว่าถูกจำกัดทุกอย่างสิทธิเสรีภาพต่อมารัฐบาลก็นำตัวเขาไปอยู่รวมกับทหารอีก3 นายซึ่งเป็นทหารที่หนีมาก่อนหน้านี้ก็คือ10 ตรีลารีแอลเลนแอปเซอร์พลทหารเจมส์โจเซฟคริสน็อกและก็นายทหารช่างพิเศษเจอร์รี่เวนแพทริกทั้ง3เนี่ยเป็นอเมริกันหนีมาเหมือนกันนะคะหนีทหารมาแต่ต่างวาระกันแต่อายุพอๆกันนะคะแล้วก็ต่างกันตรงที่เขาหนีทหารแต่นาย3 คนนะหนีคดีอาญามาด้วยนะก็จับไปอยู่บ้านใกล้ๆกันในละแวกเดียวกันนะครับชีวิตช่วงแรกในเกาหลีเหนือเขาและเพื่อนๆเนี่ยก็ถูกบังคับให้เรียนภาษาเกาหลีประวัติศาสตร์เกาหลีประวัติศาสตร์เกาหลีเหนือโดยเฉพาะแล้วก็ต้องท่องจำอุดมการณ์จูเซ่สะกดอย่างนี้จู JUCHE จูเซ่เนี่ยจูเซ่เนี่ยก็คือการที่ว่าด้วยเรื่องการพึ่งพาตนเองเพราะว่าประเทศนี้เขาไม่มีทรัพยากรมากมายคุณต้องปลูกข้าวโพดปลูกเผือกปลูกมันทำมะเขือเทศอะไรกินเองอะปลูกอะไรทั้งหลายแหล่ต้องดูแลตัวเองนะการพึ่งพาตัวเองทั้งทุกอย่างเลยแล้วก็ต้องท่องจำคำสอนแล้วก็คุณความดีของคิมอิลซุงนะประธานาธิบดีในสมัยนั้นต้องเรียนวันละ10 ถึง 11 ชั่วโมงคิดดูสิกลางวันแทบเวลากลางวันนี้แทบจะหมดไปกับสิ่งเหล่านี้เลยนะคะส่วนงานอื่นที่เขาและเพื่อนต้องทำในช่วงนั้นก็คือต้องมีหน้าที่สอนภาษาอังกฤษให้กับทหารอเมริกันนะก็ไม่ใช่ทหารอเมริกันทหารเกาหลีนะเพราะว่าตัวเองเป็นทหารอเมริกันนะคะรัฐบาลเกาหลีเหนือจัดบ้านให้เขาและเพื่อนๆพักอาศัยแต่ก็ต้องย้ายและเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่แน่นอนตามแต่รัฐบาลจะสั่งเพราะอะไรเพราะรัฐบาลเกาหลีเหนือมองว่าคุณหนีทหารมาเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันต้องเป็นสปายของอเมริกาแน่นอนก็คิดอย่างนั้นเขาไม่ไว้ใจหรอกนะฮะแล้วก็ บ้านบางหลังที่ไปอยู่ก็ไม่มีทั้งไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาใช้ทนทุกทรมานกับอุณหภูมิที่ติดลบในฤดูหนาวคิดดูดิเกาหลีเหนือมันหนาวมากๆนะคุณอ้อมมันหนาวมากๆพอกับอเมริกาเวลามันหนาว

0: นั่นแหละแล้วก็มีคนครัวมาทำอาหารให้กินฟังหรูใช่ไหมไอ้คนครัวนั้นแหละคือคนที่มาคุมนั่นแหละดูสิพูดจาอะไรกันบ้างนะแล้วกินอยู่ยังไงอย่าให้หรูหราฟู่ฟ้าไม่ได้แต่มันไม่มีหรูอยู่แล้วประเทศนี้เขาไม่ค่อยมีอะไรนะฮะส่วนอาหารและของใช้รัฐบาลก็จะปันส่วนมาให้เป็นแบบนั้นในปีแรกๆทุกๆเดือนก็จะได้รับเงินแจกเป็นเงิน5วอน1วอนมีค่าเท่ากับ50เซนต์สหรัฐซื้ออะไรไม่แทบจะไม่ได้เลยคือมันน้อยมากนะขณะนั้นยาสีฟัน1หลอดสบู่อาบน้ำและซักผ้าอย่างละ1ก้อนถุงเท้า1คู่เบียร์อุตส่าห์ให้นะ2ขวดบุหรี่40ซองบุหรี่ที่ได้รับเนี่ยนะฟังโอ้40ซองดูจะเยอะสมัยนั้นมันก็เหมือนสมัยบ้านเราสมัยก่อนคุณอ้อมการที่จะให้จำกัดบุหรี่หรือจะให้ลดบุหรี่หรือรณรงค์อนุรักษ์อะไรต่างๆเนี่ยไม่ให้บุหรี่มันแพร่ขยายการเสพติดเนี่ยปรากฏว่าสมัยนั้นไม่ก็สูบกันเสรีภาพแต่บุหรี่ของเขาได้คุณภาพมากเลยคุณอ้อมนี่พูดประชดนะก็คือก่อนจะสูบคุณอ้อมต้องเอาน้ำไปลูบๆก่อนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าไม่เอาน้ำลูบๆคุณอ้อมจุดไฟนะแป๊บเดียวมันลามมาถึงนิ้วเลยคนไม่มีคุณภาพก็เลยต้องเอาน้ำลูบๆมันจะได้ค่อยๆสูบเข้าไปเนี่ยมันจะได้มีควันสูบเข้าปอดไปเพราะว่าไม่งั้นจุดทีเดียวมันไหม้ทั้งซิกทั้งไอตัวไฟเลยทั้งตัวบุหรี่เลยนะคะลามถึงนิ้วเลยแหละนอกจากสิ่งของปันส่วนที่ได้รับเขาก็ต้องปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูไว้กินเองเหลือแล้วไว้กินก็เอาไปแลกเป็นของอย่างอื่นเช่นกับเพื่อนบ้านเช่นเอาหมูเศษหมูไปแลกถั่วเขียวหรือเอาไอ้ผลผลิตของเขาเกษตรของเขาไปแลกน้ำตาลแลกเกลือเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีของซื้อของขายนะคะแต่ก็มีบางครั้งที่พวกทหารเกาหลีเหนือก็มาขโมยเอาหมูเอาไก่หรือผักของเขาไปโดยไม่ได้บอกเลยก็ไปทำอะไรได้ล่ะเราเป็นคนหนีอยู่ในประเทศนั้นนะครั้งหนึ่งตัวเขากับเพื่อนๆเนี่ยแอบถักแหค่ะเพื่อไปจับปลาในแม่น้ำปรากฏว่าถูกจับได้ค่ะพักพวกเนี่ยทั้งหมดเลยทั้ง3ทหารอเมริกันเนี่ยนะคะรวมเข้าด้วยเนี่ยนะคะก็ถูกลงโทษด้วยการต้องถักแหให้ได้ถึง500เมตร500เมตรนี่มันครึ่งกิโลนะคุณอ้อมภายในเวลาที่กำหนดซึ่งมันเป็นเวลาไม่มากให้กับหัวหน้าที่สั่งชีวิตของชาวเกาหลีเหนือทุกคนนี่นะคุณอ้อมรวมทั้งเขากับเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีเหนือซึ่งส่งมาเฝ้าดูอันนี้เราก็พอจะเห็นในหนังในภาพยนตร์อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนี่แหละตั้งแต่สมัยนู้นจนสมัยนี้นะหลายสิบปีผ่านมาก็ยังเหมือนเดิมคุณอ้อมจะทำอะไรก็ต้องขออนุญาตและต้องได้รับคำสั่งไม่มีข้อยกเว้นและตัวหัวหน้าเนี่ยก็ต้องเข้มงวดกับเขาเพราะอะไรหัวหน้าเขาก็จะมีหัวหน้าต่อไปอีกนะเขาคุมกันเป็นชั้นๆไปทีนี้ไอ้วันที่30มิถุนายนปี2515เขาพอได้สัญชาติเกาหลีเหนือไอ้จากที่ได้เดือนละ5วอนคุณอ้อมตอนนี้ขึ้นมาเป็น10วอนละนะ10วอนเงินเกาหลีมันก็นิดเดียวนะทั้งเกาหลีเนี่ยเกาหลีใต้ใช้เงินวอนเหมือนกันนะคะแต่เงินวอนจะมีค่าเท่ากันมีเรทเท่ากันหรือเปล่าไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็ทีนี้พอได้เป็น10วอนพอได้เป็นสัญชาติทางคุณเกาหลีเหนือละได้อยู่บ้านคนละหลังกับเพื่อนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปี2516นะคะอีกปีนึงได้รับคำสั่งให้ไปสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนทหารอารันกองซึ่งอยู่นอกเมืองปิงยางไอ้ชื่อเมืองเปียงยางหมายไม่รู้คุณอ้อมเนี่ยทันหรือเปล่าแต่ตอนหมายเป็นเด็กๆเนี่ยหมายชอบเมืองเปียงยางมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีกายกรรมจากเมืองเปียงยางมาเล่นในประเทศไทยโอ้โหทันไหมคะทันไหม
1: ทันพี่หมายเขาจะมีแบบมาเป็นช่วงๆแล้วเขาจะมีอุปกรณ์มีโรงละครเขามาเองเลย
0: แล้วเราก็
1: ตั้งเอาท์ดอร์ของบ้านเรา
0: แล้วเขาเก่งมากๆตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ากายกรรมเนี่ยมันเก่งขนาดไหนปรากฏว่าประเทศคอมมิวนิสต์เนี่ยเก่งหมายก็นึกว่าเปียงยางเนี่ยอยู่ในเกาหลีใต้อ๋อที่จริงอยู่ในเกาหลีเหนือ
1: ทำไมเดี๋ยวนี้เขาไม่มาแล้วพี่ไหม
0: ก็เราเปลี่ยนผู้นำไงคะนะจากผู้นำตระกูลนี่แหละอิวนี่แหละนะคะตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อจนรุ่นลูกนะคะก็ไม่มีก็สัมพันธ์กับต่างประเทศนี่ก็รู้สึกว่าจะแย่ลงนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะเอาละกลับมาเรื่องของเราพอ2516เนี่ยก็ได้เงินอีก5วอนก็แยกบ้านมาอยู่แล้วนะคะก็ทีนี้ก็ได้เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษได้เงินเพิ่มเป็น20วอนต่อเดือนนะคะแต่ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าซะก่อนจะไปสอนได้ถึงแม้ว่าชื่อว่าเป็นอาจารย์แต่คนเกาหลีเหนือถูกสอนว่าให้เกลียดอเมริกันเพราะฉะนั้นเป็นอาจารย์ก็ไม่ได้รับความเคารพนับถือใดๆทั้งสิ้นเลยคุณอ้อมนักเรียนก็เกลียดมีหน้าที่มาสอนก็มาสอนไปสนใจเรียนไหมฉันก็ไม่สนใจเรียน3คนนี้ยังไงก็สอนบ้างไม่สอนบ้างสอนผิดๆถูกๆจนวันหนึ่งถูกจับได้ว่าไอ้ที่สอนไปเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่านักเรียนก็ไม่รู้เรื่องพูดก็ไม่ได้แล้วก็ในที่สุดพอเกิดคนที่รู้ภาษาอังกฤษ

0: เขามาจับดูเขามาฟังการสอนเขาเห็นเออไอ้นี่ก็สอนไปเรื่อยๆนี่ก็ถูกทำโทษอีกนะคุณอ้อมคือต่างคนต่างไม่ได้ทำประโยชน์ให้แก่กันฐานอเมริกันก็ไม่ได้ไปสอนแล้วคิดว่าคนเกาหลีเหนือจะพูดภาษาอังกฤษได้เก่งก็ไม่ได้คนอเมริกันก็ไม่ได้ชอบเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือก็ไม่ได้ชอบอาจารย์ภาษาอังกฤษนี่เหมือนกันนะคะต่อมาก็เลยถูกย้ายให้ไปพ.ศ. 2519ถูกย้ายให้ไปแปลข่าวสารจากวิทยุแล้วที่สำคัญคือแปลอะไรรู้ไหมความเจริญของอเมริกันมันเข้าไปให้ไปแปลหนังค่ะให้ไปแปลหนังเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคนเกาหลีเหนือฟังไม่รู้เรื่องก็ให้พวกนี้ไปแปลเป็นภาษาเกาหลีจะได้ดูหนังสนุกขึ้นหนังฮอลลีวูดมั่งหนังมาจากอังกฤษหนังมาจากโลกตะวันตกต่างๆเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพวกนี้นะแล้วตอนนั้นเนี่ยนะคะพวกนี้ก็เริ่มเล่นหนังละพวกฐานอเมริกันเนี่ยเล่นเป็นคนนู้นคนนี้ฉากในภาพยนตร์บางเรื่องเนี่ยนะได้เล่นเป็นผู้บังคับบัญชาเรือบังคับเครื่องบินอินเตอร์ไพรส์นะเล่นหนังตั้งเป็น10เรื่องแต่ไม่ค่อยได้ฉายแหละค่ะเพราะมันไม่ได้ออกไปที่ไหนคนเขาก็สร้างมาไว้เพื่อเหมือนกับคำว่าโพรพาแกนดาก็เป็นภาพลักษณ์อย่างนั้นเป็นภาพหน้าฉากเองว่าภาพลักษณ์เขาเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ก็คือเกาหลีเหนือในสมัยนั้นนะคะแล้วในที่สุดพวกนี้ก็ถูกบังคับชีวิตค่ะบังคับชีวิตให้แต่งงานแล้วคุณอ้อมนะเขาแต่งงานกับใครบ้างคนที่เป็นเพื่อนของเขาคนหนึ่งนะคู่แรกนะปารีสเนี่ยนายทหารชื่อปารีสแต่งงานกับผู้หญิงชาวเลบานอนชื่อชีอันนะเดรสน็อกแต่งงานกับโคน่าบุมแบสาวชาวโรมาเนียแอปเซอร์ได้แต่งงานกับสาวไทยค่ะชื่ออโนทาปันจ้อยนะสาวไทยคนนี้วันหลังใหม่จะมาเล่าเรื่องเขาให้ฟังมันมีในคู่สร้างคู่สมอโนชาปันจ้อยนี้ก็ถูกลักพาตัวจากเชียงใหม่ค่ะไปที่เกาหลีเหนือแล้วก็ต้องไปถูกบังคับแต่งงานกับนายทหารอเมริกันแอปเซอร์นะคะส่วนตัวเขาได้แต่งงานกับหญิงญี่ปุ่นชื่อฮิโตมิโชกะเมื่อวันที่8สิงหาคมปี2523ซึ่งเจ้าสาวของเนี่ยของเขาเนี่ยนะคุณฮิโตมิก็ถูกลักพาตัวมาจากญี่ปุ่นเมื่อวันที่12สิงหาคม21คุณอ้อมสังเกตไหมเขาจะไม่ให้คนเกาหลีมาแต่งกับเขาเลยเพราะไม่อยากให้คือเขารังเกียจคนอเมริกันในสมัยนั้นนะฮะเขาก็ไม่ให้แต่งกับคนในชาติเขาจับสาวต่างชาติเนี่ยมาจับแต่งงานกับเขานะคะหมายขอดูเวลานิดนึง20:50 คุณอ้อมหมายไม่อยากจะจบวันนี้หรอกเพราะอยากจะจบพรุ่งนี้อยากจะเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดต่ออะไรต่างๆอีกนะคะก็ขอพักไว้แค่นี้แล้วก็จะต่อพรุ่งนี้วันอังคารแล้วเราค่อยเลื่อนเลื่อนธรรมเนียมของเราคือเรื่องลี้ลับไปวันพุธกันละกันไม่อยากคุยเรื่องนี้ต่อนะคะ
1: ได้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันนะคะเรื่องลี้ลับไปวันพุธเนาะค่ะเอามาดูสถานการณ์5สัตว์ป่าสงวนหายากในไทยนะคะนกกระเรียนคืนถิ่นเต่ามะเฟืองวางไข่ขณะที่พายุยังต้องเจอวิกฤตทุ่งหญ้าทะเลนะคะพี่ใหม่ก็คือกลุ่มที่เริ่มมีสัญญาณบวกจากการคืนถิ่นและการเฝ้าระวังนกกระเรียนพันธุ์ไทยเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวนที่เคยถูกระบุว่าสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของไทยค่ะโดยสมบูรณ์แล้วเนื่องจากการล่าและก็พื้นที่ชุ่มน้ำถูกเปลี่ยนเป็นเกษตรกรรมวันนี้กลับคืนสู่ท้องฟ้าได้ด้วยโครงการเพาะขยายพันธุ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติสัญญาณบวกสูงสุดคือพวกมันสามารถจับคู่ผสมพันธุ์และออกลูกได้เองตามธรรมชาติยืนยันว่ามันดำรงเผ่าพันธุ์ในถิ่นเดิมได้จริงนะพี่ไหม
0: คุณอ้อมสังเกตไหมมี2อย่างที่จะทำให้สัตว์สูญพันธุ์1เขาไม่มีที่อยู่2เขาไม่มีของกินเนี่ยค่ะนกกระเรียนโอเคดีมากเลยแต่พยูนเนี่ยพอไม่มีหญ้าทะเลเขาก็แย่เลย
1: อันนี้เหมือนกับว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้อย่างเงี้ยพี่ไหมประมาณนั้น
0: เกือบตุยไม่ใช่เกือบหลับอ่ะเกือบตุยเลย
1: เกือบหลับแต่กลับมาได้นะอย่างที่สองคือเต่ามะเฟืองค่ะเป็นเต่าทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยที่กลับมาสร้างสถิติการวางไข่ต่อเนื่องบนหาดทรายพังงาแล้วก็แถบอันดามันมีการปิดพื้นที่เพื่อความปลอดภัยหลังพบรังของมันนะคะแต่ความจริงก็ต้องยอมรับว่าคือลูกเต่าส่วนใหญ่ไม่สามารถรอดชีวิตจนโตเต็มวัยจำนวนรังที่เพิ่มขึ้นก็เป็นเพียงก้าวแรกที่ต้องเฝ้าระวังระยะยาวนะคะต่อไปคือวานบรูด้าค่ะวานบรูด้าเนี่ยพี่ไหมไปดูบ่อยไหม
0: คุณอ้อมแถวบ้านไหมเนี่ยนะชะอำเนี่ยนะเลื่อยไปจนถึงแทบจะกรุงเทพเลยวานบรูด้านี่คือแหล่งของวานบรูด้าเลยนะบางทีไหมก็ออกเรือไปอู้3-5ชั่วโมงกว่าจะไปเจอแต่เจอเขาได้จริงๆใครสนใจอยากจะมาดูแถวชะอำอะไรพวกเนี้ยมีค่ะวานบรูด้าย
1: ังมีอยู่ใช่ไหมพ
0: ี่ไหมมี
1: เขาจะเอามาให้เราเห็นตอนเดือนไหนอะคะพี่ไหม
0: ก็ไหมเคยไปดูมีนาคมนะตอนนี้ก็ไม่แน่ใจฮะแต่ไม่ยากค่ะเช่าเรือออกไปดูออกไป3-4ชั่วโมงก็เจอละ

0: วานบรูด้าก็เป็นสัตว์ทะเลยักษ์ใหญ่ที่เป็นอัตลักษณ์สำคัญของอ่าวไทยตอนบนนักวิจัยสามารถติดตามประชากรตัวเดิมแล้วก็ลูกวานเกิดใหม่ได้แม่นยำค่ะด้วยการระบุเอกลักษณ์จากรอยตำหนิที่ขากรรไกรและครีบนะคะสะท้อนว่าอ่าวไทยยังอุดมด้วยอาหารตามฤดูกาลและมีศักยภาพรองรับสัตว์ใหญ่หากควบคุมมลพิษและเส้นทางเดินเรือได้ดีนะคะวานบรูด้าก็ยังมีหวังอยู่นะคะเลี้ยงผาค่ะ
1: แต่มันก็ตัวไม่ใหญ่นะคะแถวหาดเจ้าสำราญเนี่ยเช่าเรือออกไปก็เจอแหละค่ะ
0: ไม่ใหญ่เนาะเลี้ยงผาก็เป็นผู้พิทักษ์แนวหน้าผาและภูเขาหินปูนสูงชันมีหลักฐานจากกล้องดักถ่ายที่พบตัวเต็มวัยแล้วก็ลูกในพื้นที่ใหม่หลังเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและยังมีความเปราะบางสูงแล้วก็มีประชากรกระจายตัวเป็นหย่อมๆทำให้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะว่าจุดที่เขาเป็นที่อาศัยเนี่ยถูกรบกวนค่ะพี่หม
1: เห็นไหมที่อยู่เขาไม่มีบ้านเขาอ่ะ
0: ใช่
1: บ้านเข
0: า
1: ไม่มี
0: ในขณะที่สัตว์หลายชนิดเริ่มส่งสัญญาณบวกนะคะพยูนกลับเป็นกรณีเปรียบต่างที่กำลังเผชิญปัญหาวิกฤตอย่างหนักพยูนเนี่ยแม้จะมีการพบเห็นลูกพยูนว่ายน้ำร่วมกับตัวเต็มวัยในบางจุดดูเหมือนจะมีสัญญาณการสืบพันธุ์แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าพยูนยังไม่ปลอดภัยนะคะการเหมารวมว่าพวกมันกำลังฟื้นตัวอาจจะทำให้ประเมินความเสี่ยงต่ำเกินจริงเพราะว่าข้อมูลการพบเห็นเกิดขึ้นแค่บางพื้นที่ไม่ใช่ภาพรวมทั่วประเทศนะคะที่สำคัญพยูนกำลังเผชิญความเสี่ยงขั้นวิกฤตจากการสูญเสียและเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารหลักควบคู่ไปกับภัยคุกคามจากอุบัติเหตุทางทะเลและเครื่องมือประมงนะคะพี่ไหม
1: หมายก็ไม่แน่ใจว่าไอ้หญ้าทะเลเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแต่เขาก็พยายามที่จะปลูกมันแต่ก็คงจะยากเพราะเขาถ้าเขาไม่มีหญ้าทะเลกินเขาก็ไม่มีอะไรกินแล้วทุกครั้งที่เราได้ยินข่าวลูกพยูนต้องตายเนี่ยคุณรู้ไหมเสียใจแล้วก็วิตกว่าพยูนมันจะหมดไปจากโลกเราเนี่ยจริงๆ
0: สัตว์หลายชนิดที่เราพูดมาตอนต้นที่บอกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้เนี่ยก็ยังเป็นเพียงสัญญาณเริ่มต้นยังอยู่ในระหว่างเปราะบางอยู่นะคะพี่หมายยังอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางความหวังในการรักษาเผ่าพันธุ์เหล่านี้ให้รอดพ้นจากความตายเนี่ยสูญเปล่าทันทีถ้าปัจจัยพื้นฐานถูกทำลายค่ะความอยู่รอดที่แท้จริงต้องอาศัยการปกป้องและจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างเข้มงวดทั้งการฟื้นฟูทุ่งหญ้าทะเลการคุ้มครองหาดทรายวางไข่และการรักษาผืนป่านะคะไม่ให้ถูกตัดขาดออกจากการเพื่อไม่ให้สัตว์ป่าที่กำลังกลับมาต้องเผชิญกับการสูญพันธุ์ซ้ำสองนะพี่ไหม
1: เขายังเป็น endangerous species อยู
0: ่ค่ะ
1: ใกล้สูญพันธุ์
0: ทุกวันนี้เราก็ช่วยกันอย่างผู้ประกอบการบางรายผลิตน้ำดื่มพี่ใหม่เห็นไหมเขาก็จะพยายามทำให้ฝาน้ำเนี่ยมันไม่หลุดออกจากขวดเลยก็คือห้อยๆ อยู่คนอย่างเราอ่ะเป็นผู้บริโภคอาจจะรู้สึกรำคาญนิดนึงเนาะเอาออกก็ออกไม่ได้นั่นน่ะอันนี้เขาก็ป้องกันไว้ไม่ให้มันตกลงไปในทะเลหรือว่าในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าอยู่นะพี่ใหม
1: ่ควรจะหมายว่าเวลาเราจะบริโภคอะไรแล้วเราเห็นแบบนี้นะแล้วเขามีความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมหมายว่าเป็นไหมก็จะบริโภคยอมอุดหนุนเขาอ่ะคุณน้องเป็นสิ่งที่ดีไม่รำคาญหรอกชอบ
0: เคยเล่าเรื่องอุทยานให้พี่ไหมฟังแล้วยังอ้อมชอบมากเลยอ่ะถ้าเล่าแล้วก็รู้สึกจะเป็นเขาใหญ่นะคะพี่ไหมก็คือช่วงหลังๆเนี่ยมีนักท่องเที่ยวไปเยอะแล้วมีอยู่ช่วงนึงนะคะเขาพยายามที่จะดัดนิสัยคนที่ชอบเอาของไปกินแล้วไม่เก็บลงมาแต่ว่าปกติการขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะต้องลงทะเบียนไว้ว่าใครอยู่จุดไหนยังไงบ้านไหนมีที่อยู่มีเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยใครทิ้งขยะไว้ตรงไหนเขากลับเก็บไปส่งที่บ้านเลยค่ะพี่ไหมส่งเป็นพัสดุ
1: อ๋อแล้วเขารู้ได้ไงว่า
0: ก็ต้องลงทะเบียนค่ะว่าเราพักจุดไหนกางเต็นท์จุดไหนอะไรอย่างเงี้ยในการลงทะเบียนทุกครั้งอย่างเงี้ยสะใจดีเนาะพี่ใหม่เนาะเอาขึ้นมาได้เอาลงไปไม่ได้
1: เราเสียค่าส่งต้อง
0: เสียค่าส่งทำได้พักหนึ่ง
1: เราก็ต้องทางที่ทำหน้าที่เป็น deliver นะคะบริษัทต่างๆเนี่ยไปสนีหรืออะไรต่างๆต้องร่วมมือกันว่าเนี่ยฉันจะส่งไปให้บ้านเธอเนี่ยอย่าคิดค่าส่งเราก็แล้วกัน
0: คนเรานี่มันก็แปลกเนาะบางทีแบกอะไรลงเรือไปเนี่ยหนักๆน้ำก็เต็มขวดกับข้าวก็เต็มเลยแต่พอกลับขึ้นมากินก็หมดแล้วน้ำก็หมดแล้วทำไมไม่เก็บของเบาๆกลับมาด้วยล่ะพวกเศษขยะพวกเนี้ยที่หนักๆยังหิ้วไปตัวแอนได้เลยนะกลับมาเนี่ยนิดเดียวเองทั้งขวดน้ำทั้งแบบกล่องโฟมกล่องกระดาษอะไรเงี้ยเอากลับมาไม่ได้อะ
1: ไม่เคยไปเที่ยวเกาะที่ทิ้งเหมือนลำบากห่างไกลเนี่ยนะเขาจะมีป้ายติดไว้เลย leave nothing butบัตรฟุตปรินต์นะคะ take nothing but photograph เอาอย่าเอาอะไรไป

0: เอาแต่รูปภาพไปรูปถ่ายไปอย่าทิ้งอะไรไว้ที่นี่เลยนะขยงขยะ
1: ค
0: ทิ
1: ่
0: ้
1: ะ
0: งไว้แต่รอยเท้าเ
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: อหมายว่า
1: เอ
0: เขียน
1: อ
0: ติดไว้เลย
1: ดี
0: จะม
1: ค
0: ี
1: ่ะ
0: คนเชื่อมั่งหรือเปล่าไม่รู้
1: ค่ะเอาเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้ต้องข
0: เจ
1: ออ ขอ
0: ก
1: บ
0: ัน
1: คุ
0: พร
1: ณ
0: ุ่ง
1: คุ
0: น
1: ณ
0: ี้
1: ผู
0: อ
1: ้
0: ีก
1: ฟัง
0: ค่ะ
1: แต่
0: ค่ะ
1: ขอนิดนึงชอบความเห็น
0: ค่ะ
1: ที่เลิฟที่กล้องเลิฟสยามบอกว่าอาชีพเหยียบคนแล้วได้ดีคืออาชีพหมอนวดค่ะ
0: ตั้งเต็
1: จ
0: ม
1: ริ
0: ใจ
1: ง
0: กันทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะ
1: เต็มใจเหยียบนะคะโ
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: เคขอบคุณนะค
0: เ
1: ะ
0: จอกัน
1: พ
0: พ
1: บ
0: รุ่
1: ก
0: ง
1: ันใน หม
0: ี
1: ่
0: ้
1: พรุ่
0: ค
1: ง
0: ่
1: น
0: ะ
1: ี้ค่ะส
0: ส
1: วว ัั ส
0: ส
1: ดี
0: ดี
1: ค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลเปิดอาณาจักรสแกมเมอร์โอสเมดผอ JBC นำสื่อไทยและต่างประเทศสำรวจอาณาจักรกว่า500ไร่พบ157อาคารมีสถานีตำรวจจำลองและห้องผ่าตัดเชื่ออาจใช้ผ่าอวัยวะเหยื่อที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือผอ JIC นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT และคณะสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมเพื่อดูพื้นที่ทหารไทยควบคุมหลังการสู้รบไทยกัมพูชารอบที่2ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้กับโอเสม็ดประเทศกัมพูชาเป็นอาณาจักรสแกมเมอร์ขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า500ไร่มีอาคารกว่า157อาคารแบ่งเป็นอาคารสแกมเมอร์29อาคารหนึ่งในไฮไลท์ที่ฐานพาสื่อมวลชนไปดูคือโรงพยาบาลแห่งเดียวในอาณาจักรสแกมเมอร์ซึ่งเชื่อว่าไว้ใช้รักษาชาวจีนระดับหัวหน้าที่เกิดอาการเจ็บป่วยภายในตัวอาคารมีห้องผ่าตัด1ห้องซึ่งมีข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าห้องผ่าตัดแห่งนี้อาจเป็นห้องนำไว้ผ่าตัดอวัยวะของสแกมเมอร์ที่ทำยอดไม่ได้และถูกซ้อมทรมานใกล้เสียชีวิตนำไปขายเพื่อหารายได้ต่อนอกจากนี้ยังพาไปดูสถานที่จำลองสถานีตำรวจที่ใช้หลอกลวงซึ่งมีหลายประเทศซึ่งภายในห้องมีทั้งสคริปต์ใช้ในการพูดหลอกลวงเครื่องแต่งกายตำรวจต่างประเทศฉากจำลองห้องสอบสวนรูปภาพการจับกุมผู้ต้องหาเพื่อให้มีความคล้ายสถานที่จริงมากที่สุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่8กันยายนนี้จะครบ9เดือนที่ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกไปภายนอกสภาพอาคารได้รับความเสียหายจากการโจมตีทรุดโทรมลงเป็นอย่างมากบางอาคารมีน้ำท่วมขังข้าวของเครื่องใช้แตกหักและอาหารขึ้นราวัชรพลเผยผลการตรวจฐานเจ้าป่าแคมป์อยู่ในเขตสปก.ย้ำไม่มีสิทธิ์ก็ไม่ได้รับการจัดสรรนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยกรณีชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยยื่นเรื่องต่อสปก.และปปช.ให้ตรวจสอบการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์เนื้อที่7ไร่ในพื้นที่หมู่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์มีการพาดพิงถึงข้าราชการระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการและบุตรสาวซึ่งเป็นข้าราชการครูว่าได้รับการรายงานเบื้องต้นจากนายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงศ์เลขาธิการสปก.แล้วพร้อมสั่งการเร่งตรวจสอบการถือครองและการใช้ประโยชน์อย่างละเอียดโดยย้ำชัดว่าต้องยึดตามกฎหมายระเบียบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือไม่ซึ่งผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจะต้องเป็นเกษตรกรและ

0: คุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดเท่านั้นด้านสปกรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่าดงใหญ่โซนอีตามพระราชกฤษฎีกาพ.ศ. 2521ไม่เคยมีการสำรวจรังวัดจัดสรรที่ดินให้บุคคลใดมาก่อนพบผู้ปรากฏตามข่าวถือครองมาตั้งแต่ปี2553ปลูกบ้านไม้ผลและเลี้ยงปลาก่อนสละการถือครองให้บุตรสาวดูแลต่อมา6สิงหาคมมีบุคคลอื่นยื่นขอรับการจัดสรรที่ดินแปลงดังกล่าวต่อสปก.ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอและความเชื่อมโยงกับผู้ปรากฏตามข่าวหากพบว่าขาดคุณสมบัติตามกฎหมายจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการจัดสรรที่ดินแปลงดังกล่าวอย่างแน่นอนขณะที่นายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกรณีถูกพาดพิงว่าตนซื้อต่อมาจากเพื่อนที่ครอบครองพื้นที่อยู่เป็นที่ดินหัวไร่ปลายนาไม่มีเอกสารสิทธิ์ยืนยันไม่ได้บุกรุกที่หรือยึดที่ดินสปก.โดยมีเพียงพ.บ.ท.5ซึ่งเป็นหลักฐานการชำระภาษีให้ท้องถิ่นมีการชำระทุกปียืนยันว่าสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เป็นบ้านพักไม่ใช่รีสอร์ทและเห็นว่าการนำเสนอว่าเป็นการบุกรุกที่ดินสปก.เพื่อสร้างรีสอร์ทไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คล้วนพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
7: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 ที่รับฟังอยู่ณขณะนี้ที่คลื่นวิทยุนะครับรวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับชมและก็ฟังกันได้แบบสดๆที่หน้าแฟนเพจของเราครับไลฟ์สดแล้วนะครับที่ MCOT News FM 100.5 นั่นเองนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ตลอดรายการของเราไขปมคนในข่าวนะครับและอีกหนึ่งช่องทางครับแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับเชื่อมให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชันเดียวเลยนะครับแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับหรือจะส่งข้อความมาที่ทาง LINE ครับ @MCOT News ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้วันจันทร์ที่กันยายน2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊ค

จุสนะตันตยานนท์นะครับวันนี้เป็นประเด็นที่สืบเนื่องมาจากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็หลายคนอาจจะเห็นหน้าข่าวนี้แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะครับมันเกิดเหตุที่สน.ทองหล่อมีคู่กรณีอยู่สองท่านนะครับท่านหนึ่งเป็นนักกฎหมายเป็นนักกฎหมายทั้งคู่นะฮะเป็นนักกฎหมายอีกท่านหนึ่งก็เป็นอดีตกกต.เรื่องนี้

0: ผักแค่เส้นกระตุกณัฐวุฒิสมชัยกำเนิดคู่ปรับคู่ใหม่คุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับผมก็เป็นคู่ปรับที่เรียกว่าครองหน้าสื่อหลักๆในตอนนี้เลยครับอาจารย
1: ์ครองหน้าสื่อแล้วก็การสัมภาษณ์จนกระทั่งบางคนก็มีผมเห็นคอมเมนต์นะเวลาสัมภาษณ์แล้วก็ในเพจอะไรทั้งหลายเนี่ยก็มีคนบอกไม่มีที่จะไปทำข่าวแล้วหรือไงคือไม่ว่าดูแล้วมันโอ้โหมันเป็นไปได้ขนาดนี้นะ
0: ครับ
1: เป็นไปได้ขนาดนี้ก็คือว่าไอ้ภาพที่เราเห็นกับคำที่นะอธิบายมาของต้นเรื่องเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยอย่างเงี้ยนะ
0: ครับอาจารย์
1: คนละเรื่องกันเลยมันเหมือนเขาเรียกอะไรภาพลวงตาจะเรียกว่าอะไรภาพลวงตาหรือไอ้เราคิดไปเองอะไรต่างๆเนี่ยนะรู้งงมากเลยนะว่าไอ้เรื่องนี้ทำไมมันเป็นประเด็นที่ไม่จบไม่สิ้นแล้วก็พูดหลายครั้งมากนะฮะตัวกระทูด
0: ครับทั้งที่มันน่าจะแบบก็จบตามภาพข่าวไปแล้วนะอาจารย์ก็
1: มันก็จบแล้วจริงๆมันก็เรื่องก็เห็นอยู่นะฮะก็เห็นอยู่นะฮะแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่ามันจะกลับทางได้ขนาดนี้จนกระทั่งวันนี้เดี๋ยวท่านผู้ฟังก็คงไม่ต้องอธิบายกันแล้วล่ะทุกคนก็คงจะได้เห็นผมว่าแทบจะได้เห็นในคลิปอันนี้กันแทบจะกันโดยเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคิดว่าไม่ต้องจะไม่ต้องอธิบายก็แต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องอ้างอิงนิดหนึ่งไม่งั้นคนก็นึกไม่ออกที่แบบว่ามันก็แปลกตรงที่ว่าพอเห็นเจอกันตรงหน้าสถานีตำรวจด้วยแต่ธรรมดาเนี่ยคนเราจะไม่ค่อยก่อเรื่องอะไรกันหรอกนะที่สถานีตำรวจถูกไหมฮะ
0: ก็จะแบบเต็มที่ก็มีปะทะคารมกันนิดหน่อย
1: แต่ที่สถานีตำรวจทองหล่อนี่มันก็เกิดหลายครั้งนะถ้าเราจะจำไม่ผิดนะครับ
0: คร
1: ับ ที่นี่ก็เป็นจุดเกิดเหตุหลายเรื่องอันนี้เรื่องนี้คือเรื่องล่าสุดที่เป็นเรื่องเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคุณชูวิทย์จำได้ไหมฮะ
0: ครับคุณชูวิทย
1: ์คุณชูวิทย์กับสันทนะเนี่ยนะนะก็ที่นี่แหละถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ที่นี่แหละที่ทองหล่อนี่แหละนะฮะแล้วก็ประเภทแบบอย่างเงี้ยนะฮะท้าทายกันไปท้าทายกันมาอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับหรืออีกครั้งนึงก็เนี่ยคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยกับอะไรนะทนายคู่ใจเขาอะทนาย
0: วันชัย
1: ไม่ใช่อีกทนายหนึ่งที่เรื่องเกี่ยวกับไอ้เรื่องเกี่ยวกับเด็กนั่นอะที่มียานรู้สักตอนเนี่ยนะเดี๋ยวผมก็จำไม่ได้ชื่อทนายอะไรนั่นลืมไปแล้วนะฮะก็ที่นี่เหมือนกันนะคุณหนุ่มกัญชัยอะนะฮะ
0: ครับผม
1: ก็ที่สน.ทองหล่อเนี่ยนะแล้วที่ที่ทองหล่อนี่ก็จะเป็นจุดที่มีคนมาแจ้งความอยู่เป็นระยะนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะแต่เคสเนี้ยเป็นเคสที่ทุกคนก็รู้จักแล้วความจริงก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันมาในระยะหนึ่งแล้วแหละก็คือนะครับอาจารย์สมชัยเราก็จะเรียกว่าอาจารย์สมชัยแล้วกันนะศรีสุทธิยากรกับเนี่ยกับอะไรจริงๆก็เป็นด็อกเตอร์นี่นะมาด็อกเตอร์ณัฐวุฒิวงเนียม
0: ณัฐวุฒิวงเนียมครับ
1: แล้วก็ทั้งคู่นี่ก็เรียกว่าจริงๆผมก็ไม่เคยรู้จักด็อกเตอร์ณัฐวุฒิวงเนียมมาก่อนนะในแง่ของอาจจะเคยเห็นชื่อแว๊บๆหนึ่งตอนที่มาเป็นอะไรคนที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องบัตรเลือกตั้งของกกต.นะถ้าจำไม่ผิดนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาเป็นผู้ฟ้องคดีอะไรให้กับรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับเป็นทีมกฎหมายของ
1: ก็เห็นอันนี้แล้วก็รู้ว่าแบ็กกราวด์ก็เคยเป็นอัยการถูกไหม
0: ครับ
1: คนที่เป็นอัยการก็คงจะมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายมีอะไรที่ค่อนข้างแน่นอนถูกไหมครับนะฮะ
0: ครับผม
1: แล้วพอไปดูประวัติอ้าวนี่ไม่ได้อยู่อัยการตกลงไม่ได้อยู่ที่อัยการแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนก็มันก็เรื่องแปลกนะคุณโอ๊ค
0: ครับ
1: จริงๆสมมติว่าอัยการถ้าบอกว่าเนี่ยดร.ณัฐวุฒิวงเนียมไม่ได้อยู่กับอัยการแล้วเนี่ยเขาออกเนี่ยออกมาเพราะอะไรเพราะมันมีกระแสข่าวว่าออกมาเพราะโดนเขาเรียกว่าโดนให้ออกอ่ะนะลักษณะอย่างนั้นแต่เจ้าตัวก็บอกไม่เขาออกไปก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานออกมาว่าจริงๆมันออกมายังไงกันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมฮะมันมีเรื่องกรณีของทุจริตหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเหมือนบอกว่าถ้าสืบสาวเราเรื่องจากที่อาจารย์สมชัยเอามาอ้างอิงเนี่ยบอกว่ามีกรณีที่อะไรอ่ะทุจริตแล้วก็โดนให้ออกเนี่ยนะ

0: ทีนี้การโดนให้ออกเนี่ยคุณนกลองนึกดูว่าการโดนให้ออกจากการทุจริตในตำแหน่งในฐานะที่ตัวเองเป็นอัยการด้วยเนี่ยมันต้องตามด้วยคดีอาญาถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
0: มันควรจะต้องมีการดำเนินคดีอาญาแต่เราก็ไม่ได้ยินเรื่องนี้เราก็ไม่เห็นเรื่องนี้ตกลงมันมีไหมเพราะว่ามันคงไม่มีหรอกนะครับว่าคนที่ทำงานราชการแล้วก็โดนเรื่องของการทุจริตแล้วโดนให้ออกเสร็จแล้วก็จบแค่นั้นไม่เอาเรื่องต่อมันต้องโดนคดีอาญาด้วยถูกไหมครับนะฮะอย่างนี้เป็นต้นมันก็ควรจะต้องมีการฟ้องร้องกันเรื่องนั้นอีกนะฮะแล้วจนกระทั่งบอกว่ามาเป็นทนายของสภาทนายความแล้วก็ตอนหลังสภาทนายความรู้ว่าโดนให้ออกจากราชการแล้วก็เลยถอดออกจากสภาทนายความก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่ออกมาเป็นความชัดเจนอีกนะฮะ
1: ครับอาจารย
0: ์และสำคัญก็คือเนี่ยดร.ณัฐวุฒินี่ก็ท้าทายหมดเลยท้าทายกอ.กับท้าทายสภาทนายความกอ.นี่ก็คือเนี่ยคณะกรรมการอัยการนี่แหละนะซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้เป็นเหมือนดังหนึ่งเป็นเลกูเลเตอร์ของอัยการอีกทีหนึ่งนะฮะเป็นผู้ต่างๆเนี่ยก็ท้าทายเหมือนว่าจะโดนอะไรโดนปลดโดนอะไรเนี่ยจากกอ.มานะฮะแล้วก็ทางนี้ก็มีเรื่องกับทางสภาทนายความอีกก็ท้าทายอีกก็งงไปหมดนะว่าทำไมเขาอยู่ในหน้าสื่อแล้วก็พร้อมที่จะอะไรนะซัดได้ทั่วไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะฮะ
2: ได้ให้หมดไม่กลัวใครเลย
0: มันเป็นเรื่องแปลกมากนะแล้วก็ทำให้ผมว่าคนก็งงเหมือนกันผมก็งงแล้วผมว่าท่านผู้ฟังทุกคนก็งงลำดับเรื่องกันบางทีก็ไม่ถูกว่าตกลงอะไรมันเรื่องจริงเรื่องเท็จมันเรื่องอย่างไรกันนะฮะไอ้วันที่เกิดเรื่องเนี่ยผมไปเห็นคลิปตั้งแต่วันนั้นแล้ววันที่4เนี่ยเผอิญไปเห็นคลิปตอนเย็นตอนนั้นติดอะไรอยู่ไม่รู้จำไม่ได้นะฮะ
1: คร
0: ับแต่แล้วก็ปรากฏว่าเห็นเนี่ยปรีมาตั้งแต่ตอนที่อะไรขี่จักรยานเข้ามาเลยแล้วก็เนี่ยแล้วก็ความจริงเนี่ยคลิปเนี่ยดร.ณัฐวุฒิเนี่ยยืนอยู่ที่สถานีตำรวจทองหล่อเนี่ยแล้วมีหนำซ้ำรอเป็นแบบรอเลยบ่นว่าเมื่อไหร่จะมาอะไรเงี้ยนะรอเลยนะพออาจารย์สมชัยเข้ามาปั๊บก็ปรีเข้าไปหาเลยไปจับแขนในคลิปที่เห็นมันก็มีความชัดเจนถึงจะต่างมุมก็มองเห็นว่ามีการจับแขนถูกไหมครับนะฮะ
1: ใช่คร
0: ับจับแขนเสร็จแล้วก็แน่นอนนะก็ดันผักไว้แล้วเราก็เห็นอยู่ใครก็เห็นนะครับแต่ว่าพอดร.ณัฐวุฒิให้เขาเรียกว่าชี้แจงเลยว่าบอกว่าไม่ได้รอไปเจอกันโดยบังเอิญมันป้ากันโดยบังเอิญคือมันฟังแล้วมันไม่มีอะไรที่มันเป็นหลักฐานที่แน่นอนสักอันนึงอ่ะพูดไปเรื่อยเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปอย่างนั้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปอย่างนี้นะฮะนี่บอกไปเจอกันแล้ววันนี้เนี่ยตอนที่มาให้ผู้สื่อข่าววันนี้ก็บอกไม่นี่มันดักรอเลยสร้างทีมทนายมาเลยเอาทีมทนายมาถ่ายคลิปต่างหากอีกด้วย
2: มีทีมงานที่รอถ่ายคลิปไว้อีกมุมนึง
0: อันนี้เป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกนะฮะเป็นเรื่องใหม่บอกว่าเนี่ยคลิปที่สื่อเซอร์ทั้งหลายเห็นกันในวันที่4เนี่ยตัดทอนเข้าใจคำสองอันตัดทอนตัดต่อ AI ทำไม่ใช่ของจริงเลย
2: ครับ
0: งงไปหมดนะว่าเอ้ามันมาจากไหนแล้วมันเหตุการณ์แล้วมันมีไลฟ์สดด้วยนะคุณโอ๊คครับวันนั้นนะแสดงว่าไลฟ์ไปก็ใช้ AI ไปหรือว่าอะไรมันได้อะฮะมันทำได้อะมันไม่ได้หรอกนะ
1: ครับ
0: แล้วทุกคนก็ไปสูตรแล้วก็วันนั้นเนี่ยมีสื่ออยู่ในที่เกิดเหตุทั้งนั้นมันไม่ได้เกิดจากใครเอาคลิปมาแสดงให้ดูเฉยๆมันสื่ออยู่ในที่เกิดเหตุเลยแล้วก็สื่อก็เผชิญเหตุด้วยใช่ไหมจำได้เลยที่เป็นนักข่าวของรู้สึกจะเป็น PPTV นะฮะ
1: ผู้หญิง
0: ที่ใส่หมวก
1: น้องฝ้าย
0: แล้วก็โดนดร.ณัฐวุฒิเนี่ยชี้หน้าว่ามาเป็นกลางด้วยแบบอะไรก็ไม่รู้อะพอเขาว่าขึ้นมาก็ไม่ได้ยกมือไหว้ขอโทษคือทำอะไรแบบง่ายๆแล้วก็บางทีก็พูดพอพูดไปแบบด้วยคำแรงๆเรียนรู้สองคำพูดถอนมันใช่เหรอฮะผมว่าถ้าสังคมเรารับสภาพการอย่างนี้ได้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ต้องมีขื่อมีแปรอะไรกันแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: นึกจะพูดอะไรก็พูดได้แล้วไปพอจะถอนแม่ผมต้องการอะไรสร้างอรรถรสในการพูดให้มันเกิดความมันขึ้นมาแล้วก็ต้องใช้คำให้มันแรงๆไอ้คำพวกนี้มันก็ผมว่ามันคำที่มันไม่ควรจะใช้แล้วคนเป็นถึงระดับเป็นด็อกเตอร์ผ่านการศึกษานะฮะมีจะเขาเรียกว่าวุฒิภาวะนะฮะมีวัยวุฒินะมีคุณวุฒิเอางั้นดีกว่ามันจริงๆมันมีวัยวุฒิสองวุฒินี่ก็น่าจะรู้แล้วนะวัยวุฒิก็อายุก็พอสมควรแล้ว49แล้วนะคุณวุฒิก็มีแต่ทำไมคำที่ใช้ออกมามันน่าเกลียดมากเลยนะครับ
1: ครับ
0: นะคำที่เป็นเชิงบูลลี่นะฮะอะไรไอ้ตุ๊ดไอ้อะไรก็ไม่รู้นะ
2: มาเต็มจัดเต็ม
0: เต็มจริงๆแล้วมันน่าเกลียดนะแล้วบอกอะไรแล้วก็

0: พูดบอกสื่อไม่ขอโทษนะขอโทษไม่สื่อเดี๋ยวถอนก็ได้คืออะไรอ่ะนะ
1: คร
0: ับ ทำไมเราถึงให้คนแบบนี้มายืนอยู่ในสังคมแล้วก็พูดเชิดหน้าชูตาแล้วก็ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมมันเป็นข่าวมาได้อย่างต่อเนื่องใน2วันแล้วเนี่ยนะ 2-3 วันแล้วเนี่ยนะ
1: ครับคร
0: ับ แล้วก็มีให้ข่าวด้วยสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็ลาวีกับผู้สื่อข่าวด้วยนะวันนี้ล่าสุดเลยเนี่ยอ้าวคุณอยู่ช่องไหนคุณมาเป็นพยานนะคุณไหมคุณจะมาเถียงคุณจะมาเถียงคุณหยุดคุณจะมาเถียงคุณจะมาเถียงผมคุณฟังอะไรของแกวะมันไปได้อะไรมานะฮะนะนี่ตั้งแต่ผมอะไรอ่ะเกิดมาเอางั้นเลยดีกว่าผมยังไม่เคยเห็นอะไรอ่ะความไอการที่แบบหน้ามือเป็นหลังมืออย่างนี้เลยนะ
1: ครับอาจารย์
0: เอาอย่างนี้แหละพูดตรงๆเลยนะฮะไม่เคยเจอไอ้เหตุการณ์ที่มันจับอะไรนะภาพที่เราเห็นหน้ามือไปหลังมือภาพที่เราเห็นกับสิ่งที่เขาอธิบายมามันคนละเรื่องกันเลยเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วมันเป็นไปได้ขนาดนี้เลยแล้วก็สื่อก็ต้องรับฟังการพูดอย่างนี้จากเขาด้วยเนี่ยนะ วันนั้นเนี่ยขอโทษนะก็ต้องอ้างอิงแหละเพราะว่าทันทีที่เกิดเรื่องในปั๊บเนี่ยเขาก็ส่งเรื่องเข้าไปที่เนชั่นก่อนเลยแล้วผมก็ได้ดูพอดีเลยนะแล้วเนชั่นก็นั่งอึ้งอยู่เดี๋ยวทั้งๆที่ผู้จัดรายการเนชั่นคนนั้นก็ตัวตึงคนหนึ่งอะนะพูดง่ายๆนะฮะเจอด็อกเตอร์คนนี้ก็ไปใส่เพราะว่ากลับกลายเป็นอีกเรื่องนึงเลยกลายเป็นช่องฟอกให้กับด็อกเตอร์นี่ไปเลยนะฮะเป็นโอกาสเป็นช่องทางเลยกลายเป็นว่าโดนตัดต่อโดนหน้าไอ้ขนาดจับแขนไอ้ไข่ที่จับนี่ก็ตัดต่อทุกอย่างตัดต่อหมดโอ้โหแล้วทำไมภาพทุกช่องทุกทางอะที่มันถ่ายในเวลานั้นออกมามันก็ภาพเดียวกันนี่แหละแต่ว่าคนละมุมคนละจุดกันเนี่ย
1: ใครจะตัดต่อได้เหมือนกันเป๊ะ
0: มันไม่ได้มันคืออันนี้ผมว่ามันเกินไปนะมันเกินไปในแง่ที่ว่าโอ้โหถ้าคุณจะเถียงในหลักการบอกว่าถ้าเถียงด้วยวิธีอย่างนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเรียกว่าเถียงนะฮะไม่ควรจะเรียกว่าเถียงเลยนะฮะไม่ใช่แล้วอย่างนี้เขาเรียกเป็นภาษาที่ก็คือการพูดเท็จเลยงั้นดีกว่านะฮะใช้คำว่าพูดเท็จไปเลยดีกว่าแล้วทำไมเราต้องไปอดทนฟังคนเนี้ยพูดเท็จถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แปลกไหมแล้วทำไมเราถึงต้องปล่อยให้คนพูดเท็จเนี่ยได้พื้นที่ข่าวนะฮะแสดงต่างๆออกไปแล้วก็ไปลาวีในสารพัดเรื่องเลยอย่างเงี้ยแม้กระทั่งผู้สื่อข่าวท้าทายนะว่าก็พูดหลายครั้งมาว่าผู้สื่อข่าวไม่เป็นกลางอ่ะว่าผู้สื่อข่าวนี่ไปทําข่าวอะไรนะช่วยอาจารย์สมชัยอะไรอย่างเนี้ยนะ
1: ครับผม
0: แล้วตัวคุณทําไปยังไงบ้างล่ะเนี่ยดร.ณัฐวุฒิเนี่ยนะคุณถ้าจะไปรายงานข่าวให้มันเป็นความถูกต้องกับคุณเนี่ยมันเอาจุดไหนที่ไปรายงานข่าวผมอยากจะรู้นะถูกมั้ยครับอ
1: าจารย์ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นประเด็นที่เราขออนุญาตพูดกัน1ก็คือภาพที่เราเห็นเนี่ยโดยบทสรุปก็คือผมคิดว่าคลิปเนี้ยไอ้คำว่า AI นี่มันเลิกพูดได้เลยนะมันเลิกพูดได้เลยมันไม่ใช่เป็นคลิปมันเพราะมันเป็นคลิปสดมันเป็นเหตุการณ์สดเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับมันจะไม่ใช่คลิปค้างมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาเอา AI มาตัดต่อมาสร้างแล้ว AI เวลาเขาทำ AI เนี่ยเขาไม่มันหน้าตาก็ไม่เป็นของจริงอย่างนี้หรอกถูกไหมครับ
1: จ้าน
0: ะพูดง่ายๆว่ามันไม่ใช่1คลิปเนี่ยมันเป็นของจริงแต่ทำไมคุณกล้าที่จะมาพูดเท็จในสิ่งที่มันไม่ตรงกับสิ่งที่เป็นคลิปเลยประการที่2ใช้คำในการพูดการจานี้อันนี้ถือว่าแย่มาก
1: ครับ
0: แย่มากในทุกเรื่องบูลลี่ทำทุกอย่างที่จะทำใช้คำหยาบนะท้าทายและคำเนี้ยอะไรนะมึงรู้จักกูน้อยไปเนี่ยนะ
1: โอ้คำนี้จะ
0: คุ้นไหมมันคุ้นไหมว่าใครเคยพูดมาก่อน
1: คุ้นมากเลยอาจารย์ครับ
0: ใช่ไหมใครเคยพูดมาก่อนไอ้คนที่เป็นเจ้านายเก่าเขาหรือเปล่าถูกไหมครับ
1: ฮะ
0: ไม่รู้ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: คุ้นมากมันสืบสานมาจากไอ้อะไรอะเส้นทางเดียวกันเหรอถูกไหมครับทำไมมันต้องใช้คำแบบอย่างเพศท้าทายอย่างนี้อะไรรู้จักน้อยไปแบบประเภทท้าทายไปข่มขู่เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวจะเล่นงานกูเอามึงแน่เลยต่างมันผมว่ามันไม่ไหวอะนะลักษณะอย่างนี้นะฮะมันแล้วต่อมาที่คิดว่าน่าจะต้องพูดถึงก็คือสถานีตำรวจโดยพยิงตำรวจที่ท่องรอเนี่ยดูจากคลิปแล้วนี่มัน มันเหมือนตัวนิ่ม

0: น็อกแนกน็อกแนกน็อกแต่มันไม่ได้ช่วยแยกอะไรที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวลักษณะอย่างนี้เลยมันเข้าข่ายวิวาทอยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยใช่ไหมฮะแสดงอาการอย่างนั้นน่ะมันต้องจัดการต้องมีความเด็ดขาดกว่านี้นะครับ
1: ครับ
0: นะฮะตำรวจนุ่มมากแบบนั่นมากมันผมว่ามัน
2: ก็จริงๆระงับจริงๆตำรวจต้องระงับเหตุก่อนนักข่าวนะอาจารย์
0: ถูกต้องมันจะไปปล่อยให้ก็ประกาศชากบวกอีกครั้งหนึ่งมันไม่ได้หรอกครับตำรวจฮะ
2: ครับ
0: ถูกไหมฮะนี่ปล่อยให้เขากลับเข้าไปถึงจนกระทั่งกระชากบวกเขาอีกทีเนี่ยผมว่ามันตำรวจจะบอกว่าอะไรนี่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือว่าเป็นผู้ใช่ไหมอะไรอำนวยความสะดวก
1: ครับ
0: หรือเปล่ามันยังไงกันล่ะถูกไหมฮะมันดูแล้วก็ตลกมากนะครับแล้วก็จริงๆมันก็มีคลิปต่อจากนั้นเพราะว่าหลังจากที่เข้าไปอยู่ข้างในคนก็ไม่ได้เห็นก็มีคนไปถ่ายคลิปเข้ามาแล้วก็เห็นว่าเขาก็สามารถไปชี้โบชี้เบสเหมือนไปสั่งการตำรวจอะไรอยู่ในสถานีตำรวจทองหล่อได้อีกนะ แต่เมื่อเข้าไปอยู่ในนั้นเขาก็คงจะมีเส้นสายดีอย่าพูดง่ายๆนะฮะ
2: หรือว่าอาจจะมาบ่อยอาจารย
0: ์ฮะ
2: อาจจะมาบ่อยมาใช้บริการบ่อยหรือเปล่า
0: บ่อยหรือว่าเขาได้รับสัญญาณดีอะไรมาสักอย่างจากไหนสักที่บ้างเราก็ไม่รู้ถูกไหมครับใช่ไหม
2: ครับครับ
0: ต้องได้รับอำนวยความสะดวกคือพฤติกรรมตำรวจแบบนี้มันรู้สึกมันฟังแล้วไม่สบายใจเหมือนที่ตอนนั้นอดีตอะไรสสที่ไปยิงนายกอบจตายตำรวจที่ทำแบบนี้นี่ก็ผ่านไปทีแล้วนะตอนนั้นนะ
1: ครับ
0: จำได้ไหมครับพฤติกรรมตำรวจนี่จะไม่ให้คนบ่นได้ไงล่ะครับไม่อยากให้คนพูดถึงได้ไงนะฮะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เห็นนี่ก็ปรากฏอยู่ในคลิปเลยไอ้นั่นก็ปล่อยให้นั่งสูบบุหรี่อะไรแสดงอาการแบบสบายๆนั่งคุยกันอยู่ในที่ประชุมเนี่ยนะสูบบุหรี่ก็ได้อะไรเนี่ยนะ
2: ใช่ที่อบจ.นนท์นายกอบจ.
0: อย่างเงี้ยไอ้เนี่ยแบบนี่ก็ตำรวจอีกนะนี่ก็ตำรวจอีกถูกไหมครับแล้วเนี่ยตอนแรกก็น้องแนงน้องแนงออกมาคนเดียวหน้านิดนึงจังนิดนึงแล้วก็ปล่อยเข้าไปมันจนกระทั่งค่อยๆมีความเพิ่มนี่มันสถานีตำรวจมันเป็นให้ปล่อยอย่างนี้ได้ไงแล้วเสียงเนี่ยโอ้โหแผดออกมาถูกไหมครับใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอันที่สามที่ขออนุญาตพูดถึงต่อมาก็คือผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าก็สำคัญคือการตัดคดีเรื่องนี้มันต้องมีกฎเกณฑ์นะเพราะว่าสุดท้ายตำรวจก็บอกว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาถูกไหมครับนะฮะเพราะว่าข้อกล่าวหาก็คือเรื่องของการทำร้ายร่างกายเรื่องว่าไปเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วยังไงแล้วก็ปล่อยให้ตอนนี้ก็แปลกมากเขาก็เดินเรื่องมาไปอะไรอ่ะไปแถลงท้าทายแล้วก็ไปนี้ก็ไปฟ้องถึงผบ.ตร.เลยนะ
1: ครับ
0: ก็แปลกดีเหมือนกันนะเขาวิ่งขึ้นไปถึงเพราะว่าต่อไปใครมีเรื่องอะไรก็ฟ้องขึ้นถึงผบ.ตร.หมดมันก็เรื่องแปลกดีเหมือนกันแล้วทำไมเขาถึงได้มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องถึงผบ.ตร.ได้โดยอ้างว่าผบ.ตร.เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนทั้งหมดอะไรเงี้ย
2: โอ้ไม่งั้นเรื่องก็มาถึงผบ.ตร.นี่ไม่ต้อง
0: โอ้โห
2: ทำอะไร
0: ไม่ได้แล้วทำไมคดีนี้มันถึงไปถึงผบ.ตร.ได้ถูกไหมวันนี้ไปเนี่ยไปมาก็น่าแปลกดีเหมือนกันใช่ไหมแล้วมันจะเป็นยังไงฮะมันจะปล่อยให้ลักษณะภาพมันออกมาเป็นยังไงมันจะปล่อยให้เป็นอยู่เงี้ยเหรออ ื
1: ม
0: หรือว่าสังคมวันนี้มันมีเรื่องปวดหัวเรื่องอื่นเยอะก็ปล่อยให้เรื่องเนี้ยมันมายืนอยู่บนหน้าสื่อไปเพื่อจะได้นะแบ่งเวลาพื้นที่ให้คนไม่ไปตามเรื่องว่าเรื่องหัวสวไม่ไปตามเรื่องอะไรสอบข้าราชการท้องถิ่นนะสอบโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่ไปตามเรื่องอื่นหรือไงให้มาตั้งตามเรื่องเนี้ยอย่างนั้นเหรอครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วไอ้คำพูดที่มาอธิบายซ้ำๆเลยนี่แปลกมากอย่างที่กี้ที่เราพาดหัวมาบอกว่าไม่ได้พลากแต่ว่าเป็นเส้น
1: ไม่ได้พลาก
0: คือลกงงมากก็คือดูเท่าไหร่มันไม่ได้เกี่ยวไปชนในหน้าท้องอะไรแล้วคุณไปไล่จับแขนก็เนี่ยนะ
2: จักกะจี้อาจารย์จักกะจี้
0: จักกะจี้ไอ้คำเนี้ยจักกะจี้คุณเข้าใจไปกันจักกะจี้จักกะจี้มันอะไรกันนะจักกะจี้แล้วคุณเข้าไปยุ่งอะไรจักกะจี้คุณเข้าไปจับเขาทำไมเห็นไหมคุณนั่งเข้าไปทำไมนะ
1: ครับ
0: คือมาคำอธิบายวันนี้มันไม่ใช่เลยครับนะคำอธิบายมันไม่ใช่แล้วโดยเฉพาะยิ่งคำที่วันนี้มาอธิบายถึงขนาดว่าเทปที่เราเห็นไอ้คลิปที่เราเห็นเป็นเรื่องของการตัดต่อและมีตัวจริงที่ทีมทนายของตัวเองเป็นผู้มาถ่ายไว้

0: ันนี้ผมว่าถ้ามีกรณีของให้ทนายมาเป็นผู้ถ่ายไว้เนี่ยอันนี้เป็นตัวเองพูดไปเองนะก็แสดงว่าคุณตั้งใจจะมาสร้างเรื่องเลยนะถูกไหมครับใช่ไหมฮะ
1: มันก็มีเหตุในการรับฟังได
0: ้ถูกไหมนี่แล้วคุณเตรียมการเลยนี่นะทีมโปรดักชันมาเลยมาถ่ายทำอย่างนั้นเลยเหรอใช่ไหมฮะ
1: แล้วมันน่าสนใจตรงที่คลิปที่ออกมาจากฝั่งของทนายความฝั่งท่านณัฐวุฒิเองเนี่ยจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะอาจารย์จะตรงกับที่สื่อเอามาเปิดหรือเปล่า
0: เขาบอกเขาไม่บอกเขาไม่ให้ใครดูหรอกเพราะว่าเขาไม่เอาไปให้ดูทำไมสื่อบอกเอามาเปิดเลยเมื่อนี้สื่อก็บอกใช่ไหมฮะ
1: เ
0: ขาบอกเขาไม่เปิดหรอกเขาจะต้องเอาไปดำเนินเขาจะต้องไปจัดการฟ้องเขาถือว่าอาจารย์สมชัยนี่ฟ้องเท็จนะฮะ
1: ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่จะเชื่อใคร
0: แปลกดีไหม
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องที่เราเห็นอย่างนี้มาสามารถกลับทิศกลับทางกันได้อย่างนี้เฉลือนะฮะ
1: น่าสนใจอย่างนึงอาจารย์ไปมีการตั้งคำถามของทางหลายๆคนตั้งคำถามนะโดยเฉพาะฝากฝั่งคนที่มองว่าสื่อแล้วสื่อโดนกล่าวหาบอกว่าบอกว่าโดนตัดต่ออย่างเงี้ยทำไมมีสิทธิ์ไหมที่สื่อจะควรจะแอคชั่นแบบฟ้องบ้าง
0: ผมว่าสื่อเนี่ยต้องตั้งแล้วก็วันนี้ผมว่าองค์กรสื่อเนี่ยต้องออกมาแรงกว่านี้นี่ปล่อยให้ PPTVนะครับออกมาอาทิตย์เขาเรียกอะไรมาแถลงการเพียงแค่แห่งเดียวเองด้วยนะถูกไหมฮะ
1: ครับครับ
0: ก็คือเนี่ย PPTV เนี่ยออกแถลงการอย่างเป็นทางการออกมาผ่านทาง Facebook ด้วยนะฮะ
1: อื
0: มการที่นักข่าวหญิงเข้าไปห้ามปรามความรุนแรงที่เกิดขึ้นบริเวณสน.ทองหล่อโดยมีข้อความในแถลงการทั้งหมดว่าการห้ามปรามความรุนแรงไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่การทำหน้าที่ที่ไม่เป็นกลาง
1: ครับ
0: จากเหตุการณ์ที่ผู้สื่อข่าว PPTV ได้เข้าไปห้ามปรามไม่ให้เกิดการทำร้ายขึ้นที่สน.ทองหล่อต่อมาถูกตอบโต้จากผู้ก่อเหตุด้วยถ้อยคำหยาบคายทางสถานีโทรทัศน์ PPTV ขอแสดงจุดยืนในการปกป้องและสนับสนุนการทำหน้าที่อย่างกล้าหาญของผู้สื่อข่าวในเหตุการณ์นี้จากการตรวจสอบทั้งหมดกองบรรณาธิการยืนยันว่าเธอได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องทั้งในบทบาทสื่อมวลชนและฐานะเพื่อนมนุษย
1: ์
0: การกล่าวหาสื่อมวลชนว่าไม่เป็นกลางเป็นข้ออ้างเปิดทางให้ทำร้ายผู้อื่นได้อย่างชอบธรรมเป็นพฤติกรรมที่สมควรถูกประณามไปอย่างยิ่งของ PPTV นะขอยืนหยัดเคียงข้างคนทำงานข่าวภาคสนามทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่โดยความกล้าหาญทางจริยธรรมไปใต้จุดยืนที่มั่นคงในการแก้ไขปฏิเสธในทุกรูปแบบแล้วก็ลงชื่อผู้ช่วยผู้ในการใหญ่ฝ่ายข่าว PPTV ถ้าการแถลงข่าวอย่างนี้เป็นเรื่องเป็นราวไปหนึ่งก็แสดงประกาศมาว่ามีการทำร้ายถูกไหมครับ
1: อืมครับ
0: เนี่ยไหมดร.ณัฐวุฒิเนี่ยทำร้ายเพราะในข้อนี้ก็แสดงว่าคุณก็ต้องบอกว่า PPTV นี่แจ้งข่าวเท็จแจ้งเรื่องเท็จอีกถูกไหมฮะได้อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็คุณบอกว่ามันไม่เป็นอย่างนี้เลยคุณไม่ได้ทำร้ายอย่างนั้นเลยไอ้ต้นฉบับไม่ได้ทำเอาเนี่ย PPTV นี่เป็นหลักฐานเลยว่าคุณทำร้ายอ่ะเขาถึงได้เข้าไปห้ามอ่ะถูกไหมฮะเขาถึงได้ไปห้ามอ่ะถูกไหมครับนี่ก็เป็นหลักฐานในการหนึ่งทำไมข่าวสื่อทั้งหลายไม่มารวมตัวกันว่าอย่าปล่อยให้คนที่อยู่ในสังคมแสดงความเท็จแบบนี้
1: ไม่งั้นมันก็จะเกิดเหตุแบบนี้กับใครอีกต่อไปก็ไม่รู้อาจจะเป็นช่องอื่นช่องใดซึ่งถ้าไม่ปรามตั้งแต่ตอนนี้อาจจะเกิดแบบนั้นได
0: ้มันแน่นอนแล้วมันเกิดแล้วด้วยแบบเนี้ยม
1: ัน
0: ดูแล้วมันไม่ได้แล้วแล้วก็ขอโทษนะโดนย้อนกลับไปสมัยที่คุณเป็นอัยการเนี่ยแล้วคุณทำคดีแล้วความคิดอะไรต่างๆไปอย่างนี้นี่โอ้โหเขาทำเรื่องอะไรของใครมาบ้างเนี่ยดูไปครับ
1: ครับครับ
0: โอ้โหน่ากลัวมากนะฮะมันยังไงอะทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงผมว่ามันไม่ได้แล้วล่ะครับนะคร
1: ับ
0: งานนี้มันต้องหาทางมันต้องทำให้จบแล้วฮะมันจะไปปล่อยให้ลอยชายแล้วก็ไปโผล่ที่นั่นไปทีไปทำที่นี่ทีไปอย่างนั้นทีพลิกเรื่องอย่างนี้ทีมันไม่ได้แล้วครับแล้วก็สื่อที่บอกเนี่ยต้องเอาภาพทั้งหลายมารวมกันให้ดูเลยถูกไหมฮะที่ได้มาจากกล้องจริงๆแล้วมาดูที่ไหนคุณบอกมาหน่อยที่ว่าตรงไหนที่มันเป็น AI ถูกไหมฮะแสดงสูตรให้ดูเอาตรงไหนที่มันเป็น AI ต่อมาเนี่ยนะมันมีกล้องวงจรปิดของสถานีตำรวจทองหล่ออยู่แล้ว
1: ชัวร์อันนี้ชัวร
0: ์ถูกไหม
1: ครับ
0: สถานีตำรวจก็ต้องเปิดออกมาให้ดูเลยก็ได้ถูกไหมครับให้มันชัดเจนออกมานะฮะแล้วไม่ต้องมาเกรงใจกันทำไมมันมีเส้นพิเศษอะไรยังไงมันถึงจะต้องเกรงใจกันในสิ่งเหล่านี้ถูกไหมฮะมันต้องให้เป็นอย่างนี้ฮะมันก็ต้องมีความตรงไปตรงมา

0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นี่มันก็ปล่อยให้เรื่องราวมันมาเป็นอยู่อย่างนี้ได้ยังไงนะแล้วก็มันก็ทำให้พื้นที่สื่อเนี่ยถูกใช้กับเรื่องนี้ไปตอนนี้ความจริงมันก็เริ่มเขาเรียกอะไรปมเกี่ยวกับเรื่องหัวสวเนี่ยมันก็ใกล้เวลาเข้ามาแล้วถูกไหมว่าอีกอาทิตย์เดียวเนี่ยนะนี่คนต้องมานั่งตามฟังคำอธิบายกลับไปกลับมานะฮะ
1: ครับ
0: อธิบายว่ามันไม่ตรงยังไงอะไรต่างเนี่ยนะจากในจากไอ้ดร.ณัฐวุฒิเนี่ยโดยที่โอ้เลือกมาเลยไปอย่างนั้นได้ไงกลายเป็นคู่ปรับคู่ใหม่ที่เราบอกว่าคู่ปรับคู่ใหม่
1: ใช่ครับแล้วน่าจะยาวด้วยหนังม้วนยาวด้วยอาจารย์คู่ปรับคู่นี
0: ้ตอนนี้ก็มีคู่ปรับหนึ่งก็คือนี่ไงทนายตั้มกับกันจอมพลังใช่ไหมฮะ
1: กันนะการจอมพลัง
0: ตอนนี้มันก็เลยกลายไปเนี่ยต้องมีซัดกันเป็นคู่ปรับคู่ปรับก็เป็นคู่กันไปอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ดูเหมือนจะได้เป็นพื้นที่สื่อค่อนข้างเยอะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ข่าวมันไม่ได้สร้างสรรค์เลยเอางั้นดีกว่านะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ใครก็รู้ว่ามันเป็นคดีที่จริงๆมันก็ดีเล็กๆอ่ะนะมันไม่ได้เป็นคดีใหญ่แต่มันเป็นความใหญ่มันคือความเท็จมากกว่านะฮะมันดูแล้วมันรับไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้มากกว่านะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ผมคิดว่าผมก็อยากจะเรียกร้องให้อะไรนะสื่อเนี่ยต้องดูว่าอย่าไปเปิดพื้นที่แบบนี้มันก็จะมีคนพฤติกรรมแบบนี้โผล่ขึ้นมาถูกไหมครับ
1: ครับอาจารย
0: ์แล้วสังเกตดูไหมครับช่วงหลังเนี่ยสื่อเองก็ดีรายการเองทั้งหลายเนี่ยไปดึงไอ้เรื่องแบบเนี้ยผมคนดูเหมือนหิวแสงอ่ะนะเราไม่ถึงป้าได้ไหมจำได้ไหมเรื่องที่วัดเนี่ยแบบเนี้ยไปเสียงเอาไปโอ้ก็จะได้ความสนใจมากมายถูกไหมครับ
1: อืมครับ
0: ก็ทำไมมันเราสังคมวันนี้เราถึงได้กลายเป็นเรื่องแบบนี้ไอ้พวกการพูดกันด้วยเหตุด้วยผลกันด้วยไอ้พวกสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นดูไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ไอ้เรื่องที่ประเภทที่ว่าอะไรนะกล้าสมัยก่อนนี่คุณสมัครเขาเคยใช้กับอะไรโกหกคำโตอะไรเงี้ยนะ
1: อืม
0: ไอ้แบบอย่างเงี้ยนี่มันยิ่งกว่าโกหกคำโตเป็นแบบนั้นเลยไงทำไมมันได้รับความสนใจถูกไหมครับไอ้คนที่พูดแบบกลับไปคนละทางเลยแล้วต้องมาบทพิสูจน์กันอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมมันกลายเป็นอีกได้รับความสนใจขึ้นมานี่ผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมมันเรามาถึงจุดที่เป็นแบบนี้ไปได้ใช่ไหมฮะแล้วไอ้ประเภทความเป็นเหตุเป็นผลการควบคุมของเรื่องของอารมณ์เรื่องอะไรต่างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ควรพึงจะต้องมีแหละนะจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยปกปักพวกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะฮะที่จะปล่อยให้มันเกิดภาพแบบนี้ขึ้นมา
1: ใช่ครับใช่คือต่อให้จะมีปัญหากันขนาดไหนแต่ในเมื่อแบบเข้าสู่กระบวนการตั้งใจจะไปหากระบวนการยุติธรรมมันก็ต้องให้จบในอยู่ในหลักของกระบวนการยุติธรรมอาจจะแจ้งความก็แจ้งจะไปโต้แย้งกันยังไงก็เอาว่ากันในเรื่องของขั้นตอนของเจ้าหน้าที่คุณก็ไปให้เอาข้อมูลกันไปใครฟังน่าเชื่อถือสุดก็ว่ากันตามนั้นซึ่งมันอาจารย์บอกถูกเลยฮะมันดูแล้วจริงเป็นเรื่องที่เล็กมากที่หากเป็นคนอื่นทั่วไปอ่ะอาจารย์ถ้าไม่ใช่คนในแวดวงนะไม่ใช่คนที่มีชื่ออยู่แล้วเนี่ยผมว่าเรื่องนี้อาจจะแบบก็ทะเลาะเบาะแว้งกันปกติเลยมากๆแทบจะแบบเอามาเป็นข่าวทำไมแต่เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันหรือว่ามันมีความว่าเกี่ยวเชื่อมโยงกับความว่าการเมืองไปด้วยอาจารย์มันทำให้แบบ
0: มีอยู่ในนี้อยู่แล้วนะฮะถ้าจะถามบอกว่าเป็นข่าวชาวบ้านคุณโอ๊คว่ามันเป็นข่าวชาวบ้านไหมแต่เพิ่นชาวบ้านสองคนมันเป็นชาวบ้านที่อะไรนะมีภูมิความรู้มีอะไรเป็นพื้นฐานอยู่เนี่ยมันก็ไม่ยากจากชาวบ้านนะถูกไหมฮะ
1: เออใช
0: ่ฮะนะแต่วิธีการเนี่ยมันเป็นแบบชาวบ้านที่แบบเป็นชาวบ้านแบบที่เราไม่เคยเจออ่ะเอางั้นดีกว่านะเพราะว่าที่ชาวบ้านทะเลาะ กันยังดูมีเหตุมีผลกว่านี้เยอะเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เอาจริงๆถูกไหมฮะแต่นี่มันกลับทิศกลับทางกันได้ขนาดนี้ไอ้ประเภทโดนแล้วจักรจี้คือผมว่ามีบางคนแหมคนดูข่าวนี้ต้องกินหญ้าหรือเปล่าถึงจะต้องฟังแล้วเชื่อเนี่ยนะใช
1: ่
0: ไหมคร
1: ับ ครับบางทีถ้าเป็นคนทั่วไปป่านนี้จับมือจบกันไปแล้วอาจารย์
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: ต้องแต่ถ้าเราเห็นอย่างขนาดนี้ภาพขนาดนี้เราวิจารณญาณเราดูไม่ออกเฉลยว่านี่มัน AI หรือว่ามันเป็นคลิปจริงหรือเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะบอกว่าอันนี้เราก็แย่มากแล้วแหละตัวเราอะนะถูกไหมฮะเสร็จแล้วเราก็จะต้องเชื่อพอฟังเสร็จแล้วเราต้องไปเชื่อการแถลงของเขาว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นผมก็คงเลิกกินข้าวแล้วล่ะครับถูกไหมฮะ

0: กินก๋วยเตี๋ยวแทน
1: ถูกไหมแล้วก็เขาใช้คำอะไรแต่ละคำเนี่ยต่อไปนี้ถ้าเราจะด่าใครแล้วบอกว่ามาอธิบายว่ามันถือว่าเป็นอรรถรสของการพูดเนี่ยผมว่าถ้าคำนี้ตำรวจยังยอมรับได้หรือในสังคมยอมรับได้ต่อไปก็คงไม่ต้องมีอะไรกันแล้วต่อไปในสภาจะยิ่งกว่านี้อีกถูกไหมด่ากันให้เช็ดไปเลยแล้วก็บอกว่าอ๋อมันเป็นอรรถรสของการพูดนะพี่ไปเอ้าน
2: ะฮะมันก็พยายามหาคำที่มันเลี่ยงข้อกฎหมายอะไรไว้นะจ๊ะ
1: อ
2: ย่าปั้นขึ้นมาจนได
1: ้แล้วไอ้คำผักถางอะไรมันกระจอกอะไรอยู่นี่นะมันก็ถูกใช้กันแบบอะไรอ่ะทำไมต้องให้ได้ออกโอ้ธรรมดาเนี่ยนะสื่อเนี่ยการจะได้ออกข่าวสัก5นาทีไอ้10วินาทีนี่มันก็ต้องใช้เวลานั่นแล้วนะมัน
2: ต้องมีความหมาย
1: ที่ปรากฏได้ออกเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะ
2: ก็เป็นวันที่เดือดสุดๆก็วันแรกเลยนะที่มีประทะกันก็เรียกว่าเป็นช่วงเลยเปิดเป็นช่วงเลยอาจารย์มีการ
1: เปิดเป็นช่วงแล้วรายงานกันยาวเลยแล้วก็พอเข้าไปในสื่อแล้วก็ไปบิดเบือนเข้าไปในสื่อตอนที่ออกในรายการอีกนะโอ้โหแล้วมีหนำซ้ำยังเชิญไปสัมภาษณ์อีกด้วยนะใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ผมว่าหยุดเถอะครับแล้วก็ให้เรื่องมันต้องจบไปตามกระบวนการมันมีเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็มีหลักฐานแล้วก็ให้มันจบเถอะครับอย่าไปเสียเวลากับเรื่องแบบนี้เลยฮะมันไม่ไหวจริงๆฮะ
2: ครับผมครับก็นี่เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มันจริงๆแล้วมันคิดต่อได้คือมันมีนัยยะอะไรที่มัน
1: แ
2: ทรก
1: ซ
2: ึมในเรื่องนี้ก็อยู่หรือเปล่า
1: ก็เหมือนสงครามถ่วงเวลาฟุตบอลน่ะนะ
2: นี่แหละฮะนี่แหละที่ตั้งประเด็นมันอยู่ที่ต่อหน้าอาจจะไม่ใช่แต่รับหลังอาจจะมีประเด็นอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นก็ได้นะครับ
0: ขอบพระคุณครับอาจารย์เสน่ห์ครับวันนี้ครับ
1: ด้วยความยินดีขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามเราด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีอาจารย์ครับพบกันพรุ่งนี้ครับครับก็เรื่องนี้แน่นอนว่ามันเป็นสังคมยังจับตาอยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่สังคมอาจจะต้องใส่ใจมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นณจุดนั้นก็ได้นะครับแต่มันเป็นเรื่องของเบื้องลึกเบื้องหลังที่อาจจะอยู่ในกรณีที่เพื่อที่จะทำให้เหตุการณ์นี้มันนำไปสู่อะไรต่อหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจนำมาสู่การไขปมในวันนี้นะครับสำหรับใครที่ฟังแล้วดูอึดอัดนะอึดอัดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดเส้นตึงเนี่ยจะนั่งฟังวิทยุนานๆหรือว่าฟังที่หน้าจอนานๆทำงานหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลนะครับให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองนะครับตำรับวัดโพเป็นตัวช่วยดูแลคุณครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานกับสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมของกาสลองครับที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยาคลายเส้นสุกายะยาคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดครับแถมไปอีก3กรัมอีก6ขวดครับคุณผู้ฟังโทร02-114-3990นะครับย้ำอีกครั้ง02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับพักกันสักครู่ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถม

0: ยานวดคลายเส้นกริมกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับช่วงนี้มาคุยกันในฝั่งของในเชิงจิตวิทยากันบ้างนะครับคุณผู้ฟังก็จะมีหลากหลายมุมมองที่น่าสนใจในมุมมองนี้นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนนะครับอาจารย์นรินทร์ฤทธิ์เปรมอภิวัฒชโนกุลนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ฝนเดี๋ยวขอติดต่ออาจารย์ฝนสักครู่นึงนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนอาจารย์นรินทร์ฤทธิ์เปรมอภิวัฒโนกุลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์และศาสตร์การพัฒนาตนเองอ่ะเดี๋ยวรอสายสักครู่หนึ่งนะครับก็แน่นอนครับสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจในมุมมองของเชิงจิตวิทยาด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะมาแล้วนะครับอาจารย์ฝนสวัสดีครับอาจารย์ฝนครับอย่างนะครับเดี๋ยวเราคุยกันก่อนครับเมื่อครู่สักครู่ที่สรุปเข้ามาที่พูดคุยกับอาจารย์เสน่ห์ก็แน่นอนมีหลากหลายเรื่องนะครับที่ในมุมมองที่เราจะจับต่อได้คิดต่อได้นะครับในเรื่องของสิ่งที่เกิดเหตุเกิดการนั้นขึ้นนะครับมันมีอะไรที่ทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังทั้งที่มุมมองต่อไปนะครับรวมไปถึงเรื่องของสิ่งที่ในมุมของจิตวิทยามันจะมีอะไรที่สามารถอธิบายได้บ้างหรือเปล่าเรื่องนี้ก็แน่นอนว่ามีความน่าสนใจอยู่ในเรื่องราวที่เราหยิบยกมาประเด็นไขปมคนในข่าวในวันนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ฝนครับ
3: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: มาแล้วครับนะครับก็ได้รับสัญญาณแล้วนะอาจารย์ฝนเรื่องที่คุยกันในวันนี้ครับประเด็นในวันนี้เรียกว่าก็ได้รับความสนอกสนใจแหละในฝากฝั่งโดยเฉพาะคอการเมืองเนี่ยชอบมากเลยในเรื่องของอะไรที่มันเป็นแบบมันมีลูกบูลูกชนนะฮะ
3: มาดูละครเองไง
2: ใช่ไหมอาจารย์ฝนคือบางทีมันต้องถามต่อทำไมการแสดงออกในทั้งที่ต้องบอกต้องยอมรับกันทั้งคู่อ่ะเป็นผู้มีวัยวุฒิคุณวุฒิทั้งคู่นะวัยวุฒิและคุณวุฒิมาพร้อมแต่ทำไมท่าทีที่ออกมาเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนแบบข่าววันนี้เลยอ่ะวันเด็กช่างตีกันที่รถไฟฟ้า BTS อ่ะ มันกำลังบอกอะไรเราอาจารย์ฝน
3: แต่ก่อนอื่นเอาช่วยกันวิเคราะห์นิดหนึ่งนะฮะคุณโอ๊คิดว่าเท่าที่ดูจากหลักฐานที่ปรากฏเนาะจากคลิปจากอะไรที่แชร์กันอยู่แล้วก็ที่ออกตามช่องข่าวสื่อหลักสื่ออะไรต่างๆเต็มไปหมดตอนนี้เนาะ
2: ครับ
3: คุณโอ๊คคิดว่ามันเป็น acting หรือว่ามันเป็นหรือทำจริงเนี่ยหรือรู้แก่ตัวทำจริง
2: ในมุมของเราท่านๆนะอาจารย์ฝนนะ
3: เพราะที่ดูเนี่ยมันไม่เหมือน acting นะมันเหมือนแบบเหมือนเขามีอารมณ์จริงๆแล้วก็เป็นการแสดงออกมาเหมือนแบบควบคุมตัวเองไม่อยู่อ่ะ
2: ครับมองได้ท่านนั้นเลยเพราะว่าอะไรจะสน
3: ส่วนไอ้เรื่องที่ว่าเซตติ้งว่าแบบมีทีมถ่ายคอยดูมุมกล้องถือโทรศัพท์เตรียมไว้อะไรตรงนั้นก็ส่วนหนึ่งอะนะที่จะเตรียมบันทึกหลักฐานนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่คง แต่เท่าที่ดูเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องดูว่าอะไรที่มันเป็นตัวดรายฟ์หรือว่าเป็นตัวที่เขาเรียกแรงผลักดันขับเคลื่อนนะ
2: คร
3: ับ ให้มันไปตรงนั้นคือภาพที่คนเห็นก็คือเป็นคนเดินปรีเข้าไปหาเนาะคุณณัฐพงศ์ชัดเจนว่าคุณณัฐพงศ์ในภาพเนี่ยคุณณัฐพงศ์เนี่ยเดินปรีเข้าไปหาคุณณัฐวุฒิคนที่คุณณัฐพงศ์เนี่ยเดินปรีเข้าไปหาคุณสมชัยเนาะที่มาด้วยจักรยานหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะ
2: ครับ

0: าไปจับก่อนนะคือเดินเข้าไปหาเป็นคน approach เข้าไปเดินเข้าไปหาแล้วก็ไปจับตอนแรกก็เหมือนจะจับเฉยๆจับไปจับมาเขย่าไปเขย่ามามีการผลักจนล้มลงไป
1: ครับ
0: ซึ่งดูแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณสมชัยเสียหลักลงไปเองไม่ใช่ดูแล้ว
1: แน่นอน
0: ดูแบบมุมมองเราเป็นวิศวกรเนี่ยจากหลักฟิสิกส์เนี่ยดูแล้วมันมีแรงกระทำ มันมีแรงไปกระทำแล้วทำให้เขาล้มลงไปเนาะดังนั้นแล้วก็ตามมาด้วยเขาเรียกพลุสวาททั้งหลายทั้งปวงต่างๆอะไรเงี้ยคำพูดท้าทายนู่นนี่นั่นคือภาพถ้าเป็นทางจิตวิทยาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคนที่กระทำลักษณะแบบเนี้ยมันเหมือนกับมีตัวไปกระตุ้นเขาเนาะแล้วตัวที่ไปกระตุ้นเขาเนี่ยเหมือนไปกดดันไปบีบคั้นให้เขาเหมือนกับไม่มีทางออกอ่ะ
1: ครับ
0: เอาแบบภาษาชาวบ้านนะเหมือนหมาจนตรอกอ่ะจะพูดแบบเข้าใจนะง่าย
1: ๆ
0: คำว่าหมาจนตรอกคือหมายถึงว่ามันสุดทางแล้วมันสุดทางเขาไปไหนไม่ได้มีอะไรบางอย่างที่บีบคั้นให้เขาแบบมันไปไหนไม่ได้แล้วเขาก็โมโหเหมือนกับโมโหเกิดความคือถ้าเป็นแบบหลักเรื่องของสมองอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนาะจริงๆไม่ก็อยากนั่นเท่าไหร่มันก็จะมีต่อมเขาเรียกอะมิกดาลาเนี่ยอยู่ด้านหลังแกนก้านสมองข้างหลังเนี่ยมันจะเลือกที่จะปฏิบัติการแล้วว่ามันจะเขาเรียก fight or flight นะฮะคือหมายถึง fight ก็คือฉันจะสู้แล้วหมาจนตอกหลังทิ้งฝาฉันก็สู้ยิบตาแล้วตอนนี้เพราะฉันไม่รู้จะไปไหนแล้วต้องสู้อย่างเดียวแล้วถูกบีบให้สู้อะไรเงี้ยถูกบีบให้แสดงออกถูกบีบให้ระเบิดอารมณ์ออกมาใช่ไหมกับอีกหมดหนึ่งคือเลือกที่จะ เลือกที่จะไม่ทำแบบนั้นนะก็เลือกที่จะควบคุมอารมณ์เลือกที่จะเขาเรียกว่าแต่อันนี้มันก็ต้องแบบมีการฝึกมีการอะไรระดับหนึ่งเนาะที่เขาเรียกว่า EQ อ่ะเนาะถ้าพอมันมี EQ ปุ๊บเนี่ยมันจะเลือกในสิ่งที่จะโต้ตอบกับสถานการณ์ตรงนั้นว่าโต้ตอบกับสถานการณ์แบบนั้นแบบไหนที่ให้ประโยชน์มากกว่ากันถามว่าถ้าคือวันนี้เองเนี่ยนะฮะผู้เรียกผู้ก่อเหตุแล้วกันเนาะผู้ก่อเหตุที่เขาทำแบบนี้เนี่ยนะฮะเขาวันนี้เขาอาจจะไม่รู้สึกอะไรเขาอาจจะรู้สึกประสาทใจเพราะนี่มันโจทย์เขาว่าจะแค้นเคืองเขาจะอะไรก็ไม่รู้แล้วจะมาดงมาฟ้องเฟิ้งอะไรก็รู้อยู่แล้วเขาถือหลักฐานอะไรมาฟ้องก็อาจจะรู้อยู่ในใจอยู่แล้วว่ามันจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นก็รู้คล้ายๆกับว่าเหมือนจะรู้ผลอยู่ว่าจะเอาอย่างไงก็เลยเหมือนกับว่าเอาดิอะไรเงี้ยแกก็ประมาณแบบนั้นจะถามว่าสมมติว่าวันนี้มันผ่านไปแล้วนะครับแล้วเขากลับมาดูย้อนหลังในเทปที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็คงรู้สึกเหมือนกับประชาชนทั่วไปเหมือนพวกเราที่ดูแล้วเรารู้สึกว่าขยักขยแยงไหมเรารู้สึกรังเกียจอะเอาพูดตรงๆเลยรู้สึกแบบน่ารังเกียจเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักใช่ไหมฮะไม่น่ารักไปทำแบบนั้นไปพูดแบบนั้นในขณะที่ตนเองเนี่ยเรียกว่าทำหน้าที่เหมือนทนายใช่ไหมที่เขาบอกเป็นทนายด้วยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: อันนี้สภาทนายความก็คงจะต้องประชุมกันแล้วแหละว่าจะยังไงเนาะมันมีผลอะไรต่อเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนกับที่เขาต้องรักษา
2: ตอนนี้เหมือน
0: ทนายความ
2: ตอนนี้เหมือนเป็นเหมือนที่ปรึกษาทางกฎหมายอาจจะไม่ใช่ทนายแล้วอาจารย์ฝนถ้าหลายๆข่าวที่เขานำเสนอนะเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายว่าเป็นอย่างนั้น
0: ก็นั่นแหละแล้วนะพอผู้อ้างตัวว่าคือไม่ได้เป็นทนายแต่อ้างตัวว่าเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายเนี่ยมันเป็นช่องว่างทางกฎหมายไงก็ไม่รู้เนาะทนายความก็จัดการไม่ได้เนาะเขาไปจัดการเรื่องพฤติกรรมเรื่องจรรยาบรรณอะไรก็อาจจะไม่ได้เลยก็อาจจะเป็นช่องว่างที่สภาทนายความก็ต้องคุยกันแหละนะเพราะว่าสภาทนายความก็เป็นวิชาชีพเท่านั้นนักกฎหมายอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่มาอ้างตัวว่าเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นทนายความมันแปลว่าอะไรต่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วหน่วยงานไหนที่กำกับดูแลเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพหรือว่าเรื่องภาพลักษณ์วิชาชีพต่างๆใครจะกำกับ
1: ค
0: นคนนี้ได้กับพฤติกรรมแบบนี้ได้ที่ออกมาในสังคมอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องเป็นคำถามนั่นต่อไปแหละนะครับแต่ว่าอันเนี้ยก็เรียกว่าที่มาแล้วกันเนาะคือคนเขาถูกกดดันนะแล้วก็กดดันจนที่ว่าเหมือนกับไม่รู้จะไปทางไหนแล้วก็ระเบิดรู้แต่โทสะขึ้นมาแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นออกมานะอาการเหมือนคุมไม่ได้แล้วเหมือนบุคคลสองก็เรียกสองบุคลิกกันเน
1: า
0: ะในเวลาเดียวกันนะที่แบบว่าพอหันไปทางซ้ายชงเชงชกเชงชกเชงหันมาทางขวาขอโทษครับโอเคครับไม่เป็นไรนะครับแล้วหันไปทางซ้ายอีกทีก็ชงเชงชงเชงต่อแล้วก็เราดูแล้วเราก็ก็เป็นไปได้เนาะอะไรอย่างนี้นะแต่ภาพข่าวที่หน้าสอนอทองหล่อเนี่ยผมอยากให้รางวัลคนหนึ่งเลยนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นหนึ่งฮีโร่ที่เกิดขึ้นในฉากกระทัดนั้นนะคือ

0: คือน้องผู้สื่อข่าวผู้หญิงอ่ะ
1: อ๋อน้องฝ้ายน้องฝ้าย
0: ผมจำไม่ได้แล้วว่าสำนักข่าวไหนเนาะ
1: พีพีทีวี
0: ที่เข้าไปเหมือนแบบช่วยปกป้องคนเจ็บเนาะแล้วก็แบบว่าพอคนชี้หน้าว่าโอ้น้องก็ขึ้นเหมือนกันนะบอกว่าพี่ชี้หน้าด่าอย่างนี้ได้ไงอะไรเงี้ย
1: นะก็บอกว่า
0: ใช้ได้เลยคนนี้นะฮะก็ต้องขอชื่นชมและขอชื่นชมนะหนึ่งคือเข้าไปช่วยนะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงเพราะมันไม่เหมาะสมอยู่แล้วเนาะเหตุการณ์รุนแรงใดๆเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับเธอเข้าไปช่วยขวางไว้นะแล้วก็แบบพยายามที่จะระงับเหตุนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมในฉากที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นนะครับ
1: ก็เหมือนกับว่าสิ่งที่อาจารย์ฝนพูดมามันก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นคำถามต่อไปของผมพอดีเลยคือการเคารพผู้อื่นในบางครั้งเรามักเรียกร้องสิทธินะอยากได้ความเป็นกลางอยากได้แบบเคารพผมบ้างได้ผมมีสิทธิเสรีภาพที่แสดงออกได้แต่ลืมไปว่าการเคารพผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำเช่นกัน
0: ใช่
1: เรื่องนี้
0: เราเห
1: ็
0: นบ่อย
1: เ
0: ราเห็นบ่อยแต่ละคนเนี่ยก็จะอ้างสิทธิ์ของตัวเองเนาะ
1: ครับ
0: แต่ก็ลืมไปว่าคนอื่นเขาก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนคุณเหรอ
1: ครับ
0: คนอื่นเขาก็มีสิทธิ์เหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิใดๆก็ตามเนี่ยที่บอกว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
1: ครับ
0: โดยทั่วไปของแต่ละบุคคลเนี่ยนะครับก็คือสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเองโดยที่จะต้องไม่ไปเบียดเบียนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้อื่นด้วยแต่แม้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแม้แล้วที่สำคัญคือถ้าคุณอยากให้คนเขาเคารพคุณคุณก็ต้องเคารพคนอื่นด้วย
1: แน่นอน
0: ต้องแสดงออกในการที่เคารพคนอื่นเพราะฉะนั้นสังคมมันต้องแบบเคารพกันอะ respect กันใช่ไหมฮะให้ความเห็นก็ให้ความเห็นแบบ respect กันไม่ใช่แบบโอ้โหถมถุยกันแบบว่าเต็มพิกัดเลยนะ
1: ถมถุยนี่อาจารย์เสน่ห์เล่าให้ฟังเลยใส่มาแต่ละคำ
0: ใช่ก็ยังเห็นที่เห็นในข่าวแหละมันก็ไม่มีตรงไหนเซ็นเซอร์หรือไม่มีตรงไหน AI หรอกนะมันก็ชัดเจนแบบว่าแต่นั้นพี่เขาเต็มๆเลยนะออกมาคือไอ้พวกนี้เราไม่ควรจะเป็นบรรทัดฐานที่ยอมรับได้ของสังคมไทยเนาะอย่าลืมว่าในการเสพข่าวพวกนี้เนี่ยมันใครเสพข่าวอยู่บ้างล่ะนะเยาวชนคนรุ่นใหม่นะเจน Z เจน Alpha Beta กำลังเกิดขึ้นมาใหม่อะไรต่างๆพวกนี้นะหลายคนก็มันเข้าถึงข่าวสารพวกนี้แล้วเขาเห็นอ้าวก็ลุงก็ยังพูดอย่างนี้เลยเท่ดีออกอัตลดผมว่ามันไม่ใช่ละนะมันก็จะเป็นการแบบยอมรับโดยปริยายการที่ไม่เขาเรียกไงอ่ะไม่จัดการเนาะแล้วปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มันปรากฏอยู่ในสังคมปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆโดยที่ไม่มีใครออกมาพูดเลยนะผมนึกถึงสมัยก่อนนะถ้ามีแบบอาจารย์แม่หรือว่ามีหลายๆท่านนะที่ออกมาให้ความรู้แล้วแบบมาตินะนักเรียนหญิงแล้วเป็นผู้หญิงแล้วต้องทำอย่างนี้แบบนี้ไม่ควรนะลูกอะไรเงี้ยนะแบบนี้ไม่พูดนะลูกอย่างไรเงี้ยมันก็แบบดีมากเดี๋ยวนี้ไม่มีเนาะเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยกลายเป็นแต่ละคนเนี่ยผู้ใหญ่หลายคนนะผมสังเกตนะจะออกมาติติงอะไรเนี่ยกลัวเด็กมากเลยกลัวเจนแซดกลัวเด็กมันไปพาทัวร์มาลงกลัวเสียผู้ใหญ่กลัวเด็กมาถอนงอกเลยกลายเป็นเงี้ยไปแล้วก็เลยแบบก็ปล่อยมันเป็นเงี้ยดูดิเดี๋ยวนี้มีไอในยูทงยูทูบอะไรเงี้ยจะมีแบบพวกคอนเทนต์หลายคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ที่ดีนะแต่เขาเลือกที่จะใช้แบบคำหยาบอ่ะใช้คำหยาบเยอะๆแล้วเขาบอกว่านี่แหละมันเข้าถึงคนฟังดีเข้าถึงใจดูไม่กระแดะอะไรผมบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วมันเป็นค่านิยมที่ผิดมากเลยอ่ะแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรไม่มีกบวอแล้วไม่มีหนูเซ็นเซอร์อะไรแล้วนะเต็มที่เลยออนไลน์เนี่ยจัดกันเต็มที่จัดมันเลยกลายเป็นแบบสังคมขยะขึ้นทุกวันเด็กหยาบคายหยาบกระด้างกันขึ้นทุกวันวาจาหยาบกระด้างพลุสวาดกันเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยคือแบ
1: บ
0: นี่เหรอคือสังคมไทยที่เราอยากจะสร้างกันมานะฮะสืบทอดกันมาแบบชั่วลูกชั่วหลานรุ่นปู่รุ่นย่าเขาทำกันมาจะมาพังพินาศในรุ่นเรากันแบบนี้เหรอเรายอมรับกันแบบนี้เหรอใช่ไหมก็อยากจะถามคนที่ควรจะต้องมีหน้าที่เนาะว่าจัดการสังคมยังไงนะพัฒนาสังคมยังไงนะกระทรวงวัฒนธรรมดูแลวัฒนธรรมของประเทศไทยยังไงหรือว่าจะอนุรักษ์โขนอย่างเดียวหรือลำไทยมวยไทยเท่านั้นเหรอแต่สิ่งต่างๆที่อยู่ในสังคมแบบนี้หน้าที่ใครผมก็ไม่ออกอ่ะต้องเป็นใครอ่ะฮะที่จะต้องมาจัดการสิ่งเหล่านี้ฝากเป็น question ไว้แล้วกันเนาะผมไม่มีคำตอบเหมือนกันนึกไม่ออกเหมือนกันว่าต้องเป็นหน่วยงานไหนเหรอแล้วก็ทำอะไรกันอยู่เหรอแล้วเขาก็ปล่อยมันเป็นอย่างนี้เหรอไม่เห็นจะแบบกวาดล้างไม่เห็นจะมี incentive disincentive โปรแกรมอะไรที่จะจัดการเรื่องพวกนี้เลยนะก็อยากจะฟังไว้ให้ช่วยกันคิดนะหรือว่าใครที่ฟังแล้วมีส่วนที่เกี่ยวข้องก็ช่วยกันยกระดับเนาะเคาะระฆังกันให้มันดังขึ้นไปนิดนึงจะ

0: ได้แก้ปัญหาเพราะว่าเราคงไม่อยากส่งต่
1: อ
0: ส
1: ัง
0: คมขยะแบบนี้ไปต่อรุ่นหลานรุ่นเหลนของเราไหม
1: ครับขอบคุณครับอาจารย์ฝนครับวันนี้ครับหมดเวลาพอดีเลย
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ฝนครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้ขอบคุณทุกข้อความที่ร่วมส่งกันมานะครับพบใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนGood Morning อาเซียนช่วงสวัสดีอาเซียน
5: สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกคนนะคะเช้าวันจันทร์แบบนี้ค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันดีกว่าค่ะกับการอัปเดตนะเรื่องราวรอบรั้วอาเซียนแล้วก็รอบโลกนะคะกับ Good Morning อาเซียนที่MCOT News 700.5 ค่ะแพทตี้อนัญญพัฒน์ค่ะ
6: ค่ะวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เจเจมารับหน้าที่แทนคุณน้ำหวานค่ะแต่ก็รับประกันได้ด้วยคุณภาพเนื้อหาข่าวนะคะว่ายังคงมีความสดใหม่นะคะแล้วก็มีสถานการณ์ที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตไปพร้อมๆกันนะคะ
5: ใช่ค่ะคุณผู้ฟังก็ติดตามนะคะแพตตี้กับพี่เจเจได้เลยนะคะผ่านทางวิทยุก็ได้ค่ะหรือว่าจะเข้ามาทักทายให้กำลังใจกันนะคะผ่านทาง Facebook ที่ตอนนี้เราไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่แฟนเพจนะคะ MCOT News FM 100.5 ค่ะหรือว่าจะส่งกำลังใจผ่านทาง LINE Official ก็ได้เช่นเดียวกัน
6: ใช่ค่ะแล้วก็ช่วง7นาฬิกาช่วง6นาฬิกา40นาทีนะคะเราจะได้ฟังข้อมูลจากผู้สื่อข่าวอินโดนีเซียนะคะจะมาเล่าเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นณเวลานี้นะคะแล้วจริงๆมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะนะคะก็คือเกิดเหตุภูเขาไฟปะทุนะคะในอินโดนีเซียใช้คำว่า Volcanoes ด้วยนะก็หมายความว่าหลายลูกนะคะerupt in a chain นะคะก็คือปะทุกันแบบว่าต่อเนื่อง นะคะลูกต่อลูกกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วง 6:40 นาทีนะคะแล้วก็ช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้ค่ะ
5: 7:00 นนะคะ15นาทีค่ะคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนค่ะผอ.สำนักงานกฎหมายเอเชียตัวหนองเฉียงใต้และกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาวนะคะวันนี้เนี่ยจะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะพาเราเนี่ยไปปักหมุดดูสิศูนย์กลางพลังงานสะอาดแห่งอาเซียนนะคะที่สปป.ลาวเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ตอนนี้พลังงานก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะคะ
6: ใช่ค่ะ
5: ก็เดี๋ยวไปคุยกันค่ะ
6: ค่ะมาติดตามสถานการณ์กันก่อนเลยแล้วกันนะคะไปกันที่เรื่องภูเขาไฟระเบิดก่อนที่จะไปฟังการวิเคราะห์นะคะและเหตุการณ์ใหม่ล่าสุดนะคะที่อินโดนีเซียจากคุณ
5: อัสรีย
6: านูอาตีนะคะมีรายงานจาก CNN และอีกหลายสำนักข่าวค่ะนะคะบอกว่าตอนนี้เที่ยวบินนะคะหลายร้อยเที่ยวค่ะต้องถูกระงับนะหลังจากที่เกิดภูเขาไฟปะทุขึ้นมานะคะโรงเรียนหรือว่าการประมงเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นะทางการต้องประกาศ ให้งดกิจกรรมนะคะนอกสถานที่เป็นการชั่วคราวค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นกับภูเขาไฟอนักกรากะตั้วนะคะซึ่ง

0: เป็นภูเขาไฟที่แอคทีฟอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่ดับนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกครั้งที่เกิดการสั่นสะเทือนของแผ่นเปลือกโลกนะฮะด้านล่างเนี่ยก็จะส่งผลต่อ
1: ภูเขาไฟ
0: อยู่ตลอดเวลานะคะและอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ในวงแหวนแห่งไฟนะฮะก็คือเป็นพื้นที่ที่แผ่นเปลือกโลกเนี่ยมักจะงัดกันอยู่ตลอดเวลาเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นเนี่ยการปะทุครั้งล่าสุดของภูเขาไฟอนักกรากาโตเนี่ยนะฮะจึงส่งผลค่ะให้เที่ยวบินนะคะที่จะบินเข้าบินออกสนามบินหลักๆนะคะในกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียหลายร้อยเที่ยวบินต้องยกเลิกหรือไม่ก็ระงับเที่ยวบินนะคะเป็นการชั่วคราวค่ะในขณะที่กิจกรรมนะฮะของนักเรียนของครูและก็การออกเรือประมงก็ถูกสั่งการค่ะสั่งหยุดชั่วคราวนะคะมีรายงานค่ะว่าเมื่อวานนี้นะคะ Instagram ของสนามบินหรือการท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณหัตตาเนี่ยนะคะได้ประกาศค่ะยกระงับนะคะเที่ยวบินและก็การปฏิบัติการต่างๆไปจนถึง9โมงครึ่งนะคะของเช้าหวานนี้นะคะเนื่องมาจากเกิดเท่าฐานของภูเขาไฟค่ะซึ่งส่งผลต่อทัศนวิสัยในการบินนะคะและหลังจากนั้นค่ะก็มีการรายงานนะคะว่าการยกเลิกหรือว่าการระงับเที่ยวบินเข้าออกเนี่ยค่ะมันยืดขยายออกมาจากตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะอยู่แค่จะระงับแค่ถึงตีห้าครึ่งแต่ก็ยืดออกมาอีกเป็น9โมงครึ่งนะฮะนอกจากนี้แล้วค่ะก็ยังมีรายงานด้วยนะคะว่าภูเขาไฟกรากาโตะลูกนี้เนี่ยคะปะทุมาตั้งแต่ช่วงสายๆของวันศุกร์ค่ะแล้วก็พ่นเอาเท่าฐานนะฮะขึ้นไปสู่ท้องฟ้าคือพื้นที่เนี่ยขาวโพลนไปหมดเลยแล้วก็เป็นสีเทาด้วยสีของขี้เถ้านะฮะที่ปะทุพ่นออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟมีการรายงานภาพด้วยนะฮะว่าเรือประมงเนี่ยกำลังหาปลาอยู่ปรากฏว่าน่านน้ำอะค่ะคือน้ำในบริเวณท้องทะเลเนี่ยมันเดือดปุดขึ้นมาเหมือนเราเอาหม้อไปต้มแล้วก็เดือดพลักๆแบบนั้นนะคะเป็นภาพที่น่าตื่นตกใจมากเลยทีเดียวนะคะในขณะที่มีรายงานค่ะว่าเท่าฐานที่ถูกพ่นปะทุออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศเนี่ยนะคะสูงถึง 6,000 เมตรแน่นะคะแล้วก็ยังมีแก๊สร้อนมีหินมีอะไร
1: ค่ะที่มันปะทุออกมาด้วย
0: ใช่ที่ปะทุออกมาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุที่สร้างความหวั่นวิตกอย่างมากเลยทีเดียวค่ะให้กับทางการนะคะแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันต่อกับคุณอัศรียานวาตีในช่วง 6:40 ค่ะ
1: ค่ะอันไหนพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ภัยธรรมชาติอุทกภัยแล้วนะคะเดี๋ยวขอต่อเนื่องที่เนปาลนิดนึงดีกว่าค่ะที่ตอนนี้อย่างที่ทราบก็เจออุทกภัยเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้มีติดแฮชแท็กนะคะเนปาล calling ออกมาทั่วโซเชียลมีเดียนะคะเพื่อที่จะวอนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอย่าทอดทิ้งหิมาลัยค่ะพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูประเทศนะคะหลังเกิดอุทกภัยใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือทานน้ำแข็งพังถล่มนะคะส่งผลให้มวลน้ำแข็งโคลนแล้วก็ก้อนหินจำนวนมหาศาลเนี่ยไหลทะลักนะคะลงมาตามหุบเขาในเนปาลกระแสน้ำแล้วก็เศษซากเนี่ยได้กวาดทำลายชุมชนหลายต่อหลายแห่งจนทำให้ได้รับความเสียหายหนักค่ะซึ่งเนปาล นะคะก็ได้ออกมาเรียกร้องนะคะให้นักเดินทางจากทั่วโลกเนี่ยอย่ายกเลิกการเดินทางมายังเทือกเขาหิมาลัยพร้อมยืนยันนะคะว่าประเทศเนี่ยยังเปิดรับนักท่องเที่ยวแม้อยู่ระหว่างประเมินความสูญเสียทั้งด้านชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจจากอุทกภัยนะคะครั้งรุนแรงซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายแล้วก็มีผู้เสียสูญหายนะคะอีกหลายพันคนค่ะเส้นทางภูเขาแล้วก็เส้นทางเดินป่าของเรายังคงรอคอยคุณอยู่นี่อันนี้เป็นคำพูดนะคะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเนปาลออกมาพูดเองนะคะในคลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่าน Facebook นะคะพร้อมติดแฮชแท็กอันนี้เนี่ยแหละ #Nepal Calling ค่ะพร้อมกล่าวว่าการเดินทางมาเนปาลในเวลานี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะเป็นการพักผ่อนเท่านั้นนะแต่จะเป็นการสนับสนุนครั้งสำคัญต่อประเทศที่กำลังเผชิญอุทกภัยครั้งรุนแรงนั่นเองค่ะก็คืออยากจะได้รายได้นั่นแหละนะไปช่วย เหตุการณ์ครั้งนี้นะคะซึ่งคำเรียกร้องดังกล่าวเนี่ยมีขึ้นนะคะท่ามกลางความกังวลของภาคการท่องเที่ยวหลังภาพหมู่บ้านถนนสะพานที่ถูกทำลายนะคะรวมถึงมีผู้เสียชีวิตนะคะจากสัปดาห์ที่แล้ว

เผยแพร่ไปทั่วโลกมันก็อาจจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาชะลอหรือว่ายกเลิกการเดินทางมายังเนปาลแม้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภัยพิบัติครั้งนี้ก็ตามค่ะ

0: งานนะคะว่ายังมีชาวต่างชาตินะคะประมาณ590คนจาก39ประเทศสูญหายขณะที่จนถึงช่วงบ่ายวันอังคารที่1กันยายนวีคที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอัปเดตล่าสุดก็ผู้เสียหายเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 1,010 รายแต่การค้นหาช่วยเหลือเนี่ยหรือค้นหาผู้สูญหายยังคงดำเนินอยู่นะคะโดยขณะนี้เนี่ยมีทีมผู้เชี่ยวชาญจากเนปาลอินเดียจีนแล้วก็เกาหลีใต้กำลังให้ความช่วยเหลือในพื้นที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่ได้รับผลกระทบโดยมีรายงานว่าคนงานหลายร้อยรายเนี่ยยังติดอยู่ในอุโมงค์นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเดินทางไปถึงปากอุโมงค์ด้านบนของอุโมงค์แห่งหนึ่งได้แล้วแล้วก็กำลังพยายามขุดทางนะคะเพื่อที่จะเปิดทางด้านบนบริเวณโรงไฟฟ้าเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในนั่นเองค่ะพร้อมย้ำนะคะว่าทางการเนี่ยจะไม่หมดหวังในการพบผู้รอดชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งขณะเดียวกันนะคะสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระแห่งเนปาลเนี่ยก็กล่าวว่าภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็โครงการไฟฟ้าพลังน้ำอย่างน้อย12แห่งนะคะในเขตนูวากอตแล้วก็ราซูวาซึ่งด้านกระทรวงการต่างประเทศเนปาลออกมาแถลงการขนาดแล้วก็ขอบเขตความเสียหายซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยนะคะผู้คนได้ในพื้นที่ต่างๆได้มากขึ้นแล้วก็พิจารณาจากระดับการเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยประเทศต้องฟื้นฟูแล้วก็บูรณาประเทศอย่างหนักแล้วก็บอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดแล้วก็ยากลำบากนะคะอย่างไรก็ตามค่ะท่ามกลางความเสียหายที่อยู่ระหว่างการประเมินรัฐบาลเนปาลหวังว่าจะยังสามารถคงสถานะนะคะการเป็นจุดหมายปลายทางที่เปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะช่วยประคับประคองภาคการท่องเที่ยวแล้วก็สนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้ในระยะถัดไปนั่นเอง
1: ค่ะและก็ท่ามกลางมหันตภัยที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังมีปาฏิหาริย์เมื่อวันนี้นะคะช่วงค่ำๆค่ะมีรายงานนะคะว่าในคืนในวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นวันที่10ละหลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มอย่างรุนแรงนะคะอันเนื่องมาจากทานน้ำแข็งและหิมะถล่มจากเทือกเขาหิมาลัยในประเทศเนปาล นะคะผ่านไป10วันค่ะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยพบผู้รอดชีวิตอีก2คนค่ะแล้วก็สามารถดึงร่างขึ้นมานะคะที่ยังมีชีวิตนะขึ้นมาจากใต้ซากโคลนตมได้นะคะรายแรกค่ะเป็นชาวจีนนะคะชื่อหลูไห่เถานะคะถูกดึงขึ้นมาจากอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงมีเพื่อนคนงานอีกหลายร้อยคนค่ะที่ติดอยู่ในอุโมงค์ที่อยู่ในโครงข่ายของโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะคะและอีกรายนึงค่ะที่สามารถช่วยชีวิตรอดขึ้นมาได้นะคะก็คือคุณชันติกานะคะอายุ60ปีค่ะพบว่าอยู่ทางปลายแม่น้ำค่ะนะคะซึ่งเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยผ่านไปแล้วตั้ง10วัน
0: ค
1: ือในช่วงวันที่6วันที่7เนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าปฏิบัติการตอนนี้คือพลิกจากการหาผู้รอดชีวิตไปเป็นเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตแล้วเพราะว่าไม่มีทีท่าหรือว่ามันไม่มีความหวังที่จะได้พบผู้รอดชีวิตอีกแล้วนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังกลายเป็นความหวังนะให้กับครอบครัวของผู้ที่ยังคงรอคอยค่ะว่าจะได้พบสมาชิกในครอบครัวนะคะส่วนยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้ค่ะพุ่งขึ้นไปเป็นอย่างน้อยๆ 1,362 คนแล้วนะคะที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งผู้เสียชีวิตตอนนี้เนี่ยยอดรวมนี้ 1,362 คนเนี่ยรวมทั้งฝั่งจีนและฝั่งเนปาลฝั่งจีนนี่ก็คือทิเบตนะ
0: ฮะ
1: แล้วก็รวมเนปาลด้วยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้พบผู้เสียชีวิตในฝั่งเนปาลซะมากนะฮะแต่ว่าทางการก็คาดค่ะว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะพุ่งขึ้นมาอีกกว่านี้นะฮะเพราะว่ายังมีผู้ที่สูญหายยังไม่ทราบชะตากรรมอีกไม่ต่ำกว่า 4,000 คนค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะจากเหตุภัยพิบัติตามธรรมชาตินะคะเดี๋ยวมาอัปเดตสถานการณ์วีคนี้หน่อยดีกว่าใครเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี iPhone นะใครที่เป็นสาวก Apple นะคะก็เตรียมตัวนะวีคนี้9กันยายนนะคะก็คือการเปิดฉากนะคลื่นสินค้าใหม่ที่เขาบอกว่ามันคือครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าแต่เขาก็มีเรื่องราวที่น่ากังวลว่าไอ้เจ้า iPhone ที่เขาแววมาว่าจะเป็นรุ่นใหม่โฉมใหม่ที่เป็นรุ่นจอพับได้เนี่ย ตัวที่เป็นตัวชูโรงเนี่ยอาจจะผลิตไม่ทันนะคะหรือว่าผลิตได้เนี่ยวันละ

ไม่กี่ร้อยเครื่องอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคค่ะอย่างที่เราทราบกันค่ะว่าทุกปี Apple เนี่ยเตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะในงาน Surprise and Shine ในวันที่9กันยายนของทุกปีซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกด้วยนะคะของจอห์นเทอร์นัสประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ที่เขาจะขึ้นเวทีเปิดตัว iPhone แล้วก็ Apple Watch รุ่นล่าสุดค่ะซึ่งรายงานจาก Bloomberg นะคะก็ระบุว่างานดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะบริษัทกำลังจะเข้าสู่ช่วงเปิดตัวอุปกรณ์ต่อเนื่องครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยสินค้ารูปแบบใหม่และหมวดสินค้าที่ไม่เคยมีมาก่อนตลอดปี2026แล้วก็2027แล้วก็ปีถัดๆไปค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยต่างจากที่ผ่านมาเพราะว่า Apple เนี่ยใช้เวลา15ปีที่ผ่านมาไปกับการขัดเกลาสินค้าที่มีอยู่แล้วก็เปิดตัวบริการต่างๆมากมายเพื่อที่จะสร้างรายได้ประจำนะคะแม้จะบุกหมวดสินค้าใหม่อย่าง Apple Watch แล้วก็ AirPods อยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้มีสินค้าที่เป็นแนวคิดใหม่ดีไซน์ใหม่อะไรออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดย Apple นะคะใช้เวลา5ปีด้วยกันในการพัฒนาสินค้าชุดใหม่นี้โดย Turner ค่ะ CEO คนใหม่เนี่ยบอกว่าการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยนะคะมันยิ่งใหญ่มากพร้อมบอกว่าเขาเนี่ยตื่นเต้นไม่แพ้กันกับสิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้เพราะยังมีสินค้าที่อยู่ระหว่างพัฒนาและสินค้าที่ยังไม่เคยจินตนาการถึงด้วยซ้ำแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือถึงแม้ว่าทิมคุกนะคะจะเป็น CEO ในช่วงที่สินค้าเหล่านี้เนี่ยถูกคิดแล้วก็พัฒนาขึ้นแต่ผลงานส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากทีมของ Turner ภายในบริษัทการที่คุกตัดสินใจให้ Turner เนี่ยเป็นคนเปิดตัวจึงเหมือนเป็นการส่งสัญญาณถึงยุคถัดไปของ Apple ค่ะด้วยเหตุนี้นะคะการเปลี่ยนผ่านตำแหน่ง CEO เนี่ยจึงถูกกำหนดไว้วันที่1กันยาซึ่งทำให้ Turner เนี่ยเข้ารับตำแหน่งก่อนงานเปิดตัวเพียงไม่กี่วันแล้วก็ได้นำเสนอผลงานที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนดูแลโปรเจกต์มาตั้งแต่ต้นนั่นเองค่ะโดยสินค้าที่เป็นหัวใจของการเปิดตัวปีนี้นะคะก็คือสมาร์ทโฟนนะจอพับได้ซึ่งคนจำนวนมากภายใน Apple เนี่ยเรียกมันว่าเป็นiPhone Ultra ค่ะโดยตัวเครื่องนะคะจะมีจอด้านในขนาดใหญ่จอด้านนอกขนาดเล็กโดยเมื่อพับแล้วเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกับพาสปอร์ตนะก็ใหญ่เหมือนกัน นะคะหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วแหละเนาะโดยสำหรับสเปคนะคะหลักๆที่คาดว่าจะมาก็คือชิปA20 Pro แล้วก็โมเด็ม C2 ที่พัฒนาขึ้นเองตัวเลือกก็จะมีโทนสีเข้มสีสว่างกล้องเนี่ยเป็นกล้องตัวปกติแล้วก็จะมีกล้องแบบ Ultra Wide แต่จะไม่มีเลนเทเลโฟโต้แล้วก็รองรับ Touch ID การทำงานหลายหน้าจอเนี่ยนะคะทำพร้อมกันได้แบบแบ่งครึ่งบานพับที่ล้ำกว่าเดิมแล้วก็มาพร้อมกับรอยพับที่เรียกได้ว่ามองเห็นได้น้อยคือไร้รอยต่ออะไรอย่างเงี้ยนะในการพับเนี่ยมันจะสมูทเหมือนแทบจะไม่เห็นเลยว่ามันพับอยู่โดยในแง่ราคาค่ะเขาก็บอกกันออกมาแล้วนะคะราคาประมาณนะคะสูงเกิน $2,000 หรือว่า65,800 บาทราคาไทยนะคะแต่ว่าปัญหาก็คือยังไม่ทันเปิดตัวนะคะก็สอกเขาว่าปัญหาการผลิตเนี่ยมันอาจจะทำให้ของขาดตั้งแต่วันแรกค่ะโดยนิเคอิเอเชียรายงานนะคะว่า iPhone จอพับเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยทำได้เพียงหลักไม่กี่ร้อยเครื่องต่อวันเท่านั้นโดยสาเหตุหลักนะคะก็มาจากมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดอย่างมากของบริษัทนั่นเองค่ะผู้บริหารที่หงโซ่ประธานนะคะที่รับรู้เรื่องนี้อธิบายว่า Apple เนี่ยมีข้อกำหนดด้านคุณภาพที่สูงมากแล้วก็ยังเพิ่มรอบทดลองผลิตอีกครั้งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การผลิตจริงทำให้กำลังการผลิตเนี่ยไต่ขึ้นอย่างช้ามากๆความน่ากังวลก็อยู่ที่ช่องว่างระหว่างกำลังการผลิตจริงกับเป้าหมายโดยนิเคอิเอเชียนะคะเคยรายงานเอาไว้ว่า Apple เนี่ยตั้งเป้าผลิต iPhone จอพับให้ได้ 8-10 ล้านเครื่องในปีนี้ขณะที่ผู้บริหารอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าคนหน้างานเนี่ยระบุว่าโดยปกติเนี่ยถ้าจะเอาสเปคให้ได้10ล้านเนี่ยจะต้องผลิตได้เป็นหลายหมื่นเครื่องต่อวันละถึงจะถึงเป้าแต่ตอนนี้มันได้แค่หลักร้อยเท่านั้นเองค่ะโดยต้นตอความล่าช้าก็มาจากมาตรฐานการผลิตที่สูงกว่าผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายอื่นๆทั้งการทดสอบภายใต้สภาวะที่รุนแรงกว่าการกำหนดจำนวนรอบการพับที่มากกว่าคู่แข่งอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็มีการเรียกร้องนะคะให้ผู้ผลิตคนที่เป็นเขาเรียกอะไรหลังบ้านเนี่ยผลิตความเรียบของหน้าจอเนี่ยให้มันแบบซีมเลสที่สุดนะด้วยแหล่งข่าวนะคะก็ระบุว่าไอ้ความเรียบของพื้นผิวแล้วก็ประสิทธิภาพของบานพับเนี่ยทาง Apple เนี่ยขอให้ผลิตออกมาให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะหลายรอบนะคะในภายในเองนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนการผลิตหรือว่าดีไซน์เนี่ยมันจะออกมาตามแบบที่วางเอาไว้นะคะทำให้การผลิตเชิงพาณิชย์เนี่ยมันต้องเลื่อนออกไปหลายสัปดาห์ค่ะซึ่งผลที่ตามมาก็คือ

0: หากสถานการณ์เนี่ยไม่ดีขึ้นก็คือผลิตไม่ทันเนี่ยมันก็จะทำให้มีจำนวนจำกัดนะคะในการเปิดขายตั้งแต่วันแรกนั่นเองค่ะโดยสินค้าที่จะตามมาในงานนะคะนอกจาก iPhone รุ่นจอพับแล้วเนี่ยก็ยังมี iPhone 18 Pro แล้วก็ Pro Max นะคะที่หน้าตาแทบจะไม่ต่างจากรุ่นก่อนยกเว้นตัวเลือกสีนะมีสีให้เพิ่มก็คือสีฟ้าอ่อนสีแดงเข้มโดยของใหม่จะอยู่โดยของที่อยู่ในเครื่องก็จะเป็นชิปใหม่นะคะก็คือ A20 Pro แล้วก็โมเด็ม C2 แบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้นเพราะว่ามีระบบระบายความร้อนแบบใหม่ก็คือ Vapor Chamber ที่จะป้องกันไม่ให้เครื่องเนี่ยร้อนเกินไปกล้องก็จะรับการปรับปรุงเช่นเดียวกันนะคะส่วน Apple Watch ก็มี Series 12แล้วก็ Ultra 4นะคะก็จะมาพร้อมกับสีใหม่ตัวเรือนเซรามิกรุ่นใหม่ด้วยแล้วเขาก็บอกว่ามันจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ด้านสุขภาพแล้วก็การออกกำลังกายใหม่ที่จะอัปเกรดให้แบบรองรับ Siri ในเวอร์ชั่นผสาน AI ได้แล้วเขาก็บอกว่าฟีเจอร์ที่กำลังทดสอบก็คือเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจต่อเนื่องที่ทำงานได้ทั้งวันไม่ว่าผู้ใช้เนี่ยจะออกกำลังกายอยู่หรือไม่ออกนะคะแล้วก็จะมี AirPods 5แล้วจะมีสินค้าเกี่ยวกับบ้านเพิ่มเข้ามาก็คือ Apple TV HomePod Mini นะคะซึ่งเขาบอกเป็นครั้งแรกที่ครั้งนี้เนี่ย Apple จะมาลุยฝั่งสินค้าที่เป็นฝั่งบ้านนะคะก็เป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่เลยรวมไปถึง iMac iPad โอ้โหออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้แฮปปี้กันอย่างแน่นอนเขาบอกว่า MacBook หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการปรับจอแบบ Multi Touch มีเทคโนโลยี OLED นะคะก็เลยได้ว่าให้ทุกคนสามารถเหมือนใช้นิ้วสัมผัสได้อย่างลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะก็ต้องรอดูต่อไปค่ะว่าอุปกรณ์ใหม่ๆที่จะออกมาโอ้โหมันน่าตื่นเต้นอยู่นะคะเขาบอกอุปกรณ์ของครั้งนี้ของ Apple เนี่ยนะคะจะเป็นพวกแบบมี Siri เวอร์ชั่น AI ที่สามารถจดจำใบหน้าได้ก็ต้องรอดูแล้วหลายๆคนเนี่ยเขาก็ติดตามดูด้วยล่ะค่ะว่ายุคของ CEO คนใหม่อย่างจอห์นเทอร์นัสจะเป็นยังไงเพราะว่าหลังทีมคุกบริหาร Apple มา15ปีเนี่ยหลังจากที่รับช่วงต่อมาจากสตีฟจ็อบส์นะคะยุคของทีมคุกเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นยุคที่ Apple ขาดนวัตกรรมใหม่ๆ
1: จริงมีหลายคนพูดแบบได้ยินแบบน
0: ั้นใช่แต่ว่าเขาสามารถปั้นมูลค่าทางการตลาดให้ Apple เนี่ยเติบโตต่อเนื่องนะคะกว่า10เท่าพร้อมสร้างระบบนิเวศก็คือเขาโฟกัสไม่มีอะไรใหม่ๆแต่ว่าทำให้เหมือนมันเข้าถึงผู้คนมากขึ้นแล้วเขาก็เหมือนผลิตบริการเสริมไอ้สตรีมมิ่งอะไรต่างๆเขาบอกว่าจริงๆรายได้สตรีมมิ่งเนี่ยถือเป็นรายได้อันดับ2ของ Apple นะคะก็ต้องรอดูว่าสร้างมูลค่าให้ได้เยอะก็คือรวยขึ้นโตขึ้นนะก็ต้องแลกมากับดีไซน์ที่อาจจะยังไม่ได้ว้าวก็รอดูเทอร์นัสค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปค่ะ
1: จะว่าไปแล้วเนี่ยนะคะคือทีมคุกนี่ก็สามารถทำให้ Apple อยู่ได้ต่อนะหลังจากที่บริษัทนี้สูญเสียเสาหลักก
0: ็
1: คือสตีฟจ็อบส์ไปแล้วนะคะก็สามารถทำให้ Apple นี่ยังคงอยู่ในตลาดโลกได้นะนับ10ปีหล
0: ัง
1: จากนั้นนะคะเอาล่ะไปต่อกันนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะคะมีรายงานจากCNN นะคะ 5 days after Amazon cargo aircraft overruns runway in Miami striking multiple vehicles ค่ะนะคะก็คือเครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon นะคะถลายออกนอกรันเวย์ในมายอามีสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็ชนเข้ากับรถยนต์หลายคันนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต5รายค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่เครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon เนี่ยกำลังจะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไมอามีค่ะแต่ปรากฏว่าไปถลายออกนอกรันเวย์นะคะแล้วก็ไปพุ่งชนเข้ากับรถยนต์หลายคันเลยทีเดียวค่ะในเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในบ่ายวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่พุ่งชนรถยนต์แล้วนะคะยังไม่สิ้นสุดแค่นั้นเกิดไฟลุกไหม้ค่ะก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิต5รายนะคะหัวหน้าหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยไมอามีนะคะบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะจากเหตุการณ์ครั้งนี้5คนค่ะในจำนวนนี้3คนมีอาการสาหัสตอนนี้ถูกนำตัวส่งศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินแล้วแล้วก็อีก2คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่นอกจากนี้แล้วค่ะยังมีเหยื่ออีกหลายคนนะคะที่ติดอยู่ภายในรถยนต์ในระหว่างที่ถูกเครื่องบินพุ่งชนเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งช่วยนำตัวออกมาค่ะ
0: อืมค่ะก็เหตุการณ์ระทึกขวัญนะคะข่าวต่อมานะคะเดี๋ยวแพทย์จะพาไปดูปรากฏการณ์นะคะที่เรียกว่าghost demand กันหน่อยดีกว่าค่ะที่ตอนนี้เนี่ยลามทั่วสหรัฐนะคะเหตุก็เป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท็กซัสนะคะเมืองที่ผลิตน้ำมันมหาศาลของสหรัฐเนี่ยยังต้องกลัว data center มันทำไมคือตอนนี้ ทั่วโลกนะคะกำลังเผชิญกับคำถามสำคัญจากการเติบโต

0: แบบก้าวกระโดดของ Data Center เมื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าจากโครงสร้างพื้นฐานที่มันขับเคลื่อนยุค AI เนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะขณะที่อีกด้านนึงเนี่ยกลับพบสัญญาณของ Ghost Demand หรือว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าที่อาจไม่ได้เกิดขึ้นจริงค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามอีกหลายเรื่องที่เรายังมีไว้ให้คุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมด้วยค่ะได้ติดตามโลกกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะกับแพตตี้แล้วก็พี่เจเจค่ะกับเช้าวันนี้ Good Morning ASEAN ค่ะ
1: ค่ะยังมีหลายเรื่องที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะ
0: ตอนนี้นะคะคุณอาสเตรียานัวตี้นะคะผู้สื่อข่าวอินโดนีเซียรอเราอยู่ในซูมแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยอัปเดตสถานการณ์กับคุณอาสเตรียกันก่อนดีกว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของภูเขาไฟที่อันนี้มันปะทุนะคะที่อินโดนีเซียค่ะ
3: Good Morning World
4: Good morning, Pati and Wacharin.
1: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: How have you been?
4: I'm good, but the situation in Jakarta is not so good because of the Mount Anak Krakatau eruption. That's what I want to share to all of the listeners today.
0: Yeah.
1: Okay, please go ahead.
4: So, yeah, today Indonesia...I share a story about Indonesia volcano erupts in a chain. So right now, Indonesia is facing a dangerous strings of eruption. Several volcanoes have erupted almost back to back. And then many experts warn us, every citizen in Indonesia should stay alert. And let's start with the Jakarta. How Jakarta affect with the eruption, especially the one of the biggest eruption yesterday is Mount Anak Krakatau in Sunda Street. And the eruption actually began on Friday night, almost midnight on Friday, September 4th. And it kept going until Sunday night, last night. And the impact reached far beyond the volcano.Volcanic ash drifted toward Jakarta, West Java, and also Banten province, and to Sumatra Island. In Sumatra Island, it affected three provinces, Lampung, Bengkulu, and South Sumatra. Flight were hit hard. So Jakarta Airport was closed for about 24 hours. It just opened this morning.And for the 24 hours, around 1,500 flights were canceled yesterday. And the displacement of the people is affected. The affected passenger is around 170,000 affected passenger. Not only passenger in Jakarta, but the passenger all around that want to come to Jakarta, to fly to Jakarta. So...As of today, the Jakarta official also asked to all the school children to stay at home. So they say that the school switched to online learning starting from today. And some of the official, some of the offices in Jakarta also, they implement work from home. Today in Jakarta. Why? Because the Jakarta air quality has plummeted to the unhealthy category. So as of now, as this morning, the air quality index is 150.
1: Oh, it's hazardous.
4: And then it will probably increase at noon around 169, the air quality index.That's why the Jakarta government decided to all the school to be online and then all the offices to be work from home scheme. And the thing is, not only Anak Krakatau mound that erupted yesterday, there are three others.

0: Bye bye.
1: Bye bye. Until next time. Bye.
2: ต้อง stay alert นะ
1: ต้อง stay alert นะคะ ถึงแม้ว่าสนามบินเมื่อสักครู่นี้คุณอัศรียานวาตี้นะคะเล่าแล้วว่าสนามบินสุกโนคัตตาที่จาการ์ตาเนี่ยเพิ่งจะเปิดให้บริการเมื่อช่วง3ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังและใครก็ตามที่มีกำหนดจะเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยต้องคอยเช็คกันอยู่ตลอดเวลาชั่วโมงต่อชั่วโมงเพราะว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือเขานั่งเครื่องบินกันจนเหมือนบ้านเรานั่งรถเมล์รถโดยสารอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็น
2: ประเทศประจำวัน
1: ไปแล้วอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยหมู่เกาะนะมากกว่า 17,000 เกาะ
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วการเดินทางในประเทศที่รวดเร็วนะคะแล้วก็คือราคาก็ไม่ได้ว่าแพงอะไรมากเนี่ยนะฮะจึงคือเครื่องบินนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะการเดินทางด้วยเครื่องบินตอนนี้ต้องเช็คตารางบินกันทุกชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลานะคะสาเหตุก็เนื่องมาจากเกิดภูเขาไฟค่ะปะทุนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ปะทุแค่ลูกเดียวด้วยนะไม่ใช่เฉพาะคาราคาเตาเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีลูกอื่นๆที่ปะทุพร้อมๆกันนะคะในช่วงเช้าของ
2: วันเสาร์ไปจนถึงวัน
1: อาทิตย์ก็ยังคงปะทุอยู่นะคะเมื่อดูจากชื่อของภูเขาไฟที่เมื่อครู่นี้คุณยานูเอตี้เล่านะคะลูกแรกเนี่ยคืออนักคาราคาเตานะคะลูกที่สองคือเมาอิบูนะคะซึ่งอยู่ทางเหนือของเกาะมาลูกุนะฮะลูกที่สามค่ะปะทุขึ้นมานะในเวลาไล่เลี่ยกันนะคะก็คือภูเขาไฟอิลิเลโวโตโลกนะคะอยู่ทางอยู่อีสต์นูซาตรังกานะคะแล้วก็ลูกที่สี่ค่ะภูเขาไฟเซมารูนะคะอยู่ในชวาตะวันออกนะคะคือปะทุต่อเนื่องกันมาเลยนะ
2: ใช่ซึ่งเจ้าลูกที่สี่เขาบอกว่าเท่าฐานพุ่งสูงนะพันกว่าเมตรนะคะใช่แล้วก็เหมือนมีรุนแรงที่สุดคือลูกที่สามนะคะเขาก็บอกว่ามันแปลกไหมเนี่ยเกิดขึ้นในวันเดียวกัน
1: ใช่แล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะเมื่อสักครู่ถามนะคะว่านี่มันเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เกิดภูเขาไฟปะทุกันแบบต่อเนื่องหลายๆลูกแบบนี้เขาบอกว่าตั้งแต่อยู่มาก็ไม่เคยเห
2: ็
1: นในคราวเดียวในเช้าวันเดียวกันแบบนี้คือแต่ละลูกเขาก็จะมีปะทุไม่เหมือนกันต่างช่วงต่างวาระกันนะคะแต่ว่าคราวนี้มาต่อเนื่องต่อเนื่องกันเลยนะคะไล่มาตั้งแต่ตีสามใกล้ๆตีสี่นะคะแล้วก็มาอีกทีตีสี่ห้าสิบห้าอีกครั้งหนึ่งหกโมงสี่สิบเอ็ดอีกครั้งหนึ่งเจ็ดโมงห้าสิบเอ็ดนะคะอันนี้เฉพาะในช่วงเสาขออภัยในช่วงเช้าวันอาทิตย
2: ์
1: นะแล้วก็ยังก่อนหน้านี้อีกส่วนภูเขาอนักกรกเตาเนี่ยค่ะครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่มีสัญญาณว่าจะเกิดการปะทุนะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคมเนี่ยตอนนั้นก็ปะทุมาแล้วนะคะอย่างต่อเนื่อง on and off ตลอดเลยนะคะ
2: ค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าแต่ว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงวันเดียวนะก่อนที่เหมือน4ลูกนี้เขาจะปะทุพร้อมกันคือก่อนหน้านี้มันก็มีเหมือนกันนะคะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเป็นภูเขาไฟลูกอื่นนะแต่เป็น2ลูกนะคะที่คุณเขาพูดก็คือสินาบุงกับโวโตบีลากิลากิอันนั้นเนี่ยเขาก็ปะทุเหมือนกันนะคะแต่ว่าแน่นอนล่าสุดนี้มันก็คือทำให้เกิดเหตุการณ์ที่โอเคเขาบอกว่ามีเตือนนะประชาชนจะออกจากบ้านก็ต้องใส่หน้ากากนะคะแล้วก็เหมือนถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านเลยน
1: ะ
2: work from home นะคะโรงเรียนก็หยุดด้วยนะคะซึ่งเขาก็มีไปถามแล้วว่าแล้วทำไมเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกนะว่าไม่มีความคืนทุกคนก็แบบทำไมเกิดขึ้นพร้อมกันมีอะไรเชื่อมกันอยู่หรือเปล่านะคะผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัตินะก็ออกมาบอกว่าไม่มีความเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่ระหว่างภูเขาไฟเหล่านี้ไม่มีท่อใต้ดินเชื่อมต่อห้องแมกมาของเหล่าภูเขาไฟนะคะเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าภูเขาไฟมันถึงจุดวิกฤตของตัวเองแล้วแหละนะคะมันเป็นความบังเอิญนะคอยอินซิเดนต์นะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในประเทศที่อยู่ในวงแหวนแห่งไฟ
1: ใช
2: ่นะคะแล้วเขาก็บอกอีกว่าตอนนี้ชาวอินโดนีเซียต้องระวังอะไรบ้างนะคะก็คือเขาบอกว่าให้อัปเดตข้อมูลอย่างเป็นทางการจากฝั่งราชการเท่านั้นก็คือฝั่งธรณีวิทยาแล้วก็ฝั่งภัยพิบัติแห่งชาติหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่อยู่บนโซเชียลนะคะประการที่สองเนี่ยก็คือห้ามเข้าเขตที่อยู่ห่างจากป่องภูเขาไฟแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรตกลงมาก็ปิดหน้าต่างถ้าทำได้แล้วก็เตรียมอพยพ นะคะ alert หาที่

0: ักใกล้ที่สุดหรืออะไรอย่างเงี้ยเตรียมการอพยพแล้วก็แน่นอนเรื่องการเดินทางที่พี่เจเจบอกนะคะแล้วเขาก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีสัญญาณเตือนสึนามิอะไรไม่มีความเสี่ยงต่อสึนามินะคะแต่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วก็ดูแลตัวเองแล้วก็ alert อยู่เสมอค่ะ
1: ใช่ค่ะ stay alert but calm นะก็คืออย่าตื่นตระหนกนะฮะคือเฝ้าระวังได้แต่ว่าอย่าตื่นตระหนกแล้วก็ที่สำคัญนะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจพวกเราด้วยนะคะว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุอะไรขึ้นมาเป็นเหตุพิบัติภัยพิบัติทางธรรมชาติหรืออะไรก็ตามเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อข้อมูลที่ส่งผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะ LINE หรืออะไรก็ตามเถอะหรือ Facebook หรืออะไรก็ตามนะคะให้ติดตามข้อมูลจากทางการเท่านั้นเพราะว่าเราได้เห็นหลายเหตุการณ์แล้วนะคะว่ามันมีการส่งข้อมูลปลอมนะคะข่าวปลอมข่าวที่ไม่มีเป็นความจริงอะค่ะผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆเหล่านั้นเพื่อเพียงแค่หวัง engagement นะคะ
0: แต่ไม่ได้ยอดวิว
1: ไม่ได้คำนึงเลยอะว่าคนที่เขารับสายไปแล้วเขาตื่นตระหนกตื่นตูมเนี่ยม
0: ัน
1: ยิ่งส่งผลเสียยิ่งกว่านะคะ
0: ค่ะทิ้งท้ายกันนิดนึงแล้วกันค่ะข่าวจากกัมพูชานะคะตอนนี้เนี่ยเขามีเจาะขยายฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนนะคะจนถึงสิ้นปีเล็งนะคะที่จะเพิ่มประเทศให้เหมือนมีกระตุ้นยอดนะคะในช่วงครึ่งท้ายนะคะก็กำลังพิจารณาโครงการนำร่องยกเว้นวีซ่าจีนต่อเนื่องคือตอนแรกเขาตั้งถึงแค่15ตุลาคมนี้นะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูการท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยก็จะยืดไปอีกจนถึงสิ้นปีแล้วก็มองว่าจีนที่เป็นฟรีวีซ่าเนี่ยโครงการนำร่องหลังจากนี้เนี่ยเขาก็จะสำรวจนะคะแล้วก็เพิ่มนะให้มีอีกหลายประเทศนะคะที่สามารถแบบได้ฟรีวีซ่าเช่นเดียวกันนะคะคือเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องการเร่งมากเกี่ยวกับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ทุกประเทศต่างอนุมัตินะเรื่องการท่องเที่ยวเป็นหลักๆเลยนะคะก็นำมาอัปเดตฝากไว้นะคะเพราะเขาก็บอกว่าตอนนี้จะต้องกระตุ้นให้ทุกคนกลับมาเที่ยวประเทศเขาค
1: ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะลาวปักหมุดศูนย์กลางพลังงานสะอาดแห่งอาเซียนนะคะกับคุณกฤตชลัตก้อนเทียนผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังเป็นรอบที่2 ในช่วงที่4ของรายการช่วงท้ายด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราจะไปพบพูดคุยนะคะกับคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาวค่ะท่านจะมาเล่าในประเด็นลาวปักหมุดศูนย์กลางพลังงานสะอาดแห่งอาเซียนค่ะ
6: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
7: สบายดีตอนเช้าครับ
1: สบายดี
7: ครับวัชรินทร์ครับท่านผู้ฟังครับ
1: สบายดีค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะคุณกิจรัตน์ค่ะที่กรุณาสลับเวลามาให้รายการ Good Morning อาเซียนนะคะ
7: ด้วยความยินดีครับ
1: ค่ะเราได้ยินกันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะคุณกิจรัตน์คะว่าลาวเนี่ยประสงค์แล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนตอนนี้ยุทธ

0: าสตร์ของเขาเนี่ยค่ะที่ประกาศมาตั้งแต่ยุคปี2000เนี่ยค่ะมีความคืบหน้ายังไงบ้างคะ
1: ครับก็ขออนุญาตเล่าให้ทางท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมและฟังนะครับว่าจริงสปลาวเนี่ยตั้งใจจะเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนซึ่งวันนี้ก็เดินหน้ามาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับคือดั้งเดิมเนี่ยอย่างที่เราทราบกันครับพลังงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังงานประเภทที่เป็นโรงไฟฟ้าเป็นเขื่อนนะครับแล้วก็จะมีพลังงานถ่านหินจำนวนหนึ่งนะครับจากปี2000ที่เขาเริ่มคิกออฟตัวแบตเตอรี่ของอาเซียนจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับจริงสปลาวเองเนี่ยมีโครงการที่เป็นเขื่อนรวมทั้งโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าขายออกมาต่างประเทศและใช้ภายในเนี่ยอยู่ประมาณสัก90กว่าโครงการได้นะครับประมาณตัวเลขถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสัก95ประมาณนะครับซึ่งในตัวเลขพวกนี้ครับสามารถที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าทั้งใช้ภายในเนี่ยครับประมาณ 20% จะส่งออกมาเนี่ยจากในต่างประเทศรวมทั้งไทยเองประมาณสัก 80% ได้นะครับซึ่งกำลังการผลิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าเมกะวัตต์นะครับซึ่งเขาก็ตั้งเป้าให้ได้ถึง 20,000 ในช่วงอีก5ปีข้างหน้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณียุทธศาสตร์ของประเทศในการจะทำให้เป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนเนี่ยก็มีความชัดเจนมากครับ
0: อืมค่ะแสดงว่ายังคงเดินหน้าต่อไป
2: ใช่
1: ครับผมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะครับพลังงานส่วนใหญ่ที่ขายออกมาก็จะเป็นพลังงานทางน้ำสักประมาณสัก70% แล้วก็จะมีพลังงานถ่านหินที่เราทราบนะครับซึ่งเป็นก็ไม่ใช่พลังงานสะอาดซะทีเดียวนะครับก็ตอนนี้ก็แนวโน้มไปทำเป็นพลังงานสะอาดก็จะมีโครงการที่เราเรียกว่าเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าแสงตะเวนนะครับภาษาลาวก็คือโซล่านะครับแล้วก็มีพลังงานลมครับที่เป็นพลังงานสะอาดครับผม
0: ค่ะค่ะความท้าทายของสปป.ลาวในการที่จะเดินหน้าหรือว่าขับเคลื่อนปักหมุดพลังงานสะอาดคืออะไรคะคุณกิจรัตน์คะ
1: คือตัวพลังงานสะอาดเองเขาเริ่มจากตัวปรับโครงสร้างบริหารราชการก่อนนะครับในการที่จะปรับให้กระทรวงเข้ามารวมด้วยกันรวมศูนย์ด้วยกันจากอุตสาหกรรมการค้ารวมกับพลังงานอุตสาหกระทรวงพลังงานนะครับมาอยู่ด้วยกันเพื่อจะปรับให้เป็นพลังงานสีเขียวนะครับแล้วก็ในกรณีนี้ก็คือมีโครงการที่สำคัญที่ประสบความสำเร็จแล้วเริ่มดำเนินการไปแล้วอยู่สักผมยกตัวอย่างสัก2โครงการถ้าเราเคยได้ยินก็คือตัวโครงการของมอนซุนนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการพลังลมนะครับส่งพลังงานเนี่ยออกไปขายที่เวียดนามนะครับซึ่งในกรณีนี้มอนซุนเนี่ยลงทุนประมาณสัก 1,000 ตัวเลขประมาณสัก 1,000 กว่าล้านยูเอสดอลลาร์แล้วก็มีการขายไฟไปแล้วจำนวนหนึ่งและล่าสุดเนี่ยครับเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาเขาก็สามารถปักหมุดในการที่จะทำพลังงานโซล่านะครับพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยส่งไปที่จีนทางแขวงยูนานทางเหนือของลาวนะครับทางแขวงอุดมไซไปก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ถึง 1,000 เมกะวัตต์ถ้าถามผมว่า 1,000 เมกะวัตต์เนี่ยไซส์ของพลังงานขนาดนี้เนี่ยประมาณไหนลองนึกว่าก็ประมาณพลังงาน 1,000 เมกะวัตต์ประมาณสัก1จังหวัดของใหญ่ๆของไทยนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ความเมื่อสักครู่นี้ที่คุณกิจรัตน์บอกว่าสปป.ลาวเนี่ยส่งพลังงานไปที่ยูนานของจีนด้วยอันนี้ขอถามเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยาทานนะคะคุณชิรัตน์คะเนื่องจากว่าประเทศจีนเนี่ยเขาก็มีโครงการพลังงานสะอาดของเขาอยู่เยอะแยะมากเลยความร่วมมือระหว่างลาวกับจีนในการส่งพลังงานไปให้ยูนนานเนี่ยค่ะอาจารย์คุณกิจรัตน์คะเป็นความร่วมมือแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกันหรือว่าเพื่อยุทธศาสตร์ด้านการพลังงานจริงๆจังๆคะ
1: ก็น่าจะทั้งสองด้านเลยครับก็คือเขามีไบลาเทอรัลด้วยกันอยู่แล้วทั้งลาวจีนครับสปป.ลาวกับจีนเนี่ยทั้งการค้าด้านอื่นรวมทั้งพลังงานด้วยทีนี้ถามว่าในการผลิตเนี่ยพลังงานสะอาดจริงๆที่ออกจากสปป.ลาวเองต้องยอมรับอย่างนึงว่าโครงการล่าสุดที่ส่งไปพันเมกะวัตต์เนี่ยนักลงทุนก็เป็นนักทุนจากจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับจีนเองก็ขยายการลงทุนทางด้านพลังงานมาในสปป.ลาวแล้วก็ส่งไฟเข้าไปขายในประเทศจีนด้วยตัวเองแล้วก็นอกจากตัวนี้เป็นโครงการนำร่องโครงการแรกที่ชัดเจนมากในการที่จีนมาปักหมุดในสปป.ลาวและลาวก็สามารถที่จะเชื่อมโยงตลาดไฟฟ้านะครับสามารถทำระบบการขนส่งไปที่อยู่นานได้ครับผมซึ่งในนี้เนี่ยก็ถ้าพูดถึงว่าในแง่ของสปป.ลาวที่ส่งไฟออกไปเนี่ยนะครับทางภาคเหนือเนี่ยตอนนี้อันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นมากจากแขวงอุดมไซนะครับส่งไปที่อยู่นานของจีนถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับต้องเล่าให้ฟังว่าลาวไม่ใช่แค่เป็นส่งไปที่ไทยอย่างเดียวลาวสามารถที่จะส่งตัวเขาเรียกว่าตัว LTMS นะครับคือลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์นะครับ

0: ส่งผ่านตัว transmission line หรือระบบไอกริด power นะครับส่งผ่านไทยไปมาเลเซียแล้วก็ไปขายที่สิงคโปร์ด้วยอันนี้ที่ลงมาทางภาคใต้นะครับนอกจากนี้เราออกไปด้านข้างด้วยนะครับเข้าไปขายอยู่ที่เวียดนามและกัมพูชาด้วยในหลายๆโครงการครับผม
1: เรียกได้ว่าส่งไปหลายประเทศเลยแบบนี้ก็ต้องมองว่าศูนย์กลางพลังงานสะอาดจะสร้างประโยชน์เหมือนทางเศรษฐกิจให้กับสปลาวค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมคะหรือว่าอย่างไรบ้างคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าจากตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับที่ผ่านมาชัดเจนมากก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาตอนก่อนหน้าพลังงานสะอาดกำลังเข้ามาเนี่ยความหมายคือรายได้ส่วนใหญ่ของสปลาวเนี่ยในมากกว่า 30% เนี่ยก็มาจากการขายไฟหรือขายพลังงานเพราะเนี่ยเมื่อเป็นพลังงานสะอาดแล้วเนี่ยก็ตอบโจทย์กับตัวแนวความคิดกรอบของการพัฒนาทางด้าน Green Energy นะครับเพราะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นอีกเส้นอีกเป็นโปรดักต์อันนึงที่สำคัญที่เป็นแฟลกชิพตัวหนึ่งของสปลาวในอนาคตครับผม
1: ใช้คำว่าแฟลกชิพเลยอ่ะ
2: ใช่เพราะว่าดูแล้วเนี่ยลาวปักหมุดอย่างจริงจังมากเลยแล้วประเทศไทยเราล่ะคะคุณกฤษรัตน์คะเราจะได้ประโยชน์หรือว่าได้รับผลในด้านใดบ้างหรือไม่คะจากการที่เราเขามุ่งเป็นศูนย์กลางการพลังงานสะอาดเนี่ยค่ะ
0: ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าไทยเองก็นะครับก็มุ่งสู่เส้นทางเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เรามีข้อจำกัดทางด้านในเชิงพื้นที่ในเชิงนโยบายหลายๆด้านเนี่ยก็เป็นโอกาสอย่างหนึ่งของนักลงทุนไทยในการที่ไปปักหมุดเช่นเดียวกับทางจีนนะครับที่ไปปักหมุดแขวงอุดมไซซึ่งต้องเรียนว่าจริงๆในหลายโครงการเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนไทยเนี่ยที่ข้ามไปปักหมุดในโครงการเขื่อนเนี่ยมีหลายสิบแห่งแล้วนะครับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ทั้งนั้นเลยนะครับที่เข้าไปอยู่ในนั้นแต่ในขณะเดียวกันในอนาคตพลังงานสะอาดนักลงทุนไทยเองก็สามารถที่จะเข้าไปลงทุนเชื่อมโยงได้ในหลายโครงการนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโอกาสของนักลงทุนไทยในแง่ของถ้าท่านอยู่ในอุตสาหกรรมทางด้านพลังงานทางเลือกนะครับแล้วก็ซัพพลายเชนต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งนักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนในสปลาวก็จะเกิดประโยชน์จากการที่ได้ใช้กรีนเอเนอร์จีพวกนี้ด้วยครับ
1: ค่ะแล้วสุดท้ายคุณกฤษรัตน์มองภาพรวมอนาคตทิศทางพลังงานของอาเซียนเป็นยังไงบ้างคะ
0: ผมคิดว่าอาเซียนเนี่ยถ้าเราดูจากแนวโน้มเศรษฐกิจทางด้าน IT Data Center ก็ดีนะครับหรืออุตสาหกรรมประเภท iTech ก็ดีเนี่ยความต้องการทางด้านพลังงานเนี่ยมีสูงมากในขณะเดียวกันเนี่ยด้วยภาวะโลกร้อนด้วยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยพลังงานสะอาดจะต้องเป็นทางเลือกนะคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็ลาวเองก็จะปักหมุดตรงนี้แล้วผมคิดว่าไทยก็น่าใช้ประโยชน์เนื่องจากเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับอย่างน้อยสุดจะสามารถเชื่อมโยงตัว power grid ต่างๆผ่านบ้านเราได้แล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าไปลงทุนในกลุ่มอาเซียนโดยใช้ green energy พวกนี้ได้ครับผม
2: น่าสนใจมากเลยทีนี้คุณกิจรัตน์คะถ้าหากว่าเรามองกันในมุมของสปป.ลาวค่ะความก้าวหน้าที่ขยายต่อยอดจากการเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนไปสู่การเป็นจะบอกว่าเป็นเจ้าแห่งพลังงานสะอาดแห่งอาเซียนของสปป.ลาวเนี่ยค่ะอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรคะ
0: คือในด้านหนึ่งลาวมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เพิ่งผ่านสภาของสปป.ลาวไปนะครับเนี่ยจุดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่พิสูจน์ทั้งรายได้นะครับกำลังการผลิตนะครับแล้วก็ตัว power grid ต่างๆที่เขาได้สร้างตัวเป็นคล้ายๆ infrastructure ทางด้านนี้ไว้เนี่ยผมคิดว่ามีความชัดเจนมากแล้วก็ประโยชน์ที่ได้จากประเทศเนี่ยไม่ใช่แค่รายได้ของประเทศอย่างเดียวแต่ความหมายคือเราจะต้องใช้โอกาสตรงนี้ในการพัฒนาคนของเขาเพื่อจะเติมเต็มในส่วนธุรกิจพลังงานพวกนี้ให้ได้ครับ
2: ค่ะแล้วก็สิ่งที่ไทยเราน่าจะทำได้ก็คือเราเข้าไปมีส่วนร่วมใช่ไหมคะคุณกิจรัตน์คะกับโครงการพลังงานสะอาดของเขาแบบที่จีนเข้าไปร่วม
0: ใช่ครับเพราะว่าในด้านเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆไทยเองเราก็มีโครงการแล้วก็มีผู้รู้นะครับในอุตสาหกรรมประเภทนี้มากพอสมควรแต่ว่าในด้านหนึ่งที่ทางด้านนักผลิตรายย่อยต่างๆที่เข้าไปลงทุนในสปป.ลาวเองก็จะได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยจากคาร์บอนเครดิตนะครับถ้าเข้าไปผลิตในสปป.ลาวเองนะครับอันนี้มีความชัดเจนมากจะมีหลายๆอย่างครับที่ว่าลาวเองมีสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆแล้วก็มีข้อสัญญาทั้งตัวbilateral กับหลายๆประเทศนะครับผมยกตัวอย่างเช่นลาวเนี่ยมีข้อตกลงกับจีนพิเศษเมื่อกี้ที่คุณวัชรินทร์ถามนะครับเช่นทางส่งออกทุเรียนลาวได้โควต้าประมาณ 50,000 ตันอย่างเงี้ยครับส่งผักโผล่เนื้อประมาณ 500,000 ตันรวมทั้งผลไม้กล้วยรวมทั้งน้ำตาลอะไรพวกนี้ครับเพราะเนี่ยทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็ทั้งเกษตรกรรมทั้งด้านปศุสัตว์เนี่ยถ้านักลงทุนไทยมีความสนใจเนี่ยสามารถเข้าลงทุนในสปป.ลาวโดยใช้โอกาสตรงนี้จะได้คาร์บอนเครดิตจากพลังงานสะอาดด้วยครับ
2: ค่ะ
1: ค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะของไทยเองแล้วก็ที่ไปร่วมกันกับสปป.ลาวค่ะ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอ

0: กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะคุณกิจรัตน์คะท่านเป็นผอ.สำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาววันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคะ
1: ด้วยความยินดีครับสบายดี
2: ขอบคุณค่ะ
0: สบายดีค่ะแล้วเราก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ
2: ค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะกับ Good Morning ASEAN สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ร้อยจุดห้า คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันสิริอภรณ์ยานาวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมยโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์รองที่การบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
5: สวัสดีครับคุณสิริอภรณ์และสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันเริ่มต้นสัปดาห์วันจันทร์ที่7กันยายน2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะครับมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะครับเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะ
5: ครับคุณสุภพรและคุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องราวข่าวคราวที่น่าสนใจกันผมอยากจะพาคุณผู้ฟังมาติดตามการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์กันหน่อยนะครับปีนี้กลับมาจัดอีกแล้วนะครับ
4: ค่ะ
5: ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้กับทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับได้จัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรตินะครับปีนี้จับตอนชุดสีดาครับเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของนางสีดาเรื่องของความรักความพัดพรากและก็การรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับก็มีการแสดงแบ่งออกเป็น2องค์ด้วยกันนะครับตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1นะครับซึ่งการแสดงของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดตอนสีดานะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนนี้ถึงวันที่10ธันวาคม2569นี้นะครับที่หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะไปรับชมนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายของเราเนี่ยก็อยู่ในวัยที่น่าจะชื่นชมการแสดงของโขนเรื่องรามเกียรตินะครับสามารถไปซื้อบัตรได้ครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับโดยการแสดงนะครับเขาบอกแบ่งออกเป็น2รอบด้วยกันสำหรับประชาชนทั่วไปนี่ก็จะมีรอบบ่าย2โมงกับรอบ 19:30 คือทุ่มครึ่งนะครับก็จะจัดเฉพาะวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์ในช่วงตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมนะครับก็จะมีบัตรราคาต่างๆกันก็ไปติดต่อสอบถามได้ส่วนการแสดงอีกรอบหนึ่งก็เป็นรอบของนักเรียนนักศึกษานะครับที่อยากจะส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของไทยนะครับก็จะจัดแสดงวันธรรมดานะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเช่นเดียวกันบัตรราคาของนักเรียนนักศึกษานี่จะถูกกว่าของประชาชนอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะครับที่สนใจการแสดงโขนรามเกียรตินี่ไปติดตามรับชมกันในปีนี้เขาบอกปีนี้ตระการตามากครับผมไปดูการแถลงข่าวมาบอกมีการใช้เทคนิคพิเศษนะครับที่ไม่ควรพลาดเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของการแสดงในปีนี้ก็คือฉากสีดาลุยไฟครับคุณผู้ฟังครับเขาบอกฉากนี้ตระการตามากจะเป็นฉากที่นางสีดาเนี่ยเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ก็จะมีการใช้เทคนิคพิเศษนะครับให้มีดอกบัวเนี่ยผุดขึ้นมารองรับเท้าของนางสีดาด้วยครับอันนี้ก็เป็นฉากไฮไลท์สำคัญอีกฉากหนึ่งครับที่น่าสนใจก็เป็นฉากการปล่อยม้าอุปการนะครับแล้วก็การรบระหว่างพ่อคือ พระรามกับลูกนะครับ

0: ือพระมงกุฎอัปโลกนะครับก็เป็นการแสดงที่ตระการตาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ผู้ที่สนใจติดตามรับชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานี่ไปติดตามรับชมกันได้นะครับอย่าลืมนะครับการแสดงมีระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมปีนี้เท่านั้นนะครับดูได้ที่หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับ
1: ค่ะก็เรียกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากแต่ว่าโอ้เวลาที่เขามีการซ้อมโขนพระราชทานเนี่ยโอ้โหต้องเรียกว่าตื่นตาตื่นใจนะยาก
0: ใช่การซ้อมไม่ยากเท่าการคัดเลือกผู้แสดงการคัดเลือกผู้แสดงเนี่ยเขาบอกปีนี้มีผู้แสดงมาคัดเลือกทั้งหมด 1,135 คนนะ
1: แสดงว่า
0: ก็คัดเลือกจาก
1: เยาวช
0: นทั่วประเทศ
1: สนใจมาก
0: ที่กำลังศึกษาหรือว่าสำเร็จการศึกษาด้านนาฏศิลป์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์หรือจากวิทยาลัยนาฏศิลป์จากทั่วประเทศนะครับ12แห่งด้วยกันมาคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่ในการแสดงครั้งนี้ซึ่งผู้ที่คัดเลือกนี่ก็นอกจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแล้วก็จะมีครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะครับรวมทั้งศิลปินแห่งชาติและก็สำนักพระราชวังร่วมกันคัดเลือกนักแสดงในครั้งนี้ด้วยเพราะว่าที่มีสำนักพระราชวังนี่ก็เพื่อจะให้ดูว่าท่วงท่าไร่รำต่างๆของนักแสดงถูกต้องตามจารีตประเพณีโบราณอย่างไรหรือไม่ด้วยครับ
1: ค่ะเห็นเปิดรอบการแสดงเพิ่มด้วยใช่ไหมคะวันที่11
0: ใช่จะมีรอบใช่ครับใช่ครับก็ถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะครับรีบไปจับจองตั๋วนะครับเพราะการแสดงมีเวลาไม่มากนะครับตั้งแต่แค่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนะครับมีรอบจำกัดเพราะฉะนั้นรีบไปดูกันครับเพราะว่าไปดูศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ตระการตาแล้วก็ควรจะ
1: หาดูได้ยาก
0: เอาไว้ใช่ครับใช
1: ่หลายปีหลังเนี่ยนะคะประมาณสักห้าเกือบสิบปีมาเนี้ยปรากฏว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายคนคือข
0: า
1: แค่สะพัดไปมาทัวร์แล้วมาชมมาจอง
0: ทัวร์ช่วงน
1: ี้
0: เขาจะมีเลยมีโปรแกรมเลยว่าถ้าเผื่อมาในช่วงเวลาที่มีการแสดงเนี่ยอาจจะจัดให้นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างชาติเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปชมการแสดงอันสำคัญนี้ด้วยครับ
1: ค่ะปัจจุบันเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีเขาทันสมัยเหมือนคอนเสิร์ตเลยอ่ะคุณจักรพันธ
0: ์
1: มีผังการแสดงรอบการแสดงให้ดู
0: ใช่ผมก็ไปติดตามดูทุกปีซื้อบัตรบ้างเขาเชิญไปชมบ้างสลับกันไปแล้วแต
1: ่ใช้บัตรขอใช้บัตรขอเฮ้ยดิฉันตีตั๋วทุกครั้งนะ
0: ปีนี้ก็คิดว่
1: า
0: จะไม่พลาดนะจะไปร่วมชมไม่ได้นะครับของการแสดงในครั้งนี้เพราะว่าเรื่องที่เกี่ยวกับนางสีดาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่บางทีบางส่วนบางตอนน่ะเราก็จะเห็นว่านางสีดาเนี่ยอยู่กับทศกัณฐ์ถูกลักพาตัวไปอันนี้ก็เป็นฉากสำคัญที่จับตอนที่สำคัญเกี่ยวกับนางสีดามาดูกันว่าเพื่อจะพิสูจน์ว่าความรักของนางสีดาที่มีต่อพระรามนั้นมั่นคงยั่งยืนยังไงแล้วก็เป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเธอด้วยว่าถูกจับไปอยู่กับทศกัณฐ์นั้นได้ถูกทางทศกัณฐ์ลวนลามหรือละเมิดทางเพศหรือเปล่าก็จะมีการลุยไฟกันเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ครับ
1: ค่ะก็ถือเป็นการแสดงโขนยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะซึ่งดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1นะคะเรื่องราวของนางสีดาสตรีผู้ที่ถือกำเนิดมาพร้อมกับความบริสุทธิ์นะคะแล้วก็มันจะมีเรื่องของความงามปฐมบทแห่งความรักการก่อให้เกิดสงครามมหาดาบที่ยิ่งใหญ่ก็คือมันเป็นแกนของเรื่องมันเป็นต้นเหตุของเรื่องของรามเกียรติ
0: ์ของเรื่องนี้
1: ที่อมตะ
0: ยาวมากเป็นอมตะมากนะครับ
1: ก็เรียกว่า
0: เกิดจากปฐมเหตุก็เกิดจากนางสีดาที่ทศกัณฐ์มาลักพาตัวไปนะครับก็มาดูกันวันนี้เขาจับตอนสำคัญมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามเพราะว่าถ้าจะเล่นทั้งเรื่องนี้ผมว่า5ปียังไม่จบเลยนะ
1: ดูกันเป็นปีๆแต่ว่าคือแต่ละช่วงแต่ละตอนนี่ก็มันก็มีความพิเศษของมันอยู่ในตัวแล้วก็มีความหมายดีๆอยู่ในตัวอยู่แล้วและนอกจากนี้เนี่ยนะครับการแสดงโขนค่ะเชิญค่ะสัญญาณอยู่ไหม
0: ถูกครับอยู่ครับเชิญคุณชัวร์พอครับว่าไปเลย
1: ค่ะก็คือในเรื่องของการแสดงโขนพระราชทานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยนะคะถือเป็นนอกจากความงดงามตระการตาบนเวทีแล้วก็ที่สำคัญเป็นผลจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งฟื้น

ฟูอนุรักษ์แล้วก็สืบสานศิลปะโขนของชาติรวมถึงการควบคู่ไปกับการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยที่ประณีตให้กลับมามีชีวิตแล้วก็เรียกว่าเปล่งประกายอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ

0: ใจมากมาหัดเรียนบางคนนี่ได้มีโอกาสไปเล่นเป็นตัวแสดงในโขนของมูลนิธินี่คือมันทำให้เกิดความซาบซึ้งแล้วก็มันก็ติดตัวไปจนตายนะไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยแล้วก็ไปดูการสร้างฉากเรื่องของอุปกรณ์การแสดงฉากประกอบเครื่องประกอบฉากนะคะแล้วก็ที่เขาเรียกว่าเครื่องพัสตราพรอันงดงามประณีตนี่แหละนะคะเพื่อที่เราจะได้ส่งต่อโขนให้คงอยู่คู่สังคมไทยเสียดายรอบมันน้อยไปหน่อย บางปีนะตีตัวไม่ได้โมโห
1: ไม่ทันใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับ
0: คนดูเยอะ
1: ช่วยมาประชาสัมพันธ์ให้ทางมูลนิธิและผู้สนใจครับรีบจับจองรีบเข้าไปซื้อบัตรซื้อตั๋วกันเลยนะครับจากที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับ
0: การ
1: จะได้จองบัตรถ้าเบอร์บางประการนี้ท่านจะได้ดูเรื่องหน้าได้เห็นใกล้ชิดเลยว่านักแสดงนี่เขามีการร่ายรำท่าทางสวยงามยังไงอ่อนช้อยเพียงไรนะครับเขาบอกว่าในปีนี้ผู้ที่รับบทนางสาวดานางสีดานะครับก็มี2ตัวด้วยกันที่มาสลับกันเล่นนะครับก็เรียกว่าไปดูกันเลยว่า
0: เ
1: ด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเนี่ยจะสามารถถ่ายทอดจินตนาการออกมาได้อย่างสวยงามเพียงใดครับ
0: ก็ต้องบอกก่อนถึงจะเป็นไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์แต่บัตรเด็กอะบัตรนักเรียนนักศึกษา200เนี่ยเขาไม่ขายออนไลน์นะต้องดูนะ
1: นะต้องให้คณะเรียนนะคณะครูช่วยจัดจองบัตรนักเรียนนี่แต่ผมอยากจะเป็นผู้ปกครองนักเรียนแอบก็ไปดูอย่างบัตรใบละ180บาทเองเนี่ยสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะไปชมใช่แต่ต้องแต่งชุดนักเรียนนักศึกษาไปนะ180แต่สำหรับประชาชนทั่วไปก็ไม่แพง
0: นึกว่า200
1: แต่ละรอบบัตรก็ราคา 2,000 บาทสูงสุดนะ 2,000 เองต่ำสุดนี่600บาทเท่านั้นนะคร
0: ับเวลาเราไปดูคอนเสิร์ต
1: ชมทั่วไปจะสามารถชมได้นะ
0: คร
1: ับ
0: เน
1: าะใช่ครับ
0: หรือไม่ก็สอบถามไปได้ที่หมายเลข02-262-3456ค่ะก็พอใกล้ๆเดี๋ยวมีโอกาสก็
1: ก็จะช่วยย้ำอีกทีได้ครับถ้าผมมีโอกาสได้ไปชมแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้มาเล่าให้คุณผู้ฟังที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปชมได้ไปชมอีกนะครับสำหรับปีนี้ครับ
0: ค่ะเขาตีตั๋วเมื่อไหร่นะ
1: ต้องเริ่มแล้วฮะเริ่มเปิดจองตั๋วได้แล้วครับการแสดงนะครับ
0: ค่ะก็
1: เข้าไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ต่อไปแล้วก็ไม่ต้องเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ให้ลูกหลานเขาจอง
0: ผ
1: ่านอินเทอร์เน็ตเลยไม่ต้องเดินทางไปที่ซื้อตั๋วอะไรนะครับสามารถที่จะได้เลยนะอำนวยความสะดวกทุกอย่างสำหรับคนรุ่นใหม่แล้วก็คนที่ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการแสดงโขนรามเกียรติ
0: ์ค่ะ
1: สิในปีนี้ครับ
0: สมัยตอนที่เริ่มใหม่ๆเนี่ยโหแบบลุ้นหน้าดูเราไปตีตั๋วหน้างานเนี่ยนะกลัวคนจะไม่เต็มสมัยรอบแรกๆนะ
1: ไป
0: ประชาสัมพันธ์แล้วก็อู้ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกับนักแสดงเบื้องหลังหรือว่าหลังเวทีอะไปดูเขาซ้อมบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะโอ้โหเห็นว่าแบบเขาเก่งมากเขาเก่งมากแต่ก็เดี๋ยวนี้นี่โหแย่งกันจนไม่มีที
1: ่
0: จะนั่งจริงๆดิฉันยังอยากให้เขาแบบมีตีตัวยืนอะดิฉันยอมตีตัวยืนอยู่หน้าเวทีใกล้ดี
1: เวลาเดี๋ยวคนตีตัวยืนไปยืนบางคนที่ตีตัวแพง
0: เหมือนคอนเสิร์ตไงตีตัวยืนยืนในหลุมจะอยู่ในหลุมหลุมก็คือเป็นช่องว่างหน้าเวทีแบบนี้นะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่นำมาฝากกันส
1: ่
0: วนเรื่องดีๆของการท่องเที่ยว USS อ
1: ับ
0: ราฮัมลิงคอล์นไปแล้วกลับบ้านแล้ว
1: เดินทางกลับไปแล้วใช่ไหมตั้งแต่เมื่อวานนี
0: ้ใช่
1: ก็นี่ก็เห็นได้ข่าวว่าพบกับความปลื้มใจดีใจที่ได้มาพักผ่อนที่ประเทศไทยกันอย่างมีความสุขมากๆก็คงจะมี2นายนะฮะที่ขึ้นเรือเร็วเพราะว่าไป
0: โดน
1: เมาสุราอาละวาซะก่อน
0: อาละวาแล้วโดนส่งขึ้นเรือไปเฝ้าเรือก็จริงๆแล้วนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินะคะเขาบอกนะว่าไปยืนชมแล้วก็ไปโบกมือร่ำลาเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลิงคอล์นด้วยเพราะว่าตอนที่ออกจากแหลมฉบังค่ะโหมันจะมีจุดชมวิวไงคนก็ไปยืนถ่ายรูปพระเรือนี
1: ่อลังการ
0: เนาะก็เสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางแล้วก็มุ่งหน้ากลับบ้านละกลับสหรัฐอเมริกานะคือก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้บางเรื่องที่น่าสนใจเราจะเห็นว่าในครั้งนี้นะบรรดาทันเรือและผู้ที่ขึ้นบกเนี่ยค่ะมาเที่ยวกันแบบดีมากๆนอกจากมี2นายที่โดนขึ้นไปเฝ้าเรือก่อนเนี่ยก็จะ

0: ไปช้อปปิ้งไปดูปราสาทสัตยธรรมไปดูศิลปะ อะไรต่างๆจริงๆนะเรื่องจริงช้อปปิ้งเนี่ยเยอะมากพ่อค้าแม่ขายในช่วงกลางวันเนี่ยแฮปปี้มากเห็นเขาเล่ากันก็คือมันไม่ได้มีภาพของนักท่องเที่ยวในยามราตรีแบบอดีตที่เรามักจะชอบด่ากันเองอ่ะ
1: ใช่ใช่บอกโอ้แล้วพอกองทัพเรือสหรัฐขึ้นมานี่พัทยาคึกคักสถานบันเทิงกลางคืนนี่คึกคักทำอะไรได้ปรากฏปีนี้ไม่ขนาดนั้นใช่ไหมครับ
0: ก็คือเห็นที่เขาบอกไงว่าห้ามเที่ยวซอยนู้นนี้นั้นแต่ก็คือเพื่อไม่ให้เกิดภาพไม่ดีแล้วก็แต่ของเรานี่ยังไม่หลุดพ้นนะเรายังรู้สึกแบบนั้นอยู่แต่ว่าต่างชาติเนี่ยเขาเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปแล้วเขาไม่ได้เที่ยวแบบที่เราสร้างภาพพจน์หรือว่าไม่ใช่สร้างค่ะเป
1: ็
0: นภาพพจน์ในความทรงจำเขาเปลี่ยน
1: ไปรู้สึกอย่างนั้น
0: เขามีที่เที่ยวเยอะหลายอย่างจากเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆที่เรียกว่ามีการเผยแพร่กันบ่อยๆเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนหรือบางคนก็เคยมาเมืองไทยอยู่แล้วนะคะก็จะชื่นชอบการเที่ยวเรื่องทั้งศิลปะวัฒนธรรมความสวยงามและอย่างอื่นแล้วก็ช้อปปิ้งอะไรต่างๆอีกด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เราอาจจะต้องเขาเรียกว่าหลุดออกจากกรอบเก่าได้แล้วนะ
1: ใช่ๆเพราะว่าสถานบันเทิงกลางคืนเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งอาจจะมีไปเที่ยวแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างที่คุณสิวพรเรียนคุณฟังว่าเขาก็ไปตามร้านรวงที่ขายของที่เป็นของที่ระลึกใช่ไหมฮะตามร้านอาหารชายหาดต่างๆนี่ก็เรียกว่าโอ้เดินกันอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะถนน walking street เนี่ยเขาบอกว่าคึกคักมาก
0: เ
1: มื่อที่กำลังคนมาเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ไปสนใจที่จะไปเที่ยวเฉพาะสถานบันเทิงยามราตรีเท่านั้นก็ยังท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจเพราะว่าเขาตั้งใจมาพักผ่อนมาหาความสำราญมาดูของสวยๆงามๆและอย่างที่ว่าบางซอยนี่ก็งดเว้นไม่ให้เข้าไปเขาก็ไม่กระดีกระดาที่จะไปนะเขาก็บอกว่าฉันก็ไปเที่ยวที่อื่นก็ได้อะไรทำนองนี้นะครับ
0: ค่ะก็มีเรื่องของเรือบรรทุกเครื่องบินที่กลับบ้านแล้วแล้วก็มันก็จะมีข่าวเรื่องของอุบัติภัยในโลกใบนี้อีกนะที่ยังไม่หมดสิ้นทั้งน้ำท่วมทั้งเรื่องของเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เขาเรียกว่าท่อนพวกภูเขาน้ำแข็งที่มันพังทลายใช่ไหมที่เนปาลกับเขตปกครองพิเศษที่ตรงทิเบตของจีนนะล่าสุดนั้นก็เป็นเรื่องของภูเขาไฟอนักรักตัวที่ปะทุระลอกใหม่แล้วก็ควันเขาบอกเยอะมากทั้งอาเซียนได้รับผลกระทบยังไม่แน่ใจว่าทางภาคใต้เรานี่จะหนักหนาแค่ไหนนะเขาบอกควันพุ่งถึงประมาณ 15,000 เมตรหลายแห่งนี่ต้องระงับเที่ยวบินกันเยอะเลยนะเพราะว่ากลัวว่ามันจะมีผลกระทบในยามที่ขึ้นบินนะก็ตั้งแต่เมื่อวันจริงๆมันข่าวมันตั้งแต่ประมาณวันศุกร์อ่ะนะคะที่มีคนถ่ายภาพเอาไว้ได้เป็นหนุ่มชาวอินโดนีเซียที่ถ่ายคลิปไว้ได้เป็นเหตุการณ
1: ์ที่4
0: ใช่มั้ย
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: เขาไปตกปลาแล้วก็ได้ยินเสียงปะทุของภูเขาไฟอานักกระตั้วดิฉันได้อ่านตั้งแต่เด็กๆเลยภูเขาไฟลูกเนี้ยมันอยู่ตรงซุนด้าตรงช่องแคบซุนด้านะครับแล้วก็ลาวามันพุ่งออกมาเขาบอกคลื่นในทะเลสูงประมาณ 4-5 เมตรบรรดาเรือต่างๆกัปตันนี่ก็ต้องซิ่งกลับเข้าท่าเลยนะเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายนะแต่ปรากฏว่าก็เข้ามาฝั่งได้เรียบร้อยนะอย่างไรก็ตามเขาบอกว่ากลุ่มควันเนี่ยค่ะกลุ่มควันเขม่าเท่าฐานฟุ้งกระจายทั่วท้องฟ้าแล้วก็
1: ใช่
0: มันก็ทำให้คือครั้งก่อนนู้นที่เคยมีการเคลื่อนตัวของเรื่องของภูเขาไฟเนี่ยนะมันจะมีดินถล่มใต้น้ำแล้วก็เกิดสึนามิแต่ว่าในครั้งก่อนเนี่ยโอ้โห
1: มัน
0: เ
1: กิดสึนามิใช่ใช่อันนี้เขาบอกว่าอาจจะไม่ถึงขั้นเกิดสึนามิแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับสำหรับภูเขาไฟลูกนี้เกิดมาโหดแทบแต่ทุกปีมั้งฮะเกิดมาตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีภูเขาไฟลูกนี้เขาบอกตั้งแต่ปี2426ก็เกิดการปะทุตัวขึ้นมาเป็นระยะมาสม่ำเสมอตั้งแต่ก่อตัวขึ้นนะครับ
0: ค่ะก็คือมันเป็นภูเขาไฟที่เขาเรียกว่าอย่างแอคทีฟอ่ะยังมีการเคลื่อนไหวแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะปะทุขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้น

0: รต้องระวังเป็นพิเศษเขาบอกว่าท่าอากาศยานนานาชาติสุการ์โนฮัตตาที่จาการ์ตานะคะแจ้งงดให้บริการเที่ยวบินตั้งแต่เมื่อวันก่อนจนถึงตอนวันนี้วันที่7ใช่ไหม
1: ที่7ฮะ
0: วันนี้เช้าก็ก็ยังยกเลิกทุกไฟล์อยู่นะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นท่านที่เดินทางในช่วงนี้ก็ต้องติดตามรายงานให้ดีๆนะนะคะ
1: ของยกเลิกเที่ยวบินเลื่อนเวลาการเดินทางในบางสายการบินด้วยนะครับเพราะว่าต้องดูจนกว่าสถานการณ์หมอกควันเข้าภูเขาไฟจะคลี่คลายลงแล้วก็เกิดความปลอดภัยต่อการทำการบินนะครับเพราะว่าทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียนะครับก็ออกประกาศเตือนประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเท่าภูเขาไฟนะครับว่าขอให้ทุกคนนั้นสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งหากจำเป็นต้องออกนอกอาคารนะครับทางนี้ก็บอกว่าเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและก็ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดกับระบบทางเดินหายใจดวงตาและก็ผิวหนังด้วยครับ
0: ค่ะของไทยก็จะมีกระทบ2เที่ยวบินก็คือการบินไทยยกเลิก2เที่ยวบินจากจาการ์ตาที่กรุงเทพจาการ์ตาแล้วก็น่าจะเป็นรอบสายแล้วก็จาการ์ตากรุงเทพจะเป็นรอบเที่ยงนะคะงดไปก่อนเลยเพราะฉะนั้นท่านที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจหรือว่าไปท่องเที่ยวเนี่ยก็ตรวจสอบเน
1: า
0: ะ
1: ต้องตรวจสอบตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนว่ามีเที่ยวบินไปไหมหรือเที่ยวบิน
0: ปลอดภัยไหม
1: บ้างถ้าไม่ปลอดภัยก็เดี๋ยวเพิ่งขยับถ้าไม่จำเป็นจริงๆเลื่อนไปก่อนก็จะดีกว่านะครับเรื่องของสุขภาพนี่สำคัญมากครับ
0: ใช่เนาะก็อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเริ่มมีปัญหากับสุขภาพของคนในท้องถิ่นเพราะว่าขี้เถ้าฝุ่นอะไรต่างๆมันฟุ้งไปหมดเลยนะคะ
1: ครับ
0: อย่างทางฝั่งสุมาตราเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องของในตาลูกในตาเพราะว่าฝุ่นเถ้าเนี่ยมันฟุ้งไปหมดมันเคืองตาเพราะนั้นเขาก็แจกทั้งหน้ากากอนามัยแล้วก็การเรียนเขาก็งดไปนะต้องเรียนออนไลน์กันแต่ว่าเห็นว่าเรือข้ามฟากยังใช้บริการได้แต่ดิฉันก็คิดว่าคนจะต้องติดตามข่าวกันแหละเพราะว่าเวลาที่มีเท่าภูเขาไฟเราเวลาดูภาพนะคะรถยนต์อะไรต่างๆมันเหมือนไม่ได้ล้างรถมาประมาณสักปีอ่ะ
1: โอ้โ
0: หมันฝุ่นมันเกาะหนาบึ้งไปหมดเลยแล้วก็คือดูแบบเหมือนออกมาจากเมืองในฝุ่นอ่ะเต็มไปหมดเพราะนั้นการเดินทางออกนอกบ้านนี้ก็จะน้อยมากนะคะเขาพยายามเลี่ยงๆกันเพราะนั้นท่านที่เดินทางในช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะแล้วก็ตรวจสอบซะด้วยว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงหรือยังก็บอกว่าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของอินโดนีเซียเนี่ยนะเขาเรียกว่า BNPB ฮะเขาบอกเจ้าหน้าที่ต้องใช้ฝนเทียมมาช่วยฝนเทียมเนี่ยก็เอามาล้างพวกเท่าภูเขาไฟในอากาศแล้วก็ทำให้มันหนักแล้วมันตกพื้นนะอนักกักตัวเนี่ยเป็นภูเขาไฟ1 ใน 5ภูเขาไฟ5แห่งในอินโดนีเซียที่ยังอยู่ใต้การเตือนภัยระดับ3ระดับ3นี่ถือเป็นขั้นสูงสุดนะอันดับ2ก็มีทั้งไฟเซเมลูก็เขาบอกว่าเพิ่งปะทุพ่นเท่าฐานสูงประมาณสักกิโลเหมือนกันคือ ครั้งนี้ไม่มีความเสี่ยงเรื่องสึนามินะคะแต่ก็ต้องระวังอยู่ดีนะคะเพราะว่าครั้งก่อนนี่โครงสร้างด้านข้างของภูเขาไฟด้านหนึ่งมันพังลงมาลงทะเลไปเลยก็เลยทำให้มันม้วนตัวแล้วก็ดูดกลายเป็นน้ำวนแล้วกลายเป็นคลื่นสึนามิแล้วพัดเข้าฝั่งจำได้น่ากลัวมาก
1: คือ
0: ดิฉันพยายามจะไปอินโดนีเซียเนี่ยหลายครั้งแต่ไม่เคยสำเร็จเลยไปแต่คือเดินทางจะเดินทางไปเมื่อไหร่มักจะมีอุปสรรคแล้วก็ที่ก็มีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บบ้างหรือไม่ก็เหตุการณ์ที่ไม่ควรไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะครั้งก่อนนู้นก็เป็นช่วงที่เขามีสึนามิพอดีนะคะ
1: คร
0: ับ ก็จริงๆก็เป็นประเทศที่มีเกาะที่มีภู
1: เขาไฟใช่ใช่
0: เกาะที่มีภูเขาไฟมันจะสวยเนาะ
1: คร
0: ับเราเข้าบ้านเราบ้างได้หรือยัง
1: ได้ครับก็ไปสภาก่อนแล้วกันว
0: ัน
1: นี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับซึ่งก็จะมีการประชุมวันนี้วันแรกจนถึงวันที่9กันยายนนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เข้าไปร่วมรับฟังตั้งแต่ช่วงเช้าด้วยนะครับแต่ท่านบอกว่าท่านพยายามจะอยู่ฟังให้ได้นานที่สุดก่อนที่ท่านจะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับเพื่อไป

0: ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับท่านก็จะเดินทางคืนวันนี้แต่วันนี้ท่านก็บอกพยายามนั่งฟังนะครับในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,573,780,000 บาทนะครับซึ่งทางคณะกรรมการวิสามัญได้มีมติปรับลดลง 11,162 ล้านบาทนะครับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในวาระที่2และก็วาระที่3นะครับระหว่างวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนะครับวาระที่2นี้ก็จะเป็นการพิจารณาเรียงตามมาตราเลยได้มีการพูดกันทุกมาตราแล้วก็ลงมติทีละมาตราก่อนที่จะเข้าสู่วาระที่3ซึ่งเป็นการประชุมกันก็น่าคาดว่านะครับน่าจะเป็นวันที่10หรือ11กันยายนที่จะมีการพิจารณาในวาระที่3ต่อไปก่อนที่จะส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้เข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาในลำดับถัดไปครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวของนายกนะคะทีนี้ข่าวเรื่องเขานัดกันลงถนนใช่ไหมแต่ว่ามันมีการแถลงในวันนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข้อสันนิษฐานกันว่าเอ๊ะมันจะลงถนนกันได้ไหมนะก็จะลงทำไมยังไงจริงๆในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ก็เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองก่อนหน้านี้คุณสนธิลิ้มทองกุลนะประกาศลงถนนเพื่อรณรงค์แคมเปญที่เรียกว่าทวงคืนประเทศไทยเน้นการเรียกร้องให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังขจัดกลุ่มทุนเทาสร้างหลักนิติรัฐนิติธรรมนะแล้วก็เรื่องของจุดยืนเป้าหมายอะไรต่างๆคือก่อนหน้านี้คุณสนธิบอกว่าคือไม่ได้กดดันให้รัฐบาลลาออกแต่ว่าอยากให้แก้ไขปัญหาหลายๆด้านในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ความเดือดร้อนของประชาชนแล้ววันนี้นี่ก็มีการแถลงนะทีนี้
0: จะลงว่าเขาจะลงไหมถนนลงเมื่อไหร่ยังไงที่ไหน
1: เขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้คนก็สงสัยว่ามันจะมีการลงได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะคุยกันทางออนไลน์เยอะนะมันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปไงกลัวมันจะไม่ทันสมัยคนจะไม่เข้าร่วม เมื่อตอน10โมงอะค่ะคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะแถลงทิศทางการเคลื่อนไหวครั้งใหม่แนวคิดก็คือเอาประเทศไทยของเราคืนมาคุณสนธิเป็นอดีตการนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์ค่ะคุณสนธิคุยในรายการบอกว่าจะออกมาเคลื่อนไหวเนื่องจากเกิดกระแสความไม่พอใจของประชาชนต่อปัญหาพวกกลุ่มเทาของนานาชาติเลยนะที่เข้ามาประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายในบ้านเราแล้วก็ทำให้ไทยก็เป็นนอมินีบ้างหรือว่ากว้านซื้อที่ดินถือครองทรัพย์สินแล้วก็ไม่ค่อยเคารพกฎหมายไทยรัฐบาลจะปล่อยปละละเลยมากเกินไปหมายถึงว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ปกป้องประโยชน์ประเทศชาติแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะในช่วงหลังข่าวต้นชั่วโมง
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
0: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทานข่าวทานกฎหมายกันครับ
1: ค่ะก็ในช่วงปลายชั่วโมงก็คุยถึงเรื่องของความคืบหน้าข่าวเรื่องของการประกาศลงถนนโดย คุณสนธิลิ้มทองกุลเนาะแล้วก็มีการแถลงไปเมื่อตอนสายๆเกี่ยวกับเรื่องการประกาศเจตนารมณ์และกำหนดการเคลื่อนไหวภาคประชาชนภายใต้แนวคิดทวงคืนประเทศไทยก็สรุปสาระสำคัญแล้วก็ความคืบหน้าของสถานการณ์นะคะก็คือ 1. จุดประสงค์แล้วก็เป้าหมายการเคลื่อนไหวนะคุณสนธิระบุว่าการลงถนนครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเป้าหมายไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อขับไล่หรือกดดันรัฐบาลให้ลาออกนะแต่ว่าต้องการเรียกร้องหลักการก็คือหลักนิติรัฐนิติธรรมและให้รัฐบาลทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงโดยยกประเด็นขึ้นมา6เรื่องซึ่งเป็นประเด็นร้อนมาจากเหตุของการขับเคลื่อนก็เหมือนอย่างที่ดิฉันเคยพูดไปบ่อยมากเลยแทบจะทุกครั้งนะประเด็นต่างๆที่เข้ามารุมล้อมรัฐบาลในครั้งนี้ก็คือ1คดีหัวสวนะคะหรือที่เขาเรียกว่ากลุ่มการเมืองสายสีน้ำเงินนะ2คือที่ดินเขากระโดง3ก็คือเรื่องการทุจริตการสอบซึ่งการทุจริตการสอบนี่ก็คือเรื่องของการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะที่เป็นข่าวเป็นมหากาพย์อยู่แล้วก็ปัญหาการกักตุนน้ำมันแล้วก็ที่ทันสมัยหน่อยโครงการ Data Center ที่มองว่าประเทศเสียประโยชน์และจะมีผลกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆแล้วก็ทุนเทาอันที่6ก็ถูกไหมครบไหม

0: ใช่ครบครับ
1: 2 3 4 5 6อ่ะทุนเทา
0: ครับ
1: มีทั้งหลายเทาแล้วก็ใช้ช่องว่างทางกฎหมายรวมทั้งเรื่องของการทุจริตในภาครัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้สามารถใช้นอมินีเรื่องของการกว้านซื้อที่ดินการทำธุรกิจในประเทศไทยเรื่องของการได้มาซึ่งสัญชาติอะไรต่างๆหูยมันออกลูกออกหลานเป็นหลายๆเรื่องนะแล้วก็เขามีการกำหนดเรื่องของการเคลื่อนไหวก็คือในวันที่7วันที่10
0: วันที่7วันนี้ครับเขาจะวันที่10ใช่ไหมตกลงวันนี้เขาแถลงว่าจะเริ่มจัดงานกันวันที่10ที่จะลงถนนใช่ไหมครับ
1: ที่จะเคลื่อนไหวมวลชนจุดแรกก็คือไปยื่นหนังสือที่สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยคือจะไม่ได้เป็นลักษณะของการชุมนุมแบบสมัยก่อนนะคะจะไม่ได้เป็นเรื่องของการปักหลักพักค้างคืนแต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่เข้มข้นตามสถานการณ์นะแล้วก็อาจจะมีการยกระดับโดยวางเงื่อนไขในวันที่14กันยายนอันนี้เดือนอะไรแล้วเนี่ยกันยาเนาะกันเดือนนี้
0: เดือนนี้ครับก็เรื่อง
1: กกต.
0: กับวสว.วันที่14จะมีการยื่นให้กับศาลพิจารณาหรือไม่ก็ต้องดูว่ากกต.จะปฏิบัติหน้าที่อย่างไร
1: ค่ะคือก่อนหน้านี้ข่าวประเด็นเรื่องของการประกาศลงถนนนั้นท่านนายกรัฐมนตรีแนวทินคือสัปดาห์ก่อนนะไม่ใช่ช่วงนี้ซึ่งท่านจะเดินทางไปต่างประเทศไปปฏิบัติภารกิจเนี่ยก็เคยออกมาตอบโต้เหมือนกันว่าประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่จำเป็นต้องมีมาทงใครมาทงคืนอะไรแบบเนี้ย
0: ครับ
1: นะแล้วก็เห็นว่าในเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ถือว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
0: ตามได้ครับก็เรื่องนี้ครับก่อนนักข่าวก็พยายามไปสอบถามคุณจตุพรพรมพันธ์ในฐานะวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนว่าจะเข้าร่วมกับการลงถนนของคุณสนธิในครั้งนี้ไหมนะครับคุณจตุพรก็บอกว่านะครับคุณสนธิเคยบอกว่าการลงถนนไม่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลลาออกหรือว่าอะไรออกแต่เป็นกรณีของกลุ่มเทาทั้งจีนเทายิวเทาอินเดียเทาและก็รัสเซียเทารวมกระทั่งไทยเทาใช่ไหมครับคุณจตุพรก็บอกขบวนการเหล่านี
1: ้
0: มันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องดำเนินการออกระเบียบใหม่โดยจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังนะครับส่วนการทวงคืนประเทศไทยนั้นก็เห็นว่าถ้าหากในสถานการณ์แบบนี้จะไปชุมนุมแบบสมัยก่อนมีม็อบสีเสื้อคงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าวันนี้เป็นประเด็นแค่ลงถนนไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลหรือว่าไปที่หน้าทำเนียบรัฐบาลก็ย่อมเป็นขั้นตอนตามปกติที่สามารถจะแสดงออกของภาคประชาชนได้นะครับท่านบอกว่าเรื่องนี้คุณจะต้องบอกพวกทุนเทาที่เป็นปัญหาในขณะนี้มันแพร่กระจายไปทั่วสมัยก่อนก็จะพูดถึงยิวเฉพาะที่จังอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนใช่ไหมครับตอนนี้มันแพร่หลายไปทั่วทุกพื้นที่แม้กระทั่งบางครั้งที่จังหวัดกระบี่เองคนยิวก็บอกว่าที่นี่คืออิสราเอลแล้วรวมตลอดถึงได้ขยายวงไปถึงทางภาคอีสานก็มียิวอยู่หลายจังหวัดและก็ยังมีสุสานฝังศพอย่างที่เราคุยกันเมื่อปลายสัปดาห์นะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งขณะนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคนยิวเนี่ยไปอยู่ครบทุกจังหวัดแล้วหรือยังคนพวกนี้เข้ามาไทยในวันที่กำลังเดือดร้อนและคนไทยก็พร้อมที่จะขายที่ดินได้ตลอดเวลาเพราะว่าคนไทยไม่มีเงินนะครับคุณจตุพรก็ย้ำเลยครับว่าสิ่งนี้เป็นพายุโหมที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการแก้ไขรวมถึงปัญหาวันที่14กันยายนที่กกต.นัดพิจารณากรณีหัวสว.โดยทางการข่าวได้ข้อมูลมาว่าจะส่งฟ้องศาลฎีกาเกิน100คนจากจำนวนทั้งสิ้น229คนของคณะกรรมการไต่สวนสืบสวนหาข้อเท็จจริงชุดที่20ด้วยนะครับเพราะฉะนี้ก็อาจจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้พี่น้องประชาชนจะต้องติดตามดูว่าในวันที่14กันยายนการที่กกต.ดำเนินการนั้นมีเหตุผลหรือไม่อย่างไรในการที่จะส่งฟ้องใครไม่ฟ้องใครบ้างด้วยเหตุผลใดครับ
1: ค่ะซึ่งประเด็นต่างๆที่เล่ามาเนี้ยค่ะก็มีการถอดสลักไปบ้างอย่างกรณีการเนรเทศชายอิสราเอลคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมข่มขู่คนไทยแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวนะชื่อยาในยาคอฟโอฮายอนนะยาคอฟนี่ก็คือคือก่อนหน้านี้ก็มีศาลเกาะสมุยมีคำพิพากษาจำคุก15วันรอลงอาญา2ปีเพราะว่ามีพฤติกรรมข่มขู่คนไทยนั่นเองที่แต่งงานกับชาวฝรั่งเศสแล้วก็เปิดสวนสัตว์ใช่ไหม
0: สวนสัตว์ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ค่ะ

0: ก็บอกให้นักท่องเที่ยวคนนี้รู้สึกว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าเวลาเข้าไปที่สวนสัตว์ก็ไม่จ่ายค่าเข้
1: า
0: ไม่จ่ายค่าอาหารในสัตว์รวมทั้งยังทำร้ายสัตว์ด้วยนะครับส่วนทางสวนสัตว์เนี่ยก็ต้องยื่นป้ายแขวนว่าห้ามนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเข้านะครับซึ่งปรากฏว่าภายหลังไอ้นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเนี่ยรู้สึกไม่พอใจพยายามโทรศัพท์ข่มขู่เจ้าของสวนสัตว์แห่งนี้นะครับข่มขู่ว่าจะเผาบ้านของแม่สามีซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสด้วยนะครับรวมถึงได้มีการตั้งค่าหัวถึง 500,000 บาทเพื่อจัดการกับครอบครัวนี้เจ้าของสวนสัตว์นี่นะครับโดยอ้างบอกว่าเกาะสมุยเป็นของชาวอิสราเอลครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือพฤติกรรมแต่นี่เราต้องแยกนะชาวอิสราเอลทั่วไปกับคนที่ก่อเหตุ
0: ที่ก่อเหตุนะที่คุณสุภาพรว่าก็เขาถูกศาลตัดสินลงโทษไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่แต่ก็รอลงอาญาคือเรียกว่าดับซ่าประมาณนั้นนะแต่นายยาคอฟเนี่ยก็คืออาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงนะแล้วก็เรียกว่าไม่เลิกส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะซึ่งอันนี้ก็ผิดกฎหมายอ่ะฝ่าฝืนกฎหมายเหมือนกันแล้วก็ศาลจังหวัดเกาะสมุยก็มีคำพิพากษาไปแล้วนะคือถึงจะรอลงอาญา2ปีก็ตามทางด้านกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ระบุพฤติกรรมของบุคคลนี้ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนก็เลยมีความจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยนะคะใช้มาตรา5แห่งพระราชบัญญัติในประเทศพุทธศักราช2499นะแล้วก็อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติในประเทศพุทธศักราช2499แล้วก็ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยเรื่องของการเนรเทศพุทธศักราช2569นี้ล่าสุดเลยคือสั่งเนรเทศนายาคอฟโอฮยอนออกจากราชอาณาจักรนะคะซึ่งยังไงก็ตามอันนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าลดความร้อนแรงถอดสลัก
0: เป็นคำสั่งของคุณอนุทินชาญวีรกุลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช่ไหม
1: คร
0: ับที่ลงนามในคำสั่งให้เนรเทศนายยาคอฟออกนอกราชอาณาจักรนะครับตามพระราชบัญญัติเนรเทศ2499แล้วก็มีคำสั่งบอกว่าถ้าหากนายยาคอฟไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ขอให้เพิกถอนคำสั่งได้โดยขอให้ไม่ส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรภายใน7วันด้วยกันนะครับนับตั้งแต่วันรับทราบคำสั่ง
1: แต่ขออนุญาตพักสักแป๊บนึงนะคะสักครู่ค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็เรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
0: ครับมาคุยกันในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันต่อครับ
1: ค่ะกำลังรอสัญญาณทางไกลนะจากดร.กิฟซึ่งไปปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศนะคะคือมีข่าวเรื่องของรัฐบาลที่เร่งคลอดระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติภายในกันยายนนี้นะโดยใช้เบี้ยประกันต่อปีเขาบอกว่าน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยานะซึ่งรัฐบาลก็ตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในกันยานี้ค่ะคาดว่าจะทันใช้ตุลาเลยนะเผยว่าเปิดเผยข้อมูลว่าเบี้ยประกันภัยต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยซึ่งอันนี้น่าสนใจมากๆแต่ว่ามันต้องดูรายละเอียดนะเพราะว่าครม.ก็มีมติเห็นชอบในหลักการไปแล้วแต่ว่าในขั้นตอนการดำเนินการโดยภาครัฐจะต้องซื้อประกันภัยให้ประชาชนเนี่ยมันจะมีความคุ้มครองประชาชนที่ครอบคลุมครัวเรือนถึง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยคืออุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวนะซึ่งเขาบอกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองแล้วก็เงินชดเชยอย่างรวดเร็วหากเกิดภัยพิบัติแล้วก็ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนี้น่าสนใจอ่ะดิฉันยังอยากจะรู้ว่าแล้วประกันที่ไหนเขาจะทำ
0: เขาจะยอมรับเขาจะทำให้ไหมเพราะว่าเงื่อนไขบอกว่ากำหนดไว้บอกว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยจะจ่ายส่วนที่หนึ่งก่อนเลย 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะครับส่วนกรณีที่เกิดวาตภัยหรือว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยจะจ่ายส่วนที่1ก่อนจำนวน 5,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะครับทั้งนี้ก็บอกว่าการจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน

0: 15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับก
1: ็
0: คงต้องดูว่าบริษัทไหนจะเข้ามาคุ้มครองแล้วก็รับประกันภัยพิบัติกับทางรัฐบาลในเรื่องนี้นะครับ
1: ค่ะก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะมีประเด็นนึงนะเป็นเรื่องของการควบรวมกิจการรัฐวิสาหกิจด้วยนะคือเขาบอกว่าทางด้านสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเรียกว่าสครนะครับเขาบอกว่าอยู่ระหว่างศึกษาฟื้นฟูแผนฟื้นฟูแล้วก็ทบทวนบทบาทรัฐวิสาหกิจประมาณ 8-9 แห่งทั้งแนวการควบรวมกิจการหรือว่าการลดสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐบาลให้ต่ำกว่า 50%ตามโมเดลการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะในครั้งที่การบินไทยเนี่ยก็บอกว่าสร้างความคล่องตัวทางการบริหารแล้วก็ผลประกอบการก็ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญเพราะนั้นเขาก็มีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงเจ้าสังกัดแล้วก็เตรียมเสนอความคืบหน้าให้กับครน.ก็คือคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาในช่วงปลายกันยายนนี้ค่ะก็จะมีรัฐวิสาหกิจกลุ่มสำคัญนะคะคือขอสมก.ที่บอกว่าเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถโดยสารเป็นรถ EV นะเป็นรถโดยสารไฟฟ้า 1,520 คันแล้วก็เตรียมมอบรถแรกอันนี้คืบหน้าสุดเลยในเดือนมีนาปีหน้ารถอันนี้น่าจะเป็นการลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงแล้วก็ซ่อมบำรุงไปมากมายมหาศาลเหมือนกันแล้วก็มีการปรับเส้นทางไม่ให้ทับซ้อนกับแนวรถไฟฟ้าเพื่อเป็นเขาเรียกว่าทำเป็นระบบฟีดเดอร์ค่ะเชื่อมต่อผู้โดยสารรวมถึงแยกบัญชีระหว่างการเดินรถเชิงสังคมแล้วก็การเดินรถในเชิงพาณิชย์ให้ชัดเจนนะคะแล้วก็จะมีรฟท.รถไฟใช่ไหมการรถไฟก็มีการส่งแผนฟื้นฟูขอให้ไปทบทวนเนื่องจากยังขาดตัวเลขเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ยังมีหลายหน่วยเหมือนกันนะเนี่ยมีเอ็มคอร์ดด้วยนะมีการรถไฟมีหลายๆแห่งเหมือนกันน่าสนใจแต่ถ้ามีอะไรคืบหน้าเราจะมาติดตามแล้วก็รายงานให้ทราบ
0: ครับทีนี้ผมต้องเรียนถามว่าคุณผู้ฟังได้มีโอกาสได้ฟังรายการวิทยุที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหรือเปล่าครับ
1: เข
0: าบอกเป็นรายการชื่อรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับซึ่งกลับมาจากใกล้ๆรัฐบาลชุดเป็นปามาได้เริ่มต้นแล้วนะครับก็ปรากฏว่าท่านแรกที่มาออกรายการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับคือคุณประกรณ์เนนประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับได้มาพูดคุยเป็นคนแรกในรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับโดยคุณประกรณ์ได้กล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะมีการลดทอนตำแหน่งข้าราชการจะมีการเปิดไม่รับข้าราชการชุดใหม่ถ้าชุดนี้เกษียณไปแล้วอะไรจำนองนี้จะมีตำแหน่งทดแทนนะครับคุณประกรณ์ก็มาอธิบายบอกว่าประเทศเราเนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายจากโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับทั้งสภาพของภูมิอากาศน้ำท่วมดินถล่มอากาศร้อนจัดตลอดจนการเข้าสู่สังคมสูงวัยและจำนวนเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงนะครับคุณประกรณ์บอกว่าประเทศเราต้องเริ่มจากการพิจารณาว่าแต่ละหน่วยงานราชการมีหน้าที่อะไรงานใดจำเป็นและงานใดสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ทดแทนงานบางประเภทนะครับแต่บอกว่าไม่ใช่การทดแทนคนนะ
1: ระ
0: บบเช่นการส่งออกเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เจ้าหน้าที่เดินถือแฟ้มระหว่างหน่วยงานนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะมีการพิจารณาพัฒนาบุคคลนะครับเป็นการพัฒนาระบบราชการไม่ควรเริ่มต้นจากการประกาศลดจำนวนของข้าราชการนะครับซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าก็สอดคล้องกับทางสำนักงานกพ.นะครับที่มาออกเอกสารชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวคือมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งในระดับสูงชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการนะครับโดยบอกว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นชอบแนวทางปฏิรูประบบราชการในการบริหารจัดการกำลังคนนะครับโดยบอกว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นโดยบอกว่าให้ทางส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจนะครับโดยบอกว่าการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคล

0: ม่ได้จำกัดสิทธิไม่ได้ปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการนะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งในระดับสูงเป็นเพียงการควบคุมโครงสร้างและก็เป็นการกำหนดอัตรากำลังเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้มันเหมาะสมสอดคล้องกับด้านงบประมาณโดยเฉพาะงบประมาณปี2570ที่สมควรให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นก็บอกว่ากพ.นั้นจะติดตามและก็ประเมินผลการดำเนินการปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนในภาครัฐให้เหมาะสมยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะแล้วเขารู้สึกมีหลายโครงการที่น่าสนใจเนาะทหารอาสาไหมอันนั้นก็น่าสนใจเนาะก็มีหลายประเด็นนะที่ติดตามกันบางท่านถามว่าไม่เอาเรื่องชกสักทีเดี๋ยว
0: รอแล้วจะพอมาช่วยผสมลงเรื่องนี้หน่อยผมก็จะสงสัยเพราะข่าวนี้แพร่หลายมาตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์โอ้โหทุกช่องสื่อทุกฉบับนำเสนอกันละเอียดยิบภาพที่บอกว่าไม่ได้ผลักไม่ได้ไปจับแขนนี่มันภาพมันชัดเจนนะไม่รู้ว่าเป็น AI อย่างที่คุณนัทวุฒิวงเนียมท่านว่าหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเอาเรื่องทหารอาสาก่อนไปครับเป็นยังไงบ้าง
1: ซึ่งอันนี้นี่ก็เป็นแนวคิดที่เราได้ยินได้ฟังมาในช่วงก่อนหน้านี้อยู่พักใหญ่แล้วล่ะใช่ไหมคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการรับสมัครบุคคลที่เรียกว่า อยากจะเป็นทหารนะไม่ต้องเกณฑ์เนาะซึ่งประเด็นนี้ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะระหว่างที่เรารอซูมของดร.กิฟต์อยู่นะแล้วก็เมาส์ไปก่อนอะไรที่มันเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจก็อันนี้ค่ะก็จะเป็นเดี๋ยวนะตาที่ฉันก็มองข้างนอกไปด้วย
0: ผมบอกอย่างนี้ผมเสริมนิดนึงนะคร
1: ับ
0: ว
1: ่
0: า
1: ของ
0: ทัพนะเขาเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้ถึงวันที่24มกราคมปีหน้านะครับ
1: เขา
0: บ
1: อ
0: กว
1: ่า
0: โดยจะทำสัญญาจ้างระยะเวลา4ปีเต็มเลยนะครับกำลังพลทหารอาสาเนี่ยลักษณะจ้าง4ปีเป็นทางเลือกใหม่ของกำลังพลกองประจำการที่เปิดโอกาสให้ชายไทยสมัครใจเข้ารับราชการนะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะสมัครผ่านออนไลน์เว็บไซต์แล้วสมัครพลทหารอาสาหรือว่าไปสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารและสัสดีจังหวัดอำเภอทั่วประเทศได้ด้วยคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับการที่จะสมัครก็คือต้องเป็นชายไทยอายุระหว่าง18ปีถึง26ปีครับอาจารย์ครับ
1: ดร.กิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณโสภณคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
1: คิดไปจอรองเท้าตอนนี้อยู่ที่ไหนคะ
2: พอดีมาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยที่สกอตแลนด์นะคะเขามีงาน education ที่ใหญ่ที่สุดในโซนยุโรปค่ะ
1: เห็นผ่านตาอยู่เหมือนกันเนาะเล่าให้ฟังสักนิดสิคะอยากรู้อยากเห็นก่อนที่ไปคุยเรื่องชกกัน
2: คือปัจจุบันเองเท่าที่เราทำสถิติมาเนาะแล้วก็พูดคุยกับมหาวิทยาลัยในไทยอะค่ะก็นักศึกษาต่างชาติอีกกลุ่มหนึ่งเนาะนอกจากทางมาจากจีนแล้วเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่มากคือโซนยุโรปนะคะที่เขาอยากมา exchange เนาะหรือว่าใช้เวลาในช่วงสักเทอม2เทอมนะคะที่ประเทศไทยแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นประเทศที่อันดับต้นๆที่นิสิตหรือนักเรียนชาวยุโรปอยากจะมาใช้เวลาอยู่ด้วยนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายใหญ่ของเรา ใช่ใช่ค่ะคือโซนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็เรื่องอากาศด้วยนะภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยในมุมของคนยุโรปเองเนี่ยมองว่าเป็นประเทศในโซนเอเชียที่มีความwelcome นะคะแล้วก็มีความใจดีเมืองแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสต่างๆนะคะแล้วก็อยู่ก็น่าจะเป็นโซนที่ปลอดภัยเพราะว่าไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับประเทศไหน
1: อยู่สนุกแล้วก็ปลอดภัยที่เที่ยวก็ดีอาหารก็อร่อยอยากมาแบบร้อน
2: เบอร์หนึ่งเลยนะคะเรื่องอาหารอร่อยแล้วก็เรื่องของการผู้คนที่มีจิตใจที่
1: เป็นมิตร
2: เขาเรียกว่าชอบดูแลคนอื่นอย่างเงี้ยนะอบอ้อมอารีก็คิดว่าน่าจะเป็นประเทศที่เราสามารถดึงนะคะนักเรียนชาวต่างชาติเข้าไปเรียนที่ไทยได้มากขึ้นแล้วก็อีกทางนึงเราก็อยากให้เด็กเรามาเหมือนกันนะคุณสมพงษ์
1: เราก็จะบอกเราก็อยากไป
2: เราก็อยาก
1: ไปเราก็อยากไป
2: ใช่ค่ะแล้วก็เมืองนี้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยด้วยเมืองบาสโกลนะคะค่ะ

0: วันนี้อันนี้กี่วันคะเนี่ย
1: งาน4วันนะคะงานที่เป็นงานเอ็กซ์โปของเขา
0: เริ่มยัง
1: 4วันค่ะ
0: เริ่มยังคะ
1: เริ่มวันพรุ่งนี้ค่ะให้เข้าไปจัดงานได้วันพรุ่งนี้นะคะ
0: แล้วเราเตรียมอะไรบ้างอะคะไปพรีเซนต์ไปนำเสนอ
1: ก็คือเนื่องด้วยว่าเราก็เป็นเขาเรียกมือใหม่เหมือนกันเนาะในเชิงของการออกมาก็เรียกเชิงรุกแบบนี้นะคะก็ดันคิดว่าเราก็เต็มที่นะเอามาหมดแหละนะคะลองดูว่าเขาสนใจ
0: เขาสนใจอะไร
1: ใช่ค่ะน่าจะเป็นการ
0: การ
1: ทำการบ้านของเราในรอบแรกที่เราอยากเห็นว่าเขามีความสนใจในจุดไหนบ้างคือจริงๆเราไม่ได้เชิงรุกแบบออกมาอย่างเดียวนะจริงๆเราก็รับอาคารตุกะหรือว่าผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศอยู่แล้วนะคะตอนที่เราอยู่เมืองไทยใช่ไหมแล้วหลายท่านก็บอกว่าเออคือฟังมาเยอะนะคะก็บอกว่าคนยุโรปอยากมาประเทศไทยมากเลยนะโอ้อยากจะให้เขาได้รับรู้รับทราบว่าเออเรามีจุดนี้ด้วยแล้วมหาวิทยาลัยเราก็เป็นเน้นถึงเรื่องรักษาสังคมต่างๆทางฝั่งนี้เขาก็นิยมเรื่องนี้ด้วยค่ะ
0: ก็เรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือเขาเองก็คิดว่าอยากจะมาเที่ยวเราก็อยากจะได้ความแตกต่างและความรู้ซึ่งก็มีโอกาสเนาะการนำเสนออะไรต่างๆก็อาจจะเป็นรูปแบบที่ถ้าถามดิฉันนะมันต้องเอาพวกวัฒนธรรมไทยไปเนี่ยไปโชว์
1: ใช่ใช่วัฒนธรรมไทยเรื่องเกษตรกรรมของบ้านเราอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการท่องเที่ยว
0: แล้วก็สมัยตอนเรียนมีโอกาสเดินทางเนี่ยต้องไปขอพวกข้อมูลจากทททเอาข้าวเกรียบนะข้าวเกรียบกุ้งบ้านเราย่อดังๆแล้วก
2: ็
0: เฮ้ยไม่ใช่เอาไปให้เขาชิมทอดแล้วแจกแล้วก็บางทีบางท่านก็ตำส้มตำก็มีคือโอ้มันมีอะไรแบบสนุกสนานแล้วก็คือมันไม่เชิงเป็นเรื่องของการศึกษาอย่างเดียวแต่เราจะเน้นให้เห็นว่าเออเรามีหลายอย่างมีทุกสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็ได้ความรู้ด้วยแล้วก็เป็นเมืองที่ระดับโลกเนาะนะเอาเพลงลิซ่าไปเปิดด้วยก็ได้ย้อนกลับมา
1: เขาเรียกเป็นซอฟต์พาวเวอร
0: ์
1: นะแต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์นี่มันมาไกลจริง
0: ๆ
2: เอากางเกงช้างไปฝากเขาบ้างหรือเปล่าครับแล้วเกิดประการพรนะ
1: เป็นไอเดียที่ดีนะ
2: ตื่นตา
1: ตื่นใจที่ชอบมากเลย
2: ชอ
1: บกางเกงช้าง
2: ใช่ใช่
0: กางเกงช้างเนี่ย
2: สั่งที่มหาวิทยาลัยส่งไปเลยตามไปยังพอทันนะงานเปิดพรุ่งนี้เอากางเกงช้างไปแจก
0: แล้วก็เกงมวยเนี่ยก็คนก็ชอบแล้วก็ไปโชว์มวยไทยอะไรแบบเนี้ยนะคะ
1: อ๋อใช่ใช่
0: ต้อง
1: เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเขารู้จักเราแบบนี้นะคะ
0: ขนเด็กกิจกรรมไปเยอะๆแต่พรุ่งนี้ถ้าพอเปิดงานแล้วอาจจะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังนะถ้าเกิดได้มี
1: โอกาสจะได้อัปเดตกันดูว่าเอ๊ะเขาสนใจแบบไหนเผื่อว่าสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยจะผนึกกำลังกันเนาะแล้วก็มาดึงคนยุโรปหรือมหาวิทยาลัยที่นี่ไปทำความร่วมมือกันเยอะๆนะคะ
0: ค่ะแล้วก็จะได้อีกแบบหนึ่งที่ลึกซึ้งแล้วก็เป็นมิตรภาพข้ามพรมแดนเนาะอันนี้ดีนะคะไม่ดีฉันอยากจะถามเรื่องข้อกฎหมายมันเป็นเรื่องดูแย่ๆเน่าๆเนาะในบ้านเรานะเราจะคุยยังไงนะข้ามแดนเนี่ยแทนที่จะคุยเรื่องที่มันสร้างสรรค์ก็ด่ากันก็ผลักกันก็ชกกันเนี่ยเคสของอาจารย์สมชัยนะไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงที่ดร.กิฟเดินทางแล้วจะได้ข่าวบ้างหรือเปล่าก
1: รณีเห็นอยู่ค่ะ
0: เห็นอยู่เนาะที่ก็มีวิวาทะกันมาก่อนหน้านั้นหลายเรื่องแล้วล่ะแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือหลังจากที่มีเหตุการณ์ผลักซึ่งผู้ก่อเหตุดร.นัทก็บอกว่าไม่ได้ผลักนะอย่างไรก็ตาม
2: คือนายณัฐวุฒิวงเนียม
0: โอเค
2: ใส่ชื่อให้เต็มเพราะอย่างไรก็ถูกอาจารย์สมชัยตั้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วแจ้งความเอาผิดแล้วว่าข้อหาทำร้ายร่างกายข้อหาทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าด้วยครับพร้อมทั้งกับยื่นคัดค้านการประกันตัวคุณณัฐวุฒิวงเนียมด้วยในฐานะที่ไปจับแขนแกแล้วก็ไปผลักจนล้มไปพร้อมกับจักรยานนะครับ
0: อันนี้เนี่ยก็บังเอิญเป็นช่วงที่อยู่หน้าโรงพักทองหล่อใช่ไหมคะสื่อมวลชนก็เยอะแยะแล้วเปิดกล้องกันอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เห็นทุกภาพทุกมุมการปฏิเสธว่าไม่ได้ผลักไม่ได้นู่นนี่นั่นแต่แฮนด์จักรยานมันไปจี้โดนเอวทำให้จักรจี้เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องไปพิสูจน์เขาเรียกสลิงแตกปรากฏว่าเคสนี้ไม่ใช่เฉพาะความไม่พึงพอใจส่วนตัวซึ่งนอกจากการขุดคุ้ยเรื่องราวต่างทางการเมืองก็เข้าใจว่าความไม่พอใจอันหนึ่งเรื่องหนึ่งก็คือการขุดประวัติของฝ่ายตรงข้ามมาพูดคุยโดยเฉพาะในเชิงลบนะถูกแล้วออกจากราชการหรืออะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยก็อาจทำให้เกิดความไม่พึง

0: พอใจแล้วเกิดเป็นเรื่องเป็นราวปรากฏว่านักวิชาการหลายท่านออกมาให้ความเห็นกันมากมายหลากหลายอย่างอาจารย์ปริญญาเองนะก็บอกว่าเสื่อมเสียสถาบันที่ให้ปริญญาใช้ความรุนแรงคือกฎป่าเถื่อนควรหมดไปเมื่อมีกฎหมายอาจารย์ประเมศก็ขึ้นโพสต์แบบนี้เช่นเดียวกันนะว่านักกฎหมายที่ประพฤติตนเป็นอันธพาลคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาโปรดพิจารณาถอดถอนการเป็นสมาชิกกรรมการสภาทนายความก็ออกมาให้ความเห็นพฤติกรรมว่าต้องไม่ให้มีที่อยู่ย้อนกลับมาดร.กิฟมีความเห็นอย่างไร
1: จริงๆก็ต้องบอกว่าประเด็นเนี้ยเรียนก็เชื่อว่าพลาดที่เห็นน่ะเนาะในหน้าสื่อคือไม่ต้องมีใครมาบอกหรอกใช่ไหม
0: คะ
1: ภาพที่เห็นในหน้าสื่อมันก
0: ็
1: บอกทุกคนอยู่แล้วนะคะจริงๆประเด็นในเรื่องค่ะ
0: นี่เวลา5นาที
2: ค่ะผมว่าเป็นภาพ AI หรือเปล่าเนี่ยที่มาทำว่าจับมืออะไรอย่างเงี้ยการตัดต่อหรือเปล่าแล้วจะมาบอกว่า
1: คือยุคสมัยนี้มันจะบอกว่า AI หรือไม่เนี่ยมันโอ้ย
0: สุด
1: เด
0: ีย
1: วรู้แล้วเนาะคุณ สองวินาที2คลิกก็รู้ละนะคะทีนี้เนี่ยก็มีคือด้วยความที่คนเยอะด้วยเนาะนะคะในสถานการณ์ต่างๆนั้นก็คิดว่าทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเขาเรียกว่าจะถลายไปทางไหนเนี่ยมันก็คอนเฟิร์มด้วยหลักฐานนะคะที่เป็นเชิงประจักษ์ละกันทีนี้ถามว่าเรื่องของความเสื่อมเสียต่างๆเนี่ยดังนั้นก็คิดว่าเราไม่พูดในมุมที่ว่าเป็นระบุเจาะจงตัวตนเนี่ยในพฤติกรรมแบบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับแวดวงไหนเนี่ยดังนั้นก็คิดว่ามันก็เคยถูกเรียกร้องแบบนี้มาหลายครั้งเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้วยความเป็นวิชาชีพอะเนาะถามว่าเรื่องของการถอดถอนต่างๆเนี่ยมันมีบทบัญญัติอะไรหรือเปล่านะคะเขามีบทบัญญัติอยู่แล้วนะคุณสมพรจากพันตัวอย่างเช่นว่าอย่างมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกือบทุกมหาวิทยาลัยละกันนะคะเขามีข้อบังคับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็มีถ้อยคำที
0: ่จริยธรรมป่ะ
1: ค่อนข้างกว้างใช่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีอย่างข้อบังคับว่าด้วยปริญญาเนี่ยระบุในหลักการเลยว่าปริญญาของสถาบันนี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการสำเร็จการศึกษาเท่านั้นเนี่ยแต่ยังมุ่งเน้นเรื่องของการแสดงถึงความรู้คู่คุณธรรมด้วยนะคะของผู้รับอนุมัติปริญญาด้วยเดี๋ยวว่าทุกท่านทราบดีคุณสุพรก็ทราบเนาะว่าอย่างมหาวิทยาลัยที่พวกเราจบกันมาอย่างเงี้ยค่ะมันคือจะมีอะไรแบบเนี้ยระบุไว้อยู่ในหลักการของการประสาทปริญญาบัตรนะคะถ้าเพราะว่าผู้สำเร็จการศึกษาเนี่ยมีพฤติกรรมที่มีความรุนแรงหรือว่าเสื่อมเสียในภายหลังเองเนี่ยต้องไปดูระเบียบด้วยนะคะว่าเรื่องการเพิกถอนใบปริญญาเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะคะคือพวกนี้มันจะไม่ได้เป็นโดยอัตโนมัติเนา
0: ะ
1: ตัวอย่างเช่นเรื่องของข้อบังคับการศึกษาปริญญาเอาที่ไหนดีธรรมศาสตร์แล้วกันนะ
0: คะเอ้ยมตวก็ได้ธรรมศาสตร์ก็ได
1: ้ร่ำอยู่ร่ำอยู่ด้วยกันก็เลย
0: นั่งอยู่3คนนะ
1: คะจริงๆเรามีคล้ายๆกับมี publish อยู่แล้วคืออยู่ในเว็บไซต์นะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะเขาบอกว่าหากภายหลังพบว่าผู้สำเร็จการศึกษาเนี่ยไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตั้งแต่การขึ้นทะเบียนในหลักฐานเท็จต่างๆเนี่ยคือจริงๆเราก็เป็นเหตุให้อธิการบดีสามารถเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อถอดปริญญาได้แต่อันนี้มันก็ต้องเข้าเงื่อนไขเนาะนะคะบัณฑิตศึกษาก็มีเหมือนกันตัวอย่างเช่นเรื่องของอนุก็เรียกอนุมัติไปแล้วอย่างเงี้ยเกิดการทุจริตนั่นนี่อะไรพวกเนี้ยนะคะมันก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้เพิกถอนได้พวกนี้มันก็ต้องแบ่งเป็นสองเรื่องนะคะว่าปริญญาเนี่ยได้มาโดยไม่ชอบหรือเปล่าอันนี้ก็ชัดเจนเนาะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าปริญญามาโดยชอบเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปตอบให้ได้ว่ามันไปเข้าเรื่องของเงื่อนไขในข้อบังคับให้อำนาจมหาวิทยาลัยในการหรือเปล่านะคะก็มันคือเนี่ยอยากจะบอกแบบนี้ปริญญามันเป็นใบรับรองความสำเร็จทางการศึกษาเน
0: า
1: ะ
0: ความประพฤติ
1: แต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนที่ได้ปริญญาแล้วก็ต้องเป็นการรับรองความประพฤติของคนนั้นไปตลอดชีวิตคือเนี่ยคิดแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่าบางเรื่องในเชิงวิชาชีพอะอย่างที่เป็นอันนี้ท่านอาจารย์สมชายก็เอามาพูดอะเนาะว่าจริงๆบางเรื่องก็ถูกเพิกถอนในเชิงวิชาชีพไปแล้วหรือเปล่าคุณสมพรสมพัน
0: ธ์ดิฉันสุภพรยานาวิทยาคุณค่ะ
2: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับ
1: สมภพรศิริรัตน์ค่ะเดี๋ยวคุยต่อเนาะ
2: ครับเราสามคนลาไปก่อนครับพบกับทางข่าวทางกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: 14:08 นค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะวันนี้เจอกันนะคะต้นสัปดาห์วันจันทร์7นะคะกันยายน2569วันนี้อยู่กับติ๊งหน่วยจากเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีนะคะทักทายคุณติ๊งหน่วยทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพวันนี้วันจันทร์แล้วนะครับบ่ายวันจันทร์เป็นเพื่อนกันในยามบ่ายแบบนี้ใครที่กำลังทำงานอย่าเพิ่งง่วงอย่าเพิ่งหาวติดตามข่าวสารยามบ่ายของเราวันนี้เก๋กับติ๊งหน่วยมารายงานตัวแล้วครับ
0: โอ้โหวันนี้ประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะไม่รู้จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหนอย่างไรเดี๋ยวได้วิเคราะห์กันด้วยเพราะว่าทางคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะก็มาตามกำหนดเลยนะต
1: ั้
0: งโต๊ะแถลงนะคะแล้วก็เปิดตัวแคมเปญเอาประเทศไทยของเราคืนมาแต่ว่าจุดยืนของการออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยก็เห็นบอกว่าไม่ได้ต้องการที่จะมาล้มรัฐบาลนะบอกว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะเหมือนกับเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยมีการปราบปรามเรื่องของกลุ่มทุนเทาต่างชาติแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอยากให้รัฐบาลเนี่ยมีการปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ายืนยันว่าการออกมาในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เหมือนกับเป็นการที่จะต้องการล้มรัฐบาลแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้วิเคราะห์กันด้วยนะคะว่าไอ้ประเด็นที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยมีการแถลงออกมามันจะนำพาไปสู่ในการเคลื่อนไหวแล้วก็ยกระดับได้หรือไม่อย่างไร
1: ก็เป็นการขยายผลจากการที่จั่วหัวออกมาเมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับว่าจะมาทวงคืนประเทศไทยแต่ท่านนายกอนุทินก็บอกแล้วว่าประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่ต้องทวงคืนแต่วันนี้ได้เห็นการขยายผล6ประเด็นร้อนที่คุณสนธิออกมาแถลงวันนี
0: ้
1: ก็อาจจะเป็น6เหตุผลที่จะใช้ในการออกมาลงถนนก็เป็นไปได้ก็คือคดีหัวเลือกสว.ครับคุณเก๋ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่วันนี้คุณสนธิยกมาขยายผลการตรวจสอบเชื่อมโยงทางการเมืองและออกมาขู่ยกระดับหากกกต.มีมติเด็ดขาดในทางที่มองว่าตัดตอนคดี คือหมายความว่า14กันยายนนี้เนี่ยถ้ามีการตัดตอนคุณสนธิจะออกมายกระดับนั่นอันนี้คือ1ประเด็นร้อนอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของที่ดินเขากระโดงครับคุณเก๋ก็เป็นปัญหาการทับซ้อนและก็ทำหน้าที่ของกรมที่ดินประเด็นที่สามครับคือการทุจริตสอบก็คือการโกงสอบท้องถิ่นนั่นเองและยังมีประเด็นเรื่องของปัญหาการกักตุนน้ำมันประเด็นพลังงานและผลประโยชน
0: ์
1: โครงการ Data Center เนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนครับที่คุณสนธินำมายกเป็นเหตุผลที่จะออกมาลงถนนครับก็คือเขากังวลเรื่องมาตรการความปลอดภัยและก็ผลประโยชน์ที่ประเทศได้รับจะคุ้มค่าหรือเปล่ากับโครงการ Data Center รวมถึงเหตุผลหลักก็คือการออกมาไล่จีนเทายิวเทาเขมรเทาอินเดียเทาใช่ไหมอะไรที่เป็นเทาๆเนี่ยคุณสนธิจะออกมาไล่แล้วก็ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาฝังตัวในประเทศไทยเรานั่นเองครับ
0: ค่ะแล้วก็ด้วยเหตุผลเหล่านี้ที่คุณติ๊งหน่วยนะคะรายงานคุณผู้ฟังไปเนี่ยทางคุณสนธิตั้งโต๊ะแถลงแล้วก็บอกว่าเหตุผลเหล่านี้ล่ะค่ะรัฐบาลจึงหมดความชอบธรรมในการบริหารบ้านเมืองนะคะแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่คนไทยเนี่ยจะต้องมีการมารวมตัวกันไม่ปล่อยให้นักการเมืองมีอำนาจเหนือประชาชนก็มีการเชิญชวนนะคะให้ประชาชนออกมาแสดงพลังทวงคืนประเทศไทยแล้วก็บอกว่าการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้หวังถึงขั้นล้มรัฐบาลแต่อย่างน้อยต้องการให้นายกรัฐมนตรีนะคะทำเพื่อประชาชนส่วนรูปแบบการชุมนุมจะไม่ใช่ลักษณะการชุมนุมแบบยืดเยื้อค้างคืนนะคะแต่ว่าจะเป็นการปลุกพลังประชาชนเพื่อทวงคืนแผ่นดินและก็บอกว่าไม่มีกลุ่มไม่มีสีวันนี้ทุกคนหลอมเป็นกลุ่มเดียวกันทำเพื่อประเทศชาติส่วนการชุมนุมนัดแรกนะคะก็จะเกิดขึ้นวันที่10กันยายนนี้เลยนะคะก็เป็นสัปดาห์นี้แหละจะเดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นการชุมนุมครั้งแรกนะคะแล้วก็เรียกร้องให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลในชุดนี้เนี่ยออกมาแสดงพลังกันให้มากที่สุดนะคะขณะเดียวกันเนี่ยมันมีประโยคนึงเหมือนกันนะคะที่คุณสนธิเนี่ยพูดขึ้นมาเองนะที่บอกว่าเหมือนกับมีการถูกเย้ยว่าเอ๊ะเป็นม็อบน้ำหมากหรือเปล่านะคะคุณสนธิก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูขอให้รอดูพลังของคนที่รักประเทศชาติด้วย
1: ก็รอบนี้เนี่ยเหมือนคุณสนธิจะเหงาเพราะว่าข้างกายที่มาแถลงข่าวด้วยกันในวันนี้ก็มีแต่คุณพิชิตชัยมงคลแล้วก็ทนายนกเขาใช่ไหมครับที่อยู่เคียงข้างซ้ายขวาคุณสนธิก็อาจจะดูเหงาๆนิดนึงก็เรียกว่ามีดราม่าเหมือนกันนะ

0: ครับเพราะว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยก็มองว่าเป็นกลุ่มมวลชนเดิมและก็คนที่เห็นด้วยกับประเด็นชาตินิยมการต่อต้านทุนเทาที่เข้ามาเอาเปรียบไทยแม้จะมีดราม่ามองว่าเป็นแค่ม็อบน้ำหมากหรือว่าม็อบผู้สูงวัยรวมถึงคำถามว่าจะสามารถจุดกระแสคนรุ่นใหม่หรือคนทำมาหากินในภาวะเศรษฐกิจแบบนี
1: ้
0: ให้มาร่วมลงถนนได้มากน้อยเพียงใดอันนี้คุณสนธิเขาก็ย้ำนะว่าไม่สนใจคำด้อยค่าเหล่านี
1: ้
0: และก็พร้อมเดินหน้าจนถึงที่สุดเลยครับก็เดี๋ยวรอดู14กันยายนนี้นะครับถ้าเกิดว่ากกต.มีมติไม่ส่งฟ้องหรือตัดตอนคดีหัวสว.คุณสนธิบอกว่าจะประกาศระดมพลชุมนุมใหญ่ทันที
1: อ
0: ันนี้คือไฮไลท์สำคัญหลัง14กันยายนนี้ต้องจับตาให้ดีครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะก็ประเด็นการเมืองนะคะก็วันนี้ก็หลายคนก็จับตาเรื่องของการแถลงของคุณสนธินี่แหละทีนี้มันก็จะต่อยอดไปได้หลายเรื่องเลยอย่างเรื่องของการชุมนุมที่บอกว่าต้องการที่จะออกมานะคะเพื่อที่จะปรามในเรื่องของรัฐบาลว่าเอ๊ะเป็นการปล่อยปละละเลยคนที่เป็นนอมินีเป็นชาวต่างชาติเข้ามาครอบครองที่ดินในบ้านเราเข้ามาเป็นนอมินีในบ้านเราแล้วก็ทุนเทาอะไรต่างนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการเซ็นในประเทศนะคะชาวฝรั่งเศสออกจากประเทศไทยเป็นรายที่2แล้วนะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราคุยกันกับคุณติ๊งหนุ่ย
0: ครับ
1: มีรายแรกก็คือชาวอิสราเอลวันนี้รายที่2ลงนามเป็นชาวฝรั่งเศสค่ะ
0: แล้วจะเป็นคนฝรั่งเศสคนแรกของประเทศไทยที่เราที่โดนเราในประเทศหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ก็วันนี้ค่ะลงนามนะคะในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้นายเควินนะคะดิมิโนอันนี้เนี่ยก็เป็นสัญชาติฝรั่งเศสถูกในประเทศออกไปนอกราชอาณาจักรทีนี้เหตุผลสำคัญที่มีการระบุเอาไว้ในหนังสือคำสั่งนะคะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีพฤติกรรมที่ถูกมองว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีแล้วก็ความผาสุกของประชาชนด้วยคำสั่งเนี่ยมีการระบุถึงพฤติกรรมของนายคนนี้เนี่ยหลายด้านเลยนะ
0: ครับ
1: ทั้งข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นรวมไปถึงพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลแล้วก็ทรัพย์สินด้วยแล้วก็ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นนะคะขณะเดียวกันในคำสั่งเนี่ยยังมีการระบุ ด้วยว่าพฤติกรรมของนายคนนี้เนี่ยสร้างความแตกแยกในเรื่องของเชื้อชาติศาสนารวมไปถึงความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงด้วยและประเด็นสำคัญก็คือในส่วนของคดีเนี่ยที่เข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยคือศาลมีคำพิพากษาให้นายเควินเนี่ยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะคะพ.ศ. 2522แล้วก็มีคำพิพากษาปรับ 10,000 บาทด้วยแต่ว่าเนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีก็มีเหตุบรรเทาโทษแล้วก็ลดโทษให้กึ่งหนึ่งนะคะก็เหลือปรับโทษจาก 10,000 ก็เหลือ 5,000 แล้วก็มีคำสั่งเกี่ยวกับของกลางตามคำพิพากษาแล้วก็หากถ้าไม่ชำระค่าปรับเนี่ยก็จะให้มีการดำเนินการตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยอันนี้ก็เรียกได้ว่านะคะก
0: ็
1: มีทั้งพฤติกรรมทั้งเรื่องของการสร้างความแตกแยกการอันมีความเป็นอันตรายเรื่องของการข่มขู่แล้วก็ยังมีเรื่องของพิพากษาเรื่องของคดีจราจรด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะคือคำสั่งดังกล่าวเนี่ยก็ยังเหมือนกับรายที่หนึ่งเลยค
0: ือ
1: ให้เจ้าตัวยังสามารถใช้สิทธิ์ทางกฎหมายได้ก็คือถ้าหากว่าสัญชาติชาวฝรั่งเศสในคนนี้นายเควินเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายกรัฐมนตรีมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำว่าอุทธรณ์ต้องอุทธรณ์ถึงนายกรัฐมนตรีนะคะ
0: ภายใน7วันด้วย
1: เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งในประเทศหรือขอมิให้ส่งตัวไปออกนอกราชอาณาจักรกำหนดก็คือ7วันด้วยกันแต่ว่าอย่างที่บอกไปทำไมต้องเน้นว่าต้องอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเท่านั้น
0: ก็เพราะว่าท่านนายกเราเด็ดขาดยังไงล่ะครับคุณเก๋ครับเพราะว่าท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนี้ท่านก็เน้นย้ำชัดเจนนะครับว่านี่คือความเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมายคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ามาอยู่ที่ประเทศไทยเราต้องเคารพกฎหมายไทยและเจ้าหน้าที่ต้องบังคับใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่ก็ข่าวนี้ทำให้สื่อใหญ่ระดับโลกอย่างเลอโมงของฝรั่งเศสและก็ i24 news ของอิสราเอลครับเป็น2ประเทศที่ถูกนายกอนุทินสั่งในประเทศคนในชาติเขาเนี่ยนะครับเขาก็รายงานข่าวการตื่นตัวและก็การเอาจริงเอาจังของรัฐบาลไทยเป็นอย่างมากรวมถึงปัญหา

ในเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตและก็เกาะสมุยที่สุราษฎร์ธานีมันก็มีพฤติกรรมบางคนเท่านั้นเองนะครับนักท่องเที่ยวที่มาสร้างความวุ่นวายถ้าย้อนไปดูจากกรณีของเควินโดมิโนคนที่เอามีดไปปาดคอตำรวจใช่ไหมเราจำกันได้สำหรับพฤติกรรมที่น่ากลัวกระทั่งเป็นคนต่างชาติคนที่สองที่ถูกท่านนายกเซ็นคำสั่งให้ในประเทศ

0: ็ยังมียาคอฟซึ่งคนนี้เองก็คือไปข่มขู่เจ้าของสวนสัตว
1: ์
0: แล้วก็คนไทยในพื้นที
1: ่
0: ที่บริเวณหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมล่ะครับก็นำมาสู่กระแสการต่อต้านของกลุ่มทุนต่างชาติสีเทาเหตุการณ์นี้ลุกลามกระทั่งมีการรวมตัวประท้วงของชาวบ้านเป็นร้อยคนเลยแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลจัดการอย่างเร่งด่วนกระทั่งเสนอให้ลดระยะวีซ่าท่องเที่ยวจาก30วันเหลือ15วันด้วยซ้ำสำหรับอิสราเอลนะอันเนี้ยเขาก็ตื่นตัวก็เรียกว่ามี2ชาติแล้วครับอิสราเอลแล้วก็ฝรั่งเศสที่ถูกใช้การบังคับกฎหมายของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดก็เรียกว่ากฎหมายใหม่ในประเทศด่วนเนี่ยมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่28สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับคุณเก๋
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เรียกว่าเป็นการปรับปรุงมาตรการทางปกครองครับจากพ.ร.บ.เดิม2499นะก็เอามาปรับปรุงใหม่ก็เป็นกฎหมายฉบับใหม่ครับปี2569ก็ทำให้เกิดมาตรการในประเทศด่วนเกิดขึ้นก็คือไม่ต้องรอติดคุกจริงคุณเก๋แม้จะเป็นความผิดแล้วหูโทษอาจจะส่งเสียงดังรบกวนวุ่นวายใช่ไหมเหมือนกับนักท่องเที่ยวต่างชาติบางคนศาลอาจจะแค่ปรับหรือว่ารอลงอาญาอันนี้เราก็สามารถส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเพิกถอนวีซ่าแล้วก็ในประเทศออกประเทศเราได้ทันทีเหมือนกันอันนี้คือไม่ต้องรอติดคุกจริงก็ในประเทศได
1: ้
0: ส่วนที่เหลือก็คือครอบคลุมกลุ่มนอมินีที่ลักลอบทำงานนะครับเอาคนมาอำพรางหรือว่าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตใช้เอกสารปลอมแบบนี้ก็ในประเทศได้เหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะซึ่งวันนี้เองเนี่ยนายกรัฐมนตรีตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2ด้วยนะคะก็คือนายกบอกว่ากฎหมายมันมีแล้วฉะนั้นมีแล้วก็ต้องใช้นะคะแล้วก็ทำไปแล้วนะคะลงนามไปแล้วเนี่ยในส่วนของรายแรกก็เพิ่งถูกในประเทศไปจะยื่นขออุทธรณ์เนี่ยนายกบอกว่าต้องยื่นอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะแล้วก็บอกว่าขนาดนี้เนี่ยยังไม่ได้เห็นเอกสารว่าเขาจะยื่นอุทธรณ์หรือเปล่านะคะเพราะนายกรัฐมนตรีต้องเป็นคนลงนามตามขั้นตอนคนที่ลงนามในประเทศก็คือรัฐมนตรีมหาดไทย
0: อัน
1: นี้นายกก็พูด
0: ชัดเจน
1: ค่ะพูดเป็นไปตามกฎหมายเลยฉะนั้นเองจะยื่นอุทธรณ์คนที่จะเซ็นก็คือนายกรัฐมนตรีเพราะในฐานะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยค่ะส่วนจะมีรายชื่อต่างชาติที่อยู่ในบัญชีเพื่อที่จะในประเทศอีกหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าใครทำความประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกา34นาทีนะคะอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะช่วงนี้ก็คุยประเด็นเรื่องของการเมืองกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวที่มีการแถลงนะคะในการที่จะทวงคืนประเทศแล้วก็บอกว่ามาในครั้งนี้เนี่ยมาที่จะไม่ได้มีเป้าหมายในเรื่องของการล้มรัฐบาลแต่ว่าเท่าที่ดูจากการแถลงเนี่ยก็มีถึง6ข้อด้วยกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ติดตามกันนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะสะท้อนเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองในเวลานี้เนี่ยอย่างไรได้บ้างแล้วก็6ข้อที่คุณสนธิลิ้มทองกุลมีการแถลงเนี่ยมันจะขยับขยื่นไปสู่การยกระดับการชุมนุมได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
0: ไปวิเคราะห์เจาะลึกกับรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารเทียนบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จากม.บูรพากันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์โอฬารคะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับสวัสดีครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะอาจารย์การประกาศจุดยืนของการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ของคุณสนธิลิ้มทองคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยค่ะจะสามารถจุดกระแสประชาชนได้มากน้อยขนาดไหนถ้าเทียบกับการเคลื่อนไหวในอดีตอะค่ะ
3: คือถ้ามองนะครับจากการแถลงข่าววันนี้นะครับเราก็เห็นตรงกันว่าคุณสนธิยังไม่ได้ประกาศว่าจะขับเคลื่อนกระบวนเพื่อจะล้มรัฐบาลทันที
1: ค่ะ
3: แต่ดูเหมือนจะนะครับพยายามจะนวดอารมณ์ผู้คนในสังคมซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วมันก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันมันมีความเหมือนและมันมีความแตกต่างอยู่หลายประการด้วยกันความเหมือนแรกนะครับถ้าทั้งสองท่านจำได้คุณสนธินะครับก็เริ่มวิจารณ์รัฐบาลของคุณทักษิณในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์แล้วมีจุดแตกหักก็คือวันที่คุณสนธินะครับได้อ่านบทความลูกแกะหลงทางได้ไหมครับแล้วก็มีคำสั่งหรือว่ามีคำสั่งให้มีการถอดรายการ

0: การเมืองไทยรายสัปดาห์ออกจากทั้งรายการเหมือนกันนะครับตอนนี้คุณสนธิก็วิจารณ์รัฐบาลวิจารณ์รัฐบาลจนรู้สึกว่าสถานการณ์แวดล้อมเนี่ยมันเหมือนกับจะทำให้ทุกฝ่ายแม้กระทั่งฝ่ายที่เคยหนุนรัฐบาลเนี่ยก็เริ่มมีความเห็นต่างพอเป็นแบบนี้ปั๊บคุณสนธิก็จะยังไงผมคิดว่าเขาจะเริ่มขบวนโดยการให้ข้อมูลกับสังค
1: ม
0: เพราะโดยเฉพาะสังคมที่มันมีข้อมูลบางอย่างเนี่ยที่มันกระจัดกระจายนะครับแล้วก็นะครับแตกไปเป็นประเด็นต่างๆที่สังคมสนใจอย่างที่คุณติ้งหน่อยบอกว่า6ประเด็นเนี่ยครับเขาจะให้ข้อมูลไปเรื่อยๆผมคิดว่านวดไปเรื่อยๆแต่ก็จะเช็คนะครับอารมณ์ของสังคมต่อไปนะครับว่าจะจุดติดหรือไม่แต่แน่นอนถ้าเกิดว่าจุดติดเนี่ยนะครับก็อาจจะลงไปสู่ถนนก็ได้แต่ถ้าจุดไม่ติดก็คงจะนะครับใช้กระบวนการให้ข้อมูลสื่อสารแบบนี้ไปตลอดเพราะนะครับเงื่อนไขที่มีความแตกต่างกันระหว่างนะอดีตที่ผ่านมากับรัฐบาลปัจจุบันนะครับนอกจากปัจจัยที่เหมือนกันแล้วปัจจัยที่มันเหมือนกันประการต่อมาคือลักษณะของนะอำนาจของรัฐบาลเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากรัฐบาลคุณทักษิณก็ถูกมองว่าเป็นระบอบทักษิณสามารถยึดกุมสภาสูงสภาล่างสภาสูงถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นสภาผัวเมียกันได้ใช่ไหมฮะป
2: ั
0: จจุบันสภาสูงก็มองว่าเป็นสภาสีน้ำเงินแต่ความแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือระเบียบของชนชั้นนำในสังคมไทยเนี่ยมันมีความแตกต่างในยุคของคุณทักษิณเนี่ยแม้ว่าจะคุมสภาสูงสภาล่างได้คุมมวลชนได้จากนะนโยบายประชานิยมคุมกลไกองค์กรอิสระได
1: ้
0: แต่คุณทักษิณไม่สามารถคุมนะชนชั้นนำฝ่ายอนุรักษ์ได้ทั้งหมดไม่สามารถคุมทุนและก็ไม่สามารถคุมกองทัพได้มันมีรอยแตกเสียงอยู่ในเครือข่ายชนชั้นนำแต่รัฐบาลชุดเนี้ยในรอบ20ปีตั้งแต่รัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยมันมีความเป็นเอกภาพอยู่ค่อนข้างสูงแม้ว่าชนชั้นนำแต่ละฝ่ายอาจจะไม่ได้คิดตรงกันนะแต่การจัดระเบียบเนี่ยทำให้เขาเป็นมีเอกภาพพอมีเอกภาพปั๊บเนี่ยในการจุดการชุมนุมเพื่อไปสู่การเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็เลยยังไงก็จุดได้อาจจะติดแต่จะไปทำให้สภาล้มง่ายๆเนี่ยมันคงจะไม่ง่ายเหมือนกับรัฐบาลคุณทักษิณนอกจากว่าคุณสนธิเนี่ยขยายประเด็นจนทำให้คนเนี่ยนะครับเกิดความรู้สึกร่วมอย่างเช่นกลุ่มประชาชนที่ภูเก็ตเกาะสมุยเกาะพะงันนะครับที่เชียงใหม่ที่ปายเห็นผลกระทบจากพวกเผ่าทั้งหลายถูกไหมหรือบรรดากลุ่มชนชั้นกลางคุณติ้งหนุ่ยคุณเก๋รู้สึกไม่พอใจกับการบริหารงานที่มีการคอร์รัปชันนะครับการโกงต่างๆเพราะรู้สึกว่าเราจ่ายภาษีเยอะแต่ภาษีของเรานั้นไปถูกนะเบียดบังและก็ทำให้คนจำนวนหนึ่งรู้สึกว่าประเทศกำลังสูญเสียอธิปไตยมันทำให้กลุ่มคนที่เลือกรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ได้ทำตามสัญญาที่ตอนหาเสียงอันนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณสนธิสามารถขยายอารมณ์ร่วมแบบนี้เกิดขึ้นได
1: ้
0: ภายใต้นะครับความแรงกดดันที่มีต่อพรรคภูมิใจไทยที่ไม่สามารถแก้เกมได้ทันท่วงทีเนี่ยมันก็อาจจะจุดติดก็ได้ครับ
1: คือหมายความว่าอาจจะเริ่มต้นจากทุนเทาเชื่อมต่อไปถึงประเด็นการทุจริตการใช้อำนาจรัฐการบริหารประเทศความไม่โปร่งใสอะไรต่างๆก็เป็นโอกาสในการที่จะขยายจากประเด็นเหล่านี้นำไปสู่ในเรื่องของการตรวจสอบความชอบธรรมของรัฐบาลใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับคุณเก๋ครับคือผมพยายามเปรียบเทียบกับรัฐบาลคุณทักษิณจำได้ไหมเขาก็พยายามทำเหมือนว่าคุณทักษิณใช้อำนาจนะครับไปกระทบกับสถาบันชั้นสูงเรื่องการขายหุ้นให้เทมาเซกเรื่องการผูกขาดอำนาจเร
1: ื่
0: องความล้มละลายในการตรวจสอบอาการคล้ายๆกันแต่มันยังกระจัดกระจายซึ่งผมว่าขบวนคุณสุทธิเนี่ยจะพยายามขมวดประเด็นทั้ง6ประเด็นเนี่ยให้เป็นความรู้สึกร่วมของคนทั้งสังค
2: ม
1: ทีนี้ปัจจัยสถานการณ์ที่จะสุกงอมแล้วจะเกิดนำพาไปสู่การเคลื่อนไหวขยายไปจนถึงขนาดล้มรัฐบาลมีโอกาสไหมคะอาจารย์หรือมันจะเป็นประเด็นไหนที่จุดให้มีพลังมวลชนออกมาเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะ
0: อยู่กับท่าทีนะคือปัจจัยเชิงโครงสร้างอะนะครับแน่นอนเอื้อกับรัฐบาลคือพูดง่ายๆว่าถ้าจะเกิดชุมนุมแล้วเกิดการปฏิวัติรัฐประหารในยุคนี้ยากมากเพราะคนก็รู้สึกถึงความไม่ไว้วางใจต่อแกนนำด้วยนะเพราะที่ผ่านมาเราเจอประสบการณ์ตลอดว่าพอเกิดการชุมนุมเกิดการสูญเสียคนที่ตายก็คือชาวลูกชาวบ้านหลานชาวนาแล้วก็ได้แล้วรับรางวัลเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยในขณะที่แกนนำรอดทุกคนรวยทุกคนทุกคนก็รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้ประการต่อมานะเรื่องที่เรียกว่าถ้าเกิดว่าจะจุดติดหรือว่าจะขึ้นอยู่กับรัฐบาลเนี่ยนิ่งเฉยต่อปัญหานี้หรือไม่
2: oh.
0: นี่อย่างที่คุณถ้าเกิดรัฐบาลนิ่งเฉยไม่แก้ปัญหา6ประการข้างต้นเนี่ย
1: okay.
0: มันจะสะสมความไม่พอใจแต่ถ้าตอนนี้คุณอนุทินรัฐบาลรู้สึกว่ามันมีประเด็นอะไรที่แก้ได้เนี่ยมันก็จะ

0: นมาทันทีอย่างเช่นการจัดการเรื่องทุนสีเทาอิสราเอลนะครับจีนนะครับเขมรทั้งหมดเนี่ยมันก็จะลดระดับหรือการจัดการเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องการโกงข้อสอบออกหมายจับนะครับทั้ง 3,000 กว่าคนเนี่ยตอนนี้ยังไม่ออกหมายจับนะทั้งที่คนเหล่านี้ผมก็เป็นอาชญากรด้วยนะฮ
1: ะ
0: คือตอนนี้คนเหล่านี้กลายเป็นคนที่หลงผิดกลายเป็นคนที่ถูกนะฮะถูกกระบวนการที่ไม่ชอบทำแต่จริงๆคือเขาอะครับเป็นสารตั้งต้นของการคอร์รัปชันทำไมไม่ออกหมายจับรัฐบาลออกหมายจับเนี่ยกระแสจะลดลงมาเลยนะหรือรัฐบาลจัดการทำให้เห็นว่าใครเป็นไอ้โม่งกักตุนน้ำมันเนี่ยปัญหาเนี่ยมันเหมือนกับยังไงคุณเหมือนกับคุณสนธิพยายามที่จะบอกโจทย์ว่าทำอย่างนี้ลดระดับลงมานะกระแสการชุมนุมเนี่ยมันก็จะนะมันก็จะยังไงไม่ตีฟูขึ้นมานะครับถ้าถือว่ารัฐบาลไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาเหล่านี้
2: ครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าจะจุดติดหรือไม่ติดอยู่ที่พฤติกรรมของรัฐบาลนั่นเองนะครับทีนี้มาวิเคราะห์ท่าทีของผู้สนับสนุนบ้างครับอาจารย์ดูเหมือนรอบนี้คุณสนธิจะดูเหงาข้างกายที่มานั่งแถลงด้วยกันเนี่ยมีเพียงแค่คปท.เท่านั้นเองครับ ก็ถูกด้วยค่าว่าเป็นม็อบน้ำหมากบ้างจุดไม่ติดแล้วล่ะมีแต่คนแก่ๆครับอาจารย์มองยังไงฮะ
0: มันมาจากสองปัจจัยนะผมคิดว่าคือหนึ่งบทเรียนที่ผ่านมาคนไทยเจอบทเรียนที่ผ่านมาทุกครั้งการชุมนุมในนามประชาธิปไตยในสุดท้ายก็เดินไปสู่การรัฐประหารสองนะครับความหวาดระแวงท่าทีที่มีต่อบรรดาแกนนำว่ามีวาระซ่อนเร้นอื่นอะไรหรือไม่ต้นทุนของคุณสนธินะครับยอมรับว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์มีต้นทุนในการเคลื่อนไหวแต่ด้านหนึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับในบางภายใต้ความหวาดระแวงเนี่ยมันก็เลยทำให้นะกลุ่มคนที่เห็นในปัญหาร่วมกันแต่ยังรู้สึกว่าการออกมาร่วมกันเนี่ยอาจจะติดกับดักเกมใดเกมหนึ่งที่มันอยู่ภายใต้ความหวาดระแวงหรือเปล่าทุกคนก็เลยสงวนท่าทีนะอย่างเช่นแล้วก็การในการที่แจ้งของคุณสนธิก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ทนายนกเขาไม่ได้เปิดให้นะครับอีกคนหนึ่งได
2: ้ตั้มพิชิต
0: พี่คุณตั้มได้อธิบายเลย
2: ครับ
0: แล้วจริงๆหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมก็รู้สึกนะคือบางอย่างเคารพคุณสนธิเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์แต่บางครั้งการสื่อสารของคุณสนธิผมคิดว่าบางครั้งถ้อยคำที่ท่านใช้นะมันไม่ค่อยสุภาพครับมันก็เลยทำให้กลุ่มคนที่อยากจะไปด้วยครับอยากจะไปด้วยเห็นด้วยแต่รู้สึกว่าท่าทีแบบนี้มันน่าจะเบาๆลงหน่อยนะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่พูดในทำนองมันพูดได้เป็นการส่วนตัวในกลุ่มเล็กๆแต่การพูดภาษาที่ไม่สุภาพต่อสื่อเนี่ยมันก็ไปทำลายลักษณะร่วมบางอย่างของกลุ่มอนุรักษ์นิยมอะครับที่เขาเชื่อในความสุภาพความนอบน้อมเรื่องภาษาที่มันไม่เป็นแบบนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทำให้บรรยากาศที่ผมว่าการที่ถูกการที่นะครับฟังการแถลงข่าวมันก็เลยทำให้รู้สึกมันถูกครอบงำโดยคุณสนธิคนเดียวครับ
2: แต่ก็จะมีพันธมิตรแนวร่วมใหม่ด้วยนะครับอาจารย์คุณเก๋ก็คือคุณจตุพรพรหมพันธ์กลุ่มล้อมรวมประชาชนที่เรียกว่ามาเป็นแบ็กอัพร่วมลงถนนเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีเป้าหมายเดียวกันหรือไม่อย่างไรครับอาจารย์
0: ใช่ครับคือตอนนี้คุณที่บอกว่าคือโจทย์ใหญ่ก็คือความไม่เนื้อเชื่อใจครับคือตอนนี้หลายๆกลุ่มไอลอก็ดีพรรคฝ่ายค้านก็ดีทั้งหมดเนี่ยเห็นปัญหาคนในสังคมเห็นปัญหาแต่มันอยู่ภายใต้ความหวาดระแวงต่อกันนะครับทุกคนพูดถึงเรื่องหัวสวทุกคนพูดถึงเรื่องการโกงข้อสอบทุกคนพูดถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบริหารรัฐบาลแต่ทุกคนก็หวาดระแวงแกนนำกันหมดเลย
1: ค่ะค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ย อย่างเรื่องของประเด็นเดือนกันยาที่มีหลายแรงกระแทกทางการเมืองเหมือนกันนะคะนอกจากประเด็นที่มีการแถลงไปในส่วนของความเคลื่อนไหวของการลงถนนในครั้งนี้แล้วเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันมันจะเป็นแรงส่งให้มีมวลชนออกมาเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นรวมไปด้วยได้ไหมคะ
0: มีโอกาสครับถ้าเกิดว่ากรณีเดือนกันยาเรื่องถ้าเกิดว่ากกต.สั่งไม่ฟ้องใครเลย
2: ครับ
0: มันก็จะเพิ่มนะครับระดับกดแรงกดดันเกิดขึ้นหรือถ้ามีการวินิจฉัยเรื่องการเลือกตั้งนะครับเป็นโมฆะยูอาร์โค้ดบาร์โค้ดเนี่ยนะครับก็จะมันก็จะเพิ่มระดับความรุนแรงและความเข้มข้นทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนกับอย่างมันเป็นเพราะว่าคุณสนธิเขาเลือกยุทธศาสตร์ได้ถูกต้องมันมาพร้อมกับแรงกดดันจากการตัดสินของกกต.นะครับการลงการพิจารณาเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแม้กระทั่งเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งหมดเนี่ยมันทำให้คนในสังคมเนี่ยนะครับหันมาสนใจการเมืองและบรรยากาศการเมืองร่วมทันทีแล้วก็ถ้าเกิดว่ารัฐบาลแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้ไม่สามารถสร้างการสื่อสารผลงานได้นะครับแล้วก็มีเรื่องอื่นๆตามมาเนี่ยมันก็จะทำให้นะครับประเด็นต่างๆจะถูกพูดถึงมากขึ้นในประเด็น

0: เดนนี้และจะขยายนะครับทำให้แนวร่วมต่างๆเนี่ยอาจจะกลับมาพูดคุยนะครับผนึกกำลังกันก็ได
1: ้
0: คือทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็มีผลนะครับถ้าโดยรวมคือมีผลกับรัฐบาลทั้งสิ้นแต่อย่างที่บอกรัฐบาลนะก็ยังมีโอกาสอยู่ยังตอนนี้อย่างเช่นคุณพลพีเนี่ยผลงานท่านทำงานเยอะมากเนี่ยต้องพยายามทำให้เห็นว่าแก้ปัญหาที่นะครับเกาะพะงันยังไงเกาะสมุยยังไงภูเก็ตยังไงแล้วตอนเนี้ยต้องพยายามแสดงผลงานเห็นว่าสิ่งที่คุณสนธิหรือประชาชนกังวลใจเนี่ยรัฐบาลก็พยายามจะแก้อยู่อะ
1: ค่ะปัจจัยทั้งหมดที่เราคุยกันนะอาจารย์คือเหมือนที่อาจารย์บอกคือถ้ามองในทางกลับกันถ้าหากรัฐบาลสามารถชี้แจงข้อกล่าวหาได้ทั้งหมดการเคลื่อนไหวทั้งในนอกสภามันมีโอกาสจะแผ่วลงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับสมมติว่านะครับว่ากรณีของคุณพลพีทำเต็มที่รัฐบาลก็พรีเซนต
1: ์
0: กรณีนะครับของท่านรองนายกประกรณ์ปฏิรูปราชการทำเต็มที
1: ่
0: แก้ปัญหาเรื่องการโกงข้อสอบแจ้งดำเนินคดีกับนะครับกลุ่มคนที่จ่ายเงินคนละกี่แสนก็ว่าไปไม่ใช่แค่เอาเฉพาะข้าราชการต้องแจ้งความกลุ่มนี้ด้วยหรือถ้าเกิดว่ากกต.นะครับบังเอิญถ้าเขายื่นฟ้องทั้งหมด226ท่านเนี่ยระดับนะครับความชอบธรรมในการชุมนุมก็จะลดลงทันทีเลยเพราะทุกอย่างมันไม่มีเงื่อนไขเนี่ยถูกไหม
1: ครับค่ะอาจารย์ทีนี้มาถึงเรื่องของย้อนบทเรียน1ปี MOA กันบ้างอาจารย
2: ์
1: ย้อนบทเรียนการดีลแบบพรรคประชาชนเนี่ยที่พรรคอันดับ1ไปยกมือให้กับพรรคอันดับ3อย่างภูมิใจไทยแบบนี้โอ้โหแล้วก็นำไปสู่เรื่องของประเด็นที่น่าสนใจทางการเมืองเป็นอย่างยิ่งเลยหลายคนกำลังมองว่าโอ้โหมันเป็นประวัติศาสตร์ที่อาจจะเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วไม่ควรจะมีครั้งที่2อีกอาจารย์มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือจะเรียนรู้กับบทเรียนนี้ยังไงได้บ้างคะ
0: 2เรื่องนะผมคิดว่าเรื่องแรกเลยก็คือเป็นเรื่องบรรจังหวะมันมาครบรอบ1ปีแล้วก็มันทำให้เห็นว่ามวลชนแต่ละฝั่งเนี่ยก็พยายามจะใช้กรณีนี้นะครับโจมตีกันระหว่างมวลชนของพรรคเพื่อไทยนะครับกับมวลชนของพรรคส้มซึ่งมันส่งผลให้เห็นว่าเอกภาพเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นยากระยะยาวระหว่างแดงกับส้มหมายความว่าต่อไปถ้าเกิดว่าจะมีดิวใหม่นะครับแดงส้มเขียวอะไรทำนองนี
1: ้
0: มีกระแสข่าวมันคงจะไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะความไม่พอใจของมวลชนเนี่ยมันสะท้อนจากนะครับการวิพากษ์วิจารณ์ในกรณี MOA ของทั้งคู
1: ่
0: ประการต่อมามันทำให้เห็นว่าการเมืองที่มันมีการต่อรองกันเนี่ยคือปกติในประชาธิปไตยเนี่ยมันมีการต่อรองกันเป็นธรรมชาติแต่การต่อรองที่ไม่เคารพเจตจำนงของประชาชนหรือว่าคนที่ศรัทธาพรรคมีผลต่อพรรคระยะยาวคือผมนะตั้งสมมติฐานว่าการพูดคุยกันระหว่างพรรคส้มกับพรรคน้ำเงินเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาจากคุณเท้งหรอกครับมันเกิดขึ้นมาจากกลุ่มคนที่มีอำนาจการตัดสินใจจริงๆภายในพรรคแล้วก็เชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยนะครับน่าจะทำตามสัญญาซึ่งเขาบอกเขาทำตามสัญญา นะครับแต่พรรคส้มก็ไปเพิ่มนะครับและยกระดับความเข้มข้นของข้อตกลงแต่ทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เห็นว่าการตกลงดีลกันของบรรดาแกนนำนะครับจิตวิญญาณของพรรคเนี่ยมันไม่สามารถนะครับจะใช้เป็นเงื่อนไขทางการเมืองได้ระยะยาวถ้าพรรคนั้นดำรงอยู่ภายใต้เจตจำนงการสนับสนุนของประชาชนไม่ได้เป็นพรรคที่มีเจ้าของแบบบางพรรคแต่ถ้าเจ้าของบางพรรคคุยเสร็จปั๊บทุกคนเงียบถ
1: ู
0: กไหมแต่ปรากฏว่าถ้าพรรคที่มันรู้สึกว่ามันมีศรัทธาประชาชนเข้ากับเคลื่อนด้วยเนี่ยการไปต่อรองกันไปนัดกินข้าวกันการพูดคุยกันเนี่ยมันทำได้ไม่ง่ายนะครับมันเลยทำเหมือนว่าการดีลกันในทางการเมืองระยะยาวเนี่ยถ้าพรรคการเมืองไม่มีเจ้าของพรรคการเมืองที่มาจากเจตจำนงจริงๆของประชาชนเนี่ยเวลาดีลแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดมันจะกลายเป็นต้นทุนทางการเมืองที่ผูกภาพจำกับพรรคการเมืองเป็นระยะยาวครับ
2: ก็ทำให้ท่าทีของบรรดาแกนนำพรรคประชาชนก็ออกมายอมรับกันทั่วหน้าอย่างเมื่อวานคุณแอนตินบอกว่าเป็นการตัดสินใจ3วินาทีที่ผิดพลาดวันนี้คุณไหมศรีกัญญาบอกว่าเป็นบทเรียนราคาแพงอันนี้เขาพร้อมยอมรับเลยนะอาจารย์ครับ
0: ทั้งหมดในเขาพูดอ่ะเขาไม่ได้พูดบอกกับสังคมนะเขาพูดบอกกับคนที่ไปกินข้าวครับเขาพูดบอกกับจิตวิญญาณของพรรคนะครับเขาฝากพวกเราสามคนไปบอกว่าเวลาไปคุยกันคิดถึงประชาชนบ้าง
1: แต่ว่าในมุมเองเรื่องของความรับผิดชอบเนี่ยทางพรรคประชาชนก็ต้องให้ในส่วนของความเป็นธรรมกับพรรคประชาชนพรรคประชาชนเขาก็ออกมายอมรับแหละว่าเป็นความผิดพลาดแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องรับผิดชอบต่ออดีตที่ดีที่สุดและเพื่อที่จะแก้ไขที่อนาคตอาจารย์มอง
0: ผมก็พูดก็หล่อดีนะพูดเท่มากหล่อมากสามารถไปแชร์ต่อในแพลตฟอร์มต่างๆได้แต่สำคัญก็คือพรรคประชาชนมั่นใจได้แค่ไหนว่าเจตจำนงของพรรคความต้องการของความต้องการของสังคมนั้นจะเป็นเจตจำนงเดียวกันกับคนที่มีบทบาทการตัดสินใจในพรรคจริงๆ
2: ครับ

0: ก็ดูจากท่าทีนายกวันนี้แล้วเนี่ยท่านก็ถูกของท่านนะว่าภูมิใจไทยไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดเดินตามข้อตกลงอาจารย์มองอาการนายกย้อนแล้วก็ซัดกลับฝั่งส้มทันควันรอบนี้ยังไงบ้างครับ
1: คือมันเป็นปกติครับไอสัญญาการเมืองที่มันไม่มีข้อผูกมัดมันขึ้นอยู่กับชั้นเชิงและนะครับการตีความข้อตกลงนั้นๆเพราะสัญญาข้อตกลงเหล่านี้มันไม่ได้เป็นสัญญาที่ผูกนะครับเจตจำนงของประชาชนแต่มันเป็นการผูกบนผลประโยชน์เฉพาะหน้าของพรรคการเมืองเมื่อพรรคหนึ่งเห็นโอกาสในการที่ตั้งรัฐบาลเขาก็ต้องทำ MOA พรรคหนึ่งก็เชื่อว่าถ้าทำ MOA ได้จะใช้นะครับรัฐบาลความเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยคอยกดดันรัฐบาลคือต่างฝ่ายต่างประเมินนะครับประเมินมันข้อตกลงนี่แหละคือปัญหาว่าเวลาไปคุยกันในที่ลับและผลออกมาที่แจ้งเนี่ยสุดท้ายก็มันเป็นแบบนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นภาพที่ทำให้พรรคประชาชนเนี่ยส่วนหนึ่งก็ถูกหวาดระแวงว่าเมื่อเป็นแบบนี้ปั๊บที่มันมีกระแสข่าวเรื่องการดิวกันเมื่อก่อนไม่เคยมีพรรคประชาชนอยู่ในเงื่อนไขการต่อรองนั้นเลยแต่พรรคหลังเนี่ยทุกพรรคอยู่ในระดับเดียวกันก็คือเวลาพูดคุยกันดิวกันระหว่างแกนนำจิตวิญญาณของพรรคมันถูกทำให้สังคมเชื่อไปด้วยว่ามันมีการคุยไปจริงๆทั้งหมดเนี่ยเป็นต้นทุนเป็นราคาที่พรรคประชาชนต้องจ่ายนอกจากว่าพรรคประชาชนหลังจากนี้ไปเนี่ยต้องทำให้เห็นว่าถ้าพรรคมีเจตจำนงของประชาชนเนี่ยเจ้าของพรรคก็ดีจิตวิญญาณของพรรคก็ดีจะไปต่อรองได้ไม่ง่ายเหมือนกับพรรคการเมืองอื่น
2: ค่ะค่ะอาจารย์สุดท้ายอยากให้อาจารย์มองหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการปรับเรื่องของการสื่อสารของรัฐบาลเองเนี่ยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีรายการใหม่คุยกับครม.อนุทินเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าจะสื่อสารได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเมื่อสักครู่เราก็แตะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบอกว่าถ้าสื่อสารได้ทั้งหมดก็มีมองในทางกลับกันก็มีโอกาสที่จะทำให้หลายๆเรื่องมีโอกาสแผ่วลงเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ
1: ผมคือการนำเสนอเนี่ยการย่อยและการนำเสนอเท่าที่ดูรายการนะครับที่ผ่านมาของนะครับตั้งนายกรองประกรณ์ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: คือผมก็คือแน่นอนคนที่ติดตามเรื่องเนี่ยอย่างพวกผมที่ติดตามเรื่องการปฏิรูปราชการเนี่ยพวกเราเข้าใจแต่การย่อยนะครับเรื่องที่มันเป็นระบบระเบียบที่มันเป็นกฎข้อกฎหมายเนี่ยทำให้การสื่อสารง่ายๆเนี่ยผมว่าอีกสเต็ปหนึ่งที่รัฐบาลต้องทำสองนะครับการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มที่คนเข้าถึงจำนวนมากด้วยนะครับทางพวกนักสื่อสารที่มีความสามารถย่อยเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายซึ่งอันนี้สำคัญมากๆที่จะเข้าถึงกับกลุ่มคนทั่วๆไปกลุ่มชาวบ้านร้านตลาดนะครับกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เห็นผลงานของรัฐบาลแต่ถ้าเกิดว่าดำเนินรายการไปนำเสนอไปที่อยู่ภายใต้นะแบบแผนการนำเสนอแบบราชการมันก็จะเหมือนเดิมครับคือเนื้อหาเหมือนเดิมแต่มันขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลเนี่ยจะสามารถพลิกแพลงในการนำเสนอได้หลายรูปแบบยังไงเพื่อเข้าถึงประชาชนได้อย่างหลากหลาย
0: ครับรวมถึงการจะเปลี่ยนตัวทีมงานโฆษกรัฐบาลด้วยอาจารย์มองไงฮะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะดีนะครับรองโฆษกแต่ละท่านแต่งกายสวยงามยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาจ๋าจ๋าไพเราะรอบคอบ
1: จริงๆเรื่องทีมงานโฆษกครับผมเนี่ยก่อนที่สนใจเรื่องการสื่อสารการเมืองในสำคัญคือต้องยอมรับว่ารัฐบาลที่ผ่านมาและตั้งทีมโฆษกเราตั้งแบบการตอบแทนผลประโยชน์ทางการเมืองครับมากกว่าคนที่มีความรู้ความสามารถเรื่องการสื่อสารประการที่หนึ่งประการที่สองการปรับเนี่ยผมเห็นด้วยในการปรับแต่การปรับเนี่ยไม่ใช่แค่การปรับเพื่อการตอบโต้ทางการเมืองนะผมคิดว่าการปรับสมควรจะปรับให้มีนะครับทีมการสื่อสารที่หลากหลายที่สามารถย่อยนะครับสิ่งยากให้เป็นสิ่งง่ายสร้างการรับรู้นะครับโฆษกด้านเศรษฐกิจโฆษกด้านการเมืองการตอบโต้โฆษกด้านกฎหมายโฆษกภาพรวมเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีแหละมีลักษณะการสื่อสารที่แต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างแต่ถ้าเกิดว่ารวมกันคนเดียวก็จะเหมือนกันแบบที่ผ่านมารอรายงานแล้วก็ไปอ่านให้นักข่าวฟังแล้วก็ไปสื่อสารต่อมันก็จะขาดธรรมชาติขาดสีสันขาดนะครับพลังในการสื่อสารนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำเป็นทีมใหญ่ท่านนายกอาจจะแถลงเพียงแค่สัปดาห์ละครั้งถูกไหมแต่ประเด็นเศรษฐกิจให้คนที่มีความรู้เศรษฐกิจที่สามารถย่อยประเด็นเศรษฐกิจง่ายๆได้เหมือนกับที่ช่อง9เนี่ยโอ้มีวิทยากรเยอะที่ผมฟังแล้วก็ยังเข้าใจได้ง่ายเลยเรื่องแบบนี้จะทำให้คนเนี่ยเข้าใจประเด็นเหล่านี้ด้วยครับ
2: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์โอฬารมากเลยนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูรพา
2: ค่ะเดี๋ยวพูดคุยกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
0: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: 15:08 น.ครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันจันทร์ย้ำวันนี้วันจันทร์แต่อยู่กับคุณเก๋จุฬารัตน์และก็ผมติ๊งหนุ่ยนะครับ
1: ช่วงนี้เรากลับมาดูเรื่องของ Data Center กันบ้างนะคะซ
0: ึ่
1: งตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่เราพูดถึงกันเยอะมากเลยนะคะตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างกรณีเรื่องของการจัดเก็บน้ำมันที่ปนเปื้อนน้ำมันนะคะที่ต้องสงสัยว่าอาจจะมาจากอาคาร Data Center แถวๆย่านพระราม9เนี่ยอันนี้เห็นว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาลงไปนะคะลงไปตรวจสอบคราบน้ำมันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะว่าเหมือนกับว่าคุณภาพอะไรต่างๆแล้วก็ค่ามลพิษอะไรที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยมันยังมีสิ่งปนเปื้อนเนี่ยหลงเหลืออยู่อีกหรือไม่เดี๋ยวก็จะเข้าไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่งด้วยค่ะ
0: ใช่ครับอันนั้นคือเรื่องของปัญหาแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องประโยชน์กันบ้าง Data Center ก็ถือว่าเป็นโครงการและก็เป็นเรื่องใหม่ที่ตอนนี้ประเทศไทยถูกจับตามองในฐานะหนึ่งในจุดหมายใหม่ของธุรกิจ Data Center ในภูมิภาคนี
1: ้
0: เพราะว่าการเติบโตของ Cloud AI การให้บริการผ่านดิจิตอลนะครับก็เรียกว่ามี5ประเด็นใหญ่ๆที่มีการพูดถึง Data Center มากที่สุดในระยะนี้ก็คือทั้งเรื่องของผลประโยชน์ที่ได้รับและความเสี่ยงทั้งพลังงานน้ำและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและก็การตั้ง Data Center ในเมืองเนี่ยมันจะเป็นยังไงที่จะไม่ให้เป็นภาระของประชาชนเราไปวิเคราะห์พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรังสิตกันครับสวัสดีครับอาจารย์อัดครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์อัดค่ะ
2: สวัสดีครับคุณติ้งหน่วยครับคุณเก๋ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับอาจารย์มองในแง่ของมูลค่าในการลงทุนกันก่อนประเทศไทยนี่เรียกได้ว่ากำลังขยายตัวใช่ไหมคะในส่วนของตลาด Data Center เนี่ยค่ะแต่ว่ามันจะไปในทิศทางไหนแล้วถ้ามองในแง่ของมูลค่าการลงทุนผลประโยชน์ที่เราได้รับเนี่ยมันช่วยเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนยังไงคะ
2: ที่คุณเก๋พูดว่าขยายตัวเนี่ยผมให้ตัวเลขได้ชัดเจนเลยนะครับว่า
1: ค่ะ
2: ทุนต่างชาติที่เข้ามาในระยะ2ปีนี้เนี่ยนะครับเป็นทุนต่างชาติที่เราเรียกว่า FDI เนี่ยไปลงทุนใน Data Center นะครับเพิ่มขึ้น 600% ครับ
0: โอ้
1: ค่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็อันนี้อัตราการเพิ่มนะฮะระหว่างปีเนี่ย 600% ถ้าเราเอาทุนต่างชาติทั้งหมดมาร้อยเรียงกันนะครับเรียงลำดับกันนะครับ Data Center เนี่ยเป็นสัดส่วนลงทุน70% ของทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย ก็จะเห็นได้ว่าทุนตรงนี้ที่เป็นอุตสาหกรรม Data Center เนี่ยขยายตัวมากๆในประเทศไทย
0: ครับเป็นแสนแสนล้านเลยใช่ไหมที่
2: อะไรนะครับ
0: เป็นแสนแสนล้านเลยใช่ไหมฮะมูลค่านี่ฮะ
2: ปัจจุบันเกิน800,000,000
0: โอ้
2: ปัจจุบันเกิน800,000,000
0: พุ่งพวดเลยนะฮะสำหรับ
2: ใช่ครับ
0: จ
2: ากเดิมเมื่อสัก 2-3 ปีที่สัก3ปีที่แล้วเนี่ยประมาณละ10,000,000หมื่นล้านตอนนี้ขึ้นไปเป็น800,000,000และเราผมคาดว่าถ้าประเทศไทยไม่มีการจัดระเบียบอุตสาหกรรม Data Center ในประเทศไทยไม่มีการจัดระเบียบจะทำให้มูลค่าเนี่ยไปแตะระดับล้านๆได้เลยแต่นี่เป็นโจทย์ใหญ่นะครับของประเทศไทยเนี่ยเราอย่าดูเฉพาะเม็ดเงินเม็ดเงินผมให้สูตรคณิตศาสตร์ได้เลยนะฮะว่าเราใส่ไป1มันก็เพิ่มอ่ะ2 3 4 5ใส่ไป1เพิ่ม2 3 4 5แต่เราจะเอาแบบนั้นใช่มั้ยก็ต้องคิดกันนะครับ
1: คำถามก็คือว่าเม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยมันคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ประเทศไทยจะต้องรองรับหรือไม่ใช่มั้ยคะ
2: ถูกต้องมาในแง่ของเม็ดเงินเนี่ยมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้แน่มันทำให้อัตราขยายตัวเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นแน่ๆเหมือนที่ผมบอกอ่ะสูตรคณิตศาสตร์1ใส่เป็น1ก็อาจจะเพิ่ม2 3แต่เราต้องการแค่นั้นใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะอัตราขยายตัวเศรษฐกิจสวมใส่ไปคำนวณดังแบบจำลองด้านเศรษฐศาสตร์ในการเพิ่ม 0.6% ต่อ GDP ต่อปีนะ 0.6% ต่อปีผมต้องคิดว่าใน3ปีเนี่ยในมูลค่าเนี่ยมันซอยย่อยประมาณนั้นเพิ่ม 30% 40% แล้วก็อีก 30% เนี่ยคงไม่ได้ลงทุนแบบตูมเดียว 100% ค่อยๆขยายการลงทุนไปใน3ปีเนี่ยทำให้ GDP ประเทศไทยเพิ่มขึ้น 1.7% แต่ถ้าต่อปีในประมาณสัก 0.6 อันนี้ในแง่ของเศรษฐกิจฟังแล้วเรารู้สึกว่าเออมันดีนะมันทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัว
0: ใช่คร
2: ับ ต้องบอกท่านผู้ฟังแบบนี้ครับว่าอุตสาหกรรม Data Center ไม่เหมือนกับอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ

0: อย่างไรก็หมายความว่าจ้างงานน้อยนะครับจ้างงานพนักงานประจำน้อย
1: ค่ะ
0: ไอ้ขนาด20เมกะวัตต์เนี่ยขนาด20เมกะวัตต์เนี่ยมันเป็นขนาดที่เขาพูดกัน
2: ครับ
0: ในพระรามเก้านี่แหละ20เมกะวัตต์จ้างงานจริงๆเนี่ยจ้างงานประจำนะครับ18คนเองนะ
2: ทำอะไรบ้างอาจารย์
0: น้อยมากนะ
2: เฝ้ารปภ.ดูซ่อมบำรุงอาจารย์แค่นั้นเอง
0: จะดูระบบอะไรประมาณนี้น้อยมากคือเทียบอย่างนี้ครับว่าลงทุนประมาณสักพันล้านเนี่ยจ้างคนหนึ่งคนแต่ถ้าพันล้านในภาคอุตสาหกรรมในภาคเกษตรแปรรูปเนี่ยจ้างเป็นระดับพันคน
2: ครับ
0: พันล้านนะอันนี้อันที่หนึ่งที่ผมตั้งให้ข้อสังเกตว่าคืออุตสาหกรรมเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่จ้างงานน้อย
1: ครับ
0: เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นอันที่สองเนี่ยอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องรันdata center มันต้องรัน24ชั่วโมง
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นพอรัน24ชั่วโมงเนี่ยต้องใช้แอร
2: ์
0: ต้องใช้น้ำเพื่อรอเย็น
1: ใช
0: ้แอร์เนี่ยมันก็ไปใช้ไฟมันก็ไปใช้น้ำไฟนี่ระดับขนาด20เมกะวัตต์เนี่ยจะใช้ไฟเยอะมากเลยระดับเป็น 600,000 หน่วยต่อวันนะ
1: ฮะ
0: ซึ่งจะกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนไทยประมาณสักษาเกือบ 40,000 ครัวเรือนนะใช้น้ำอีกประมาณสัก 200,000 ลิตรต่อวันเพื่อไปรอเย็นใช้น้ำมันอีก 1.8 แสนลิตรต่อวันนะผมขอย้ำคำว่าต่อวันนะครับ
2: ครับ
0: เพราะนั้นถ้าเราจะเห็นตามข่าวที่บอกว่าแถวพระราม9เนี่ยก็กันน้ำมันไว้ประมาณสัก 200,000 ลิตร
2: ใช่
0: ซึ่งตัวเลขผมก็บอกว่า 1.8 แสนลิตรก็ใกล้เคียงกัน
1: นี่ยังไม่นับรวมสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยนะใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่
1: ต้นทุน
0: มันมาเดินทางมาถึงจุดที่ประเทศไทยจะต้องจัดระเบียบเรื่อง data center เราสามคนคุยกันวันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะคัดค้านหรือไม่มีการลงทุน
2: ใช่ครับ
0: มีความจำเป็นแน่ๆ
2: ใช่
0: แต่เราจะเดินไปพร้อมๆกันในแง่เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยพูดเป็นภาษาทางการก็บอกจะจัดระเบียบ data center ในประเทศไทยอย่างไร
2: ครับ
0: 1 zoning
1: อันนี้สำคัญมาก
0: ผมคิดว่าอยู่ในกรุงเทพเยอะเลย
1: ค่ะ
0: กรุงเทพเนี่ยแออัดมากนะครับแล้วมันเรื่อง zoning มันเรื่องของมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของน้ำมันไฟฟ้าแต่มันเป็นเรื่องของกลิ่นมันเป็นเรื่องของเสียงที่เข้ามากระทบต่อชีวิตของครัวเรือนไทยในกทม.ด้วย
2: ใช่อย่างพระราม9เนี่ยเหม็นมาอาจารย์เหม็นกลิ่นน้ำมันเนี่ยคนแถวพระราม9ร้องเรียนกันเยอะมากใช่มั้ย
0: ใช่ถูกต้องถูกต้องและเรื่องนี้เนี่ยมันมีเคสมันสามารถถอดบทเรียนได้จากอเมริกา
1: ค่ะ
0: อเมริกาเป็นนักลงทุนเรื่อง data center อันดับ1ของโลกขณะนี
2: ้ครับ
0: แต่คนในอเมริกาหลายรัฐมากกว่า140รัฐคัดค้านการที่เขาเป็นเจ้าของการลงทุนเรื่องของ data center
2: อันนี้ก็แปลก
0: เพราะนั้นก็เขาก็ต้องกระจายออกไปในประเทศอื่น
2: ๆครับ
0: นะครับสิงคโปร์รัฐบาลสิงคโปร์ไม่ได้ขยายแล้วก็คัดเรื่องของอุตสาหกรรม data center คุณงานก็ควบคุ
1: ม
0: นะครับมาเลเซียที่รัฐยะโฮทางตอนใต้ของมาเลเซียเนี่ยนะครับซึ่งติดกับสิงคโปร์เนี่ยคนออกมาประท้วงเพราะนั้นประเทศไทยจะต้องจัดระเบียบเรื่องนี้ผมขีดเส้นใต้ก่อนจะคิดว่าเวลารายการไม่มากข
1: ี
0: ดเส้นใต้ประเทศไทยจะต้องจัดระเบียบเรื่องนี
2: ้
0: โดยด่วนที่ไปได้กับการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู
1: ่เห็นอาจารย์เสนอไว้9แนวทางใช่ไหมคะในการกำกับการลงทุน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่คือจะต้องพูดให้ชัดนะครับคุณเก๋ว่าไม่มาแย่งน้ำแย่งไฟของคนไทยคุณมีวิธีการอย่างไรคุณคืออุตสาหกรรม data center แต่คุณมีวิธีการอย่างไรไม่มาแย่งน้ำแย่งไฟที่คนไทยใช้อยู่ขณะนี
1: ้
0: คร
1: ับ
0: อันนี้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของแผนพลังงาน2026 GDP ของกระทรวงพลังงานที่เขากำลังรับฟังความคิดเห็นเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกันด้วยนะทั้งสองท่าน
2: ครับ
0: ฟังเขาเพราะว่าอันนั้นจะพูดถึงแผนที่เราจะต้องผลิตไฟฟ้าเท่าไหร
2: ่
0: ในอีก20ปีข้างหน้าแต่อีก25ปีข้างหน้า
1: ค่ะ
0: 2569จนถึง2593
1: ค่ะ
0: ก็คือประมาณสัก25ปีข้างหน้าซึ่งมันจะต้องมีเรื่องของไฟที่ data center ใช้

0: ไฟที่รถยนต์ EV ใช้หรือไฟที่อุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ใช้เรื่องนี้มันไปพร้อมๆกัน
1: ครับ
0: แต่วันนี้เรากำลังคุยเรื่อง data center เพราะนั้นต้องจัดระเบียบพลังงานสะอาดจะต้องเป็นอีกหนึ่งจุดที่รัฐบาลจะต้องไปบอกว่าอุตสาหกรรม data center คุณจะต้องได้ใช้พลังงานสะอาดจริงๆไม่ใช่คุณไปขอใบอนุญาตเพื่อใช้พลังงานสะอาดแต่จริงๆคุณคือ data center แต่คุณมาแอบใช้ไฟของพี่น้องประชาชน
1: ครับ
0: มาแย่งไฟของเราถ้าไฟมันมีอยู่เท่าเดิมน้ำมันมีอยู่เท่าเดิมคนมาแย่งมาใช้เพิ่มอีกหนึ่งคนต้นทุนในการทรัพยากรธรรมชาติก็จะแพงขึ้นไฟฟ้าเราก็จะจ่ายแพงขึ้น
1: ครับ
0: แต่นี่คือคนมาแย่งไฟเราไงปกติเราอยู่เฉยๆเราคือประชาชนทั่วๆไปแต่คนมาแย่งเราใช้ค่าไฟก็แพงขึ้น
1: ครับ
0: เพราะนั้น data center คุณจะต้องมีระบบสายส่งระบบไฟโดยเฉพาะยิ่งไปพลังงานสะอาดคุณจะต้องมีคุณอย่าไปแย่งเรา
2: ค
0: ุณเนี่ยคุณห้ามแย่งไฟประชาชนคุณห้ามแย่งน้ำอุตสาหกรรมคุณห้ามแย่งน้ำเกษตรกรให้ชัดอันนี้คือการจัดระเบียบ data center ที่ผมคิดว่าประเทศไทยควรจะเดินหน้าสิ่งสำคัญสิทธิประโยชน์ที่ผมบอกว่าตอนนี้มันแตะแสนล้านแล้วมันจะมามากอีกเรื่อย
2: ๆ
0: สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเนี่ยต้องทบทวนนะ
2: ทบทวนอะไรบ้างคะอาจารย์ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนบ้าง
0: ที่ผมพูดอะไรคุณแกว่าแผนของการใช้ไฟคุณมียังไงแผนของการใช้น้ำคุณมีอย่างไรกลิ่นเสียงต่างๆเนี่ยคุณมีอย่างไรถ้าคุณมีพวกนี้คุณเอาสิทธิประโยชน์ไปแต่ถ้าคุณไม่มีเรื่องเหล่านี้คุณไม่ได้สิทธิประโยชน์และคุณไม่สามารถมาลงทุนในประเทศไทยได้นี่คือสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำ
1: ใช่อย่าง BOI นี่เขายกเว้นให้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าทำให้ถูกเนี่ยภาษีเขาไม่เก็บเลยเก็บถูกมากใช่ไหมครับ
0: นี่แหละครับก็คือว่าต้องมาทบทวนเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่จะให้เนี่ยมันต้องบวกเรื่องหนึ่งสองสามสี่ห้า
2: คือไม่ได้วัด
0: เป็นสิ่งที่กับ
2: ครับคือไม่ได้วัดจากมูลค่าของเงินลงทุนเพียงอย่างเดียวต้องไปดูว่าการลงทุนเนี่ยมันสร้างงานให้คนไทยมากน้อยขนาดไหนแล้วก
0: ็ด้วย
2: ค่ะ
0: ด้วยจริงๆมันก็ต้องรวมไปเรื่องของการเรื่องของการศึกษาว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้ที่คุณเข้ามาลงทุนเนี่ยคุณได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมให้กับบ
2: ั
0: ณฑิตจากนักศึกษาที่อยู่ในมหาลัยหรือไม
2: ่
0: ด้วยนะเราจะต้องเดินไปพร้อมๆกันเด็กของเราบัณฑิตเรานักศึกษาเราจะต้องเก่งไปพร้อมๆกับการมี data center มันไม่ใช่เป็นส่วนที่มาลงทุนเฉยๆแล้วคุณก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างฐานข้อมูลการลงทุนของคุณการลงทุนของคุณ 100% เนี่ยเราได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แต่คุณเอาไปเทคไปทั้งหมดรวมทั้งข้อมูลต่างๆของพวกเรามันก็อยู่ในต่างประเทศหมดเลย
1: ครับก็อันนี้คือสิ่งที่เราจะได้ถ้าเกิดจัดระเบียบให้ดีๆนะครับอาจารย
0: ์
1: อาจารย์มองถึงการตั้งอนุกรรมการของท่านรองเอกนิติที่ออกมาเพื่อจัดการกำหนดมาตรฐานของ Data Center ในประเทศไทยยังไงบ้างครับดูจากการตั้งอนุกรรมการ4ด้านเนี่ย
0: ในโดยภาพรวมก็เห็นด้วยนะครับในการตั้งกรรมการแต่ผมไม่แน่ใจว่าได้ครอบคลุมแค่ไหนผมก็ไม่ได้ไปดูนะครับว่าเป็นกรรมการชุดใดบ้าง
1: ครับ
0: โอเคโดยภาพรวมผมเห็นด้วยคราวนี้อยากจะฝากกรรมการว่าในการพิจารณาในการตั้ง Data Center เนี่ยมันควรจะมีเรื่องของความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่นั้นเนี่ยมาประกอบการตัดสินใจด้วย
1: ครับ
0: ว่าควรจะลงทุนในพื้นที่สมมุติไปตั้งอยู่ในจังหวัดหนึ่งประชาชนในพื้นที่นั้นอำเภอนั้นตำบลนั้นเนี่ยควรจะมีสิทธิ์และเสียงในการตัดสินใจและควรจะรับทราบว่าเขาได้รับผลกระทบอย่างไร
1: ครับ
0: เขาจะมาแย่งน้ำแย่งไฟของประชาชนในพื้นที่นั้นหรือไม่อันนี้ฝากคณะกรรมการด้วยนะครับก็คือความคิดเห็นเรื่องของประชาพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นในชนบทควรจะมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องนี้ด้วยนะครับมันจะต้องไปเดินไปด้วยกันครับ
1: แล้วก็ต้องมีกองทุนชดเชยด้วยนะครับอาจารย์เผื่ออันไหนที่มันกระทบแล้วมันแก้ไขยากก็ต้องเป็นการชดเชยเยียวยาประชาชนสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ถูกต้องครับการชดเชยเยียวยาการตั้งกองทุนเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าสมมติว่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจขออภัยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมันเกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยกองทุนนั้นเนี่ยมันสามารถครอบคลุมผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมได้แค่ไหนด้วยนะมันคุ้มกันหรือไม่เช่นสมมติว่าน้ำมันหายไปเลย

0: น้ำมันไม่พอเลยแต่ว่าโอเคอ่ะคุณเอาเงินไปเยียวยาแล้วกัน
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องมาดูเหมือนกันว่ามันเงินที่ไปเยียวยาประชาชนเกษตรกรภาคอุตสาหกรรมนะมันคุ้มกันหรือไม
1: ่ครับ
0: เมื่อในภาคการผลิตเช่นภาคเกษตรล้มหายตายจากต้องเปลี่ยนอาชีพอ
2: ุ
0: ตสาหกรรมที่อยู่ตรงนั้นไม่มีน้ำใช้ต้องติดตัวไปแต่คุณเอาเยียวยาไปก็ต้องมองให้หลายสเต็ปเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเจ้าของกิจการล้มหายตายจากธุรกิจไม่อยู่การจ้างงานก็ในพื้นที่ก็ไม่เกิดอันนี้ต้องดูเหมือนกันนะครับ
2: ค่ะเห็นข้อมูลที่อาจารย์อัดให้มาเนี่ยอย่าง data center แต่ละขนาดเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยปริมาณการใช้น้ำใช้ไฟต้นทุนเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันก็ไม่เหมือนกันด้วยเกณฑ์แต่ละอย่างอย่างการจ้างงานที่อาจารย์บอกว่า20วัตต์เนี่ยจริงๆจ้างงานคนแค่ไม่กี่คนเองนะคะ10กว่าคนอาจารย
0: ์มันอาจจะได้ตรงงานที่ชั่วคราวซึ่งคือแรงงานก่อสร้างเนี่ยตอนนั้นในขณะสร้างอาคาร data center มันอาจจะใช้เยอะก่อสร้างเยอะแต่พอระยะยาวแล้วอยู่ประจำเนี่ยจะใช้น้อยมันไม่เหมือนกับเราไปลงทุนเรื่องเกษตรแปรรูปเราไปลงทุนเรื่องอุตสาหกรรมต่างๆก็จะใช้แรงงานเยอะว
2: ัน
0: นี้มันเป็นเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์มันเหมือนแบบห้องหนึ่งที่มีคอมพิวเตอร์หลายตัวอย
2: ู่
0: ในห้องนั้นนะก็ดูเฉพาะให้มันรันให้มันประมวลผลกันเองแต่เราก็เข้าไปดูโดยภาพรวมให้มันมีแอร์อยู่ตลอดให้ไฟมันเดินตลอดเพราะมันดับไม่ได้นี่ก็จำเป็นจะต้องแบบเขาก็ต้องเตรียมน้ำมันไว้สำหรับปั่นไฟอ่ะทำปั่นไฟถ้าเกิดไฟดับหรือไฟตกเนี่ยเขาก็เตรียมน้ำมันเพื่อจะปั่นไฟไม่ให้ไฟมันตก
1: ครับ
0: เพราะนั้นมันเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินเยอะแต่จ้างงานน้อยและก็มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
1: ครับ
0: ของเราทรัพยากรธรรมชาติที่ว่าหมายถึงก็ไฟฟ้า
1: ใช
0: ่น้ำนะครับน้ำมันนะครับน้ำมันมีคนมาเจ้าใหญ่มาต้องการใช้น้ำมันเราเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยน้ำมันไม่พอน้ำมันจะขึ้นอีกไหม
1: ครับ
0: จากนี้นึกภาพบอกไหมฮะม
2: ี
0: คนความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอ่ะกดดีมาซัพพลายอ่ะความต้องการเพิ่มราคาก็ต้องปรับตัวสูงขึ้นกดของซัพพลายเลยกดของซัพพลายกดของการผลิตนะมีจำกัดแต่ว่ามีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นเพราะนั้นก็ต้องดังราคาสูงขึ้น
2: ครับฉะนั้นเองถ้าวางหลักเกณฑ์ไม่ดีควบคุมไม่ดีไม่ได้มีการวางหลักเกณฑ์เอาไว้ชัดตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วทำให้เกิดช่องโหว่ผลที่จะตามมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากเหมือนกันอาจารย์อัดห่วงในกรณีไหนมากที่สุดคะ
0: ขณะนี้เนี่ยอุตสาหกรรมแห่งอนาคต2อุตสาหกรรมที่น่าห่วงที่สุดก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์ EV และอุตสาหกรรมdata center
1: ครับ
0: รถยนต์ EV เนี่ยไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มของซัพพลายเออร์ของไทย
2: ค่ะ
0: เพราะวัตถุดิบเทคโนโลยีออกมาจากต่างประเทศหมดซัพพลายเออร์ SME ไทยทำเทคโนโลยีไม่ทันผลกระทบก็คือว่าไอ้กลุ่มเดิมๆที่ใช้รถที่เป็นห่วงโซ่ของรถยนต์น้ำมันน่ะล้มหายตายจากไป
1: ครับ
0: แล้วสิทธิประโยชน์ที่เราให้เขาก็เยอะด้วยในการเข้ามาเนี่ยภาษีเนี่ยต่ำมากจนสุดท้ายญี่ปุ่นก็โวยญี่ปุ่นก็เลยย้ายฐานการผลิตไปรถยนต์ไฟฟ้าไปที่เวียดนาม
1: ครับ
0: รถยนต์ไฟฟ้าที่โตโยต้าขายอยู่ขณะนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้านำเข้ามาจากญี่ปุ่นแต่ที่โตโยต้าจะไปผลิตรถยนต์รุ่นใหม่เนี่ยไปตั้งที่เวียดนามต่อไปเราก็จะไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจากเวียดนามที่เป็นแบรนด์ของโตโยต้าญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาขายในเมืองไทย
2: ค่ะ
0: นี่คือสิ่งที่น่ากังวลแต่วันนี้เราคุยเรื่อง data center
1: โอ้ data center คล้ายกันนะ
0: คล้ายกันแต่มันคงมิติมันแตกต่างกันแต่คล้ายกันมันมูลค่าต้องสุดท้ายก็คือว่ามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยโดยรวมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตัวเลข GDP น
2: ะ
0: คำว่ามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมันรวมถึงทุกภาคส่วนมันมีแค่ไหนจากการลงทุน data center มันมีแค่ไหนอันนี้เป็นคำถามที่ประเทศไทยที่รัฐบาลไทยจะต้องตอบให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดว่ามันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจริงๆหรือไม
1: ่ครับก็ไม่ได้
0: หรือไม่ไหนว่าก
1: ็
0: GDP วันนี้เราบอกโต 2% โต 2.3% จริงๆเนี่ยมันตกถึงมือของพี่น้องประชาชนสักเท่าไหร่คนก็ยังเป็นหนี้อยู่ใช่ไหมหนี้สูงด้วยของก็ยังขายไม่ได้

0: ใช่ไหม
1: ค่ะวันนี้เห็นกระทร
0: ร
1: ว
0: าง ค
1: พ
0: า
1: า
0: สิน
1: ณิ
0: ค
1: ชย
0: ้
1: ์
0: า
1: ออก
0: แ
1: ม
0: ต
1: า
0: ่
1: บอกว่าเงินเฟ้อแล้วก็ขึ้นทุกอย่างเลยนะคะ
2: ของ
0: ใช่
2: ขึ้นอี
0: ม
2: ก
0: าแล
2: อ
0: ้ว
2: าจ
0: ถู
2: าร
0: ก
2: ย์
0: ใช่ครับอันนี้เนี่ยนี่คือเป็นจุดเพราะนั้นถ้าเราเดินเข้าไปข้างหน้าแล้วเราบอกว่าให้ GDP เราเพิ่มขึ้นเนี่ยแหละเหมือนที่ผมพูดตอนแรกเพิ่มอีกใน3 ปี 1.7% ฟังแล้วมันแฮปปี้ไงครับฟังแล้วมันโอเคใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยครัวเรือนไทยมันถดถอยไปเรื่อยๆมันไม่มีอาชีพเพิ่มขึ้นมีรายได้ลดลงการกระจายความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งแต่คนอีกหลายคนตั้งเป็นส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยไม่ได้มั่งคั่งไปกับอุตสาหกรรมเหล่านี้ด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมาจัดระเบียบไปละ
2: ครับก็คงจะมีหลายภาคส่วนเห็นด้วยกับอาจารย์รวมถึงรัฐบาลด้วยจึงเป็นที่มาในการตั้งบอร์ด Data Center มีตั้ง21คนมาร่วมกันแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งล่าสุดเลยเห็นว่าตั้งคุณโชติราชูอดีตปลัดกระทรวงทรัพย์มาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมอันนี้ก็คงจะผ่อนคลายเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีอาจารย์สุพจน์อดีตคณบดีวิศวกรรมศาสตร์จุฬามีอาจารย์ธีระรองอธิบดีฝ่ายศูนย์รังสิตมหาธรรมศาสตร์มาด้วยก็เรียกว่าเติมมาเพิ่มเติมเพื่อที่จะกำหนดทิศทางแล้วก็จัดระเบียบ Data Center ในประเทศไทยนะครับอาจารย์แต่ปัญหาก็คือว่าไอ้ที่ลงทุนไปแล้วนี่จะทำยังไงดีฮะอาจารย์ที่ทำกันไปแล้วเนี่ยฮะ
0: ถ้าพูดให้ชัดก็คือคุณที่คุณติ้งหนุ่ยพูดเนี่ย
2: ครับ
0: ลงทุนไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมก็อยู่ต
1: ่
0: อแต่ไปดูเรื่องที่ผมพูดเรื่องไฟเรื่องน้ำ
2: ครับ
0: แต่ถ้าอยู่ในที่ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครผมคิดว่าไม่เหมาะส
2: ม
0: ควรจะปิดหรือย้ายไปในพื้นที่ที่เหมาะสมคำว่าเหมาะสมก็คือไม่กระทบต่อครัวเรือนไทยไม่กระทบภาคเกษตรไม่กระทบภาคอุตสาหกรรม
1: ต้องใช้กติกาใหม่ที
0: ่
1: กำลังจะเกิดขึ้น
0: ถูกต้องลงทุนได้ปิดได้ครับซึ่งมันมาก่อนที่เรื่องนี้เนี่ยคนไทยไม่รู
2: ้
0: การตื่นตัวของสังคมไทยไม่ได้รู้เรื่องว่าเอ้ยมีการใช้ไฟเยอะมากเลยเฮ้ยมีการใช้น้ำเยอะมากเลยมีกลิ่นเหม็นด้วย
1: มีการกักตุนน้ำมันด้วย
0: น้ำมันที่กักตุนเนี่ยถ้าเกิดมันระเบิดขึ้นมาเนี่ยจินตนาการดูกันแล้วกันครับ
1: ค่ะ
0: วินาศเลยครับ
2: นี่ก็คือ9ข้อเสนอของอาจารย์อัดนะครับวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอาจารย์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ดีครับคุณติ้งหน่อยคุณเก๋ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชครับอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จากม.รังสิตก็เรียกว่าเป็นข้อเสนอและก็เป็นแนวทางจัดการที่ทำแล้วก็เดือดร้อนกันไปแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนบอกว่าให้ออกใครจะเป็นคนบอกให้ย้ายอันนี้ก็เดี๋ยวไปติดตามดูว่าจะจัดการกับ Data Center ที่ลงทุนไปแล้วอย่างไร
1: แต่ว่าอาจารย์กำลังพยายามที่จะชี้ให้เห็นนะคะว่าอุตสาหกรรม Data Center เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจเนาะดิจิทัลแล้วก็ AI แต่ว่าการดึงดูดการลงทุนเนี่ยมันจะต้องคำนึงถึงต้นทุนที่ประเทศแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะได้รับด้วยว่าต้องทำควบคู่กันไปนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ตั้งคำถามแบบว่าใหญ่ๆเลยนะคะว่าเม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยคุ้มค่ากับทรัพยากรที่บ้านเราเนี่ยจะต้องรองรับเนี่ยมากน้อยขนาดไหนแล้วที่สำคัญเนี่ยณวันนี้เนี่ยต้องคุมหลักเกณฑ์กติกาต้องชัดนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นระเบิดเหมือนระเบิดเวลาเหมือนกันนะเพราะว่าทรัพยากรหลายๆอย่างที่พอไปอยู่ในพื้นที่ชุมชนหลายคนก็กลัวกันด้วยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะติดตามรับฟังแล้วก็ส่งข้อความมาให้เราสองคนนะคะวันนี้ติ้งหน่วยแล้วก็เก๋ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวั
2: สด
1: ี
2: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังฆีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา 1:00 น. ถึง 2:00 น. คลื่น FM 100.5

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข่าวมูลคดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยก็มาพบกับท่านผู้ฟังด้วยรูปแบบของบทเพลงเพราะๆทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยนะครับก็เป็นปกติของทุกคืนนะครับจันทร์ถึงศุกร์ที่เราจะนำความสุขมาสู่ท่านผู้ฟังด้วยรูปแบบอย่างนี้ทุกวันนะครับถ้าถึงวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเพลงไทยเดิมล้วนๆนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้สำหรับรายการของเราในเรื่องของความเป็นไทยในคืนวันนี้ขอนำเสนอบทเพลงแรกเป็นเพลงทยอยนะครับทยอยเพลงนี้เพราะมากเพลงทยอยทุกเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่มีลีลาน่าฟังเพราะว่าในลีลาของเพลงเนี่ยชื่อเพลงก็บอกอยู่แล้วคำว่าทยอยคำว่าทยอยนี่มันมีความหมายว่าความหมายของภาษาก็เหมือนก็ค่อยทยอยออกไปทยอยออกไปหรือทยอยเข้ามาทยอยไล่กันไปไล่กันมานะครับมันไม่ใช่เป็นการเดินหน้าแถวเดียวมันเป็นการซับซ้อนของดนตรีนะครับเป็นการบรรเลงที่มีการทยอยล้อไล่กันมาตรงนี้แหละครับเพราะนั้นในการประพันธ์เพลงเนี่ยในอารมณ์ของแต่ละวรรคแต่ละตอนมันก็มีความสลับซับซ้อนนะครับเพราะเพลงทยอยจึงเป็นเพลงที่มีความนิยมกันมากแต่ส่วนมากที่นิยมกันบรรเลงจริงๆเอาคิดว่าในแง่มุมของความบรรเลงกันอย่างชนิดที่ว่ายอดเยี่ยมดูเด็ดเผ็ดมันเลยนะครับมีกลเม็ดเด็ดพลายพราวแพรวเลยทีเดียวอย่างนั้นต้องเป็นทยอยนอกทยอยในซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของทยอยนะครับแล้วก็ทยอยเขมรเนี่ยสามทยอยเนี่ยถือว่าเป็นทยอยที่เป็นสุดยอดนะครับแต่ลองลงมานี่ไม่ใช่ว่าสุดยอดแต่ถือว่าเป็นทยอยซึ่งมีความลีลาลดหลั่นลงมาอย่างเช่นทยอยจวนทยอยจีนทยอยลาวทยอยมอญเนี่ยจะมีความเด่นชัดในเรื่องของภาษามากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของความอ่อนหวานความเยือกเย็นซึ่งเข้ามามีอารมณ์เข้ามาแปรปรวนทำให้ความเป็นเพลงทยอยชนิดเรียกว่าทยอยไม่เด็ดนี่อย่างที่ว่าถ้าปีพาดนี่ชอบเหลือเกินทยอยนอกทยอยในทยอยเขมรนี่มีลีลาคนละเม็ดโลดโผนเลยครับแต่ถ้าเป็นทยอยลาวทยอยมอญทยอยยวนเนี่ยจะออกแนวหวานแต่ยังไม่ทิ้งลูกทยอยคือลูกที่มีความสลับซับซ้อนลูกซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้นำเสนอทยอยลาวเพราะทยอยลาวต้องออกแนวหวานแน่เพราะเพลงไทยสำเนียงลาวส่วนมากจะออกแนวหวานๆนะครับเพลงทยอยลาวสองชั้นนี่ประวัติและเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับสองไม้มีสามท่อนใช้ประกอบการแสดงละครอยู่คุณครูหลวงสนอดุริยางแช่มสุนทรบทินเจ้ากรมปีพาทหลวงท่านผู้ฟังเอ๊ะนะก็อย่าเพิ่งทักนะเดี๋ยวก็ถ้าผมพูดจบแล้วเดี๋ยวต้องมีคอมเมนต์เข้ามาว่าแช่มสุนทรบทินนี่ท่านเป็นพญาสนอดุริยางท่านเป็นบิดาของอาจารย์เจริญชัยสุนทรบทินนั่นเองนะครับแต่ตอนที่พูดถึงว่าตอนที่กำลังจัดทำละครชุดนี้อยู่เนี่ยเป็นช่วงสมัยรัชกาลที่5ตอนนั้นครูแช่มสุนทรบทินยังเป็นหลวงสนอดุริยางอยู่นะครับยังไม่ได้เลื่อนราชินามเป็นพระยานะครับเป็นเจ้ากรมปีพาทหลวงในยุคแรกอยู่ท่านก็นำเพลงนี้ไปบรรจุไว้ในละครเรื่องเงาะป่าบทพระราชพลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเห็นไหมครับก็ผ่านการเวลามาแล้วร้อยกว่าปีนะครับและภายหลังท่านก็เลื่อนยศขึ้นมาตามลำดับต่อมาก็มีผู้นำไปบรรเลงประกอบการแสดงละครเรื่องอื่นๆอีกอย่างเช่นเรื่องพระรอเรื่องพญาผาหนองแน่นอนก็ทั้งสองเรื่องนี้คือเป็นละครพันทางชนิดเรียกว่าเป็นละครในเรื่องลาวที่เกี่ยวกับเรื่องลาวหรือว่าทางเหนือนั่นเองนะครับต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2476คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงแนะนำเพลงทยอยลาว2ชั้นเนี่ยมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและก็แต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถานะครับวันนี้ก็เลยนำทยอยลาวเถามาเสนอให้ฟังนะครับเป็นการบรรเลงด้วยวงเครื่องสายครับหวานๆให้สมกับเป็นทยอยลาวขอเชิญรับฟังเป็นเพลงแรกครับ

บทเพลงทยอยลาวเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งทยอยซึ่งน่าฟังมากเลยทีเดียวนะครับคราวนี้วันนี้ก็เรามาพูดถึงบทเพลงเพราะๆจากเพลงลูกกรุงในยุคเก่าๆกันวันนี้ถือว่าเป็นเพลงซึ่งท่านผู้ฟังชื่นชอบไม่น้อยกว่าเมื่อคืนนี้ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครับว่าผมก็พยายามเปลี่ยนนักร้องไล่เรียงมาเรื่อยนะครับให้ถูกใจท่านผู้ฟังอย่างเช่นวันก่อนโน้นท่านฟังอยากฟังเพลงของสุนทรภพในยุคเก่าๆซึ่งไม่ค่อยได้ฟังหาฟังยากผมก็นำเสนอให้ฟังส่วนเมื่อคืนนี้ผมนำเสนอเสียงคุณสุเทพวงศ์คำแหงซึ่งช่วงหลังเนี่ยผมจะเป็นเน้นที่นักร้องยุคเก่าๆยุคเมื่อ60 70 80ปีซะส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นก็คุณสุเทพก็เลยมาแบบนิดๆหน่อยๆนะครับพอให้เป็นกระสายพอคุณสุเทพมาแล้วท่านผู้ฟังบอกไม่ได้แฟนคุณสุเทพมีแฟนคุณชรินก็ต้องมีเพราะนักร้องสองท่านนี่เป็นนักร้องที่คู่เคียงกันมาเลยทีเดียววันนี้ก็เลยต้องเป็นเสียงของคุณชรินนันทนาครหรือคุณชรินงามเมืองนะครับถ้าในยุคหลังนี่ก็ต้องเป็นชรินนันทนาครแต่วันนี้ผมจะพูดตั้งแต่ชรินงามเมืองชรินงามเมืองก็คือหนุ่มน้อยซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครแรกเริ่มเลยทีเดียวเข้ามาอยู่ที่บ้านครูสลายแก้เลิศซึ่งตอนนั้นเนี่ยครูสลายแก้เลิศท่านเป็นนักประพันธ์เพลงซึ่งมีชื่อเสียงมากแต่งเพลงให้ใครก็ร้องดังไปหมดนะครับคุณชรินงามเมืองก็มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครูสลายแก้เลิศหลังจากนั้นมาอีกไม่นานคุณสุเทพวงศ์คำแหงจากโคราชก็เดินทางมาอยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเพียงแต่ช้ากว่ากันไม่นานเท่าไหร่นักนะครับทั้งสองท่านก็มาอายุไล่เลี่ยกันนะครับอายุประมาณ 17-18 เท่านั้นเองตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้คุณชรินทร์งามเมืองอยู่ยั้งยืนยงอยู่ในวงการบันเทิงวงการเพลงวงการนักร้องนี่ตั้งแต่อายุ 17-18 จนอายุ 80 อยู่แล้วนะครับท่านก็ยังเป็นศิลปินแห่งชาติผู้อยู่ในดวงใจของแฟนเพลงและหลังจากท่านเข้ามาอยู่ในวงการเพลงไม่นานท่านมีผลงานเพลงมากมายรวมทั้งได้ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยในช่วงกลางของชีวิตนะครับช่วงที่เป็นหนุ่มใหญ่เต็มตัวเนี่ยก็ท่านก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสกุลให้เป็นนันทนาครนันทนาครก็คืองามเมืองนั่นเองนะครับนันทะแปลว่างามนะครับนครก็แปลว่าเมืองนันทนาครก็งามเมืองนะครับก็เป็นพระจริยภาพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงตั้งนามสกุลให้ใหม่นะครับให้เป็นมงคลขึ้นแต่ไม่ทิ้ง

ทิศทางเดิมซึ่งมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับวันนี้ก็เลยนำเสนอผลงานเพลงของคุณชลินนันทนาครแต่คงจะไม่ได้เรื่อยมาตั้งแต่ยุคแรกเรื่อยมานะครับคงจะเป็นหลากหลายสองเพลงแรกที่จะนำเสนอขอนำเสนอเพลงเรือนแพและลุ่มเจ้าพญานะครับเรือนแพนี่เป็นเพลงในภาพยนตร์นะครับจากการสร้างของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนที่เราเรียกกันว่าเสด็จพระองค์ชายใหญ่ผมนี่ก็มีโชคดีนะครับได้มีโอกาสร่วมงานกับพระองค์ท่านอยู่หลายปีเลยทีเดียวนะครับท่านก็เมตตาสั่งสอนให้หลายรูปแบบด้วยว่าทำให้เป็นงานทั้งในเรื่องของเทคนิคการสร้างภาพยนตร์การเขียนบทการช่วยกำกับการทำอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับภาพยนตร์และเรื่องของเพลงด้วยนะครับเรียกว่าไปกินนอนอยู่ที่วังเป็นปีเลยนะครับเสด็จพระองค์ชายใหญ่ทรงสร้างภาพยนตร์เรื่องเรือนแพและทรงมีพระประสงค์จะให้มีเพลงประกอบซึ่งยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าตอนนั้นสร้างนี่มีการนำดาราจีนมาร่วมด้วยสมัยนั้นนิยมนำดาราต่างประเทศมาร่วมด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นดาราจีนมากกว่าเพราะช่วงนั้นนี่เรากับฮ่องกงไต้หวันนี่สนิทชิดเชื้อกันมากคนไทยไปฮ่องกงมากเมื่อก่อนผมยังต้องเดินทางไปฮ่องกงบ่อยๆในสมัยที่ทำงานอยู่กับท่านเนี่ยเพราะต้องไปแลบที่ฮ่องกงนะครับเมื่อก่อนเราต้องไปทำไตเติ้ลไปทำเทคนิคพิเศษเนี่ยต้องไปทำในฮ่องกงทั้งนั้นก็เลยมีดาราชื่อว่าจินฟงมาเป็นพระเอกคู่กับคุณชยาสุริยันด้วยนะครับพี่เรือนแพเนี่ยนะครับพอถึงตอนท่านจะแต่งเพลงปกติแล้วเนี่ยครูสง่ารัมพีเนี่ยท่านจะเป็นผู้ดูแลในภาพยนตร์หลายๆเรื่องไม่ใช่เฉพาะของอัศวินภาพยนตร์ของเสด็จพระองค์ชายใหญ่นะครับหลายๆเรื่องท่านจะช่วยดูแลเพราะว่าคนเห็นว่าครูสง่าแต่งเพลงในหนังเก่งแต่งเพลงบางทีคนที่แต่งเพลงธรรมดาเนี่ยพอจะไปแต่งในหนังบางทีมันนึกไม่ออกนึกมโนภาพไม่ออกแต่ถ้าคนที่เคยชินแล้วรู้ว่าจังหวะไตเติ้ลเนี่ยไตเติ้ลออกมาอย่างนี้ลีลาต้องมาอย่างนี้จะใช้เวลากี่นาทีช่องเสียงถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นครูสง่าก็เลยชำนาญกว่านะครับแต่ว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเสด็จพระองค์ชายใหญ่ทรงมีความตั้งพระทัยมาเลยว่าให้หาคนที่เขียนเนื้อเพลงดีๆมาเลยไม่ใช่ไม่ไว้ใจครูสง่านะครับต้องการให้ครูสง่าเนี่ยทำนองให้เต็มที่ให้คิดเรื่องทำนองอย่างเดียวครูสง่าก็เลยบอกว่าชาลีอินทรวิจิตแต่งได้เพราะเราบอกเพลงที่ครูชาลีได้แต่งไว้นะครับเสด็จพระองค์ชายใหญ่ก็อ้อถ้างั้นนำตัวเข้ามาเลยปรากฏว่ามาแต่งกันตั้งแต่เย็นนี่นะครับแต่งกันไปเสด็จพระองค์ชายใหญ่ก็ช่วยคิดบ้างบางคำนะครับจนดึกจนสว่างแล้วยังไม่ได้ดั่งใจเลยนะครับซึ่งจำได้ว่ามีอยู่คำหนึ่งนะที่ครูชาลีแต่งแล้วเนี่ยเสด็จพระองค์ใหญ่ชายใหญ่ท่านไม่โปรดอาจจะว่าคำนั้นไม่ลึกซึ้งเกินไปหรือว่าปกติธรรมดาเกินไปนะครับผมจำไม่ได้ว่าแต่งไว้เดิมเนี่ยใช้คำว่าอะไรนะครับเป็นดาท่อนใกล้จบแล้วพอดีมันตอนเช้าแล้วครูชลีท่านก็มาแต่งตั้งแต่เย็นท่านก็หิวท่านก็มองไปข้างนอกอ้าวแล้วร้านอาหารก็เริ่มขายกันแล้วมีโจ๊กมีข้าวต้มมีข้าวแกงเริ่มขายในซอยนาคราชนะครับที่อัศวินภาพยนตร์ตั้งอยู่ท่านก็เลยเขียนคำนั้นขึ้นมาทันทีเลยว่าหิวหรืออิ่มก็ยิ้มพอกันชีวิตกลางน้ำสุขสันต์โอ้สวรรค์ในเรือนแพเสด็จพระองค์ชายใหญ่โปรดมากทีเดียวบอกใช้ได้ทันทีเลยคำนี้เหมาะสมที่สุดเลยทั้งที่ครูชาลีท่านอาจจะคิดประชดขึ้นมาแหมมาตั้งแต่เย็นแล้วหิวแล้วเกินเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยแต่งเพลงอยู่เนี่ยท่านคิดมาว่าหิวหรืออิ่มก็ยิ้มพอกันแต่ความจริงคำนี้เด็ดจริงๆเลยนะครับทำให้เพลงนี้มีเสน่ห์ขึ้นมากนี่แหละครับครูชาลีครูสง่ารัมพีท่านร่วมกันประพันธ์นะครับครูสง่าท่านก็ทำประพันธ์ทำนองอย่างเต็มที่เรียบเรียงเสียงประสานชนิดว่าอลังการเพลงนี้ต้องเรียกว่าอลังการนะครับเพราะว่าลีลาการเรียบเรียงเสียงประสานการประพันธ์ทำนองเนี่ยมันกระหึ่มเลยทีเดียวนะครับเหมาะสมกับใช้ภาพยนตร์ยิ่งใหญ่เรือนแพในคุณจรินนันทนาครรับบทเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้นะครับส่วนเพลงที่2ลุ่มเจ้าพระยาเพลงนี้ก็มีความหมายดีมากครูแก้วอัจฉริยกุลแต่งเนื้อร้องครูนาถาวรบุตรเป็นผู้บรรจุทำนองเพลงนี้ผมชอบเนื้อร้องโดยเฉพาะท่อนแยกนะครับเราเกิดมาผูกใจรักกันดีกว่าเมื่อว่าชีวาแสนสั้นเราอย่าได้สะเทือนหัวใจต่อกันทิ้งชีวิตอันผ่องใสอันนี้แหละครับเราเกิดมาโดยเฉพาะยิ่งอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยกันเป็นคนไทยด้วยกันอย่ากระเทือนหัวใจต่อการผูกใจรักกันดีกว่าครับเป็นมิตรสามัคคีกันไว้นะครับเราไทยด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงซึ่งปลุกความเป็นไทยให้ตื่นตัวเต็มที่เลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรานี่ก็เติบโตอยู่กับลุ่มเจ้าพระยามาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วทั้งสองเพลงนี่คุณชลินนันทนาครศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับก็เชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับเรือนแพและลุ่มเจ้าพระยาครับ

เรือนแพและลุ่มเจ้าพระยาก็จบลงไปแล้วนะครับบทเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์ยิ่งใหญ่นะครับเฉพาะเรือนแพนะครับอยู่ในภาพยนตร์เรื่องเรือนแพเป็นภาพยนตร์ที่มีการสร้างแล้วก็นําดาราต่างประเทศอย่างเช่นจินฟงมาร่วมด้วยตอนนั้นหลังเรื่องนี้ดังมากเพลงเพราะด้วยเรื่องก็ดีตอนนั้นเรียกว่าคนชมกันล้นโรงเลยล่ะครับต่อไปมาพูดถึงเพลงจากวรรณกรรมหรือวรรณคดีกันบ้างนะครับจากการขับร้องของคุณชลินนันทนาครนะครับไม่ใช่ว่าทั้งชั่วโมงเป็นวรรณคดีหมดนะครับเฉพาะ2เพลงต่อไปนี้มีอยู่ยุคสมัยหนึ่งเมื่อประมาณสัก50ปีกว่าๆมานี่นะครับจะมีอยู่2ท่านคือครูสง่าอารัมภีกับครูสุรพลแสงเอกเนี่ยท่านนิยมนำเอาบทเพลงหรือว่าบทวรรณกรรมมาบทขับร้องหรือบทวรรณกรรมบทพระนิพนธ์ของบทพระราชนิพนธ์นะครับของรัชกาลในหลวงรัชกาลที่6หรือว่าวรรณกรรมของท่านสุนทรภู่กวีเอกของโลกมาปรุงแต่งนำมาจากเรื่องต่างๆมานำบางวรรคบางตอนในบทที่ประทับใจนำมาแต่งเพลงครูสุรพลแสงเอกครูสง่าอารัมภีท่านชอบมากดึงมาเยอะแต่ว่าคุณสง่านี่นำมาทำเยอะมากให้คุณชายธนศรีขับร้องด้วยกันหลายเพลง2เพลงต่อไปนี้เป็นเพลงที่มาจากวรรณกรรมนี่นะครับเพลงแรกคำมั่นสัญญาครับคำมั่นสัญญานี่ครูสุรพลแสงเอกท่านนำผลงานกลอนนะครับของท่านสุนทรภู่กวีเอกของโลกในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งท่านเขียนไว้ในบทเรื่องพระอภัยมณีซึ่งเป็นนิทานที่ดีที่สุดอันนี้เป็นพระราชหัตถเลขาขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเขียนไว้ว่าพระอภัยมณีดีที่สุดเพราะมีความหมายกินกว้างไปถึงสโคปของเรื่องนี้กว้างมากเขียนรู้เรื่องราวของโลกของภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์วรรณคดีเรื่องราวของเมืองต่างๆความเป็นอยู่ของประชาชนคือทุกเรื่องรวมอ่านวรรณคดีอ่านพระอภัยมณีแล้วล่วงเรื่องราวต่างๆมากมายเกร็ดความรู้มากมายแต่นี้พระพรหมณีเนี่ยมีอยู่ตอนหนึ่งที่พระพรหมณีเกี้ยวนางละเวงนะครับจะลบกันอยู่แล้วเป็นลูกสาวของศัตรูนะครับแม้แต่งดงามเหลือเกินก็เป่าปีแล้วก็นางละเวงก็หลงไหลพอหลงไหลแล้วพระพรหมณีก็เกี้ยวแล้วก็ยืนยันว่าเป็นคำมั่นสัญญาว่าจะรักเธอยิ่งกว่าใดๆทั้งสิ้นนะครับครูสุรพลแสงเอกก็นำบทร้องตรงนี้แหละครับบทกลอนตรงนี้แหละครับมาบรรจุตั้งชื่อเพลงว่าคำมั่นสัญญาคุณชลินนันทนาครขับร้องไว้เพราะมากครับเพลงนี้โด่งดังมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ส่วนเพลงที่2สุริยันจันทราแทบจะว่าเป็นเพลงคู่กันนะครับทั้งที่นำมาจากคนละเรื่องราวนะครับเพียงแต่เป็นเพลงที่อยู่ในสมัยเดียวกันก็เป็นฝีมือของครูสุรพลแสงเอกเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ครูสุรพลแสงเอกนำบทกลอนของรัชกาลในหลวงรัชกาลที่6ทรงพระราชินีไว้นะครับจากเรื่องเวนิสวานิสนะครับมาบรรจุใส่นะครับสุริยันจันทราเพราะมากครับคุณชลินนันทนาครจะเป็นผู้ขับร้องทั้งสองเพลงนี้ครับขอเชิญรับฟังครับคำมั่นสัญญาและสุริยันจันทราครับ

คำมั่นสัญญาและสุริยันจันทราจากคุณชลินนันทนาคอนศิลปินแห่งชาติก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงเพราะๆอย่างนี้มีให้ท่านฟังที่นี่นะครับสาระน่ารู้อย่างนี้มีให้ท่านฟังที่นี่ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับก็ทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็จะเป็นเพลงไทยเดิมล้วนๆในรายการลำนำสยามส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เป็นลำนำสยามร่วมสมัยซึ่งเป็นการผสมผสานกันทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลอย่างเช่นที่ท่านได้รับฟังอยู่วันนี้นะครับดำเนินรายการโดยผมดุษฎีข้าวมูลคดีนะครับต่อไปเป็นบทเพลงเพราะๆหวานๆจากการบรรเลงของวงมโหรีนะครับชื่อว่าเพลงครวญหาเถานะครับแหมเพราะเหลือเกินเพลงนี้ปกติเคยนำเสนอครวญหา2ชั้นมาให้ฟังอยู่บ่อยๆวันนี้นำทั้งเถามาให้ฟังครวญหานี่เพราะมากครับสมชื่อเลยนะครับครวญหาเถาเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงครวญหา2ชั้นซึ่งครวญหา2ชั้นนั้นเป็นเพลงทำนองเก่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับ2ไม้มี5ท่อนใช้เป็นเพลง2ไม้บรรเลงต่อจากเพลงช้าเรื่องเขมรใหญ่แล้วก็บรรเลงร่วมอยู่ในเพลงเรื่องบัวลอยนะครับก็ประเภทเดียวกับเพลงนางโหยนางให้แล้วก็นางนายนอกจากนี้ยังนำมาขับร้องและบรรเลงเป็นเพลงอวยพรอีกด้วยนะก็บรรเลงเฉพาะ3ท่อนแรกเวลาที่บรรเลงเป็นเอกเทศนะครับพยาประสานดุริยศัพท์แปลกประสานศัพท์ได้นำทำนอง2ชั้นนั้นมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2481สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์มรพินิจทรงนิพนธ์เป็นเพลงเถาทั้งทางปีพาทย์ทั้งทำนองดนตรีและทำนองทางร้องนะครับจนท่านต่อมาอีก 8-9 ปีถึงปี 2490คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้นำทำนอง2ชั้นมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาอีกทางหนึ่งเพื่อให้เป็นเพลงคู่กับเพลงครุ่นคิดเถาครวญหาเถากับครุ่นคิดเถาในเป็นเพลงที่ผมนิยมมากชอบมากนะครับครวญหาเถาทางที่นิยมที่สุดคือทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนี่เองนะครับครวญหาเถาวันนี้เป็นการบรรเลงด้วยวงมโหรีนะครับเพราะมากครับตอนต้นขึ้นในซอ3สายหวานไพเราะมากเลยขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงครวญหาเถาบรรเลงโดยวงมโหรีก็จบลงไปแล้วนะครับตอนต้นขึ้นในซอสามสายเพราะมากเป็นการค่ำครวญหากันถึงครอบครัวซึ่งแตกแยกนะครับพัดพรากจากกันเป็นบทเพลงซึ่งเกิดขึ้นมาในสมัยปลายอยุธยาตอนปลายจริงๆเลยนะครับอันนี้เกิดขึ้นมาสมัยนั้นเท่าที่จำได้มีหลายเพลงแต่ที่เน้นถึงความทรงจำในสมัยอยุธยาตอนปลายที่สุดก็คือเพลงครุ่นคิดครวญหาระหกระเหินระสำระสายท่านผู้ฟังสี่ชื่อนี้แล้วคงจะนึกออกนะครับว่าสภาพบ้านเมืองตอนนั้นเป็นอย่างไรนะครับตอนที่จะถูกทำลายก่อนที่จะสูญเสียเอกราชไปนั่นแหละครับเพราะนั้นบทเพลงอย่างนี้อย่าให้เกิดขึ้นมาใหม่อีกในสมัยนี้เลยนะครับความสามัคคีเท่านั้นที่จะทำให้ชาติเรานั้นอยู่รอดความสามัคคีเท่านั้นที่จะทำให้เพลงไทยเราอยู่รอดไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าผมก็โยงมาหากันเพราะว่าถ้าเราสามัคคีกันรักความเป็นไทยรักเพลงไทยรักสมบัติของไทยวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมของไทยเหล่านั้นก็จะยืนยงอยู่กับชาติไทยเสมอไปตลอดไปนะครับเดี๋ยวเวลาสักหนึ่งเพลงสำหรับเพลงเพราะๆจากคุณชลินนันทนาครเพลงนี้จะขาดเสียไม่ได้เพราะเป็นเพลงแรกๆเลยของคุณชลินนันทนาครที่ได้บันทึกเสียงไว้แล้วก็เป็นเพลงอมตะมาจนทุกวันนี้ชื่อว่าเพลงดวงใจในฝันเพลงนี้เป็นการร่วมกันประพันธ์โดยครูสลายไกรเลิศกับครูสุทินเทสารักษ์นะครับครูสลายไกรเลิศแต่งทำเนาะแต่งเนื้อร้องแล้วก็ร่วมประพันธ์ทำนองด้วยคุณสุทินเทสารักษ์ก็ร่วมประพันธ์ทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานคือทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีฝีมืออย่างยิ่งในเรื่องของไวโอลินครูสลายไกรเลิศนั้นเก่งทั้งเรื่องของทำนองไทยและทำนองสากล นะครับส่วนครูสุทินเทศลักษณ์นั้นขึ้นชื่อลือชาในสมัยก่อนในเรื่องของเพลงคลาสสิกนี่ท่านเก่งนักนะครับเหมือนอย่างเช่นท่านเคยนำเพลงของชัยคอฟสกี้มานำเป็นเพลงม่านไซย้อยนี่แหละครับนะครับฝีมือของท่านเพราะนั้นบทเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เป็นแนวไวโอลินเพลงอะไรก็ตามถ้ามันประพันธ์ด้วยซอหรือไวโอลินเนี่ยทางนั้นจะเป็นทางซึ่งหวานนะครับเพราะนั้นเพลงนี้มีความไพเราะอ่อนหวานและเป็นเพลงอมตะมาจนทุกวันนี้ดวงใจในฝันครับร้องโดยคุณชลินนันทนาครศิลปินแห่งชาติครับขอเชิญรับฟังครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Cod Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Cod News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
2: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของเราทั้งตามความศรัทธาเชื่อมั่นของข้าพเจ้าเองก็เห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่งเนื่องในบรรดาสัจธรรมคำสั่งสอนอันชอบด้วยเหตุผลจึงเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวยข้าพเจ้าควรจักได้บวชสักเวลาหนึ่งตามราชประเพณีซึ่งจะเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบูรพการีตามคตินิยมด้วยและนับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ครองราชสืบสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระเชษฐาธิราชก็ล่วงมากว่า10ปีแล้วเห็นว่าน่าจะถึงเวลาที่ควรจะทำตามความตั้งใจไว้นั้นแล้วประการหนึ่งอันหนึ่งการที่องค์สมเด็จพระสังฆราชหายประชวรมาได้ในคราวประชวรครั้งหลังนี้ก่อให้เกิดความปิติยินดีแก่ข้าพเจ้ายิ่งนักได้มาคำนึงว่าถ้าในการอุปสมบทของข้าพเจ้าได้มีองค์สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปชาแล้วก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งความศรัทธาเคารพในพระองค์ท่านของข้าพเจ้าได้อย่างเหมาะสมอีกประการหนึ่งจึงได้ตกลงใจที่จะบรรพชาอุปสมบทในวันที่22เดือนนี้
3: เจ้าพึงรู้ได้ด้วยใจของตนเองต่อการปฏิบัตินั้นจะได้ภูมิธรรมระดับไหนพึงรู้แก่ใจตนเองดี

การฟังการได้ดูการได้รู้การได้สังเกตจะรู้ว่าเหตุการณ์ปฏิบัติของตนนั้นได้ขนาดไหนภูมิธรรมขนาดไหนจึงรู้ได้โดยใจของตนเองในเหตุนั้นๆในผลนั้นๆผู้ปฏิบัติก็จะพึงเข้าใจได้หลักเหตุที่พึงรู้ด้วยใจของตนเองนั่นก็คือหลักธรรมหลักธรรมก็คือหลักใจที่เป็นธรรมเมื่อได้ยินได้ฟังเมื่อได้ดูได้รู้ได้เห็นเมื่อได้สัมผัสอะไรต่างก็จะเห็นความเป็นธรรมกับใจเจ้าของว่าใจเรานั้นละได้แค่ไหนว่าใจเราลดได้แค่ไหนใจเราข่มได้แค่ไหนใจเราละเราลดเราข่มเราเพิกเราถอนได้แค่ไหนพึงรู้ใจของตนเองดีไม่มีใครจะมาเป็นผู้รับรองและตัดสินได้ว่าเท่านั้นเท่านี้เป็นเท่านั้นเท่านี้หากจะอนุโลมปฏิโลมเท่านั้นพอได้เข้าได้เหตุถ้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งลงไปนั้นก็ยังไม่มีอะไรที่จะยืนยันได้ก็จะขัดต่อพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสุทธิความบริสุทธิ์อสุทธิความไม่บริสุทธิ์ปัจจตังเป็นเรื่องเฉพาะตัวอัญโยนันยังใครเล่าจะมารับรองซึ่งใครได้อันนี้ก็เพื่อเป็นการรองรับด้วยเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เช่นนี้การที่เราจะไปรับรองว่าได้โสดาบันสักทาคามีอนาคามีนั่นเป็นเพียงตำรับตำราที่อ่านกันมารู้กันมาฟังกันมาแล้วมาเรียบเรียงเทียบเคียงกันเท่านั้นแต่หาได้เป็นอย่างนั้นไม่มีลักษณะเทียบเคียงเรียบเรียงลักษณะของอาการนั้นๆเป็นอย่างนั้นอาการอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเท่านั้นไม่มีใครจะไปรับรองยืนยันลงไปว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นในแง่ของการยืนรับรองในคุณธรรมที่ออกมาจากใจวิสัยของผู้ปฏิบัติจึงพยายามที่จะเห็นความจริงคือไม่เข้าข้างตัวเองแม้แต่บุคคลอื่นก็ยังไม่เข้าข้างก็ฟังไว้เพื่อคิดฟังไว้เพื่อทบทวนฟังไว้เพื่อตึกตรองฟังไว้เพื่อได้มาซึ่งเหตุและผลในแนวทางของการฝึกการปฏิบัติจึงรู้ได้ในตนเองการทำโดยความหมายมีลักษณะอย่างไรทำโดยความเป็นจริงมีลักษณะอย่างไรพึงรู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดด้วยตนเองถึงบอกว่าเราจะวัดตัวเราก็วัดโดยการที่สังเกตอารมณ์ของตัวเองว่าเราได้คุณธรรมแค่ไหนได้ภาคปฏิบัติแค่ไหนเราก็วัดด้วยคุณธรรมของเราจากที่เราได้ฟังจากที่เราได้ดูจากที่เราได้อยู่ใกล้สิ่งนั้นสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็พอที่จะวัดใจของเราถ้าใจเรามันหวั่นไหวมันเกิดความรู้สึกชอบขึ้นมาไม่ชอบขึ้นมาในใจแสดงถึงใจนั้นมันนอนเนื่องโดยราคะนุสัยโทสะนุสัยโมหะนุสัยอยู่ถ้ามันเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นในใจเจ้าของแสดงว่ามีความลำเอียงที่เกิดขึ้นในใจเจ้าของอยู่วิสัยของคนโดยทั่วไปนั้นอดที่จะยิ้มไม่ได้เมื่อได้รับการยกยอปอปั้นเมื่อได้รับการสรรเสริญเยินยอจากเสียงของบุคคลอื่นหรือการยกยอเสริมอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีนี่ลักษณะอย่างนั้นโดยทั่วไปแต่ถ้าไม่ได้ยินดียินร้ายกับสิ่งเหล่านั้นรู้ว่ามีทั้งนินทามีทั้งสรรเสริญเมื่อมีดีก็จะต้องมีไม่ดีอยู่กับสิ่งนั้นเพิ่งรู้เท่านั้นก็แสดงว่าใจในไม่โอนเอียงพอฟังแล้วเราจะเกิดความรู้สึกอย่างเขายกยอเราก็แสดงเห็นความชั่วของตัวเองขึ้นมาทันทีถ้าเขาด่าเราว่าเราก็จะแสดงเห็นความดีขึ้นมาในใจทันทีก็เรียกว่ามีสิ่งที่มาหักล้างมีสิ่งที่มาหักล้างจนดูว่าเรานั้นไม่เสียหลักพอฟังแล้วมันเกิดความรู้สึกเข้าใจทันที

จะรู้ทันทีว่าถ้ามีมืดก็แสดงว่ามีสว่างจะต้องมีอยู่อย่างนั้นแหละถ้ามีดีที่ไหนก็ต้องมีร้ายปะปนอยู่ที่นั่นอยู่ใกล้ไกลไกลไกลรอบข้างก็ต้องมีอยู่พึงรู้ด้วยความหมายของใจที่เป็นธรรมจะไม่มีลักษณะเอียงไปตามอาการนั้นๆจะรู้ในลักษณะเท่านั้นจะตัดสินกันเท่านั้นจะไปตัดสินอย่างอื่นดูจะไม่เห็นจริงตามความเป็นจริงเพราะส่วนลึกของใจยากจริงที่จะยังถึงยิ่งการกล่าวร้ายการว่าร้ายการเพ่งโทษการจับผิดก็ยากที่จะดูความจริงในใจของตนได้เพราะมันออกไปในลักษณะที่ไม่ชอบตั้งแต่ต้นแล้วเมื่อมันไม่ชอบตั้งแต่ต้นแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องไม่ชอบโดยเหตุโดยผลต่อไปนิสัยของใจนั้นเมื่อปล่อยให้เอียงก็เอียงอยู่อย่างนั้นแหละเอียงอยู่นั่นแหละ เรียกว่าไม่ตรงเอียงไปเอียงมาเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังเอียงจนดูไม่งามในที่ทุกสถานเพราะความเอียงมันเกิดขึ้นอยู่ที่ใจคนจึงได้เหตุผลในลักษณะอย่างนั้นก็วิสัยของปุถุชนนั้นมีลักษณะอย่างนั้นความเป็นนักปราชญ์มีอยู่ในใจของแต่ละคนจะพยายามวางเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะมีลักษณะอย่างไรก็รู้อยู่แก่ใจของตนดีว่าสนิมมันเกิดแต่เหล็กมันทำลายเหล็กโดยธรรมะโดยธรรมชาติแม้สิ่งใดที่มันเกิดขึ้นแต่เหตุมันก็ดับแต่เหตุที่กล่าวว่าเป็นสัจธรรมมีความจริงเป็นอย่างนี้ผู้หวังในธรรมผู้เข้าใจในธรรมจึงยังความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับใจทุกสิ่งทุกอย่างยังความมีเหตุมีผลให้เกิดขึ้นกับใจทุกสิ่งทุกอย่างยังความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับใจทุกสิ่งทุกอย่างผู้หวังความเป็นธรรมในใจก็จะพึงหวังได้คือความจริงในใจทุกสิ่งทุกอย่างผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงมากำหนดระลึกรู้โดยตนของตนเองอย่างนี้มากำหนดได้โดยตนของตนเองอย่างนี้ก็พอที่จะอย่างชัดชี้ชัดลงไปในใจของตนเองว่าตัวเรานี้มันช่างแบกความชอบไว้ในใจแบกความไว้ชอบไม่ชอบไว้ในใจเจ้าของอยู่ตลอดแสดงถึงเบื้องต้นยังแก้ไม่ได้เมื่อแก้ที่ตนนี้ไม่ได้มันก็แก้ตัวอื่นยากที่ว่าอาตาปีก็นั้นมันก็แผดเผาสติมาประมุขให้มีสติพร้อมในการที่จะเอาความไม่ชอบความชอบนั้นออกไปจากใจไม่มันติดมันค้างอยู่อย่างนั้นกล่าวว่ารู้เท่าทันต่อสิ่งที่ดูรู้เท่าทันต่อสิ่งที่ฟังรู้เท่าทันต่อสิ่งที่เข้าไปอยู่ใกล้รับรู้สัมผัสความจริงในใจมันก็จะมีลักษณะอย่างนั้นความไม่ชอบเกิดขึ้นกับใจหากทำลายความจริงในนี้ไม่ได้ก็จะต้องติดอยู่นั่นแหละความชอบเกิดขึ้นกับใจถ้าทำลายไม่ได้ก็ยังติดอยู่นั่นแหละชอบกับไม่ชอบจะมีลักษณะดูไม่ชอบนะไม่ชอบด้วยเหตุอันใดชอบนะชอบด้วยเหตุอย่างไรพึงทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นกับใจของตนเองแล้วชอบอย่างนั้นมีเหตุมาอย่างไรได้ไม่ชอบอย่างนั้นมีเหตุมาอย่างไรลองสาวไปดูความจริงในใจเจ้าของลองสาวไปดูเหตุในความเป็นธรรมในใจเจ้าของถึงจะรู้ว่าตื่นลึกหนาบางหยาบละเอียดสุขุมที่มีอยู่โดยทั่วไปได้ในความเป็นธรรมในใจได้ในความมีเหตุมีผลในใจของตนเองจะรู้ได้ในลักษณะอย่างนั้นไม่ชอบไม่ชอบด้วยเหตุอันใดจะชอบก็ชอบด้วยเหตุอะไรดูในใจของตัวเองพอเราเข้าไปยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วจะเห็นความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเห็นความแปรปรวนของอารมณ์ตัวเองอยู่ตลอดเห็นความหวั่นไหวของอารมณ์ตัวเองอยู่ตลอดพอไปยึดมากก็ไหวมากยึดน้อยก็ไหวน้อยลักษณะของอารมณ์ที่ไม่เที่ยงไม่ตรงไม่เป็นธรรมกับใจก็จะเห็นอยู่อย่างนั้นเหตุนี้จึงบอกว่าระวังอารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่อารมณ์ที่ตั้งอยู่โดยเฉพาะอาการของความไม่ชอบที่ได้ฟังที่ได้ยินที่ได้เห็นที่ได้รู้ต้องระวังอารมณ์นี้ถ้าระวังอารมณ์นี้ไม่ได้ใจเราก็จะเอียงไปหมดพอไม่ชอบอย่างหนึ่งมันก็ไม่ชอบตามไปหมดแล้วมันก็เกิดความว้าวุ่นไปหมดเกิดความขุ่นเคืองขัดเคืองในจิตไปหมดเพราะมันไม่ชอบสักอย่างหนึ่งมันก็ไม่ชอบตามไปหมดเหตุผลนี้พึงสังเกตที่ใจเจ้าของพึงรู้ที่ใจเจ้าของพึงเข้าใจโดยตนของตนเองเพราะความไม่ชอบของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนความไม่ชอบของเราเนี่ยมันด้วยเหตุอันใด

ความไม่ชอบของเราเนี่ยมีเหตุผลเป็นอย่างไรการวางเฉยจึงเป็นสิ่งที่ยากถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติผู้ที่ได้ฝึกได้ปฏิบัติจึงมีความเป็นกลางกับสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราดูสิ่งที่เรารู้จะเห็นความจริงในใจเจ้าของว่าจริงๆนะชอบมันก็ไม่ถูกไม่ชอบมันก็ไม่ถูกที่ถูกก็คือเข้าใจในเหตุที่เกิดเหตุที่ตั้งอยู่และสิ่งที่แปรปรวนและเปลี่ยนแปลงในที่สุดนั่นเป็น

แสดงถึงจิตใจเราเนี่ยมีหลักมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาแสดงว่าใจเนี่ยเข้าถึงโดยเนื้อหาสาระโดยความเป็นธรรมโดยความเข้าใจก็จะดูจนชัดดูจนแจ่มแจ้งดูจนเห็นจริงเห็นจังในใจเจ้าของก็จะรู้โดยความหมายว่าใจของเรานั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้มีสัจธรรมเป็นอย่างนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้โดยเนื้อหาสาระต้องพิจารณากว้างมันจะต้องมีทุกอย่างมันจะต้องเป็นทุกอย่างมันจะต้องได้ทุกอย่างมันจะต้องมีทุกรสทุกชาติที่จริงมันต้องมีทุกบททุกตอนมันถึงจะสมประกอบถ้ามีแต่อย่างเดียวมันไม่ค่อยอร่อยสมมติว่าอย่างนี้น้ำพริกมีอย่างเดียวไหมมันก็ต้องมีหลายอย่างอาหารเราที่ปรุงนั้นก็มีหลายอย่างนั่นถึงดูว่ามีกลมกล่อมมีรสชาติที่ดีที่มันมีทุกอย่างที่เราได้ยินมีทุกอย่างที่เราได้ฟังมีทุกอย่างที่เราได้ดูได้ชมนั่นนะคือสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างมันกลมกล่อมกลมกลืนมันจัดสรรธรรมะให้เป็นอย่างนั้นเรียกว่าธรรมะจัดสรรทุกอย่างให้เป็นอย่างนั้นเรานั้นไม่ต้องฝืนอะไรมากเพียงแต่รู้อยู่ว่าทั้งหมดมีลักษณะเป็นอย่างนี้มันจะต้องมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่ที่ว่าถ้าไม่มีขาวแล้วจะมีแดงมาจากไหนถ้าไม่มีแดงจะมีดำมาจากอะไรแต่ความจริงนะมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นงามมีทั้งขาวทั้งแดงทั้งดำทั้งเหลืองจะเจ็ดสีกี่สีกี่แสงก็ช่างเถอะเมื่อรวมกันนะเพื่อต้องการให้มีดีในโลกของความเป็นจริงใจเราที่เป็นศีลเป็นธรรมแล้วจะมองในแง่ของการทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องมีตัวเสื้อเชื่อมตัวโยงตัวผลักดันให้ต้องเป็นอย่างนั้นผลักดันต้องให้เป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีเหตุอย่างนั้นก็คงไม่ได้มาอย่างนี้ถ้าไม่มีเหตุอย่างนี้ก็คงไม่ได้ไปอย่างนั้นอะไรหลายๆอย่างพอปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจะวางคำว่าชอบไม่ชอบออกไปแล้วความเข้าใจของเราก็จะเกิดความรู้สึกรับผิดชอบตัวเองสูงขึ้นว่าเออจริงๆนะที่ได้อย่างนั้นก็เพราะเหตุอย่างนี้ที่มีเหตุอย่างนั้นก็เพราะผลอย่างนี้ปัญญาต้องพิจารณาต่อไปเรื่อยๆบางทีมันไม่สงบเราก็ต้องอาศัยการกำหนดน้อมนึกไปเรื่อยๆเลยปัญญาก็เดินไปเรื่อยๆเราเพราะว่าเราตั้งใจจะให้สงบคำว่าสงบของเราก็คือไม่คิดไม่อ่านไม่ทบทวนอะไรเรามีความรู้สึกว่านิ่งเฉยวางอยู่รู้พร้อมอย่างนั้นนั่นคือความสงบของเราแต่ถ้ามันสงบแล้วสติสัมปชัญญะมันสมบูรณ์แล้วมันก็จำเป็นต้องเดินต่อมันก็มีพาเรื่องให้คิดให้อ่านให้ทบทวนมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามามาเตือนมาสอนเจ้าของเอาเรื่องนู้นเข้ามาเตือนเอาเรื่องนั้นเข้ามาสอนเอาเรื่องนี้เข้ามาเตือนเอาเรื่องนั้นเข้ามาสอนจนตอกลงไปหนักๆว่าระวังนะให้เห็นอาการที่เกิดอยู่ในจิตทั้งทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันเห็นวิปริตไปจากเหตุจากผลแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของธรรมถ้ามีสูงก็แสดงว่ามีต่ำถ้ามีดำก็แสดงว่ามีขาวถ้ามีดีก็แสดงว่ามีไม่ดีต้องเข้ามาแกมมาปนอยู่นั่นแหละมาเกือบมาติดมาจมอยู่นั่นแหละมันจะต้องมีลูกผสมอยู่ตลอดเวลาอยู่ได้ไม่นานนักโดยวิสัยของกิเลสปุถุชนจะเห็นความเป็นธรรมะโดยธรรมชาติกับทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาเมื่อเกิดขึ้นในใจเราแล้วก็จะดูว่าเห็นเป็นธรรมดาไม่ชอบก็ดูรู้ไม่ชอบก็ดูรู้ลักษณะของใจเจ้าของเขาเรียกว่าปรับได้ง่ายพอปรับได้ง่ายทุกอย่างก็รู้ชัดเข้าใจชัดเมื่อปรับได้ง่ายทุกอย่างก็ไม่มีอะไรจะดูว่าเป็นธรรมดาจะรู้ว่าเป็นธรรมดาจะเห็นว่าเป็นธรรมดาไปหมดโดยส่วนลึกของใจนั้นจะรู้อยู่อย่างนั้นในแนวของการฝึกการปฏิบัติถึงบอกว่าอย่างถึงความมีเหตุผลในใจของตนเองแม้จะไม่มีใครรับรองแม้จะไม่มีใครยืนยันว่าได้ไม่ได้เป็นไม่เป็นได้ไรไม่ได้ไรแต่เห็นแก่ใจรู้แก่ใจจะคล้องดีโดยเฉพาะเรื่องของความไม่ชอบเรื่องของความชอบนี่เป็นบาดฐานของความมีเหตุผลของตัวเองชอบก็พึงรู้ว่าไม่ก็พึงรู้ว่าชอบไม่ชอบก็พึงรู้ว่าไม่ชอบอาการที่มันผิดปกติในใจจะคล้องพึงรู้อยู่เพียงแต่ได้ยินชื่อเท่านั้นก็ชักเกิดความรู้สึกผิดปกติเพียงได้เห็นรูปก็มีความรู้สึกผิดปกติตาดูหูฟังใจรับรู้มันมีความรู้สึกผิดปกติเหตุอย่างนี้จึงสังเกตออกได้จากจิตเจ้าของแสดงว่ามันยังเจือปนอยู่กับสิ่งเหล่านี้เมื่อมันยังเจือยังปนอยู่ก็พึงถอนออกถอดออกโดยลักษณะของการกำหนดถึงเหตุนั้นๆโดยเหตุอันใดที่ต้องชอบโดยเหตุอะไรที่ต้องไม่ชอบทำไมต้องชอบทำไมต้องไม่ชอบดูความจริงในใจเจ้าของปัญญาตัวนี้ก็จะได้ไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่มีอยู่โดยเฉพาะเรื่องของความยึดเราจะสังเกตอารมณ์ที่เกิดขึ้นเราก็สาวไปหาตัวยึดถ้าไม่มีตัวยึดทุกอย่างมันก็ได้ไม่มีอะไรหวั่นไหวหากมีตัวยึดแล้วมันจะมีอาการหวั่นไหวไปหมดหากยึดอยู่ที่ใจก็จะมีทุกอย่างหวั่นไหวไปหมด

ยึดอยู่ตรงไหนมียึดอยู่ตรงนั้นยึดอยู่ที่ไหนยึดอยู่อย่างไรยึดได้อย่างไรดูอาการของตัวยึดยึดโดยเหตุอะไรยึดในความดีถ้าเห็นความดีเปลี่ยนแปลงก็หวั่นไหวยึดในความดีแต่เห็นคนอื่นว่าไม่ดีก็หวั่นไหวดูลักษณะของจิตเจ้าของใจของตัวเองว่ามันยึดด้วยอำนาจอันใดยึดด้วยอำนาจอย่างไรพึงกำหนดรู้พึงกำหนดทำความเข้าใจในความยึดที่มีอยู่พึงสังเกตความยึดที่เกิดขึ้นว่ายึดด้วยเหตุอะไรถึงจะได้ละลักษณะว่าตัดสินในตัวเองว่าจิตของเราเนี่ยมันขาดสติควบคุมจิตไม่อยู่พอเข้าไปยึดในอะไรมันก็จะกลายเป็นเรื่องเอาผิดเอาถูกเอาแพ้เอาชนะเอาดีเอาชั่วให้ได้เอาเป็นเอาตายให้ได้ความยึดมันมีอยู่กับสิ่งใดก็จะเห็นสิ่งนั้นมีลักษณะดูว่าเรานั้นแทบจะตายแทนกันได้หวั่นไหวไปหมดพอเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงดังที่เราตั้งใจแล้วไม่เห็นเป็นไปดังที่เราตั้งใจแล้วก็มีลักษณะหวั่นไหวในความรู้สึกจิตมันก็ปรุงแต่งขยายไปเรื่อยถึงรู้ด้วยอำนาจของตัวยึดปัญญานั้นจะเป็นไปเพื่อการขัดเกลาความรู้สึกของเราได้สังเกตอารมณ์ยึดของตัวเองสังเกตอารมณ์ยึดของตัวเองยึดตรงไหนก็จะเอียงตรงนั้นยึดตรงไหนก็จะเอียงตรงนั้นพอยึดมากก็เอียงมากยึดน้อยก็เอียงน้อยถ้าไม่ยึดทำจิตให้ว่างว่างทำจิตให้เป็นกลางรู้ที่มารู้ที่ไปรู้ที่ได้รู้ที่เป็นรู้เหตุอย่างนั้นยอมได้ผลอย่างนี้ผลอย่างนี้ยอมมีเหตุมาจากอย่างนั้นปัญญาก็จะดูเหมือนว่าเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้มีอะไรไปที่ไหนก็ไม่ได้เป็นอะไรแม้จะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นอะไรนิสัยของคนน่ะมีลักษณะเป็นอย่างนั้นนิสัยของคนดูออกกับทุกสิ่งทุกอย่างนิสัยของคนดูออกกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อดูออกเข้าใจได้รู้ได้เข้าใจชัดก็รู้แล้วว่าวิสัยของคนเป็นลักษณะอย่างนั้นผู้ที่ฝึกผู้ที่ปฏิบัติพึงรู้ด้วยอารมณ์ของการเกิดขึ้นนั้นๆปัญญาถึงมีความละเอียดแตกต่างกันแทนที่จะไปโกรธก็ไม่โกรธแทนที่จะไปไม่ชอบก็ไปก็ไม่ชอบก็ไม่แสดงอาการไม่ชอบออกมาก็จะดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามีอย่างนี้ก็ต้องมีอย่างนั้นถ้ามีอย่างนั้นก็ต้องมีอย่างนี้ที่ค้ำอยู่ได้เพราะมีหลายๆอย่างรวมกันอยู่มันจะต้องอยู่อย่างนั้นโดยธรรมะโดยธรรมชาติมันจะต้องมีคู่แข่งคู่ปรับมันต้องจะมีแชมป์มันต้องจะมีผู้ดีเด่นเกิดขึ้นจะมีดีเด่นขึ้นมาได้เพราะมีคู่แข่งคู่ปรับมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเราจะดูว่าจะมีหนึ่งก็แสดงว่ามีคู่แข่งจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ต้องมีคู่แข่งอย่าเข้าใจผิดว่าไม่มีคู่แข่งแม้แต่ความเป็นศาสดาของหมู่เราทั้งหลายก็ยังมีคู่แข่งที่ว่าศาสดามหาวีระหรือศาสดาเชนที่อยู่คนละฝั่งภูเขาเป็นลูกของกษัตริย์เหมือนกันจะเข้าเป็นจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นคู่แข่งแต่นั้นถึงกับนุ่งลมห่มฟ้ายอมสละทุกอย่างเมื่อบวชแต่พระพุทธเจ้าของเรากับตรงกันข้ามอยู่คนละฝั่งเขาเวลาระบันพดแต่ดูว่ามีลักษณะต้องมีคู่แข่งถึงยุคนี้สมัยนี้ก็ยังอยู่ศาสนิกของเขาก็ยังอยู่ในอินเดียที่อื่นก็ยังมีอยู่แม้จะนุ่งลมห่มฟ้าก็ยังมีศาสนิกเป็นจำนวนมากอยู่ที่เราว่าศาสนาเชนศาสนาเชนนั่นแหละก็คือต้นกำเนิดของศาสดาศาสนาก็ชื่อมหาวีระของเราชื่อสิทธัตถะก็ต้องมีคู่แข่งทุกยุคทุกสมัยทุกศาสดาทุกศาสนาจนเหมือนถึงระดับคนปุถุชนทั่วไปจะต้องมีคู่แข่งทั้งนั้นถ้าไม่มีคู่แข่งแล้วดูทั่วไปแล้วดูเป็นธรรมดาต้องมีที่สูงจึงเห็นว่ามีที่ต่ำมีที่ต่ำจึงเห็นว่ามีที่สูงจึงดูให้โลกนี้มีความรู้สึกว่าอยู่กันได้ทำในใจของเราถ้าละเอียดถึงขนาดนั้นจะเห็นความเป็นธรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้เราจะมองในลักษณะอย่างไรเราก็จะเห็นเป็นธรรมไปหมดที่มีหนึ่งก็เพราะว่ามีสองมีสามมีการประกวดกันถึงมีหนึ่งจึงมีที่สองที่สามที่สี่ว่ากันไปแม้จะเป็นงานอื่นงานใดก็เหมือนกันจะต้องมีลักษณะอย่างนั้นความที่ใจเราเข้าใจอย่างนี้

จึงดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาในการที่จะอยู่กับมนุษย์การอยู่กับมนุษย์จึงเห็นเป็นธรรมดาไปหมดจึงรู้ว่าเป็นธรรมดาไปหมดถ้าไม่มีอย่างนี้มันก็ไม่มีเครื่องวัดใจเราว่าเราดีหรือไม่ดีเราขนาดไหนอย่างไรถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่รู้ว่าใจเราฝึกมาได้แค่ไหนที่เรารู้ได้ว่าใจเราดีเราฝึกมาได้ทุกวันนี้เพราะมีสิ่งเหล่านี้ซึ่งขัดต่อกิเลสเจ้าของขัดต่อความรู้สึกของเราที่เขาไปยึดเราจึงรู้ว่านั่นแหละคือกิเลสของเรามันฟ้องออกมาโดยยี่ห้ออะไรฐานะอย่างไรปฏิบัติได้แค่ไหนปฏิบัติไม่ได้อย่างไรแล้วมันก็จะปลูกฝังด้วยอำนาจของสิ่งเหล่านั้นในทางปฏิบัติพึงรู้อยู่ด้วยใจของตนเองใครจะกล่าวยังไงใครจะว่าอย่างไรใครจะเป็นยังไงก็คือเรานั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ตรัสแล้วว่าเรานั้นจะเสมอเขาก็ไม่ได้นะคือทัดเทียมเขาก็ไม่ได้ดีกว่าเขาก็ไม่ได้เร็วกว่าเขาก็ไม่ได้ความเป็นเราก็คือเรานั่นแหละอันจะเป็นอะไรก็เป็นเรานั่นแหละปัญญานี้จึงได้คิดกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเราเองก็อย่างนี้เราจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นนะเขาจะเป็นไงก็ไม่เป็นนะคือภูมิปัญญาที่มีอยู่ก็พิจารณาว่าแตกต่างกันตามกรรมตามวาระมีลักษณะมีความแตกต่างกันอยู่ความรู้ความเข้าใจของเราเนี่ยเห็นความแตกต่างกันอยู่ถึงบอกว่าเราจะได้ระดับไหนได้คุณธรรมชั้นไหนได้อย่างไรก็มาวัดออกจากข้อสอบอย่างที่บอกตัวเองว่ายกน้ำหนักได้50กิโลพอยกจริงๆเราไม่ได้มันก็ชัดเจนแล้วว่าเราผ่านไม่ได้สอบไม่ผ่านที่เราบอกว่าเราผ่านชั้นโน้นชั้นนี้แต่พอแรงกระทบมันเกิดขึ้นแล้วมันมีความรู้สึกกับยึดมากมีความรู้สึกตัวยึดมันมากเมื่อตัวยึดมันมากก็แสดงว่าเรานั้นยังไม่เป็นอิสระไกลเหมือนกับไม่ไกลใกล้เหมือนกับไกลไกลเหมือนกับไม่ไกลก็แสดงว่ายังยึดอยู่ไกลกับไกลไกลเหมือนกับอยู่ไกลอยู่ไกลเหมือนกับอยู่ไกลอยู่ไกลก็เหมือนกับไม่ได้อยู่ความรู้สึกอย่างนี้ยังเป็นธรรมยังเห็นอิสระในตัวเองตลอดปัญญาจึงมีพิจารณาได้แม้ว่าจะอยู่ในลักษณะอย่างไรจะดูจิตใจจะของออกว่าภูมิธรรมภูมิปัญญานั้นถึงระดับไหนภูมิธรรมภูมิปัญญานั้นถึงระดับไหนรู้ได้แก่ใจของตนเองดี ว่าภูมิธรรมภูมิปัญญานั้นมีแค่ไหนพึงสังเกตดูวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าพึงสังเกตได้โดยตนเองพึงรู้ได้โดยตนเองพึงเข้าใจได้โดยตนเองเมื่อรู้ได้เข้าใจชัดเมื่อรู้อยู่เข้าใจอยู่ก็จะพึงยังรู้ซึ่งความมีเหตุมีผลก็จะพึงยังได้ซึ่งความเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาธรรมขันติธรรมสัจธรรมก็ดูเหมือนว่าเราจะละเอียดกับทุกแง่ทุกมุมใจเราก็ดูจะเห็นเป็นธรรมดาว่าวิสัยของคนปุถุชนวิสัยของคนปุถุชนมีลักษณะอย่างนั้นวิสัยของความเป็นอริยบุคคลมีลักษณะอย่างนั้นวันใดในลักษณะของการได้ฟังได้ยินได้ดูได้รู้ว่าภูมิธรรมภูมิปัญญาของเราปฏิบัติมาได้ผลแค่ไหนส่วนของทานก็รู้อยู่แก่ใจส่วนของศีลก็รู้อยู่แก่ใจส่วนของปัญญานี่แหละที่จะวัดโดยเหตุแห่งธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปวัดกันได้ในลักษณะอย่างนั้นถึงบอกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมดาเห็นว่าเป็นธรรมดาหากจะมีอะไรกระทบกระทั่งก็ย่อมกระเทือนเป็นธรรมดาแต่ไม่ได้ติดได้คล้องเห็นการกระทบกระทั่งเห็นอยู่รู้อยู่แก่ใจแต่ไม่ได้ยึดได้ติดจะรู้อยู่อาการที่ออกมาจึงดูรู้อยู่แก่ใจของตนเองไม่ได้มีอาการอย่างอื่นถ้ามีศัตรูในความรู้สึกเมื่อไหร่แสดงว่ามีตราบาปในหัวใจของเมื่อนั้นหากเรามีศัตรูในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแสดงว่าตราบาปคือความร้อนในใจย่อมมีอยู่กับสิ่งนั้นเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงไม่มีศัตรูกับทุกสิ่งทุกอย่างจะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสัตว์โลกตัวทั่วไปจะไม่มีศัตรูกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะไม่มีลักษณะคู่แข่งกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดหากปฏิบัติได้จะเห็นความเป็นธรรมอย่างนั้นจะไม่มีคู่แข่งคู่ปรับจะดูเป็นธรรมดาของโลกพอถึงระดับหนึ่งจะดูเป็นธรรมดาของโลกจะเห็นเป็นธรรมดาของโลกสัตว์จะมีความแตกต่างอย่างนี้สัตว์จะมีความเป็นอยู่อย่างนั้นปัญญาระดับนั้นเขาเรียกปัญญาเหนือโลกที่กล่าวว่าโลกุตระปัญญาปัญญาเหนือโลกกล่าวด้วยความหมายไม่มีศัตรูกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่มีคู่รักคู่แค้นไม่มีคู่อาฆาตพยาบาทไม่มีในความรู้สึกของเราจะดูเหมือนว่าเป็นลักษณะเมตตาธรรมครองใจอยู่มีอุเบกขาธรรมวางอยู่ในใจอยู่กรุณาธรรมมุทิตาธรรมอุเบกขาธรรมเจือปนในส่วนความรู้สึกรับผิดชอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะมีส่วนลึกๆในใจที่ฝังอยู่ในเมตตาธรรมกรุณาธรรมมุทิตาธรรมและอุเบกขาธรรมเ

ที่ไม่มีศัตรูกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยหลักของการปฏิบัติต่างคนต่างไปต่างคนต่างเดินต่างคนต่างทำศาสดาไม่ได้เกิดอยู่เพียงศาสดาเดียวไม่ได้หมายถึงว่าศาสดาเดียวมีหลายศาสดามีหลายศาสนาการปฏิบัติจึงดูว่าไม่ขัดไม่แย้งต่างคนต่างเดินต่างคนต่างปฏิบัติแม้แต่รู้อยู่แก่ใจใครปฏิบัติอย่างไรก็พึงรู้อยู่แก่ใจใครทำอย่างไรก็พึงรู้อยู่แก่ใจอาฆาตโรจทาคตาแม้ตถาคตเองก็เป็นแต่เพียงผู้ว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้นการที่ครูบาอาจารย์ชี้แนะเหตุแห่งความจริงกับใจเจ้าของก็แสดงว่าคุณธรรมที่มีไปประกาศนั้นมีไปประกาศที่ใจเรารับผิดชอบตัวเองรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองส่วนลึกๆแล้วรู้อยู่แก่ใจของตัวเองงานปฏิบัติจึงเป็นงานรับผิดชอบตัวเองโดยตรงไม่ใช่งานอื่นงานรับผิดชอบตัวเองโดยตรงพอรู้อยู่แก่ใจว่าต่างคนต่างก็ไปต่างคนต่างก็มาถึงเวลามาก็ต่างคนต่างไปกรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปใครแข็งแรงกว่าก็อยู่ได้ใครอ่อนแอคนนั้นก็อย่างที่รู้กันอยู่นั่นปลาใหญ่กินปลาเล็กสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยเหตุผลใดๆที่มีอยู่ก็มีลักษณะของใจใจที่ฝึกฝนมาดีจึงมีลักษณะรู้อยู่แก่ใจการปฏิบัติที่นี้ให้ไกลจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงเป็นการปฏิบัติที่เห็นเหตุในความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าโลกุตตรธรรมธรรมที่มีความจริงในใจที่จะอยู่ได้ทุกโขนทุกแห่งหากเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาฝังอยู่ในใจแล้วจะมีความอิ่มเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเมื่อไรที่ไหนจะไม่มีความหดหู่ห่อเหี่ยวท้อแท้ใจไม่มีอยู่ในจิตข้อวัดปฏิบัติบทนี้จึงเห็นความจริงในจิตเจ้าของว่าเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้แล้วเราจึงไม่ต้องการใครรับรองจึงรู้อยู่แก่ใจของตัวเองไม่ใช่คุยโม้อวดไม่ใช่อวดดีอวดเก่งแต่หากเป็นคุณธรรมที่ฝังอยู่ในใจรู้ได้ว่าตื่นลึกหนาบางหยาบละเอียดสุขุมหากปฏิบัติเห็นความเป็นธรรมอยู่ที่ใจอย่างนี้โดยเนื้อหาสาระจึงเป็นธรรมอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อฝึกเมื่อปฏิบัติเมื่อลดเมื่อละเมื่อเลิกเมื่อเพิกถอนก็พึงเห็นความเป็นธรรมในจิตในใจของตนเองดีเขาเรียกว่าไม่สร้างศัตรูให้กับตัวเองคือไม่สร้างความชอบให้เกิดขึ้นไม่สร้างความไม่ชอบให้เกิดขึ้นพยายามพิจารณาแล้วพิจารณาดีฟังแล้วฟังอีกดูแล้วดูอีกรู้แล้วรู้อีกว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้มีอย่างนี้เฉยอยู่อย่างนี้วางอยู่อย่างนี้ทำในใจก็จะมีลักษณะดูอะไรจะควรเฉยอะไรจะไม่ควรเฉยอะไรควรเฉยได้ความรู้ความเข้าใจตื่นลึกน้ำบางก็จะบอกในจิตตัวเองภูมิปัญญาภูมิธรรมก็จะมีอยู่ในลักษณะอย่างนี้แม้บรมครูของเราเองก็ตรัสไว้ว่าท่านทั้งหลายจงอย่าได้โกรธให้กับบุคคลที่ว่าเราตำหนิเราหรือว่าบุคคลที่โกรธเราท่านทั้งหลายอย่าได้โกรธอย่าได้โต้ตอบจงรู้เถิดว่านั้นเป็นวิบากกรรมของแต่ละคนแม้จะว่ากล่าวตักเตือนอย่างไรก็ไม่ได้มีความหมายอะไรดีขึ้นเพราะเป็นเรื่องวิบากกรรมของแต่ละคนตัวเหตุผลนี้ใจเมื่อเป็นทิ้นเป็นธรรมจึงไม่เกิดขึ้นในลักษณะอารมณ์ความรู้สึกไม่ชอบหรือชอบเกิดขึ้นในจิตเจ้าของรู้อยู่ว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีลักษณะที่ใจคนใครทำอะไรก็รู้อยู่แก่ใจของตัวเองดีใครคิดอย่างไรก็รู้อยู่ที่ใจของตัวเองดีใครมีความรู้สึกอย่างไรตัวเองยอมรู้ตัวเองดีจึงเห็นว่าหน้าตาบอกลักษณะของใจกิริยาการที่ฟ้องบอกลักษณะของใจสิ่งที่บ่งบอกบอกลักษณะของใจเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เราก็อย่าฆ่าตัวเองในลักษณะอย่างนั้นพึงรู้พึงเข้าใจพึงวางเฉยด้วยเหตุผลนั้นธรรมก็จะชี้ออกมาที่ใจเราเองว่าใจเมื่อสะอาดบริสุทธิ์แล้วจะฟ้องมาด้วยการกระทำคำพูดจะมีลักษณะฟ้องมาด้วยการกระทำคำพูดกายกับใจเป็นลักษณะที่ต่อเนื่องเมื่อเป็นคำพูดก็แสดงออกมาจากใจสิ่งที่บ่งบอกจึงดูกิริยาการสอถึงเหตุถึงผลที่ทำคำที่พูดหากภูมิปัญญามีอยู่อย่างนี้ก็จะวางกับสิ่งเหล่านั้นได้ยืนเผานั่งเผานอนเผาเดินเผาด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะเพื่อต้องการจับตัวใดไล่ตัวทันซึ่งความชอบกับไม่ชอบที่เกิดอยู่กับใจเจ้าของถึงจะเห็นคำว่าโลกุตตรธรรมถ้าไม่งั้นมาเห็นโลกุตตรธรรมที่ต้องเผาต้องย่างต้องขัดต้องกราวแล้วกราวอีกโดยเสียงซึ่งเราไม่ต้องการได้ยินโดยรูปที่เราไม่ต้องการได้ดูแม้แต่ขัดต่อความรู้สึกเราก็รู้อยู่แก่ใจนั้นเป็นลักษณะของจิตใจเรายังไม่ยอมรับเมื่อจิตใจเรายังไม่ยอมรับมันก็มีคุณธรรมอย่างนั้นออกมาบอกลักษณะยี่ห้อบอกภาษาบอกพื้นฐานของใจบอกลักษณะคุณธรรมของใจก็ดูออกในลักษณะอย่างนั้นโดยธรรมะอันเป็นสัจธรรมน่ะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างอุปมาเหมือนกับ

แผ่นดินแผ่นหินแผ่นหญ้านั่นเป็นสัจธรรมโดยไม่ต้องสมมุติเราจะปลูกบ้านหลังเล็กหลังใหญ่ปลูกตึกเล็กตึกใหญ่หรือว่าต่อแต่ถึงขนาดอุจจาระปัสสาวะสร้างห้องส้วมตรงไหนไม่เห็นจะเดือดร้อนเรื่องอะไรใจเมื่อเป็นศีลเป็นธรรมยอมพิจารณาโดยสัจจะเป็นปรมัตถสัจจะก็จะเห็นความเป็นธรรมอย่างนั้นในส่วนที่กล่าวว่าเป็นภาคปฏิบัติที่แท้จริงก็จะเห็นเป็นลักษณะอย่างนั้นการนิ่งอยู่ได้การเฉยอยู่ได้การวางอยู่ได้การรับผิดชอบอยู่ได้จึงเป็นธรรมที่มีเหตุผลเพียงพอสิ่งใดที่กล่าวว่าควรรับผิดชอบสิ่งใดที่กล่าวว่าไม่ควรรับผิดชอบสิ่งใดที่กล่าวว่าสมมติสิ่งใดที่กล่าวว่าไม่ได้ถูกสมมติความจริงในใจเจ้าของก็จะหาความบริสุทธิ์ได้ด้วยภาคปฏิบัติก็จะเห็นความจริงในใจเจ้าของได้มาบริสุทธิ์แค่ไหนไม่บริสุทธิ์แค่ไหนทำโดยความหมายจะรู้อยู่แก่ใจของตนเองจะรู้อยู่แก่ใจของตนเองดีว่าหยาบละเอียดตื่นลึกหนาบางที่พ้องโดยอำนาจของการฝึกการปฏิบัติพระจักขุบาลนันตาบอดเดินจงกรมกลับไปกลับมาถึงก็เหยียบแมลงเมาตายเป็นจำนวนมากมีผู้ไปฟ้องพระเจ้าก็บอกว่าไม่มีเจตนาเพราะตาบอดไม่มีความจงใจไม่มีความต้องตั้งใจที่จะต้องเหยียบสัตว์ให้ตายด้วยความหมายนี้ปัญญาย่อมมีอยู่กับผู้ฟังผู้ได้คิดได้อ่านดูที่เจตนาดูที่ความตั้งใจซึ่งจะบ่งชัดที่ชัดลงไปในเหตุนั้นๆโดยวิสัยของใจคนนั้นเก็บได้ยากเก็บได้ลำบากมีอะไรก็ออกมาเท่านั้นมีอะไรก็ออกมาเท่านั้นไม่ชอบออกมาหมดชอบออกมาหมดเพราะวิสัยของใจที่เจือด้วยอำนาจราคะโทสะมันเป็นของร้อนเมื่อมันเป็นของร้อนมันก็จะออกมาคนอื่นได้เห็นได้รู้ได้ชมก็เป็นภาพที่ออกมาจากใจของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่แต่หมดกิเลสแล้วก็จะเห็นความจริงอย่างนั้นตรงกันข้ามกับจะเฉยกับได้ฟังกับจะเฉยกับได้ดูกับจะมีความรู้สึกตรงกันข้ามที่เขาว่าเป็นศัตรูเราก็จะเห็นว่าน่าสงสารทั้งเวทสลดใจให้อภัยน่าเห็นใจในความไม่เข้าใจในความไม่รู้ในการไม่ได้ศึกษาไม่ได้มีภูมิธรรมภูมิปัญญามนุษย์ในสัตว์ที่เกิดมาจึงเห็นความแตกต่างกันอยู่น่าให้อภัยน่าเห็นใจในความไม่รู้ปัญญาก็จะเกิดอยู่ในลักษณะอย่างนี้ผู้ที่ได้ฝึกได้ปฏิบัติยิ่งเห็นชัดเจนว่าใจของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีลักษณะเกินกว่ากันอยู่นิดหน่อยในเรื่องของการฝึกการปฏิบัติหาไม่เกินกันมากๆนั่นแหละเพราะการฝึกการปฏิบัติถึงกล่าวว่าเรื่องของผู้ปฏิบัติไม่ต้องคิดเป็นเรื่องของอภิญญาในจิตเมื่อมีอำนาจอภิญญาในจิตไม่ต้องคิดคิดไปก็ปวดหัวเปล่าเพราะเราทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้อย่างที่เราคิดว่ายิ่งดูเห็นเป็นธรรมดายิ่งรู้เห็นเป็นธรรมดาตัวเท่ากันอะไรเท่ากันแล้วเหลืออาจจะไม่รับการศึกษาเหมือนกับเรายังเห็นกับตรงกันข้ามมาดูถูกได้ความจริงอาจจะรู้มากกว่าเราเข้าใจมากกว่าเราดีกว่าเราเกินกว่าหลายอย่างส่วนลึกของใจที่ดูเราต่างหากคิดไม่ได้คาดไม่ถึงคิดไม่ได้คาดไม่ถึงจึงดูว่าเป็นอย่างนั้นโดนเดานึกเอาเพราะความเข้าใจร้อนเพราะความใจร้อนเพราะความใจร้อนจึงนึกเอาคาดเอาโดนเดาเอาจึงเป็นอยู่อย่างนั้นผู้ปฏิบัติจึงสังเกตได้สังเกตตัวเองได้ว่าจิตใจเราธรรมดามันตกเนี่ยมันตกจริงๆมันเอียงเพราะความยึดก็ยึดอะไรมันเอียงไปหมดใครแตะไม่ได้ใครว่าไม่ได้ใครอะไรไม่ได้มันโกรธไปหมดเพราะความเอียงมันโกรธแทนพ่อแทนแม่มันเกิดโกรธแทนครูแทนอาจารย์มันโกรธไปหมดบทเอียงในเอียงอะไรอย่างนั้นแทนที่จะไม่โกรธแทนที่จะได้คิดว่าเอาละโอกาสเวลาจังหวะก็มีอยู่จะแก้ไขจะปรับปรุงอะไรที่ไหนถ้าไม่โกรธจะได้คิดมากกว่านั้นทางออกทางนี้ที่ไรจะดีแม้จะเป็นชั้นเชิงการต่อต่อบุกลุกแม้จะเป็นการเอาตายเอาแพ้ชนะทางไม่โกรธจะเป็นผู้ชนะทุกคนทุกแห่งถ้าโกรธขึ้นแล้วแพ้ทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะให้พูดเรื่องอะไรทำเรื่องอะไรถ้าโกรธขึ้นมาที่ไรมันแพ้ไปเหตุนี้ผู้มีจิตใจเป็นมีสายของความเป็นนักปราชญ์บัณฑิตจึงบอกว่ามีจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวว่าเหตุใครทำกรรมใครก่อย่อมได้อย่างนั้นใครจะทำอะไรใครจะก่ออย่างไรเขาก็ได้อย่างนั้นของเขาเองเราจะไปป้องกันยังไงเราจะไปห้ามยังไงเราเป็นวิสัยอะไรที่จะไปป้องกันไปห้ามส
ส่วนลึกของใจเขาต้อง

จะนอนอยู่นั่นเหมือนกับเขาหิวเราบอกว่าไม่หิวเขาก็หิวนั่นแหละเราบอกว่าสู้เขาตั้งกำลังไม่มีความอ่อนแอเป็นสิ่งที่บอกเหตุเขาก็สู้ไม่ได้เห็นนี่ปัญญาตรงนี้อยู่ในลักษณะอย่างนี้เมื่อจิตใจในระดับมีภูมิธรรมมีภูมิปัญญาได้ฝึกได้ปฏิบัติมาก็จะพอที่พิจารณาอะไรได้เมื่อจิตลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วย่อมเห็นเป็นแนวเดียวกันย่อมฟังเป็นแนวเดียวกันย่อมคิดเป็นแนวเดียวกันเขาเรียกว่าจิตใจนะให้อภัยให้ความเข้าใจเห็นใจรู้ใจแล้วก็เข้าใจกับมวลหมู่มนุษย์นั่นค่ะไม่มีศัตรูกับใครไม่สร้างศัตรูกับใครรู้แก่ใจของตนเองดีไม่มีศัตรูกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่สร้างศัตรูกับใครทั้งนั้นอาการใดๆที่เกิดขึ้นจากใจพึงรู้อยู่ในอาการนั้นถ้าไม่ชอบก็แสดงว่าสร้างศัตรูให้กับตัวเองถ้าชอบก็สร้างศัตรูให้ตัวเองนั่นแหละปัญญามันยังไม่เกิดขึ้นพึงรู้เท่าทันต่ออารมณ์เหล่านี้พึงเข้าใจต่อความรู้สึกเหล่านี้ถึงจะเห็นการไม่สร้างศัตรูให้กับใจตัวเองผู้ฝึกผู้ปฏิบัติแม้จะเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมน้อยค่อยเป็นค่อยไปค่อยเกี่ยวค่อยเข็นที่สุดออกมาเป็นอย่างเดียวกันจุดหมายปลายทางของหมู่เราคือความพ้นทุกข์ปัญญาก็จะฟังปัญญาก็จะได้คิดก็เป็นคนธรรมดานี่ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอย่างอื่นเป็นคนธรรมดาไม่ต้องกลัวจะช้าจะเร็วไม่ต้องกลัวจะไวจะไกลยังไม่ต้องกลัวว่าเราปฏิบัติได้แล้วจะอยู่ไม่ได้กลับจะเห็นความตรงกันข้ามทุกอย่างพอเห็นธรรมชาติบริสุทธิ์ไปวางตรงไหนก็ได้ใจที่บริสุทธิ์ไปวางตรงไหนก็ได้ธาตุแห่งความบริสุทธิ์เมื่อเกิดขึ้นกับใจไปวางตรงไหนก็ได้เห็นความเป็นธรรมในใจทุกสิ่งธาตุที่บริสุทธิ์ก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นธาตุที่บริสุทธิ์จะเป็นอยู่อย่างนั้นพึงกำหนดรู้ได้ตนเองพึงเข้าใจได้ตนเองพึงวางลงได้ได้ตนเองพึงละลงได้ได้ตนเองในเหตุแห่งศีลแห่งธรรมที่มีอยู่ในเหตุแห่งภาคปฏิบัติที่มีอยู่ก็จะรู้ได้ตื่นลึกนะบางหยาบละเอียดสุขุมแนวของการฝึกการปฏิบัติก็จะดีขึ้นหยาบตรงไหนละเอียดตรงไหนสุขุมตรงไหนเยือกเย็นตรงไหนให้ความเป็นธรรมกับใจทุกสิ่งทุกอย่างผู้ที่ฝึกผู้ที่ปฏิบัติได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงมีความละเอียดกับทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขุมกับทุกสิ่งทุกอย่างทางสายตรงที่กล่าวว่ามันคงหนักแน่นในบาปในบุญไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่ทำไม่หวั่นไหวกับคำที่พูดพอดูรู้ว่าที่พูดอย่างนี้ที่ทำอย่างนี้มีเหตุมีที่มามีที่ไปวางได้คือใจที่บริสุทธิ์ในหลักของการมุ่งประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะมันจะอยู่ได้ด้วยความรู้ความเข้าใจจะอยู่ได้ด้วยความมีเหตุผลจึงกล้าแสดงออกยิ่งความบริสุทธิ์เป็นคนที่เด็ดขาดความบริสุทธิ์เป็นคนที่เด็ดขาดความไม่บริสุทธิ์ยากที่จะเด็ดขาดความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดในความคิดความมาดมาจากพื้นฐานของใจที่สะอาดและบริสุทธิ์ไม่มีแพ้เป็นไม่มีกังวลหน้ากังวลหลังปัญญาก็จะเกิดอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างระวังรักษาย้ำเตือนในรู้อยู่ในความรู้สึกที่ผิดปกติไม่ชอบเกิดขึ้นก็รู้ว่าไม่ชอบเกิดขึ้นชอบเกิดขึ้นก็รู้ว่าไม่ชอบเกิดถ้าไม่ใช่อำนาจแรงยึดจะอะไรตัวยึดก็ยึดมากก็เห็นอย่างนั้นยึดน้อยก็เห็นอย่างนี้ยกตัวอย่างว่าเราได้ยินเขาว่าไฟไหม้บ้านเขาเราก็เฉยเฉยพอไฟไหม้บ้านเราตอนนั้นอ่ะวุ่นวายไปหมดเดือดร้อนไปหมดไฟไม่บ้านคนอื่นเฉยเพราะเราไม่ได้สำคัญว่าบ้านเราเป็นบ้านเขาเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราสำคัญว่าบ้านเราเท่านี้แหละเราก็เดือดร้อนซึ่งก็วุ่นวายไปหมดบางทีทะเลาะกันเพราะเรื่องบ้านทะเลาะกันเพราะเรื่องรถทะเลาะกันเพราะเรื่องถนนหนทางทะเลาะกันเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะนั่งนั่งเข้าทะเลาะกันเพราะเรื่องบ้านเรื่องที่ทำงานอันนี้แสดงว่าความยึดในอยู่สิ่งนั้นก็ยึดอยู่ในสิ่งนั้นก็แสดงถึงออกมาแล้วก็การทะเลาะวิวาทก่อความไม่สงบก่อความวุ่นวายก่อความเดือดร้อนก่อความกระสับกระส่ายมันแสดงถึงหัวใจนั้นไม่สงบอำนาจของแรงยึดมันก็จะมีอยู่อย่างนั้นถ้าไม่ยึดแล้วไม่มีอะไรพอยึดแล้วมันจะมีแรงออกมาหมดเป็นกลายเป็นสำคัญผิดในตัวเองสำคัญผิดเข้าใจผิดเห็นผิดจากความเป็นจริงรู้ผิดจากความเป็นจริงวางผิดจากความเป็นจริง

เข้าใจได้ผิดจากความเป็นจริงการหยุดดูหยุดนิ่งหยุดทำความเข้าใจก็จะเป็นธรรมกับทุกสิ่งจึงเห็นลักษณะยากขั้นกลางละเอียดสุขุมเยือกเย็นสุขุมเพียงพอปัญญาก็จะเกิดขึ้นในจิตตัวเองผู้ดีฝึกผู้ปฏิบัติจึงสังเกตตัวเองอยู่ทุกขณะสังเกตตัวเองได้ผู้ดีฝึกได้ปฏิบัติจะสังเกตตัวเองได้ในความเป็นธรรมกับตัวเองได้พึงรู้ด้วยใจพึงเห็นได้ด้วยใจและพึงวางได้ด้วยใจของตนเองโดยธาตุแท้โดยเนื้อแท้พึงรู้ในลักษณะอย่างนี้พึงเข้าใจในลักษณะอย่างนี้อำนาจวาสนาบารมีอำนาจของคุณความดีทางใจนั้นสอนให้รู้เตือนให้รู้ย้ำเตือนสอนให้รู้อยู่ใจใจของตนเองก็จะทรงไว้ซึ่งความมีเหตุมีผลก็จะทรงไว้ซึ่งความเป็นชิ้นเป็นธรรมกระจายที่ฝึกได้ที่ปฏิบัติได้ที่เพียรได้ที่พยายามได้ความตั้งใจที่หนักแน่นมั่นคงในพระพุทธศาสนาจึงเปิดใจกว้างและทุกสิ่งทุกอย่างเปิดใจเป็นชิ้นเป็นธรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างยังไว้ซึ่งความมีเหตุผลยังไว้ซึ่งความเป็นชิ้นเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างทางสายตรงทางสายกลางทางที่เกี่ยวว่ามันคงหนักแน่นในเหตุในผลที่อยู่ก็เป็นธรรมกับใจทุกสิ่งทุกอย่างการดำเนินในสู่ภาคปฏิบัติที่แท้จริงจึงทรงมรรคผลในภาคปฏิบัติได้กับทุกสิ่งทุกอย่างหยาบละเอียดสุขุมปานกลางจะเห็นความเป็นธรรมในใจกับทุกสิ่งอย่างที่มีศาสนาธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรามาตรึกตรองดูด้วยเหตุในผลในอาการในความสงบจากการฟังมาจากการเห็นมาจากการอยู่ใกล้มาก็จะเห็นความเป็นธรรมอย่างเดียวกันหมดธาตุของความบริสุทธิ์จะรู้เป็นอย่างเดียวกันหมดไม่ได้เป็นอย่างอื่นภูมิธรรมชั้นต้นชั้นกลางสูงสุดก็รู้อยู่แก่ใจของตนเองเหล่านั้นรู้ตื่นลึกหนาบางตัวเองดีผิดปกติในธาตุขันธ์ก็รู้ตัวเองดีร่างกายผิดปกติตัวเองก็รู้ตัวเองดีร่างกายไม่ผิดปกติตัวเองก็รู้ตัวเองดีส่วนพร้อมจอมตลกรู้อยู่แก่ใจของตัวเองดีในภาคปฏิบัติจะเห็นความเป็นธรรมในลักษณะอย่างนั้นให้เราจะรู้ดีไปมากกว่าเราอาศัยการรับรองโดยเหตุโดยผลที่มีอยู่จากครูจากอาจารย์ที่ได้ยินได้ฟังมาก็มาเรียบเรียงมาเทียบเคียงในหลักการปฏิบัติที่แท้จริงเราปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงจุดหมายปลายทางอย่างเดียวกันคือลักษณะของความไม่หวั่นไหวแม้จะได้ดูอะไรแม้จะได้ฟังอะไรแม้จะได้เห็นอะไรสัมผัสได้โดยใจของตนเองก็จะดูเป็นธรรมดาระดับภูมิฐานของใจมีหวังอยู่อย่างนั้นสิ่งที่ไม่เชื่อด้วยอำนาจราคะโทสะโมหะเป็นอำนาจของธรรมที่บริสุทธิ์เชื่อด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะยังไม่ใช่ธรรมที่บริสุทธิ์ดวงธรรมที่บริสุทธิ์ออกมาจากใจนั้นต้องปราศจากราคะโทสะโมหะเต็มไปด้วยเหตุเดชผลเต็มไปด้วยความเป็นจริงเป็นธรรมในใจผู้ที่หวังได้ซึ่งความเจริญแก่ใจจึงพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นธรรมด้วยเหตุเดชผลให้เป็นกลางด้วยเหตุเดชผลให้เป็นธรรมด้วยเหตุเดชผลให้เป็นกลางด้วยเหตุเดชผลทำที่จะนำตนของตนในหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลนั้นซึ่งวางได้คือความจริงเป็นอย่างเดียวกันการประกาศจะทำในใจย่อมบรรลุวางได้ความจริงเป็นอย่างเดียวกันโดยความหมายด้วยความเป็นธรรมก็จะรู้ตื่นลึกนะบางอย่างละเอียดสุขุมเพียงพอในแนวของการฝึกการปฏิบัติจึงจะละได้จึงจะลดได้ด้วยความตั้งใจที่มีเหตุผลอาศัยการเก็บเล็กผสมน้อยจากขอคิดสิ่งละอันพละน้อยแต่ละวันแต่ละวันที่เราได้ฟังที่เราได้ดูที่เราได้สัมผัสด้วยตนเองมาประมวลลงในใจว่าการปฏิบัติที่มีจุดหมายปลายทางก็คือการระวังรักษาการสำรวมตั้งแต่ต้นจนจบก็คือพยายามไม่ให้บาปเกิดขึ้นพยายามไม่บาปเกิดขึ้นพยายามที่จะละบาปให้ออกไปจากความรู้สึกและคิดจะรู้เท่าทันต่อวาระจิตของตัวเองเมื่อรู้เท่าทันต่อวาระจิตของตัวเองได้ก็ชื่อว่าเห็นธรรมที่ปรากฏอยู่ในใจของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างอนุปวาโทก็จะดูไม่ก้าวร้ายกับใครอนุปคาโทก็ไม่ทำให้คนอื่นต้องคาดเคลื่อนจากสิ่งจากธรรมจะดูเป็นธรรมกระจายทุกสิ่งทุกอย่างมีความอดทนเป็นเลิศมีความจริงใจต่อตนเป็นที่ตั้งเหตุผลของการฝึกการปฏิบัติก็จะดูว่าจากเครื่องวัดที่มีอยู่วันเวลาพิสูจน์ความตั้งใจวันเวลาพิสูจน์ความตั้งใจก็จะรู้ตื่นลึกนะบางว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อความบริสุทธิ์ของใจเพื่อความเข้าใจในเหตุในผลที่มีอยู่
เราก็จะอยู่

0: ใจกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยอะไรเป็นด้วยอะไรมีอย่างไรความเข้าใจในเหตุในผลนั้นๆบริสุทธิ์เกิดขึ้นเราก็จะอยู่ได้อย่างสบายเราจะไม่เอาโทษจากสิ่งที่เป็นไปเพื่อการระวังรักษาเป็นไปเพื่อการย้ำการเตือนเป็นไปเพื่อการที่ชัดเจนลงไปในความตั้งใจที่มีจะได้เก็บเล็กผสมน้อยอย่างต่อเนื่องการอยู่อย่างไม่มีอะไรการได้อย่างไม่มีอะไรการเป็นอย่างไม่มีอะไรคืออย่างที่เข้าใจแล้วถ้าเราเข้าใจแล้วทุกอย่างก็ไม่ให้เกิดร่วมหน้าต่อความชอบไม่ชอบไม่กินจึงบอกว่าแม้รู้สึกอยู่ในจิตเจ้าของว่าเขาไม่ชอบเราก็ต้องวางเขาชอบเราก็ต้องวางเขาพอใจเราก็ต้องวางเขาไม่พอใจเราก็ต้องวางเพราะความเป็นกลางมันอยู่ตรงที่วางไว้ตรงนั้นตาดูหูฟังอยู่ใกล้สัมผัสรับรู้สิ่งที่แสดงออกคือการวางได้ในใจเจ้าของจะดูว่าเป็นธรรมดาสิ่งแสดงออกก็เห็นเป็นธรรมดาจะดูจะด่าจะว่าอย่างไรก็มีอยู่จะมีอะไรออกมาทิ่มแทงถึงขนาดไหนก็มีอยู่จะเห็นเป็นธรรมดาจะรู้เป็นธรรมดาปัญญาระดับนี้จึงเข้าถึงมรรคผลในภาคปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดใจที่ตั้งมันแล้วย่อมมีพ้นเพียงพอวันเวลาที่กำหนดไว้แม้ว่าครูบาอาจารย์จะอยู่ไม่อยู่หากมีความตั้งใจที่ไหนเมื่อไหร่ก็ตั้งใจปฏิบัติคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายไม่ได้ปฏิบัติเอาครูบาอาจารย์ไม่ได้ปฏิบัติเอาเจ็บเอาปวดไม่ได้ปฏิบัติเอาชั่วโมงปฏิบัติเอาเหตุเอาผลปฏิบัติเอาทางหลุดพ้นปฏิบัติเพื่อเอาของจริงมาใส่ใจเอาของนี่คือจุดหมายปลายทางที่มีอยู่บุญกุศลที่ได้โดยข้อวัดปฏิบัติอันดีงามด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบริสุทธิ์คงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายมีความตั้งใจดีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อประโยชน์ตนและหมู่คณะพึงหวังได้คือการให้อภัยซึ่งกันและกันให้เบียดเบียนด้วยการกระทำคำพูดซึ่งกันและกันให้แต่ความปรารถนาดีต่อหมู่ต่อคณะหวังให้ทุกท่านได้มีความสุขกายสบายใจมีความพ้นทุกข์ได้ในส่วนอำนาจแห่งความดีที่เกิดโดยทานโดยศีลโดยภาวนาโดยทั่วถึงกันสำหรับวันนี้เวลานี้ที่เรากำหนดกันไว้ก็สมควรกับเวลาถ้ามีเวลาเราก็เปลี่ยนอิริยาบถคอยปฏิบัติต่อ
1: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์18สิงหาคม2515การล้มล้างของเก่าเพื่อสร้างขึ้นใหม่นั้นอาจทำให้สิ่งดีที่มีอยู่แล้วต้องทำลายไปด้วยและทำให้ความเจริญต่างๆต้องหยุดชะงักลงการสร้างสรรค์ควรจะกระทำได้ด้วยวิธีการที่แยบคายกว่านั้นโดยร่วมกันคิดแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและสร้างสิ่งที่ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์ขึ้นมา
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกา
3: พระอาจารย์กงมาเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อที่นั่งอยู่ที่นี่ท่านไปสร้างวัดอยู่ที่บ้านใหม่สำโรงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอาตมาได้ติดตามท่านเพราะว่าได้ทำสมาธิตั้งแต่อายุ13พออายุ15ก็บวชเสร็จแล้วก็ติดตามเป็นสมณเณรไปยังจันทบุรีจนกระทั่งถึงอายุ22ท่านก็บอกว่าวิริยังเธอเรียนสมาธิกับเราเต็มที่แล้วเราจะไปพาไปหาพระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่และท่านก็เล่าถึงเรื่องหลวงปู่มั่นให้ฟังมันก็ไปกันฮะเป็นยังไงก็ไปกันเดินตั้งแต่จังหวัดจันทบุรีถึงจังหวัดสกลนครลองคิดดูว่าหนทางมันเท่าไรเดินได้เท้าแบกอัฐบริขารจากจันทบุรีออกด้านโป่งน้ำร้อนออกโป่งน้ำร้อนไปแล้วขึ้นพระตะบองคือออกไพลินก่อนไพลินก็เข้าพระตะบองทะลุออกไปสีโสพลออกไป

ครราชสีมาขึ้นไปจนกระทั่งถึงอุดรธานีไปถึงสกลนครถึงจะไปพบหลวงปู่มั่นที่จังหวัดสกลนครวันแรกที่เข้าไปพบมันก็เป็นเรื่องที่สุดแสนที่จะทารุณและโหดร้ายสำหรับตัวของอาตมาเองเพราะเดินจากวัดสุทธาวาสไปถึงบ้านโคกหนทาง25กิโลเมตร25กิโลเมตรนี่ก็เดินหลายชั่วโมงไปถึงเย็นพอดีพอไปถึงสงน้ำสงท่าเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็พาเข้าไปกราบก็นึกว่าจะคุยสักสองสามคำแล้วเราก็จะกลับมาจำวัดแล้วที่ไหนได้พอกราบเสร็จเทศเลยเทศขนาดไหนตอนที่ไปกราบท่านประมาณสองทุ่มท่านเทศถึงเที่ยงคืนสี่ชั่วโมงเต็มโอ้โหฟังตั้งแต่ครั้งแรกนึกว่าแหมหลวงปู่เนี่ยทรมานเราน่าดูนะพอเทศไปเอ๊ะทำไมมันสว่างขึ้นสว่างขึ้นใจนี่มันหายไปเลยไอ้เมื่อยหายไปไหนหมดไม่รู้ตัวเหมือนลอยอยู่บนอากาศเวลาที่ท่านเทศสี่ชั่วโมงอ่ะไม่รู้สึกเลยทีนี้ที่ท่านเทศเนี่ยเทศเหตุปัจจโยที่อาตมาเทศเมื่อกี้นี่แหละนั่นแหละคือท่านเทศในคืนค่ำคืนวันนั้นปีพ.ศ. 2484ในค่ำคืนวันนั้นแล้วท่านก็เทศกว้างขวางไปนี่เยอะอาตมาก็จับเอามาสักนิดหนึ่งเอามาฝากโยมวันนั้นท่านเทศไม่มีหยุดเลยนะพูดอย่างที่อาตมาพูดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปอย่างเนี้ยสี่ชั่วโมงเต็มก็เรียกว่าทุกอย่างท่านจะอ้างเหตุผลอะไรทุกอย่างหมดในค่ำคืนวันนั้นเองแล้วก็ในค่ำคืนวันนั้นเช่นเดียวกันอาตมาก็กราบท่านจะกลับกุฏิแล้วเพราะมันเที่ยงคืนแล้วท่านกวักมือไปไม่ได้ให้ตามท่านเข้าไปในห้องแล้วท่านก็เอนตัวลงจำวัดอาตมาก็บีบท่านให้โอกาสบีบอาตมาก็เป็นหมอบีบมาแล้วหมอนวดทีนี้บีบไปเราก็นึกว่าสักสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงของอนุญาตให้กลับแล้วที่ไหนได้ตีหนึ่งยังไม่ให้กลับตีสองยังไม่ให้กลับตีสามยังไม่ให้กลับตีสี่ยังไม่ให้กลับเอ๊ะสี่ชั่วโมงนะเราฟังเทศสี่ชั่วโมงแล้วก็มานวดอีกสี่ชั่วโมงเป็นแปดชั่วโมงแต่ถึงยังไงก็ตามจิตใจเนี่ยมันเหมือนกันก็ว่าศรัทธาอยู่ในจิตใจหนักแน่นก็เลยไม่เหนื่อยเรามาคิดว่าเอ็นน่ากลัวผ้าคลองเนี่ยตามธรรมดาผ้าคลองพระเนี่ยพอได้รุ่งอรุณแล้วถ้าไม่มีผ้าคลองแล้วจะขาดคลองเป็นอบัติเราก็นึกในใจท่านก็ลุกขึ้นปั๊บท่านก็บอกว่าวิริยังเรานิมิตว่าได้รองเท้าคู่หนึ่งรองเท้าคู่นี้ไม่แหว่งเสมอต้นเสมอปลายกลับได้กลับเสร็จแม้เราจะถามว่าเมื่อหลวงพ่ออยู่กับท่านหลายๆปีเข้าจะถามให้ท่านแปลข้อนี้ท่านก็ไม่ยอมแปลท่านบอกแปลเอาเองในขณะที่อยู่กับท่านนั้นต้องใช้ความละเอียดมาก

อย่างทุกวันผ้าปูที่นอนต้องเอาออกมาตากแดดตากแดดเสร็จแล้วก็ต้องเอาเข้าไปปูปูเสร็จแล้วต้องดูให้เรียบร้อยกรดท่านไม่ได้นอนมุ้งท่านจำวัดในกรดก็จะต้องเอากรดออกมาปัดทุกวันแล้วก็สะบัดอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วกางใหม่อาตมาไปครั้งแรกก็ปูก็เคยปูให้พระอาจารย์กงมาอยู่แล้วเราก็ทำได้พอทำเสร็จท่านก็เรียกตัวไปวิริยังมานี่ท่านก็บอกว่าเนี่ยแค่นี้ทำยังไม่เรียบร้อยจิตใจมันละเอียดกว่านี้อีกเยอะนักแกจะทำได้อย่างไรไอ้เราก็ตกใจอะไรมันไม่เรียบร้อยปูที่นอนก็เรียบร้อยวางหมอนก็เรียบร้อยกางกดก็เรียบร้อยปัดกวาดก็เรียบร้อยและอะไรไม่เรียบร้อยท่านก็ชี้ไปเนี่ยผ้าเนี่ยปูก็ไม่เรียบร้อยกางมุ้งก็ไม่เรียบร้อยในที่สุดเราก็ไปรู้ว่าไม่เรียบร้อยตรงไหนคือผ้าไอ้ปูที่นอนเนี่ยจะมีอยู่3ผืนผืนหนึ่งจะอยู่ต่ำสุดข้างล่างผืนหนึ่งจะอยู่ตรงกลางแล้วผืนหนึ่งจะอยู่ข้างบนทีนี้อาตมาก็เอาผืนบนเนี่ยมาไว้ข้างล่างเอาข้างล่างมาไว้ข้างบนและเวลาท่านก็จะบอกว่าเนี่ยทำไม่ถูกนั่นทำให้ถูกหลักเซ่เราก็จำได้อันนี้ผืนบนผืนกลางผืนล่างเสร็จแล้วก็ไปตากวันหลังมาก็เราก็ปูเรียบร้อยผืนล่างอยู่ล่างกลางอยู่กลางบนอยู่บนท่านก็เรียกตัวมาอีกวิริยังมานี่ทำไมอ่ะของแค่นี้มันหยาบๆมาจิตมันละเอียดกว่านี้แล้วทำไมถึงทำไม่เรียบร้อยเราก็ต้องไปดูอีกว่าเราไม่เรียบร้อยตรงไหนก็ไปนั่งดูนั่งดูคราวนี้ถึงอ้าวผิดอีกผิดยังไงเพราะว่าเอาข้างล่างไปไว้ข้างบนเอาข้างบนมาไว้ข้างล่างผ้าปูที่นอนเนี่ยตรงไหนอยู่ข้างบนตรงไหนอยู่ข้างล่างก็ต้องอยู่ข้างบนข้างล่างไอ้เราเอาข้างบนไว้ข้างล่างข้างล่างไว้ข้างบนเสร็จอีกก็ต้องโดนดุแล้วทีนี้เวลากลางกดกดเนี่ยมันกลมเราจะรู้ได้ยังไงว่าข้างในเป็นหัวนอนข้างในเป็นปลายเท้าก็รู้ไม่ได้วันนั้นก็ต้องเรียกไปอีกวิริยังมานี่การปฏิบัติจิตใจเนี่ยนะมันต้องละเอียดทั้งภายนอกละเอียดทั้งภายในไม่ใช่ว่าจะมาถึงก็นั่งสมาธิเอาเลยของอื่นไม่ต้องทำไม่ใช่อย่างนั้นเพราะงั้นนี่แกกลางกดน่ะกลางกดแบบไหนกลางไม่ถูกไอ้เราก็เลยไปดูอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เราก็กลางไม่ถูกเพราะว่าท่านไม่บอกในที่สุดเราก็จับตัวได้ว่าท่านต้องการให้มีหัวนอนมีปลายเท้าเอาดินสอเนี่ยไปมาร์กไว้ตรงหัวนอนขีดๆไว้แล้วไปกลางเอาหัวเอาตรงดินสอขึ้นพอท่านไปมองดูท่านเห็นดินสอนั่นท่านเอายางลบไปลบแล้วเอายางลบไปลบของเราแล้วทีนี้ท่านก็เรียกวิริยังมานี่บอกว่าเธอทำอะไรอ่ะว่างั้นทำไมไม่เรียบร้อยจำเป็นหรือที่จะต้องเอาสติภายนอกทำไมไม่เอาสติภายในเอาดินสอไปเขียนไว้ทำไมให้เราก็ขนลุกหมดตกกระจายด้วยกว่าแต่ที่

ทุกอย่างจะเรียบร้อยเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นเดือนหลายเดือนปฏิบัติหลวงปู่มั่นผู้ที่ปฏิบัติอยู่ได้นานที่สุดจะมีอยู่สององค์หลวงพ่อกับอาจารย์วันสององค์เท่านั้นแหละที่ปฏิบัติท่านอยู่ได้นานที่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้จะต้องรู้ว่าท่านตื่นเวลาไหนเราจะต้องออกไปยืนอยู่ข้างๆเราจะให้เสียเวลานิดนึงก็ไม่ได้พอท่านกรอกแกรกเราจะต้องฟังอยู่พอกรอกแกรกเราจะต้องรีบขึ้นกระไดไปนั่งคอยอยู่ประตูแล้วพอท่านเปิดออกมาพับอย่างเงี้ยเราต้องเข้าทันทีคือพลาดไม่ได้จะปล่อยให้ท่านเปิดประตูออกมาแล้วไม่เห็นเราก็ถูกไล่ออกละวันนั้นนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการไปอยู่กับหลวงปู่มั่นนั้นนอกเหนือจากเราจะได้ศึกษาธรรมะแล้วเราก็ยังได้ความละเอียดความละเอียดความสะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะเข้ามาประจำเคยประจำเป็นนิสัยเมื่อมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยจะมาอยู่กรุงเทพเนี่ยคนที่จะปฏิบัติหรือว่าทำให้มันเกิดความละเอียดอย่างที่เราเคยปฏิบัติอาจารย์แล้วก็สอนเนนให้เนนมันมาปฏิบัติเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เรียกว่าห่างไกลกันหลายร้อยโยชน์เพราะว่าจะไปเอาอย่างเราเนี่ยมันคงไม่มีเนนใช้สักองค์เดียวมันทำไม่ได้เพราะนั้นการฝึกเช่นอย่างเวลาที่ท่านบอกว่าวิริยังแกเธอจะต้องไปทุดงหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ไปอยู่ในถ้ำเสือแล้วก็ต้องรอจนกระทั่งว่าเสือมันมากินงัวแสดงว่ามันอยู่แล้วหมายความว่าไปในเวลาที่เสือไม่อยู่นั่นไม่ได้ต้องไปเวลาที่เสืออยู่อันนี้เหตุเกิดขึ้นที่บ้านนาสีนวลบ้านนาสีนวลเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกันกับวัดดอยธรรมเจดีสมัยนั้นน่ะป่าต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไม่ใช่ธรรมดาหรอกมองไปเห็นพระอาทิตย์น่ะแล้วก็เสือมันจะมากินงัวตอนเมื่อไหร่นานๆมันจะมากินตัวหนึ่งพอมันหิวมันก็มากินน่ะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเอางัวเนี่ยไปเลี้ยงไม่มีคอกเลี้ยงตามป่าก็เดินหากินไปพอดีวันนั้นเขาเอาเนื้อมาถวายมาใส่บาตรเฮ้ยเนื้องัวมันมาจากไหนหลวงปู่ถามเสือเมื่อคืนนี่มันมากินน่ะมากินงัวผมงั้นเลยเอาเนื้อมาแจกกันเหลือเศษเสือบอกวิริยังไปได้ถ้าไม่แน่จริงอยู่กับท่านไม่ได้นะขนลุกก็ขนลุกจะทำยังไงบอกขอเนนไปเป็นเพื่อนท่านก็ไม่ให้ต้องไปองค์เดียวมีอะไรไปบ้างก็มีกรดมีมุ้งดำกรดพอที่จะป้องกันตัวได้ก็คือดำกรดแล้วก็กาน้ำเดินขึ้นไปพอเดินขึ้นไปก็ถ้ำที่พระอาจารย์กงมาที่ท่านสร้างวัดดอยธรรมเจดีย์ในปัจจุบันนี่แหละคือถ้ำที่หลวงพ่อคืออาตมาเนี่ยไปอยู่ก่อนแล้วสมัยอยู่กับพระอาจารย์มั่น

ว่าที่ตรงนั้นมันเป็นดงเสือแล้วก็เป็นถ้ำเสือมันจะนอนอยู่ที่นั่นเราก็บอกว่าถ้าหากว่ามันจะต้องตายเพราะการปฏิบัติก็เอาเลยแบกกฎตัดสินใจเดินขึ้นถ้ำเวลาเดินมันเป็นยังไงอาตมาจะเล่าความรู้สึกให้ฟังเวลาเดินเข้าป่าพับไม่ต้องอะไรพอย่างเข้าป่ามันทึบสันหลังวับวับวับนึกว่ามันมาแล้วก็ต้องรู้นะว่ามันเสียวหมดทั้งตัวเลยไม่มีอะไรเหลือแล้วเดินไปเหมือนกับเดินไปในอากาศหรือว่าอะไรสักอย่างนึงไปถึงก็กลางกดพอเข้ากดได้ไม่ออกเลยเพราะว่ารอบกดนั่นน่ะมีแต่รอยเสือทั้งนั้นนั่งอยู่ในกดไม่รู้ว่ามันมาหรือไม่มาเราก็รู้ไม่ได้เสียงอะไรกุกกักกุกกักกุกกักกระช่างหัวมันเราก็อยู่ข้างในอ่ะนั่งสมาธิแล้วก็พอตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปฉันน้ำเย็นมาก็มานั่งสมาธิอาหารก็ไม่ลงมาฉันน่ะหลวงปู่ท่านบอกว่าให้ลงมาฉันอาหารไม่ลงนั่งสมาธิอดอาหารมาเนี่ย5วันท่านบอกให้ไป7วันไป5วันแม่พอเวลากลางวันเราก็ออกมาเดินจงกรม เสร็จแล้วได้5วันท่านก็ให้เนนไปตามบอกว่าวิริยังกลับได้หลอดตัวเราก็กลับต่อมาพระอาจารย์กงมาท่านก็ไปสร้างเป็นวัดดอยธรรมเจดีย์เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากเราได้ฟังธรรมะอันวิจิตรที่อาตมาได้เขียนเป็นหนังสือมุตโตไทยเพราะว่าในสมัยนั้นใครจะไปลอกใครจะไปทำอะไรหรือเทปอะไรมันก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาศัยความจำเขียนแล้วท่านเทศแล้วก็จำแล้วก็เขียนเอามากลายเป็นหนังสือมุตโตไทยไว้นี่คือคำสอนที่ละเอียดอ่อนของท่านยังมีอีกเยอะเกร็ดธรรมะเนี่ยอาตมาไปอยู่กับท่าน4ปีเนี่ยเหมือนกับอยู่4วันได้สิ่งที่สมความตั้งใจทุกประการแล้วก็ไม่ใช่ได้แต่ธรรมะได้ข้อวัดปฏิบัติได้รู้ว่าอะไรจะทำยังไงรู้ตื้นลึกหนาบางแล้วก็อีกประการหนึ่งท่านก็บอกว่าวิริยังเธอจะต้องไปสอนคนกรุงเทพนะเพราะว่าคนกรุงเทพมีบุญมีวาสนาก็ยังมีอีกมากแต่ท่านไม่ได้พูดกับองค์ไหนท่านพูดกับหลวงพ่อเท่านั้นบอกว่าเธอจะต้องไปกรุงเทพทั้งที่กรุงเทพเนี่ยอาตมาก็ไม่อยากมาเนอะไม่อยากอยู่ด้วยมันเอตโลมันไม่สงบอะไรทุกอย่างมันเยอะคนหลอกคนลวงคนต้มคนตุ๋นอะไรคนโอ้ยสารพัดเราก็กลัวหน้าดูเลยแต่ว่าหลวงปู่ท่านก็บอกว่าวิริยังเธอต้องไปกรุงเทพนะคนกรุงเทพยังมีบุญวาสนายังมีอีกมากนอกจากนั้นแล้วจะทำให้กว้างขวางจะต้องไปถึงต่างประเทศโดยเฉพาะเยอรมันท่านว่าอย่างนั้นแต่ยังไงไม่รู้ไม่ได้เป็นเยอรมันกลายไปเป็นแคนาดาไปแล้วยังไงก็คงจะต้องเป็นไปตามท่านหรือยังไงข้างหน้ายังรู้ไม่ได้แล้วก็จำเพอเอิญอย่างวัดธรรมมงคลเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาสร้างวัดวาอะไรเลยพระอาจารย์กงมาคือพระอาจารย์ของหลวงพ่อนี่

มรณภาพก็เลยมาพักวัดบรมนิวาสพอมาพักวัดบรมนิวาสเวลาปวดท้องหนักคือพูดหยาบหรือเปล่าก็ไม่ทราบปวดท้องอุจจาระเงี้ยไปขอห้องเขาไม่ให้แล้วกุฏิที่อยู่นะกุฏิสันติวิหารก็ไม่มีส้วม

0: โอ้มันทำไมเป็นอย่างนี้ก็เลยโอ้ไม่รู้จะไปเอาตรงไหนถ่ายก็ลำบากไปบิณฑบาตเขาก็ไม่ให้เดินตามเขาด้วยไปเองก็ไปหลงทางแล้วก็ไม่ได้อาหารสักหน่อยเอลำบากแล้วอยู่กรุงเทพก็เลยขึ้นรถเมล์ขาวเนี่ยมาเรื่อยไปจนกระทั่งถึงสุขุมวิทเอตรงนี้ป่าดีแวะก็เลยบาดรถมุ้งเดินออกจากรถเมล์ขาวแวะเข้าป่าพอดีป่าตรงนั้นเป็นค่ายญี่ปุ่นเก่าเป็นต้นมะขามเทศเป็นต้นจามจุลีพุงดอเหงือกปลาหมอพอพักอยู่ที่นั่น7 วันเท่านั้นแหละเพื่อเจ้าของที่ก็มาถวายที่เอ๊นี่มันยังไงนะครั้งแรกก็ยังไม่รับนั่นคือ05 06มาก็ยังจะไม่รับเขาไปมาพอ07จึงได้รับเป็นทางการก็เลยเป็นวัดธรรมมงคลมาจนบัดนี้เวลานี้มีที่อยู่4 ไร่อยู่ข้างหลังวัดเตรียมทำถ้ำสถาปัตย์กำลังออกแปลนแล้วทำถ้ำเป็นภูเขาในถ้ำนั้นก็คงจะกว้างประมาณ16 เมตรหรือสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไว้ให้โยมไปปฏิบัติกันจะทำเป็นที่เรียกว่าที่วิปัสสนาก็คงจะคุยกับโยมเท่านี้นะขอความสุขสวัสดีจะมีแก่ท่านทั้งหลายสวัสดียะถาวะริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังปะกะปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสภะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมวัฒนเตอายุวันโนสุขังภะลัง
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: อยู่บ้านเราก็อยู่ในฐานะอย่างหนึ่งอยู่วัดเราก็อยู่ในฐานะอย่างหนึ่งความต่างกันต้องมีเพราะเครื่องหมายของนักบวชนั้นอยู่ที่การควบคุมกายวาจาใจของตนเองแม้ว่าเราจะไม่ได้นุ่งเหลืองห่มเหลืองนุ่งขาวห่มขาวไม่ได้โกนผมโกนคิ้วแต่ว่าเครื่องหมายของนักบวชของเราเน้นอยู่ที่ข้อปฏิบัติให้ได้ความต่างกันจากการอยู่ของคฤหัสถ์วิสัยโดยทั่วไปให้เกิดความต่างกันการบวชถึงจะได้มีอานิสงส์มากการบวชถึงจะได้ชื่อว่ามีอานิสงส์มากพิจารณาว่าบัดนี้เรามีความเป็นอยู่ต่างจากคฤหัสถ์วิสัยโดยทั่วไปเราซึ่งอาศัยเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าด้วยการแสดงออกปริยานตนว่าเป็นพระพุทธมามกะแล้วก็เป็นนักบวชนักพจน์ด้วยใจว่าจะงดว่าจะเว้น

ว่าจะเลิกจากสิ่งที่ปุถุชนโดยทั่วไปทำกันอยู่ให้เกิดความต่างกันจากปุถุชนโดยทั่วไปต่างกันอยู่ความตั้งใจอย่างนี้จึงได้ชื่อว่าการบวชบวชกายบวชใจเมื่อบวชมาแล้วเราก็มีกิจกรรมของความเป็นนักบวชซึ่งเน้นเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะได้รับความสะดวกไม่ว่าจะเป็นการปัดกวาดตีตาดเช้าเย็นไม่ว่าจะเป็นการยังศึกษาโดยการฟังการนั่งการกำหนดต่างก็มีกิจวัตรเพื่อยังตนและหมู่คณะให้ได้ประโยชน์ร่วมกันเกิดขึ้นการบวชนั้นจึงต่างกันอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ในการถือบวชถือปฏิบัติจึงกล่าวได้เป็นเสียงเดียวว่าเมื่อบวชแล้วต้องงดต้องเว้นต้องให้เกิดความต่างจากกันจากปุถุชนโดยทั่วไปเรียกว่าสำรวมกายวาจาใจเมื่อเราสำรวมกายวาจาใจได้แล้วการอื่นใดก็ไม่เป็นการยากการลำบากใดๆทั้งสิ้นหากเราเป็นคนที่สำรวมระวังรักษาได้แล้วการอื่นใดก็ไม่เป็นการยากการลำบากการอื่นใดก็ไม่เป็นการหนักอกหนักใจเพราะการถือบวชถือปฏิบัติทำให้เราไม่เป็นคนหนักอกหนักใจเมื่อบวชได้ปฏิบัติอยู่เมื่อบวชอยู่ปฏิบัติได้ความเข้าใจของเราก็จะดูว่าง่ายกับการอยู่ในเพศผู้รักความสงบผู้รักความสงัดผู้รักความวางไว้ในฐานะที่เข้าใจเมื่อบวชแล้วความต่างกันจึงเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ย้ำในเรื่องของความต่างกันคือเครื่องหมายของนักบวชไม่ว่าเราจะอยู่ในลักษณะอย่างไรซึ่งดูจากปุถุชนโดยทั่วไปเราก็รู้อยู่กินกับถ่ายเกิดกับตายกามกับเกียรติแม้ส่วนอื่นใดก็เป็นพฤติกรรมอย่างปุถุชนโดยทั่วไปเมื่อเราเข้าใจแล้วข้อปฏิบัติของเราจะต้องให้เกิดความต่างกันทุกรูปแบบการสอแสวงหาเป็นการหามาด้วยความเข้าใจเป็นการได้มาด้วยความเข้าใจแล้วก็เป็นการอยู่ด้วยความเข้าใจเป็นการได้มาด้วยความเข้าใจเป็นการอยู่ด้วยความเข้าใจเรียกว่าเป็นการสอแสวงหาด้วยความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ความจริงนั้นย่อมปรากฏอยู่กับใจอย่างนี้ความจริงนั้นย่อมปรากฏอยู่กับใจอย่างนี้ด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยความตั้งใจที่มุ่งมั่นด้วยเหตุด้วยผลที่มุ่งมั่นด้วยความรู้ความเข้าใจจำต้องอาศัยความจริงใจบริสุทธิ์ใจที่มีอยู่จึงพยายามเดินสวนทางต่อความรู้สึกนึกคิดที่เคยอยู่เคยมีเคยเป็นเคยได้เคยเห็นเคยรู้ด้วยลักษณะของการตัดกระแสทวนกระแสต่อความรู้สึกที่เคยเป็นเคยอยู่เคยได้เคยสัมผัสใดๆจากอำนาจของใจที่ได้บวชในศาสนานี้ข้อวัดปฏิบัตินั้นจึงแสดงออกโดยเหตุโดยผลข้อวัดปฏิบัตินั้นจึงแสดงออกด้วยอำนาจวาสนาบารมีของแต่ละคนก็จะนำพาการบวชของตนเองให้เข้าใจในความจริงสิ่งเหล่านี้โดยลักษณะของการบวชเมื่อบวชมาแล้วก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าอะไรคืออะไรถึงได้ชื่อว่าการบวชเมื่อเข้าใจอย่างนี้กายของเราก็เกิดความต่างกันจากที่เป็นอยู่โดยทั่วไปวาจาของเราก็มีลักษณะต่างกันจากความเป็นอยู่โดยทั่วไปส่วนลึกของใจก็มีความต่างกันเหมือนฟ้ากับดินพอเราพยายามก้มหน้าก้มตามุมานะทำความจริงให้ปรากฏขึ้นกับใจของซึ่งเริ่มต้นจากการไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็ประกาศความจริง

บัดนี้เรามีความเป็นนักบวชแม้ว่าเราจะไม่โกนผมโกนคิ้วนุ่งเหลืองห่มเหลืองแต่ใจเราก็ตั้งใจจะปฏิบัติสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจงดเว้นในสิ่งที่พุทธเจ้าทรงห้ามทำตามในสิ่งที่พุทธเจ้าทรงอนุญาตชีวิตของความเป็นนักบวชก็จะเกิดขึ้นกับการอยู่อย่างนี้การเป็นอยู่อย่างนี้ก็จะมีลักษณะต่างกันทุกรูปแบบวิสัยของความเป็นนักบวชจึงง่ายสบายสะดวกไม่เห็นเป็นเรื่องที่ยากเย็นเข็นใจไม่เห็นเป็นเรื่องที่สุดวิสัยไม่เห็นเป็นเรื่องที่เหลือบากกว่าแรงไม่เห็นเป็นเรื่องที่เหลือวิสัยสุดวิสัยจากของจริงที่มีอยู่เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ในส่วนที่กล่าวว่าเป็นธรรมะปฏิบัติก็จะทำให้เรานั้นเห็นจริงเห็นจังลงไปว่าการบวชแล้วมีลักษณะอย่างนี้การบวชอยู่มีลักษณะอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะรู้อ๋อเราบวชแล้วนะบวชแล้วจะต้องมีกิจกรรมต่างกันอยู่มีพฤติกรรมต่างกันอยู่ในรูปแบบต่างๆที่เราเป็นอยู่จะต้องต่างกันให้มันต่างกันการจะพูดจาใดๆต้องระมัดระวังจะเป็นไปในลักษณะล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นจะเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนของบุคคลอื่นใหญ่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนซึ่งบุคคลอื่นซึ่งว่าในหลักของใจแล้วจะต้องระวังใหญ่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนของบุคคลอื่นในความเข้าใจของเราก็จะได้ชื่อว่ามีหลักใหญ่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนบุคคลอื่นการพูดการจานั้นต้องคิดแล้วอยู่ตลอดเวลาว่าหากเป็นการลำบากใจเราดีกว่าที่ใจเขาต้องเดือดร้อนเพราะตัวเราหากจะเป็นการลำบากก็เรื่องของเขาเราก็ต้องยอมเพราะการบวชที่มีเหตุมีผลจะต้องรู้อกเขาอกเราใจเขาใจเราอยู่ตลอดเวลาค่อนข้างจะเป็นผู้ให้อภัยเป็นที่ตั้งของเหตุของผลค่อนข้างจะเป็นบุคคลที่เข้าใจอกเขาอกเราด้วยความเข้าใจพอรู้ว่าเขาเองก็ลำบากอยู่แล้วเราอย่าไปลำบากมากกว่าเขาเลยเขาเองก็เดือดร้อนอยู่แล้วเราอย่าไปเดือดร้อนอย่างเขาเลยไอ้ที่เขาเดือดร้อนเนี่ยก็เดือดร้อนอยู่แล้วใหญ่เขาต้องเดือดร้อนมากกว่านี้เลยหากเราจะต้องเดือดร้อนบ้างเราก็ต้องยอมหากเราจะต้องไม่สบายบ้างเราก็ต้องยอมหากเราจะต้องไม่สงบบ้างเราก็ต้องยอมเพราะรู้ว่าการได้มาซึ่งสัจจะในใจนั้นต้องข่มต้องฝืนต้องทนต้องอดที่สุดเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่ไม่ได้ไม่เสียอะไรเป็นความเข้าใจที่ฝึกตัวเองให้มีการข่มฝืนหักห้ามและกระตัดใจได้ในที่สุดความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจได้ในลักษณะอย่างนี้ความมีเหตุมีผลของเราก็ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทำให้เราชี้ชัดลงไปว่าคืออะไรแจ่มแจ้งชัดเจนลงไปว่าคืออะไรและเราจะเข้าใจในตัวเองมากขึ้นที่สุดของการข่มได้สะกดได้แล้วก็หักห้ามใจได้ก็จะเป็นไปเพื่อการเอื้อเฟื้อประโยชน์หมู่คณะให้สำเร็จในความเข้าใจจึงบอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็ไม่มีอะไรหากจะดูว่าเป็นการยืดหยุ่นสั้นสั้นยาวหนักเบาก็เป็นเรื่องที่มีอยู่หากจะดูว่าเป็นเรื่องยืดหยุ่นกันบ้างก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ในความเข้าใจของการดำเนินภาคปฏิบัติก็จะมีผลในความจริงเป็นอย่างนี้จากการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงทำให้เราเห็นจริงเห็นจังลงไปว่าการแสดงออกซึ่งกายวาจาใจนั้นเป็นเครื่องหมายของนักบวชมีความอดทนเป็นเลิศมีข่มการข่มไว้เป็นที่สุดมีการหักห้ามโดยรูปแบบใดๆที่เราพึงทำใจได้สิ่งนั้นจะมีผลทำให้เรามีหลักมีกฎมีเกณฑ์มากขึ้นที่สุดของการได้มาซึ่งคุณงามความดีที่ออกมาจากใจก็จะเกินจากปุถุชนโดยทั่วไปนี้เป็นกันอยู่ไม่ใช่หมูมาไก่ไปไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ลักษณะอย่างที่เขารู้กันเป็นกันอยู่โดยทั่วไปหากจะต้องเสียจากจะต้องขาดจะต้องเกินมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจเราบวชแล้วจ้องเป็นอย่างนี้อยากได้ร้อนก็กลับกลายเป็นเย็นอยากได้เย็นก็กลับกลายเป็นร้อนหากจะได้เร็วๆก็กลับกลายเป็นช้าความจริงนั้นปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่าง

ลักษณะของการได้บวชในศาสนานี้จึงรู้ว่ามันต่างกันอยู่พยายามฝึกนิสัยของความเป็นนักบวชให้เห็นจริงเห็นจังลงไปไม่ใช่หมายความว่าฝึกให้เป็นคนแพ้หากจะเป็นการฝึกให้อยู่ได้ในลักษณะเข้าใจแล้วที่สุดมาอย่างไรก็กลับอย่างนั้นไปอย่างไรก็กลับอย่างนั้นตั้งอยู่อย่างไรก็แปรปรวนอย่างนั้นมาจากธาตุอะไรก็จะกลับไปสู่ธาตุนั้นเราจึงไม่เต้นตามจังหวะจนไม่มีเหตุมีผลการที่เราจะเต้นตามจังหวะหรือไม่เต้นเราก็ต้องดูความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเราว่าเวลานี้จิตใจเราตั้งอยู่ในลักษณะอย่างไรขณะนี้ใจเราตั้งอยู่ในลักษณะอย่างไรมันแสบมันสายมันไปเอาเรื่องคนโน้นคนนี้หรือไม่อย่างไรแล้วมันเป็นการกล่าวโทษเพ่งโทษจับผิดคนอื่นหรือไม่อย่างไรเราต้องเข้าใจแล้วว่าความจริงนั้นมีลักษณะอย่างไรในแนวของการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะได้ความจริงปรากฏขึ้นชัดเจนกับทุกสิ่งทุกอย่างว่าเครื่องหมายของการบวชนั้นมีลักษณะดูง่ายเข้าใจชัดรู้ง่ายเข้าใจชัดว่าบวชแล้วมีลักษณะเป็นอย่างนี้พอจิตสงบสงัดลงไปแล้วคำว่าบวชก็มีผลแห่งคำว่าเกิดขึ้นในใจของอ๋อมีลักษณะอย่างนี้คำว่าบวชก็คือคำว่ามีเหตุมีผลก็จะปรากฏอยู่ในลักษณะอย่างนี้คำว่าบวชก็คือคำว่ามีเหตุมีผลก็จะปรากฏอยู่ในลักษณะอย่างนี้ความเข้าใจใดๆของเราก็จะดูว่ามีหลักมีเกณฑ์มีที่มามีที่ไปความเข้าใจใดๆของเราก็จะดูว่ามีที่มามีที่ไปมากขึ้นความจริงมันก็จะผุดขึ้นกับใจเราทุกสิ่งทุกอย่างว่าเราบวชแล้วนะเมื่อบวชแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้เมื่อบวชแล้วจะต้องได้อย่างนี้เมื่อบวชแล้วจะต้องมีความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อหมดแล้วจะต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างนี้ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติใดๆก็จะมีทางปฏิบัติที่ดีได้และได้ดีจากสิ่งที่มีอยู่เพราะการแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะเห็นเครื่องหมายของนักบวชที่ชัดเจนชัดเจนต่อการได้บวชในศาสนานี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่หากใจเราเป็นนักบวชนักพจน์แล้วที่นั่นก็มีแต่ความเข้าใจว่าบวชแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่จะต้องเป็นอย่างนั้นลดทิฏฐิมานะลดลาวาสอกมีลักษณะดูว่าเข้าใจและยืดหยุ่นกันได้เข้าใจและยืดหยุ่นกันไปตามความเป็นจริงไม่มีลักษณะที่ดูว่าอยู่กันไม่ได้ในเรื่องของการอยู่ได้นั้นเป็นเรื่องของความเป็นนักบวชที่แท้จริงย้ำว่าแม้ว่าเราจะไม่โกนผมโกนคิ้วแม้ว่าเราจะไม่นุ่งเหลืองห่มเหลืองนุ่งเหลืองห่มเหลืองแต่การที่เราแสดงออกบอกลักษณะของความว่าเป็นนักบวชซึ่งต่างจากนักคฤหัสถ์วิสัยปุถุชนโดยทั่วไปอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้เราจะต้องแก้ที่เรานั่นแหละไม่ได้ไปแก้ที่อื่นจึงบอกว่าแก้ที่ใจเราไม่ได้ไปแก้ที่โน่นที่นี่แก้ใจเรานั่นแหละพอเราคิดแก้ใจเราแล้วมันแก้ได้ทุกเรื่องทุกอย่างถึงบอกไม่มีอะไรหรอกมันอยู่ที่เรานั่นแหละเราจะดอกบอกว่าไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรนั่นแหละมันจะมีอะไรเป็นไปไม่ได้เพราะเรารู้อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากอะไรมันก็จะกลับไปสู่อย่างนั้นแล้วมันตั้งอยู่ด้วยเหตุอะไรมันก็จะเป็นไปในลักษณะแปรปรวนแตกสลายด้วยเหตุอันนั้นรู้อยู่แก่ใจว่าต้องใช้เวลาบางทีร้อนไปก็อย่างนั้นวุ่นวายไปก็เท่านั้นจะกระเสือกกระสนไปก็เท่านั้นต้องดูแล้วดูอีกว่ากำลังของเราพอแค่ไหนอย่างไรในความเพียรพยายามที่มีอยู่ในความตั้งใจที่มีอยู่เราต้องรู้กำลังของตัวเองว่ากำลังของเรานั้นมีลักษณะอย่างไรต้องเข้าใจในกำลังของตัวเองที่จะต้องฝึกและปฏิบัติจะยกไหวไม่ไหวจะยกขึ้นไม่ขึ้นแม้ความจริงนั้นต้องรู้อยู่แก่ใจของตนเองดีถ้าเราไม่รู้อยู่แก่ใจของตัวเราแล้วการที่เราจะต้องทำอะไรเราก็จะเดือดร้อนเพราะสิ่งที่เราต้องทำคำที่เราต้องพูดพอความจริงมันปรากฏขึ้นแล้วเราก็จะเดือดร้อนเพราะสิ่งที่มีอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้จึงบอกว่านั่งนิ่งและสงบพอนั่งนิ่งสงบได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้าใจอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดทำให้เรารู้ตื้นลึกหนาบางหยาบละเอียดสุขุมลุ่มลึกกับใจเราว่าการบวชในศาสนานี้อยู่ที่ไหนก็บวชได้ไปที่ไหนก็บวชได้ข้อปฏิบัติก็จะเข้าใจว่านุ่มนวลกลมกล่อมกลมกลืนมีรสชาติที่อยู่กันได้ในความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราอยู่กับหมู่กับคณะมีความสุขบอกไม่ถูกว่าอยู่ที่ไหนเมื่อไรเราก็รู้แก่ใจตัวเองดีเรารู้ได้แก่ใจของตนเองดีว่ามันคืออะไรแล้วใจเราก็จะได้ไม่ก่อไม่เกี่ยวไม่วุ่นวายไม่สับสนกับสิ่งที่ต้องอยู่ต้องไปต้องมาต้องได้ต้องใช้ต้องอาศัยส่วนลึกของใจ

ใครก็จะเป็นตัวของตัวเองอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างจึงอุปมาเหมือนกับบัวที่เกิดจากตมแต่ไม่เปื้อนด้วยตมน้ำที่ค้างอยู่บนใบบัวแต่ไม่ซึมซาบเข้าใบบัวชั้นใดการบวชในศาสนานี้มีความเข้าใจเป็นอย่างนี้ในการที่จะต้องแสดงออกถึงบอกลักษณะรับผิดชอบจะดูว่าสั้นว่ายาวว่าหนักว่าเบาว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่พยายามเข้าใจอยู่ตลอดเวลาว่าหากจะต้องเป็นไปด้วยความจริงจังและจริงใจก็เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้เป็นไปด้วยอำนาจราคะโทสะโมหะไม่ได้เป็นไปด้วยอำนาจตัวโลภตัวโกรธตัวหลงไม่ได้เป็นไปในลักษณะที่เราปรงไม่ได้วางไม่ได้แต่ว่าเราปรงได้วางได้กับสิ่งที่ต้องได้ต้องมีต้องเป็นต้องเกิดพอใจเราสงบเย็นลงไปแล้วเราก็จะรู้ว่าเครื่องหมายของการอยู่วัดวาศาสนามีความต่างกันเป็นอย่างนี้นะคือกว้างศอกยาววาพิจารณาลงไปพิจารณาลงไปตั้งแต่โคนผมไล่ยงไปจากโคนผมนี่แหละพอโคนผมแล้วก็จะเห็นความจริงมันปรากฏอยู่ว่าคืออะไรพอขนล่วงไปหนังล่วงไปเนื้อล่วงไปเอ็นล่วงไปกระดูกล่วงไปความจริงมันปรากฏอยู่เต็มอกเต็มใจเราว่ามันคืออะไรไม่กำหนดว่าจนหรือรวยสวยหรือขี้เหร่ให้เรากำหนดให้เห็นจริงเห็นจังลงไปเหมือนกันหมดเกิดมาหาความแก่เกิดมาหาความจากเกิดมาหาความตายเกิดมาหาความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปแล้วปฏิเสธไม่ได้สิ่งที่รักต้องมีอันเป็นไปสิ่งที่รักต้องจากอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่รักต้องพัดพรากและจากอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ความมีเหตุมีผลของเราก็จะดีขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ความมีเหตุมีผลของเราก็จะดีอยู่กับสิ่งเหล่านี้ความมีเหตุมีผลของใจเราก็จะละเอียดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ในการแสดงออกใดๆต้องบอกรับผิดชอบรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบตัวเองเมื่อรับผิดชอบตัวเองได้ดีแล้วอื่นใดก็ไม่เป็นเรื่องลายากลำบากอะไรพอที่สุดความจริงมันก็อยู่ที่เรานั่นแหละพอความเข้าใจมันพิจารณาว่าอย่างไรก็อย่างนั้นแหละจะวิเศษวิโสเกินกว่าคนก็คงไม่มีล่ะจะวิเศษวิโสเกินกว่าสัตว์โดยทั่วไปก็คงไม่มีละนอกจากใจที่เข้าใจความจริงสิ่งที่มีอยู่พอเข้าใจในฐานะความเป็นจริงของตัวเองได้แล้วคำว่าเกินกว่ามนุษย์เกินกว่าสัตว์จึงเกิดขึ้นกับใจของเรียกว่ามีลักษณะรับได้รู้ได้เห็นได้ฟังได้แต่กลับไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่รู้ได้รับได้ฟังได้อยู่ใกล้ความเข้าใจของเราก็จะดูว่ามีหลักพอใจเรามีหลักแล้วทุกอย่างมันก็มีหลักเท่านั้นเองพอใจเรามีหลักทุกอย่างมันก็มีหลักพอใจเรามีหลักทุกอย่างมันก็มีหลักหลักใจเราก็ดีเท่านั้นเองในความจริงก็บอกลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงต้องกำหนดไว้ที่ใจเจ้าของถึงต้องกำหนดอยู่ที่ใจเจ้าของถึงต้องกำหนดไว้ที่ใจเจ้าของเมื่อกำหนดอยู่กำหนดดูที่ใจเจ้าของแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจึงมีผลในทางปฏิบัติทำให้เรารู้ได้เข้าใจชัดรู้อยู่เข้าใจอยู่ความจริงจึงปรากฏอยู่กับใจทุกแง่ทุกมุมที่เกิดขึ้นการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงเป็นไปโดยเหตุโดยผลเป็นไปด้วยความจริงทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณาให้เห็นตรงกันข้ามนั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดให้เห็นตรงกันข้ามไม่ได้พยายามสวนทางต่อความรู้สึกนึกคิดตัวเองบ่อยๆพยายามย้อนสอนต่อความรู้สึกนึกคิดตัวเองบ่อยๆพยายามเตือนตนเองอยู่ตลอดเวลาหากจะดูว่าเป็นการดุด่าว่าตัวเองบ้างก็ดูไม่เสียหายอะไรเพื่อจะได้ความเข้าใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองว่ามันคืออะไรแล้วมันมีลักษณะอย่างไรความเข้าใจเราก็จะมากด้วยความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราละเอียดลึกซึ้งเย็นพอกับสิ่งที่มีอยู่หนักแน่นพอกับสิ่งที่เป็นอยู่เข้าใจพอกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่สุดของการยอมรับฐานะของตัวเราก็รู้ว่าคืออะไรทุกข์ที่เกิดสุขที่เกิดก็จะเข้าใจได้มากขึ้นเราจะได้ไม่โทษโน่นโทษนี้เราจะได้ไม่ว่าโน่นว่านี้เราจะได้ไม่กล่าวโทษเพ่งโทษจับผิดอื่นใดแม้เราจะได้ไม่กล่าวหวังพึ่งคนโน้นหวังพึ่งคนนี้หวังอาศัยคนโน้นหวังอาศัยคนนี้จนไม่มีหลักใจเจ้าของที่สุดก็จะกลายเป็นเรื่องเดือดร้อนเพราะสิ่งที่มีอยู่พึงพิจารณาว่าเรื่องของใจนั้นเป็นเรื่องที่เรายากต่อการที่จะหักห้ามพอรู้อยู่ใจเราก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแม้จะเป็นบุตรธิดาของเราก็ช่างเถอะ
แม้จะ

เป็นใครก็ช่างเถอะเพราะเป็นเรื่องของใจต่างคนต่างก็มีความรู้สึกนึกคิดสอนอะไรก็ไม่ใช่ว่าจะสอนได้ดังที่เราตั้งใจจะสอนแนะอะไรไม่ใช่เราจะได้ดังที่เราตั้งใจแนะแม้ว่าเราจะชี้ออกไฟนะไฟนะไฟนะเชื่อเถอะว่าเขาไม่ได้เชื่อดังที่เราว่าเป็นไฟเพราะต่างคนต่างก็มีความรู้สึกนึกคิดต่างกันอยู่ทั้งที่ความจริงมันก็คือไฟแหละจับเข้าไปเมื่อไรมันก็ร้อนแต่ด้วยความมนุษย์นี่มันอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนกับเด็กที่สุดก็ต้องลองซะก่อนถึงจะรู้ว่าคืออะไรถึงบอกว่าถ้าใจไม่เกิดความรู้สึกรับผิดชอบเองแล้วยากต่อการที่จะว่ากล่าวตักเตือนยากต่อการที่จะชี้แนะลงไปให้เห็นจริงเห็นจังลงไปเพราะถ้าไม่หิวแล้วมันไม่อร่อยถ้าไม่อยากมันก็ไม่ได้อร่อยอะไรในส่วนที่จะว่ากล่าวตักเตือนใครต่อใครก็เหมือนกันถ้าไม่มีความรู้สึกหิวหรืออยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากมีอยากเป็นมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละยิ่งไม่มีฐานะพอที่จะรองรับได้แล้วแม้ว่าเราจะไปว่ากล่าวตักเตือนอย่างไรก็อย่างนั้นว่าไปก็เมื่อยว่าไปก็เท่านั้นแหละก็บางทีก็ดีก็ไม่ว่ายังคิดไปอีกที่แท้จริงแล้วก็กลายเป็นถลำตัวไม่รู้สึกตัวเองซ้ำไปด้วยด้วยความเข้าใจอย่างนี้ถึงบอกว่าไม่เป็นไรล่ะถือว่าใจนั้นเป็นเรื่องของแต่ละคนหากเราจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีแต่มันไม่ดีดังที่ใจเราก็ต้องวางไว้ถือว่ามะเร็งนิ้วไหนก็ต้องตัดนิ้วนั้นแหละที่สุดหากจำเป็นต้องผ่าตัดก็ต้องผ่าตัดล่ะหากจำเป็นต้องวางไว้ทิ้งไว้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำล่ะในโลกแห่งความเข้าใจก็จะมีผลในทางปฏิบัติดีขึ้นไม่ใช่เราไปเดือดร้อนเพราะสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่เราไปวุ่นวายเพราะสิ่งที่มีอยู่ไม่เราไปสับสนเพราะสิ่งที่มีอยู่พึงใช้ปัญญาพิจารณาเพ่งพินิจพิจารณาลงไปว่าได้กับเสียคืออะไรเสียกับได้คืออะไรเสียกับได้อะไรมากกว่ากันได้กับเสียอะไรมันมากกว่ากันขาดทุนกำไรอะไรมันมากกว่ากันลองใช้ปัญญาวิเคราะห์วิจารณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับใจเราเราจะได้แก้และปรับใจเราได้เราจะได้ปรับได้แก้ต่อสิ่งที่มีอยู่การแสดงออกใดๆเราก็จะได้แก้ได้ปรับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เรารู้ตื้นลึกหนาบางหยาบละเอียดกับสิ่งที่มีอยู่ทำให้เราเข้าใจตื้นลึกหนาบางหยาบละเอียดกับสิ่งที่มีอยู่ในหลักใจก็จะพาเราให้ได้เหตุได้ผลมากขึ้นในหลักใจก็จะพาเราได้ความสัตย์ความจริงมากขึ้นเมื่อเราตั้งใจนิ่งตั้งใจเย็นตั้งใจอยู่สิ่งที่พึงกำหนดได้โดยตนของตนก็จะดูว่ามีเหตุมีผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เราเข้าใจอะไรต่อมีอะไรมากขึ้นกับการได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ได้สัมผัสว่าเราทำของตัวเราดีที่สุดแล้วเมื่อทำที่สุดของที่สุดเราออกมาแล้วเราก็เฉยได้กับสิ่งเหล่านั้นถึงบอกไม่จำเป็นจะต้องได้ดังที่เราตั้งไว้รู้อยู่แก่ใจว่ากรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปบาปบุญกรรมเป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่เรารู้เต็มอกเต็มใจแต่เราก็ต้องนิ่งต้องเฉยกับสิ่งเหล่านั้นว่าคืออะไรพอใจเราสงบเย็นลงไปแล้วการวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งที่เราได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ก็จะเกิดขึ้นลักษณะของการเตือนตนสอนตนก็จะดูว่ามีเหตุมีผลมากขึ้นลักษณะของการเตือนตนสอนตนก็ดูว่ามีเหตุมีผลมากขึ้นคำว่าเตือนตนสอนตนก็จะดูว่ามีหลักมีฐานมากขึ้นคำว่าเตือนตนสอนตนก็จะดูว่ามีเหตุมีผลมากขึ้นความละเอียดของใจก็จะดูว่ามีหลักใจมากขึ้นในการเฝ้าฝึกปฏิบัติใดๆก็จะทำให้เราเข้าใจจริงแจ้งชัดเจนต่อสิ่งที่มีอยู่ทำให้เราได้ความละเอียดมากขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่ทำให้เราได้ความมีเหตุมีผลมากขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่จากใจที่ได้ฝึกและปฏิบัติคำว่าแน่ใจมั่นใจก็จะปรากฏอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมะก็จะฟงบอกด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอกับสิ่งที่มีอยู่ธรรมะก็จะบ่งบอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยใจที่เราวิเคราะห์วิจารณ์อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างกับการได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ได้สัมผัสการพิจารณาตรงกันข้ามจึงมีอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างไปทำให้เราเบากายเบาใจได้ทุกแง่ทุกมุมที่เกิดขึ้นกับตัวเราอ๋อมีลักษณะอย่างนี้มันถึงบางอ้อก่อนที่เราจะอธิบายมันถึงบางอ้อก่อนที่เราจะตีความหมายให้เข้าใจว่ามันคืออะไรพอถึงจุดบางอ้อแล้วใจมันก็เย็นเท่านั้นเองแม้เพียงเรานั่งกำหนดภาวนาหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นั่งกำหนดรู้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้อยู่เท่านี้ก็เป็นการกรองความรู้สึกนึกคิดเราให้ดีขึ้นแม้หากจะสอดแทรกแต่หายใจเข้ากำหนดว่าพุทธหายใจออกกำหนดว่าโทพุทโท

ุทโธตามลำดับที่เราฝึกอยู่จนได้ความเที่ยงตรงเด่นสงบสว่างเป็นหนึ่งก็ถือว่าเป็นการกันกรองความรู้สึกนึกคิดของเราให้ดีขึ้นโดยการสร้างสมถกรรมฐานทั้งเก่าและใหม่ต้องทำให้เกิดได้มีขึ้นวิปัสสนากรรมฐานก็จะง่ายต่อการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราได้ง่ายขึ้นเพียรพยายามฟังแล้วคิดตามฟังแล้วคิดตามการแยกแยะด้วยเหตุด้วยผลการแยกแยะด้วยความเข้าใจของแต่ละรูปแต่ละคนก็จะมีผลในความต่างกันด้วยความละเอียดของปัญญาที่เราได้เพ่งก็ดีได้ฟังก็ดีได้วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยก็ดีแม้สิ่งหนึ่งใดที่เราจับอยู่ดูได้เข้าใจชัดเราก็จะรู้ความละเอียดจากสิ่งที่เราได้เฝ้าฝึกปฏิบัติว่ามันต่างความคิดอ่านที่เคยมีเคยได้เคยเป็นเคยเห็นเคยรู้ทุกแง่ทุกมุมที่ปรากฏอยู่ความจริงนั้นก็จะทำให้เราเบากายเบาใจเกิดขึ้นถึงเบาหวาที่ไหนเมื่อไรขอให้เราปรับเข้ากับสภาวะความจริงสิ่งที่มีอยู่ได้ความจริงมันก็จะค่อยเกิดขึ้นกับใจเราทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะรู้อ๋อมีลักษณะอย่างนี้คำว่าถึงบางอ้อนะมันมีอยู่กับเราทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นพอจิตสงบสงัดลงไปแล้วถึงบอกว่าไม่เป็นการยากไม่เป็นการลำบากเลยตั้งใจฟังคิดตามอย่างเดียวก็ได้ขออยู่กับเรื่องเดียวตั้งใจกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอยู่ก็ได้เป็นเรื่องเดียวก็แล้วกันแม้จะเป็นการสอดแทรกหายใจเข้ากำหนดว่าพุทหายใจออกกำหนดว่าโทไม่จำเป็นต้องไปตามว่าสั้นหรือยาวลึกหรือตื้นไม่จำเป็นขอให้กำหนดไว้ในจุดที่เรากำหนดคือปลายจมูกการกำหนดอยู่อย่างนี้นานเข้านานเข้าความรู้สึกนึกคิดใดๆก็จะเบากายเบาใจเย็นกายเย็นใจส่วนอื่นใดที่เราเพ่งอยู่เพียรอยู่จะเป็นสีก็ดีรูปก็ตามอื่นใดก็ตามขอให้เราได้กำหนดเถอะความจริงมันก็จะปรากฏอยู่กับตัวเราทุกแง่ทุกมุมที่เกิดขึ้นความจริงมันก็จะผุดขึ้นอยู่กับใจเราทุกแง่ทุกมุมที่เกิดขึ้นอาศัยว่าเรามีความเพียรไม่หยุดไม่หย่อนมีความเพียรพยายามเป็นเลิศพอเรามีความเพียรเป็นเลิศแล้วอื่นใดมันก็ง่ายถึงบอกรู้อยู่ว่าปัญญากับความเพียรเป็นสิ่งที่มีอยู่ปัญญากับความเพียรเป็นสิ่งที่มีอยู่ต่อเนื่องกันไปแต่อาศัยว่าเอาความเพียรนำหน้าปัญญาก็ค่อยวิเคราะห์วิจารณ์ไปเรื่อยๆอาศัยว่าตื้อนะที่สุดก็ประสบการณ์ก็จะสอนให้เราเข้าใจอะไรต่อมีอะไรมากขึ้นซึ่งบอกลักษณะเป็นเครื่องชั่งเครื่องวัดของใจเราอยู่ตลอดเวลาบอกลักษณะเป็นเครื่องชั่งเครื่องวัดของใจเราอยู่ตลอดเวลาดีมันเป็นเครื่องวัดใจเราอยู่ตลอดน้ำท่วมก็เป็นเครื่องวัดไฟไหม้ก็เป็นเครื่องวัดหนาวก็เป็นเครื่องวัดร้อนก็เป็นเครื่องวัดแม้ส่วนที่ได้ที่เสียก็เป็นเครื่องวัดใจเราทั้งนั้นส่วนที่ดีกับเสียก็เป็นเครื่องวัดใจเราทั้งนั้นคันเมื่อเรานั่งกำหนดนอนกำหนดอย่างนี้การวัดจิตวัดใจเราก็จะมากด้วยความมีเหตุมีผลการวัดจิตวัดใจเราก็จะมากด้วยอำนาจวาสนาบารมีของแต่ละคนยืนกำหนดนั่งกำหนดนอนกำหนดได้ทุกกิริยาบทบางทีเราก็ตัดจากเสียงไปบางทีเราไม่สนใจเสียงเลยเราตั้งใจกำหนดบริกรรมไปเรื่อยๆคือทิ้งเสียงเราไม่คิดตามแล้ววิเคราะห์ตามพอได้เวลาแล้วก็ถอนออกมากำหนดคิดตามวิเคราะห์ตามหยุดบ้างวิเคราะห์ตามบ้างหยุดบ้างวิเคราะห์ตามบ้างแล้วก็เป็นแนวทางที่ทำให้เรารู้ว่าเออมันต่างกันอย่างนี้ถ้าว่างจากเสียงก็มีลักษณะอย่างนี้ถ้าอยู่กับเสียงก็มีลักษณะอย่างนี้มันจะเป็นเครื่องวัดใจเราไปในตัวการตัดกระแสเสียงจึงเป็นการไม่สนใจในเรื่องเสียงไปสนใจอยู่กับเรื่องที่เรากำหนดบริกรรมภาวนาบริกรรมนิมิตซึ่งเอาใจไปหยุดอยู่กับสิ่งนั้นเอาใจไปหยุดอยู่กับสิ่งนั้นส่วนเสียงจะพูดเรื่องอะไรจะบรรยายเรื่องอะไรจะชี้แจงเรื่องอะไรเราก็ไม่สนพอได้เวลาแล้วค่อยตัดกลับมาแล้วก็น้อมนำพิจารณาตามไปด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าการตัดกระแสด้วยการเดินสวนทางต่อการได้ยินได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้เป็นสิ่งที่ต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นกับใจของพอรู้ว่ามันคืออะไรถึงมองเกิดความรู้สึกเราต้องแย้งต้องขัดใจของตลอดเวลาอย่าเห็นมันเป็นอย่างนั้นพอรู้ว่ารูปังอนิจจังรูปมันก็ไม่มีอะไรที่ควรจะยึดติดอะไรมากมายทรงกระสุดเสื่อมกระสินดินไม่หลุดอยู่แล้วเวทนานิจจาการเกิดขึ้นของทุกสุขก็มีอยู่ชั่วครู่ชั่วขณะเท่านั้นแล้วไม่ได้มีอะไรมากเกินกว่าที่เราจะอธิบายไม่ได้ชั้นญาณิจจาจำได้บ้างไม่จำได้บ้างอย่าอะไรจริงจังมันมากนักจะเห็นมันมีอะไรจนกลายเป็นเรื่องแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกวิญญาณังอนิจจังสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นมันก็กลับไม่รู้ไม่เห็นซ้ำไปด้วย

ังขารานิจาที่กล่าวว่าการปรุงแต่งของจิตก็คุ้มดีคุ้มร้ายร่างกายในธาตุขันธ์ก็มีปกติทรงสุดเสื่อมสิ้น3วันดี4วันไข้ส่วนของความรู้สึกนึกคิดคือจิตใจเราก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันการสัมผัสสัมพันธ์ใดๆก็มีลักษณะที่เราจะต้องเห็นลงในกฎปฏิลักษณ์ทั้งนั้นพอใจเราเข้าถึงความจริงอย่างนี้แล้วความละเอียดของปัญญามันก็จะผุดขึ้นกับตัวเราทุกแง่ทุกมุมที่เราเฝ้าฝึกปฏิบัติสำคัญว่าอย่าลดอย่าละในสิ่งที่เรามุ่งหวังตั้งใจแล้วให้เอาความเพียรนำหน้าพอมีความเพียรเป็นเลิศแล้วอย่างอื่นมันก็ดูเป็นเรื่องง่ายไปหมดนั่นแหละถึงบอกหิวก็ทานไม่หิวก็ทานถึงเวลาง่วงก็ทำไม่ง่วงก็ทำถึงเวลาอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ทำถึงเวลาที่ตั้งใจจะทำข้อปฏิบัตินั้นจึงเห็นความเป็นศีลเป็นธรรมกับใจของพอแก้ตัวทิฏฐิมานะเราได้แล้วมันเบามันมีธาตุอิสระเกิดขึ้นเป็นธาตุอิสระที่โดดเป็นตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลาได้ฟังก็เข้าใจได้ดูก็เข้าใจได้อยู่ใกล้ก็เข้าใจแม้สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจเราก็เข้าใจในความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นความไพบูลย์ของสติสัมปชัญญะก็จะเกิดอยู่อย่างนี้ความสมบูรณ์ของใจก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ถึงบอกว่านี่คือลักษณะของการต้องฝึกต้องปฏิบัติที่วัดก็ได้ที่บ้านก็ได้ที่ทำงานก็ได้เดินทางก็ได้ไม่ว่าทุกกิริยาบทใดทั้งนั้นขอให้เราจ่ออยู่กับเรื่องเดียวชัดเจนอยู่กับเรื่องเดียวอยู่จุดไหนอยู่จุดนั้นอยู่ตรงไหนอยู่จุดนั้นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นให้เกิดความแม่นยำในจุดที่เรากำหนดให้เกิดความชัดเจนในจุดที่เรากำหนดแล้วเราจะได้ผลในทางปฏิบัติของเราว่าต่างกับเมื่อก่อนเยอะแยะไปพอเราหยุดอยู่ได้อย่างนี้แล้วก็ได้ต่างกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปมากขึ้นคำว่าอริยมรรคอริยผลมันก็ละเอียดขึ้นจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเรานี่แหละมรรค4ผล4นิพพาน1ก็เป็นเรื่องของเรานี่แหละที่เราทำความรู้สึกนึกคิดให้ละนุ่มนวลสุขุมกลมกล่อมเกิดขึ้นจากความหยาบไปสู่ความละเอียดจากความละเอียดก็ไปสู่ความเป็นหนึ่งทำให้เราซึ้งแท้ในสิ่งที่ได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ได้สัมผัสเราวางได้ในกฎปัจจัยรักทุกแง่ทุกมุมที่เกิดขึ้นวางลงได้ในกฎปัจจัยรักทุกแง่ทุกมุมที่มีอยู่วางลงได้ในกฎปัจจัยรักทุกจุดที่เรากำหนดได้ความจริงจะค่อยผุดขึ้นความมีเหตุมีผลจะค่อยดีขึ้นในสิ่งที่ตั้งใจความจริงแท้ของใจก็จะละเอียดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ในการแสดงออกจากใจจึงดูว่าอยู่ที่เรานะไม่ได้อยู่ที่เขาเดือดร้อนเองเศร้าหมองเองขุ่นมัวเองเป็นกรรมเป็นเวรของตัวเองทั้งนั้นแหละไม่ได้เป็นที่ไหนแล้วเป็นที่ใจเรานี่แหละให้เรากำหนดไว้อย่างนี้ก่อนแล้วจะได้แก้เราถูกเราจะได้ไม่โยนไปโน้นโยนไปนี้แล้วไปว่าตรงโน้นว่าตรงนี้ตรงเรานี่แหละตรงที่ปากเรานี่แหละต้องคอยระวังอยู่ที่ปากเรานี่แหละเดี๋ยวมันจะได้ไปกล่าวโทษตรงนั้นกล่าวโทษตรงนี้กล่าวโทษตรงนี้กล่าวโทษตรงโน้นเสร็จแล้วก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นเป็นการก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมโดยปากของตัวเองเขาเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่ามันเป็นการสร้างบาปบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆไม่ได้เป็นการตั้งใจแต่เป็นการสร้างบาปบริสุทธิ์เมื่อเราหยุดดูอย่างนี้แล้วความจริงมันค่อยๆเปิดเผยกับตัวเราความจริงมันค่อยละเอียดขึ้นกับตัวเราความเข้าใจมันค่อยปรากฏอยู่กับตัวเราทุกรูปแบบที่เราจะนั่งกำหนดได้พิจารณาลงไปเถอะสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับตัวเรากี่วันกี่เดือนก็อย่างนี้แหละกี่เดือนกี่ปีก็อย่างนี้แหละให้พิจารณาซ้ำๆซากๆนี่แหละมันจะเกิดความจริงปรากฏขึ้นกับใจเจ้าของความแน่ใจมันก็จะเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้จะคิดเอาได้ไม่คิดเอาเสียส่วนมากก็ไม่รอดมันต้องได้ก็เสียอยู่ตลอดมีได้ส่วนหนึ่งมีเสียส่วนหนึ่งล่ะมันต้องมีเสียมันต้องมี1ใน3มันต้องเสียอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างไปนั่นแหละมันไม่ได้ดังใจแล้วมันจะต้องมี1ใน3อยู่ทุกเรื่องทุกอย่างไปมันต้องเสียแหละ3ส่วนมันต้องมีเสีย1ส่วนแหละไม่ว่าเรื่องอะไรแหละเผลอมีอยู่ตลอดเวลาขาดอยู่ตลอดเวลาเกินอยู่ตลอดเวลายิ่งจะให้มันถูกใจคนอื่นแม้ได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันมันยังไม่ถูกใจใครง่ายๆด้วยความเข้าใจอย่างนี้จึงบอกว่านิ่งกับสิ่งที่ดูนิ่งกับสิ่งที่ฟังนิ่งกับสิ่งที่วิเคราะห์วิจารณ์แล้วจะได้มาซึ่งความมีเหตุมีผลกับใจเราทุกแง่ทุกมุมที่เกิดขึ้นในหลักการพิจารณาว่ามาอย่างไม่มีอะไรก็น่าจะอยู่อย่างคนไม่มีอะไรน่าจะกลับไปอย่างคนเข้าใจว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละมาจากธาตุอะไรก็จะกลับไปสู่ธาตุนั้นถึงบอกว่ามากี่ปี60ปีก็เกษียณลงอย่างนี้แหละทำงานมาถึง60ปีก็หยุดลงดื้อๆวันนี้แหละมันจบตามวันเวลาที่มีอยู่

0: ซึ่งบางกลุ่มบางเหล่าก็พิกลพิการไปแล้วบางกลุ่มบางเหล่าก็ตายไปก่อนนี่นะยังไม่ถึงเกษียณซ้ำไปด้วยบางกลุ่มบางเหล่าเพียงแต่ขึ้นต้นก็ไปแล้วยังไม่ตายแต่ไปที่อื่นต้องออกลักษณะที่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วจะต้องพิจารณาไม่จำเป็นจะต้องถึง60ลาก่อนลาออกก่อนก็มีพิกลพิการก่อนที่จะถึง60ก็มีตายไปแล้วก็มีอัมพฤกษ์อัมพาตไปแล้วก็มีที่อยู่มาครบถึง60ถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะนี่แหละคือเหตุปัจจัยที่ทำให้เราเห็นความต่างกันไม่ใช่ว่าจะอยู่มารอดได้ตลอดรอดฟังถึง60ปีนะไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้ละเอียดต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้สุขุมต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์วิจารณ์ให้ละเอียดและรอบคอบความเข้าใจเราก็จะดูว่ามีหลักใจมากขึ้นทำให้เราเห็นจริงเห็นแจ้งชัดเจนมากทำให้เราได้เฝ้าฝึกปฏิบัติตัวเองได้มากขึ้นในความเข้าใจเราก็จะมากด้วยเหตุด้วยผลในความเข้าใจเราก็จะมากด้วยบุญด้วยกุศลกับสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดสิ่งที่เราต้องแสดงออกก็จะมากล้นด้วยความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นในข้อวัดปฏิบัติใดๆของเราก็จะดูมากด้วยความจริงสิ่งที่มีอยู่ล้นด้วยเหตุด้วยผลกับสิ่งที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปใจจริงเราก็จะนิ่งใจจริงเราก็จะเย็นการได้แสดงออกรับผิดชอบตัวเองก็เป็นสิ่งที่รู้ว่าฐานะตัวเองเป็นอย่างนี้ถึงบอกรู้ฐานะรู้สภาวะรู้ความเป็นจริงของตัวเองพยายามอยู่ตลอดเวลาว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นดังที่เขาเป็นไม่จำเป็นจะต้องได้ดังที่เขาได้ไม่จำเป็นจะต้องได้ดังที่เราตั้งใจซ้ำไปด้วยความละเอียดของปัญญามันก็จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้กับสิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นเรื่องเก่าก็อย่าไปเสียใจมันให้มันเป็นเรื่องเก่านั่นแหละมันก็จะวัดใจเราทุกเรื่องทุกอย่างนั่นแหละอย่ากลัวไปก่อนอย่าตีตนก่อนใครให้มีลักษณะระวังรักษาใจเจ้าของข้อวัดปฏิบัติเราก็จะได้ความเข้าใจมากขึ้นจากวันเวลาที่เราอยู่มาถึง60ปีเราก็อยู่มาได้แล้วเราจะอยู่ต่อไปอีกไม่มีกำหนดถ้าเราเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่มีอยู่ก็จะนำพาเราเกิดความร่าเริงเบิกบานในการแสดงออกโดยข้อวัดปฏิบัติใดๆก็จะเป็นจริงเป็นจังมีธรรมะที่ครองใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีความละเอียดที่ครองใจเราได้ทุกแง่ทุกมุมที่เกิดขึ้นวันเดือนปีมันฝึกให้เราได้รู้อะไรคืออะไรมืดกระแจงเป็นการเตือนให้เรารู้ว่ามันไม่มีวันกลับมันไปทุกวันทุกวันขอให้เราได้เตือนเจ้าของว่าเออจริงๆนะอยู่มาถึงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความคุณงามความดีของแต่ละคนที่เราปลอดเวรปลอดภัยได้มากที่สุดถ้าเราก็อยู่มาได้ถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งจากความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้เราได้มรรคได้ผลได้ความละเอียดเกิดขึ้นกับใจของตนเองในการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะดีได้ความตั้งใจมากขึ้นจึงหวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งเพื่อที่จะให้เราพ้นทุกข์ดังที่เราตั้งใจจะพ้นทุกข์ที่มาฝึกมาปฏิบัติ
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทยกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
2: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัว

0: ผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
1: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
2: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 6:00 น.ถึง 2:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
1: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ห้านาฬิกาสี่นาทีค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะวันนี้อยู่กับคุณภูเบศุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569ตรงกับวันแรม11ค่ำแรม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
4: ครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังอรุณสวัสดิ์คุณขวัญแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวหน้าหนึ่งนะครับในเช้าวันนี้ติดตามกันได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับทาง LINE @MCOT News FM 100.5 พูดคุยกันได้แล้วก็ Facebook Live นะครับทาง MCOT News FM 100.5 แล้วก็ช่องทางออนไลน์ทุกๆช่องทางเลยนะครับ
3: ค่ะหันไปไม่คุ้นชินไงคุณใส่แว่นดิฉันก็เลยเอ๊ะนิดนึง
4: ผมก็ลืม จริงๆใส่แว่นมาขับรถเนาะนะฮะ
3: ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มติชนและเดลินิวประจำเช้าวันนี้นะคะฝ่ายค้านจี้หันรัฐบาลอย่าตีเช็คเปล่าถล่มงบ70ซ้ำซ้อนเอกนิติยันใช้คุ้มค่าโปร่งใสวีระขอข้าราชการฟรีซเงินเดือน2ปีตั้งหมอเอกโฆษกแทนรัชดารับข้อเสนอวปอ68พลิกฟื้นประเทศมาเลเซียยึดมั่นมาเลเซียยึดมั่นคงประโยชน์2ชาติค่ะ
4: ครับในขณะที่พาดหัวหน้าหนึ่งของ Daily News นะครับมีชัยเสียใจโมเดลพลาดสว.เลือกกันชี้รัฐธรรมนูญใหม่ไม่ใช่สีน้ำเงินนายกถกงบ70ไอซ์บอยโดนเบรกสนธิประกาศเจอม็อบใหญ่แน่10กันยายนอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญยอมรับอนาคตการเมืองไทยพร่ามัวเผยมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท .60 ยอมรับเสียใจทำพลาดที่สุดออกแบบระบบสว.ครับ
3: เอกนิติเบรก Data Center มหาดไทยเช็คทั่วประเทศจบ12กันยายนนี้เข้มอาคารผลกระทบนายกตั้ง3กูรูร่วมบอร์ดค่ะ
4: ครับอธิบดีคพ.วัดการ์ดยันศูนย์ Data Center ไร้อันตรายมท.แจงบุญครับดำเนินการตั้งแต่ปี68มหาดไทยแจงปม Data Center ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2568หลังสส.สุพนัทยื่นหนังสือให้ข้อคิดเห็นต่อมท.1เดือนตุลาคม67ครับ
3: ครึ่งปีญี่ปุ่นลงทุน 3.2 หมื่นล้าน BOI โชว์ตัวเลขค่ายรถยนต์ใหญ่จอดทุ่มเพิ่มเงินเฟ้อสิงหาพุ่ง 2.53% พิษสงครามเศรษฐกิจโลกลุ้นไทยเที่ยวไทย1ตุลาคมนี้ค่ะ
4: ถึงมือชาวเนปาลครับสิ่งของพระราชทานทออจัดส่งเครื่องบินบรรเทาทุกข์อุทกภัยเครื่องบินเชิญสิ่งของพระราชทานในหลวงพระราชินีเดินทางไปถึงเนปาลแล้วครับ
3: ในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพข่าวศิลปินแห่งชาตินะคะคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติแถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนมีนายพรธรรมวิมลค่ะเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ภูมิสถาปัตยกรรมนางอังคณาสิริมณีสาขาศิลปะการแสดงเป็นหมอลำลำเพลินนะคะนายไมตรีลิมปิชาติสาขาวรรณศิลป์และนายวิชัยบุญปุญญยันค่ะสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลนะคะโดยพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องคือเปิดชื่อ12ศิลปินแห่งชาติปี2568พรหมธรรมออกแบบพระเมรุมา

0: ติรัชกาลที่9กระทรวงวัฒนธรรมประกาศ12ศิลปินแห่งชาติปี2568พรหมธรรมธรรมวิมลผู้ถวายงานพระเมรุมาตรรัชกาลที่9พระพันปีไมตรีลิมปิชาตินักเขียนชื่อดังต๋อยวิชัยปุญญยันเป็นต๋อยวิชัยปุญญยันพิงค์แพนเตอร์ค่ะ
1: ครับเช่นเดียวกันกับหนังสือพิมพ์เดลินิวครับศิลปินแห่งชาตินายไมตรีลิมปิชาตินะครับนักเขียนชื่อดังคว้าศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2568ส่วนนายวิชัยปุญญยานครับนักร้องนำวงพิงค์แพนเตอร์สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลทั้งโดยทั้งนี้นะครับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติพิจารณาจนติดรายชื่อ2ใน12คนก็จะได้รับค่าตอบแทน 25,000 บาทตลอดชีพเลยนะครับศิลปินแห่งชาติได้12คนผ่านการคัดเลือกไมตรีคว้าวรรณศิลป์วิชัยศิลปะการแสดงเปิดรายชื่อ12ศิลปินแห่งชาติปี68วิชัยบุญยยันหรือต๋อยพิงค์แพนเตอร์วัย77ปีดนตรีไทยสากลเผยไม่เคยคาดฝันแต่พร้อมทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนไมตรีริมปิชาตินักเขียนชื่อดังคว้ารางวัลสาขาวรรณศิลป์ครับ
0: พาดหัวสุดท้ายของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะกพ.ชะลออัตราใหม่ข้าราชการ7ปีประเสริฐสั่งปรับบุคลากรย้ำกระทรวงศึกษาย้ำกระทรวงศึกษาธิการยังต้องมีคนออกค่ะ
1: ครับเควินฝรั่งแสบกบดานเงียบเจอนายกเนรเทศพ้นไทยเป็นรายที่2มีพฤติกรรมรุนแรงใช้กำลังข่มขู่ทำร้ายร่างกายเก็บตัวเงียบนะครับเควินดิมิโน่นะครับสัญชาติฝรั่งเศสเจ้าของคาเฟ่สัตว์เลี้ยงและสวนสัตว์บนเกาะสมุยหลังจากรู้ข่าวว่าถูกในประเทศเป็นรายที่2 อนุทินไล่พ้นราชอาณาจักรหลังศาลพิพากษาคดีข่มขู่ทำร้ายร่างกายชี้เป็นพฤติการที่เป็นไผ่นะครับแล้วก็ปิดท้ายที่ภาพข่าวนะครับเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงไประงับเหตุไฟไหม้ที่บริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนครับสาขาพุทธมณฑลสาย5หมู่ที่7ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครสถานที่ผลิตขนมขบเคี้ยวรายใหญ่นะครับก็ใช้เวลา3ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่าเสียหาย10ล้านบาทครับ
0: ค่ะสำหรับข่าวแรกนะคะขอไปเริ่มกันที่มาตรการไทยช่วยไทยนะคะก็สำหรับมาตรการนี้นะคะสักครู่นะคะคุณผู้ฟังคะ
1: ไทยช่วยไทยพลัสป่ะไอ้60 40
0: ขออภัยไทยเที่ยวไทยพลัส
1: อ๋อครับ
0: ขออภัยค่ะสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะก็เป็นโครงการที่หลายคนที่เป็นนักท่องเที่ยวนะคะก็กำลังรออยู่สำหรับโครงการนี้นะคะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการนี้นะคะไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเตรียมหารือกับนายเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะซึ่งจะมีการหารือกันในวันนี้เพื่อหาข้อสรุปถึงรูปแบบการสนับสนุนหากว่าได้ข้อสรุปก็คาดว่าจะมีการนำเสนอการพิจารณาครม.ในสัปดาห์หน้านะคะตั้งเป้าว่าจะให้ประชาชนผู้ประกอบการเนี่ยได้ใช้โครงการนี้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะประเด็นการหารือก็อยู่ที่เรื่องของรูปแบบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายนะคะกระทรวงการคลังก็จะเสนอให้เป็นรูปแบบของการสนับสนุนแบบคงที่เพื่อป้องกันโรงแรมเนี่ยปรับขึ้นราคาในช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่เป็นไฮซีซั่นนะคะแต่กระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาเนี่ยนะคะก็เสนอให้เป็นลักษณะรูปแบบของการร่วมจ่ายหรือว่าโคเพย์เมนต์โดยที่รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์ในเรื่องของค่าที่พักโรงแรมเนื่องจากว่าทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเห็นว่าจะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยนำเงินส่วนตัวออกมาใช้ถ้าหากว่าอยากพักห้องที่มีราคาแพงไปกว่า 3,000 บาทต่อสิทธิ์เนี่ยก็คือเติมเงินไปเองเพื่อพักห้องที่ในลักษณะที่ใหญ่กว่าหรูกว่าหรือว่าสะดวกสบายมากกว่านะคะอัปเกรดใช่ก็คือทำให้คือกระทรวงท่องเที่ยวนี่ก็มองว่าจะทำให้เงินเนี่ยหมุนเวียนในระบบได้มากขึ้นนะคะสำหรับโครงการที่จะเสนอขอใช้งบประมาณเนี่ยงบประมาณที่จะมาใช้เนี่ยก็เป็นเรื่องมาจากพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 4,000 ล้านบาทนะคะที่จะมาใช้กับโครงการนี้ตั้งเป้าไว้ที่จะแจกเนี่ยนะคะ1ล้านสิทธิ์แบ่งเป็นการสนับสนุนในส่วนค่าที่พักสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์และจะใช้วงเงินในส่วนนี้ประมาณ 3,000 ล้านบาทนะคะและในส่วนอีก 1,000 ล้านบาทเนี่ยจะใช้สนับสนุนเป็นคูปองการท่องเที่ยว 1,000 บาทต่อสิทธิ์เพิ่มจากเดิมที่เคยให้เนี่ย500บาทต่อสิทธิ์นะคะขยายมาในรูปแบบจากเดิมก็เป็นเฉพาะเรื่องของค่าอาหารเท่านั้นแต่ว่าถ้าโครงการนี้เนี่ยตอนนี้ก็หารือว่าจะขยายไปในสู่ของเรื่องธุรกิจสปาแล้วก็บริการด้านสุขภาพด้วยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็

บอกว่าการขยายสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยนะคะจะช่วยให้มีรายได้ไปยังผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะก่อนที่จะมีการใช้สิทธิ์จริงๆเนี่ยทางกระทรวงเนี่ยก็จะมีการทดสอบระบบร่วมกับธนาคารกรุงไทยประมาณ 2-3 สัปดาห์ก่อนหน้าทั้งระบบของการลงทะเบียนการใช้สิทธิ์และคาดว่าโครงการเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ให้เงินสะพัดในช่วงของไฮซีซั่น

0: เซียหรอ
1: ถูกต้องนะครับสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดยะลานะครับโดยเฉพาะหมอกควันที่ปกคลุมไปทั่วพื้นที่อำเภอเมืองขออภัยครับอำเภอเบตงจังหวัดยะลาก็ทำให้ชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกมาใช้ชีวิตที่นอกบ้านนะครับหรือว่าตามท้องถนนต่างๆหลังจากสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียหรือว่า BNPB นะครับเขารายงานว่าสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์มาแล้วครับโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะบอร์เนียวเกาะสุมาตราทำให้เกิดหมอกควันและก็มลพิษทางอากาศเป็นวงกว้างและกระแสลมพัดพาหมอกควันข้ามพรมแดนมาถึงมาเลเซียบรูไนสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และภาคใต้ของประเทศไทยแล้วนะครับท่ามกลางวิกฤตปรากฏการเอลนิโญนะครับที่ปีนี้มันรุนแรงผิดปกติล่าสุดทางการมาเลเซียเองก็มีการประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนนะครับเพื่อรับมือสถานการณ์และคุ้มครองประชาชนโดยรัฐสารวัตรก็สั่งปิดโรงเรียนจำนวน647แห่งใน12เขตการศึกษาระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนโดยให้เปลี่ยนไปเรียนผ่านระบบออนไลน์หรือว่าที่บ้านแทนครับส่วนในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่ติดกับชายแดนประเทศมาเลเซียสังเกตหมอกควันปกคลุมกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณแนวเทือกเขาสันกาลาคีรีซึ่งล้อมรอบด้วยเขตเมืองเบตงก็ทำให้ท้องฟ้าขมุกขมัวครับประชาชนเริ่มตระหนักแล้วก็พูดถึงปัญหาความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพระบบทางเดินหายใจก็หันมาสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกนอกบ้านครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางพวกเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วงนี้ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและก็ดวงตาได้พร้อมทั้งมีการขอความร่วมมือประชาชนนะครับงดทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพิ่มอย่างเช่นการเผาพืชผลทางการเกษตรการเผาขยะในที่โล่งแจ้งเพื่อที่จะช่วยรักษาคุณภาพอากาศในพื้นที่ครับ
0: ค่ะก็จากเรื่องของคุณภาพอากาศที่พื้นที่เบตงยะลานะคะมาต่อกันที่เรื่องของการปรับแผน Data Center ค่ะนายเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าบอร์ด BOI นะคะก็เปิดเผยกรณีการลงทุนศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center นะคะแม้ว่ากระแสข่าวส่วนใหญ่เนี่ยจะมุ่งไปที่การลงทุน Data Center มาเป็นอันดับ1แต่ในข้อเท็จจริงหรือว่าในกลุ่มของ AI แล้วก็สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จริงๆแล้วกลุ่มนี้มาเป็นอันดับหนึ่งนะคะโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการปรับตัวส่งสัญญาณแสงความเร็วสูงซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญในการทำงานเบื้องหลังของโซเชียลมีเดียแล้วก็ฐานการผลิตที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งและสองของโลกมาตั้งอยู่ในประเทศไทยนะคะนับตั้งแต่การเข้ามานั่งในบอร์ดของ Data Center นะคะรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติเนี่ยก็บอกว่าได้มีการสั่งระงับเรื่องของการลงทุนไปก่อนหน้านี้เพื่อพิจารณาเรื่องของเทคโนโลยีและความเหมาะสมโดยคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดควบคู่กันไปนะคะเพราะโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วประเทศไทยจำเป็นต้องมีการเลือกเทคโนโลยีใหม่ที่ดีที่สุดและค่อยต่อยอดเพิ่มเติมให้ระบบนิเวศทางเทคโนโลยีเนี่ยมีความสมบูรณ์และยังทำให้เกิดการจ้างงานที่มีทักษะสูงขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะมีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลนะคะเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่725ประจำปี2569แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ปี2569ซึ่งกำหนดให้มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานและมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งได้ไม่เกิน3คนนะคะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ3คนด้วยกันค่ะก็ประกอบด้วยนายโชติตราชูเป็นอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะคนที่2ก็คือนายสุพจน์เตชวรศิลป์สกุลอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและคนที่3คือนายทีเจียสิริพงกุลเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะโดยการแต่งตั้งครั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่3กันยายนที่ผ่านมาค่ะสำหรับการแต่งตั้งดังกล่าวเนี่ยได้ ได้รายงานต่อคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ซึ่งมีนายเอกนิติตันพภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่4 กันยายนที่ผ่านมานะคะ

0: โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมเนี่ยทั้ง2คนก็คือได้เข้าร่วมประชุมด้วยก็คือนายสุพจน์กับนายทีเนี่ยนะคะส่วนนายโชติเนี่ยติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุมครั้งเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาด้วยซึ่งกรรมการทั้ง3คนนะคะก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถเข้ามาเสริมทีมกำกับการลงทุนแล้วก็มีอำนาจในการเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดนโยบายมาตรฐานติดตามผลกระทบสำหรับกรณีการจัดตั้ง Data Center ในประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งกรรมการทั้ง3คนก็มีเรื่องของความคิดเห็นเนี่ยก็คือจะมีความสำคัญกับการตั้งเรื่องของ Data Center ในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องจับตามองกันต่อไปค่ะ
1: นะครับปรากฏว่าการแก้น้ำมันรั่วที่ Data Center ย่านพระราม9นี่ก็คือเป็นก๊าซ
0: โอ้เหรอ
1: ฮะก็ตอนนี้มีการเตรียมหารือกับกรมอนามัยเพื่อที่จะประเมินผลกระทบต่อสุขภาพนะครับนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์ครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็พูดถึงความคืบหน้านะครับในการตรวจพบคราบและกลิ่นน้ำมันดีเซลภายในท่อระบายน้ำบริเวณใกล้กับอาคาร Data Center ย่านพระราม9นะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและก็ผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างมาอย่างต่อเนื่องบอกว่าตอนนี้ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับที่ประชาชนกังวลตรวจพบเป็นศูนย์แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยตรวจพบบริเวณโรงงานที่6 ppm และก็จุดด้านหน้าเนี่ย3 ppm ในขณะที่ค่าก๊าซไข่เน่าเนี่ยก็ลดลงเหลือ1และค่าระดับการติดไฟอยู่ที่ศูนย์แล้วนะครับจึงยืนยันได้ว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ส่วนกระบวนการฟื้นฟูนะครับบริษัทต้นทางก็อยู่ระหว่างการเร่งทำความสะอาดและบำบัดน้ำปนเปื้อนโดยมีการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพที่สามารถย่อยสลายน้ำมันได้นะครับและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งคาดว่าหากดำเนินการครบจุดนะฮะครบทุกจุดเนี่ยสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติและประชาชนไม่ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องของกลิ่นอีกต่อไปจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับบริษัทเขาก็ให้ข้อมูลนะครับว่าเหตุการณ์น้ำมันรั่วที่เกิดขึ้นช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับหรือว่าเจเนเรเตอร์โดยบริษัทเขามีการจ้างผู้รับเหมาในช่วงที่เข้ามาดำเนินการเนื่องจากว่ายังไม่ได้รับการอนุญาตระหว่างนั้นก็เกิดน้ำมันรั่วบริเวณหัวปะเก็นและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้น้ำเนี่ยฉีดล้างทำความสะอาดอยู่หลายรอบทำให้น้ำมันบางส่วนเนี่ยมันไหลไปปนเปื้อนออกสู่นอกระบบภายนอกนายสุรินทร์ก็เน้นย้ำนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเนื่องจากระบบดังกล่าวควรถูกออกแบบให้เป็นระบบปิดแต่ทั้งนี้ครับยังไม่มีการระบุปริมาณน้ำมันที่รั่วไหลที่ชัดเจนและต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกเพิ่มเติมส่วนในด้านข้อกฎหมายและการดำเนินคดีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาคาร Data Center ยังไม่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎหมายของกรมการจัดการเนี่ยจึงต้องพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและประชาชนเป็นหลักโดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดส่วนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งตามประมวลกฎหมายพาณิชย์มาตรา96และ97ได้เราจะไปเรียกร้องยังไงเหม็นกลิ่นแบบไข่เน่าอ่ะ
0: ไปร้องสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.ได้ไหม
1: เอาข่าวไปเป็นหลักฐานได้ไหมว่ามันมีกลิ่นออกมามีการวัดอะไรต่างๆได้เนี่ย
0: มันก็ยากอยู่นะ
1: มันจะพิสูจน์ยังไงครับ
0: จะเก็บอากาศใส่กล่องไปก็ไม่ได้ใช่ไหมคุณภูเบศ
1: เก็บอาการเหม็นตอนนั้นไว้ได้หรือ
0: เปล่าได
1: ้หรือไม่ในขณะที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน7วันนะครับซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดทั้งหมดและจะมีเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษมากำกับดูแลและก็ตรวจวัดค่ามลพิษอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเข้าเกณฑ์มาตรฐานที่ปลอดภัยครับส่วนที่มีประชาชนก็มีข้อกังวลเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพจากการสูดดมกลิ่นสารระเหยมานานกว่า2เดือนนั้นนะครับคุณสุรินทร์บอกว่าแม้ค่าที่ตรวจวัดได้ล่าสุดเนี่ยจะยังไม่ได้สูงถึงระดับที่กฎหมายกำหนดให้เป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญแต่ว่าทางกรมควบคุมมลพิษก็เตรียมนำผลการตรวจวัดทั้งหมดเนี่ยไปหารือร่วมกับกรมอนามัยและผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์นะครับเพื่อประเมินผลกระทบด้านสุขภาพอย่างละเอียดต่อไปครับ
0: ค่ะจากเรื่องนี้นะคะไปต่อกันที่เรื่องของสุสานคนยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะรัฐมนตรีพลพีก็บอกว่าเป็นการก่อสร้างที่ผิดกฎหมายนะคะนายพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยกรณีที่พบสุสานคนยิวในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะระบุว่ามีการขออนุญาตตั้งแต่ปี2564แต่ใบ

0: อนุญาตเนี่ยหมดอายุตั้งแต่ปี2566นะคะแล้วก็ไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตต่อนะคะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดกฎหมายนะคะทั้งเรื่องของระยะห่างจากถนนแล้วก็แม่น้ำผู้ประกอบการก็มีการยื่นอุทธรณ์ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้รับการอุทธรณ์ก่อนที่จะไปยื่นเรื่องต่อศาลปกครองซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ส่วนกรณีที่พบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างในพื้นที่นะคะรัฐมนตรีพลพีก็บอกว่าเชื่อว่า1ร่างเนี่ยเสียชีวิตในช่วงปี2564ถึง2566ส่วนร่างอื่นๆนะคะก็ถือว่าอีก3ร่างเนี่ยก็คือเสียชีวิตหลังจากนั้นซึ่ง3ร่างที่ถูกนำเข้าพื้นที่ไปในช่วงที่สุสานไม่มีใบอนุญาตเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องมีการดำเนินคดีต่อไปและไม่มีการแจ้งต่อหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งเรื่องนี้ในอำเภอแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามีหนังสือให้เคลื่อนย้ายทั้ง3ร่างออกจากพื้นที่ค่ะสำหรับสุสานชาวยิวในพื้นที่เจริญกรุงเทพมหานครนะคะก็มีรายงานว่าอาจจะไม่มีใบอนุญาตนานกว่า30ปีมาแล้วนะคะนายพลพีก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบจุดที่มีการนำร่างผู้เสียชีวิตที่บรรจุไปเนี่ยประมาณ 4-5 แห่งจากนั้นเนี่ยมีการตรวจสอบถึงข้อระเบียบข้อกฎหมายต่างๆรวมถึงใบอนุญาตสุสานต่างๆอันนี้ก็ให้ไปตรวจเช็คทั่วประเทศด้วยนะคะหากพบว่าไม่ถูกต้องจะมีการดำเนินการตามกฎหมายคาดว่าจะมีการทราบรายละเอียดเรื่องนี้นะคะภายใน 1-2 วันนี้ส่วนกรณีธุรกิจของชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายนายพลพีก็บอกว่าตอนนี้นะคะกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรมการปกครองเนี่ยกำลังขยายผลการตรวจสอบอยู่ประสานกับกระทรวงยุติธรรมประสานกับปปง.แล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษขณะที่บางพื้นที่จะต้องมีการประสานกับปปท.ด้วยเพราะว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีพลพีก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยบริษัทนิติบุคคลที่ถือครองที่ดินผิดกฎหมายตอนนี้มีกว่า 1,500 บริษัทขณะที่บริษัทต่างชาติที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยมีอยู่ประมาณ 14,000 บริษัทนะคะที่ถือครองที่ดินกว่า 5,800 แปลงค่ะรวมมูลค่ากว่า 60,000 ล้านบาทนะคะโดยบริษัทที่พบว่ามีการกระทำความผิดเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ 1,500 บริษัทแล้วก็จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการบังคับจำหน่ายคดีแล้วก็จำหน่ายที่ดินออกทันทีส่วนบริษัทที่อยู่ในความสงสัยจะใช้เวลาในการตรวจสอบหลังจากนี้ประมาณ15วันค่ะหากพบว่ามีความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโอ้โหอันนี้ถือครองที่ดินเยอะมากนะคุณภูเบศ 5,800 แปลงอ่ะอันนี้ก็แปลงเนี่ยก็คือไม่แน่ใจว่าเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากี่ไร่แต่ว่ามูลค่ารวมเนี่ย 60,000 ล้านบาทสำหรับบริษัทที่นิติบุคคลที่ยังไม่แน่ชัดว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะ
1: ครับในขณะที่ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะครับได้ออกกฎกระทรวงปลด8ธุรกิจบริการของต่างด้าวนะครับคือไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจแล้วก็ย้ำนะครับว่าไม่ใช่การเปิดเสรีให้ต่างชาติมาแย่งอาชีพของคนไทยนายภูนพงษ์นายนาพรครับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงกรณีที่มีข้อกล่าวหานะครับว่าการออกกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่คนต่างด้าวไม่ต้องขออนุญาต8ธุรกิจนะครับเป็นการเปิดทางให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาแข่งขันกับผู้ประกอบการไทยและอาจจะกระทบต่อ SME ไทยนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับโดยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าการออกกฎกระทรวงดังกล่าวมีเป้าหมายนะครับเพื่อลดความซ้ำซ้อนและอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวไม่ได้หมายความว่าเป็นการเปิดเสรีเพราะว่ายังมีกฎหมายกฎระเบียบและก็หน่วยงานเฉพาะที่กำกับดูแลอยู่ครับสำหรับ8ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นมีการขออนุญาตนะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีกฎหมายและก็หน่วยงานกำกับเฉพาะกำกับดูแลอยู่ได้แก่ธุรกิจบริการโทรคมนาคมบางประเภทธุรกิจการบริการทางการเงินธุรกิจให้กู้ยืมเงินที่มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันธุรกิจตัวแทนลูกค้าที่ปรึกษาหรือว่าผู้จัดการเงินทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีหน่วยงานอย่างเช่นกสทช.ธนาคารแห่งประเทศไทยและกลต.เป็นผู้กำกับดูแลส่วนกลุ่มที่2ครับเป็นบริการเฉพาะบริษัทในเครืออย่างเช่นงานบริหารจัดการด้านธุรการทรัพยากรบุคคลเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงรับค้ำประกันหนี้ภายในประเทศให้บริษัทในเครือซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ยืนยันว่าไม่ได้แข่งกับผู้ประกอบการไทยหรือว่า SME เนื่องจากเป็นบริการเฉพาะภายในกลุ่มบริษัทครับส่วนกลุ่มที่3ก็คือธุรกิจที่จำกัดขอบเขตการให้บริการหรือว่าการให้บริการเฉพาะกลุ่มอย่างเช่นการให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์การบริการธุรกิจ ขุดเจาะ

0: โตรเลียมนะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีและก็เงินทุนลงทุนสูงโดยเฉพาะการขุดเจาะนอกชายฝั่งที่ปัจจุบันไม่มีผู้ประกอบการไทยให้บริการครับนายคุณพงษ์ก็ยังย้ำนะครับว่าธุรกิจการปลดล็อกธุรกิจออกจากบัญชีแนบท้ายพรบประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเนี่ยไม่ใช่เพิ่งดำเนินการครั้งแรกนะแต่ว่าที่ผ่านมาดำเนินการมาแล้ว5ครั้งและทุกครั้งมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่กำกับดูแลก่อนดำเนินการขณะที่มาตรการในการป้องกันนอมินีครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าได้เพิ่มความเข้มข้นมาตั้งแต่ต้นปี69โดยล่าสุดมีคำสั่งกำหนดหลักเกณฑ์และการออกเอกสารเพิ่มเติมนะครับสำหรับการจดทะเบียนหรือว่าจัดตั้งแก้ไขบริษัทกรณีที่มีคนต่างด้าวร่วมทุนหรือว่ามีอำนาจลงนามซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นมาครับส่วนมาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้จำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีซึ่งเป็นบริษัทที่ต่างด้าวถือหุ้นระหว่างจุด01-49.99% นะครับในเดือนสิงหาคม69ลดลงเหลือ163รายจาก894รายในเดือนสิงหาคมปีก่อนนะครับหรือว่าลดลงไปถึง 81.77% ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับก็พูดคุยทักทายกับคุณผู้ฟังสักหน่อยนะครับคุณชัยยานสวัสดีเข้ามาคุณสุภชัยนะครับแล้วก็คุณชุมชนนะครับบอกว่ามาเช็คชื่อแล้วนะครับคุณสื่อท้องถิ่นฟังข่าวเพลินๆครับที่ร้านน้ำชาสภากาแฟแล้วก็คุณรัชนีนะครับไปฟังต่อทางวิทยุแล้วนะครับคุณชวลิตนะครับขอส่งความสุขสำหรับคุณภูเบศน้องขวัญเช้านี้ที่บ้านประเวศอากาศเย็นสบายดีไม่มีฝนครับคุณเอิร์กนะฮะคุณเอิร์กหมายดีนะครับส่งติ๊กเกอร์เข้ามาด้วยนะครับคุณชยุทธสุราษฎร์เช้านี้24องศาคุณเก๋นะครับบอกว่าเช้านี้ที่อำเภอเบตงก็ยังมีหมอกนะครับหมอกควันนะฮะเต็มพื้นที่ไปหมดเลยเวลาตัดยางเก็บยางโอ้อากาศจะร้อนมากฝนก็จะมีตกไหมเบตงเดี๋ยวถามให้นะครับคุณครูบุญนะครับคุณวรวุฒิสวัสดีเข้ามาคุณศาสิมาพูดถึงเรื่องของไทยเที่ยวไทยเนาะบอกว่ากู้เงินให้เขาเที่ยววาสั้นนะแล้วก็คุณคนแม่กรองนะครับสวัสดียามเช้าเข้ามาอากาศสดใสบางปูอากาศดีๆนะครับแล้วก็คุณนงลักษณ์คุณมานิดนะฮะพัทลุงเช้านี้25องศาอากาศสดใสดีเนาะไม่แพ้ที่พลทองนะครับ10101นะครับ24องศาฝน 100% ฝน 100% เลยเหรอฮะ
1: โอ้ตกตั้งแต่เช้าเลยค่ะเนี่ย
0: ครับคุณอำพลคุณไหคำนะครับแล้วคุณสาชิมาทวงมานะไม่มีภาพตอนแรกนะฮะ

0: ลืมลืมสวิตช์ไปนะครับ คุณจรูน้อยวังทองหลางชุ่มฉ่ำนะฮะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ย5 ทุ่มฝนตกลงมาครับมีความสุขตลอดทั้งวันนะครับคุณนางงามด้วยคุณเกณฑ์จากพะเยานะครับแล้วก็คุณสมพงษ์คุณเสือนอนไม่หลับนะฮะตอนนี้ก็ยังนอนไม่หลับคุณนาพรนะครับป้าแต๋วของเรานะครับสุขสันต์วันอังคารเข้ามานะครับคุณปู่พาดคุณคุณรัชนีนะโอเคนะฮะก็น่าจะทุกท่านแล้วแหละนะครับ
1: ประมาณนี้ใช่ไหมช่องทางเฟซบุ๊ก
0: คุณคมสันก็ยังบอกว่าชอบฟังเสียงโอ้ยในโฆษณายานวด
1: เดี๋ยวจะแคปไปฝากคนทำเสียงโอ้ยชื่นใจค่ะมากันที่ช่องทางไลน์นะคะสำหรับช่องทางไลน์ก็มีคุณสงครามหัวใจเดิมนะคะทักทายกันเข้ามาแล้วก็พูดคุยเรื่องข่าวการเมืองกันมานิดหนึ่งนะคะแล้วก็คุณสุภชัยค่ะทักทายกันเข้ามาสวัสดีทั้งขวัญทั้งภูเบศนะคะคุณพิบูลชัยส่งรูปเข้ามาทักทายนะคะคุณวิชานตลิ่งชานบอกว่ากลับมาจากนครศรีธรรมราชแล้วค้างที่ชุมพรคือ1ระยะทางมันไกลมากขับรถไม่ไหวดีแล้วค่ะถ้าไม่ไหวก็ขับรถก็จอดเที่ยวไปได้ภาคใต้มีอะไรน่าเที่ยวหลายที่นะคะคุณกรเพชรส่งรูปมาทักทายกันเข้ามานะคะสวัสดีค่ะคุณจำรูนค่ะสวัสดีด้วยนะคะคุณเจเจส่งรูปมาทักทายเช่นเดียวกันนะคะพอพูดถึงเสียงโอ้ยใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณภูเบศโอ้ยในช่วงนี้คอบ่าไหลเป็นยังไงบ้างคะ
0: ดีขึ้นเยอะแล้วฮะ
1: ดีขึ้นแล้วนะคะใช้สุกายะแน่นอนนะคะปวดข้อบ่าไหลนะคะเส้นตึงไม่ว่าจะเป็นการนั่งหน้าจอนานขับรถทางไกลหรือว่าปวดเมื่อยนะคะใช้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพด้วยใช้ช่วยคุณได้นะคะเพราะว่ามีนวัตกรรมผสมผสานสมุนไพรสกัดสดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะกลิ่นกาสลองนี่ก็หอมช่วยผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมากยิ่งขึ้นนะคะมั่นใจในมาตรฐานของอย.ผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999 บาทค่ะรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: ครับผมนะฮะก็มีประเด็นการเมืองหลายๆประเด็นนะครับรวมถึงเรื่องของผิวจราจรสุดด้วยคุณจะสุดก่อนไหม
1: ขอสุดก่อนเลยเพราะว่าไหนๆก็เดี๋ยวเผื่อคนจะใช้รถใช้เส้นทางย่านนั้นนะคะเมื่อวานนี้ช่วงประมาณ4 โมงครึ่ง4 โมง 40 นาทีประมาณนี้ค่ะสำนักงานเขตดุสิตก็แจ้งว่าเกิดเหตุผิวจราจรถนน3 เสนเนี่ยสุดตัวบริเวณหน้าบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดนะคะเจ้าหน้าที่กำลังเข้าไปดูแลการจุดขุดเจาะซ่อมแล้วก็ดูแลจุดสุดตัวเนี่ยเพื่อขนย้ายเศษวัสดุออกจากหน้างานแล้วก็แนะนำให้ผู้สัญจรเนี่ยเลี่ยงเส้นทางนั้นเมื่อช่วงเย็นแล้วก็ค่ำเมื่อวานนี้ค่ะจนกระทั่งเวลาประมาณ23:53 นนะคะการซ่อมตัวบริเวณผิวจราจรสุดตัวลึกประมาณ20 เซนติเมตรที่บริเวณถนน3 เสนเนี่ยนะคะก็เสร็จสิ้นค่ะสำนักงานเขตดุสิตก็แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขผิวถนนสุดตัวโดยขณะนี้นะคะทางบริษัทที่รับจ้างดำเนินการเทคอนกรีตปิดผิวถนนบริเวณที่เกิดเหตุแล้วนะคะแต่ว่าการเทคอนกรีตเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการที่จะให้คอนกรีตเนี่ยเซตตัวประมาณ5 ชั่วโมงหากถนนมีความพร้อมก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้ปกติอันนี้เป็นการแจ้งอัปเดตล่าสุดจากเขตดุสิตนะคะก็ขณะที่การประปานครหลวงก็ได้มีการเร่งเข้าไปดูพื้นที่ว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยมีผลกระทบกับท่อน้ำประปาหรือไม่อย่างไรก็มีการสำรวจเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาแต่ว่ากว่าจะรอใหคอนกรีตเซตตัวเนี่ยเมื่อคืนตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนใช่ไหมอันนี้ 5:30 ก็ต้องดูอีกทีว่าพื้นผิวจราจรเนี่ยพร้อมใช้งานหรือยังการใช้ถนนเส้นนั้นในช่วงเช้าวันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะสำหรับถนน3เสนค่ะ
0: ครับมาดูการอภิปรายงบ70นะครับวาระ2นะฮะคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงข่าวก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทนะครับในวาระที่2และวาระที่3ด้วยนางสาวสิริกัญญาก็บอกว่าในชั้นกรรมาธิการวิสามัญมีการลงรายละเอียดจำนวนมากนะครับตัวเองก็ขอเปรียบเปรยตามคำพูดของนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่เคยกล่าวเอาไว้ว่านางฟ้าอยู่ในหลักการแต่ซาตานอยู่ในรายละเอียดดังนั้นการพิจารณาวาระที่2นี้นะครับฝ่ายค้านก็จะมุ่งเน้นการลงรายละเอียดระดับโครงการว่ามีโครงการใดบ้างที่มีความไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือว่าเสี่ยงต่อการทุจริตคอ

0: คอร์รัปชันเพื่อโน้มน้าวให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันปรับลดหรือว่าตัดทิ้งหลังจากโครงการเหล่านี้ยังคงหลุดรอดมาถึงชั้นกรรมาธิการอนุกรรมาธิการโดยจะมีการเริ่มสแกนตั้งแต่ภาพรวมของกระทรวงต่างๆไปจนถึงงบกลางที่มีการแปรยติเพิ่มเติมถึงขั้น 6,000 ล้านบาทรวมถึงกระทรวงสำคัญอย่างสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงกลาโหมนางสาวสิริกัญญาก็เน้นย้ำถึงจุดยืนในการลงมตินะครับว่าถ้าหากชั้นการพิจารณาวาระที่2สภาไม่สามารถปรับแก้ไขหรือว่าตัดลดงบประมาณที่ไม่เหมาะสมออกไปได้และยังคงปรับเพิ่มงบประมาณในส่วนที่ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยท้ายที่สุดครับพรรคประชาชนก็พร้อมจะลงมติไม่เห็นด้วยหรือว่าโหวตคว่ำร่างพรบงบปี70ในวาระ3อย่างแน่นอนโดยประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขก็คือเรื่องของงานฟื้นฟูเศรษฐกิจมูลค่า 12,000 ล้านบาทที่ถูกเอาไปใส่ไว้ในงบกลางเดิมทีเนี่ยถูกปรับลดลงมาในชั้นอนุกรรมาธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่ว่าถูกนำกลับมาแปรยติในงบกลางอีกครั้งหนึ่งก็มองว่ามีความซ้ำซ้อนกับวัตถุประสงค์พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตความผันผวนในตะวันออกกลางอยู่แล้วเห็นควรว่าตัดงบประมาณส่วนนี้ทิ้งเพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่อย่างจำกัดท่ามกลางภาวะรายจ่ายประจำที่มันสูงขึ้นเว้นแต่ว่ารัฐบาลจะให้สัญญาณลดวงเงินให้การใช้พ.ร.ก.กู้เงินลงตามจำนวนดังกล่าวคุณสิริกัญญาบอกอีกนะครับว่าตั้งข้อสังเกตถึงการใช้งบประมาณเนี่ยที่นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เดิมทีเนี่ยเคยจัดอยู่ในแผนบูรณาการตั้งแต่ร่างงบปี70แต่ว่าตอนนี้ถูกย้ายมาอยู่ในแผนงานยุทธศาสตร์เมื่อพิจารณารายละเอียดของตัวงบประมาณกลับพบว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญและก็ยังมีการเน้นใช้แนวทางการทหารนำการเมืองเช่นเดิมซึ่งฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายอย่างเข้มข้นในสภาด้วยคุณสิริกัญญายังพูดถึงกรอบเวลาในการอภิปรายนะครับว่าหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณางบปี70วาระ2และ3แล้วสภาก็จะมีกำหนดเข้าสู่การพิจารณายติด่วนเรื่องปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้ในวันที่10กันยายนนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่ายังมีผู้ที่แจ้งความประสงค์อภิปรายค้างอยู่จำนวนมากและฝ่ายรัฐบาลเองก็ยังคงมีการส่งรายชื่อผู้อภิปรายเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆจึงทำให้ไม่แน่ใจว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จภายในวันที่10กันยายนนี้หรือไม่ครับ
1: ค่ะสำหรับที่สุดแล้วนะคะสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีปี2570นะคะก็เห็นชอบค่ะโดยที่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและก็หัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายมาตรา7ว่าด้วยงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะระบุว่าสำนักงบประมาณเนี่ยเสนอกรอบงบประมาณ 1,050 ล้านบาทขณะที่กรรมาธิการมีการเสนอปรับลดงบประมาณลง 240,000 ล้านบาทนะคะนายณัฐพงศ์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าโครงการในร่างงบประมาณปี2570ประมาณ90%-95%เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีก่อนที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์และเป้าหมายที่ต้องตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลนะคะนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงเรื่องของความโปร่งใสของโครงการนอกงบประมาณโดยกรณีของโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะในเอกสารการประกวดราคาด้วยนะคะนายณัฐพงษ์ยังเสนอ3ข้อให้กับรัฐบาลในการดำเนินการค่ะโดยได้เสนอเรื่องของการผลักดันร่างพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะข้อมูลข่าวสารสาธารณะนะคะเพื่อเปิดเผยข้อมูลการสืบราคาการกำหนดกรอบงบประมาณให้ชัดเจนตั้งแต่ปีนี้นะคะแนวทางเรื่องของการที่จะนำไปสู่ OECD ผ่านหลักการผลักดันพ.ร.บ.วิธีการของวิธีการการดูงบประมาณแล้วก็การเปิดให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยการเปิดประชุมสภาตามมาตรา165ก่อนการจัดทำงบประมาณค่ะทางด้านนายสหัสวัฒน์คุ้มคงนะคะส.ส.จังหวัดชลบุรีพรรคประชาชนก็มีการเสนอปรับลดงบการฝึกอบรมของกรมน.นะคะจำนวน 91.2 ล้านบาทโดยระบุว่างบส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากปี2569ประมาณ7ล้านบาทหรือประมาณ 8.85% โดยนายสหัสวัฒน์เนี่ยนะคะก็บอกว่ากรมน.เนี่ยจัดโครงการอบรมเนี่ย102โครงการรวมทั้งหมดเนี่ย 2,892 ครั้งมีผู้เข้าร่วมอบรม 75,000 คนโดยส่วนใหญ่เป็นข้าราชการจากหน่วยงานอื่นทั้งตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองโดยตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อหาการอบรมเนี่ยมีส่วนที่ซ้ำซ้อนกับภารกิจหลักของหน่วยงานที่ขึ้นตรงอยู่แล้วทั้งเรื่องของการป้องกันยาเสพติดทรั

0: สินทางปัญญาการบรรเทาสาธารณภัยและการอนุรักษ์พันธุ์พืชค่ะขณะที่นายวีรยุทธ์กาญจนชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อและก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะอภิปรายถึงยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลโดยตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณเนี่ยอาจจะยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการยกระดับประเทศไปสู่ประเทศรายได้สูงโดยนายวีรยุทธ์ก็บอกว่างบประมาณของแผนแม่บทอุตสาหกรรมแล้วก็การบริการแห่งอนาคต 4,600 ล้านบาทเนี่ยโดยร้อยละ76หรือว่าประมาณ 3,500 ล้านบาทในส่วนนี้เนี่ยนะคะถูกจัดสรรไปอุดหนุนเรื่องของค่ายรถยนต์ไฟฟ้าต่างชาติขณะที่งบเรื่องของการยกระดับแรงงานไทยของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยอยู่ที่6ล้านบาทส่วนกระทรวงแรงงานอยู่ที่52ล้านบาทสำหรับแผนแม่บทกลุ่มดิจิทัลข้อมูล AI เนี่ยมีงบประมาณอยู่213ล้านบาทนะคะโดยระบุว่าให้ชักชวนกลุ่มนักลงทุนเนี่ยเน้นไปที่กลุ่มนักลงทุนเนี่ย122ล้านบาทจากงบตัวทั้งหมดเนี่ย213ล้านบาทแต่งบประมาณในการพัฒนาผู้ประกอบการไทยมีเพียงแค่4ล้านบาทเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นการอภิปรายจากพรรคฝ่ายค้านแต่ท้ายที่สุดนะคะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการลงมติการแก้ไขของกรรมาธิการในมาตรา7ว่าด้วยงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีคะแนนเห็นชอบด้วยคะแนน276เสียงไม่เห็นด้วย137เสียงงดออกเสียง54เสียงค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นการเมืองนะครับมาดูที่เรื่องของเดี๋ยวนะผมจะพูดเรื่อง
0: อะไรคะถ้างั้นดิฉันขอไปก่อนได้ไหมคุณพิเศษ
1: ศิลปินแห่งชาติ
0: ได้เชิญเลยค่ะ
1: ผมตั้งใจจะพูดเรื่องนี้น
0: ะ
1: ก็คือผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติปี2568นะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติก็เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับที่อาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติครับดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและก็ประเทศชาติมายกย่องเชิดชูเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขานะครับได้แก่สาขาทัศนศิลป์วรรณศิลป์ศิลปะการแสดงเป็นประจำทุกปีปีนี้นะครับก็เป็นข้อมูลของปี68นะครับจำนวนศิลปินที่มีผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ย595คนเลยน
0: ะ
1: แล้วก็มีคนที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติที่ถูกคัดเลือกมาแล้วเนี่ย12คนนะครับสาขาทัศนศิลป์ก็คือคุณพีรพงษ์ดวงแก้วนะครับอันนี้ประติมากรรมคุณชัยโรจน์มหาดำรงกุลภาพถ่ายคุณพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมคุณวีรธรรมตระกูลเงินไทยออกแบบประณีตศิลป์นะครับสาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตรนายไมตรีลิมปิชาตินะครับและก็สาขาศิลปะการแสดงนะครับนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์โขนไทยนายตรึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านะครับนางอังคณาสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญยันนะครับดนตรีไทยสากลนายนัทยนตระลักษ์นะครับดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครนะครับนางสุภจีบอกว่าศิลปินแห่งชาติทุกท่านเนี่ยจะได้รับสวัสดิการก็คือค่าตอบแทนรายเดือนละ25,000ตลอดระยะเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมีค่ารักษาพยาบาลตามราชกิจสดีกาว่าได้เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลมเว้นแต่จะมีการเบิกจ่ายจากหน่วยงานอื่นให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อนถ้าเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าตามสิทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าได้เงินสวัสดิการแล้วนะครับก็ให้มีสิทธิ์เบิกส่วนที่ยังขาดอยู่ได้ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีงบประมาณนะครับและยังมีเงินช่วยเหลือด้านสาธารณภัยที่เท่าที่เสียหายจริงรายไม่เกิน 150,000 บาทนะครับค่าของเยี่ยมเวลาเจ็บป่วยในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งนะครับส่วนกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลรายละ 20,000 บาทและเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่เมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 นางสุภจีบอกนะครับว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติปี68ทั้ง12คนเนี่ยนะครับเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติในวันและเวลาตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมด้วยครับ
0: ค่ะจากเรื่องนี้นะคะขอกลับไปที่บรรยากาศการเมืองสั้นๆสักนิดนึงค่ะคุณสิริพงษ์นะคะก็ได้

0: มีการชี้แจงกรณีที่คุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยประกาศว่าจะมีการชุมนุมในช่วงวันที่10กันยายนนี้นะคะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการชี้แจงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลนะคะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยประกาศว่าจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในวันที่10กันยายนนี้เวลา 9:30 นเพื่อไปยื่นหนังสือที่สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเรียกร้องให้มวลชนทั่วประเทศร่วมแสดงพลังกันนะคะก็บอกว่าการชุมนุมและความเห็นต่างเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ทำได้พร้อมขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านค่ะโดยประเด็นทุนเทาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วขณะที่รัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ดำเนินการในการปราบปรามอย่างจริงจังนะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยได้เนรเทศชาวต่างชาติออกจากประเทศไปแล้ว2รายส่วนกรณีที่มีการพูดคุยถึงเรื่องของที่ดินเขากระโดงเนี่ยนายสิริพงษ์ก็บอกว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.ได้ทำการยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว24คดีครอบคลุมพื้นที่108แปลงรวมประมาณ800ไร่นะคะโดยศาลจะมีกำหนดในการนัดฟังความคืบหน้าคดีในวันที่22กันยายนนี้ยืนยันรัฐบาลไม่ได้ประวิงเวลาหรือว่าเอื้อประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะส่วนคดีหัวเลือกสว.เนี่ยเป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระรัฐบาลและผู้ถูกกล่าวหามีหน้าที่ชี้แจงตามข้อมูลเพิ่มเติมให้กับกกต.แล้วก็ถ้าหากว่ามีกกต.ร้องขอก็ต้องชี้แจงเพิ่มนะคะพร้อมย้ำว่าได้มีการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ผ่านมาในการดำเนินการของกกต.ไว้แล้วถ้าหากว่าต้องการการชี้แจงค่ะขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาบางรายเนี่ยก็ตอนนี้ยังไม่ได้ถูกเรียกจากกกต.เข้าไปให้ถ้อยคำเพิ่มเติมนะคะนายสิริพงษ์ยังขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยปล่อยให้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของกกต.ในการทำงานอย่างอิสระค่ะไม่กดดันการทำงานพร้อมยืนยันว่าไม่มีผลการวินิจฉัยในคดีต่างๆเนี่ยจะออกไม่ว่าผลการวินิจฉัยคดีต่างๆจะออกมาอย่างไรรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยก็พร้อมยอมรับผลค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนเนี่ยรับฟังข่าวอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจที่จะมีแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือว่าเข้าไปร่วมชุมนุมใดๆนะคะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mpod News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครับคุณสุรสิทธิ์ครับสภาพอากาศวันนี้ทั่วไทยเป็นยังไงครับ
4: โดยรวมถ้ามองประเทศไทยตอนบนไม่นับภาคใต้นะครับก็มีการกระจายตัวได้ดี 60-70% นะครับ 70 ส่วนใหญ่ก็อยู่ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบนนะครับก็จะมีหนักได้บ้างบางจังหวัดแต่ว่าก็ถ้ามองสำหรับวันนี้มันก็ยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับถ้าจะเป็นห่วงจริงๆมันจะต้องเริ่มวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ไปนะครับที่จะมีหนักถึงหนักมากได้นะครับแล้วก็ดินก็รับน้ำมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ
0: ครับ
4: ผมครับ
1: ก็อาจจะมีความเสี่ยงดินโคลนถล่มถูกต้องไหมฮะ
4: จากดินโคลนถล่มน้ำท่วมน้ำป่าหรืออะไรพวกนี้นะครับในช่วงวันที่10หรือ11เนี่ยนะครับ
1: ครับจะเป็นจังหวัดไหนบ้างครับที่มีความเสี่ยงแบบนี้ครับ
4: ถ้ามองวันที่10

0: รือ11นะครับโดยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกนะครับที่จะมีความเสี่ยงได้ในช่วงวันที่10-11พวกนี้นะครับก็มีหลายๆจังหวัดเพราะว่าแนวร่องมันเคลื่อนลงมานะครับก็คอยระมัดระวังช่วง10-11ซึ่งโดยเฉพาะกรุงเทพอาจจะมีน้ำท่วมได้นะครับ
1: หมายถึงกรุงเทพพื้นที่
2: จนท่วมอย่างนี้เหรอฮะ
0: ช่วง10-11นะครับก็จะมีได้เพราะว่าฝนมันกระจายตัวดีแล้วก็มีหนักหรือหนักมากได้นะครับ
2: ถึงขั้นจะเป็นเลนบอมได้เลยไหมครับ
0: โดยปกติเลนบอมเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นฝนใต้แนวร่องมรสุมมันจะเป็นพื้นที่กว้างๆอย่างเลนบอมเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ไม่กี่ตารางกิโลเมตรแต่อันนี้มีโอกาสเกิดได้ในหลายๆจังหวัดนะครับผมในหลายๆพื้นที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นภาคกลางภาคตะวันออกพวกนี้นะครับก็มีเสียงเยอะขึ้นนะครับ
2: ครับ
0: ครับ
2: ส่วนกรุงเทพปริมณฑลวันนี้ล่ะครับวันนี้
0: จะยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับอาจจะมีฝน 60% นะครับอาจจะคล้ายๆเมื่อวานนะครับคืออย่างวันนี้ฝนน่าจะเข้ามาช่วงบ่ายนะครับก็มีตกเปียกได้แหละ 60% หรืออาจจะ 70% แต่ว่าน่าจะยังไม่ถึงขนาดน้ำท่วมยังสามารถระบายทันถ้ามีตกเยอะจริงๆก็จะระบายทันภายใน1วันนะครับ
2: ตกแบบระบายทันก็คือก็หนักอยู่
1: ค่ะ
2: ก็ประมาณช่วงเย็นช่วงค่ำใช่ไหมครับวันนี้
0: ส่วนใหญ่ก็วันนี้
2: บ่ายเย็น
0: นะครับใช่ครับ
2: นะครับแล้วก็ทางภาคใต้ล่ะครับวันนี้เป็นยังไงครับ
0: ภาคใต้ช่วงนี้ฝนยังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับ 30-40% ขึ้นลมปานกลางยังไม่ค่อยมีอะไรนะเป็นห่วงนะครับ
2: ครับคุณผู้ฟังถามมาทางแถวเบตงทางยะลาโซนที่มันติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีโอกาสที่จะมีฝนตกบ้างไหมครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องของหมอกควันอยู่ครับ
0: ภาคใต้ตอนล่างเลยนะครับฝนกลางๆนะครับไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนใหญ่วันนี้ฝนไปออยู่ข้างบนนะครับ
2: ทางตอนบนกรุงเทพขึ้นไปนะครับ
0: ใช่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นเหนือภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบนนะครับ
1: ค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดนี่คือยังตกฉ่ำๆอยู่เลยไหมคะต่อเนื่องไปกี่วันคะ
0: ร้อยเอ็ดเนี่ยยังตกได้อยู่ต่อเนื่องเลยนะครับได้จนถึงเกือบต้องหลังวันที่13-14ถึงจะเริ่มเบาลงนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมเบาลงแต่ไม่ได้หายไปนะครับ
2: โอเคครับเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: วันนี้จะยังไม่ค่อยมีนะครับฝนยังมีกระจายตัวได้ดีแต่ว่าจะถ้าเน้นจริงๆจะเป็น90-11นะครับ
2: ครับ
0: ครับผมได้ครับ
2: โอเคครับเช้านี้ขอบคุณนะครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับก็เตรียมรับมือกับฝนนะวันพรุ่งนี
1: ้โอ้โหบอกว่ากรุงเทพน้ำท่วมนี่ก็คือรู้สึกว่าต้องเตรียมอย่างหนักแล้วแหละ
2: ใช่นะฮะเตรียมอะไรนะรองเท้าบูทแล้วฮะ
1: เตรียมร่มก่อนดิฉันอ่ะพรุ่งนี้มีงานนอกสถานที่ด้วย
2: เออนะฮะคุณผู้ฟังขอเข้ามานะครับเรื่องของสวัสดิการคนพิการที่จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับคนที่
1: ดูแลคนพิการใช่ไหม
2: ครับใช่ก็เป็นข่าวออกมาแล้วแหละนะครับก็ทางมีการประกาศออกมาในราชกิจจานุเบกษานะครับที่เขามีการประกาศปรับกฎเกณฑ์ใหม่นะครับสำหรับคนที่ดูแลคนพิการนะครับทางกรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับเผยแพร่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาบอกว่าทางพม.ได้มีการปรับปรุงแก้ระเบียบของคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ5ฉบับนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้ง่ายขึ้นและก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่4 กันยายนที่ผ่านมานะครับซึ่งระเบียบเนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์เด็ดๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลผู้ที่เป็นผู้พิการเนี่ยคนที่ดูแลเนี่ยก็คือจะได้รับนะครับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเนี่ยเป็นค่าตอบแทนสูงสุด 18,000 1,800 บาทต่อเดือนนะครับ
1: อัน
2: น
1: ี้
2: เป
1: ็
2: นคุณผู้ฟังขอมานะก
1: ็
2: จัดให้นะ
1: ค่ะอันนี้มีผลแล้วใช่ไหมคุณภูเบศ
2: มีผลแล้วนะครับเพราะว่า
1: ประกาศในราชกิจจาแล้วใช่ไหม
2: มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษามาเรียบร้อยแล้วนะครับคือเป็นค่าตอบแทนสูงสุดนะบางขั้นอาจจะผมไม่แน่ใจว่ามันจะอาจจะแบบต้องถึงตามเพดานเป๊ะหรือว่าไม่ถึงหรือเปล่านะครับคือสูงสุดเขาบอกว่าสูงสุดเนี่ย
1: 1,800 บาท
2: นะครับแล้วการปรับระเบียบครั้งนี้เนี่ยมันก็ครอบคลุมการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์การยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแล้วก็การยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็มีนะครับส่วนบัตรประจำตัวคนพิการเขาก็มีการ

0: ขยายสิทธิ์เป็นบัตรตลอดชีพให้สามารถดำเนินการได้ทันทีถ้าหากตรวจพบว่ามีสภาพความพิการนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
1: อ
0: ีกหนึ่งเรื่องก็คือการเพิ่มวงเงินกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากเดิมเขาให้กู้ยืมได้แสนสองก็เพิ่มเป็นไม่เกิน300,000สำหรับลูกหนี้ชั้นดีก็สามารถผ่อนชำระคืนได้ภายใน7 ปีไม่มีดอกเบี้ยนะครับ
1: ค่ะสำหรับแรงงานทั่วๆไปนะคะทางรัฐมนตรีจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ยืนยันนะคะว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยจะเดินหน้าตามกำหนดเดิมคือเลือกในวันที่27กันยายนนี้ย้ำว่ากระทรวงแรงงานไม่มีแนวคิดเตะถ่วงหรือว่าชะลอการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะก็รอไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งกันในวันที่27กันยายนนะคะสำหรับคนที่มีประกันสังคมผู้ใช้แรงงานทั่วๆไปค่ะสำหรับข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยคุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
5: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธานก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
2: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 18:00 น. MCOT News FM 100.5
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
7: วันดีวันนี้แม่ทางกู

0: ติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
2: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์ 6:00 นถึง 2:00 นนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
1: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์ 6:00 นถึง 2:00 นMCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
4: หกนาฬิกานิดๆค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้เช้าวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
5: และผมต้นสุชาติชวางกุลนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังในเช้าวันใหม่นี้ซึ่งก็มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เยอะแยะเลยทีเดียวนะครับในตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านไปเราก็จะนำเรื่องสำคัญสำคัญเหล่านั้นมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับ6:40 นวันนี้เราจะได้อัปเดตข้อมูลกับคุณเบอร์นี่มากิลัสผู้สื่อข่าวจากฟิลิปปินส์ซึ่งเขาก็จะมารายงานให้เราทราบนะครับว่าโอ้การเก็บภาษีของเขาของศุลกากรเขาเนี่ยปีนี้ทำได้ทะลุเป้านะชื่นมื่นดีใจกันใหญ่เลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามนะครับ
4: คุ้นๆนะคะว่าก่อนหน้านี้ไม่นานเพิ่งจะรายงานไปว่าผลการเก็บภาษีศุลกากรทำได้ดีนะแต่เหมือนจะยิ่งทำได้ดีอย่างต่อเนื่องไปอีกนะคะมารอติดตามจากคุณเบอร์นี่มากิลัสค่ะนอกจากนั้นวันนี้อีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะช่วง 7:10 นเจาะลึกอาเซียนประเด็นที่ผู้นำจีนค่ะคุณสีจิ้นผิงเปิดเกมใหม่นำทัพนักธุรกิจบุกสหรัฐสัญญาณดีลใหญ่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอดูกันนะคะและช่วงตุลาคมก็จะมีเจอกันด้วยหรือเปล่าในระหว่างคุณทรัมป์และคุณสีจิ้นผิงนะคะเดี๋ยวต้องมาติดตามกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะ
5: ครับผมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จับตาดูนะครับเพราะว่าทางสหรัฐเนี่ยเขาก็ได้เชิญท่านสีจิ้นผิงเอาไว้แต่ว่าทางจีนเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ยังมีกำหนดการเหมือนบอกว่าไปแค่วันเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีสัญญาณเรื่องของการลงทุนอะไรขนาดนี้กลับออกขึ้นมาเนี่ยอาจจะน่าจะอยู่ได้หลายวันถึงยังไงเดี๋ยวต้องติดตามมาลุ้นคู่นี้อีกแล้วนะครับในเช้าวันนี้ครับมันมีเหตุการณ์ที่ตอนนี้เป็นเรื่องเรียกว่าสะเทือนเลือดลั่นในยุโรปนะครับเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ทางยุโรปเนี่ยทางเยอรมนีนะครับเขามีการเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งท้องถิ่นนี้นะครับก็เป็นการเลือกตั้งโดยที่ได้พรรคแซกโซนีอัลเฮาส์นะครับเป็นพรรคขวาจัดนะแนวอัลเทอร์เนทีฟสำหรับเยอรมนีหรือชื่อย่อของพรรคเขาคือ AFD ชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายเลยทีเดียวนะครับครองคะแนน 44% แล้วก็ครอง39ที่นั่งจากทั้งหมด83ที่นั่งในสภาท้องถิ่นของเขาเนี่ยนะครับซึ่งเยอรมนีเนี่ยตอนที่เขาจบสงครามโลกครั้งที่2ไปนะครับเขาก็ได้มีการตั้งปณิธานเอาไว้เป็นเหมือนกับว่าเป็นกำแพงเลยนะเป็นไฟร์วอลที่บอกว่าเราจะพรรคการเมืองทุกการพรรคเนี่ยจะไม่ร่วมมือกับพรรคที่แบบสุดโต่งขวาจัดเหมือนกับพรรคของAdolf Hitlerในยุคนู้นนะครับเพราะว่าก็เลยทำให้เกิดสงครามโลกนะแล้วก็พรรคเนี่ยพรรคที่เป็นขวาจัดแบบนี้นะครับ AFD เนี่ยก็ไม่เคยที่จะได้คะแนนเสียงท่วมท้นแบบนี้มาก่อนแต่เขาบอกว่าในการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ย

0: แสดงให้เห็นว่าทัศนคติของผู้คนในเยอรมนีเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปอย่างมากนะครับเพราะว่าคนเยอรมนีเนี่ยมีประเด็นคาใจของเขาคือเรื่องของการที่เยอรมันต้องรับ
1: ผู้อพยพ
0: จาก5จากตะวันออกกลางนะครับแล้วก็จากแอฟริกาคือทุกประเทศที่อพยพเข้ามาเนี่ยก็คือประเทศที่มีความรุนแรงหรือว่ามีความขัดแย้งกันนะครับมีสงครามกลางเมืองมีการต่อสู้อะไรต่ออะไรกันก็ทำให้ประชาชนที่เขาไม่ได้อยากจะใช้ชีวิตอยู่ในแผ่นดินที่มีแต่สงครามก็จะต้องหาพื้นที่ใหม่นะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับนโยบายของ EU ในยุคก่อนหน้านี้ที่จะต้อนรับผู้อพยพเหล่านี้นะครับทีนี้พอผู้อพยพเข้าไปก็มีก็เอาวัฒนธรรมของตัวเองไปนะครับก็ความมันจะไม่มันไม่กลมกลืนไปกับวัฒนธรรมเดิมก็เลยเกิดความขัดแย้งกันขึ้นมานะครับคนก็ไม่ค่อยสบายใจประกอบกับเศรษฐกิจของยุโรปก็ไม่ดีนะครับเยอรมันเศรษฐกิจก็ย่ำแย่และแถมยังจะไปทำตามนโยบายของ EU และ NATO ในการที่จะไปช่วยเหลือยูเครนด้วยนะเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรายังจะเอาตัวไม่รอดเนี่ยแล้วยังจะไปยุ่งเรื่องการเมืองของที่อื่นเขาอีกเนี่ยคนเยอรมนีก็เลยคิดว่าเราต้องหันกลับมาดูแลประเทศเราเองก่อนไหมทำให้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าชาตินิยมนะครับกันขึ้นมาแล้วตอนนี้ชาตินิยมความคิดแบบนี้มันก็กำลังแพร่กระจายไปทั้งในเยอรมนีและทั่วยุโรปนะครับการชนะเลือกตั้งของพรรค AFD คราวนี้เนี่ยส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงฝรั่งเศสและอิตาลีและประเทศอื่นๆที่กำลังจะบอกว่าพรรคการเมืองที่บอกว่าหันมาชาตินิยมกันเถอะมาสนใจเรื่องของตัวเองกันให้มากกว่านี้กำลังจะได้รับเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่เป็นรัฐบาลแล้วเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วปั๊บนั่นหมายความว่านโยบายของ EU จะต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนครับGermany's firewall against the far right is being tested as never before ในพาดหัวมาจาก New York Times ครับ
1: Tested like never before ถูกทดสอบเหมือนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะคะพูดถึงเรื่องผู้อพยพเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายๆกันในหลายประเทศที่ยุโรปนะคะพอมีนโยบายรับมาเนี่ยรับมาแล้วก็ต้องมีการปรับตัวทางด้านภาษาวัฒนธรรมความเข้าใจบริบทของสังคมนะคะและที่สำคัญก็คือการปรับตัวเพื่อให้อยู่ในสนามการจ้างงานและมีรายได้ดูแลตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนแล้วพอเวลามาจากกลุ่มประเทศเหล่านั้นบางทีมาเป็นครอบครัวนะคะมีลูกจำนวนมากมายเลยทีเดียวนะถือเป็นภาระทางการเงินแล้วกันใช้คำนี้นะสำหรับรัฐบาลของประเทศเหล่านั้นที่จะต้องมาดูแลแล้วก็ช่วยในเรื่องการปรับตัวด้วยนะคะมาดูสถานการณ์ไฟป่าที่อินโดนีเซียนะคะซึ่งมันก็ส่งผลกับชาติที่อยู่ติดกันอย่างเช่นมาเลเซียค่ะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะแถวๆประมาณวันศุกร์เนี่ยโอ้โหค่าอมลพิษในรัฐสลาวักของมาเลเซียเนี่ยนะคะพุ่งขึ้นสูงระดับอันตรายเลยทีเดียวทำให้โรงเรียนจำนวนมากต้องปิดนะคะตอนนี้เขาเพิ่งจะประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัสสลาวักนะคะหลังจากที่ดัชนีมลพิษทางอากาศเนี่ยลดลงต่ำกว่าระดับอันตรายแต่ว่าทางการมาเลเซียยังบอกว่าสถานการณ์หมอกควันยังไม่คลี่คลายนะคะแล้วก็หลายพื้นที่ยังมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะ Channel News Asia รายงานเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Malaysia lifts emergency declaration in Sarawak district as fire hazeeases true air quality still poor นะคะก็เป็นสถานการณ์น่ากังวลค่ะส่งผลกระทบกับประชาชนของมาเลเซียเพราะว่าควันไฟเนี่ยมันข้ามพรมแดนมานะคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะเขาบอกว่าดีขึ้นแต่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกตินะคะคือทดสอบเนี่ยเมื่อวานนี้ดัชนีมลพิษทางอากาศหรือว่า API ในรัฐสลาวักของมาเลเซียเนี่ยนะคะลดลงมาอยู่ที่222หลังจากที่วันศุกร์เนี่ยพุ่งไป519ปกติภาวะฉุกเฉินเนี่ยมันจะอยู่แถวๆ500นะคะก็ต้องจัดการกันต่อไปสำหรับเรื่องไฟป่าที่อินโดนีเซียยังไม่ดีขึ้นนะคะยังคงไหม้อยู่สำหรับเรื่องอินโดนีเซียไฟร์ค่ะ
0: แล้วมันก็ส่งผลกระทบมาถึงเรานะครับคุณผู้ฟังครับคุณทวางครับเพราะว่าพี่น้องอยู่ทางใต้เนี่ยแถวๆหาดใหญ่เนี่ยเขาก็บอกแล้วว่ามีควันไฟลอยมาถึงแถวนั้นเลยแล้วก็ปกคลุม

มองบางทีมองไม่เห็นเกาะเกาะหนูเกาะแมวอะไรอย่างเงี้ยครับมองไม่เห็นเพราะว่ามันฝุ่นมาเยอะเลยนะครับวันนี้ถ้าจะไม่พูดถึงอเมริกาเลยมันก็รู้สึกว่าจะขาดอะไรไปสักนิดนึงนะครับมันมีเหตุการณ์ที่อดีตนายกเทศมนตรีของเมืองนิวยอร์กนะครับรูดอล์ฟจูเลียนีซึ่งเขาเป็นนายกเทศมนตรีในช่วงที่เกิดเหตุการณ์9/11นะครับ

0: คุณรูดอล์ฟจูเลียนีเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความคิดเห็นในเรื่องของการต่อต้านอิสลามนะครับต่อต้านรอกมัมดานีเนี่ยซอรัมมัมดานีนายกเทศมนตรีปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามกับเขาก็ไม่ได้เชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของ 9/11 จะเชื่อมโยงอะไรเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายหรืออะไรก็ไม่ได้พูดนะครับเพียงแต่พูดบอกว่าไม่ควรให้นายกเทศมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยมาร่วมซึ่งจริงๆแล้วเมืองนิวยอร์กเวลามีอะไรตรงนี้เนี่ยครับนายกเทศมนตรีก็เหมือนกับเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองเขาก็จะต้องมาเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการจัดพิธีเหล่านี้นะครับเขาบอกว่าสาเหตุที่เขาไม่รู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าคุณจูเลียมัมดานีเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามแต่ตอนที่เกิดเหตุการณ์ใน11เมื่อปี2001ตอนนั้นเนี่ยซอรัมมัมดานีอายุ9ขวบนะครับแล้วก็ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่เป็นนักเรียนอยู่ซึ่งก็เขาก็ผู้คนที่ไม่ได้รู้สึกไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการต่อต้านอิสลามเนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะมันทำไมถึงจะต้องแบบมาตั้งข้อสังเกตแบบนี้แล้วคุณชูเลียนี่นะครับก็ได้มีการส่งเรียกว่าล่ารายชื่อของผู้คนที่อยากจะทำเป็นเพทิชันบอกว่าอยากให้นายกเทศมนตรีของปัจจุบันมาร่วมงานเนี่ยลงมีผู้เข้าชื่อมากกว่า 100,000 คนแล้วนะครับซึ่งก็ดูกันต่อไปว่าชูเลียนี่จะมาหรือไม่แต่ทางสำนักงานของนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ได้ชี้แจงว่ามันเป็นเรื่องที่เมืองนิวยอร์กจะต้องทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานของนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กจะต้องเป็นผู้จัดการเรื่องนี้เหตุการเรื่องของการรำลึกถึง25ปีของเหตุการณ์ใน11ก็จะจัดขึ้นในวันที่11เดือนกันยายนนี้นะครับก็คืออีก3วันต่อจากนี้ครับตามกันต่อไปว่าจะมาหรือไม่มา
1: ค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างสหรัฐและประเทศในกลุ่มอาเซียนนะคะฟิลิปปินส์ได้ออกมาเตือนนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะบอกว่าการที่สหรัฐและเกาหลีใต้ลดขนาดการซ้อมรบร่วมเนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้จีนกลับมาแสดงบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยรวดเร็วมากๆในการฉวยโอกาสจากช่องว่างต่างๆซึ่งถ้าหากมองในภาพรวมของภูมิภาคเนี่ยการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้จีนกลับมาแสดงบทบาทมากขึ้นค่ะคือในช่วงที่ผ่านมานะคะสหรัฐเขาได้มีการประกาศแบบกระทันหันนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องการซ้อมรบระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ซึ่งทำกันเป็นประจำนะคะประกาศแบบค่อนข้างจะกระชั้นชิดเลยทีเดียวโดยคุณทรัมป์เนี่ยให้เหตุผลว่าไม่อยากจะทำให้ผู้นำเกาหลีเหนือรู้สึกขุ่นข้องหมองใจนะคะฟิลิปปินส์ก็เลยหวั่นๆด้วยนะทางด้านความร่วมมือทหารระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์นะคะมีรายงานว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดนะคะความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเนี่ยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะคะและรัฐบาลฟิลิปปินส์เองได้รับคำรับรองอย่างชัดเจนจากสหรัฐว่าไม่มีสัญญาณในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์นะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะฟิลิปปินส์เองก็ยังขยายความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงกับประเทศอื่นโดยที่ผ่านมาเพิ่งจะบรรลุข้อตกลงกับแคนาดาและนิวซีแลนด์นะคะในการลงนามข้อตกลงที่ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางความมั่นคงรวมไปถึงลงนามการยืนทางทหารกับฝรั่งเศสด้วยแล้วก็อยู่ระหว่างการเจรจาข้อตกลงลักษณะแบบเดียวกันนี้กับสหราชอาณาจักรค่ะส่วนกรณีที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ระบุว่ามีความคืบหน้าในการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้เรื่องการสำรวจน้ำมันและก๊าซร่วมกับจีนนะคะทางรัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์บอกว่าก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยเหมือนกันนะว่าจะแยกความร่วมมือทางเศรษฐกิจออกจากข้อพิพาททางด้านอธิปไตยในทะเลจีนใต้ที่มีมาอย่างยาวนานได้อย่างไรนะคะคือเรื่องนี้มันยังมีอยู่เรื่อง maritime dispute ใช่ไหมคะแต่ว่าจะไปสำรวจน้ำมันและก๊าซร่วมกันเนี่ยจะทำได้หรอนะคะนี้เป็นเสียงสะท้อนและการตั้งข้อสังเกตของรัฐมนตรีกลาโหมที่เขาต้องดูเรื่องความมั่นคงนะคะนอกจากนี้ค่ะมีการให้ข้อมูลว่าโครงการเรือดำน้ำของฟิลิปปินส์เนี่ยมีนะแต่ว่าอีกไกลแล้วก็ระบุว่าความกังวลต่อการดำเนินการของจีนกำลังผลักดันให้ประเทศ

0: ต่างๆในภูมิภาคกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้วก็อาจจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความมั่นคงอินโดแปซิฟิกที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นค่ะนี่ก็เป็นจุดยืนของฟิลิปปินส์นะคะท่ามกลางเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐและจีนและประเด็นที่ฟิลิปปินส์เองมีนะคะก็คือเรื่องข้อพิพาททางด้านทะเลกับจีนค่ะอาจารย์ศิราพูดถึงเรื่องนี้ไว้นะคะว่า Philippines warns China may reassert itself amid US South Korea drill cuts
1: ก็ตอนนี้รู้สึกว่าทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็ไต้หวันก็หนาวๆนิดนึงนะฮะเรื่องนี้เพราะว่าเราก็จะเห็นท่าทีของสหรัฐที่แบบเปลี่ยนไปมิดแท้ทำไมถึงไม่ทำแบบเดิมซะแล้วนะก็มิดแท้เปลี่ยนใจเราก็หวั่นไหวเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ครับพาไปที่สปป.ลาวบ้างนะครับทางการของสปป.ลาวได้ชี้แจงออกมานะครับว่าตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนนี้นะครับก็ได้มีการไปกวาดล้างพวกอาชญากรรมไซเบอร์แล้วก็การพนันออนไลน์4แห่งทั่วกรุงเวียงจันทน์จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้มากกว่า100คนแล้วก็ยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็ยาเสพติดอีกจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเขามีการแถลงการบอกมาว่าในวันที่6กันยายนก็จับกลุ่มได้43คนที่โรงแรมอัจฉริยะยูโจในหมู่บ้านหนองเวียงคามเขตชัยธานีนะครับแล้วก็ยึดแล็ปท็อปหลายสิบเครื่องโทรศัพท์468เครื่องเมื่อวันที่3ก็ได้ทำการกวาดล้างอีก2แห่งนะครับที่เป็นการกวาดล้างที่เมืองเขตชัยธานีหมู่บ้านหนองเซงชานแล้วก็นาทอมควบคุมผู้ต้องสงสัยได้39คนในจำนวนนั้นเนี่ยเป็นชาวจีนจำนวนมากนะครับใน39คนรองลงมาก็มีชาวพม่าที่เข้ามาทำเรื่องของไซเบอร์สแกมเซ็นเตอร์ที่นี่นะครับนอกจากนั้นนะครับยังได้บุกค้นโรงแรมห้วยเย่ในย่านตลาดซังเจียของสีโคตบอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วควบคุมผู้ต้องสงสัยได้16คนยึดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแล็ปท็อปรวมทั้งยาเสพติดอีกจำนวนมากนะครับแล้วก็มีซองเคสตามีนเนี่ยอีก132ซองตลับบุหรี่ไฟฟ้าบรรจุของเหลวที่ต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นยาเสพติดในช่วงเวลาเดียวกันนะครับสื่อของลาวก็ได้รายงานว่ายังได้บุกค้นนะครับในเขตสีโคตบองควบคุมผู้ต้องสงสัยอีก11คนรวมถึงชาวลาวและเจ้าหน้าที่ก็ยังยึดถังไนเตรตออกไซด์เข็มฉีดยาแล้วที่บรรจุของเหลวและยาเสพติดนะครับอุปกรณ์เสพยาอื่นๆนอกจากนั้นนะครับทางการลาวก็ยังได้ชี้แจงให้เรารู้ด้วยว่าทางการลาวได้ส่งตัวชาวไทย34คนนะครับกลับคืนมาเมื่อวันที่2ซึ่งเป็นการโอนตัวครั้งที่7เพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีคดีเกี่ยวข้องกับSD Vegas คดีนะครับแล้วก็ยังมีผู้ต้องสงสัยอีก366คนจาก373คนที่ส่งตัวกลับมาแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ของสปป.ลาวเนี่ยก็ยังบอกว่าได้ทำการดูแลเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันมีโครงข่ายโทรคมนาคมที่แอบอ้างแล้วก็ดักเอาสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยไปใช้ในสิ่งในทางที่ผิดกฎหมายก็เรียกว่าทางการลาวบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะในเรื่องของอาชญากรรมไซเบอร์ที่มาอาศัยพื้นที่ของสปป.ลาวทำผิดแบบนี้ในตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ปี2025ถึง2026เนี่ยลาวได้จับกลุ่มผู้ที่ทำผิดแบบนี้มิจฉาชีพอย่างนี้ 6,200 คนทั่วประเทศไปแล้วครับผม
0: ค่ะเป็นเรื่องที่ต้องดูนะเรื่องของผู้ที่ทำผิดกฎหมายทางไซเบอร์ใช้ไซเบอร์เป็นเครื่องมือนะคะพูดถึงเรื่องไซเบอร์นะจะไม่แตะเรื่องนี้ไม่ได้เลยสำหรับการลอนช์ ChatGPT โมเดลใหม่ล่าสุด ChatGPT 6 Astra นะคะซึ่งเป็นเขาบอกว่า a new generation of intelligence นะคะก็เปิดตัวปุ๊บเนี่ยสร้างความสะพรึงให้กับโลกใบนี้นะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่เคยชม Iron Man นะความสามารถของ ChatGPT ตัวล่าสุดเนี่ยมันจะเป็น Jarvis หรือว่าระบบ Operating System ของ Iron Man ไปละสั่งงานได้เขียนโปรแกรมเขียนโค้ดทำงานแก้ไขโจทย์ปัญหาอะไรต่างๆนะคะซึ่ง AI เนี่ยพัฒนาไปรวดเร็วมากอย่างไม่หยุดยั้งในขณะที่หลายๆแห่งนะคะอย่างเช่นที่นิวยอร์กเนี่ยเขาเพิ่งมีการประกาศระงับการใช้ AI สำหรับนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลเป็นระยะเวลา1

0: ปีนะคะคาดว่าที่ประกาศเนี่ยน่าจะอยากดูทิศทางว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะโดยคำสั่งแบนเนี่ยก็จะครอบคลุมตั้งแต่เด็กระดับเตรียมอนุบาลนะไปจนถึงมัธยมต้นนะคะแต่ว่าเด็กไฮสคูลเนี่ยสามารถใช้ได้ในบางกรณีแต่คุณครูต้องเอามาช่วยพิจารณาด้วยนะคะคอยช่วยสอดส่องดูแลวางแผนบทเรียนจัดตารางสอนอะไรต่างๆนะคะวันก่อนเนี่ยดิฉันลองทดสอบเรื่องนี้ดูอยากทราบว่า AI สามารถแต่งกลอนไทยได้หรือไม่อยากรู้พอดีบุตรมีการบ้านค่ะให้แต่งกลอน4 2บทการบ้านป.4นะลองอยากรู้ว่าเขาทำได้ไหมนะคะปรากฏว่าน้องเขายังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะเรื่องหมายถึงน้อง AI นะเขาไม่เข้าใจว่าการสัมผัสคำเนี่ยมันเป็นอย่างไรสัมผัสในสัมผัสนอกคือเอาตัวอย่างของแพทเทิร์นตัวกลอนไปให้เขาลองวิเคราะห์แล้วนะคะแต่ว่าพอเขาแต่งมาจริงๆเขาอาจจะยังไม่ได้เข้าใจอย่างเช่นเขาใช้คำซ้ำบริเวณคำที่มันต้องเป็นสัมผัสสระอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าอันนั้นยังไม่ใช่ ChatGPT 6 Astra นะคะอย่างไรก็ตามค่ะท่ามกลางการพัฒนา AI และการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทางด้านข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะชื่อว่าคุณโฟเคิร์ตTurk, ได้มีการกล่าวต่อที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนค่ะว่ารู้สึกเห็นด้วยเกี่ยวกับความกังวลของผู้คนในอุตสาหกรรมว่า AI ขั้นสูงเนี่ยอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติค่ะคือช่วงก่อนหน้านี้มีพวกพนักงานนะของบริษัทผู้พัฒนา AI หลายแห่งนะคะที่เขารวมตัวกันแล้วก็ลงนามในการลงชื่อเนี่ยว่าเขามองว่าการพัฒนา AI เนี่ยควรจะพักได้แล้วเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มพัฒนาไปไกลไปเรื่อยไปแบบจะหยุดไม่ได้แล้วแล้วมันจะอาจจะส่งผลกับมวลมนุษยชาติได้นะคะซึ่งทางด้านข้าหลวงใหญ่ท่านนี้เนี่ยได้มีการเรียกร้องให้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อวางหลักประกันที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงของ AI ก่อนที่จะสายเกินไปมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะคะที่ท่านเนี่ยก็มองว่ามีอำนาจเหนือ AI โดยไม่ได้มีการแตะถึงบริษัท AI ชั้นนำนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยอยากจะให้ประเทศที่ใช้งาน AI และประเทศที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานของ AI มาร่วมมือกันกำหนดขอบเขตที่ตกลงกันเอาไว้ค่ะคำกล่าวของท่านเนี่ยก็สะท้อนถึงคำเตือนที่มีผู้บริหารระดับสูง AI อย่างที่ดิฉันได้แตะไปเมื่อสักครู่นะคะเร็วๆนี้รวมถึงคุณแซมอัลแมนด้วยที่มีการพูดถึงความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ของมนุษย์จากปัญญาประดิษฐ์นะคะในขณะที่ UN ก็ได้มีการเรียกร้องให้มีกฎระเบียบที่สอดคล้องกันเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็มีการจัดประชุมระดับโลกครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่องการกำกับดูแล AI ไปเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ย AI พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแบบก้าวกระโดดมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับโมเดลล่าสุดของ ChatGPT ที่ฉันแตะไปเมื่อสักครู่ว่าตัว ChatGPT 6 Astra เนี่ยเขาสามารถทำได้หลายๆอย่างเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมทำงานแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนด้วยอ่ะมันก็น่าสนใจทีเดียวนะคะ Reuters พูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่า AI could pose existential risk to humanity UN Rice Chief warns
1: มันเป็นภัยที่น่ากลัวจริงๆเหมือนอย่างที่คุณน้ำหวานพูดเลยนะครับไม่ทราบว่าเรายังจำคุณน้องน้ำหวานเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้ไหม Terminator
0: ทันไหมทัน
1: หน่อยI'll be back นะ ตอนนั้นเรายังไม่ได้ใช้คำว่า AI นะตอนนั้นเรายังใช้คำว่าแบบเป็นหุ่นยนต์ที่มาจากอนาคตนะแล้วก็มาจัดการเพื่อที่จะล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ดูมันจะกลายเป็นความจริงไปแล้วหรือไม่ต้องติดตามกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันนะครับผมพาไปเมียนมานิดหนึ่งท่านผู้นำรัฐบาลเมียนมานะครับมินอองหลายตอนนี้ก็เรียกว่าสลัดชุดทหารออกมาใส่สูทแล้วนะครับเพิ่งจะเดินทางไปเยือนเวียดนามนะครับเมื่อ4 5 6 3วันเนี่ยไปเยือนกลับมาก็เขาก็มาแถลงว่าไปดูอะไรมาบ้างก็บอกว่าไปเยี่ยมชมโรงงานวินฟาสนะครับแล้วก็ไปดูเวียดเทลซึ่งเป็นบริษัทคมนาคมยักษ์ใหญ่ของเวียดนามแล้วก็ทั้งสองบริษัทนี้ก็กำลังคือเขามีธุรกิจอยู่ในเมียนมาอยู่แล้วนะครับสำหรับ2บริษัทนี้อีราวดีนฮิลส์นะครับได้ลง ข่าวไว้ด้วยว่าก็ไปดูเสร็จปั๊บเนี่ยก็มันเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าลูกชายของบินออนไลน์

0: คุณชินทีทีเรดมอนด์เนี่ยก็กลายเป็นผู้ที่นำเข้ารถไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศแต่การเดินทางไปครั้งนี้นะครับเขาก็บอกว่าไปดูเจรจากันเรื่องของระบบเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนนะครับเรียกร้องให้ผู้คนมาลงทุนที่นิคมอุตสาหกรรมติลาวานะครับแล้วก็มาลงทุนที่ท่าเรือน้ำลึกของของเมียนมาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของการส่งออกการสินค้าการเกษตรพวกอาหารทะเลที่จะส่งไปที่เวียดนามแล้วก็การนำเข้าปุ๋ยแล้วก็พลาสติกยานพาหนะและชิ้นส่วนสำคัญและเหล็กจากเวียดนามมาที่เมียนมาครับแล้วก็เพราะการเดินทางส่งสินค้าเหล่านี้เนี่ยสามารถผ่านเส้นทางที่เชื่อมต่อทางถนนได้นะครับก็คือจากเวียดนามก็จะผ่านเข้ามาที่สปลาวผ่านไทยแล้วก็ไปถึงเมียนมาก็ดูกันว่าทางเมียนมาจะฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วแค่ไหนการไปครั้งนี้ของผู้นำเนี่ยเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของเวียดนามกับเมียนมาด้วยครับ
1: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาดูประเด็นเงินเดือนรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์กันนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสูงที่สุดในโลกแต่ตอนนี้เขาเตรียมถกให้ทบทวนว่าเอ๊ะมันสูงไปหรือเปล่านะคะช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
10: โอ้ย
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
9: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
1: 6 นาฬิกา 33 นาทีค่ะ Good Morning อาเซียนเช้านี้ยังอยู่กับพี่ต้นและน้ำหวานนะคะพี่ต้นขาข่าวของเราข่าวต่อไปนี้เนี่ยฟังแล้วต้องตาลุกวาวเลยทีเดียวสำหรับตัวเลขรายได้เงินเดือนของรัฐมนตรีและนายกของสิงคโปร์เขานะคะ
0: ก็ข้อมูลเดิมที่จำได้นะครับแต่มันก็หลายปีมาแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีเขาเนี่ยเงินเดือนละ4ล้านบาทในขณะที่นายกของไทยเนี่ยเดือนละ 200,000 ทำงานทั้งปีไม่เท่ากับนายกเขาทำงานเดือนเดียวเลย
1: แต่ตัวเลขที่ดิฉันจะเล่าในวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ได้รับเงินเดือนปีละ 2.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ก็ประมาณ 57.12 ล้านบาท
0: ใช่ก็ว่าเงินเดือนขึ้นจากข้อมูลเก่าเยอะเหมือนกันนะ
1: ค่ะส่วนระดับรัฐมนตรีเนี่ยนะคะ

0: ค่าตอบแทนปีละ 1.1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ 28.56 ล้านบาทนะคะทำไมเขาจะต้องให้เงินเดือนสูงขนาดนี้เพราะเขามองว่าบุคลากรที่จะมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศของเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นระดับหัวกะทิชั้นเลิศอย่างแท้จริงนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะนายกแล้วก็รัฐมนตรีเท่านั้นนะคะแต่ว่าบรรดาครูหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆนะคนที่ทำงานให้รัฐบาลทั้งหลายเนี่ยเงินเดือนสูงมากจบการศึกษาระดับสูงมากมีทุนการศึกษาเล่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลกนะคะ NST รายงานเรื่องนี้ไว้ว่า Singapore's high ministerial salaries under scrutiny in parliament this week คำนี้ดิฉันชอบมาก scrutiny ค่ะพี่ต้นขาแปลว่า
1: ขุดอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแบบ
0: ค่ะคุณสุชาติแปลคำว่า scrutiny ว่าคุยและขุดคุยหรือแปลว่าตรวจสอบอย่างละเอียดพิจารณาอย่างละเอียดใกล้ชิดรอบคอบพี่ต้องก็พูดถูกเพราะว่าก่อนจะพิจารณาอย่างใกล้ชิดละเอียดรอบคอบเลยอาจจะต้องขุดคุยก่อนนะคะสำหรับประเด็นที่เขาจะหารือในวันนี้เนี่ยก็คือจะคุยกันเรื่องเงินเดือนค่ะเขาจะคุยกันในที่ประชุมรัฐสภานะคะซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและได้รับความสนใจอย่างมากเลยที่สิงคโปร์นะเงินเดือนเนี่ยก็อย่างที่ดิฉันได้เล่าไปเมื่อสักครู่ระดับรัฐมนตรีเนี่ยนะคะได้ 28.56 ล้านบาทต่อปีส่วนนายกได้ 57.12 ล้านบาทต่อปีค่ะในขณะที่นายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรเนี่ยได้รับค่าตอบแทนปีละ 7.57 ล้านบาทและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้รับเงินเดือนปีละ 13.16 ล้านบาทนะคะก็จะเห็นได้ว่าของสิงคโปร์เนี่ยสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆไปเยอะพอสมควรหลายเท่าตัวทีเดียวนะคะอัตราค่าตอบแทนตรงนี้เนี่ยไม่มีการปรับเปลี่ยนมาตั้งแต่ปี 2555 นะคะหลังจากที่รัฐบาลลดเงินเดือนรัฐมนตรีลง 36% เพื่อบรรเทาความไม่พอใจของประชาชนต่อระดับค่าตอบแทนที่สูงแบบนี้นะคะแต่ว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยประเด็นดังกล่าวนี้ก็ยังคงมีความอ่อนไหวค่ะเพราะว่ารายได้แบบกลางๆเฉลี่ยของประชาชนสิงคโปร์เนี่ยจะอยู่ที่ 5,775 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนเมื่อปีที่แล้วนะคะในขณะที่อัตราเงินเฟ้อของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นแตะ 2% ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะถึงแม้ว่ารัฐบาลสิงคโปร์จะมีมติทบทวนเงินเดือนอีกครั้งเมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการนะแล้วก็มีการทบทวนอีกครั้งหนึ่งประมาณปี2566นะคะแต่ว่าก็ถูกเลื่อนมาจนถึงปัจจุบันค่ะเพราะว่าความไม่แน่นอนผ่อนผวนทางเศรษฐกิจสำหรับแนวทางการหารือใหม่เนี่ยสิงคโปร์เขาจะใช้รายได้ของคนสิงคโปร์ที่มีรายได้สูงสุด 1,000 คนของประเทศนะคะเป็นเกณฑ์ในการอ้างอิงการให้ค่าตอบแทนรัฐมนตรีค่ะโดยทางรัฐบาลเนี่ยให้เหตุผลว่าบุคคลกลุ่มนี้สะท้อนระดับความสามารถที่ประเทศต้องการสำหรับการบริหารสิงคโปร์ที่จำเป็นจะต้องมีประสิทธิภาพนะคะรัฐบาลสิงคโปร์เคยให้เหตุผลว่าการจ่ายค่าตอบแทนในระดับที่สูงเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถเข้าสู่ภาครัฐและป้องกันการทุจริตคือเงินเดือนสูงมาทำงานด้วยกันเถอะนะจะได้ดึงดูดนะคะแล้วก็จบไปไม่ต้องทุจริตและเธอได้เงินเยอะพอนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการทุจริตในหมู่เจ้าหน้าที่ระดับสูงก็เกิดขึ้นไม่บ่อยนักสำหรับสิงคโปร์กฎหมายเขาแรงด้วยแล้วก็เงินเดือนเขาสูงอยู่แล้วนะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียว
1: ใช่ครับผมเรื่องของเงินกับทองเนี่ยฟังทีไรก็ตาวาวกันทุกคนนะครับก่อนที่เราจะไปอัปเดตข้อมูลเรื่องเงินรายได้ของรัฐบาลกับคุณเบอร์นี่มาคิรัตผมก็อยากพาไปเวียดนามสักนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: ไปดูกันเลยนะครับเขามีการเปิดเผยออกมาว่าคุณหวงเนี่ยเป็นสุภาพสตรีนะครับที่รวยที่สุดนะครับเป็นอันดับ2ของเอเชีย Southeast Asia second richest woman surpassed Oprah Winfrey Taylor Swift in wealth ก็คือรวยมากกว่าโอปราห์วินฟรีย์อีก รวยมากกว่า Taylor Swift อีกนะครับคุณหวงนี่เธอเป็นใครเธอเป็นรองประธานกรรมการของ Win Group นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่เราก็รู้อยู่เขาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้อยู่แล้วนะครับก็เป็นชื่อน่าจะเป็น

0: ประเทศแรกในเซาท์อีสต์เอเชียหรือเปล่าที่สามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้เลยนะแล้วก็เขามีความมั่งคั่งมากๆแล้วเธออายุเพียงแค่25ปีเท่านั้นเองนะครับไปดูกันว่าเธอเนี่ยร่ำรวยขนาดไหนนะเขาไปบอกว่าตัวเธอเนี่ยนะครับมีเงินนะครับ net worth ของคุณหวงเนี่ยนะครับอยู่ที่ 4,000 ล้านดอลลาร์นะครับก็คือ 4,400 ล้านดอลลาร์อยู่ในอันดับที่982ของรายชื่ออภิมหาเศรษฐีของฟอร์ดนะครับถ้าแล้วคุณโอปราห์วินฟรีย์ล่ะโอปราห์วินฟรีย์นั้นมีเงินอยู่3,400ล้านโอ้โหนี่เขามากกว่า 1,000 ล้านเลยนะแล้วก็คุณคนต่อมานะครับก็คือ Taylor Swift ตอนนี้ของ Taylor Swift เนี่ยอยู่ 2,000 ล้านดอลลาร์นอกจากนั้นยังมากกว่า Beyonce อีก Beyonce นี่มีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่ 1,000 ล้านดอลลาร์แล้วใครเป็นคนที่รวยที่สุดผู้หญิงที่รวยที่สุดในเอเชียนะครับเขาบอกว่าคุณผู้หญิงที่รวยที่สุดก็คือคุณมารีน่าบูติมันจากอินโดนีเซียนะครับเธอมีมูลค่าnet worth ถึง 6,000 ล้านดอลลาร์ตอนนี้น้องน้ำหวานอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ครับ
1: อืมโง่อย่าจัดเลยค่ะ ใช้เงินไปกับค่าของกินเยอะนะ ความสุขเล็กๆ
0: ครับ แล้วก็ผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในโลกคือคุณอลิซวอลตันลูกสาวคนเดียวของผู้ก่อตั้งวอลมาร์ทนะครับก็คือคุณแชมป์วอลตันมีทรัพย์สิน 118,000 ล้านดอลลาร์ครับ
1: อืมค่ะพูดถึงเรื่องเงินทองนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเลขการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรฟิลิปปินส์นะคะก่อนหน้านี้คุณเบอร์นี่รายงานว่าทำผลประกอบการได้ดีเลยแต่ไม่หยุดยั้งตอนนี้ยังดีต่อนะคะ revenue performance เนี่ยโอ้โหขยับขึ้นไปเรื่อยๆเลยทีเดียวตอนนี้คุณเบอร์นี่พร้อมแล้วค่ะ
2: Good morning world
1: Good morning, Mabuhay, Bernie.
0: Mabuhay.
3: Morning, Mabuhay. It's the second.
0: How are you?
3: Yeah, yeah. You know, guys, it's typhoon and monsoon seasons here in the Philippines, and these two seasons have made their annual impact in the country. You know, it's a month already since the weather is like this. It's been raining the entire day. Almost this already a month, and meaning heavy rains and typhoons. So this has resulted in serious flooding in some parts of Luzon, including Metro Manila. On the other parts are in the country are experiencing hot weather, extreme hot weather conditions. It is, you know, I think it's really climate change doing its, you know, its course in the country. It's so, weird.
0: So what is the name of the typhoon now? In what letter now?
3: I think it was Neneng, but I think there's another one coming up.
0: Yeah, up to the end already, huh?
3: I lost track already of the count because it's like changing, and you know there are different names and international names also. So there are local names. So the last one I could recall was Neneng, you know. Neneng. Yeah. Today it's still raining. Rain is really, you know, every now and then we get an alarm from the National Disaster Risk Management Center, just telling the people that the rains could be this heavy. There's a certain level of rainfall that the NDRMC would every now and then alarm people to be on the safe side. There are flooding and there are some issues of landslide in some parts of the country. But it's really, really weird, because in other parts of the country, like in the Visayas, which is really a group of islands, they also have a bad weather in the seas are rough because it's monsoon season. But then the weather is very hot over there. They said it's really extreme. And also parts in Mindanao, there's flooding, but there are also, extreme weather condition also that resulted in some suspension of classes over there. So it's weird. The weather is really bad. Yeah. Mm.
1: Stay away from flu, Bernie.
0: Yeah.
3: Yeah.

0: มันส่งผลทำให้การส่งสินค้าต่างๆที่มาทางท่าเรือเนี่ยต้องหยุดชะงักการทำงานนะคะกระทบต่อการทำงานทางด้านการค้าและภารกิจของภาครัฐในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะจัดเก็บรายได้ภาษีศุลกากรได้ทะลุเป้าแบบนี้ค่ะ
1: ก็เป็นทะลุเป้ามาเกินเป้ามา 5.46 พันล้านเลยนะครับก็คือ 5,000 กว่าล้านเลยทีเดียวก
0: ็
1: ถือว่าเป็นการทำงานที่สุดยอดเลยเขาก็บอกว่านายอาริเอลเอฟเนโปมูเซโนนะครับซึ่งเป็นกรรมาธิการคณะศุลกากรเนี่ยเขาก็ได้ออกมาขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรที่ทำงานกันอย่างขมักเขม้นนะครับท่ามกลางความเรียกว่าภัยธรรมชาติอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอบคุณหน่วยธุรกิจด้วยซึ่งเมื่อกี้นี้คุณเบอร์นี่ก็บอกว่าทางภาคธุรกิจเนี่ยเขาก็ชื่นชมนะกรมศุลกากรเนี่ยในการที่มาจัดเก็บอย่างเรียกว่าทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมนะไม่ได้มีเรื่องของการคอร์รัปชันอะไรมากมายเหมือนหน่วยงานอื่นๆแล้วคุณเบอร์นี่ก็แถมให้เรารู้ด้วยครับว่าตอนนี้ฝนตกมากเลยที่บ้านเขานะครับเพราะว่าพายุเข้าตลอดนะแล้วก็แถมเรื่องของรองประธานาธิบดีนะครับดาราดูเต้ซึ่งก็ตอนนี้อยู่ระหว่างที่จะถูกถอดถอนโดยรัฐสภาแล้วก็อีกคดีนึงก็คือคดีในเรื่องของการถูกกล่าวหาว่าใช้เงินผิดประเภทนะครับเธอเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาด้วยนะครับบอกว่าใช้เงินผิดประเภทแล้วก็อีกเรื่องนึงที่บอกก็คือสว.นะครับรามิโรสนะครับของฟิลิปปินส์เนี่ยก
0: ็
1: ถูกออกหมายจับด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเอาเงินไปเงินที่เขาบอกว่ามันจะต้องไปกับโครงการเรื่องดูแลจัดการน้ำเนี่ยมีโครงการมีอะไรต่างๆนานาแต่ว่าเงินเบิกเงินแต่เงินไม่ไปถึงโครงการอะไรประมาณนั้นครับ
0: ท่ามกลางประเด็นความวุ่นวายทางการเมืองนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ดิฉันบอกว่าเฮกติกคือวุ่นวายคุณเบอร์นี่บอกท็อกซิกเฮกติกแอนด์ท็อกซิกก็คือวุ่นวายและเป็นพิษนะคะก็มีเรื่องดีๆที่เขาสามารถจะจัดเก็บรายได้เข้าประเทศได้ขนาดนี้นะคะคุณเบอร์นี่บอกว่าช่วงนี้ฝนตกพายุเข้านะเป็นฤดูพายุของบ้านเขานะคะฤดูมรสุมนะนอกจากพวกหวัดต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีโรคฉี่หนูนะคะที่ระบาดอยู่ตอนนี้มันมากับน้ำนะคะก็เลยต้องเฝ้าระวังกันด้วยค่ะ
1: ครับผมก็เรียกว่าเอาใจช่วยคนฟิลิปปินส์นะครับก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีพาไปที่สปป.ลาวอีกครั้งหนึ่งนะครับอ
0: ัน
1: นี้เป็นทางการของสปป.ลาวเนี่ยเขาได้เอาไปลงไว้ในเราเช่นไทยนะว่าประเทศไทยเนี่ยเตือนเรื่องของการจ้างแรงงานข้ามชาตินะครับก็คือ Thailand warns against hiring migrant workers as Lao workers continue to face illegal work trafficking risk นะครับก็คือมีแรงงานที่เข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยเราก็รู้อยู่มีหลายประเทศนะแต่ทางการของสปป.ลาวเนี่ยเขาก็ได้บอกเหมือนกันว่ามันมีชาวลาวเนี่ยที่เข้ามาทำงานอยู่ในประเทศเราเนี่ยนะครับอย่างที่เรียกไม่ถูกกฎหมายเนี่ยเยอะเหมือนกันเขาไปสัมภาษณ์ครูนะครับครูอาจารย์ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากเมืองหลวงไปเนี่ยนะครับบอกว่าเด็กของสปป.ลาวเนี่ยก็จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับในโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่ามีในจังหวัดนี้นะครับdrop out ไปถึง800คนนะครับแล้วก็40ถึง50คนเนี่ยต่อปีก็จะเดินทางข้ามเข้ามาในประเทศไทยนะโดยที่จำนวนหนึ่งนี่แหละมาอย่างถูกกฎหมายมีพาสปอร์ตมี work permit มีอะไรต่างๆนานาแต่ว่าจำนวนมากเลยที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายอาจจะมาด้วยการหลบหลีกมานะครับโดนข้ามบางคนก็โดนหลอกลวงมาอะไรแบบเนี้ยมาแบบเรียกว่าลำบากอ่ะแล้วก็ไม่ถูกกฎหมายทางการไทยก็บอกว่าให้เตือนไปถึงนายจ้างชาวไทยด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าจ้างแรงงานเหล่านี้ที่เขาไม่ได้มาถูกกฎหมายเนี่ยหรือไม่ได้มีเอกสารที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องถูกปรับสูงถึง 100,000 บาทนะครับแล้วก็อาจจะต้องถูกจำคุกด้วยนะครับแล้วก็ห้ามจ้างงานเป็นเวลา3ปีก็คือห้ามเป็นนายจ้างที่จะจ้างงานเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานมาจากสปป.ลาวครับก็พาให้ถูกนะแรงงานบ้านเราก็ขาดแคลนอยู่นะครับ
0: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้ามีประเด็นเกี่ยวกับกาแฟอเมริกาโน่ด้วยตอนนี้ที่แคนาดาจะไม่เรียกชื่อนี้แล้วเขาเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นนะคะพักสักครู่เดี๋ยวคุยกันต่อค่ะ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้02 3

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7โมงเช้าค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเช้านี้อยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุล
2: และผมต้นสุชาติสว่างกุลครับผมในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงเจาะลึกอาเซียนเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิธานวัฒนายากรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและก็การต่างประเทศไปจับตาดูประเด็นซีเจนผิงเปิดเกมใหม่นำทัพนักธุรกิจบุกสหรัฐสัญญาณดีลใหญ่จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่และจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ
1: ค่ะในช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังนะคะสดใสกันแต่เช้าเลยทีเดียวมีคุณยุทธพงศ์นะคะบอกว่าพะเยา24องศาคุณชวรีจากเชียงรายก็บอกว่า24องศาเช่นกันนะคะคุณพลิดาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ต้นคุณน้ำหวานฟังทุกวันที่ศรีราชาค่ะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยมีท่านหนึ่งที่ฟังจากออสเตรเลียด้วยนะคะที่เมืองหายไปไหนแล้วข้อความดาร์วินหรือเปล่าคะ
2: ใช่ใช่ฮะดาร์วินครับคุณซีซ่าใช่ไหมคุณซีซ่าหวัง
1: ค่ะค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
2: ครับผมส่วนทาง TikTok นี่เราก็เห็นหลายท่านเหมือนกันนะครับคุณอเล็กซ์นะครับคุณทักคุณหนุ่มใต้ใต้นครศรีนะครับคุณเอ็นดู928คุณวาซาบิคุณบิ๊ก1963แล้วก็คุณกู๊ดนะครับที่คุณทอมเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับเราทาง TikTok ครับ
1: ขอบคุณทุกท่านนะคะในช่วงนี้เรามาดูข่าวประเด็นนี้กันดีกว่ามีคุณผู้ฟังท่านใดที่ชอบทานกาแฟดำกาแฟดำที่สกัดออกมาก็จะเรียกว่าเอ็กเพรสโซใช่ไหมคะเข้ม
2: ๆ
1: ผสมน้ำจึงเรียกว่าอเมริกาโน่เพราะว่าจะได้เหมือนกับไม่ได้เข้มมากนะจางๆหน่อยแล้วก็กินได้ทั้งวันนะคะเดี๋ยววันนี้จะเล่าที่มาด้วยว่าทำไมถึงเรียกว่าอเมริกาโน่นะคะส่วนผสมนมผสมในรูปแบบอื่นเนี่ยก็จะทำให้เอสเพรสโซ่มันปรับเปลี่ยนไปเป็นกาแฟชื่อเรียกต่างๆนะคะสัปดาห์ที่แล้วจัดกับพี่ต้นนั่นแหละที่ทางแคนาดาเขามีการติดป้ายใหญ่มากประมาณครึ่งสนามเทนนิสนะคะว่านี่คือ Lake Ontario Now and Always นะคือเป็นประเด็นนะที่ทางคุณทรัมป์ได้ระบุให้ผู้ประกอบการที่เขาดูแลพวกแมป GPS เนี่ยเปลี่ยนชื่อเลคอันนี้ให้เป็นLake America นะสักอย่างนะที่มันเป็นชื่อบิดไปทางนั้นแทนนะคะก็เลยทำให้ทางแคนาดาเขาต้องออกมาติดป้ายอันใหญ่แบบนี้นะคะในช่วงเมื่อกี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหากว่าเดินทางไปที่แคนาดานะคะพวกโลโก้ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยตั้งแต่เมืองแวนคูเวอร์ไปจนถึงมอนทรีออลเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ร้านกาแฟต่างๆเพราะว่าเมนูกาแฟอย่างอเมริกาโน่เนี่ยนะคะถูกขีดค่าชื่อออกไปบนกระดานแล้วก็แทนที่ด้วยคำว่าแคนาเดียโน่นะคะก็คือ กาแฟแบบแคนาเดียนนั่นแหละนี่ไม่ใช่กิมมิคทางการตลาดของบรรดาร้านกาแฟแถวนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านแบบอ่อนโยนแต่ว่าทรงพลังของคนแคนาเดียนนะท่ามกลางสถานการณ์